0: กัจจะภาวนาเคารพในความเป็นจริงในความเป็นความไม่รู้หรือความรู้แต่ขั้นตามปกติตามความเป็นจริงและอย่างนี้รันตระภาวนาสืบต่อไปเรื่อยๆไม่ละเว้นแต่ละชาติที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะทำหน้าที่หมดเลยค่ะไม่มีเราเพราะเช่นกว่าจะมั่นคงในความไม่ใช่เราก็เป็นผู้ที่สังขารขันธ์ทำหน้าที่ของท่านอุปติสสะมานพสังขารขันธ์ก็ปรุงแต่งมาจนกระทั่งถึงกาละที่รู้สิ่งที่ท่านพระอัสสติกำลังพูดเดี๋ยวนั้นคือปกติอย่างนี้เองได้ก็จะมีความลึกซึ้งอย่างยิ่งของความเป็นไปของธรรมะแม้ในการที่จะเป็นภาวนาที่จะต้องมีความเข้าใจธรรมะจริงๆ
1: เพราะฉะนั้นสังขารขันธ์ฝ่ายดีมีปัญญาสติเป็นต้นเนี่ยครับเขาก็ปรุงแต่งเป็นไปที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถูกขึ้นตรงขึ้นชัดขึ้นตามลำดับครับ
0: นี่คือกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีเราไงคะเขาค่อยๆปรุงแต่งเองจนกระทั่งจะเกิดความคิดเมื่อไหร่จะเกิดรู้สติสัมปชัญญะเมื่อไหร่จะมีความเข้าใจระดับไหนแล้วก็จะมีความซ่อนเร้นของการที่มีความติดข้องแค่ไหนก็ปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ได้จึงสามารถละความติดข้องในสภาพธรรมะที่เกิดต่อจากสภาพธรรมะที่เกิดดับแล้วปิดกั้นทันทีแต่ถ้ารู้แล้วสภาพธรรมะนั้นก็ปิดกั้นไม่ได้เพราะกำลังเข้าใจหนึ่งโดยนิมิตเข้าใจทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะว่าเป็นจริงอย่างนั้นเพียงหนึ่งขณะนี้ใครจะไปรู้แต่เมื่อเกิดหลายขณะปรากฏนิมิตของความเป็นสภาพนั้นเช่นเห็นเนี่ยตั้งหลายขณะแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะเห็นหนึ่งขณะในวาระหนึ่งหนึ่งขณะในวาระหนึ่งแต่ก็สภาพธรรมะอื่นก็มีสิ่งที่เห็นเป็นอารมณ์แต่ว่าไม่ได้ทำกิจเหตุส่องไปถึงความที่ใครก็ไม่อาจรู้ได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความเป็นจริงนะสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี้ยไม่ใช่อย่างที่เป็นซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณแต่ปรากฏเหมือนกับสิ่งที่เที่ยงจริงเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างมั่นคงมาแสนนานในสังสารวัฏจนกว่าจะมีทางออกจากความไม่รู้ซึ่งจะออกจากการที่ชาติหนึ่งชาติหนึ่งมันไม่มีอะไรพ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าเป็นมนุษย์ก็ตื่นแล้วก็หลับแล้วก็เห็นอีกได้อีกแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็พ้นความเป็นบุคคลนี้ก็ไปเป็นใครก็แล้วแต่ก็เห็นอีกได้ยินอีกต่างๆกันไปไม่ใช่เราเลยสักอย่างแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละกว่าจะถึงการเห็นภัยเห็นโทษและเริ่มนิพพิทาคลายความยึดมั่นเพราะฉะนั้นท่านมีปัญญาเลยนะคะถ้าไม่อยากเกิดก็เชื่อเถอะไม่รู้เป็นเราทั้งตัวนั่นแหละต้องตรงตามเหตุผลคือไม่ใช่เรา
2: ท่านอาจารย์คะจะเริ่มค่อยๆเห็นภัยเห็นโทษเนี่ยคะโดยขั้นเริ่มต้นเนี่ยคะท่านอาจารย์อย่างไร
0: ก็ยังมีความเป็นเราเต็มที่ไงคะถึงฟังยังไงก็ยังเป็นเราจนกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นต้องเป็นไปตามลำดับด้วยไม่ใช่ปุบปับก็ละคลายละสภาพธรรมะกำลังเกิดดับยังไงก็ไม่รู้ละจะละคลายสักอย่างหนึ่งก็ไม่ถูกต้องก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นหนทางที่จะถูกต้องจริงๆคือไม่มีเราไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะหมดแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่มีเราแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมหมดแล้วด้วยไปนั่งคิดถึงทำไม
2: การที่จะเห็นโดยความเป็นภัยเป็นโทษเนี่ยก็หมายถึงกำลังของปัญญาที่มีกำลังเพิ่มขึ้น
0: จึงมีโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญา

0: ุกขานิโรธสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งทุกข์และความดับแห่งทุกข์จากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่23ธันวาคม2549
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะคือสูตรที่3ทุกขานิโรธสูตรว่าด้วยเหตุเกิดแห่งทุกข์และความดับทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงเหตุเกิดแห่งทุกข์และความดับแห่งทุกข์ท่านทั้งหลายจงฟังจงทำไว้ในใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความเกิดแห่งทุกข์เป็นไงเพราะอาศัยจักษุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณเพราะความประชุมแห่งธรรมะสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ตั้งแต่คำว่าจึงเกิดจักขุวิญญาณนะคะเพราะอาศัยจักขุและรูปจึงเกิดจักษุวิญญาณตั้งแต่คำว่าจักขุวิญญาณจนกระทั่งนี้แลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์นะคะข้อความนี้เป็นข้อความที่ละในประโยคต่อไปนะคะเพราะอาศัยหูและเสียงข้อความละเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นข้อความละเพราะอาศัยลิ้นและรสข้อความละเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะข้อความละเพราะอาศัยใจและธรรมะจึงเกิดมโนวิญญาณเพราะความประชุมแห่งธรรมะสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ความดับแห่งทุกข์เป็นไงเพราะอาศัยจักขุรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณตั้งแต่คำว่าจักขุวิญญาณนี่ประเดี๋ยวก็ละเช่นเดียวกับย่อหน้าแรกนะคะเพราะอาศัยจักขุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณเพราะความประชุมแห่งธรรมะสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเที่ยวดับสำลอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความดับแห่งทุกข์เพราะอาศัยหูและเสียงข้อความละเพราะอาศัยจมูกและกลิ่นข้อความละเพราะอาศัยลิ้นและรสข้อความละเพราะอาศัยกายะและโผฏฐัพพะข้อความละเพราะอาศัยใจและธรรมะจึงเกิดมโนวิญญาณเพราะความประชุมแห่งธรรมะสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเที่ยวดับด้วยสำลอกโดยไม่เหลืออุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะและอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความดับแห่งทุกข์จบทุกขนิโรธสูตรที่3อัตถกถาทุกขานิโรธสูตรที่3บทว่าทุกขัสสะได้แก่วัฏฏทุกข์ทุกข์คือความเวียนว่ายตายเกิดเหตุเกิดในบทว่าสมุทยังมี2อย่างคือเหตุเกิดที่เป็นไปชั่วขณะหนึ่งเหตุเกิดคือปัจจัยหนึ่งภิกษุแม้เห็นเหตุเกิดคือปัจจัยก็ชื่อว่าเห็นเหตุเกิดที่เป็นไปชั่วขณะถึงเห็นเหตุเกิดที่เป็นไปชั่วขณะ ก็ชื่อว่าเห็นเหตุเกิดคือปัจจัยความดับในบทที่ว่าอัตถังขโมมีสองอย่างคือความดับสนิทหนึ่งความดับคือการแตกสลายหนึ่งภิกษุแม้เห็นความดับสนิทก็ชื่อว่าเห็นความดับคือการแตกสลายถึงเห็นความดับคือการแตกสลายก็ชื่อว่าเห็นความดับสนิทบทว่าเทเสสามิได้แก่เราจะแสดงความเกิดและความดับซึ่งชื่อว่าความบังเกิดและความแตกแห่งวัฏทุกข์นี้อธิบายว่าพวกเธอจงฟังเหตุเกิดและความดับนั้นบทว่าปฏิจจได้แก่เพราะความประชุมแห่งธรรมะสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะทำให้เป็นปัจจัยด้วยอำนาจนิสยปัจจัยและอารมณปัจจัยบทว่าอายังโขภิกขเวทุกขัสสะสมุทโยได้แก่นี้ชื่อว่าเป็นความบังเกิดแห่งวัฏทุกข์ข้อว่าอัตถังขโมแปลว่าความแตกสลายวัฏทุกข์ย่อมเป็นอันถูกทำลายแล้วหาปฏิสนธิไม่ได้ด้วยประกาศนี้แหละจบอรรถกถาทุกขะนิโรธสูตรที่3เชิญคุณสุกัญญาค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะสงสัยตรงอาศัยจักษุและรูปอะค่ะจึงเกิดจักขุวิญญาณคืออันนี้จะสงสัยตลอดเพราะว่าจริงๆนะเคยฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าจักขุกับรูปเนี่ยจะเกิดแต่ว่าไม่มีจักขุวิญญาณเกิดก็ได้
3: ธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นสัจธรรมเราสงสัยในสิ่งที่เราไม่รู้แน่นอนขณะนี้ค่ะมีเห็นหรือเปล่าค่ะถ้าไม่มีจักขุประสาทะเห็นไม่ได้ใช่ไหมคะพระเจ้าสงสัยว่า
2: ธรรมะสามอย่างที่ประชุมกันเนี่ย
3: อะไรบ้างคะ
2: ก็มีจักขุประสาทะมีรูปแล้วก็มีจักขุวิญญาณ
3: ค่ะและอะไรอีกขณะนี้รู้ได้เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะแปลว่ารู้จริงๆหรือว่าเพียงฟัง
2: เพียงฟังค่ะ
3: เพียงฟังแล้วก็รู้ว่าขณะนี้ยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมคะแม้แต่เห็นเนี่ยก็ยังไม่รู้แล้วก็จักขุประสาทะก็ยังไม่รู้และสิ่งที่ปรากฏทางตารู้หรือยังคะ
2: ก็ยังไม่ทราบ
3: ก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นนี่เป็นความลึกซึ้งของพระธรรมเป็นชีวิตประจำวันนะคะซึ่งทุกคนฟังแล้วก็ฟังอีกเพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจจริงๆว่าธรรมะนี่ค่ะละเอียดลึกซึ้งข้อสำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราและไม่ใช่ตัวตนถ้าจะเป็นภาษาไทยนะคะภาษาบาลีก็อนัตตาแต่ว่าความหมายก็คือว่าให้ทุกคนนะคะเริ่มสะสมความเข้าใจถูกในขณะนี้ที่ได้ฟังว่าแม้ขณะที่เห็นนี้ก็ไม่ใช่เราจนกว่าจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะว่าเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ไม่ใช่ใครเลยและเห็นก็ไม่ใช่ใครเลยและก็ต้องมีจักขุประสาทะซึ่งเป็นรูปด้วยส่วนขณะที่ไม่เห็นต้องคิดไหมคะต้องมานั่งคิดว่าแล้วจักขุประสาทะเกิดเนี่ยจะกระทบกับรูปารมณ์หรือเปล่าเนี่ยต้องมานั่งคิดไหมในเมื่อขณะนี้กำลังเห็นนะคะส่งแสดงเรื่องของทุกข์ฟังแล้วเรื่องเห็นเป็นทุกข์หรือเปล่าคะเป็นทุกข์เลยเลยค่ะค่ะยังไม่เห็นทุกข์เพราะเหตุว่าทุกข์คือสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแม้ขณะนี้จะได้ยินคำว่าทุกข์และทุกขอริยสัจจะไม่ใช่ว่าเข้าถึงความเข้าใจจนกระทั่งประจักษ์แจ้งแม้แต่ฟังเรื่องเห็นนะคะก็ยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นนะคะกว่าจะรู้ว่าเป็นทุกข์เนี่ยจะนานไหมแล้วก็เห็นมาเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็คือความไม่รู้นะคะไม่รู้ในทุกข์ที่มีในขณะนี้จนกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าขณะนี้เป็นทุกข์นี่คือผลของการฟังนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเห็นความจริงนี้ได้ไหมว่าขณะที่เห็นเนี่ยเป็นทุกข์ พราะเหตุว่าโดยมากเนี่ยทุกคนข้ามขณะเห็นไปเป็นทุกตอนที่เห็นแล้วใช่ไหมคะคิดนึกเรื่องราวต่างๆวงศาคณาญาติอ่านหนังสือพิมพ์เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นทุกข์แต่ว่าลืมค่ะว่ายังไม่ต้องถึงอย่างนั้นเลยเพียงแค่เห็นนี่ก็เป็นทุกข์สำหรับผู้ที่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้นะคะเป็นทุกข์เพราะเกิดแล้วดับจะดับทุกข์อื่นๆได้ไหมเรื่องราวใหญ่โตต่างๆเนี่ยที่เพียรพยายามที่จะดับกันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยถ้าไม่มีความรู้ว่าแม้ขณะนี้ที่เพียงเห็นนี่ก็เป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมเนี่ยนะคะฟังเพื่อเข้าใจขณะที่เข้าใจก็ไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นธรรมะแต่กว่าจะรู้ว่าความจริงเป็นธรรมะเท่านั้นเนี่ยต้องอาศัยการฟังและความค่อยๆเข้าใจเพิ่มความมั่นคงขึ้นนะคะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทุกพระพุทธวจนะเป็นความจริงแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยค่ะก็ไตร่ตรองเข้าใจตามความเป็นจริงว่าแล้วมีความรู้ตามความเป็นจริงนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่รู้ก็คือฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกว่าจะประจักษ์จริงๆแต่ส่วนใดที่ไม่ปรากฏเนี่ยไปคิดทำไมในเมื่อสิ่งที่กำลังปรากฏไม่รู้ใช่ไหมคะกำลังเห็นเนี่ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เราและสิ่งที่ปรากฏก็เพียงปรากฏไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นถ้ายังไม่รู้อย่างนี้แล้วไปคิดว่าเวลาที่จักขุปสาทะเกิดนะคะไม่มีการเห็นและก็รูปารมณ์เนี่ยจะมากระทบกับจักขุปสาทะไหมไม่ต้องคิดเลย
2: ท่านอาจารย์คะที่กราบเรียนถามเนี่ยเนื่องจากในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นสิ่งที่สภาพธรรมเนี่ยเกิดจริงๆอย่างเช่นเดินไปด้วยกันเพื่อนสองคนไปถึงโต๊ะโต๊ะหนึ่งคนหนึ่งจะเห็นสิ่งหนึ่งในขณะที่อีกคนหนึ่งอ่ะจะเห็นอีกสิ่งหนึ่งพอมาคุยกันก็ปรากฏว่าสิ่งที่คนหนึ่งเห็นกับสิ่งที่อีกคนหนึ่งเห็นจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันค่ะอันนี้เป็นสภาพธรรมที่เกิดจริงๆในชีวิตประจำวันที่กราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยเพื่อให้มีความมั่นคงแล้วก็จะได้เลือกได้ถูกว่าควรจะใส่ใจในสภาพธรรมะใดและไม่ใส่ใจในสภาพธรรมะใด
3: ค่ะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะแต่ละครั้งที่มีความเข้าใจเกิดขึ้นนะคะก็จะสะสมสืบต่อจนมั่นคงขึ้นเมื่อกี้นี้เราก็พูดถึงว่าเรารู้จักทุกที่หลังจากเห็นแล้วนานมากเห็นแล้วเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆใช่ไหมคะทำให้เกิดความคิดวงศาคณาญาติเพื่อนทั้งหลายหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่โน่นนี่นี่นั่นเป็นทุกข์แต่ไม่รู้ว่าเพียงเห็นก็เป็นทุกข์นี่คือคำตอบสำหรับคุณสุกัญญาซึ่งถามว่าไปด้วยกันนะคะแล้วคนหนึ่งก็เห็นอย่างหนึ่งแล้วก็คิดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้รู้ความจริงขณะที่เพียงเห็นเพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นประโยชน์ที่สุดคะขณะนี้มีเห็นนะคะได้ยินได้ฟังว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราที่เห็นนี่ค่ะจนกว่าจะเห็นนะคะขณะนี้เป็นธรรมะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะทุกอย่างความรู้สึกทั้งหมดที่ได้ทรงแสดงไว้ก็เป็นธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะจนกว่าจะเป็นธรรมะทั้งหมดขณะนั้นก็คิดเรื่องราวต่างๆกำลังคิดก็เป็นธรรมะแต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฟังจนกระทั่งรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดสืบต่อกันจนกระทั่งเป็นเรื่องราวมากมายนะคะในวันหนึ่งตลอดชีวิตและตลอดมาในสังสารวัฏเพราะขณะนี้ค่ะเป็นสังสารวัฏเห็นเป็นสังสารวัฏเกิดขึ้นยังไม่ได้ดับสังสารวัฏคือดับเห็นเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีสังสารวัฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่อยไปไม่รู้จบเพราะเหตุว่าไม่รู้จักทุกข์คือสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์จริงๆขณะนี้ซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นและดับไปเพราะฉะนั้นการที่จะดับทุกข์ได้นะคะทุกคนเนี่ยมีทุกข์หรือไม่มีคะมีทุกข์ตอนไหนคะตอนเห็นแล้วเป็นเรื่องเป็นราวไปไกลๆหรือว่าขณะนี้เป็นทุกข์แม้เห็นก็เกิดขึ้นระดับไปจึงเป็นทุกข์นี่คือความห่างไกลของปัญญาของผู้ที่ฟังธรรมะนะคะแล้วไม่เข้าใจจริงๆว่าขณะนี้เป็นธรรมะถ้าขณะนี้เป็นธรรมะก็เริ่มที่จะเห็นถูกขณะนี้เกิดมีปัจจัยเกิดขึ้นรูปารมณ์นะคะเป็นอารมณ์แล้วก็จักขุปสาทะเป็นที่อาศัยเกิดจิตเห็นเกิดแล้วดับค่ะนี่คือทุกข์จนกว่าจะมีความเข้าใจได้อย่างนี
2: ้ท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างนั้นก็ควรจะใส่ใจในสภาพธรรมที่เกิดแต่ในสภาพธรรมที่ไม่ได้เกิด ก็ไม่ต้องคิด
3: ขณะนี้อะไรมีถ้าไม่เกิดมีไม่ได้ปรากฏไม่ได้แต่ไม่รู้ทุกขณะไปเลยที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆเป็นความไม่รู้ทั้งหมดแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุกัญญาเข้าใจนะคะไม่มีใครจะไปบอกคุณสุกัญญาได้ว่าควรอย่างนั้นหรือควรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะอาจารย์
3: เพราะเป็นความเข้าใจของตัวเอง
2: ค่ะแต่เนื่องจากแบบมันเหมือนกับมันมีความไม่เข้าใจอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นสภาพธรรมะแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งเนี่ยคือสภาพธรรมะแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่เกิดจากการฟังธรรมเนี่ยก็ทำให้เราตรึกนึกในสภาพชีวิตประจำวันเราซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ได้นึกเลยมันจะเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดแต่พอเราฟังธรรมเนี่ยมันก็มีปัจจัยที่ทำให้เราคิดในเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวันเนี่ยเชื่อมโยงกับธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังอะค่ะท่านอาจารย์
3: ค่ะเพราะเป็นธรรมะจริงๆที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดง
2: ก็เลยเกิดความสงสัยอยู่เรื่อยๆอะค่ะ
3: ว่า
2: สิ่งที่เกิดเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งที่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหม
3: ทำไมใช่ไหมอย่างเห็นอย่างนี้ค่ะเห็นใช่ไหมต้องถามหรือเปล่าคะ
2: จริงๆอะลักษณะของเห็นเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู
3: ่เริ่มจากถามว่าเห็นใช่ไหมตอบว่าไงคะ
2: ใช่
3: เห็นเป็นอะไร
2: เห็นก็เป็นธรรมะ
3: ค่ะเห็นไหมคะกว่าจะรู้ความจริงว่าเห็นเป็นธรรมะเนี่ยค่ะคือการฟังแล้วก็อบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะการที่จะถึงการดับความเห็นผิดเพราะความไม่รู้เนี่ยต้องทุกอย่างในชีวิตประจำวันซึ่งเคยเป็นเราแล้วก็เป็นปกติด้วยจึงจะเห็นความเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะต้องตรงกันนะคะแต่ละคำที่พูดเนี่ยถ้าบอกว่าการเกิดขึ้นและดับไปไม่เป็นทุกข์ถ้ากล่าวอย่างนี้นะคะแม้ทุกขเวทนาที่เกิดก็ต้องไม่เป็นทุกข์เพราะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแต่เพียงความรู้สึกที่เป็นทุกข์ซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปด้วยค่ะจะเหลืออะไรที่จะเป็นทุกข์อีก
2: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เนี่ยเหมือนกับเกิดแล้วไม่ดับถึงเป็นทุกข์อะค่ะที่มีความรู้สึกอยู่ทุกวันนี้นะคะ
3: แล้ว
2: ไม
3: ่ว่าจะคะแล้วสุขแล้วคะ
2: สุขนี่ก็เกิดขึ้นหมดไปแต่ว่าไม่พอใจที่หมด
3: ค่ะในขณะที่ทุกข์เกิดสุขเกิดได้ไหม
2: ในขณะที่ทุกข์เกิดสุขเกิดไม่ได
3: ้ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าทุกข์หมดไปสุขก็เกิดขึ้น
3: และก็สุขก็ดับไปและทุกข์ก็เกิดขึ้นได้
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำถามของคุณสุกัญญาว่าไงคะลองคิดอีกที
2: คำถามว่าถ้าทุกสิ่งเนี่ยเป็นสภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ไม่น่าจะเป็นทุกข์คิดอย่างนี้นะคะท่านอาจารย
3: ์แล้วเป็นจริงๆหรือเปล่า
2: คือทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกเนี่ยมันไม่ได้ดับสักทีมันก็อยู่นานกว่ามันจะดับเนี่ยมันอีกตั้งนานมันถึงจะดับแล้วอย่างสุขเนี่ยอยากให้อยู่นานๆก็อยู่นิดเดียวแล้วมันก็ดับอย่างเงี้ยค
3: ่ะและอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาหรือเปล่า
2: ไม่ใช่
3: ค่ะและความจริงคือแม้ทุกข์ที่เกิดก็ดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับตามเหตุตามปัจจัยจนหมดปัจจัยที่จะให้ทุกข์เกิดและเมื่อไหร่มีเหตุปัจจัยให้สุขเกิดสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับจนกว่าจะหมดเหตุปัจจัยที่จะให้สุขเกิดชอบไหมคะอย่างนี
2: ้ชอบสุขอะค่ะแต่ไม่ชอบทุกข์
3: ค่ะเพราะมีเราเพราะยังไม่ได้ประจักษ์ว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเสมอกันหมดสภาพธรรมะทั้งหลายสามัญญะลักษณะที่เสมอกันคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแสดงให้เห็นว่าทุกข์นี้เห็นยากนะคะพูดเท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะว่าต้องเป็นปัญญาซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ได้จริงๆค่ะและก็จะรู้ว่าขณะนั้นน่ะไม่ใช่สุขแน่นอนเพราะว่าเกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นสุขได้ยังไง
4: เชิญคุณบุษบงอภัยค่ะ
5: ขอบคุณค่ะกราบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะจากที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาถามว่าก่อนที่จิตได้ยินจะเกิดเนี่ยมีจิตอื่นเกิดขึ้นไหมแล้วเหมือนจะได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงว่าเป็นภวังคจิตอันนี้คำตอบที่ถูกต้องไหม
3: ค่ะจริงๆถ้ากล่าวโดยวิถีจิตนะคะ ต้องพูดว่าก่อนจิตเห็นก็ต้องมีวิถีจิตแรกเกิดขึ้นก่อนวิถีจิตแรกจะเกิดขึ้นก็ต้องมีภวังค์ดวงสุดท้ายเกิดก่อนนี่ก็กล่าวถึงไว้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงในที่นี้
5: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการที่จะรู้การเกิดดับค่ะท่านอาจารย์ก็คงจะไปรู้ในขณะที่เป็นวิปัสสนาญาณปุถยพยาญาณอันนี้ถูกต้องไหม
3: ความรู้แจ้งความรู้ชัดเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมกับสติสัมปชัญญะที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏเพิ่มขึ้นมากขึ้นจนละคลายความยึดถือว่าเป็นตัวตนและสภาพธรรมก็ปรากฏตามความเป็นจริงกับปัญญาที่มีความเห็นถูกที่คลายการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน
5: ท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วการที่จะรู้การเกิดดับก็ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันด้วย
3: แน่นอนค่ะไม่ใช่ว่าปัญญาจะ

0: จิตซึ่งก็แล้วแต่การสะสมตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์รู้สึกผัสสะนี่เขามีความสำคัญมากที่จะทำให้ขณะนั้นสภาพธรรมใดเป็นอะไร
1: ค่ะถ้าไม่มีกรรมเป็นปัจจัยผัสสะซึ่งเป็นวิบากจะเกิดร่วมกับจิตซึ่งเป็นวิบากได้ไหมเพราะฉะนั้นกรรมเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกที่เป็นวิบากเกิดขึ้นพร้อมกันทำกิจของสภาพธรรมนั้น
0: ๆค่ะตรงนี้ข้อหนึ่งแต่ขณะที่เขาเกิดกับโทสะมูลจิตล่ะคะท่านอาจารย์เหตุผลคืออะไร
1: ค่ะโทสะเป็นวิบากหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดโทสะร่วมด้วยนะคะเป็นไปได้อย่างไรเพราะยังมีโทสะอยู่เป็นปัจจัยถ้าดับโทสะหมดแล้วใครจะไปทำให้โทสะเกิดก็ไม่ได้
0: อาจจะกล่าวด้วยว่าเพราะการสะสมมาก็ได้ด้วยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ที่ทำให้โทสะเกิด
1: ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงว่าจิตได้สะสมแล้วนะคะเพราะว่าทั้งกุศลและอกุศลที่เกิดแต่ละขณะเนี่ยค่ะไม่ได้หลุดหายไปไหนเลยนะคะแม้ว่าดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยสะสมอยู่ในจิตขณะต่อไปมากน้อยเป็นอัธยาศัยแต่ละคนก็มีอัธยาศัยต่างๆกัน
0: กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะเชิญคุณอรวรรณค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์และวิทยากรท่านอาจารย์ครับเพราะตัณหานั้นเทียวดับด้วยสำลอกโดยไม่เหลือเนี่ยไม่ทราบว่าหมายความว่า
1: ค่ะจะดับกิเลสหรือเปล่าคะ
2: จะดับกิเลสหรือเปล่า
1: จะดับหรือเปล่าฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ได้รู้หรอกว่าจริงๆแล้วค่อยๆก้าวไปสู่การที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเพราะมีความเข้าใจขึ้นอย่างน้อยที่สุดนะคะฟังธรรมะเนี่ยขณะนั้นไม่ใช่อกุศลจิตไม่ใช่ความอยากด้วยความติดข้องต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขณะนั้นก็ไม่มีกิเลสคือตัณหาเกิดร่วมด้วยแต่ไม่ได้ดับค่ะยังไม่ได้ดับเลยยังมีปัจจัยที่เป็นพืชเชื้อสะสมอยู่ในจิตที่จะให้เกิดโลภะแทรกเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเหตุว่ามีกำลังมากแล้วก็สะสมมามากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพราะมีศรัทธาเห็นประโยชน์แล้วก็รู้ว่าเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นแม้แต่โลภะหรือตัณหาความติดข้องเนี่ยค่ะก็มีตามลำดับขั้นด้วยเพียงขั้นฟังนะคะเพื่อที่จะเข้าใจถูกเห็นถูกยังดับกิเลสใดๆไม่ได้เลยแต่ฟังเพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้ความจริงปัญญาที่รู้ความจริงนั่นแหละจะรู้ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นะคะกิเลสหรือความติดข้องก็ค่อยๆลดลงไปตามลำดับขั้นของปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปดับกิเลสใช่ไหมคะแต่ฟังเข้าใจเมื่อไหร่ขณะนั้นก็คือทางที่จะมีกิเลสความติดข้องน้อยลงแล้วก็มีความเห็นถูกเพิ่มขึ้น
2: เพราะฉะนั้นเราฟังเมื่อปัญญาเกิดรู้ความจริงเนี่ยกิเลสเราก็จะน้อยลงไปตามปัญญาที่เกิดขึ้น
1: ค่ะไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเราจะไปดับกิเลสไม่ต้องไปคิดว่าเรากิเลสน้อยลงหรือเปล่าความติดข้องน้อยลงหรือเปล่านะคะแต่รู้ว่าขณะใดที่ปัญญาเกิดขณะนั้นไม่ใช่ความติดข้องเพราะรู้ความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะปัญญาก็เป็นธรรมะด้วย
2: คือตามที่ศึกษาเนี่ยพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องของเหตุกับผลเพราะฉะนั้นถ้า
1: เหตุเป็นสภาพธรรมะหรือเปล่าคะ
2: เป็นค
1: ่ะผลเป็นสภาพธรรมะหรือเปล่า
2: เป็น
1: เพราะฉะนั้นไม่ได้กล่าวลอยๆว่าเป็นเรื่องของเหตุผลแต่เป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นเหตุและธรรมะที่เป็นผลซึ่งไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่เราฟังเพื่อเข้าใจให้ถูกต้องแม้แต่คำว่าเหตุผลก็เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ว่าพูดเหตุผลแล้วก็ยังเป็นตัวเรานะคะเหตุก็เป็นธรรมะผลก็เป็นธรรมะเพราะไม่มีเราไม่ว่าใครก็ไม่มีค่ะเป็นธรรมะทั้งหมด
2: คือเหตุทำให้เกิดผลแล้วก็ตัวเราก็ไม่มี
1: ค่ะก็เป็นธรรมะฟังเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะก่อนไงคะไม่ใช่มีเราไปรู้เรื่องเหตุผล
2: ถ้าจารย์ก็ขั้นฟังเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยขั้นฟังเนี่ยนะก็เข้าใจได้แต
1: ่ง่ายแต่ว่าเป็นชื่อ
2: เข้าใจได้ค่ะอาจารย์แล้วแต่จริงๆมันเหมือนกับความอนัตตาที่เราสัญญาเราก็จะมีเราตลอด
1: ก็ต้องรู้ก่อนสิคะว่าที่เคยเป็นเราในความจริงเป็นอะไร
2: ความจริงเป็นธรรมะ
1: ค่ะธรรมะอะไร
2: ก็เราก็ยึดนามรูปว่าเป็นเรา
1: ตั้งแต่เกิดจนตายแม้แต่วันนี้ก็ตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แม้เป็นธรรมะ

0: ไม่รู้ไงคะเพราะฉะนั้นจึงฟังเพื่อให้ค่อยๆเข้าใจถูกต้องขึ้นว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะประจักษ์แจ้งว่าเป็นธรรมะจริง
1: ๆเชิญคุณประทีปค่ะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับทุกทางใจเกิดมากกว่าทางกายและทุกทางกายนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทุกทางใจนั้นถ้ามีความเข้าใจธรรมะก็สามารถบรรเทาเบาบางลงได้ก็แสดงว่าถึงแม้จะเข้าใจธรรมะแล้วทุกทางใจก็เพียงแต่เบาบางหรือบรรเทาเท่านั้นเลยครับท่านอาจารย์
0: ถึงการดับได้หมดเลยค่ะ
2: ถึงการดับได้หมด
0: แล้วแต่กำลังของปัญญา
2: ก็สงสัยว่าทุกทางกายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นอย่างไรครับท่านอาจารย์นะ
0: ค่ะคุณประทีปเคยปวดฟันไหม
2: เคยครับ
0: ถ้าไม่มีฟันปวดฟันไหม
2: ไม่ปวดครับ
0: ค่ะ
2: ความเข้าใจในขั้นการฟังนี่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่ผมเป็นมาหลายปีที่เกี่ยวกับหลังเนี่ยชีวิตประจำวันของผมก็อยู่กับทุกทางกายนี่เองแล้วก็เริ่ม
0: ความว่าไงคะอยู่กับทุกทางกายหรือว่ามีทุกทางกาย
2: มีทุกทางกายครับมีทุกทางกายเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตามความเป็นจริงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก
0: ็ตามความเป็นจริงเป็นเรื่องเป็นราวว่า
2: ก็คือตัวเรากำลังทุกข์ครับ
0: ตัวเรากำลังทุกข์เป็นความจริงหรือว่าไม่มีเรา
2: ไม่มีเราครับเพราะนั้นในขั้นการฟังเนี่ยผู้ที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฝืนความรู้สึกนึกคิดได้แต่ก็เริ่ม
0: ขอโทษค่ะผู้ที่อบรมเจริญปัญญาจะฝืนหรือเปล่าคะ
2: ไม่ฝืนครับแต่ในขณะที่ฝืนขนาดนั้นก็กล่าวได้ว่าไม่ได้อบรมเจริญปัญญา
0: ใครฝืน
2: ก็เป็นความคิดของตัวเราเองที่ฝืนครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นผลของกรรมเป็นเรื่องของกายวิญญาณที่เกิดขึ้นจากแข็งมากระทบกับกายอัปสาทะแล้วกายวิญญาณจึงเกิดแล้วทุกข์ที่เกิดกับ
0: ขอโทษติดค่ะเวลาที่เกิดทุกข์คิดอย่างนี้ยาวๆอย่างนี้เปล่าคะ
2: ไม่ครับท่านอาจารย์ครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คิดอย่างนี้ครับคิดจากการได้ศึกษามาเนี่ยคงไม่สามารถที่จะฝืนความรู้สึกที่จะคิดอย่างนี้ได้
0: เพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังเห็นคิดอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมีกรรมที่ได้ทำมาแล้วจึงมีจักขุประสาทะแล้วก็มีรูปารมณ์กำลังกระทบแล้วก็มีผัสสะจิตเห็นจึงเกิดขึ้นขณะเห็นคิดอย่างนี้หรือเปล่าคะ
2: ไม่ได้คิดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปกติธรรมดาแล้วแต่ความอัศจรรย์ของจิตนะคะขณะนี้อะไรจะปรุงแต่งให้เกิดเป็นอย่างไรแม้แต่คิดหรือไม่คิดก็คือเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ถ้าสามารถที่จะรู้ได้จริงๆว่าไม่มีเรานะคะไม่มีตัวตนเลยแม้แต่ขณะเดียวที่จะเกิดต่อไปก็ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้จะเห็นความอัศจรรย์ของธรรมะไหมคะแม้แต่ขณะต่อไปจากขณะนี้ค่ะก็น่าอัศจรรย์ที่ว่าสามารถที่จะให้เป็นอะไรก็ได้ตามการสะสมจะเป็นโทสะก็ได้จะเป็นเห็นก็ได้จะเป็นคิดนึกก็ได้จะเป็นวิบากประเภทใดก็ได้ทั้งหมดไม่ใช่เราเลย
1: ซึ่งคือสิริพันธ์ค่ะ
3: ค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์และท่านวิทยากรค่ะคือเรื่องที่ว่าความตระหนี่อะค่ะว่าแม่พ่อแม่ที่ห่วงเช่นตัวอย่างค่ะพ่อแม่ที่ห่วงลูกสาวหมายความว่าคนที่มาชอบนี่เขาอาจจะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เป็นความตนีใช่ไหมคะ
4: ความตนีก็เป็นอกุศลธรรมแน่นอนใช่ไหมครับตนีอะไรบ้างตนีหลายอย่างตนีแม้สถานที่นะครับอย่างที่นั่งตรงนี้เรานั่งประจำพอคนอื่นเขามานั่งก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมานั่งที่เราแล้วบางทีเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราเดือดร้อนนะครับแต่เป็นความไม่อยากให้สิ่งของของเราเนี่ยเป็นสาธารณะกับคนอื่นเขาถึงเราไม่ใช้ก็ไม่อยากให้ใครมานั่งบางทีหน้าบ้านก็ว่างๆนะไม่อยากให้ใครมาจอดรถก็มีปัญหาตลอดบ่อยด้วยความตระหนี่นี่ก็คือความหวงแหนความไม่อยากให้สมบัติของตนเนี่ยเป็นความเดือดร้อนใจนะครับที่ไม่อยากให้ของของตนสมบัติของตนเนี่ยเป็นสาธารณะกับคนอื่นครับ เพราะนั้นก็มีทั้งตรณีสถานที่นะครับแล้วก็ที่ประเด็นที่คุณสิริพันธ์พูดก็คือการตรณีตะโกงตรณีคนที่เราคิดว่าเป็นลูกและเป็นญาตินะครับต่างๆเนี่ยกุลมัจฉริยะการตรณีตระกูลนะครับคนนี้รู้จักคุ้นเคยไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาคุ้นเคยกับคนนี้สมมติเราเคยเป็นเพื่อนสนิทกับคนนี้นะครับเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยมาสนิทมากกว่าเราอะไรอย่างนี้เป็นความตระหนี่ตระหนี่ในตัวบุคคลนะที่เป็นญาติบ้างเป็นพี่น้องเป็นอะไรเนี่ยไม่อยากนะครับในกรณีที่ฟังวิทยุนะครับที่ว่าการหวงแหนบุตรสาวนะครับก็แล้วแต่ถ้าขณะถ้ามีการที่คิดว่าเป็นลูกของเราไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวหวงเอาไว้ด้วยความนะครับยึดถือนะครับไม่อยากให้ไปจากเราหรืออะไรอย่างนี้อย่างนั้นก็คือสภาพที่ตรณีแต่ถ้าเกิดเป็นการที่มองเห็นนะครับว่าผู้ที่มาชอบพอหรือประโยชน์กับใครทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นการพิจารณาตามเหตุตามผลอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นลักษณะของความตระหนี่เพราะนั้นถ้าเป็นอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านดับความตระหนี่ได้แล้วสมมติท่านมีบุตรอยู่บุตรสาวบุตรชายอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านเห็นแล้วว่าคนที่มาชอบพอนั้นไม่เหมาะสมไม่สมควรเป็นคนที่ไม่สุจริตอะไรเงี้ยนะครับขณะนั้นก็คือมองไปตามเหตุตามผลขณะนั้นก็ไม่ใช่ความตระหนี่เพราะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยใครจะมาเอาอะไรก็เอาไปทำไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็เป็นขนาดนั้นก็คือว่าเป็นความที่เป็นเหตุเป็นผลด้วยการพิจารณาไตรตรองที่เป็นเหตุเป็นผลนั้นก็ไม่ใช่ความตระหนี่แต่ถ้าความหวงแหนนะครับไม่อยากให้ใครมาสนิทกับคนนี้ไม่อยากให้หมดความสนิทสนมจากตัวเราไปหรือห่างเราไปอย่างเงี้ยก็เป็นความตระหนี่
3: เป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าไม่สบายใจนี่เป็นโทสะไ
4: หมเนี่ยฮะคือความต่างของสภาพธรรมะที่หลากหลายต่างกันแบบขณะที่เกิดโทสะเนี่ยนะครับไม่มีความตระหนี่ก็ได้นะครับแต่ตระหนี่เนี่ยนะครับคือมัจฉริยะเนี่ยเกิดกับจิตประเภทที่เป็นโทสะตอนตระหนี่สบายใจไหมไม่สบายใจเดือดร้อนใจขุ่นใจตอนตระหนี่แต่โทสะที่ไม่มีตระหนี่ก็มีอย่างโทสะที่สั่งสอนบุตรหลานแล้วไม่เชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะในเหตุในผลก็เกิดความไม่พอใจจริงๆไม่ได้ตระหนี่นะครับแต่ว่าเห็นว่าบุตรสาวบุตรชายเลยนะฮะจะไปใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมกับคนที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยเตือนแล้วไม่เชื่อเขาก็เพราะบิดามารดาอาจจะเกิดโทสะแต่ไม่ใช่ว่าตระหนี่นะไม่ใช่กุลมัจฉริยะแต่เป็นการที่เกิดโทสะเพราะว่ายังมีปัจจัยที่เกิดโทสะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะฮะแม้จะไม่มีความตระหนี่แต่พระโสดาบันก็ยังมีโทสะเพราะฉะนั้นตระหนี่เกิดกับโทสะแต่ตระหนี่ก็ไม่ใช่โทสะตระหนี่เป็นเจตสิกนะครับเป็นมัจฉริยะเจตสิกโทสะก็คือโทสะเจตสิกตระหนี่เกิดกับโทสะแต่ตระหนี่ก็ไม่ใช่โทสะเจตสิกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาอภิธรรมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเฉพาะเรื่องราวเป็นเฉพาะเราฟังเรื่องเนี่ยเราก็จะสับสนในลักษณะสภาพธรรมะแต่อภิธรรมเนี่ยท่านจะแสดงเฉพาะสภาพลักษณะไปเลยโทสะเจสิกอย่างหนึ่งตระหนี่หรือมัจฉริยะเจสิกก็อย่างพระโสดาบันดับมัจฉริยะได้ถึงมัจฉริยะจะเกิดกับโทสะนะครับดับเฉพาะมัจฉริยะได้แต่โทสะท่านก็ยังมีโทสะที่ไม่เกี่ยวความตระหนี่ไม่เกี่ยวความริษยาไม่เกี่ยวความเดือดร้อนรำคาญใจในบางส่วน
3: โทสะนี้ก็คือแม้ความขุ่นเคืองใจเล็กๆน้อยๆก็คือโทสะ
4: ก็คือโทสะแต่ขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องหวงแหนถ้าไม่ได้หวงแหนก็เกิดโทสะได้อากาศร้อนเกินไปนะครับเหนอะหนะหงุดหงิดสิ่งของต่างๆเกะกะขวางหูขวางตาก็มีหรือขุ่นข้องในบุคคลอื่นโดยที่ไม่ต้องหวงแหนก็มีเพราะนั้นก็ลักษณะที่ต่างกัน
5: ท่านอาจารย์คะขออนุญาตอ่านจดหมายของท่านผู้ฟังนะคะ ประเดี๋ยวพระสูตรค่อยจะต่อนะคะวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2549กราบเรียนอาจารย์สุจินต์และคณะที่เคารพอย่างสูงดิฉันเพิ่งได้มาฟังรายการของอาจารย์โดยเปิดพบคลื่นวิทยุอย่างบังเอิญเมื่อวานนี้ได้ฟังโสภณธรรมแผ่นที่5ไปช่วงหนึ่งท่านอาจารย์อธิบายถึงขันติและดิฉันก็ได้ออกจากบ้านไปงานโอท็อปตอนขากลับดิฉันนั่งรถตู้มาต่อรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วตั้งใจจะนั่งแท็กซี่กลับมีรถจอดรออยู่หลายคันแต่เผอิญเห็นคนขับที่ดูแก่มากแล้วผมขาวหมดเกิดความสงสารจึงไปโดยสารรถของเขาพอขึ้นรถคุณลุงก็พยายามขอขึ้นทางด่วนที่ฉันเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะรถไม่ติดช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณ 16:10 น.จึงบอกให้ไปทางธรรมดาคุณลุงคนขับแสดงการไม่พอใจขับรถด้วยอาการหงุดหงิดตลอดทางทั้งที่รถไม่ติดแวบหนึ่งในใจที่ฉันคิดว่าเราไม่น่าเลยแต่นึกถึงความตั้งใจดีที่มีต่อเขาแล้วก็นึกถึงคำบรรยายของท่านอาจารย์ที่ฟังมาขันติเป็นตบะจริงๆค่ะเพราะเมื่อเราตั้งใจเป็นกุศลและสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะก็จะผ่านไปดิฉันก็มาถึงบ้านในเวลาไม่นานแต่พอชำระค่าโดยสารคุณลุงก็ขอเพิ่มอีก2 บาทโดยบอกว่าดิฉันจ่ายขาดไปดิฉันก็จ่ายให้ทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่แต่เห็นว่าแค่เงิน2 บาทหากทำให้คุณลุงคนขับอารมณ์ดีขึ้นด้วยสามารถได้บางอย่างสมใจอาจทำให้ความรู้สึกดีขึ้นเพราะในชีวิตของคนขับแท็กซี่คงได้รับความลำบากมามากดิฉันเขียนจดหมายมาเล่าให้ท่านอาจารย์และคณะฟังเพราะหากไม่ได้คำสอนของท่านอาจารย์ตั้งแต่ขันติอวิชชาเมตตาความเป็นเราคนนี้ก็แค่ชาตินี้ดิฉันคงจะมีจิตที่เป็นอกุศลแทนที่จะเป็นกุศลกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะดิฉันจะน้อมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าวันหนึ่งจะไปถึงจุดหมายปลายทางค่ะขณะนี้ดิฉันเรียนพระพิธรรมอยู่ค่ะที่ศึกษาเพราะเห็นว่าจิตเป็นสิ่งสำคัญมากวิจิตมากตามที่อาจารย์เคยกล่าวไว้รับรู้และสั่งสมทุกอย่างดิฉันจึงพยายามทำความเข้าใจสั่งสมเป็นอุปนิสัยต่อไปในชาติต่อไปด้วยค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์และคณะต่อไปรวมทั้งผู้ฟังรายการทุกคนทั้งที่วิทยุและที่มูลนิธิค่ะขอแสดงความรับถืออย่างสูงพิสาพรพิสุทธิชานนท์ค่ะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะก็เห็นความน่าอัศจรรย์ของจิตเลยค่ะไม่มีชื่อแต่ว่าเกิดเป็นไปแต่ละขณะนี่ค่ะตั้งแต่เริ่มคิดที่จะกลับบ้านแล้วก็เห็นแท็กซี่แก่ๆนะคะแล้วก็ตั้งใจจะช่วยแต่ระหว่างนั้นก็เป็นจิตที่เกิดดับใครจะรู้ว่าจะคิดยังไงไม่มีทางรู้เลยนะคะจนกว่าเกิดคิดเมื่อไหร่ขณะนั้นก็แสดงถึงการสะสมมาเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างตอนแรกก็เป็นกุศลนะคะแต่ตอนหลังก็จะต้องมีอกุศลเพราะเหตุว่ากุศลเกิดน้อยกว่ากุศลในวันในวันหนึ่งแต่ถ้ามีโอกาสฟังธรรมะนะคะก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีการปรุงแต่งของจิตที่จะทำให้เกิดคิดอย่างนั้นได้นี่ก็แสดงเห็นความเป็นอนัตตาไม่ว่าใครทั้งหมดนะคะเอาชื่อออกหมดแม้แต่โต๊ะเก้าอี้ก็เอาชื่อออกก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อไรจะรู้ความจริงนะคะว่าเป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งก็เป็นลักษณะของนามธรรมเป็นลักษณะของรูปธรรมแล้วก็เกิดดับแล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงแม้แต่ในคนเดียวในวาระเดียวนะคะเช่นเห็นแล้วก็มีการคิดนึกเป็นเรื่องราวต่างๆจบเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่ากว่าจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งหมดไปเนี่ยกุศลจิตและอกุศลจิตก็เป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นจะสะสมอะไรเพราะว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้นะคะหรือเย็นนี้หรือขณะต่อไปก็ได้นี่ก็เป็นการทำให้เห็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตค่ะไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงได้นอกจากพระธรรมที่ได้ส่งแสดงให้แต่ละคนเนี่ยเกิดการปรุงแต่งของจิตนะคะแล้วแต่ว่าสามารถที่จะปรุงแต่งให้เป็นกุศลระดับใด
5: เชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
2: กับเรียนท่านอาจารย์ครับผมก็ยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ก็เป็นทุกข์ที่จดหมายฉบับนี้นะพอตอนแรกก็โอเคเห็นผมขาวผมก็ยอมขึ้นนั่งแต่พอจ่ายตังค์มันพอแล้วก็ยังบอกขาดอีก2 บาทแล้วคนเขียนจดหมายก็บอกว่าเออให้แกไปเถอะ
6: ทีนี้อาจารย์ก็สอนให้เราเป็นคนตรงให้เป็นเราเป็นคนที่ถูกต้องเราจะกรุณาเข้าหน่อยบอกคุณลุงมันตรงแล้วนะคุณลุงอย่างนี้มันผิดนะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว่าจะทำให้ทุกข์มากขึ้นหรือเปล่าครับท่านอาจารย์ครับ
0: ก็แล้วแต่ว่าจะส่งเสริมให้คุณลุงโกรธยิ่งขึ้นหรือเปล่าเรียกว่าสงสารคุณลุงนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าใจอะไรถึงได้คิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังคงมีกิเลสอยู่เนี่ยค่ะใครก็จะไปปราบปรามกิเลสของคนอื่นโดยวิธีต่างๆเนี่ยไม่สำเร็จเพราะว่าไม่ใช่เป็นปัญญาความเห็นถูกของเขาเองเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะก็คือว่าใครก็ตามที่เกิดมาแล้วอยู่ด้วยกันในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ระหกระเหินไปตามการสะสมเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอะไรต่ออะไรแต่ว่าถ้าสามารถที่จะทำให้เขาเห็นถูกอย่างที่คุณเด่นพงว่าคือไม่ใช่ไปบอกเขาให้เป็นอย่างนั้นแต่ช่วยให้เขามีความเข้าใจถูกนะคะสภาพธรรมะที่เป็นกุศลเป็นอกุศลแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนซึ่งไม่ง่ายเลยค่ะแม้ว่าความจริงจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ทุกคนก็สะสมการที่จะไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะที่จะเข้าใจว่าไม่มีตัวตนแม้อย่างนั้นก็ยังคงเป็นคุณเด่นพงที่จะสงเคราะห์คนแก่ให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะนั้นน่ะเขาคิดผิดใช่ไหมคะความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต่อให้จะทำยังไงไปอีกนานแสนงานแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะก็ไม่สามารถที่จะแก้อะไรได้ก็ยังมีปัจจัยที่จะให้โลภะเกิดโทสะเกิดไม่ว่าเรื่องนี้ก็เรื่องนั้นเรื่องโน้นไปเรื่อย
6: ๆคือถ้าเป็นผมท่านอาจารย์ครับกราบด้วยความเคารพคือผมคงอดไม่ได้ที่จะให้เฉยๆแล้วก็ปลงซะเถอะคือผมอย่างน้อยผมก็บอกว่าลุงแกทำไม่ถูกคุณลุงครับขออภัยเถอะขอเรียนให้คุณลุงทราบหรืออะไรผมอาจจะพูดด้วยกัดฟันนิดหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยสอนให้เขาเห็นว่าที่ถูกต้องคืออะไรธรรมะที่ถูกต้องคืออะไรเพื่อเขาจะได้เป็นคนดีในสังคมแต่ผมก็ยอมรับท่านอาจารย์นะว่าผมทำไปแล้วเนี่ยผมก็คงหงุดหงิดต่อไปอีกมีโทสะขึ้นมาอีกแต่ถ้าผมยอมผมก็เนี่ยก็นั่งคิดอยู่อีกตั้งนานฟังจดหมายจบไปตั้งนานก็ยังคิดต่อเอ๊ะทำไมเป็นงั้นทำไมก็ยังมีโทสะอยู่เลยไม่รู้อะไรควรไม่ควรท่านอาจารย์ด้วย
0: ค่ะความเห็นถูกคือแต่ละคนแต่ละใจแต่ละการสะสมเพราะฉะนั้นไม่ใช่คุณเด่นพงคิดอย่างนี้คนเดียวนะคะคนอื่นอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะคิดอย่างอื่นก็ได้การคิดของแต่ละคนนี่ค่ะจะไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามนะคะประโยชน์สูงสุดก็คือไม่ใช่เพียงแต่เราคิดว่าเราทำสิ่งที่ถูกแต่สิ่งที่ถูกอันนั้นนะคะไปทำให้เขาโกรธมากขึ้นหรือเปล่าต่อล้อต่อเถียงกันไปก็ได้คุณลุงคนนั้นก็อาจจะบอกว่าฉันคิดแล้วถูกต้องอย่างนี้คุณต่างหากคิดผิดหรืออะไรอย่างนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจยิ่งขึ้นในเรื่องของสภาพธรรมะไม่คิดตัดสินคือส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเราชอบตัดสินเราเคยตัดสินและเราก็ยังคงตัดสินต่อไปแต่ถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรื่องการตัดสินเลยค่ะอกุศลเป็นอกุศลอยู่แล้วใครจะไปตัดสินอีกกุศลก็เป็นกุศลอยู่แล้วใครจะไปตัดสินอีกหรือใครจะไปตัดสินอกุศลให้เป็นกุศลก็ไม่ได้ตัดสินอกุศลให้เป็นกุศลไม่ได้ตัดสินกุศลให้เป็นอกุศลไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องการตัดสินเลยนะคะแต่เป็นเรื่องที่เมื่อมีความเข้าใจธรรมะแล้วเห็นใจคุณลุงเป็นอย่างนี้เพราะคุณลุงสะสมมาอย่างนี้นะคะจนกว่าคุณลุงจะมีความเข้าใจถูกขึ้นคำพูดและการกระทำของคุณลุงก็จะไม่เป็นอย่างนี้ขณะนั้นก็มีจิตเมตตาจริงๆไม่ใช่มีความเป็นเราที่ต้องการที่จะแก้ไขคนอื่นที่จะทำให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าวิธีเดียวที่จะแก้ไขได้คือมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกว่าเป็นธรรมะแล้วไม่ตัดสินใครอีกแล้วค่ะเป็นธรรมะทั้งหมดและแต่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรือเป็นอกุศลธรรมตามการสะสมและผลก็เกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมด้วยสถานการณ์ของโลกของบ้านเมืองของอะไรจะเป็นยังไงนะคะไม่ได้อยู่ในกำมืออำนาจของใครแต่ว่าเป็นไปตามการสะสมของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเห็นเมื่อไหร่จะได้ยินเมื่อไหร่คนอื่นบันดาลไม่ได้เลยค่ะจะมาบันดาลให้แต่ละคนเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันเนี่ยไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจและเห็นใจถ้าเห็นใจแล้วมีเมตตามีกรุณาได้ ขณะนั้นก็เป็นกุศลดีกว่าที่เราจะต้องทำด้วยอกุศลกัดฟันใช่ไหมคะ
7: ท่านอาจารย์คะคือพระสูตรนี้เป็นเรื่องความเกิดแห่งทุกข์ระดับทุกข์นี้สงสัยว่าบอกว่าถ้าดับตัณหาได้แล้วก็ความก็ดับทุกข์ได้ทีนี้เท่าที่ศึกษามาส่วนใหญ่ที่ตัณหามาเนี่ยก็เพราะว่ามีอวิชชาแล้วก็อวิชชาก็สังขารอะไรที่ตามปฏิจจสมุปบาทก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่บอกว่าดับอวิชชาได้แล้วถึงดับทุกข์ได้แต่บอกว่าดับตัณหาได้ถึงดับทุกข์ได้
0: เวลานี้คุณอรวรรณพอจะเห็นอวิชชาหรือพอจะเห็นตัณหา
7: ก็ตัณหาเห็นง่ายค่ะเพราะเหตุผลก็เลยต้องเอาตัณหามาพูด
0: ค่ะติดข้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูไม่รู้เลยว่าเพราะยังมีอวิชชาแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญานะคะก็ไม่สามารถที่จะคลายความติดข้องได้ด้วยเหตุนี้แม้จะไม่กล่าวว่าอวิชชาแต่เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญานั้นก็ละอวิชชาไม่ใช่ละแต่ปัญหาโดยที่ว่าไม่ละอวิชชา
7: เพราะฉะนั้นเมื่อบอกว่าดับตัณหาเราก็ต้องเข้าใจว่าเหตุจริงๆก็คือมาตั้งแต่อวิชชาแล้วก็สังขารอะไรตรงนั้นแล้วก็ถึงจะดับตัณหาได้ใช่ไหม
0: ค่ะถ้ามีโมหะมูลจิตไม่มีโลภะมูลจิตก็จะมีแต่เพียงความสงสัยใช่ไหมคะในลักษณะของสภาพธรรมะแต่เวลาที่มีโลภะเนี่ยมีการกระทำทางกายทางวาจาด้วยหรือเปล่าม
7: ีค่ะขอบคุณค่ะ
8: ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะยังรู้ว่ามีเหตุปัจจัยให้อกุศลมูลจิตเกิดใช่ไหมคะแล้วแต่ก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้แล้วเมื่อรู้ว่าอกุศลจิตเกิดเนี่ยก็ควรจะพิจารณาอย่างไรคะหรือว่า
0: ค่ะรู้สึกว่าคุณบุษกรจะลืมอีกแล้วค่ะว่าเข้าใจธรรมะค่ะไม่ใช่ให้ทำอะไร
8: ค่ะเข้าใจ
0: ขณะนี้มีธรรมะนะคะ
8: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นอกุศล
8: ค่ะ
0: แล้วก็จะทำยังไง
8: ก็เลยรู้แค่นั้นเหรอคะ
0: แค่นั้นแหละคะระลึกหรือยัง
8: ก็พยายามจะตัดตรงอกุศลนะก็ไม่
0: พยายามกับเข้าใจนี่เหมือนกันไหมคะ
8: ไม่เหมือนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะพยายามหรือจะเข้าใจ
8: เข้าใจค่ะว่าอกุศลละจิตเกิด
0: ถ้าเข้าใจว่าเป็นอกุศลเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
8: ไม่ใช่ค่ะแต่ก็รู้ว่าเกิดอยู่เรื่อยค่ะ
0: ก็จะทำยังไงอะคะ
8: อย่างนี้ก็รู้ไปเรื่อยๆว่าอกุศลจิตเกิด
0: ก็อีกแล้วอะค่ะรู้ไปเรื่อยๆหรือค่อยๆเข้าใจ
8: ค่อยๆ
0: ให้ถูกต้องค่ะว่าขณะนี้เป็นธรรมะ
8: ค่ะ
0: ค่ะก็ฟังแค่นี้จำแค่นี้ไม่พอใช่ไหมคะเพราะเพียงฟังและจำแต่ไม่ได้เข้าใจ
8: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ความหมายที่ต่างกันของเข้าใจกับจำ
8: ค่ะแต่ที่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปล่อยให้อกุศลจิตเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้เลยแล้วก็เกิดขึ้นเรื่อย
0: ๆคุณบุษกรเป็นใครเป็นพระอรหันต์หรือเปล่า
8: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเป็นพระโสดาบันหรือ
8: ไม่ใช่ค่ะ
0: ค่ะและเป็นใคร
8: ก็คิดว่าเป็นบุษกร
0: ค่ะไม่ใช่ธรรมะ
8: ค่ะก็พยายามคิดที่เป็นธรรมะก็
0: พยายามคิดคือคุณบุษกรพยายามคิดแต่ไม่ใช่การเข้าใจว่าเป็นธรรมะ
8: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจุดอยู่ที่ไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เป็นตัวที่ฟังเพื่อที่จะไม่ปล่อยเพื่อที่จะให้อกุศลไม่เกิดแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเลย
8: ค่ะ
0: ถ้าเป็นธรรมะแล้วจะบังคับบัญชาได้ไหมคะ
8: ไม่ได้ค่ะ
0: ถ้าอกุศลจิตเกิดมีเหตุที่จะให้อกุศลเกิดหรือเปล่าม
8: ีค่ะ
0: ค่ะแล้วใครจะบังคับ
8: บังไม่ให้เกิด
0: ค่ะและพยายามจะบังคับหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
0: ค่ะแล้วพยายามทำอะไร
8: คิดว่าทำยังไงถึงจะละได้เร็ว
0: นี่ไงคะ
8: สับสนมากเลยค่ะ
0: พยายามทำยังไงไม่ใช่เข้าใจค่ะต้องรู้อันนี
8: ้ยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างสมมติมีเหตุปัจจัยให้เกิดโทสะใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะให้โทสะเนี่ยหายไปคิดว่าเอออย่าไปคิดเลยปล่อยวางละคายอะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่เป็นธรรมะเลยเป็นคุณบุษกรค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าแม้ขณะนั้นคิดก็เป็นธรรมะขณะนี้คิดอย่างหนึ่งขณะโน้นคิดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเกิดการคิดอะไรในขณะไหนก็เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะตามการสะสม
8: เห็นท่านอาจารย์ที่กล่าวมานี้ก็หมายถึงว่าอย่าไปใส่ใจใช่ไหมคะก็ให้ระลึกรู้ว่า
0: ไม่ได้บอกให้ไปทำอะไรเลยสักนิดให้เข้าใจค่ะ
8: ค่อยๆเข้าใจ
0: ค่ะ
8: ว่าเป็นธรรมะ
0: ค่ะ
8: อ๋อค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะ
5: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
9: เป็นพระสูตรที่ต้องอาศัยความเข้าใจนะครับเพราะว่าท่านแสดงถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์และความดับทุกข์เพราะเป็นเรื่องยากมากที่จะเห็นความเป็นจริงได้นะครับว่าสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏในชีวิตประจำวันนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่าทุกข์อย่างไรครับเพราะว่าความเป็นไปในปกติในชีวิตประจำวันนี่ก็เป็นไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะครับการคิดนึกต่างๆเนี่ยนะจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรใช่ไหมครับถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาก่อนเลยก็ผ่านไปนะครับจะมีการเห็นการได้ยินการคิดนึกต่างๆก็เป็นเรื่องปกติเป็นเราเห็นเป็นเราได้ยินไปทั้งหมดแต่ว่าไม่ทราบว่าเหตุเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับการเห็นก็ดีการได้ยินก็ดีเนี่ยมีปัจจัยมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมะอย่างไรนี่ไม่ทราบเลยฉะนั้นการที่จะดับทุกข์ได้และเห็นเหตุเกิดยิ่งเป็นปัญญาขั้นสูงมากที่จะเห็นได้อย่างนั้นตามความเป็นจริงนะครับเพราะถ้าไม่มีการฟังพระธรรมแล้วเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าแม้ขณะนี้เป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่ทราบนะครับก็เป็นไปกับสังสารวัฏก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับตราบใดที่ยังไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะดับสังสารวัฏได้
10: เรียนถามท่านอาจารย์นะคะสำหรับคนที่เริ่มมาใหม่เนี่ยนะคะอาจจะงงมากเลยเพราะว่าในเวลาที่ท่านแสดงเนี่ยบางครั้งก็เป็นทุกขเวทนานี่วันนี้เราเรียนทุกขอริยสัจนะคะแล้วก็ทุกในทุกบางแห่งพระสูตรท่านก็เป็นสุขเป็นทุกข์อทุกขมสุขนี่อันนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่เรียนแล้วนานแล้วเข้าใจทุกข์เนี่ยเราจะเข้าใจแนะนำให้ผู้เรียนใหม่เข้าใจยังไงว่าทุกข์เนี่ยมันอาจจะไวยะต่างๆกันเนี่ยก็อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยสรุปไวยะต่างๆของทุกข์ให้เห็นชัดเจนด้วยอันนี้เนี่ยเราจะมีข้อแนะนำสำหรับผู้เรียนใหม่ยังไงคะ
0: ค่ะไม่ว่าผู้เรียนใหม่เรียนเก่านะคะรู้ว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่ตัวตนที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะยากเพราะยากสิคะจึงต้องตั้งต้นที่จะค่อยๆเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะเข้าใจได้หมดสิ้นว่าเป็นธรรมะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะก็เป็นเรานะคะกำลังฟังกำลังรู้เรื่องผัสสะเกิดร่วมกับจิตแล้วก็สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือเป็นเราฟังแต่ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคำใดในพระไตรปิฎกนะคะทั้งหมดเป็นธรรมะที่จะต้องมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยสมควรแก่ธรรมะนั้นๆเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบว่าแม้แต่ขณะนี้เองนะคะที่จะไม่ลืมว่าเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าแม่เห็นเนี่ยค่ะก็จะต้องรู้ว่าไม่ใช่เรานะคะจะเป็นผัสสะจะเป็นจิตวิญญาณจะเป็นรูปารมณ์หรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่ก็คือเป็นธรรมะให้มีความเข้าใจให้ถูกต้องเพิ่มขึ้นว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างจนกว่าจะหมดการยึดถือว่าเป็นเราก็ต้องตั้งต้นนะคะถึงจะยากก็ต้องตั้งต้น
10: โดยมากเราจะรู้จักทุกขเวทนาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเกิดดับมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้อาจารย์คือความยาก
0: ถ้าเรารู้เพียงแค่นั้นก็ไม่ต้องมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็รู้อยู่เพียงแค่นั้นแต่ทำไมเรารู้มากกว่านั้นได้เพราะเหตุว่าเราฟังพระธรรมจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพื่อที่จะให้เห็นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เห็นว่าเป็นเราสุขนะคะแล้วก็ไม่เที่ยงพอเป็นเราทุกข์เดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็จะมีสุขแต่ว่านั่นคือใครๆก็คิดได้แต่ที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ตัวตนนะคะนานและก็ยากแต่ก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ได้ยินได้ฟังนะคะก็เพิ่มความเข้าใจที่มั่นคงว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจนกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้จริงอย่างนั้นได้แต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าทุกอย่างเมื่อกล่าวแล้วว่าเป็นธรรมะก็คือขณะนี้เองไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นนะคะฟังโดยชื่อรู้ว่าเป็นธรรมะแต่จริงๆแล้วมีลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏและก็หมดไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่ว่าจะประจักษ์เพียงขั้นการฟังก็จะประจักษ์ได้แต่จนกว่าจะคลายการยึดถือและความไม่รู้เพราะเคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู
7: ้อาจารย์คะช่วงที่มาศึกษาพระสูตรเนี่ยเท่าที่อ่านแล้วเนี่ย คิดว่าต้องมีพื้นฐานพระภิธรรมเราถึงจะเข้าใจได้อันที่หนึ่งอันที่สองในกรณีถ้าเราไม่รู้เรื่องใจที่เราเคยฟังมาเนี่ยก็จะเข้าใจยากอันนี้จะเรียนรบกวนท่านอาจารย์ว่ามันต้องเราต้องเข้าใจพื้นฐานอภิธรรมให้มั่นคงแล้วถึงจะศึกษา
0: เราต้องรู้จักคำว่าธรรมะค่ะและธรรมะนั่นเองก็เป็นปรมัตถธรรมคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครมีความเข้าใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสุขหรือทุกข์ใดๆก็ตามเหตุการณ์ใดๆก็ตามถ้าไม่มีเหตุที่สมควรกับสิ่งนั้นที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้ค่ะเราไปคิดถึงเรื่องราวคนโน้นคนนี้ทำนะคะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดก็คือว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครก่อนที่จะไปถึงเรื่องปัจจัยนะคะที่จะรู้จริงๆได้เนี่ยต้องรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนในขณะเห็นที่กำลังเห็นส่วนการฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เพื่อจะมีความเข้าใจมั่นคงเพิ่มขึ้นว่าด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเพราะแม้แต่จิตเห็นจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าในขณะนี้ยังไม่รู้ลักษณะของเห็นก็จะไปรู้ปัจจัยของเห็นฟังได้เข้าใจได้เพื่อที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีสภาพธรรมะปรากฏเริ่มเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ก่อนเป็นคุณอรวรรณโกรธใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
0: และเป็นจริงๆคุณอรวรรณหรือเป็นอะไร
7: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะแต่พูดได้แต่ตอนที่กำลังโกรธเกิด
7: ก็เป็น
0: เราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ค่ะกว่าจะหมดความเป็นเราเพราะรู้ค่อยๆรู้ขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของลักษณะของความโกรธที่เกิดแล้วก็หมดไปเพราะความจริงโกรธเกิดและไม่หมดไปไม่ได้เกิดแล้วก็ดับจึงจะเห็นจริงๆว่าไม่ใช่เรามิฉะนั้นก็ยังคงเป็นเรากว่าจะไถ่ถอนความเป็นเราได้นะคะก็ต้องเข้าใจและรู้ความจริงของสภาพธรรมะจนประจักษ์แจ้งตามลำดับ
7: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะศึกษาธรรมะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราต้องมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและก็เป็นอนัตตาเกิดตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตน
0: ค่อยๆมีความจำที่มั่นคงจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะที่ต่างกันไปทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละอย่าง
7: แล้วการเข้าใจขั้นเรื่องราวที่ว่าลักษณะธรรมะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเข้าใจสามารถรู้ลักษณะตามที่เราเข้าใจเรื่องราวอันนั้นได้ใช่ไหม
0: ค่ะเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะทุกอย่างทุกขณะเป็นธรรมะโทสะเป็นธรรมะโลภะเป็นธรรมะเมตตาเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะเสียงเป็นธรรมะก็เป็นเรื่องราวของธรรมะทั้งหมดที่ได้ฟังไม่ใช่เรื่องราวของตัวเราแต่เป็นการที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมด
11: ค่ะ
12: เชิญคุณบุษบงอำไพค่ะ
11: พระคุณค่ะคุณธิดารัตน์คะในแผ่นที่สองนะฮะก็จะพูดถึงเรื่องผัสสะค่ะข้อความมีความว่าเพราะความประชุมแห่งธรรมสามประการจึงเกิดผัสสะเพราะทำให้เป็นปัจจัยด้วยอำนาจนิสยปัจจัยและอารมณปัจจัยขยายความตรงนี้ด้วยค่ะว่าผัสสะจะมีเป็นปัจจัยอะไรกับนิสยะกับอารัมมณะค่ะ
13: ในที่นี้นะคะท่านก็อธิบายนะคะอธิบายว่าการที่จะเกิดผัสสะเนี่ยนะคะจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะคะและท่านก็ยกตัวอย่างมาเป็นนิสยปัจจัยนะคะกับอารัมมณปัจจัยเพราะการที่ผัสสะจะเกิดได้เนี่ยนะคะต้องอาศัยอารมณ์ถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยนะคะก็คืออาศัยจักขุนะคะจักขุปสาทะและรูปนะคะรูปก็คือเป็นอารัมมณปัจจัยนั่นเองนะคะเป็นอารมณ์ส่วนนิสยปัจจัยนะคะก็อย่างเช่นจักขุปสาทะนี่นะคะเป็นวัตถุเป็นที่เกิดขณะนั้นก็เป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยคือวัตถุนั้นเกิดก่อนถึงจะสามารถที่จะเป็นที่อาศัยของจิตได้นะคะเมื่อจักขุวิญญาณเกิดนะคะผัสสะก็เกิดพร้อมจิตผัสสะและจักขุวิญญาณก็อาศัยจักขุปสาทะนี่นะคะเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยก็คือเป็นที่อาศัยที่เกิดก่อนนั่นเองและนิสยปัจจัยนะคะก็ยังมีโดยความเป็นสหชาตปัจจัยโดยการเกิดพร้อมด้วยขณะที่ผัสสะเกิดนี่นะคะผัสสะก็ต้องอาศัยจิตเป็นสหชาตนิสยปัจจัยแล้วอาศัยเจตสิกอื่นๆอีกนะคะอันนี้ก็ ดยรายละเอียดซึ่งรายละเอียดก็ยังมีอีกเยอะค่ะ
0: ค่ะก็ไม่อยากจะให้ผ่านไปโดยเร็วนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าปัจจัยคืออะไรและนิสสยปัจจัยคืออะไรขอเชิญคุณอนกค่ะ
4: ปัจจัยครับก็คือสภาพธรรมะนะครับที่เป็นปัจจัยนะครับที่ให้เกิดสภาพธรรมะอื่นนะครับปัจจัยซึ่งในที่นี้ท่านกล่าวถึงนิสสยปัจจัยนะครับคือปัจจัยที่เป็นที่อาศัยถ้าไม่มีจักขุปสาทะเนี่ยนะครับเป็นที่อาศัยจิตเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้ผู้ที่ไม่มีจักขุปสาทะนะครับคือไม่มีตาไม่มีกรรมที่ทำให้เกิดจักขุปสาทะเนี่ยก็จะไม่มีการเห็นเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจักขุปสาทะก็จะไม่มีการเห็นนะครับไม่มีที่อาศัยทั้งเป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณคือจิตเห็นเนี่ยนะครับจิตเห็นเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีที่อาศัยไม่มีจักขุปสาทะนั้นเป็นทวารนะครับแล้วถึงขณะนี้นะครับขณะที่ไม่มีการเห็นใช่ขณะที่หลับสนิทก็มีจักขุปสาทะนะครับแต่ว่าไม่มีการเห็นขึ้นเพราะฉะนั้นเพียงจักขุปสาทะปัจจัยเดียวก็ไม่อาจทำให้เกิดการเห็นต้องมีสีคือรูปที่ปรากฏทางตานะครับรูปเนี่ยก็คือรูปที่ปรากฏทางตาคือสีนะครับเป็นอารมณ์นะครับเป็นอารมณปัจจัยนะเป็นอารมณ์ด้วยเพราะนั้นการที่สภาพธรรมะที่เป็นปัจจัยนะครับคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่เราอาจจะเคยได้ยินจนคุ้นหูหรือพูดกันว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นปัจจัยเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการเห็นเนี่ยก็ต้องมีอารมณ์นะสีนั้นเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารมณ์ถ้าไม่มีสีเป็นอารมณ์นะครับก็ไม่มีการเห็นเพราะฉะนั้นอารมณปัจจัยนะครับก็คือรูปที่เป็นอารมณ์ในขณะนั้นนะครับคือสีเสียงกลิ่นรสหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วแต่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนี่ท่านยกตัวอย่างกล่าวทางตานะครับสีนั้นก็เป็นอารมณปัจจัยเพราะนั้นที่ท่านกล่าวนะครับว่าการเกิดคือเมื่อมีการประชุมกันนะครับของจักขุปสาทะนะครับของสีรูปารมณ์นะครับแล้วก็จักขุวิญญาณซึ่งขณะนั้นก็มีการกระทบนะครับกับจิตจิตก็มีผัสสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเสมอซึ่งผัสสะนี้นะครับเป็นเจตสิกที่ทำหน้าที่กระทบอารมณ์นั้นถ้าไม่มีผัสสะจิตก็เกิดไม่ได้เจตสิกก็เกิดไม่ได้แม้จะมีจักขุปสาทะมีรูปารมณ์ซึ่งเพื่อตอนช่วงเช้าคุณดินพงศ์กล่าวนะครับว่าแม้มีสีนะฮะที่ปรากฏมีสีที่กระทบกับตาแต่ไม่มีผัสสะนะครับคือไม่มีการที่จะเกิดนามธรรมขึ้นคือผัสสะเจตสิกแล้วก็จิตเนี่ยก็ไม่มีการเห็นนะครับบางทีขณะที่เห็นนะครับขณะนั้นก็มีเสียงกระทบโสตประสาทะแต่ว่าไม่มีจิตได้ยินเกิดเพราะขณะนั้นมีผัสสะทางตานะครับมีมนสิการะคือจักขุทวาราวัชนะจิตเนี่ยเกิดขึ้นนะครับที่จะรำพึงถึงอารมณ์ทางตานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยในที่นี้ที่ท่านกล่าวนะครับว่าการประชุมกันเนี่ยจึงเกิดเป็นผัสสะของสภาพธรรมะสามอย่างคือจักขุปสาทะคือตาสีนะครับรูปารมณ์นะครับแล้วก็จักขุวิญญาณเกิดขึ้นนะครับขณะนั้นก็มีผัสสะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเจตสิกต่างๆซึ่งก็ด้วยอำนาจของนิสยปัจจัยและอารมณปัจจัยครับนิสยคือที่อาศัยก็มีจักขุปสาทะนะครับเป็นที่อาศัยและทั้งจักขุปสาทะทั้งรูปที่เป็นอารมณ์เนี่ยครับต้องเกิดแล้วยังเกิดขึ้นก่อนแล้วยังไม่ดับไปที่เป็นปุเรชาตะเมื่อสักครู่ที่กล่าวนะปุเรชาตะ ก็คือเกิดก่อนปุเรแปลว่าก่อนชาตะแปลว่าเกิดก่อนปัจจัยที่เกิดก่อนแล้วยังไม่ดับไปคือด้วยความละเอียดนะครับจักขุปสาทะกับรูปารมณ์เนี่ยเกิดกระทบนะครับกับภวังค์ตั้งแต่อติตะภวังค์นะครับเกิดขึ้นนะหนึ่งขณะแล้วภวังค์ขจรณะไหวไปและภวังค์คุปเฉทะคือภวังค์ที่กระแสภวังค์ดวงสุดท้ายก่อนที่จะมีวิถีจิตทางตาหรือทางหูจมูกลิ้นกายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสีกระทบกับจักขุปสาทะนะครับถ้านับขณะก็คือที่เราเรียกจิตดวงภวังค์นั้นว่าอติตะภวังค์1ขณะที่2คือภวังค์ขจรณะที่ไหวไปแล้วก็ภวังคุปเฉทะนะภวังที่จะสิ้นสุดกระแสภวังนะครับรูปคือรูปารมณ์นะครับและจักขุปสาทะก็มีอายุไปแล้ว3ขณะแล้วก็จึงเกิดวิถีจิตวิถีแรกนะครับจักขุทวารวชนะเป็นจิตที่เป็นกิริยานะครับที่จิตที่ไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยกระทำหน้าที่ลำพึงถึงอารมณ์นั้นทางตาและหลังจากนั้นเมื่อดับไปนะครับก็จึงมีจิตเห็นหรือจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับต้องมีรูปที่เกิดก่อนคือรูปารมณ์นะครับแล้วก็มีจักขุปสาทะเกิดขึ้นก่อนและยังไม่ดับไปนะครับจึงจะเป็นอารมณ์กับวิถีจิตทางตาซึ่งเริ่มตั้งแต่ปัญจทวาราวชนะจักขุวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโอทัปนะชวนะและตถาลัพพนะนะครับผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องวิถีจิตแล้วนะครับก็จะได้ทบทวนท่านที่ยังเริ่มใหม่ก็ยังมีโอกาสศึกษาในพระวัฏสังเขปนะครับขณะที่ท่านพูดถึงนิสยปัจจัยคือที่อาศัยนะครับก็คือจักขุปสาทะซึ่งเกิดขึ้นก่อนและยังไม่ดับไปนะครับแล้วก็รูปคือสีนะที่เกิดก่อนและยังไม่ดับไปซึ่งเป็นอารมณ์ด้วยนะครับเป็นอารัมณปัจจัยด้วย
12: ค่ะพอคุณอนบอธิบายอย่างนี้นะคะก็ทำให้เข้าใจว่าที่จริงแล้วปัจจัยก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเป็นสภาพธรรมที่เกิดอยู่ในขณะนี้จริงๆนะคะทีนี้เมื่อสักครู่คุณอนบได้กล่าวเหมือนกับว่าขณะที่โสตวิญญาณเกิดเนี่ยนะคะได้ยินเสียงเนี่ยขณะนั้นจักขุปสาทะก็สามารถที่จะกระทบกับสีอยู่ด้วยแต่เนื่องจากว่าจิตไปได้ยินซะการเห็นจึงไม่ปรากฏเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
4: ครับซึ่งเนี่ยฮะเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของปัจจัยซึ่งไม่มีใครที่จะรู้เรื่องนี้นะครับนอกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตรัสรู้ศาสตร์ในทางโลกเนี่ยนะครับอย่างวิทยาศาสตร์เขาศึกษาเรื่องการเห็นการได้ยินนะครับโสตทัศนูปกรณ์หรือว่าการเห็นเขาก็อธิบายว่าโครงสร้างของหูเนี่ยมีอย่างไรมีใบหูมีช่องหูมีองค์ประกอบอะไรกระดูก3ชิ้นอะไรในหูเนี่ยนะครับแล้วก็มีประสาทหูอะไรก็แล้วแต่ตาเขาอธิบายนะครับว่ามีจอตามีเลนตาอะไรก็แล้วแต่เขาอธิบายนามธรรมเนี่ยไม่ได้เลยทำไมขณะนี้นะครับก็มีตามีหูผมเองผมก็เคยถามนักวิชาการทางด้านชีววิทยาเขาเนี่ยนะที่เขาศึกษาเรื่องตาหูเนี่ยถามว่าทำไมตอนนี้เสียงก็มีอยู่ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงทำไมเราไปสนใจเรื่องอื่นหรือขณะนี้ก็มีสีเนี่ยปรากฏอยู่นะครับสีนี่ก็มีอยู่กระทบอยู่กระทบตานะพูดภาษาของเขานะแต่ทำไมเราไม่เห็นบางครั้งเรามัวแต่ไปนึกเรื่องอื่นหรือไปได้ยินแล้วก็จะสนใจเฉพาะเสียงที่สนใจเสียงอื่นเนี่ยตอนนี้ก็มีเนี่ยถ้าเราเงียบฟังเราก็จะได้ยินเพราะเขาไม่รู้เหตุปัจจัยที่ตรงตามสภาพธรรมะในความเป็นเหตุปัจจัยจริงๆซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ท่านทรงแสดงแม้ในพระสูตรนี้นะครับการเห็นเนี่ยเกิดได้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าไม่มีจักขุประสาทะเนี่ยไม่มีทางจะเห็นเลยด้วยประการใดๆทั้งสิ้นการจะเห็นได้ต้องมีจักขุประสาทะเป็นที่อาศัยมีสีนะครับเป็นรูปที่ปรากฏทางตาเนี่ยที่อาศัยแต่แม้สีจะกระทบจักขุประสาทะอยู่ตลอดแต่ถ้าไม่มีกรรมที่จะทำให้เกิดการเห็นแต่ขณะนั้นเป็นโอกาสของกรรมที่จะทำให้เกิดการได้ยินเพราะเกิดการได้ยินขึ้น พราะฉะนั้นเป็นผลของกรรมเพราะนั้นปัจจัยนี้มีหลากหลายจิตเห็นนะครับเป็นวิบากจิตวิบากจิตเป็นผลของกรรมถ้าเป็นผลของกรรมดีก็เห็นสิ่งที่ดีเป็นกรรมไม่ดีก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นแล้วแต่นะว่ากรรมเนี่ยจะให้ผลอย่างไรกรรมใดจะให้ผลทางตาหรือทางหูทำไมฮะบางคนได้ยินบางคนมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นบางคนไปเห็นอย่างอื่นครับก็แล้วแต่กรรมนะที่จะทำให้เกิดการเห็นหรือเกิดการได้ยินนะครับแล้วแต่การมนสิการะว่าเมื่อขณะนี้นะครับก็มีสีกระทบตามีเสียงกระทบหูแต่มนสิการะเนี่ยปัญจทวาราวัชนะจิตเนี่ยจะเป็นจักขุทวาราวัชนะจิตคือมนสิการะอารมณ์ทางตาหรือจะเป็นโสตทวาราวัชนะจิตที่จะมนสิการะอารมณ์ทางหูนะเพราะนั้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ว่ากล่าวอะไรก็เหตุปัจจัยไปแต่ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าจะกรรมอะไรให้เห็นหรือกรรมอะไรให้ได้ยินนะครับแล้วก็ต้องอาศัยทั้งจักขุปสาทะอาศัยทั้งรูปนะคือสีที่ปรากฏทางตามนสิการะนะครับปัญจทวาราวัชนะจิตว่าจะไปทางมนสิการะทางด้านไหนนะครับเพราะนั้นก็เป็นการที่พระองค์ทรงแสดงความเป็นเหตุปัจจัยของสภาพธรรมะนั้นจริงๆซึ่งศาสตร์อื่นอธิบายไม่ได
0: ้อันนี้ก็ขอสนทนากับคุณบุษบงรำไพนะคะแล้วก็จะได้ช่วยกันพิจารณาคุณบุษบงรำไพเข้าใจว่าผัสสะคืออะไรคะ
3: ผัสสะถ้าพูดกันง่ายๆก็คือการกระทบ
0: สภาพปรมัตถธรรมของผัสสะคืออะไรผัสสะมีจริงๆใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: คืออะไร
3: คือเจตสิก
0: ค่ะคือเจตสิกต้องเกิดกับจิต
3: ทุกดวง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่รูปเช่นสีสันวรรณะนะคะมาสู่คลองจึงกระทบได
3: ้ท่านอาจารย์พูดอย่างนี้เหมือนอะไรมาก่อนมาหลังนะ
0: ไม่ใช่ค่ะหมายความว่าต้องมีการเกิดขึ้นของจักขุปสาทะและรูปารมณ
3: ์ค่ะตรงนี้เข้าใจ
0: และต้องมาสู่คลองคือขณะนี้จึงสามารถที่จะเห็นได้กายปสาทะนี่นะคะซึมซาบอยู่ทั่วตัวคุณบุษบงรำไพคิดถึงการกระทบในลักษณะของแข็งที่เป็นไมโครโฟนกระทบกับแข็งที่เป็นโต๊ะหรือว่าคิดถึงผัสสะ
3: คิดถึงแข็งค่ะหรือว่าคิดถึงแข็งมากกว่าไม่ได้ไปรู้ลักษณะของการกระทบ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องไปคิดถึงกลุ่มของรูปนะคะซึ่งเกิดดับอย่างรวดเร็วซึมซาบอยู่ทั่วตัวและก็กระทบกันหรือเปล่าหรือว่ารูปเกิดดับเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่ไม่มีการรู้สิ่งที่ปรากฏขณะนั้นใครจะบอกได้มิฉะนั้นก็กระทบกันอยู่หมดเลยใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่จะรู้ได้ว่ามีผัสสะก็ต่อเมื่อมีการเห็นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการได้ยินเกิดขึ้นการได้กลิ่นหรือแม้แต่การคิดนึกคือไม่ว่าจิตเกิดขึ้นขณะไหนนะคะจึงจะมีผัสสะเจตสิกเพราะกระทบอารมณ์นั้นด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะต้องเป็นเรื่องละเอียดถ้าจะพูดถึงปัจจัยเนี่ยไม่ง่ายนะคะอย่างที่คิดและก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปจำชื่อเท่านั้นนะคะแม้แต่เพียงการที่จะรู้ว่าจิตเห็นขณะนี้เกิดขึ้นเพราะปัจจัยเข้าใจมั่นคงอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเพื่อที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราที่กำลังเห็นนี่คือการที่จะเข้าใจธรรมะนะคะแต่เห็นมีค่ะและเมื่อไหร่จะรู้ว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่ไม่ใช่ไปจำชื่อนะคะแต่ถ้าได้ยินคำว่าอารมณ์แล้วก็รู้ว่าจิตเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยนะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอารมณะหรืออาลัมพนะหมายถึงสิ่งที่จิตกำลังรู้อารมณ์หรืออาลัมพนะเนี่ยค่ะเป็นรูปหรือเป็นนามคะ
3: เป็นนาม
0: ค่ะนี่ค่ะเรายังไม่ต้องไปถึงปัจจัยนะคะแต่เราจะต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นที่จะไม่พลาดคือว่าสามารถที่จะเข้าใจได้จริงๆว่าอารมณ์เป็นรูปหรือเป็นนาม
3: อารมณ์น่าจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
0: นี่ค่ะเห็นไหมคะน่าจะมาแล้วแต่ว่าจริงๆต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงค่ะ ค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเราได้ยินคำว่าอารมณ์ใช่ไหมคะหมายความถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยเราก็พิจารณาขณะนี้ได้เลยเพราะว่าจิตเป็นสภาพที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเพราะฉะนั้นก็สิ่งใดๆก็ตามนะคะซึ่งจิตรู้สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ที่กล่าวถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเพราะเหตุว่าพอถามว่านะคะจิตรู้อารมณ์อะไรได้บ้างบางคนก็บอกว่ารูปนะคะอย่างเดียวบางคนก็บอกว่านามบางคนก็บอกว่ารูปนามแต่ความจริงถ้าไม่ลืมก็จะต้องรู้ว่าแม้แต่กำลังคิดนึกเนี่ยนะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยจิตกำลังรู้ก็เป็นอารมณ์ของจิตที่คิดด้วยแต่ว่าขณะที่คิดนะคะไม่ใช่จิตเห็นไปรู้อารมณ์ที่จิตคิดนี่ก็เป็นการที่เราจะเข้าใจขึ้นนะคะที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเนี่ยอย่าเพียงจำชื่อค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์จิตจะขาดอารมณ์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้อารมณ์จึงเป็นอารมณปัจจัยของจิตทุกประเภทแล้วแต่ว่าเป็นอะไรก็เป็นอารมณปัจจัยทั้งนั้นเพราะเหตุว่าขณะนั้นจิตกำลังรู้จิตจะไม่รู้อารมณ์ไม่ได้ค่อยๆเข้าใจไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ชื่อสองภาษาเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เราไม่ชัดเจนเช่นนิสยะเป็นปัจจัยอุปนิสยะเป็นปัจจัยหรือว่านัตถิปัจจัยอะไรอีกมากมายนะคะแต่ความจริงก็คือความเข้าใจธรรมะนี้แหละในเบื้องต้นซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ว่าภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรอย่างจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกจิตรู้คืออารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อจิตทุกประเภทเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดๆก็ตามเป็นอารมณปัจจัยเป็นอารมณ์ให้จิตเกิดโดยเป็นอารมณ์ของจิตนั้นเท่านั้น
14: คืองี้ค่ะท่านอาจารย์ดิฉันคิดว่าการคิดนึกเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมแต่ถ้าอารมณ์นั้นจะมีอะไรเป็นอารมณ์ได้
0: ไม่ใช่ค่ะอารมณ์จะมีอะไรเป็นอารมณ์ไม่ได้อารมณ์ไม่ได้รู้อารมณ์ใช่ไหมคะนอกจากว่าขณะนั้นนะคะจิตเกิดขึ้นเป็นนามธรรมแล้วมีจิตเป็นอารมณ์ได้แต่จิตขณะนั้นเป็นอารมณ์ของจิตที่กำลังรู้อารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มีความชัดเจนว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ในขณะนั้นจะเป็นจิตจะเป็นเจตสิกจะเป็นรูปจะเป็นนิพพานจะเป็นบัญญัติจิตสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของจิตนั้นและเมื่อเป็นอารมณ์จะขาดอารมณ์ไม่ได้เลยจึงเป็นปัจจัยที่จะให้จิตเกิดนะคะโดยอารมณปัจจัยโดยเป็นอารมณ
14: ์ค่ะคือจากพื้นฐานที่เรียนมาแรกก็บอกว่าสภาพที่ไม่รู้อะไรเนี่ยเป็นรูปสภาพที่รู้เป็นนามพอพูดถึงอารมณ์ก็เลยนึกว่าตอบเลยว่าเป็นนามธรรม
0: ไม่ได้เพราะถามถึงอารมณ์ไม่ได้ถามถึงจิตนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นอารมณ์ได้ยังสงสัยในเรื่องทุกอย่างเป็นอารมณ์ได้หรือเปล่าคะสงสัยหรือไม่สงสัยสงสัยนะคะสงสัยไหมคะยังสงสัยอยู่ค่ะขณะนี้กำลังเห็นมีอะไรเป็นอารมณ์รูปที่ปรากฏทางตานะคะไม่ใช่เสียงเพราะจิตเห็นต้องเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเวลาที่เสียงปรากฏเสียงเป็นอารมณ์สิ่งที่ปรากฏทางตาจะเป็นอารมณ์ของจิตได้ยินได้ไหมไม่ได้นี่คือความหมายของอารมณ์นะคะ
15: เชิญคุณอุดรค่ะ
16: กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับคือเรื่องเวทนานะครับการที่ว่าจักขุวิญญาณเนี่ยฮะที่ว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาตรงจักขุวิญญาณนะครับเป็นชาติวิบากนะอาจารย์เวทนาก็เป็นอุเบกขาเวทนา
0: ถูกต้องค่ะจบตอนหนึ่ง
16: ครับ
0: ต่อไป
16: แต่ว่าเวทนาที่เป็นปัจจัยของตัณหาเนี่ยฮะ
0: คนละขณะแล้วเมื่อกี้จบแล้วไงคะเมื่อกี้นี้พูดถึงจักขุวิญญาณก็จบเรื่องจักขุวิญญาณแต่พอจะพูดถึงเรื่องตัณหาไม่ใช่จักขุวิญญาณแล้วก็ต้องรู้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ไปเอาจักขุวิญญาณมาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาการศึกษาธรรมะจึงต้องละเอียดค่ะแล้วก็ต้องรู้ด้วยเวลากล่าวถึงอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรหมายความถึงจิตขณะไหนไม่สับสน
16: ก็แสดงว่าเวทนาที่เป็นอุเบกขานี่คนละตอนกับ
0: แน่นอน
16: เวทนาที่ส่วนของตัณหาที่เป็นชวนา
0: ถ้าคุณอุดรจะหมายความถึงว่าเป็นชาติวิบากนะคะต้องเกิดพร้อมกับจักขุวิญญาณแต่ถ้าพูดถึงตัณหาไม่ใช่วิบากแล้วเพราะฉะนั้นเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาได้นะคะแต่ไม่ใช่ในขณะที่

0: ปัจจัยต้องกับโลภะมูลจิตหรือจิตที่มีตัณหาหรือโลภะนั้นเกิดร่วมด้วยเป็นสหชาตปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยแต่ไม่ใช่วิปากปัจจัย
1: อีกคำถามนะอาจารย์ที่ว่าที่คือคำถามที่ชอบถามว่าขณะนี้เนี่ยเป็นสังโยชน์หรือเปล่าหรือเป็นโลภะหรือเปล่าหรือเป็นอกุศลหรือเปล่าอะไรนะอาจารย์คือถ้าถามเนี่ยผมว่าความจริงแล้วตอบคือเหมือนว่าตอบไม่ได้นะอาจารย์ว่าเป็นอะไรแต่เพราะว่าพอขณะที่ถามเนี่ยขณะนั้นก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นใครตอบได้ถามเพราะฉะนั้นอะไรตอบได
1: ้ตอบได้นะ
0: ค่ะอะไรจะตอบได้ปกติจะถามว่าใครจะตอบได้แต่ถ้าพูดถึงปรมัตถธรรมแล้วอะไรตอบได้
1: คืออ
0: วิชชาตอบไม่ได้ค่ะยังไงอวิชชาก็ตอบไม่ได้แต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่วิชชาน่าจะต้องใช้คำก็ตอบไม่ได้ยังไงก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่วิชชาที่จะไปบอกว่าขณะนี้เป็นโลภะเนี่ยถ้าไม่ใช่ปัญญาที่กำลังรู้สภาพธรรมะขณะนั้นแต่เพราะไม่รู้ต่างหากค่ะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่ทันดับเลยมีความติดข้องแล้วโลภะเกิดแล้วเสียงที่ปรากฏทางหูยังไม่ได้ดับไปเลยก็มีโลภะมีความติดข้องแล้วนี่คือผู้ที่ตอบได้หรือปัญญานั่นเองที่รู้จริงอย่างนั้นจึงกล่าวอย่างนั้นได้แต่ผู้ที่ไม่รู้ก็เพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่รู้ไม่ใช่ปัญญาถ้าจะไปตอบได้จะไปรู้ได้ยังไง
1: ส่วนใหญ่ผู้ที่ตอบนี่ก็จะบอกตอบว่าอย่างอาจารย์ถามว่ามีสังโยชน์ไหมเนี่ยก็บอกว่ามี
0: ค่ะเพราะฟังเพราะจำ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่การประจักษ์ว่าขณะนี้เป็นอะไร
1: แต่ว่าขณะที่ถามเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ผู้ที่ตอบเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีสังโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าคือที่ผมเคยตอบว่า
0: ไม่ใช่ปัญญาไงคะถ้าไม่ใช่ปัญญาก็ตอบไม่ได้คุณอุดรก็บอกว่าตอบไม่ได้เพราะขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาปัญญาไม่ได้เกิดขณะนั้นที่จะรู้เมื่อไม่รู้ก็ตอบไม่ได้
1: คือที่ผมบอกว่าตอบไม่ได้คือว่าลักษณะที่ว่าแต่ผู้ที่ตอบไม่ได้ก็ตอบว่าเป็นใช่ไหมอาจารย
0: ์ตอบไม่ได้ก็ตอบว่าเป็นหมายความว่าไง
1: คือว่าเป็นสังโยชน
0: ์ตอบเพราะจำ
1: ใช่ฮะตอบเพราะว่า
0: แต่ไม่ใช่
1: จากการศ
0: ึ
1: กษาจากการเรียนใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าไม่ได้ตอบจากคือแบบ
0: การประจักษ์แจ้ง
1: ประจักษ์แจ้งหรือตอบที่ว่าเข้าใจสภาพนั้นเลย
0: นี่เป็นปัญญาต่างขั้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าปัญญามีหลายระดับตอบได้เพราะจำตอบได้เพราะเข้าใจตอบได้เพราะรู้เพราะประจักษ์แจ้งก็มีหลายระดับ
1: ทีนี้ผู้ที่ตอบอย่างนี้จะเป็นมุสาว่าไหมจ๊ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นสังโยชน์
0: เขาก็ตอบว่าไม่รู้ก็จริงนี่ค่ะ
1: แต่เขาตอบว่าเป็นสังโยชน์
0: จากการฟังเขาก็บอกได้อีก
1: แหละครับ
0: ก็เป็นผู้ที่ตรง
1: เพราะว่าคือผมคิดว่าการที่เรามาศึกษาธรรมะเนี่ยฮะหรือฟังธรรมะเนี่ยจิตขณะที่ฟังเนี่ยน่าจะเป็นกุศล
0: ถูกต้องค่ะขณะที่เข้าใจ
1: แต่ว่าเวลาเราตอบไปเนี่ยก็คือน่าจะตอบว่าไม่ทราบหรืออะไรเนี่ยว่าเป็น
0: ก็แล้วแต่ค่ะเข้าใจและจำได้ก็ตอบได้ระดับนั้นแต่คนไม่ฟังเลยจะตอบก็ไม่ได
2: ้กราบท่านอาจารย์นะคะเพราะว่าพระสูตรวันนี้ก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาญาณด้วยก็เลยขอโอกาสที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์จากที่อ่านจากหนังสือปรมัตถธรรมแล้วก็ยังเข้าใจได้ไม่ชัดนะคะกราบอนุญาตที่จะถามไปถึงเรื่องที่กล่าวว่าสัมมัชนญาณค่ะท่านอาจารย์ก็รู้การเกิดดับด้วยแต่พอมาถึงตรงอุทยพยาญาณเหมือนกับว่าต้องเกิดทั้ง6ทวารจึงจะเกิดอุทยพยานได้หมายความว่าความต่างกันจะเป็นตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
0: เวลาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนะคะชัดเจนละเอียดขึ้นต้องอาศัยการอบรมเจริญจากการที่เคยรู้ตามลำดับขั้นด้วยถ้าไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมจะเห็นการเกิดดับที่เป็นสัมมัชนญาณได้ไหมเพราะสัมมัชนญาณก็คือนามธรรมและรูปธรรมนั่นเองพอประจักษ์การเกิดดับที่เป็นสัมมัชนญาณนั้นแล้วกิเลสหมดไหมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ต่อไปอีกเพิ่มความ

0: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
1: ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงเรื่องของความเป็นปัจจัยท่านอาจารย์คะอย่างความเป็นปัจจัยนี่หมายถึงว่าแม้กระทั่งความเป็นอารมณ์นี่นะคะที่เป็นรูปธรรมหรือว่านามธรรมนะคะโดยเฉพาะรูปธรรมก็คือหมายความว่าขณะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีจิตที่รู้จึงเป็นอารมณ์ก็คือถ้าเป็นปัจจัยก็คือหมายความว่าจะต้องมีธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยนั้นเกิดร่วมด้วยจึงจะกล่าวว่าเป็นปัจจัยและถ้าอย่างเป็น
2: อันนี้ต้องทราบว่าหมายความถึงกล่าวถึงปัจจัยอะไรถ้าอารมณปัจจัยไม่จำเป็นต้องเกิดสิ่งที่จิตรู้ที่เป็นอารมณ์ไม่จำเป็นต้องเกิด
1: อันนั้นหมายถึงว่าบัญญัติใช่ไหมคะที่ไม่เกิดแต่ถ้าว่าเป็นรูปธรรมนะคะหรือว่ารูปารมณ์ก็คือรูปนั้นก็จะต้องมีอยู่แล้วก็เป็นอารมณ์ของจิตก็คือถูกจิตรู
2: ้หรือนิพพานซึ่งไม่มีการเกิดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงก็ต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้นว่าสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตอะไรเมื่อไร
1: ค่ะก็อย่างที่ทำความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าอารมณ์นี่หมายถึงว่าถูกจะต้องถูกรู
2: ้เป็นสิ่งที่จิตกำลังรู้
1: กำลังรู
2: ้ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นจิตหรือว่าเจตสิกหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่สามารถจะมาเป็นอารมณ์ได้ก็คือจริงๆก็คือรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปหรือนิพพานหรือแม้กระทั่งบัญญัติแล้วก็ถ้าหากว่าโดยความหมายของวัตถุนี่คะท่านอาจารย์นิสยปัจจัยแล้วก็เป็นที่อาศัยที่เกิดก่อนหมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีว่ามีสีกระทบกับจักขุประสาทะแต่ถ้าหากว่าทั้งสีแล้วก็จักขุประสาทะนั้นยังไม่มีความสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้จิตเกิดเขาก็ไม่ได้มาเป็นปัจจัยในตรงนี
2: ้ค่ะถ้าทราบทั่วๆไปนะคะว่ารูปที่จะเป็นปัจจัยได้เป็นในทิฏฐิขณะไม่ใช่ในอุปาทขณะของรูปก็ตอบปัญหาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจักขุประสาทะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรูปารมณ
1: ์ค่ะ
2: อันนี้ไม่ทราบว่าพอจะเข้าใจได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นภาษาบาลีซะเยอะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวัตถุก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาเป็นปัจจัยเสมอแต่ถ้าจะมาเป็นปัจจัยก็คือต้องมีการประชุมกันของธรรมะอย่างที่ท่านกล่าวในพระสูตรนี้ก็คือไม่ได้อาศัยปัจจัยเดียวแล้วก็สภาพของธรรมะนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นปัจจัย
2: แต่ไม่ทราบว่าที่คุณธิดารัตน์พูดเนี่ยคนอื่นพอจะรู้เรื่องหรือเปล่า
1: ไม่ขอประทานคำถามของหนู
2: ก็นั่นน่ะสิคะก็พอดีคนอื่นฟังแล้วก็จะเข้าใจด้วยหรือเปล่าคะถ้าเข้าใจด้วยก็ดีค่ะแต่คิดว่าจะเป็นเรื่องยากหรือเปล่าพูดถึงวัฏฐารมณปุเรชาตปัจจัยแค่ชื่อนี้ก็ยากแล้วใช่ไหมคะ
1: เขาถ้าไม่ใช่ชื่อก็คือจักขุประสาทะนี่เลยค่ะท่านอาจารย์จักขุประสาทะที่กระทบกับเราก็ใช้คำว่าจักขุประสาทะกับอารมณ์
2: เดี๋ยวก่อนนะคะวัฏฐารมณะหรือเปล่าหรือพูดเฉพาะอารมณะปัจจัย
1: หนูกำลังพูดถึงวัตถุปเรชาตะนิสยปัจจัยค่ะท่านอาจารย์
2: ค่ะอะไรคือวัตถุปเรชาตะปัจจัยต้องอธิบายก่อน
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะอะไรจึงเป็นวัตถุปเรชาตะปัจจัย
1: เพราะว่าจะต้อง
2: เดี๋ยวก่อนนะคะวัตถุมีอะไรบ้างก่อนนะคะและปุเรชาตะหมายความว่าอะไร
1: วัตถุก็มีจักขุประสาทะโสตประสาทะคานะประสาทะกายะประสาทะแล้วก็หัตถยะวัตถุค่ะมีวัตถุหก
2: ค่ะคืออะไร
1: เป็นที่อาศัยเกิดของจิตแต่ละประเภท
2: เป็นรูปหรือเป็นนาม
1: เป็นรูปค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นวัตถุที่เป็นนามมีไหมคะโดยนัยยะนี้ไม
1: ่มี
2: โดยนัยยะนี้ไม่มีนะคะเข้าใจได้ใช่ไหมคะคุณ
3: ท่านครับ
2: มีแต่ละคนเนี่ยมีวัตถุเท่าไหร
1: ่6ค่ะ
2: ค่ะคนตาบอดมีเท่าไหร
1: ่ก็ลดไปค่ะ
2: ค่ะคนหูหนวก
1: ลดไปอีกค่ะ
2: เป็นอันว่าเข้าใจนะคะค่ะวัตถุ
1: ท่านอาจารย์ครับพูดถึงวัตถุนี้ก็หมายถึงว่าในขณะที่เฉพาะที่เขาจะมาเป็นที่เกิดของจิตเท่านั้นนะคะ
2: ขณะใจที่เกิดที่ไหนนะคะวัตถุหมายความถึงรูปเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นที่เกิดของจิตแต่ละประเภทในภูมิที่มีขันธ์ห้าซึ่งจิตจะเกิดนอกรูปไม่ได้นะคะในภูมิที่มีขันธ์ห้านี่ค่ะจิตทุกขณะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามต้องอาศัยเกิดที่รูปหนึ่งรูปใดในหกรูป ก็ค่อยๆเข้าใจไปนะคะจิตเห็นเกิดที่ไหนจิตได้ยินเกิดที่ไหนเพราะว่าต้องเกิดที่รูปค่ะ
0: คือต่อจากที่คุณธิดารัตน์พูดคำว่านิพพานเมื่อกี้ก็เลยนึกออกมาได้ว่าคือถ้าผืนในสังสารวัฏที่เราอยู่ในโลกเนี่ยเกิดดับหมดเว้นนิพพานอย่างเดียวนี่ที่อาจารย์พูดถึงเกิดดับเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเกิดดับหมดเว้นนิพพานที่ไม่เกิดดับอันนี้ใช่ป่ะ
2: ค่ะนิพพานเป็นโลกุตระไม่ใช่โลก
0: คือถ้าจะให้เข้าใจอันนี้คืออาจารย์เนี่ยท่านพูดสูงมากเลยแต่นี่คุณธิดารัตน์เนี่ยพูดคำว่านิพพานมาดิฉันก็เลยนึกออกมาได้ว่าอยู่เนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่เรามีลมหายใจอยู่ในวัฏฏะนี้เนี่ยเขาเกิดดับทั้งนั้นท่านนิพพานว่าอะไรอันนั้นถึงจะไม่เกิดดับอันนี้คือสุดยอดแต่ว่าในที่ต่างๆท่านแจงออกมาก็เลยทำให้งงว่าเอ๊ะอันนี้ทำไมเกิดดับทำไมไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่เราพูดโดยสรุปทั้งหมดในวัฏฏะเนี่ยเขาเกิดดับทุกอย่างวิวัฏฏะคือนิพพานเท่านั้นที่ไม่เกิดดับอันนี้อยากจะขอสรุปอย่างนี้ได้มั้ยคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะคือเมื่อกี้นี้พูดถึงอารมณปัจจัยอะค่ะก็มีทั้งอย่างจิตเจตสิกโลกนี่นะคะที่เราเข้าใจกันว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับแล้วก็พระนิพพานไม่เกิดไม่ดับแล้วก็มีบัญญัตินะคะที่ไม่มีสภาพลักษณะของตนก็จึงไม่เกิดไม่ดับด้วยก็จะมี2 อย่าง
2: คุณธิดารัตน์ยังสงสัยอะไรอยู่คะ
1: คือต้องการให้ชัดเจนที่ว่าท่านอธิบายนะคะว่าเหตุที่ว่าในขณะที่เหตุเกิดที่เป็นไปชั่วขณะก็คือหมายถึงว่าในขณะนั้นที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างสหชาตปัจจัยนี่นะคะเพราะฉะนั้นนิสยปัจจัยของท่านเนี่ยที่ท่านอธิบายตรงนี้นะคะที่ท่านยกตัวอย่างมาเป็นนิสยปัจจัยกับอารมณปัจจัยเพราะฉะนั้นนิสยปัจจัยตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นได้ทั้งเหตุที่กำลังเกิดในขณะนั้นก็คือเป็นสหชาตะแล้วก็ยังจะมีที่เกิดก่อนอย่างเช่นเป็นวัตถุรูปอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะคือคงไม่ลืมนะคะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ย 2,500 กว่าปีกับบุคคลใดในสมัยนั้นต้องเป็นคนที่มีปัญญามากนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ยังเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะหรือแม้แต่จะเข้าใจคำว่าปัจจัยเนี่ยถ้าเพียงแต่เข้าใจว่าขณะนี้นะคะสภาพธรรมะที่เกิดต้องมีปัจจัยยังไม่ต้องเรียกชื่อว่าปัจจัยอะไรยังไม่ต้องจำแนกแต่ให้มีความเข้าใจว่าถ้าไม่มีปัจจัยสภาพธรรมะใดๆก็เกิดไม่ได้เลยและไม่ว่าสภาพธรรมะใดเกิดต้องอาศัยปัจจัยที่สมควรแก่สภาพธรรมะนั้นถ้ามีความเข้าใจในเบื้องต้นอย่างนี้ก็พอที่จะค่อยๆเข้าใจไปตามลำดับได้แต่ถ้าเราจะกล่าวถึงเหมือนบุคคลในครั้งพุทธกาลนะคะพอฟังแล้วก็รู้ว่าอันนี้เป็นนิสยปัจจัยอันนั้นเป็นอารมณปัจจัยคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ต้องค่อยๆเข้าใจไปทีละนิดนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยต้องมีปัจจัยและปัจจัยไหนนะคะที่พอจะเข้าใจได้อารมณปัจจัยนะคะให้เข้าใจจริงๆว่าขณะนี้เมื่อจิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตประเภทนั้นเกิดถ้าเป็นเสียงนะคะก็เป็นปัจจัยให้จิตได้ยินเกิดเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นอารมณปัจจัยของจิตได้ยินและจิตอื่นซึ่งมีเสียงนั้นเป็นอารมณ์ด้วยก็ค่อยๆเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย
1: ค่ะก็ที่ถามก็ขออนุญาตถามไกลไปนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างในพระสูตรนี้ก็หมายถึงวิปัสสนาญาณนะคะท่านอาจารย์
2: ค่ะหลังยังไม่มีคำว่าวิปัสสนาญาณที่นี่เลยนะคะเราคิดเอง
1: แต่ก็เห็นความเป็นปัจจัยจริง
2: ๆแต่ก็นะคะถ้าจะตามตัวหนังสือเนี่ยพูดถึงปัจจัยในขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นเช่นจิตเห็นเนี่ยขณะนี้ทุกคนเข้าใจดีถ้าไม่มีจักขุปัสสาทะจิตเห็นเกิดไม่ได้หมายความถึงปัจจัยในขณะที่จิตเห็นเกิดถูกต้องไหมคะถ้าเกิดจักขุปัสสาทะไม่เกิดกรรมไม่ทำให้เกิดจิตเห็นจะเกิดอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเห็นเกิดนะคะปัจจัยที่จะเข้าใจได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือจักขุปัสสาทะในขณะที่จิตเห็นนี่แหละต้องมีจักขุปัสสาทะซึ่งเกิดและยังไม่ดับพูดถึงเฉพาะขณะจิตเห็นแต่ถ้าจะกล่าวถึงปัจจัยอื่นก่อนจิตเห็นเนี่ยต้องมีกรรมไหมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นข้อความนี้แสดงว่าชั่วขณะที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดชั่วขณะนั้นกล่าวถึงปัจจัยอะไรเช่นอารมณปัจจัยนิสยปัจจัยยังไม่กล่าวแต่ก็หมายความถึงจักขุปัสสาทะซึ่งเป็นที่เกิดที่อาศัยนะคะที่จะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นค่ะยังมีปัจจัยอื่นอีกที่ไม่ได้กล่าวถึงในขณะที่จิตเห็นเกิดเช่นกัมมะปัจจัย เป็นปัจจัยให้เกิดจิตเห็นซึ่งเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นข้อความตอนนี้ก็หมายความอย่างนั้นคือเวลาที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะที่จะรู้ได้ก็กล่าวเฉพาะปัจจัยในขณะนั้นในขณะที่สภาพนั้นเกิดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่จะมีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณได้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่จักขุประสาทะมีโสตประสาทะมีแต่ต้องมีอดีตกรรมที่ทำแล้วนะคะพร้อมที่จะให้ผลคือให้เห็นขณะไหนจิตเห็นจึงเกิดได้เรียกว่ากรรมที่ได้ทำแล้วเนี่ยค่ะพร้อมที่จะให้จิตได้ยินเกิดขึ้นขณะไหนไม่มีใครไปทำได้เลยนอกจากกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตได้ยินเกิดขึ้นแต่ต้องพร้อมปัจจัยอื่นในขณะนั้นด้วยคือสำหรับจิตได้ยินก็ต้องมีโสตประสาทะก็กล่าวถึงปัจจัยโดยหลากหลายนะคะเฉพาะในขณะที่เกิดหรือว่าแม้ไม่ใช่ในขณะนั้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆรวมอยู่ด้วย
3: ค่ะท่านอาจารย์ฮะถ้าอย่างนั้นความละเอียดที่กล่าวบอกว่าเหตุเกิดทั้งสองอย่างนี้นะคะอันที่หนึ่งนั่นน่ะจะต้องหมายถึงเฉพาะนิสยปัจจัยกับอารมณปัจจัยแต่พอไปอีกเหตุหนึ่งนั่นหมายถึงกรรมปัจจัย
2: อีกหลายเหตุเลยค่ะ
3: ค่ะแต่ในความคร่าวๆก็คือ
2: ใช่ตรงนี้ค่ะก็ให้เข้าใจว่าความไม่รู้ของเราเนี่ยแค่ไหนและความรู้ของเราเนี่ยแค่ไหนด้วย
4: เชิญคุณอุดรค่ะ
5: กับการเรียนถามต้องจ่ายครับเรื่องเหตุปัจจัยนะอาจารย์คือกับกรรมกับผลของกรรมเนี่ยเหตุปัจจัยนี่จะมีความหมายที่กว้างกว่าใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ปัจจัยไม่ใช่มีแต่เฉพาะกรรมปัจจัยยังมีปัจจัยอีกด้วยค่ะอื่นๆอีก
5: แล้วคือที่ฟังมานะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือไม่ว่าเราจะคิดเราจะเห็นเราจะทำอะไรเนี่ยก็เกิดจากเหตุปัจจัยเท่านั้นเลย
2: ถ้าไม่มีปัจจัยเกิดได้ไหมเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จะเป็นความรู้ของเราเองที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดเนี่ยเกิดโดยไม่มีปัจจัยได้ไหมนี่คือความมั่นคงที่จะเป็นความรู้จริง
5: ๆ
2: ยังไม่ต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรเพียงแค่ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยต้องอาศัยปัจจัยหรือเปล่าหรือเกิดขึ้นมาลอยๆไม่มีปัจจัยใดๆเลย
5: แม้ว่าเราจะมองอะไรก็เป็นเพราะเหตุปัจจัยทั้งนั้น
2: ไม่ใช่เราค่ะอะไรก็ตามที่เกิดต้องมีเหตุปัจจัยหรือมีปัจจัยสมควรแก่สภาพธรรมนั้นสภาพธรรมนั้นจึงเกิดได้ถ้าไม่มีจักขุประสาทะนะคะแต่มีโสตประสาทะไม่มีจักขุประสาทะแต่มีโสตประสาทะเห็นได้ไหม
5: ไม่ได
2: ้นี่คือความควรนะคะของสภาพธรรมหนึ่งสภาพธรรมใดที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
5: ก็เหตุปัจจัยนี้ก็มีความหมายกว้างมากเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะมีปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียว
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะทำไมที่บอกว่าเหตุสองอย่างไปเกี่ยวอะไรกับสมุทัยยังคะเหมือนสมุทัยยังนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของตัณหาใช่ไหม
2: เดี๋ยวก่อนค่ะสมุทัยหมายความถึงอะไร
3: ก็ตัณหา
2: ไม่ได้หมายเฉพาะตัณหาอย่างเดียวว่าต้องรู้ว่าในที่ไหนค่ะขอเชิญคุณคำปั่น
6: ครับท่านอาจารย์ครับซึ่งคำว่าสมุทัยหรือบาลีว่าสมุทยะนะครับถ้าหากว่าแปลตามศัพท์นะครับก็จะหมายถึงการเกิดขึ้นพร้อมนะครับหรือว่าความเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากว่าจะแยกนะครับว่าสมุทัยนี้สามารถแปลได้สองนัยยะก็คือนัยยะที่หนึ่งก็คือการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะที่เป็นสังขารธรรมนะครับแล้วก็ความหมายที่สองก็คือเหตุแห่งทุกข์นะครับซึ่งกล่าวถึงตัณหาหรือโลภะครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความหมายเดียวนะคะเวลาที่พูดถึงสมุทัย
4: เชิญคุณอรวรรณค่ะอาจารย์คะขออนุญาตอ่านตรงนี้แล้วก็เรียนถามนะคะที่ในนี้บอกว่าเพราะจักขุและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณเพราะความประชุมแห่งธรรมะ3ประการจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาอันนี้ถ้าตามพยัญชนะเนี่ยจ้ะก็ต้องชวนเข้าใจว่าเป็นภาษาที่เกิดกับจิตเห็นนะ
2: คะเพราะฉะนั้นพระธรรมไม่ใช่สำหรับอ่านแต่สำหรับศึกษา
4: คือโดยพยัญชนะเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดได้
2: ไม่ใช่สำหรับอ่านเพียงอ่านแต่ต้องเข้าใจโดยการศึกษา
7: ถ้าไม่มีความเข้าใจเรื่องธรรมะอ่านพระสูตรจะเข้าใจได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นเมื่อผัสสะตรงนี้ไม่ใช่ของจิตเห็นเนี่ยที่ทำให้เกิดไม่ใช่ทางเวทนาตรงนี้ที่ไม่ใช่เกิดของจิตเห็นเนี่ยแล้วเราต้องเข้าใจว่าเป็นของจิตอะไรนะ ต้องรู้ว่าขณะที่จิตเห็นเกิดระดับไหมและจิตอะไรเกิดต่อกว่าโลภะจะเกิดก็ต้องอาศัยปัจจัยก่อนๆที่ผ่านมาแล้วด้วยถ้าไม่มีเห็นสิ่งนี้จะชอบสิ่งที่กำลังชอบได้ไหมเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราต้องเข้าใจว่าเป็นของชวนาจิตที่เป็นส่วนของจิตการศึกษาธรรมะจะเข้าใจได้ค่ะว่าจิตมีหลายประเภทแต่ละประเภทเกิดเพราะเหตุปัจจัยต่างๆกันเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนไม่มีใครเลยเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นทำจิตของจิตและเจตสิกนั้นๆแล้วจากการศึกษาเนี่ยเราทราบหรือเปล่าที่ศึกษาหรืออ่านถ้าศึกษาคือเข้าใจจริงๆตามลำดับค่ะจิตที่เป็นโลภะมูลจิตไม่ใช่จิตเห็นคนละขณะใช่ค่ะก็จะเรียนถามว่าถ้าสิ่งนี้เราต้องเข้าใจต่อว่าเวทนาเนี่ยที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต้องเข้าใจทั้งหมดให้ถูกต้องค่ะเวทนาที่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาก็ได้ถ้าไม่เห็นเลยจะชอบสิ่งที่ไม่เห็นเลยเนี่ยได้ไหมหรือชอบเห็นแล้วสิ่งชอบ
4: พอเห็นแล้วสิ่งชอบพอได้ยินแล้ว
7: ถ้าเป็นสภาพธรรมะที่ผ่านมาแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะสะสมที่จะให้เกิดโทสะหรือให้เกิดโลภะหลังเห็นหลังได้ยินได้จะเอาแต่เฉพาะตรงนี้จะเข้าใจแต่เฉพาะบรรทัดนี้เนี่ยผิดค่ะ
4: ก็คือสรุปแล้วก็คือต้องเข้าใจไม่ใช่เอาพยัญชนะ
7: เรื่องของจิตเนี่ยนะคะให้คิดดูว่าซับซ้อนระดับไหนซับซ้อนหมายความว่ายากที่จะรู้การเกิดดับสืบต่อที่ทับถมแต่ไม่ใช่ว่าอันเดียวนะคะแล้วก็ถูกอะไรทับถมแต่การสะสมเนี่ยหลากหลายมากในแสนโกฏกลับมาแล้วจนกระทั่งปรุงแต่งให้ขณะนี้เห็นและคิดอย่างนี้หรือว่าเห็นและเข้าใจอย่างนี้หรือว่าเห็นแล้วเข้าใจผิดอย่างนั้นหรือว่าเข้าใจถูกอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของการสะสม
4: ยากมากมาก
7: ค่ะถ้าไม่ยากสมควรเรียนไหมคะ
4: ไม่ยากก็ไม่ต้องมาตั้งใจเรียนขอบคุณ
7: น่าเรียนไหมคะถ้ายากค่ะยิ่งยากยิ่งน่าเรียนใช่ไหมคะน่ารู้น่าเข้าใจค่ะ
4: แต่ถ้าไม่ใช่เพราะท่านอาจารย์แล้วก็ทรัพยากรที่มาทำให้เราเข้าใจว่าไตรปิฎกที่ว่าไปศึกษาเองเนี่ยคงปัญญาขนาดนี้คงไม่มีวันรู้เรื่องเลย
7: แม้ในครั้งพุทธกาลท่านก็มีการสนทนาธรรมค่ะไม่ใช่เพิ่งจะมี
3: ถ้ากับท่านอาจารย์ฮะถามถึงความละเอียดตรงนี้อีกนิดนึงค่ะพูดถึงว่าถ้าเผื่อเป็นจิตที่เกิดในทางมโนทวารนะคะนิสัยปัจจัยก็คือหัตถยวัตถุ
7: คุณธิดารัตน์สนใจใช่ไหมคะที่เกิดของอะไรคะ
8: ที่เกิดของจิตอื่นๆที่เว้นเพราะว่าที่ท่านจำแนกโดยวัตถุ6เนี่ยนะคะเราก็ทราบไปแล้วว่าจักขุปัสสาทะนะคะก็จะเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณเท่านั้นโสตปัสสาทะก็เป็นที่เกิดของโสตวิญญาณเท่านั้นนะคะและส่วนหัตถยวัตถุนี่นะคะก็เป็นที่เกิดของจิตที่เหลือ10ดวงค่ะถึงแม้สัมปทานะสันติานะก็ต้องเกิดที่หัตถยวัตถุ
7: ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะเรื่องวัตถุ6จิตเห็นเกิดที่ไหนจิตได้ยินเกิดที่ไหนจิตได้กลิ่นเกิดที่ไหนจิตลิ้มรสเกิดที่ไหนจิตรู้สิ่งที่กระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดที่ไหนจิตอื่นนอกจากนั้นทั้งหมดในภูมิที่มีขันธ์5เกิดที่หัตถยวัตถุไม่ได้เกิดที่ประสาทรูป5ซึ่งเป็นวัตถุ5
4: สำหรับการสนทนาพระสูตรในวันนี้ก็หมด
9: ไกลหรือใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้จากการสนทนาสังฆาติสูตรที่มสพ.25 กรกฎาคม 2563

0: ขณะนี้นะคะต้องไม่ลืมการที่จะรู้ความลึกซึ้งของสภาพธรรมะและคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะที่จะตรัสคำที่ทำให้เราสามารถที่จะเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจอะไรก็ต้องรู้พอพูดถึงคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นก็เข้าใจว่าไกลแค่นั้นไม่พอเลยนะคะเพราะว่าก่อนอื่นต้องรู้ว่าถ้าจะอยู่ใกล้พระองค์ก็เมื่อได้รู้ความจริงว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะก็ต้องเริ่มตั้งแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรประมาทไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ประมาทไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอบมาต้องทีละคำเราไม่สามารถที่จะเข้าใจทุกคำได้เลยทันทีแต่ว่าแต่ละคำเนี่ยกว่าจะถึงความรู้จริงๆตามที่ได้ฟังเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ละเอียดและลึกซึ้งและก็ต้องทีละคำให้มั่นคงเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมั่นคงว่าพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างและทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้ได้ยินให้ได้ฟังให้ใจตรองให้เริ่มเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องพิจารณาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไร
1: ก็คือสิ่งที่มีจริงๆทุกอย่างทุกประการที่บุคคลอื่นไม่รู้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ที่ว่าความจริงที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นไม่รู้ละอะไรอย่างเดี๋ยวนี้มีใครคิดถึงบ้านตั้งแต่เช้ามีใครคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงสิ่งที่ปรากฏบ้างไม่มีเลยแต่ถ้าพูดถึงพระปัญญาของพระองค์ก็พูดถึงปัญญาของพระองค์ทั้งนั้นแต่ว่าความจริงที่พระองค์ตรัสรู้คืออะไรคือเดี๋ยวนี้ซึ่งทุกคนลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลืมว่าพระองค์ตรัสให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีลืมคิดถึงสิ่งที่มีการที่ฟังไม่ละเอียดนะคะทุกขณะนะคะที่ไม่เริ่มที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีขณะนั้นก็ลืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลืมคำของพระองค์ด้วยพระเชนต้องเป็นผู้ที่ละเอียดอย่างยิ่งที่จะเตือนให้รู้ว่าทั้งหมดนะคะไม่ใช่ไปรู้อื่นไม่ต้องไปฟังเรื่องยาวๆมากๆแต่ว่าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามนะคะที่ได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงก็คือเดี๋ยวนี้ที่คนไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ไปไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าพระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงนี่แหละแสนยากเพียงแต่พูดตามไม่ยากเพียงแต่ว่าพระองค์ตรัสรู้ไม่ยากแต่ความรู้ของคนฟังที่จะค่อยๆรู้ว่าว่าจะเข้าใจแต่ละคำเช่นเดี๋ยวนี้ไม่มีเราเคยคิดบ้างไหมคะตั้งแต่เช้า
1: ไม่เลยครับท่านอาจารย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นรู้จักธรรมะตั้งแต่เช้าไหม
1: ยังไม่รู้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: สักอย่างเดียวตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเมื่อกี้นี้หรือต่อไปถ้าฟังไม่ดีก็ไม่รู้อยู่นั่นเองมัวแต่คิดถึงเรื่องราวอย่างอื่นแต่ให้ทราบว่าความจริงคือสัจธรรมะเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้ไม่รู้สิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏกำลังมีแต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกระทั่งไม่ค่อยไตรตรองว่าจะมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นไม่มีเราแต่มีสิ่งซึ่งก่อนเห็นไม่มีเห็นพอเห็นเกิดมีเห็นแล้วเห็นก็หมดไปไม่ใช่มีอยู่ตลอดเวลาถ้ามีความมั่นคงอย่างนี้นะคะอยู่ใกล้ไหมแม้ว่าห่างกันร้อยโยชน์หรือพันโยชน์ก็ตามแต่ว่ามีความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อเกิดเท่านั้นเองและเกิดแล้วดับไปจึงตรงตามที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีและตรัสความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่รู้ความจริงใช่ไหมคะสัจบารมีความจริงคือไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เลยแต่เริ่มฟังด้วยความเคารพคือต้องมั่นคงว่าสิ่งนี้มีแสนสั้นเพียงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมิฉะนั้นจะกล่าวได้ยังไงว่าไม่มีเราแต่เพราะเหตุว่าไม่มีแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏแสนสั้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะค่อยๆน้อมไปสู่กันที่จะเริ่ม ป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงของสภาพธรรมะสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ใครจะรู้หรือไม่รู้นี่ก็คือความจริงซึ่งปัญญาทั้งหมดนั้นที่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งแต่ต้องตามลำดับนั้นคือขั้นฟังเนี่ยหมดความสงสัยเลยคิดดูนะคะไม่สงสัยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นี่ใครจะบอกว่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้เข้าใจธรรมะธรรมะอะไรในเมื่อเดี๋ยวนี้มีแล้วแต่ไม่รู้แล้วอย่างไรจะไปรู้ได้ถ้าไม่อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะฟังพระองค์ก็ตรัสรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะที่ต้องเกิดแล้วก็กระทบกับเสียงและเป็นสภาพรู้ที่ได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นคำของพระองค์นะคะก็แสดงความจริงของทุกอย่างซึ่งไม่มีใครสามารถรู้ได้เพราะปรากฏรวมกันเกิดดับสุดหน่อเร็วสุดที่จะประมาณได้ให้รู้ว่าอยู่ในโลกของความไม่รู้โลกของความไม่จริงโลกมายาซึ่งลวงให้เห็นว่าเป็นราวเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกชาติแล้วก็มีความติดข้องในความไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีเรา

0: หนักอะไรคือภาระหนักที่แบกมาจนชินและจะวางภาระหนักนั้นได้อย่างไรจากการสนทนาธรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทย6 สิงหาคม 2563
1: บ้านธรรมาภาคใต้บ้านธรรมาภาคใต้อากาศดีมากเลยค่ะพี่คะขออภัยค่ะไม่เสียงทีนี้วันนี้เรามาสนทนาเกี่ยวกับพระสูตรนะคะอ่านเลยได้ไหมคะพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสัทธาทวัคเล่ม1ภาค1หน้าที่348เวนดุสูตรข้อที่254เวนดุเทวบุตรยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชนเหล่าใดนั่งใกล้พระสุคตประกอบความเพียรในศาสนาของพระโคดมไม่ประมาทแล้วตามศึกษาอยู่ชนเหล่านั้นมีความสุขหนอข้อที่255พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่งพินิจตามศึกษาในข้อสั่งสอนอันเรากล่าวไว้แล้วชนเหล่านั้นไม่ประมาทอยู่ในการก็ไม่พึงตกอยู่ในอำนาจแห่งมัจจุอรรถกถาเวนดุสูตรพึงทราบวินิจฉัยในเวนดุสูตรที่สองต่อไปคำว่าเวนทะในวงเล็บบาลีว่าเวนดุเป็นชื่อของเทพบุตรองค์นั้นบทว่าปายิรุปาสิยะได้แก่เข้าไปนั่งใกล้บทว่าอนุสิกขเรได้แก่ศึกษาบทว่าสัทธะปะเทได้แก่บทคือคำสั่งสอนบทว่ากาเลเตอัปปมัชชันตาได้แก่ประทำความไม่ประมาทในการจบอรรถกถาเวนดุสูตรที่สองก็สั้นมากเลยค่ะสั้นมากแล้วก็อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าอรรถะต้องลึกมากเลยแต่ว่าปัญญาไม่ถึงค่ะอาจารย์แต่เมื่อวานนี้ตอนสนทนาธรรมได้ยินคำที่อาจารย์คำปั่นบอกว่าถึงความเป็นพระอรหันต์ตกใจมากเลยเพราะว่าอ่านไปก่อนใช่ไหมคะแล้วพอเมื่อวานนี้อาจารย์เกริ่นขึ้นมาก็ถึงความเป็นพระอรหันต์เลยอ่ะก็เลยวันนี้ก็คือรบกวนท่านอาจารย์ด้วยช่วยอธิบายหน่อยนะคะ
2: ครับก็ยินดีในกุศลของทุกท่านนะครับเพราะว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับทีนี้ในเบื้องต้นนี่ครับก็ขอกล่าวถึงที่มาของพระสูตรให้ทุกท่านได้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับมีความหลากหลายมากบางพระสูตรนะครับก็เป็นพระสูตรที่ยาวบางพระสูตรก็เป็นพระสูตรที่ยาวปานกลางบางพระสูตรก็เป็นพระสูตรที่มีคาถาคือมีบทร้อยกรองเป็นคำที่ไพเราะสละสลวยบ้างเป็นต้นนะครับอย่างในพระสูตรในวันนี้นะครับก็คือเวนดุสูตร เป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาเกื้อกูลต่อเทวดาองค์หนึ่งนะครับเทวดาองค์นี้ชื่อเวนดุซึ่งก็เป็นชื่อเฉพาะของท่านนะครับเป็นชื่อเฉพาะของเทวดาองค์นี้นะครับเพราะว่าในบางพระสูตรนะครับเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับก็ไม่ปรากฏชื่อนะครับก็จะพบข้อความว่าเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเห็นไหมครับนี่ก็หลากหลายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสูตรในสคาถวรรคนะครับเป็นพระสูตรที่มีคาถาก็คือมีคำที่ไพเราะสละสลวยนะครับเป็นคำร้อยกรองในภาษาบาลีนะครับเป็นคำร้อยกรองในภาษาบาลีเทวดาชื่อเวนดุนะครับได้มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคาถาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเกื้อกูลด้วยพระคาถาเพราะว่าเป็นคาถาที่ตรัสโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดจึงมีคำว่าพระคาถาเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่มีคำนี้นะครับถ้าเป็นท่านอื่นพระเถระทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพระเถรีทั้งหลายก็เรียกว่ากล่าวคาถาจะไม่มีคำว่าพระนะครับเฉพาะผู้ที่ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับจะแสดงให้เห็นถึงอะไรครับถึงความต่างของกำลังของปัญญาว่าใครเป็นผู้ที่มีปัญญามากที่สุดโดยที่ไม่มีใครเสมอเหมือนก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับทีนี้ครับก่อนที่จะได้ศึกษาพระสูตรนะครับทุกท่านก็ได้ยินคำว่าพระสูตรเห็นไหมครับแม้เพียงคำว่าพระสูตรนะครับมีความหมายที่ไพเราะมากมีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะครับจริงอยู่นะครับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระสูตรต่างๆนี่ครับก็ทรงปรารภบุคคลต่างๆทรงแสดงณสถานที่ต่างๆทรงยกหัวข้อธรรมะต่างๆขึ้นแสดงนี่ก็คือโดยความหลากหลายของพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตามอัธยาศัยของผู้ที่เข้ามาเฝ้าพระองค์บ้างตามอัธยาศัยของพระองค์เองบ้างหรือด้วยอำนาจแห่งการมีการถามพระองค์ก็ตรัสตอบซึ่งก็หลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจในความหมายของคำว่าพระสูตรโดยอัตถะจากคำว่าสุตตะนี่ครับมีอัตถะว่าอย่างไรคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกใช่ไหมครับก็ต้องอาศัยหลักฐานอ้างอิงในพระไตรปิฎกแล้วก็ในอรรถกถาจึงจะมีความเข้าใจแล้วก็เกิดความซาบซึ้งอย่างยิ่งที่จะได้ศึกษาในแต่ละคำในแต่ละคำที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆนะครับก็ขออัญเชิญข้อความในอรรถกถาทีฆนิกายสีละขันธวรรคในอรรถกถาของพระสูตรแรกเลยนะครับก็คือในอรรถกถาพรหมชาลสูตรกล่าวถึงความหมายของพระสูตรโดยมีนัยยะที่หลากหลายแต่ว่าแต่ละความหมายไพเราะจับใจอย่างยิ่งนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านแปลความหมายว่าสูตรนะครับสูตรเนี่ยเขาคือสุตตะนี่ครับเพราะเปิดเผยซึ่งประโยชน์ทั้งหลายเพราะกล่าวประโยชน์ไว้เหมาะสมเพราะผลิตประโยชน์เพราะหลั่งประโยชน์เพราะป้องกันอย่างดีและเพราะมีส่วนเสมอกับด้วยสายบรรทัดหรือว่าเส้นได้ที่เป็นอุปกรณ์ของพวกช่างไม้นะครับหรือเปรียบเหมือนกับเส้นได้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยคำอธิบายนะครับนี่คือคำที่แปลมาจาก พยัญชนะภาษาบาลีนะครับซึ่งกล่าวถึงคำว่าสุตตะหรือว่าสุตตันตะนี่ครับอรรถะเดียวกันเลยนะครับทีนี้ก็มีคำอธิบายนะครับว่าพระสูตรย่อมส่องถึงประโยชน์ทั้งหลายอันต่างด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นเห็นไหมครับนี่คือที่กล่าวถึงส่องถึงประโยชน์นะครับประโยชน์ตนก็มีประโยชน์ผู้อื่นก็มีเป็นต้นแสดงว่ายังมีประโยชน์อื่นอีกก็คือประโยชน์สูงสุดก็มีนะครับก็จำกัดด้วยคำว่าเป็นต้นเพราะว่ามีประโยชน์อื่นอีกด้วยนะครับต่อไปนะครับอันหนึ่งประโยชน์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในปิฎกนี้ก็คือในพระสุตตันตปิฎกเพราะตรัสอนุโลมตามอัธยาศัยของเวนยสัตว์ก็คือตรัสคล้อยตามสมควรแก่การสะสมมาของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงอันหนึ่งสุตตันตปิฎกนี้ย่อมผลิตประโยชน์ทั้งหลายอธิบายว่าผลิตผลเหมือนข้าวกล้าผลิตผลฉะนั้นเห็นไหมครับเมื่อศึกษาแล้วได้รับประโยชน์แน่นอนนะครับมีความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงพระสูตรนี้ย่อมหลั่งประโยชน์ทั้งหลายอธิบายว่าเหมือนโคนมหลั่งน้ำนมฉะนั้นเห็นไหมครับหลั่งออกซึ่งประโยชน์จริงๆนำมาซึ่งประโยชน์เท่านั้นอันหนึ่งพระสูตรนี้ย่อมป้องกันอธิบายว่าย่อมรักษาประโยชน์เหล่านั้นอย่างดีรักษาไว้ซึ่งประโยชน์เห็นไหมครับจากพระสูตรนี้ที่จะได้ศึกษานี่ครับก็เห็นชัดว่ามีแต่ประโยชน์เท่านั้นจริงๆนะครับอันหนึ่งพระสูตรนี้มีส่วนเสมอด้วยสายบรรทัดเหมือนอย่างว่าสายบรรทัดเป็นเครื่องกำหนดของช่างไม้ทั้งหลายชั้นใดแม้พระสูตรนี้ก็เป็นเครื่องกำหนดของวินยูชนทั้งหลายชั้นนั้นอันนี้ก็น่าคิดน่าพิจารณานะครับเพราะว่าวินยูชนก็คือผู้ที่มีปัญญาเห็นไหมครับจะเป็นเครื่องวัดจะเป็นเครื่องทดสอบปัญญาของผู้ศึกษานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ครับเป็นคำจริงเป็นคำตรงเป็นคำเกื้อกูลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่มีปัญญาเห็นไหมครับนี่คือความเป็นจริงนะครับต่อไปนะครับเหมือนอย่างว่าดอกไม้ทั้งหลายที่คุมไว้ด้วยได้คือเส้นได้นะครับย่อมไม่เรี่ยรายย่อมไม่กระจัดกระจายด้วยลมฉันใดประโยชน์ทั้งหลายที่รวบรวมไว้ด้วยพระสูตรนี้ก็ฉันนั้นเห็นไหมครับพระธรรมทั้งหมดนะครับที่ปรากฏในพระสูตรทั้งหลายนะครับก็รวบรวมไว้ซึ่งประโยชน์ไม่ให้กระจัดกระจายเหมือนกับเส้นได้ที่รวบรวมดอกไม้ทั้งหลายให้รวมกลุ่มกันไม่ให้กระจัดกระจายด้วยลมนี่คืออรรถของความหมายของคำว่าพระสูตรทุกพระสูตรเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจำได้ไม่หมดโดยสาระก็คือนำมาซึ่งประโยชน์เท่านั้นนี่คือความหมายนะครับนำมาซึ่งประโยชน์เป็นที่หลั่งออกซึ่งประโยชน์ก็คือเป็นเหตุให้ประโยชน์ทั้งหลายนี่ครับเจริญขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนั่นเองทีนี้ก็กลับมาดูในพระสูตรทุกท่านได้ฟังคำบรรยายท่านอาจารย์แน่นอนนะครับในรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาก่อนที่จะกล่าวถึงพระสูตรนี้ทุกท่านนะครับได้อ่านพระสูตรนี้แล้วเห็นอะไรครับแสดงความเห็นได้หลายได้หลากหลายเห็นถึงอะไรคำกล่าวของเทวดากับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอยากให้แสดงความเห็นก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับและใครจะ กื้อกูลพวกเราได้เพราะในอรรถกถาคำอธิบายก็ไม่มากก็ต้องอาศัยผู้ที่มีปัญญาที่เมื่อศึกษาอย่างรอบด้านแล้วก็ประมวลเพื่อที่จะเกื้อกูลผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับก็ขอเชิญนะครับคำของเทวดาชนเหล่าใดนั่งใกล้พระสุคตประกอบความเพียรในศาสนาของพระโคดมไม่ประมาทแล้วตามศึกษาอยู่ชนเหล่านั้นมีความสุขหนอนี่คือคำของเทวดาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบด้วยพระคาถานะครับชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่งพินิจตามศึกษาในข้อสั่งสอนอันเรากล่าวไว้แล้วชนเหล่านั้นไม่ประมาทอยู่ในการก็ไม่พึงตกอยู่ในอำนาจของมัจจุมัจจุคือความตายนะครับเมื่อทุกท่านได้แสดงความเห็นแล้วนะครับก็จะขอกล่าวถึงความหมายของพระสุคตกล่าวถึงความหมายของพระโคดมนะครับแล้วก็เพ่งพินิจด้วยนะครับก็เชิญก่อนนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับว่าระหว่างคำกล่าวของเทวดากับพระพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับจะได้เห็นถึงความต่างกันจริงๆนะครับแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันด้วยนะครับแล้วจะได้รู้ว่าเป็นชีวิตประจำวันอย่างไรครับเชิญครับ
1: เราฟังอาจารย์คำปั่นแล้วยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยเป็นชีวิตประจำวันด้วยเหรอคะโอเคค่ะคือว่าตอนที่อ่านพระสูตรเนี้ยค่ะครั้งแรกเนี่ยมันจะมีรู้คือรู้ด้วยความเข้าใจที่มั่นคงว่าเทวดาไม่สามารถคำของเทวดาเนี่ยไม่สามารถที่จะเกื้อกูลเราเท่ากับคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองคือคำของเทวดาที่แสดงในสูตรเนี้ยคิดว่าเป็นความจริงแต่ไม่ถึงที่สุดข้อที่สามคือมีความรู้สึกว่าคำของเทวดาปัญญาเราก็ยังไม่ถึงค่ะข้อนี้สำคัญมากเลยค่ะขนาดเทวดาเองที่กล่าวเนี่ยเราเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นคำกล่าวที่ไพเราะแล้วแต่เรารู้ว่าความลึกซึ้งเนี่ยไม่เทียบเท่าไม่อาจเทียบเคียงตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วพออ่านครั้งดูว่าความสุขหนอของเทวดาเนี่ยคิดว่าเป็นความสุขที่ยังมีความติดข้องค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่คำกล่าวที่จึงเป็นคำกล่าวที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องกล่าวแก้ในความเข้าใจนะคะแต่พอตอนอ่านคำกล่าวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ประโยคแรกเลยค่ะเป็นผู้เพ่งพินิจตามศึกษาในข้อสั่งสอนเนี่ยคิดว่าเทวดาก็กล่าวแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวต่างคือคำว่าเพ่งพินิจแล้วก็ยังกล่าวว่าไม่ประมาทอยู่ในการคือการเนี่ยครั้งแรกเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจมันมีสองความหมายคือเวลากับกาละที่แปลว่าตายคือเข้าใจจากการอ่านนะคะแล้วพอพิจารณาน่าจะเป็นเรื่องของเวลาค่ะอาจารย์มากกว่าจะถึงกาละคือเพราะว่ามันมีประโยคหลังที่เทียบเคียงแต่ก็คิดว่าอันนี้เนี่ยคือไม่ประมาทในการนี้คือทำให้ย้อนกลับมาเลยว่าเราประมาทแน่นอนก็เลยพิจารณาว่าก็ยังดูซีรีส์ก็ยังฟังเพลงอยู่แล้วก็ยังทำสิ่งต่างๆโดยที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรนะคะรู้สึกว่าเนี่ยที่สิ่งที่ตัวเองได้จากพระสูตรนี้แต่พออาจารย์บอกว่าถึงซึ่งพระอรหันต์เลยนะแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันก็ต้องกราบขอความอนุเคราะห์จริงๆเลยค่ะปัญญาไม่พอค่ะ
2: มีท่านอื่นอีกไหมครับแต่ที่พี่น้องได้กล่าวมานี่ก็ เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นการได้ศึกษาแล้วก็มีการไตร่ตรองพิจารณาในเหตุในผลนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับเชิญครับ
3: ค่ะกราบอาจารย์คำปันค่ะก็ตามที่ได้อ่านนะคะอย่างตอนที่เทวดากล่าวชนเหล่าใดนั่งใกล้พระสุคตประกอบด้วยความเพียรในศาสนาของพระโคดมไม่ประมาทแล้วตามศึกษาอยู่ชนเหล่านั้นมีความสุขหนอค่ะอันนี้ก็ได้กล่าวถึงว่าถ้าเป็นในชีวิตประจำวันอย่างพวกเราเนี่ยการที่พวกเราเนี่ยได้มานั่งใกล้ก็คือได้มาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะก็เมื่อมีความเพียรในการที่จะรู้ความจริงที่พระองค์ตรัสสอนเนี่ยค่ะขณะที่เพียรที่จะรู้ความจริงก็มีความไม่ประมาทเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ชนเหล่านั้นก็จะมีความสุขเมื่อเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรเนี่ยการที่จะเกิดความสุขจากความเข้าใจถูกเนี่ยค่ะก็จะมีได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าใจถูกว่าธรรมะเนี่ยถ้าอย่างพวกเราเนี่ยก็คือธรรมะแต่ณทุกวันนี้เราก็เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นพวกเราอยู่ก็ยังติดข้องอยู่ก็มีความทุกข์แต่ถ้าเมื่อถึงได้เข้าใจจริงๆจนขนาดที่ว่าเพียรมากจนถึงขั้นระลึกที่จะรู้ความจริงอะความสุขย่อมเกิดขึ้นแน่นอนค่ะส่วนที่ในข้อความที่สองเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่งพินิจตามศึกษาในข้อสั่งสอนอันเรากล่าวไว้แล้วชนเหล่านั้นไม่ประมาทอยู่ในการก็ไม่พึงตกอยู่ในอำนาจแห่งมัจจุค่ะพอฟังตอนนี้นะคะด้วยความเข้าใจของตัวเองการที่พวกเราเนี่ยได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยการในที่นี้การเวลาหรือว่ากาละอันสมควรหรือกาละอันเหมาะสมเนี่ยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเข้าใจถึงความเป็นจริงนี้แล้วสามารถที่จะพ้นทุกข์แล้วก็ไม่เกิดอีกเลยหมายความว่าพ้นจากมัจจุค่ะอาจารย์ค่ะพ้นจากการที่จะตายเพราะไม่เกิดอีกแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณ
2: ก็ค่อยๆพิจารณาใช่ไหมครับทางไลน์ล่ะครับสมาชิกที่ร่วมฟังร่วมศึกษาอยู่ก็มีความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเกื้อกูลกัน
4: ก็กราบอาจารย์คำปันครับขอร่วมสนทนากับพันธมิตรต่อไปครับอาจารย์ครับที่ได้ยินขอความมีคุณค่ายกล่าวเมื่อกี้นะอาจารย์ครับเกี่ยวกับคำของเทวดาในมุ่งหมายถึงการอยู่ไกลผู้ที่มีคุณอาจจะมีความสุขแต่ความสุขละมุ่งหมายธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกแต่ก็เกิดน้ำกุศลจิตแน่นอนจะคอยอันนั้นบางทีความสุขนั้นอาจารย์ครับที่เกิดกับโลภะก็ได้เพราะความสุขนั้นมันเกิดในหลายประเภทจิตส่วนคำของพระศาสดาการพินิจดีแล้วนะจะไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนี่ต้องประกอบด้วยปัญญาแน่ๆครับอาจารย์ครับเพราะว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยความประมาทถือว่าประมาทส่วนปัญญานี่ไม่ประมาทอาจารย์ครับมุ่งถึงธรรมะอย่างหนึ่งคือปัญญาเลยอาจารย์ครับเพื่อหลุดพ้นจากปัฏฐะส่วนว่าความสุขของเทวดาเนี่ยได้มีหลายความหมายเพราะความสุขนี่เกิดปฏิหลายประเภทนั่นเองอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย
2: ์ครับมีอีกไหมครับก็ยินดีในกุศลของคุณบุญสองครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับขออีกสักท่านหนึ่งได้ไหมครับ
5: อาจารย์ครับผมมีความคิดเห็นแบบที่ไม่เข้าใจครับ เพราะว่าเข้าใจว่าคำว่าเพ่งพินิจเนี่ยแน่นอนก็มาจากความไม่รู้เดิมที่เป็นความไม่ความเห็นผิดเดิมแล้วก็พอเห็นคำว่าเพ่งทีไรก็รู้สึกว่ามันเป็นเราที่เพ่งพินิจนะฮะแต่ว่าแน่นอนพอเราเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยพอเข้าใจเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยก็รู้ว่ามันคือการใส่ใจพิจารณานะฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่ามีความละเอียดลึกซึ้งสำหรับคำนี้มากเพราะว่าสิ่งที่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงก็เรียกว่าแก้คำของเทวดาเนี่ยก็คือคำนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยก็เป็นความสำคัญแน่นอน ปสุดท้ายก็ความสำคัญเรื่องที่เทวดาให้ความสำคัญกับความสุขกับสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวเรื่องพ้นอำนาจของมัจจุเนี่ยอันนี้ก็คือมันคือสุดทางแน่ๆก็คือคงไม่ใช่แค่ความตายในชาตินี้ต้องพ้นความตายในทุกชาติเพราะเหมือนที่คมคายว่าก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นถึงจะไม่ตายนะครับเป็นความเห็นแบบที่ต้องการความละเอียดเพิ่มเติมจากอาจารย์ด้วยครับเรื่องเพ่งพินิจนะอาจารย์ครับ
2: ดีมากเลยนะครับก็ได้ฟังแล้วก็ปราบปลื้มนะครับในการพิจารณาไตรตรองของทุกท่านนะครับทีนี้ครับก่อนที่จะได้กล่าวถึงในความเป็นจริงนะครับในพระสูตรนี้นะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถานะครับเกื้อกูลอย่างยิ่งนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทุกท่านได้ทราบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าพระสูตรนี้ครับถึงความเป็นพระอรหันต์เลยเพราะว่าไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความตายอีกก็คือไม่มีการเกิดอีกนั่นเองนะครับทีนี้ก็ค่อยๆได้ไตร่ตรองนะครับว่าเข้าไปนั่งใกล้พระสุคตประกอบความเพียรในศาสนาของพระโคดมไม่ประมาทแล้วตามศึกษาอยู่นี่คือคำที่เทวดากล่าวจริงๆก็เป็นคำที่ถูกใช่ไหมครับถูกนะไม่ใช่คำที่ผิดเพราะว่าเข้าไปใกล้พระสุคตประกอบความเพียรในศาสนาของพระโคดมไม่ประมาทแล้วตามศึกษาอยู่ชนเหล่านั้นมีความสุขหนอคือคำที่เทวดากล่าวนะครับไม่ถึงที่สุดอย่างที่พี่สุคันธรสได้กล่าวยังไม่ถึงที่สุดถ้ากล่าวถึงชีวิตประจำวันของผู้ที่มาศึกษาธรรมะถ้าหากว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ถูกต้องถึงความเป็นผู้ที่ละกิเลสจริงๆนะครับจะหวังเพียงแค่อะไรครับหวังเพียงแค่มีความสงบจากความวุ่นวายต่างๆใช่ไหมครับสังคมวุ่นวายเดือดร้อนไม่ชอบก็เข้ามาหาพระธรรมเพื่อหวังที่จะให้สงบจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเพียงแค่นี้แต่ว่าไม่ได้มุ่งหวังเพื่อความเข้าใจความจริงเพื่อที่จะดับต้นตอของความไม่สงบจริงๆได้เห็นไหมครับนี่ก็เป็นความที่ได้พิจารณาไตร่ตรองจากคำที่เทวดาได้กล่าวนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าคำบรรยายท่านอาจารย์นะครับท่านได้ประมวลให้เห็นถึงความต่างกันอย่างยิ่งนะครับของผู้ที่ยังไม่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับรวมถึงคำว่าเพ่งพินิจด้วยนะครับซึ่งคำว่าเพ่งพินิจนี่นะครับไม่ใช่การเพ่งจ้องแต่เป็นความเจริญขึ้นของปัญญาที่มาจากการได้ฟังพระธรรมได้ฟังเรื่องของสิ่งที่มีจริงที่ศึกษากันอยู่นี่แหละครับเป็นการศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่มีจริงซึ่งก็เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งธรรมะทนต่อการพิสูจน์ไหมครับมีทุกขณะเลยพร้อมรอนะครับจะกล่าวว่ารอก็ได้รอโอกาสรอเวลาสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าที่จะได้เข้าใจในลักษณะของธรรมะนั้นจริงๆ

ของธรรมะที่กำลังมีกำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็ย้อนกลับไปใช่ไหมครับว่าต้องมีรากฐานที่มั่นคงจากการได้ฟังได้ศึกษาในคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับทีนี้ครับคำที่ควรจะได้กล่าวถึงนะครับก็คือคำว่าพระสุคตกับพระโคดมนะครับพระสุคตนะครับก็เป็นอีกพระนามหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจากพระคุณของพระองค์นั่นเองพวกเราเวลาศึกษานี่ครับจะคุ้นในคำแปลว่าอย่างไรครับพระสุคตผู้เสด็จไปดีแล้วใช่ไหมครับผู้เสด็จไปดีแล้วนี่คือคำที่มีการแปลแล้วก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าแปลอย่างนี้ก็ถูกต้องแต่ในความละเอียดนะครับมีคำอธิบายในแต่ละคำที่แปลออกมานะครับชัดเจนมากนะครับไพเราะอย่างยิ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเข้าใจในพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระสุคตนะครับส่วนพระโคดมนะครับเรียกโดยพระโคดหรือว่าสกุลของพระองค์นะครับเพราะว่าพระองค์เกิดในโคตมะโคดนะครับซึ่งเป็นวงของเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพระอาทิตย์ให้แสงสว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างที่ยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆในโลกนะครับนี่ก็คือพระสมณะโคดมนะครับสมณะก็เป็นผู้ที่สงบจากอกุศลธรรมทั้งหลายยังอกุศลธรรมทั้งหลายให้สงบไปนะครับนี่ก็เป็นความหมายของสมณะซึ่งเป็นผู้สงบทีนี้ก็ขอกล่าวในความหมายของพระสุคตนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผู้เสด็จไปดีแล้วแต่ไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะครับในความหมายของพระสุคตอันนี้เป็นข้อความในปรมัตถทีปนีอรรถกถาคุฏกนิกายอุทานพาหิยสูตรนะครับก็มีคำที่อธิบายขยายความในคำว่าสุคโตหรือพระสุคตไว้นะครับบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุคโตความว่าชื่อว่าสุคตเพราะเสด็จไปงามคือเสด็จไปสู่ที่อันงามเสด็จไปโดยชอบมีพระวาจาชอบเห็นไหมครับความหมายเสด็จไปงามคือเสด็จไปสู่ที่อันงามเสด็จไปโดยชอบมีพระวาจาชอบจริงอยู่การไปท่านเรียกว่าคัตตะคุณไหมครับคัตตะก็การไปนั้นของพระผู้มีพระภาคเจ้างามคือบริสุทธิ์ไม่มีโทษถามว่าก็การไปคืออะไรตอบว่าคืออริยมรรคไพเราะไหมครับหนทางที่ประเสริฐจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จไปสู่ทิศอันเกษมไม่ติดขัดด้วยการไปนั้นก็คือไปสู่อะไรครับไปสู่การดับกิเลสไปสู่พระนิพพานแม้คนอื่นพระองค์ก็ให้ดำเนินไปด้วยเห็นไหมครับพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะตรงตามความเป็นจริงด้วยหนทางนี้ก็คืออริยมรรคแล้วพระองค์ก็ทรงเกื้อกูลสัตว์โลกให้ดำเนินในหนทางนี้ด้วยนะครับจึงมีข้อความว่าแม้คนอื่นพระองค์ก็ให้ดำเนินไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระสุคตเพราะเสด็จไปงามเห็นไหมครับเสด็จไปงามงามด้วยอริยมรรคก็พระองค์เสด็จไปสู่ที่อันดีคืออมตะนิพพานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพระสุคตเพราะเสด็จไปสู่ที่อันดีก็คื

0: จากแจ้งพระนิพพานพระองค์ชื่อว่าพระสุคตเพราะเสด็จไปชอบเนี่ยครับเสด็จไปดีแล้วนี่นะครับคืออย่างไรเพราะเหตุว่าไม่หวนกลับมาสู่กิเลสที่พระองค์ประหารด้วยมรรคนั้นๆแล้วชัดไหมครับไม่มีทางที่จะกลับไปหากิเลสที่ดับได้แล้วอีกนี่คือการเสด็จไปโดยชอบสมจริงดังพระดำรัสที่ตรัสว่าชื่อว่าสุคตเพราะไม่มาอีกไม่กลับมาไม่หวนกลับมาสู่กิเลสที่พระองค์ประหารได้ด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นการกล่าวในแต่ละมรรคแต่ละมรรคเลยนะครับจนถึงอรหัตตมรรคอีกสักหนึ่งความหมายนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าสัมมาคตตาความว่าเพราะเสด็จไปคือดำเนินไปด้วยดีด้วยสัมมาปฏิบัติก็คือด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้องเพียงแค่นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วนะครับในความหมายของพระสุคตนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเป็นผู้ที่ตรัสวาจาชอบเห็นไหมครับตรัสโดยชอบก็คือแสดงพระธรรมทุกคำนะครับเป็นคำที่เป็นคำจริงเป็นคำที่เป็นประโยชน์เพราะว่าตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยเห็นไหมครับตรัสถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเพื่อประโยชน์ก็คือเพื่อให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับก็ค่อยๆได้พิจารณาในความเป็นจริงว่าความหมายของพระสุคตคืออย่างไรเสด็จไปโดยชอบเสด็จไปดีแล้วนะครับไม่มีทางที่จะกลับมาหากิเลสที่ดับได้แล้วอีกเป็นผู้ที่ตรัสพระวาจาชอบนี่คือพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงมีพระนามว่าพระสุคตก็คือผู้ที่เสด็จไปดีแล้วครับทีนี้ครับในความหมายว่าไม่ประมาทก็น่าพิจารณานะครับว่าไม่ประมาทเทวดาก็กล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสซึ่งก็ต้องมีความต่างกันตามระดับปัญญาของผู้ที่กล่าวใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าไม่ประมาทเนี่ยก็คือในขณะที่เป็นไปในกุศลเป็นไปในคุณความดีทั้งหลายแต่ถ้าไม่ถึงที่สุดก็ยังไม่ถึงที่สุดของความไม่ประมาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำของเทวดาก็อยู่ในส่วนหนึ่งยังไม่ถึงที่สุดแต่พระพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าไม่ประมาทนะครับสูงสุดเลยก็คือเพื่อถึงความเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสครับซึ่งก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับเพียงแค่นี้เป็นอย่างไรครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมาจากพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณของพระองค์เทวดานะครับมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วงกลางดึกช่วงที่ผู้คนหลับหมดแล้วนะครับเพียงแค่นี้ก็น่าคิดพิจารณาถึงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราหลับหมดแล้วแต่ในช่วงเวลานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่บรรทมเลยนะครับทรงเกื้อกูลเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระองค์ในช่วงกลางดึกนี้คือผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสัตว์โลกโดยที่ไม่มีใครที่จะเทียบเท่ากับพระองค์ได้เลยนี่ครับเพราะฉะนั้นครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจึงเป็นเทวดาของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้สอนทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเทวดานี่ก็รวมถึงพรหมบุคคลด้วยนะครับรวมกันเลยด้วยศัพท์นี้นะครับ พราะฉะนั้นก็มีคำถามนะครับซึ่งคำถามนี้ก็ยากที่จะตอบก็ต้องอาศัยหลักฐานอ้างอิงอีกนะครับความคิดของบุคคลนี้ก็หลากหลายแต่จะตรงจะถูกต้องหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแม้แต่คำถามว่าเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นผู้อันบุคคลไม่ว่าจะเป็นทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งหลายมาเข้าเฝ้าถ้าคิดพิจารณาไตร่ตรองจากการศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านที่ศึกษาพระธรรมก็ตอบได้คล้อยตามความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการได้อาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงขณะนี้ทุกท่านกำลังเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคำนี้ไม่ผิดเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะได้ฟังพระธรรมได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเวนดุเทพบุตรลงมาเข้าเฝ้ากล่าวคาถาเฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความคิดความเห็นของตนแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาข้อความที่ไพเราะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเกื้อกูลต่อเวนดุเทพบุตรเวนดุเทพบุตรได้ฟังข้อความนี้และข้อความนี้พวกเราก็ได้ฟังข้อความเดียวกันเลยนะครับคำของพระองค์ดำรงมาจนถึงขณะนี้เห็นไหมครับได้ฟังข้อความเดียวกันเหมือนกับเวนดุเทพบุตรได้ฟังก็ปานประหนึ่งว่ากำลังเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกำลังฟังกำลังพิจารณากำลังศึกษาในคำของพระองค์ในคำที่พระองค์ตรัสนี่คือความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการได้อาศัยคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับที่กล่าวถึงอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้พิจารณาได้ไตร่ตรองจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าพรหมบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์คืออะไรเท่านั้นจุดประสงค์สูงสุดเลยของการได้เข้ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นพรหมบุคคลจุดประสงค์ก็คือเพื่ออะไรเท่านั้นจึงจะเป็นจุดประสงค์ที่ถูกต้องจริงๆครับ
1: เพื่อฟังพระธรรมค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เพื่อฟังพระธรรมเท่านั้นหรือเปล่า
1: เพื่อฟังถ้าฟังแล้วก็ต้องมีความเข้าใจด้วยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับเพื่อฟังเพื่อความเข้าใจเพื่อบรรลุมรรคผล
1: ค่ะ
0: นะครับสูงสุดเลยนะครับไม่ใช่เพียงฟังเข้าใจนิดๆหน่อยๆแต่สูงสุดเลยก็คือเพื่อถึงความเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสนี่คือสูงสุดของการได้เข้ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ลองฟังข้อความในอัตถกถาโอคัตตรณสูตรนะครับซึ่งเป็นพระสูตรแรกนะครับในสังยุตตนิกายสคาถวรรคนะครับที่ได้กล่าวเป็นคำอธิบายนะครับให้ทุกท่านได้พิจารณาเพื่อเห็นถึงพระคุณอย่างยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาเป็นครูผู้สอนที่สูงที่สุดที่ประเสริฐที่สุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับมีข้อความที่แสดงไว้นะครับในเล่มเดียวกันเลยนะครับในเล่มที่กล่าวถึงเวนดุสูตรนี่แหละครับทุกท่านที่ได้ฟังการสนทนาก็อาจจะคุ้นกับข้อความนี้นะครับคำจริงนี่ครับฟังกี่ครั้งนี่ครับก็เป็นคำที่ไพเราะอยู่ตลอดเพราะ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเลยนะครับมีข้อความที่ได้กล่าวไว้นะครับว่าถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้านี่คือคำถามนะครับถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าก็คือพึงเข้าไปหานะครับตอบว่าเพราะท่านเหล่านั้นมีความประสงค์เพื่อจะบรรลุคุณวิเศษประการต่างๆไพเราะมากเลยนะครับเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ผลิตผลตลอดฤดูกาลอันฝูงนกทั้งหลายพากันไปยังต้นไม้นั้นด้วยประสงค์จะจิกกินซึ่งผลมีรสอร่อยฉะนั้นเป็นคำที่ไพเราะมากเลยนะครับคำอุปมาเปรียบเทียบยิ่งเห็นชัดใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าตอบว่าเพราะท่านเหล่านั้นมีความประสงค์เพื่อจะบรรลุคุณวิเศษประการต่างๆเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ผลิตผลตลอดฤดูกาลอันฝูงนกทั้งหลายพากันไปยังต้นไม้นั้นด้วยประสงค์จะจิกกินซึ่งผลมีรสอร่อยฉะนั้นครับไม่ได้หวังอย่างอื่นเลยนะครับแต่เพื่อประโยชน์ที่จะได้ฟังได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปัญญาของตนเจริญขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้ได้บรรลุคุณวิเศษประการต่างๆก็คือรู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตามลำดับจนถึงความเป็นพระอรหันต์นี่คือความเป็นจริงนะครับก็ยิ่งฟังก็ยิ่งซาบซึ้งใช่ไหมครับในพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอาคนทั้งโลกจะเอาคนที่ทำประโยชน์ทั้งโลกเนี่ยมารวมกันยังไม่เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยครับก็ลองคิดดูนะครับว่าพระองค์เนี่ยครับเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเพียงใดเป็นบุคคลผู้เลิศเพียงใดจึงเป็นขณะที่ประเสริฐจริงๆนะครับที่มีโอกาสได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปานประหนึ่งว่ากำลังเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่บ้านธรรมะภาคใต้แห่งนี้นะครับบ้านธรรมะของพวกเราเนี่ยครับก็มีพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นพระกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังมีอยู่ที่ยังไม่อันตรธานไปก็เป็นเครื่องเตือนให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการศึกษาคำของพระองค์ศึกษาคำของพระองค์ด้วยความเคารพเสมือนหนึ่งนะครับว่ากำลังอยู่ต่อหน้าของพระองค์เห็นไหมครับจะมีความเคารพจะมีความยำเกรงจะมีความนอบน้อมต่อพระองค์เพียงใดในการศึกษาคำของพระองค์ทุกคำของพระองค์ก็เป็นพระกายของพระองค์นะครับเป็นที่รวมของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนะครับก็มาจากพระกายของพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าพระองค์จะตรัสพระสูตรใดข้อความใดก็มาจากพระองค์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดที่เกื้อกูลมากเลยนะครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลจริงๆครับทีนี้ครับทุกท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับทีนี้ก็ขออัญเชิญคำบรรยายท่านอาจารย์นะครับขอนำคำบรรยายท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายไว้เห็นไหมครับว่าพระสูตรต่างๆสั้นบ้างยาวบ้างท่านอาจารย์ได้นำมาบรรยายในรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาได้ฟังก็ต้องได้ผ่านแน่นอนนะครับพระสูตรนี้ได้ผ่านแน่นอนนะครับเวนดุสูตรนะครับท่านอาจารย์ได้นำมา างอิงนำมาให้ทุกท่านได้ฟังข้อความโดยตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนะครับเมื่อท่านอาจารย์ได้อ่านพระสูตรนี้จบท่านอาจารย์ก็กล่าวเวลาที่พวกเราฟังการสนทนาของท่านอาจารย์คำหนึ่งครับที่จะได้ยินตลอดเลยคือคำว่าอะไรครับใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเพื่ออะไรครับให้คิดให้ไตร่ตรองพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรนะครับพอท่านอาจารย์ได้อ่านเวนดุสูตรจบนะครับซึ่งเป็นข้อความเดียวกันเลยนะครับที่พวกเราได้อ่านแล้วก็ได้พิจารณาร่วมกันไปนะครับอันนี้เป็นคำบรรยายของท่านอาจารย์นะครับในรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาครั้งต้นๆ นะครับครั้งที่288ครับครั้งที่288ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังทบทวนเพราะไม่ใช่มีเฉพาะเวนดุสูตรนี้ยังมีพระสูตรอื่นๆด้วยในนี่แหละครับในหมวดนี้เลยในสคาถวรรคนี่แหละไพเราะทั้งนั้นเลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นการแนะนำสิ่งที่มีค่านะครับให้กับทุกท่านนะครับคำบรรยายท่านอาจารย์นะครับแต่ละตอนนะครับประมาณ 23-24 นาทีนะครับไพเราะมากนะครับจับใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วงใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นตอนกลางๆตอนท้ายๆเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับจึงมีข้อที่น่าพิจารณาว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้ฟังข้อความใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับจากการสนทนาใหม่ๆหน้าที่ต่างๆแต่ฟังเถอะครับแนวทางเจริญวิปัสสนาเนี่ยครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งหมดเลยนะครับก็ประกอบกันไปเพื่อที่จะให้ความเข้าใจนี่ครับเจริญขึ้นเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์กล่าวว่าอย่างไรครับข้อความต่างกันไหมเทวดามุ่งเพียงแค่ความสุขเห็นไหมครับมุ่งแค่ความสุขโดยมากท่านที่สนใจธรรมะอย่างบางท่านเพื่อหวังสุขชีวิตที่ขาดธรรมะไม่สงบเดือดร้อนนานาประการเพราะฉะนั้นท่านก็หวังพึ่งพิงธรรมะเพียงให้สงบใจคือหวังเพียงความสุขจากรสพระธรรมที่จะได้ไม่เดือดร้อนกับโลกที่วุ่นวายแต่ว่านั่นไม่ควรจะเป็นจุดประสงค์ของพุทธบริษัทเพียงเพื่อความสุขแต่ว่าผู้ใดก็ตามชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่งพินิจศึกษาตามข้อสั่งสอนอันเราคือพระผู้มีพระภาคกล่าวไว้แล้วชนเหล่านั้นไม่ประมาทอยู่ในการไม่พึงไปสู่อำนาจแห่งมัจจุทีนี้ก็ยังมีอีกนะครับคือไม่ใช่เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อสมาธิหรือไม่ใช่เพื่อความสุขแต่ว่าเพื่อการที่จะไม่เกิดอีกเห็นไหมครับชัดเจนมากพ้นไปจากการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมซึ่งเกิดดับสืบต่อกันและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นพยัญชนะใดฟังดูก็ไม่ผิดแต่ว่ายังขาดความสมบูรณ์พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสแสดงธรรมะนั้นเพื่อบุคคลนั้นจะได้ไม่หวังพึ่งธรรมะเพียงเพื่อความสุขแต่ว่าเพื่อความไม่เกิดเพื่อที่จะได้พ้นจากการเกิดดับของนามธรรมและรูปธรรมครับก็กราบท้าบูชาคุณท่านอาจารย์จริงๆเลยนะครับคำไม่ผิดใช่ไหมครับคำไม่ผิดเลยแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะครับคำของเทวดายังไม่ถึงที่สุดแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่สุดเลยนะครับเกื้อกูลถึงที่สุดเ จนถึงความเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแสนไกลจากกิเลสโดยประการทั้งปวงดับกิเลสหมดสิ้นไม่มีการที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงว่าไม่ตกไปสู่อำนาจของมัจจุก็คือไม่มีการเกิดอีกนั่นเองครับก็เป็นข้อความที่เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับพระสูตรท่านสั้นเพียงแค่ถ้าดูในบรรทัดนะครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสด้วยภาษามคธีภาษาของชาวมคธนะครับพระองค์ตรัสโดยฉับพลันเลยนะครับโดยฉับพลันด้วยภาษาที่ชาวมคธกล่าวกันนะครับมีไม่กี่คำนะครับมีไม่กี่คำในลักษณะของพระคาถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะครับจะมีวรรคละ8นะครับวรรคละ8คำมีทั้งหมด4วรรคเป็น1พระคาถาพอดีนะครับคำที่พระองค์ตรัสขออ้างอิงด้วยภาษามคธีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เห็นชัดว่าคำที่เป็นมคธีภาษานะครับมีความไพเราะสละสลวยในเรื่องของลงวรรคตอนนะครับในคำที่เป็นลักษณะของในรูปของคาถาอย่างมงคลสูตรนะครับก็ตรัสด้วยพระคาถาที่เริ่มต้นว่าอเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังนี่คือ1พระคาถาเห็นไหมครับเป็นคำที่ไพเราะสละสลวยมากนะครับแต่นี่ไม่ใช่เพียงคำนะครับแต่มีความหมายมีความละเอียดมีความไพเราะมีความเกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับพระองค์ตรัสนะครับในคำมคธีภาษานี่ครับเยเมวุตเตหัตถิปะเทอนุสิกขันติชายิโนกาเลเตอัปปมัชชันตานะมัตสะวะนะมัจจุวะสคาสิยุงนะครับนี่คือคำบาลีนะมัจจุวะสคาสิยุงก็คือไม่พึงไปสู่อำนาจของมัจจุนี่คือข้อความสุดท้ายนะครับจึงเป็นคำที่ไพเราะมากเลยนะครับชนเหล่าใดเป็นผู้เพ่งพินิจตามศึกษาในข้อสั่งสอนอันเรากล่าวไว้แล้วชนเหล่านั้นไม่ประมาทอยู่ในการกาละก็ไม่พึงตกอยู่ในอำนาจของมัจจุทีนี้ก็มาศึกษาในคำว่าอะไรครับไม่ประมาทอยู่ในการพี่น้องก็ได้กล่าวเป็นสองส่วนแต่ถูกต้องเลยนะครับขณะนี้อยู่ในกาละที่ได้ฟังพระธรรมอยู่ในกาละที่ได้ฟังพระธรรมแม้แต่ขณะนี้ครับเกิดอนุสติเตือนใจอะไรครับข้างบ้านนามาภาคใต้อึ่งอ่างกำลังร้องอึ่งอ่างกำลังร้องอึ่งอ่างเกิดในอบายภูมิไม่ใช่กาละไม่ใช่โอกาสที่จะมีการอบรมเจริญปัญญาเสียงนี้อาจจะถึงโสตประสาทะของอึ่งอ่างแต่ไม่มีทางที่จะใส่ใจไม่มีทางที่จะเกิดความเข้าใจอะไรได้เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกาละไม่ได้อยู่ในขณะที่สมควรที่จะเป็นโอกาสในการได้สดับตรับฟังพระธรรมขณะนี้พวกเราทุกคนนะครับก็กล่าวถึงพวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ในที่ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมก็อยู่ในเวลาอยู่ในกาละที่เหมาะที่ควรที่จะได้อบรมเจริญปัญญามีโอกาสแล้วขณะนั้นถึงแล้วก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปนี่คือก็เป็นการไม่ประมาทในกาลละเพราะว่าถึงพร้อมแล้วที่จะได้ฟังก็ฟังนะครับก็ฟังก็ศึกษาอีกนัยยะหนึ่งนะครับก็คือ ไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับนี่แหละครับไม่ประมาทในเวลาก็คือว่าคือไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่นี่ครับก็โอกาสใดที่จะได้ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้ล่วงเลยไปนี่คือไม่ประมาทในการไม่ประมาทในกาละหรือว่าไม่ประมาทในเวลาซึ่งก็มีข้อความอ้างอิงนี่ครับให้เห็นถึงความจริงนี่ครับอย่างน้อยนะครับ2ที่นะครับที่จะขอโอกาสอัญเชิญให้ทุกท่านได้เห็นได้พิจารณาในความเป็นจริงนะครับว่าเป็นเครื่องเตือนจริงๆที่จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการขอยกตัวอย่างผู้ที่ประมาทนะครับจะได้เห็นชัดว่าโอกาสมาแล้วมาถึงแล้วแต่ปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปนะครับก็เป็นผู้ที่ประมาทในกาลนั้นจริงๆนะครับอันนี้เป็นข้อความในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกายวิมานวัตถุนะครับในปัพพสรวิมานทุกท่านก็ถ้าได้ฟังก็คุ้นแน่ๆแหละครับเรื่องนี้นะครับคำจริงนะครับกล่าวเมื่อใดก็เป็นประโยชน์นะครับเตือนแล้วเตือนอีกนะครับเพื่อไม่ประมาทในกาละไม่ประมาทในเวลาจริงๆนะครับมีข้อความดังนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์เนี่ยนะครับสมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ได้เลื่อมใสในพระมหาโมกขัลลานเถระเป็นอย่างยิ่งธิดาของเขาคนหนึ่งมีศรัทธาปสาทะก็คือคล้อยตามความประพฤติเป็นไปของผู้ที่เป็นบิดานางก็มีความเคารพนับถือในพระเถระมากอยู่มาวันหนึ่งท่านพระมหาโมกขัลลานะเที่ยวบินทบาทในกรุงราชคฤห์เข้าไปยังตระกูลนั้นนางเห็นพระเถระแล้วเกิดโสมนัสปูลาดอาสนะเมื่อพระเถระนั่งบนอาสนะนั้นแล้วนางบูชาด้วยมาลัยดอกมะลิแล้วนำน้ำอ้อยงบหวานอร่อยเกลี่ยลงในบาทของพระเถระพระเถระประสงค์จะอนุโมทนาจึงได้นั่งก็คือพอได้รับแล้วก็จะกล่าวธรรมะให้ฟังนางแจ้งให้ทราบเรื่องที่คารวาสไม่มีโอกาสที่จะฟังเพราะมีกิจมากนางจึงกล่าวว่าอะไรครับนางจึงกล่าวว่าดิฉันจักฟังธรรมะในวันอื่นเห็นไหมครับปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปดิฉันจักฟังธรรมะในวันอื่นแล้วนางก็ไหว้พระเถระแล้วก็ส่งพระเถระกลับไปต่อไปอะไรเกิดขึ้นครับและในวันนั้นเองนางตายไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เห็นไหมครับแต่นางก็เดือดร้อนมากเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมที่ท่านพระมหาโมกขัลลานเถระแสดงทีนี้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระมหาโมกขัลลานเถระนี่ครับจาริกไปในสวรรค์ก็ได้เห็นนางเทพธิดาองค์นี้นะครับพระเถระก็เลยได้สนทนาด้วยนะครับได้สนทนาปราศัยด้วยก็ขอให้ได้ฟังข้อความโดยตรงนะครับว่าดูก่อนเทพธิดาผู้งามมีรัศมีงามผุดผ่องยิ่งนักผ้านุ่งสีแดงงามมีฤทธิ์มากมีร่างกายงามรูปไร้ด้วยจุลจันทร์ท่านเป็นใครมาไหว้อัตมาอยู่อันหนึ่งท่านนั่งบนบัลลังก์ใดย่อมไพโรจน์ดังเท้าสักกะเทวราชในนันทวโนทยาน บัลลังก์ของท่านมีค่ามากงามวิจิตรด้วยรัตนะต่างๆดูก่อนเทพธิดาผู้เจริญเมื่อชาติก่อนท่านได้สร้างสมสุจริตอะไรจึงได้เสวยวิบากแห่งกรรมอะไรในเทวโลกอาตมาถามแล้วขอท่านโปรดบอกนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรก็คือถามว่าได้สร้างสมบุญอะไรไว้นะครับจึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมอะไรนะครับทีนี้นางก็ได้กราบเรียนต่อนางเทพธิดาก็ได้กราบเรียนต่อท่านพระมหาโมคคัลลานะเถระนะครับดังนี้นะครับข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันได้ถวายพวงมาลัยและน้ำอ้อยแด่พระคุณเจ้าที่เที่ยวบิณฑบาตอยู่ดิฉันจึงได้เสวยผลแห่งกรรมนั้นในเทวโลกข้าแต่ท่านผู้เจริญแต่ดิฉันยังมีความเดือดร้อนผิดพลาดเป็นทุกข์เพราะดิฉันไม่ได้ฟังธรรมะอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาแสดงดีแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเหตุนั้นดิฉันจึงมากราบเรียนพระคุณเจ้าซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์ดิฉันโปรดชักชวนผู้ที่ควรอนุเคราะห์นั้นด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชาทรงแสดงดีแล้วถวยเทพที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะก็รุ่งโรจน์ล้ำดิฉันโดยอายุยศสิริถวยเทพอื่นๆก็ยวดยิ่งกว่าด้วยอำนาจและวรรณะมีฤทธิ์มากกว่าดิฉันคำของเทพธิดาก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลใช่ไหมครับว่าเกิดความเดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงที่ท่านพระมหาโมกขัลลานะเถระจะแสดงนางก็พลาดโอกาสนั้นนะครับทีนี้นางก็ฝากมาถึงทุกท่านนะครับว่าควรที่จะเป็นผู้ที่ได้รับความเกื้อกูลด้วยธรรมะเห็นไหมครับควรที่จะได้ฟังควรที่จะได้ศึกษาในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไม่เกิดความเดือดร้อนเหมือนอย่างที่นางเทพธิดาองค์นี้เกิดความเดือดร้อนครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เห็นชัดว่าความประมาทเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพลาดโอกาสจริงๆนะครับประมาทในกาละจริงๆมีโอกาสที่จะได้ฟังแต่ก็พลาดโอกาสนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใดและในวันนั้นเองใช่ไหมครับนางก็สิ้นชีวิตไม่มีใครรู้เลยนะครับนี่ก็คือความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจริงๆนะครับก็เป็นการศึกษาเพื่อประโยชน์ก็คือความเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นแม้แต่ความตายที่จะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อใดนะครับเห็นกันอยู่อย่างนี้ครับก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนใครก็ไม่มีใครรู้แต่ขณะนี้ก็เป็นณกาลครั้งหนึ่งที่ได้ศึกษาได้ร่วมกันดำรงรักษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาในแต่ละคำของพระองค์ด้วยความเคารพจริงๆเพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องครับพอถึงตรงนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าการศึกษานี่ครับเป็นประโยชน์จริงๆนะครับให้เห็นเลยว่าถ้าพลาดโอกาสของกุศลนั้นๆก็เป็นการพลาดที่จะได้สะสมกุศลนั้นๆเพิ่มขึ้นเหมือนกับมีโอกาสที่จะได้สะสมปัญญาจากการได้ฟังพระธรรมแต่ก็พลาดโอกาสนั้นก็คือไม่ได้สะสมปัญญาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับจึงเป็นเครื่องเตือนที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับส สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนทรงแสดงนี่ครับก็มีมากนะครับประมวลแล้วก็คือตลอด 45,000 พรรษานะครับนับคำไม่ถ้วนเลยทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วจะศึกษาอย่างไรไหวล่ะเพราะว่าพระธรรมนี่ก็มากมากจริงๆนะครับแล้วจะศึกษาอย่างไรไหวล่ะน่าคิดไหมครับน่าคิดมีท่านผู้ฟังที่มาฟังคำบรรยายท่านอาจารย์ในสมัยก่อนๆนี่ครับบางท่านก็อายุมากแล้วนะครับอายุมากแล้วท่านอาจารย์ก็กล่าวจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะเตือนไม่ใช่ว่าจะเกื้อกูลเฉพาะผู้นั้นแต่ก็เกื้อกูลทุกคนท่านอาจารย์ก็ถามว่าฟังไหวไหมถ้าคิดนะครับฟังไหวไหมเนี่ยเหมือนกับจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมครับว่าฟังไหวไหมก็ใหญ่จริงๆแหละเพราะว่าพระธรรมนี่สำคัญเป็นสิ่งที่มีค่าฟังไหวไหมถ้าฟังไหวก็ฟังต่อไปเห็นไหมครับถ้าฟังไหวก็ฟังต่อไปนี่ครับค่อยๆฟังค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปอย่างวันนี้ทุกท่านได้สะสมความเข้าใจจากการได้ศึกษาเวนดุสูตรถ้าได้ศึกษาแล้วจะไม่ใช่เพียงแค่พระสูตรนี้พระสูตรเดียวก็จะเห็นประโยชน์ที่จะศึกษาต่อไปอีกนะครับแล้วก็นำมาสนทนากันมีโอกาสอ่านนะครับอ่านเถอะครับเป็นประโยชน์มีโอกาสฟังก็ได้ฟังมีโอกาสสนทนาก็สนทนานี่ครับเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับจากการได้ศึกษาในแต่ละครั้งแม้ว่าจะไม่สามารถทรงจำอักขระคำไว้ได้ทั้งหมดแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษานี่คืออะไรครับประมวลเป็นความเข้าใจของตัวเองว่าพระสูตรนี้มีความมุ่งหมายว่าอย่างไรแสดงให้เข้าใจอะไรนะครับก็คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในแต่ละพระสูตรเพราะว่าไม่ลืมความหมายของพระสูตรใช่ไหมครับที่ได้อัญเชิญข้อความในอรรถกถาที่คณิกายพรหมชาลสูตรนี่ครับกล่าวถึงอะไรครับรวบรวมไว้ซึ่งประโยชน์นี่ครับเข้าใจเมื่อใดก็เป็นประโยชน์เมื่อนั้นครับก็แสดงให้เห็นถึงความจริงจริงๆนะครับสิ่งที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ร่วงหน้านี่ครับก็มีแสดงไว้นะครับอย่างในอรรถกถาสมิทธิชาดกนี่ครับก็แสดงไว้นะครับว่าสิ่งที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ร่วงหน้านี่ครับมีอะไรบ้าง 1. ชีวิตนะครับชีวิต 2. พยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ3กาละนะครับกาละ4ที่ตายนะครับที่ตายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือที่ไปนี่ครับ5อย่างไม่มีนิมิตเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ล่วงหน้าได้เลยชีวิตจะเป็นอยู่ยาวนานเพียงใดจะอยู่กี่ปีนะครับรู้ไหมครับไม่รู้นะครับจะมีชีวิตอยู่ถึงเพียงใดเนี่ยไม่รู้เลยนะครับพยาธิจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายด้วยโรคอะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะครับพยาธิเวลาต่อไปเวลานะครับจะตายเวลาไหนครับเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาค่ำไม่รู้อีกนะครับรู้ไม่ได้ไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ล่วงหน้าได้เลยนะครับที่ตายล่ะครับจะตายในบ้านจะตายนอกบ้านจะตายในน้ำจะตายในบนอากาศไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะเป็นที่ใดแล้วก็ที่ไปก็รู้ไม่ได้ว่าจะไปที่ไหนใช่ไหมครับนี่ครับคือ5อย่างนะครับไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ล่วงหน้าได้เลยชีวิตจะเป็นอยู่ยาวนานเพียงใดจะตายด้วยโรคอะไรจะตาย ที่ไหนเวลาไหนนะครับแล้วก็ตายแล้วจะไปเกิดหน้าที่ใดไม่มีใครรู้นะครับก็เป็นเครื่องเตือนทั้งหมดเลยนะครับพระธรรมเนี่ยครับก็อุปการะเพื่อกูลเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ประมาทในกาละนี่แหละครับเพื่อความไม่ประมาทในกาละเมื่อเกิดมาแล้วอะไรครับติดตามห้ำหันอยู่เมื่อเกิดมาแล้วก็ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็รุมเร้าและท้ายที่สุดก็ถูกอะไรห้ำหันมรณะห้ำหันครับทำนี่ก็น่ากลัวนะครับถูกมรณะห้ำหันก็คือจะต้องตายอย่างแน่นอนคือถ้าพิจารณาจริงๆนะครับคำที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับเป็นความจริงแล้วก็เป็นเครื่องเตือนจริงๆนะครับว่าจิตที่เกิดดับสืบต่อกันนะครับชาติก่อนขณะสุดท้ายก็คือจุติจิตใช่ไหมครับจุติจิตของชาติก่อนเกิดแล้วดับไปปฏิสนธิในชาติใหม่เกิดสืบต่อทันทีเลยคนละภพละชาติกันเลยใช่ไหมครับแต่ต่อเนื่องกันสืบต่อกันจากชาติก่อนไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่เกิดแล้วเป็นบุคคลนี้ในชาตินี้สืบต่อกันเลยนะครับอย่างรวดเร็วไม่มีจิตอื่นขั้นเลยนะครับนี่ก็คือความเป็นจริงของธรรมะนะครับจึงเปรียบให้เห็นนะครับว่าเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นนะครับเร็วอย่างนั้นเหมือนกับหลับแล้วตื่นขึ้นถ้าอย่างชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าสมมติว่าตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดในสวรรค์เหมือนกับเทพธิดาที่ปรากฏในปัพพสรวิมานนะครับต่อเนื่องกันทันทีเลยนะครับเกิดผุดขึ้นเป็นตัวเต็มเลยจึงรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาติที่ผ่านมาทำอะไรไว้จำได้หมดเลยเพราะว่าเพิ่งผ่านมาใช่ไหมครับนี่คือความสืบต่อกันจึงน่าคิดน่าพิจารณาว่าถ้ากล่าวถึงความตายแล้วเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นได้ก็เป็นธรรมดาของทุกชีวิตความตายไม่ใช่ว่าจะเกิดกับเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเท่านั้นเห็นไหมครับแต่เกิดทั่วไปหมดเลยความเกิดยังเป็นไปอยู่ตราบใดความตายก็เป็นไปอยู่ตราบนั้นเป็นสัจธรรมเป็นความจริงของทุกชีวิตจริงๆครับที่ต้องเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นโอกาสนี้ก็ยังไม่ถึงวันนั้นแต่ก็ถึงแน่ๆแหละเมื่อไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่เมื่อไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ทุกขณะจึงเป็นการเตรียมตัวตายเห็นไหมครับเตรียมตัวตายทุกขณะก็คือโอกาสใดที่เป็นกุศลก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปโดยเฉพาะโอกาสที่ประเสริฐยิ่งก็คือการได้ฟังได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับครับเชิญครับคุณคุณชายครับ
1: อาจารย์ในครั้งกันค่ะกราบอาจารย์คำปันอีกครั้งนึงค่ะอาจารย์ค้างก็เป็นความสงสัยที่เกิดขึ้นค่ะก็กราบขอกราบเรียนถามอาจารย์ค่ะอาจารย์คะอย่างพวกเราเนี่ยคือมันต้องมีความต่างพออาจารย์กล่าวถึงเทพธิดาองค์นี้ใช่ไหมคะแต่อย่างพวกเราเนี่ยทำไมถึงแบบเหมือนกับว่าไม่เคยจำอะไรได้เลยจากสิ่งที่ผ่านมาแต่ที่เทพธิดาจำได้เนี่ยก็ต้องมีความต่างตรงนี้ค่ะอาจารย์มันเป็นความสงสัยค่ะอาจารย์ก็ให้อาจารย์กล่าวเมื่อกี้ก็เหมือนอาจารย์กล่าวว่าพอแบบเหมือนกับว่าพอตายแล้วก็ผุดขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆมันต้องมีสิ่งที่แตกต่างจากพวกเราท่านถึงได้ทราบสิ่งที่ผ่านมาได้อย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ
0: เมื่ออาทิตย์ก่อนคุณคมคายทำอะไรบ้างนะครับ
1: อาทิตย์ก่อนก็ ไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ไปฟังพระธรรมที่ฉะเชิงเทรา
0: จำได้หมดไหมครับทุกขณะเลยจำได้หมดไหม
1: ไม่หมดค่ะอาจารย์ไม่หมดค่ะ
0: อย่าว่าแต่อาทิตย์ที่แล้วเลยเนี่ยเช้านี้ที่ผ่านมา
1: ไม่หมดค่ะ
0: ใช่ไหมครับนี่คือแสดงเห็นถึงกำลังของการที่จะพิจารณาไตรตรองเห็นไหมครับจึงไม่ต้องไปคิดสงสัยหรอกครับเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เคลื่อนจากพบก่อนชาติก่อนนะครับปฏิสนธิในครรภ์นะครับผู้เป็นมนุษย์เกิดในครรภ์ไม่ได้รวดเร็วเป็นตัวเหมือนกับเทวดาเห็นไหมครับอยู่ในครรภ์ก็9เดือน10เดือนใช่ไหมครับไม่มีกำลังเหมือนกับผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่จะไปคิดจำในชาติก่อนๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดนะครับไม่ต้องไปคิดเลยแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์คืออะไรครับสิ่งที่สะสมไว้แล้วนะครับไม่สูญหายไม่สูญหายไปไหนเลยบางคนก็คิดอยากจะรู้มากนะครับว่าชาติก่อนเป็นใครทำอะไรมาไม่สามารถหรอกครับเพราะว่าไม่มีกำลังความสามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะครับจึงมีคำถามขนาดผู้ที่จะได้รู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันในชาตินั้นที่พระสมมาสมเจ้าตรัสถามนางก็ตอบว่าไม่ทราบใช่ไหมครับธิดาช่างหูกที่พระสมมาสมเจ้าตรัสถามว่าเธอมาจากไหนนะครับมาจากไหนไม่ทราบเห็นไหมครับไม่ทราบก่อนที่จะมาเป็นบุคคลนี้ชาติก่อนเกิดเป็นใครเนี่ยไม่ทราบจะไปไหนก็ไม่ทราบอีกเห็นไหมครับว่าหลังจากที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนไม่ทราบนะครับเธอไม่ทราบหรือทราบนะครับเพราะว่าพระองค์ตรัสมุ่งหมายถึงอะไรครับไม่ทราบหรือว่าจะต้องตายต้องทราบแน่ว่าทราบว่าจะต้องตายแน่ๆทุกชีวิตไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้แล้วพระองค์ก็ตรัสถามต่อไปอีกว่าแล้วทราบหรือว่าจะตายตอนไหนไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะครับเป็นคำที่เกื้อกูลมากเลยนะครับแม้เพียงคำถามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามธิดาช่างหูกก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับมาจากไหนไม่ทราบจะไปไหนไม่ทราบหรือว่าจะต้องตายทราบนะครับแล้วทราบหรือว่าจะตายตอนไหนตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำตอนดึกไม่ทราบนี่ก็คือความจริงนะครับดังนั้นนะครับมีโอกาสที่จะได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็สะสมความเข้าใจนะครับที่จะไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนเหมือนกับนางเทพธิดาซึ่งเป็นอดีตธิดาชาวเมืองราชคฤห์นะครับก็เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดว่าถ้าประมาทแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นเครื่องเตือนเป็นอนุสติเตือนใจจริงๆนะครับแม้แต่อึ่งอ่างเองนะครับก็เป็นเครื่องเตือนแล้วใช่ไหมครับว่าตราบใดก็ตามที่ยังไม่สามารถรู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระโสดาบันยังไม่พ้นจากอบายภูมินะครับอาจจะไปเกิดในอบายภูมิใดภูมิหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้ปิดประตูอบายภูมิได้นะครับก็เป็นเครื่องเตือนให้ไม่ประมาทใช่ไหมครับให้ไม่ประมาทแต่ในชาตินี้ก็เห็นชัดแล้วล่ะว่าต้องสะสมความไม่ประมาทมาจึงได้มาเกิดเป็นบุคคลนี้เพราะอะไรครับเพราะการเกิดเป็นมนุษย์เป็นได้ด้วยผลของกุศลกรรมเป็นได้ด้วยผลของคุณความดีแสดงว่าต้องมีคุณความดีที่ได้เคยกระทำไว้แล้วนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงทำให้ก่อนตายในชาติก่อนเนี่ยครับกุศลจิตเกิดจึงทำให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในสุคติภูมิและเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่ได้สะสมมาแล้วนั้นก็สืบต่อมานะครับจากจิตขณะหนึ่งไปสู่จิตอีกขณะหนึ่งเรื่อยมาจึงทำให้แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยครับมีอัธยาศัยที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ามการสะสมแต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะสะสมอัธยาศัยมาต่างกันอย่างไรแต่ผู้ที่จะสนใจศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ที่เคยสะสมเหตุที่ดีมาแล้วเหมือนกันนะครับก็คือการได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมมาแล้วในครั้งอดีตจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นผู้ที่สนใจใส่ใจที่จะศึกษาที่จะมีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นครับนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ควรจะได้พิจารณามากไปกว่าที่จะรู้ว่าทำไมจึงอยากจะรู้ความเป็นไปในชาติก่อนนะครับซึ่งผ่านไปหมดแล้วเหมือนประตูที่ปิดสนิทคือไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเป็นบุคคลนั้นได้อีกแล้วเห็นไหมครับมีแต่จะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับมีแต่จะไปอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็พิจารณาว่าจะไปแบบไหนล่ะจะไปแบบที่สะสมหมักหมมความไม่รู้ต่อไปหรือว่าจะไปแบบได้สะสมที่พึ่งได้สะสมที่พึ่งก็คือได้สะสมคุณความดีทั้งหลายและที่พึ่งและที่พึ่งที่ประเสริฐยิ่งก็คือการได้สะสมปัญญานี่นะครับจากการได้อาศัยแต่ละคำที่เป็นพระพุทธพจน์ที่ได้ศึกษาพิจารณาไตรตรองในความละเอียดความเข้าใจก็เกิดขึ้นเจริญขึ้นนี่แหละที่จะสะสมให้เป็นผู้ที่มีปัญญาต่อไปนะครับเพราะเคยได้สะสมอัธยาศัยที่ดีมาแล้วสะสมเหตุที่ดีมาแล้วอุปนิสัยนั้นก็กระตุ้นเตือนนะครับให้พอประสบกับโอกาสใดที่จะได้ฟังทันทีเห็นไหมครับทั้งที่ก่อนนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้ฟังแต่เหตุปัจจัยพร้อมก็ได้ฟังเห็นไหมครับนี่คือความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดเลยนะครับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยมีแต่ธรรมะเท่านั้นจริงๆครับเป็นประโยชน์นะครับไม่ประมาทในการก็คือไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ครับก็มีโอกาสที่จะได้สะสมความเข้าใจนะครับก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปครับข้อความสั้นๆนะครับในอัตถกถาสิริมันดะเถระคาถาครับท่านไม่ควรประมาทเวลาก็ดีกาลก็ดีคืออัตถะเดียวกันนะครับท่านไม่ควรประมาทเวลาคือท่านไม่ควรถึงความประมาทเวลานี้เพราะไม่ทราบได้ว่าความตายจะมีในเวลาชื่อนี้ครับก็คือไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นเองนะครับเตือนทั้งหมดเลยนะครับเตือนทั้งหมดเลยเมื่อได้กล่าวถึงตรงนี้นะครับก็ขอโอกาสกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับกับข้อความที่พระเถระผู้เป็นพระอรหันต์นะครับได้กล่าวไว้เป็นคำที่เกื้อกูลอย่างมากเลยนะครับพอได้กล่าวถึงไม่ประมาทในกาลและไม่ประมาทในเวลานี่ครับก็อยากจะให้ได้ฟังข้อความที่พระสิริมันดะเถระได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับนี่คือคำของผู้ที่เป็นพระอรหันต์พอกระผมได้อ่านจบตรงนี้นะครับจะมีคำถามให้ทุกท่านครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับมีข้อความดังนี้นะครับว่าชราพยาธิและมรณะทั้งสามเป็นดุจกองไฟตามครอบงำอยู่สัตว์โลกเหล่านั้น ไม่มีกำ

ข้อที่น่าพิจารณานะครับท่านก็กล่าวไพเราะจริงๆนะครับว่าควรทำวันไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยมนสิการวิปัสสนากรรมฐานละเอียดนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องทำนะครับไม่ใช่เรื่องทำเพราะว่ากว่าจะถึงการที่มีปัญญารู้อย่างแจ่มแจ้งในความเป็นจริงของธรรมะก็ต้องมีการได้ฟังใช่ไหมครับต้องได้ฟังนี่แหละครับเพราะได้ฟังพระธรรมมาแล้วมีความเข้าใจแล้วไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดก็ตามไม่พ้นจากธรรมะธรรมะก็เป็นที่ตั้งให้สติสภาพที่ระลึกในลักษณะของสภาพธรรมะนั้นและปัญญาก็รู้ในธรรมะนั้นตรงตามความเป็นจริงนี่คือวิปัสสนากรรมฐานที่ตั้งแห่งการอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้อย่างแจ่มแจ้งนะครับก็คือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ที่ได้ศึกษาแล้วมีความเข้าใจแล้วจึงเป็นที่ตั้งให้สติปัญญานี่แหละครับโสภณธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นรู้ตรงตามความเป็นจริงครับซึ่งทั้งหมดก็แสดงถึงความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดเลยนะครับไม่มีใครเลยมีแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับเห็นไหมครับแต่ละพระสูตรที่อัญเชิญมานะครับไพเราะทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านก็ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับว่าไม่มีคำใดจะไพเราะเท่ากับคำในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาครับนี่คือคำที่ไพเราะที่สุดเพราะเป็นคำจริงนะครับเป็นคำพูดที่จะกล่าวได้นะครับว่าเป็นคำพูดที่พลิกชีวิตของแต่ละคนจริงๆพลิกชีวิตจากไหนครับจากที่หมักหมมสะสมสิ่งที่ไม่ดีสะสมความเป็นคนโง่เขลามานานก็พลิกจากสิ่งเหล่านี้มาสู่ความเข้าใจความจริงมาสู่การได้รู้แจ้งความจริงเพราะได้อาศัยคำแต่ละคำซึ่งเป็นคำจริงนะครับคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองหรือว่าพระสาวกกล่าวทั้งหมดก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นผู้ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับต้องได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นการฟังโดยตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโดยตรงหรือว่าจะมีสาวกท่านอื่นกล่าวให้ฟังก็ชื่อว่าเป็นการได้ฟังในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ได้ฟังก็ชื่อว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรครับเพราะคำจริงทั้งหมดเหล่านั้นมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับที่มีข้ออุปมาไว้ครับในอุตตรสูตรนะครับเปรียบเหมือนกับว่ามีกองข้าวเปลือกกองใหญ่อยู่กองหนึ่งผู้ที่มีกำลังความสามารถที่จะนำไปได้ก็นำไปเท่าที่จะนำไปได้อย่างเช่นมีกระเช้ามาใส่บ้างมีกระสอบมาใส่บ้างเป็นต้นพอถูกผู้อื่นถามว่าท่านเอาข้าวเปลือกมาจากไหนทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเอามาจากกองข้าวเปลือกกองใหญ่เช่นเดียวกันนะครับคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายเมื่อได้ศึกษามีความเข้าใจแล้วก็กล่าวตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งหมดคล้อยตามคำของพระองค์ทั้งหมดเพราะเป็นคำจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม้พระสาวกทั้งหลายกล่าวก็คือกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของพระสาวกทั้งหลายก็เป็นคำที่ควรฟังควรศึกษาเพราะเป็นคำที่คล้อยตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดแม้แต่ที่ได้อัญเชิญข้อความ

0: ในสิริมันดะถีรคาถามาซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้กล่าวคาถาเห็นไหมครับคำที่ไพเราะสละสลวยนี่ครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังทีนี้ครับมีคำถามให้คิดนะครับมีคำถามให้คิดพิจารณานะครับว่าที่พระเถระทั้งหลายที่ท่านได้กล่าวความจริงเกื้อกูลแก่ชนรุ่นหลังนี่ครับเป็นการประกาศถึงอะไรครับค่อยๆ คิดนะครับตอบคำตอบเนี่ยคำพูดอาจจะหลากหลายแต่ต้องไปในแนวทางเดียวกันที่พระเถระทั้งหลายอย่างเช่นพระสิริมันดาเถระหรือว่าใครก็ตามที่กล่าวคำจริงกล่าวเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับชนรุ่นหลังนี่ครับคำที่พระเถระทั้งหลายได้กล่าวไปแล้วนะครับทั้งหมดเป็นการประกาศถึงอะไรคำตอบนี้ตอบผิดยากนะครับตอบผิดยากนะครับตอบผิดยากถ้าได้ไตร่ตรองพิจารณาในความเป็นจริงแล้วตอบผิดยากครับลองดูนะครับ
1: ค่ะประกาศถึงพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะที่ทรงแสดงพระธรรมที่ทรงรู้ถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงค่ะก็คือปัญญาค่ะ
0: ค่ะมีคำตอบที่หลากหลายแน่ๆนะครับแต่ถูกเป็นส่วนใหญ่แน่ๆนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าตอบผิดยากนะครับตอบผิดยากเชิญนะครับแสดงความเห็นนะครับเมื่อได้ฟังข้อความที่เป็นคำจริงจากพระเถระทั้งหลายนะครับที่กล่าวตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับเป็นการประกาศถึงอะไรซึ่งคุณคนขายก็กล่าวถึงประกาศถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมเห็นไหมครับตอบได้อีกนะครับซึ่งคำตอบเนี่ยจะไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดไม่ผิดนะครับลองดูนะครับเชิญพี่น้อยครับ
2: ค่ะก็ประกาศหนทางแห่งการหลุดพ้นไปสู่นิพพานค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกคำตอบหนึ่งนะครับสอดคล้องกันทั้งหมดใช่ไหมครับมีอีกไหมครับเชิญในไลน
3: ์ตามค่ะ
0: ครับเชิญครับ
3: ค่ะประกาศความจริงถึงที่สุดค่ะความจริงที่สุดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับยินดีในกุศลของคุณวันมากๆเลยนะครับตอบมา3ท่านไปในทางเดียวกันทั้งหมดครับถูกทั้งหมดเลยนะครับมีอีกไหมครับครับเชิญพี่น้องครับ
4: ประกาศถึงพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งทำให้เราได้มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมจนถึงวัน
0: ครับเป็นคำตอบที่คล้อยไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดจึงเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าตอบผิดยากนะครับตอบผิดยากจริงๆเพราะอะไรครับเพราะได้เข้าใจนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคำตอบของคุณคมคายของพี่น้อยของพี่น้องของคุณวันก็คือถูกทั้งหมดเลยเพราะได้เห็นประโยชน์ใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นการได้ฟังคำจริงจากใครจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงจากพระเถระทั้งหลายจากผู้ที่มีความเข้าใจทั้งหลายทั้งหมดก็คือเพื่อความเข้าใจความจริงทั้งหมดนะครับมีอีกไหมครับสักท่านหนึ่งครับหรือว่าพอแล้วครับก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับจริงๆก็พิจารณาอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนนะครับว่าเป็นการประกาศถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศถึงหนทางที่ถูกต้องประกาศถึงความจริงอันนี้ทั้งหมดเลยแต่เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการสรรเสริญในคุณของพระธรรม สรรเสริญในคุณของพระธรรมแน่นอนครับว่าพระธรรมนี้มาจากไหนล่ะมาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเป็นธรรมะที่นำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ว่าจะเป็นพระเถระทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายที่แสดงก็เพื่อให้เข้าใจความจริงจนถึงนำออกจากทุกข์ทั้งปวงได้ก็คือเป็นการประกาศให้เห็นถึงคุณของพระธรรมเห็นไหมครับพระธรรมคำสอนคำจริงนี่ครับไม่ว่าจะเป็นใครกล่าวใช่ไหมครับความจริงย่อมเป็นความจริงเห็นไหมครับซึ่งทุกท่านก็ตอบถูกทั้งหมดนะครับแต่เพื่อให้เห็นชัดว่าที่พระเถระท่านกล่าวให้เห็นถึงคุณของพระธรรมเพื่ออะไรครับเพื่อชนรุ่นหลังจะได้ไม่ประมาทในการศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระองค์ตรัสเองโดยตรงหรือว่าพระสาวกทั้งหลายกล่าวก็ตามก็เป็นคำที่ควรฟังควรศึกษาทั้งหมดเพราะเป็นคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลโดยตลอดจริงๆนะครับก็ซาบซึ้งมากเลยนะครับเป็นการประกาศคุณของพระธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่นำออกจากทุกข์ได้จริงนำออกจากทุกข์ได้จริงครับก็ปราบปลื้มนะครับปราบปลื้มมากๆเลยครับครับจากพระสูตรนี้นะครับในเวนดุสูตรนี่ครับเป็นพระสูตรที่สั้นแต่ลึกซึ้งนะครับเพื่อถึงความเป็นพระอรหันต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ได้เรียนทุกท่านนะครับว่าพระธรรมเนี่ยมีมากแล้วจะศึกษาอย่างไรไหวล่ะก็ไม่ว่าจะศึกษาพระสูตรใดข้อความใดนะครับทั้งหมดก็คือเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพื่อเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะซึ่งมีจริงๆที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนจริงๆนะครับจึงต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมั่นคงยิ่งขึ้นในความเป็นจริงของธรรมะซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยครับจะมีข้อความที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนี่ครับทุกพระสูตรทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะส่วนใดก็ตามนะครับก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกโดยขันบ้างโดยธาตุบ้างโดยอายตนะบ้างบางท่านอาจจะสงสัยว่าในพระสูตรนี้ไม่เห็นแสดงถึงขันเลยไม่เห็นแสดงถึงธาตุเลยไม่เห็นแสดงถึงอายตนะเลยจริงๆก็แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะนั่นแหละเห็นไหมครับถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นจะมีขันได้อย่างไรถ้าไม่มีการรู้อารมณ์แต่ละขณะจะเป็นอายตนะได้อย่างไรถ้าไม่มีธรรมะแต่ละหนึ่งจะมีความเป็นธาตุได้อย่างไรแสดงหมดเลยนะครับครอบคลุมหมดเลยในความเป็นจริงของธรรมะนะครับนี่แหละครับก็เป็นการสะสมนะครับทีละเล็กทีละน้อยจากข้อความที่ได้ศึกษาพระสูตรต่างๆแม้ว่าจะจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าโดยสาระสำคัญที่จะเป็นเครื่องเตือนใจก็ไม่ลืมในความเป็นจริงนั้นอย่างในวันนี้คำหนึ่งแหละยกตัวอย่างตัวกับผมเองครับผมก็ได้รับประโยชน์ก็คือไม่ประมาทในกาลเห็นไหมครับจากพระสูตรนี้ไม่ประมาทในการก็คือมีโอกาสที่จะได้สะสมคุณความดีได้สะสมปัญญาเมื่อไหร่นี่ก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้ผ่านไปเพราะว่าไม่รู้ว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อใดเห็นไหมครับก็มีข้อความนี้แหละเป็นเครื่องเตือนใจนะครับเก็บไว้ในหัตถ์ไทยแล้วเห็นไหมครับไม่ประมาทอยู่ในการคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องเตือนแล้วที่จะให้ได้ทบทวนให้ได้ไม่ลืม ในความเป็นจริงให้ได้ไม่ลืมในกิจหน้าที่ที่สำคัญที่จะพึงกระทำก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปนะครับก็จะได้เป็นชีวิตที่มีค่านะครับจะได้เป็นชีวิตที่ไม่เดือดร้อนนะครับถ้าได้สะสมปัญญาสะสมกุศลไว้นะครับไม่เดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อนแต่ผู้ที่เดือดร้อนคือใครครับผู้ที่ทำแต่อกุศลผู้ที่ไม่ได้ทำกุศลนี่ครับเหตุให้เกิดความเดือดร้อนใจสองอย่างใหญ่ๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับว่าเหตุให้เกิดความเดือดร้อนใจมีสองอย่างหนึ่งได้ทำแต่บาปกรรมสองไม่ได้ทำกุศลไว้ครับโดยประมวลนะครับมีสองอย่างถ้าจะเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนก็ต้องไม่ทำอกุศลกรรมและไม่ประมาทในการเจริญกุศลสะสมคุณความดีทุกประการเตือนไม่หมดเลยนะครับพระธรรมได้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ที่จะได้พิจารณาเป็นเครื่องเตือนตนเองไม่เบื่อนะครับไม่เบื่อเพราะยิ่งฟังยิ่งไพเราะยิ่งฟังยิ่งซาบซึ้งยิ่งฟังยิ่งเป็นประโยชน์นะครับจึงเห็นเลยนะครับว่าผู้ที่เป็นพระสาวกในครั้งอดีตนะครับท่านใฝ่ใจสนใจอยู่เสมอในการที่จะได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะอะไรครับเพราะท่านเหล่านั้นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องฟังก็ยังต้องศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าจะไม่มีกิจในการที่จะดับกิเลสอีกต่อไปแล้วเพราะกิเลสดับหมดสิ้นแล้วแต่ความเข้าใจในความละเอียดของธรรมะก็ต้องมีเพราะจะต้องได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมครับเพราะว่าตัวเองไม่มีปัญญาเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องฟังจึงต้องศึกษาคำของพระองค์เพื่ออะไรครับเพื่อดำรงรักษาคำของพระองค์เพื่อใครครับเพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังซึ่งก็คือพวกเรานี่แหละชนรุ่นหลังใช่ไหมครับที่ได้ฟังและศึกษาก็เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์เห็นไหมครับนี่คือความเป็นจริงนะครับดังนั้นผู้ที่มีความเห็นประโยชน์ของการที่จะได้ฟังจะได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับจึงไม่อิ่มในการที่จะศึกษาในการที่จะฟังนะครับผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่อิ่มในการฟังคำที่เป็นสุภาษิตนี่ครับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ครับเป็นคำสุภาษิตเพราะว่าเป็นคำที่พระองค์ตรัสดีแล้วกล่าวดีแล้วเป็นคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านก็ลองดูสิครับข้อความแต่ละข้อความเป็นจริงทั้งหมดไพเราะจับใจอย่างยิ่งเพราะเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ฟังผู้ศึกษาจริงๆนะครับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นคำที่ไม่มีวันตายอมตะวาจาเป็นคำที่ไม่ตายไม่ว่าจะพระองค์ตรัสในขณะที่พระองค์ดำรงพระชนชีพอยู่หรือไม่ว่าคำเหล่านั้นจะสืบทอดยาวนานมากี่ปีกี่ปีก็ตามคำจริงนั้นก็ไม่เปลี่ยนไม่มีทางที่จะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและเป็นคำที่พร้อมที่จะให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่านำไปสู่อะไรครับนำไปสู่ความไม่ตายเห็นไหมฮะนำไปสู่ความไม่ตายก็คือนี่แหละข้อความนี้เลยไม่ตกอยู่ในอำนาจของมัจจุนำไปสู่ความไม่ตายก็คือนำไปสู่การไม่เกิดนั่นเองเพราะเมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายไม่มีตายไม่มีการตายเห็นไหมครับคำของพระองค์นี่ครับจึงเป็นคำที่ควรศึกษาจริงๆไพเราะทุกคำเป็นประโยชน์ทุกคำไม่มีคำที่ผิดไม่มีคำที่คลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยนะครับไม่มีคำที่ผิดเลยแม้แต่น้อยนะครับ ก็เชิญนะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับในช่วงเช้านี้ก็เป็นเช้าที่ปราบรื้มจริงๆนะครับปราบรื้มมากครับเชิญครับ
2: ค่ะปราบอาจารย์คำปันค่ะก็เป็นเช้าที่ดีมากๆค่ะคำที่อาจารย์ได้กล่าวมาความละเอียดตั้งแต่พระสูตรเบื้องต้นจนให้ความละเอียดเรื่องความไม่ประมาทอยู่ในการซึ่งพระพุทธองค์ได้กล่าวในคราวที่จัดกับเทวดานะคะตรงไม่ประมาทอยู่ในการซึ่งอาจารย์ก็กล่าวความละเอียดเพื่อถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดซึ่งกิเลสเพื่อบรรลุมรรคผลก็กล่าวในความละเอียดของการไหลนัยยะตามพระสูตรต่างๆที่ได้กล่าวมานะคะนัยยะของกาละนอกเหนือไปจากกาละในภพของความเป็นมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายที่สามารถฟังคำจริงของพระศาสดาได้เข้าใจอาจารย์ก็กล่าวยกตัวอย่างเสียงอึ่งอ่างนะขณะนี้ก็ยังได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลานะคะก็แม้จะได้มีโสตประสาทะได้ยินก็ไม่ได้เข้าใจเพราะไม่ได้มีการกำเนิดในภพของมนุษย์และเทวดาค่ะมาถึงในคำว่ากาละในนัยยะของที่ท่านอาจารย์ก็กล่าวเสมอในไม่ว่าการสนทนาครั้งไหนนะคะว่าไม่ล่วงเลยขณะเมื่อกี้อาจารย์ก็กล่าวเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องของธาตุต่างๆว่าถึงแม้ไม่ได้กล่าวในพระสูตรนี้ก็มีความละเอียดที่จะเข้าใจเชื่อมโยงไปได้ว่าเป็นธรรมะค่ะนี้ขอความละเอียดที่อาจารย์จะได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของกาละขณะนี้เดี๋ยวนี้สิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้เพื่อยืนยันคำจริงของพระศาสดาว่ามีอยู่จริงๆเพราะเกิดปรากฏในแต่ละขณะนะคะก็เป็นกาละหนึ่งที่จะได้เข้าใจว่ามีธรรมะจริงๆในขณะนี้ค่ะกราบอาจารย์ค่ะ
0: ครับปฏิเสธได้ไหมครับขณะนี้ก็คือเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะนะครับเป็นธรรมะแต่ละขณะแต่ละขณะถ้ากล่าวถึงแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยครับกล่าวถึงอะไรน่าคิดถ้ากล่าวถึงแต่ละขณะแต่ละขณะกล่าวถึงอะไรเป็นหลักเลยครับ
2: กล่าวถึงสภาวะธรรมที่เกิดปรากฏแต่ละขณะ
0: ก็คือที่กล่าวว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งโดยความเป็นจริงของอะไร
2: ของธรรมะค
0: ่ะธรรมะแน่นอนธรรมะที่เรากล่าวว่าขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยขณะหนึ่งขณะหนึ่งคือความเป็นไปของธรรมะที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้เห็นไหมครับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยหนึ่งขณะหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นพร้อมกับธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตก็คือเจตสิกทั้งหลายเนี่ยครับเกิดพร้อมกันใช่ไหมครับมีอายุที่สั้นแสนสั้นใช่ไหมครับมีอายุที่สั้นแสนสั้นเพียงแค่ขณะที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แล้วก็ขณะที่ดับไปนี่ครับเป็นขณะที่สั้นแสนสั้นก็คือกล่าวโดยอาศัยความเป็นไปของสภาพรู้ธาตุรู้ก็คือจิตแต่ละขณะซึ่งก็หมายรวมเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วยนี่คือเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นความจริงอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ตั้งแต่ชาติไหนมาแล้วนี่แหละสืบต่อกันมาเลยแต่ละขณะแต่ละขณะจนถึงขณะนี้นี่แหละคือความเป็นไปของสภาพรู้ธาตุรู้แล้วก็ยังจะต้องเป็นไปอีกนี่คือความเป็นไปของธรรมะแต่ละขณะแต่ละขณะแล้ว ความเป็นไปของธรรมะแต่ละขณะแต่ละขณะอาศัยอะไรบ้างนี่ก็คือเกื้อกูลให้ได้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยจริงๆนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงขณะมีคำถามให้คิดครับว่าถ้ากล่าวถึงขณะหนึ่งนะครับมีธรรมะถ้ากล่าวถึงสภาพรู้ธาตุรู้นะครับถ้ากล่าวถึงหนึ่งขณะนี่ครับมีธรรมะเพียงหนึ่งหรือเปล่าหนึ่งขณะหนึ่งขณะ
1: ไม่ค่ะอาจารย์
0: ครับเช่นขณะเห็น
1: ก็
0: เห็นหนึ่งขณะ
1: ค่ะ
0: มีสภาพ
1: รู้
0: มีสภาพรู้ที่เป็น
1: จิต
0: จิต
1: แล้วก็เป็นเจตสิก
0: นี่คือความเป็นจริงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทั้งจิตแล้วก็เจตสิกก็เกิดร่วมกัน
1: แต่ก็ยังมีอารมณ์ค่ะ
0: ใช่ครับนี่ก็อาศัยเหตุปัจจัยเห็นไหมครับทั้งหมดนี่ครับเกื้อกูลต่อความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะทั้งหมดเลยธรรมะที่เป็นรูปก็มีรูปนี่ครับจะไม่ปะปนกันเลยกับสภาพรู้ธาตุรู้เป็นคนละส่วนกันประกอบกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เป็นสภาพธรรมะที่ไม่มีสภาพรู้ธาตุรู้เจือปนเลยครับในความเป็นจริงของรูปอย่างเมื่อวานที่ได้ยกตัวอย่างกลุ่มของรูปของตาหรือว่าจักขุปสาทะเนี่ยครับไม่มีนามธรรมเจือปนเลยเห็นไหมครับมีแต่รูปล้วนๆเลยนะครับรวมกัน10รูปนะครับแต่ละหนึ่งก็เป็นแต่ละหนึ่งนะครับก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาชีวิตตินทรีย์แล้วก็จักขุปสาทะ10รูปนี่ครับชีวิตินทรีย์ตรงนั้นก็คือชีวิตินทรียรูปนะครับนี่ก็คือความเป็นจริงของธรรมะในส่วนของรูปซึ่งไม่ปะปนกันเลยกับนามธรรมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่เป็นที่อาศัยของนามธรรมได้อันนี้ก็ต้องศึกษาต่อไปใช่ไหมครับเพราะว่าในความละเอียดของธรรมะนี่ครับละเอียดมากนะครับแม้แต่ที่ได้ศึกษาในช่วงนี้ก็ศึกษาทบทวนในเรื่องของขันธ์อย่างคำถามที่ท่านอาจารย์ได้ถามว่าจิตเป็นขันธ์ไหมเนี่ยคำถามว่าจิตเป็นขันธ์ไหมที่จะมีความละเอียดที่จะมีความเข้าใจที่จะมีความมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะได้แล้วก็ตอบในความเป็นจริงของธรรมะต้องมีความเข้าใจอะไรต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะเข้าใจขันเลยเพราะว่าการเริ่มต้นของการศึกษาของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยครับบางท่านได้ฟังช่วงไหนจะได้ฟังช่วงไหนเนี่ยบอกไม่ได้เลยนะครับผมได้ฟังช่วงไหนครับสาเหตุกะอาเหตุกะอะไรก็ไม่รู้ครับแม้ว่าจะแปลได้เพราะว่าเรียนบาลีมาแปลได้สาเหตุกะคือมีเหตุอาเหตุกะคือไม่มีเหตุแล้วคืออะไรนี่คือเป็นเรียกว่าอะไรครับจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของบุคคลนะครับซึ่งเมื่อวานก็กล่าวกันนะครับว่าทุกคนก็นับหนึ่งครับนับหนึ่งนะนับหนึ่งในการศึกษาได้ยินในแต่ละช่วงนี่ครับไม่เหมือนกันหรอกในการที่จะได้ฟังบางท่านก็ได้ฟังช่วงเด็ดเลยก็คือไม่มีสำนักปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความเข้าใจความจริงเนี่ยพอได้ฟังคำเหล่านี้แล้วไม่ใช่ผ่านไปเลยจึงต้องกลับมาตั้งต้นใช่ไหมครับจึงต้องกลับมาตั้งต้นธรรมะคืออะไรครับคำใหญ่เลยคำที่เป็นหลักเลยในการศึกษาที่จะต้องได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดนะครับสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนนี่เป็นธรรมะธรรมะแต่ละหนึ่งมีภาวะมีความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งนั้นนี่ครับจึงเรียกว่า สภาวะธรรมใช่ไหมครับเพราะมีภาวะมีความเป็นจริงของสิ่งนั้นเนี่ยธรรมะสภาวะธรรมหรือว่าสภาพธรรมสภาวะธรรมก็ตามสภาพธรรมก็ตามคืออรรถะเดียวกันเป็นคำที่ขยายคำว่าธรรมะธรรมะสิ่งที่มีจริงทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงอย่างนั้นและยังต้องมีภาวะยังต้องมีความจริงของแต่ละธรรมะด้วยไม่ใช่ธรรมะลอยๆใช่ไหมครับแต่เป็นธรรมะที่มีลักษณะมีภาวะมีความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งภาวะของเห็นก็อย่างหนึ่งภาวะของได้ยินก็อย่างหนึ่งนี่คือความเป็นจริงก็กำกับด้วยคำว่าสภาวะธรรมะเห็นไหมครับต่อไปธรรมะนั่นแหละสภาวะธรรมะนั่นแหละมีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนลึกซึ้งอย่างยิ่งจะยังถึงได้ต้องอาศัยพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะนั้นสภาวะธรรมะนั้นก็คือเป็นอภิธรรมะเพราะมีความละเอียดลึกซึ้งและธรรมะนั่นแหละสภาวะธรรมะนั่นแหละอภิธรรมะนั่นแหละเป็นความจริงนะครับจึงกำกับด้วยคำว่าสัจธรรมะอีกเห็นไหมครับเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและยังมีอีกคำหนึ่งด้วยก็คือปรมัตถธรรมะซึ่งก็เป็นธรรมะนั่นแหละแต่ใครๆก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของธรรมะนั้นไม่ได้นี่คือปรมัตถธรรมะนี่คือโดยรวมเลยโดยกว้างๆเลยครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดนี่คือธรรมะสภาวะธรรมะสภาพธรรมะอภิธรรมะสัจธรรมะปรมัตถธรรมะครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดแล้วสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นก็มีที่ไม่เกิดขึ้นก็มีเห็นไหมครับสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรล่ะเพราะว่าศึกษาแล้วว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่เกินสี่ครับไม่เกินสี่ที่เป็นปรมัตถธรรมไม่มีปรมัตถธรรมที่ห้านะครับมีสี่ปรมัตถ์ก็คือจิตเจตสิกรูปและนิพพานไม่ใช่เพียงคำเพียงชื่อแต่ต้องเข้าใจในความเป็นจริงแต่ละหนึ่งด้วยจิตคืออะไรสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้นะครับที่เราได้สนทนาเมื่อวานอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เมื่อจิตรู้สิ่งใดเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตก็รู้สิ่งนั้นด้วยจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์เจตสิกทั้งหลายเป็นธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตนี่คือความหมายของเจตสิกรูปทบทวนอีกสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรไม่สามารถรู้อะไรได้แข็งเป็นแข็งรู้อะไรไม่ได้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตารู้อะไรไม่ได้ตาเองนะครับก็รู้อะไรไม่ได้เพราะตาเป็นรูปเป็นต้นนี่คือความเป็นจริงของรูปจิตเจตสิกรูปและธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็คือนิพพานสภาพธรรมะที่ไม่เกิดไม่ดับสภาพธรรมะที่เป็นภาวะที่ดับทุกข์ดับกิเลสไม่เกิดไม่ดับเห็นไหมครับนี่ก็มีจริงนี่คือสิ่งที่มีจริงที่เป็นปรมัตถธรรมทั้งสี่ไม่มีความจริงที่เกินไปกว่านี้นี่คือประมวลแล้วทั้งหมดเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปเป็นนิพพานเห็นไหมครับทีนี้ก็ศึกษาว่าธรรมะใดล่ะที่เกิดขึ้นธรรมะที่ไม่เกิดคือนิพพานอย่างเดียวนอกนั้นจิตเจตสิกรูปเกิดขึ้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นขันธ์เห็นไหมครับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นขันธ์เพราะขันธ์เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปทรงไว้ซึ่งความว่างเปล่าสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วจะกลับมาอีกไม่ได้นี่คือความเป็นจริงของขันธ์ที่ได้ศึกษาในพระสูตรต่างๆเห็นไหมครับประกอบกันหมดเลยต้องมีการเริ่มต้นในการศึกษาจิตมีจริงๆเกิดขึ้นจริงๆเป็นขันธ์แน่ๆนะครับทีนี้ก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าขันธ์ สภาพธรรมที่มีจริงที่เกิดดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอย่างไรเห็นไหมครับทั้งหมดต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาไม่มีทางที่ความเข้าใจจะมีได้เลยจึงต้องศึกษาเพราะว่าขันธ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับมี5ประเภทสิ่งที่มีจริงที่เป็นรูปทั้งหมดรูปทั้งหมดเป็นรูปขันธ์เป็นส่วนของรูปเลยนะครับความรู้สึกก็มีจริงๆความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นเฉยๆนี่ครับโดยประเภทใหญ่ๆ3ประเภทแต่ถ้าจำแนกออกละเอียดก็สุขกายสุขใจทุกกายทุกใจแล้วก็เฉยๆนี่เป็นเวทนา5นะครับเป็นใหญ่เฉพาะตนเลยนะครับนี่คือในส่วนของเวทนาทั้งหมดก็เป็นเวทนาขันธ์ความจำสัญญาเป็นสัญญาขันธ์เป็นหนึ่งในขันธ์เลยนะครับและจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันธ์เพราะเป็นสภาพที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์นี่คือประมวลธรรมะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในขันธ์5รูปทั้งหมดเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกเป็นเวทนาขันธ์ความจำเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกนอกเหนือจากเวทนาและสัญญาเป็นสังขารขันธ์เห็นไหมครับและจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันธ์นี่คือประมวลธรรมะกี่ประเภทที่เป็นขันธ์3ประเภทจิตเจตสิกและรูปเห็นไหมครับจิตเป็นวิญญาณขันธ์เจตสิกจำแนกออกเป็นเจตนาจำแนกออกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และก็สังขารขันธ์นะครับจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันธ์นี่ครับจิตเจตสิกรูปนี่ครับจำแนกออกเป็นขันธ์ห้านะครับครบเลยใช่ไหมครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเจตสิกก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แล้วก็สังขารขันธ์เนี่ยครบเจตสิกทั้ง52จิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามก็เป็นวิญญาณขันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมาพิจารณาในคำถามใช่ไหมครับแต่ก็ยังไม่พออีกนะครับก็ต้องศึกษาอีกว่าวิญญาณเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างเห็นไหมครับต้องศึกษาทั้งหมดเลยขณะเห็นเป็นวิญญาณไหมเห็นไหมครับก็ต้องเข้าใจอีกเพราะว่าเห็นก็เป็นวิญญาณใส่ชื่อก็คือจักขุวิญญาณนะเห็นไหมครับก็เป็นหนึ่งในจิตทั้งหมดนี่ครับจึงสามารถที่จะประมวลในคำถามได้ว่าจิตเป็นขันธ์ไหมเห็นไหมครับจิตเป็นขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์เพราะจิตเป็นเพราะเห็นก็คือจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณก็เป็นหนึ่งในวิญญาณทั้งหลายจึงเป็นวิญญาณขันธ์นี่ครับจิตเป็นวิญญาณขันธ์ยกตัวอย่างจิตเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังจึงต้องศึกษาเพื่อประโยชน์ก็คือความเข้าใจที่มั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะอย่างที่ได้สนทนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในความเป็นจริงของขันธ์ที่พระภิกษุท่านทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามในขอโทษครับแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบในความเป็นจริงของขันธ์ที่เป็นขันธ์เนี่ยเพราะมีอาการ11 อย่างเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตไกลใกล้นี่11อย่างในความเป็นขันธ์เป็นความจริงอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับเปรียบเทียบความหยาบความละเอียดรูปก็มีทั้งรูปหยาบรูปละเอียดก็มีถ้าเปรียบเทียบขณะที่เป็นอกุศล3มั้ยครับ3ถ้าประณีต ก็ต้องไม่ใช่อกุศลครับนี่ก็เป็นการแสดงถึงความเป็นจริงในความหลากหลายของธรรมะที่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเห็นไหมครับประกอบกันหมดเลยนะครับข้อความในพระไตรปิฎกในอรรถกถาทั้งหลายนะครับก็เกื้อกูลทั้งหมดแล้วรูปทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นไหมครับก็ทบทวนอีกใช่ไหมครับเมื่อวานก็กล่าวถึงตัวอย่างของจักขุปสาทะจักขุปสาทะเป็นรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปมหาภูตรูปทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจักขุปสาทะเห็นไหมครับจึงมีคำที่แสดงไว้ว่ามหาภูตรูปทั้ง4เป็นเหตุให้รูปขันธ์ปรากฏหรือว่าเกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าไม่มีธาตุทั้ง4นี้รูปใดๆก็ไม่มีนี่ก็คือแสดงถึงความเป็นเหตุปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยรูปที่เป็นหลักอาศัยรูปที่เป็นประธานก็คือรูปที่เป็นมหาภูตรูปทั้ง4ต่อไปเห็นไหมครับเหตุให้ความรู้สึกปรากฏเหตุให้ความจำปรากฏเหตุให้สังขารขันธ์ปรากฏพระองค์ก็ทรงแสดงด้วยคำว่าผัสสะเห็นไหมครับผัสสะเป็นเหตุให้เวทนาเกิดขึ้นหรือว่าปรากฏเวทนาปรากฏเพราะอะไรเพราะผัสสะเวทนาผัสสะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความจำเกิดขึ้นปรากฏผัสสะสภาพที่กระทบอารมณ์นะครับก็เป็นเหตุให้เจตสิก50ประเภทที่เป็นสังขารขันธ์เกิดขึ้นปรากฏนี่คือเป็นการกล่าวถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นนะครับที่เป็นขันธ์เกิดขึ้นและวิญญาณเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยนามและรูปนะครับอาศัยนามและรูปอย่างเช่นในขณะที่เห็นเกิดขึ้นอาศัยอะไรครับอาศัยตาเป็นที่เกิดแล้วก็มีสีเป็นอารมณ์ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อาศัยอะไรด้วยที่เป็นนามธรรมคือเจตสิกประเภทต่างๆ7ประเภทเกิดปรุงแต่งประกอบพร้อมกันในขณะนั้นนี่ครับทั้งหมดนะครับก็คือเกื้อกูลให้เข้าใจในความเป็นธรรมะจริงๆนะครับเข้าใจในความเป็นธรรมะจริงๆไม่ว่าจะทรงแสดงโดยขันธ์ก็คือธรรมะในขณะนี้อย่างที่พี่น้อยได้กล่าวถึงขณะนี้แหละครับนี่แหละในความเป็นไปของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะจิตแต่ละขณะเกิดขึ้นเป็นอะไรครับจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นที่เราศึกษาแล้วนอกจากความเป็นขันธ์แล้วนะครับจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นก็เป็นอะไรด้วยเป็นอายตนะเป็นอายตนะเนี่ยนะครับทุกขณะจึงไม่ขาดเลยนะครับก็คือสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตไม่ขาดเลยนะครับเป็นมนายตนะเป็นหลักเลยนะครับยกตัวอย่างขณะที่เห็นเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวด้วยคำว่าอายตนะแต่ก็แสดงถึงความเป็นจริงของอายตนะเพราะอะไรครับเพราะอายตนะก็คือสภาพธรรมะที่ประชุมกันอยู่ยังมีอยู่ในขณะนั้นในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทีละขณะนะครับนี่คือความหมายของอายตนะเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นหนึ่งขณะของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปเป็นหนึ่งขณะของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปครับในขณะที่เห็นอะไรบ้างที่มีอยู่ในตอนนั้นที่ยังไม่ดับไปที่ยังมีอยู่ที่ประชุมกันอยู่ต้องมีตาใช่ไหมครับต้องมีตาตาต้องเกิดแล้วก็ยังไม่ดับด้วยมีสีมีสีซึ่งเป็นอารมณ์ของเห็นมี ห็นนั่นแหละเป็นหลักเลยแล้วก็มีธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับเห็นก็คือเจตสิก7ประเภทนี่ครับครบเลยนะครับตาก็มีสีก็มีเห็นก็มีแล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเห็นก็มีนี่คือความเป็นอายตนะจักขุซึ่งเป็นตาเนี่ยเป็นจักขุอายตนะสีที่ปรากฏทางตารูปายตนะเจตสิก7ประเภทที่เกิดกับเห็นธรรมายตนะและจิตเห็นเป็นมนายตนะเห็นไหมครับศึกษามีคำมีชื่อก็เพื่อให้เข้าใจในความเป็นธรรมะเห็นไหมครับไม่ว่าจะศึกษาไม่ว่าจะสนทนาอะไรก็ตามก็เพื่อเข้าใจในความเป็นธรรมะทั้งหมดนี่แหละครับแต่ละขณะแต่ละขณะก็คือยกตัวอย่างขณะเห็นก็เป็นหนึ่งในขณะทั้งหลายเป็นการเกิดดับสืบต่อกันของสภาพรู้ธาตุรู้นั่นเองนะครับแล้วก็ธาตุรู้นั้นอาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างก็หลากหลายแตกต่างกันออกไปนะครับประมวลแล้วนะครับก็คือเพื่อปลูกฝังให้มีความมั่นคงในความเป็นธรรมะที่เป็นอะไรครับที่เป็นอะไรธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นไหมครับเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างเมื่อวานก็ได้สนทนากันใช่ไหมครับในรถธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาจึงไม่มีอะไรที่เป็นอัตตาแต่เพราะอะไรจึงเป็นอัตตาเพราะความยึดถือเห็นไหมครับเพราะความยึดถือเพราะความยึดถืออย่างที่เรียกว่าเป็นคนแต่ละคนเพราะอะไรครับเพราะต้องมีอะไรต้องมีธรรมะต้องมีธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งก็หลากหลายมากทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมจึงหมายรู้ว่าเป็นคนแต่ละคนแต่เมื่อกล่าวในความเป็นธรรมะต้องเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเห็นไหมครับในกายเนี้ยในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็คือธรรมะทั้งหมดเลยมีแต่ธรรมะเท่านั้นแยกย่อยออกไปแล้วก็เป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้นจริงๆนะครับในส่วนของรูปก็มีในส่วนของสภาพรู้ธาตุรู้ก็มีซึ่งก็เป็นธรรมะทั้งหมดแล้วก็ธรรมะนั่นแหละเป็นอนัตตาแต่เพราะไม่รู้จึงยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เพราะไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นที่เราเรียนเราศึกษาในเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะโดยนัยยะใดก็ตามนะครับก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อขัดเกลาละคลายไถ่ถอนในการยึดถือธรรมะว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการได้ศึกษาในความเป็นจริงของธรรมะและเมื่อมีความเข้าใจในความเป็นธรรมะแล้วเป็นอย่างไรครับประโยชน์มากมายมหาศาลจะเห็นประโยชน์อย่างมากเลยกับการได้เข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันที่เคยโศกเศร้าเสียใจหลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีครับก็ถูกขัดเกลาละคลายด้วยความเข้าใจในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งจะติดข้องในอะไรเพราะสิ่งนั้นก็เกิดแล้วดับแล้วจะโกรธใครเพราะไม่มีคนนะครับมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้นจะโกรธเห็นหรือจะโกรธได้ยินหรือนะครับเพราะสิ่งนั้นก็ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยนะครับจึงเป็นเครื่องเกื้อกูลมากนะครับในชีวิตประจำวันดังนั้นนะครับจึงมีข้อความที่กล่าวถึงพรรณนาถึงคุณของพระธรรมก็คือธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ครับเป็นไปเพื่อสร้างเป็นไปเพื่อบรรเทา ราคะโทสะโมหะเห็นไหมครับมีคำไหนไหมที่ไม่เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายราคะโทสะโมหะไม่มีเลยนะครับทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายสภาพธรรมะที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นนะครับเป็นเครื่องบรรเทาความมัวเมาทั้งหลายครับเกื้อกูลทั้งหมดเลยนะครับเกื้อกูลทั้งหมดเลยจากคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับยิ่งฟังก็ยิ่งเพิ่มพูนความเพียรความอดทนในการฟังเพราะยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องซ้ำนะครับซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างเงี้ยครับซ้ำไปซ้ำมาในความเป็นขันธ์ในความเป็นธาตุแต่เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาโดยตลอดเพราะไม่พ้นจากธรรมะไม่พ้นจากอายตนะไม่พ้นจากธาตุเลยเพราะเป็นแต่เพียงเพราะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ฟังอีกฟังแล้วฟังอีกนะครับเพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมมากถึง 45,000 พรรษาเห็นไหมครับเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังจริงๆเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเพราะผู้ฟังมากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยอกุศลทั้งหลายน่าคิดใช่ไหมครับว่าผู้ที่ได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ฟังก่อนได้ฟังนะครับเต็มไปด้วยกิเลสเป็นใครครับเป็นปุถุชนใช่ไหมครับเป็นปุถุชนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสแต่พระธรรมก็ค่อยๆเกื้อกูลให้เป็นปุถุชนที่ดีงามเพราะเป็นปุถุชนที่มีการฟังมีการศึกษาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจากปุถุชนที่ดีงามซึ่งเป็นกัลยาณปุถุชนก็ก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลเห็นไหมครับพระธรรมเนี่ยจึงมากก็เกื้อกูลผู้ที่ยังมากไปด้วยกิเลสเพราะสัตว์โลกมากไปด้วยกิเลสพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงมีมากเห็นไหมครับจึงมีมากไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดนะครับก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นประโยชน์ทั้งหมดครับจึงกล่าวก็เพื่อเพิ่มพูนความเพียรความอดทนในการฟังในการศึกษาเพราะเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นประโยชน์ทั้งหมดครับไม่ทราบว่าในช่วงนี้ครับก่อนที่จะได้พักในช่วงเช้าเนี่ยครับมีประเด็นคำถามอื่นอีกไหมครับนอกจากที่กล่าวถึงขณะซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นการกล่าวถึงความเป็นไปของสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้ในขณะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นเป็นไปขณะหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วก็เป็นขณะต่อไปก็เกิดสืบต่อแล้วขณะไหนล่ะครับที่เป็นขณะที่เหมาะที่ควรที่เกื้อกูลต่อการที่จะได้เข้าใจความจริง
2: ขณะนี้ค่ะ
0: ขณะนี้ใช่ไหมครับขณะนี้ขณะนี้ที่มีการได้ฟังได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็ขอกล่าวถึงในพระสูตรนะครับก็คือในอัคคณะสูตรที่ทุกท่านก็ตอบว่าขณะนี้แหละเป็นขณะที่สมควรขณะที่เหมาะในการที่จะได้ศึกษาในการที่จะได้อบรมเจริญปัญญาเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีอยู่ที่ไม่ใช่ขณะที่จะเป็นไปเพื่อการอบรมเจริญปัญญานะครับมีอยู่กี่ประการนะครับทั้งหมด8ประการนะครับโดยประเภทนะครับจะค่อยๆได้พิจารณาแล้วก็จะทรงจำไว้ด้วยจะทรงจำไว้ได้ ด้วยความเข้าใจตามพระธรรมเลยนะครับว่าขณะที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการที่จะได้ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญานี่ครับทั้งหมด8ประการนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ามิใช่ขณะที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มิใช่ขณะที่จะอบรมเจริญปัญญาจนสามารถประจักษ์แจ้งความจริงได้นะครับ1นะครับพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและทรงแสดงพระธรรมแต่ผู้นี้ไปเกิดในนรกนะครับนี่แหละครับในนรกนะครับ2พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและทรงแสดงพระสัทธรรมแต่บุคคลผู้นี้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานครับชัดมากเลยครับอึ้งอ่างเนี่ยครับชัดมากครับไม่ใช่ขณะไม่ใช่โอกาสที่จะได้ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาประพฤติพรหมจรรย์เลยนะครับนี่คือประการที่2ประการที่3พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและทรงแสดงพระสัทธรรมแต่บุคคลผู้นี้ไปเกิดเป็นเปรตนะครับซึ่งก็รวมอบายภูมิอื่นด้วยนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คืออสุรกายก็รวมอยู่ในเปรตด้วยนะครับก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการที่จะได้ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาเลยนะครับต่อไปนะครับประการที่4พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและทรงแสดงพระธรรมแต่บุคคลผู้นี้ไปเกิดในหมู่เทพที่มีอายุยืนนานเป็นอสัญญีสัตว์ก็คือเป็นพรหมที่เป็นอสัญญาสตาพรหมนะครับมีแต่รูปไม่มีนามเลยนะครับมีอายุยืนนานด้วยก็ไม่ใช่โอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมฟังไม่ได้แน่นอนนะครับนี่คือประการที่4นะครับต่อไปประการที่5นะครับพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและทรงแสดงพระสัทธรรมแต่บุคคลผู้นี้ไปเกิดในปัจจันตชนบทโง่เขลาและอยู่ในถิ่นที่ไม่มีพุทธบริษัทก็คือไปเกิดในที่ที่ไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้คือประการที่5ประการที่6นะครับพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและทรงแสดงพระสัทธรรมบุคคลผู้นี้ถึงจะเกิดในมัชฌิมชนบทแต่เป็นคนมีความเห็นผิดนะครับมีความเห็นผิดก็หนักนะครับไม่ใช่ขณะที่จะได้อยู่ประพฤติคุณความดีโดยเฉพาะความเห็นผิดที่ดิ่งที่มีกำลังมากนี่ครับก็ไม่สามารถที่จะรองรับพระธรรมได้เลยประการที่7นะครับพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและทรงแสดงพระสัทธรรมบุคคลนี้ถึงจะเกิดในมัชฌิมชนบทแต่ไม่มีปัญญาโง่เขลานะครับไม่มีปัญญาโง่เขลาฟังพระธรรมไม่ได้ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้เพราะเป็นคนที่โง่เขลาประการที่8สุดท้ายเลยนะครับบุคคลผู้นี้เกิดในมัชฌิมชนบทมีปัญญาด้วยนะครับเป็นคนไม่โง่เขลาแต่อะไรครับแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกไม่ได้ทรงแสดงพระสัทธรรมก็ไม่ใช่ขณะไม่ใช่โอกาสที่จะได้ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญานะครับนี่คือทั้ง8ประการนะครับที่ไม่ใช่ขณะที่จะอยู่ประพฤติคุณความดีจนถึงการรู้แจ้งธรรมะถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้นะครับจึงสมกับที่ทุกท่านได้ตอบว่าขณะนี้แหละเป็นขณะที่เหมาะที่ควรนะครับเพราะอะไรครับเพราะได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับเกิดในกาละที่มีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผู้ที่แสดงธรรมะและอะไรครับและได้ฟังเห็นไหมครับและได้ฟังก็เป็นขณะที่ประเสริฐขณะที่มีค่านะครับที่จะเป็นไปเพื่อการได้เข้าใจความจริงนะครับก็ขอกล่าวพระพุทธพจน์นะครับในส่วนนี้นะครับก่อนที่พี่น้อยจะได้กล่าวในช่วงท้ายของช่วงเช้านี้นะครับว่าพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกาละบางครั้งบางคราวการที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก1การได้กำเนิดเป็นมนุษย์1การแสดงพระสัทธรรม1 ที่จะพร้อมกันเข้าได้

0: ในขณะไม่ประมาทในกาละไม่ประมาทในเวลานั่นเองครับ
1: กราบอนุโมทนาอาจารย์คำปั่นนะคะไม่ทราบว่าทางไลน์มีคำถามอะไรไหมคะไม่งั้นก็ตอบตอนบ่ายนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีการสนทนาคลิปธรรมะที่น่าสนใจมากเลยค่ะศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจความจริงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจจริงๆนะคะพบกันตอนเวลาเที่ยง40ถึง14นาฬิกานะคะกราบอนุโมทนาทุกๆท่านด้วยค่ะ
2: จารีตชาวพุทธจารีตที่สืบต่อประพฤติปฏิบัติตามๆกันมาของชาวพุทธก็คือการฟังพระธรรมเพื่อความเข้าใจจากการสนทนาอุปาทสูตรที่มสพ11กรกฎาคม2563
3: คำสอนทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้โลกซึ่งมืดด้วยความไม่รู้ได้เข้าใจความจริงทั้งหมดทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์สำหรับศึกษาสำหรับฟังด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพราะลึกซึ้งต้องเข้าใจให้ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนครับ
4: นี่คือจารีตประเพณีหรือเปล่าเพราะเราใช้คำนี้มาโดยตลอดประพฤติตามๆกันมาโดยตลอดแต่ไม่เข้าใจว่าจริยะจาริตะหรือจริยะนี่คือความประพฤติที่สมควรเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ที่ได้ฟังธรรมะกล่าวว่าไม่มีใครที่จะประเสริฐเลิศที่สุดที่จะเป็นที่พึ่งได้เท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือคำกล่าวนะคะแต่จริยะจาริตะจารีตที่ควรประพฤติคือต้องฟังให้เข้าใจไม่ใช่ปล่อยปละละเลยทิ้งไปจนเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อมาของชาวพุทธคือฟังพระธรรมเพื่อเข้าใจไม่ใช่ทำอย่างอื่นเลยถ้าทำอย่างอื่นจะไม่ใช่จารีตประเพณีของชาวพุทธหรือผู้ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะฉันถ้ากล่าวว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วจะกระทำอย่างไรไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากศึกษาพระธรรมแล้วก็เข้าใจขึ้นไม่ละเลยนะคะสืบต่อประพฤติปฏิบัติตามกันมาจนเป็นจารีตประเพณีของชาวพุทธนอกจากนี้อย่างอื่นไม่ใช่

0: กล้าววันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557
1: กราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้กล่าวนำในเบื้องต้นก่อนค่ะกราบเรียนค่ะ
2: ก็ณกาลครั้งหนึ่งนะคะที่มีโอกาสที่จะได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการฟังพระธรรมการฟังพระธรรมด้วยความเคารพเนี่ยค่ะจะทำให้ได้ประโยชน์คือได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเข้าใจในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็ไม่ประมาทว่าเราเป็นใครพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะเป็นปัญญาที่สามารถจะทำให้ผู้ที่ได้เริ่มเข้าใจแต่ละคำเนี่ยค่ะเห็นคุณค่าของพระธรรมแต่ละคำว่าจากการที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อเราด้วยหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วนะคะก็ได้ทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์มากกว่าใครทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำจนกระทั่งถึงเวลาที่ใกล้จะปรินิพพานเพราะฉะนั้นพระปัจฉิมวาจาสุดท้ายที่ว่าจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะคะขณะนี้ทุกคนก็จะได้ฟังพระธรรมด้วยความไม่ประมาทค่ะ
3: ผมขอเรียนถามท่านอาจารย์นะครับคำ

0: ที่ว่าอินทรีย์กับพละนะฮะสองคำนี้ความหมายลึกซึ้งจริงๆที่ใช้ในสติปัฏฐานนั้นเป็นอย่างไรครับ
1: ค่ะขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายของคำว่าอินทรีย์ก่อนนะคะ
2: ครับท่านอาจารย์นะครับความหมายของอินทรีย์นะครับก็คือหมายถึงสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจของตนนะครับอันนี้คือความหมายของอินทรีย์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะธรรมะคือเดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องไปรอคอยเวลาไหนที่จะเข้าใจแต่ว่าต้องพิจารณาค่ะแม้แต่คำว่าอินทรีย์คือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่ขณะนี้ทุกคนกำลังเห็นต้องมีจักขุประสาทะถ้าไม่มีจักขุประสาทะคือที่เราเรียกง่ายๆว่าตาเป็นรูปพิเศษนะคะที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะว่าถ้าไม่ใช่ที่ตาที่แขนจะไม่มีการมีสิ่งที่กำลังปรากฏได้เลยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะธรรมะลึกซึ้งเพราะเหตุว่ากำลังมีสิ่งที่ปรากฏจริงๆให้เห็นเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นอินทรีย์ก็คือต้องมีจิตเป็นธาตุรู้ถ้าไม่มีธาตุรู้คือเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ปรากฏไม่ได้คือธรรมดาเนี่ยนะคะในภาษาไทยเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่จริงๆแต่ว่าการเป็นใหญ่ของสภาพธรรมะนั้นเป็นใหญ่เฉพาะลักษณะนั้นหน้าที่นั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นใหญ่จริงๆถ้าไม่มีจิตอะไรอะไรก็ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะประมาทนะคะคิดว่าเรารู้จิตแล้วได้ยินคำว่าจิตบ่อยๆแต่จริงๆแล้วแม้มีจิตก็ยังไม่รู้จักจิตในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อมีสภาพที่สามารถเห็นซึ่งถ้าธาตุรู้นี่ไม่เกิดขึ้นเห็นขณะนี้จะไม่มีอะไรปรากฏเลยเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่ชื่อว่ามนินทรีย์หนึ่งอย่างแล้วนะคะแล้วก็ขณะที่เห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีจักขุประสาทรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นก็เกิดไม่ได้แม้เป็นใหญ่อย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องอาศัยรูปพิเศษที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นจักขุประสาทนะคะเป็นจักขุนสีคำว่าจักขุรวมกับคำว่าอินทรีย์เป็นคำขยายของขณะนี้ที่กำลังเห็นว่าขณะนี้ค่ะต้องมีรูปหนึ่งซึ่งเป็นใหญ่ขาดรูปนี้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าถ้าขาดรูปนี้เห็นขณะนี้มีไม่ได้ลองคิดดูนะคะชีวิตทุกขณะต้องมีจิตเป็นมนินทรีย์คือธาตุรู้แต่ก็ยังต้องอาศัยสิ่งอื่นด้วยนะคะเช่นในขณะที่จิตเห็นขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีจักขุประสาทะเห็นเกิดไม่ได้นี่คือแม้แต่คำว่าเป็นใหญ่เนี่ยก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าในแต่ละขณะอะไรเป็นใหญ่ขณะนี้นะคะมีจักขุประสาทะเป็นใหญ่แล้วก็มีจิตเป็นใหญ่ด้วยแค่สองคำนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะกำลังมีศรัทธาที่จะเข้าใจถ้าไม่มีศรัทธาฟังเรื่องอื่นนะคะไม่ฟังเรื่องเห็นซึ่งทุกคนก็เห็นแต่ไม่เคยเห็นได้ว่าเห็นสำคัญอย่างไรเพราะว่าเห็นเกิดขึ้นให้เห็นว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ดับไปแต่ถ้าไม่มีจิตเห็นเลยอะไรอะไรต่อไปทุกขณะที่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าสงครามหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะก็ต้องมาจากจิตเห็นเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีจิตเห็นไม่มีเรื่องราวไม่มีความคิดใดๆไม่มีการที่นักวิทยาศาสตร์จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าวิชาการต่างๆก็จะก้าวหน้าพัฒนาไปก็ต้องมาจากจิตเห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะเนี่ยค่ะก็มีสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่แม้แต่ขณะนี้ค่ะถ้าไม่มีการฟังเรื่องเห็นไม่มีการรู้ว่าอะไรเป็นอินทรีย์ไม่รู้ว่าโลกดำเนินไปแต่ละขณะเนี่ยเพราะอะไรต้องมีสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันนะคะโดยที่ว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าอินทรีย์คืออะไรและขณะนี้คืออะไรเต็มไปด้วยความมืดของอวิชชาความไม่รู้แต่พอเริ่มฟังเนี่ยค่ะมีคำอีกมากมายในพระไตรปิฎกที่จะทำให้ค่อยๆรู้จัก ความจริงของทุกขณะในชีวิตนะคะโลกเริ่มสว่างขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับสว่างสวยเพราะว่ากำลังอยู่ในท่ามกลางความมืดของความไม่รู้นะคะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมแล้วก็เริ่มเข้าใจแต่ละคำเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่าเพราะมีศรัทธาจึงมาฟังพระธรรมนะคะมาบูชาพระรัตนตรัยด้วยการฟังพระธรรมให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีศรัทธาแล้วขณะนี้ก็มีความเพียรด้วยนะคะเราอาจจะไม่รู้ว่าที่เรานั่งอยู่แล้วก็จะนั่งต่อไปอีกเพื่อที่จะฟังต่อไปเนี่ยก็มีสภาพธรรมะที่มีวิริยะความเพียรความอุตสาหะหรือว่าความอดทนซึ่งเป็นแล้วแต่ไม่รู้จนกว่าจะได้ฟังพระธรรมมีศรัทธามีวิริยะนะคะแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นอินทรีย์ห้าแต่ว่าในขณะที่เพียงฟังเข้าใจแค่ไหนคะเข้าใจว่าจิตเห็นมีแต่ไม่รู้เลยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริงเพื่อให้เรารู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงในภาษาบาลีนะคะใช้คำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเรากำลังพูดเพื่อที่จะให้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องความจริงทุกอย่างที่มีทุกขณะในขณะนี้ก็ต้องรู้ว่าแม้แต่ศรัทธาก็มีหลายขั้นศรัทธาเพียงขั้นฟังก็มีนะคะแต่ว่าศรัทธาที่จะค่อยๆเข้าใจความลึกซึ้งของสิ่งที่ได้ฟังจนกว่าจะรู้ความจริงยิ่งขึ้นตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นะคะ45พรรษาก็เพื่อให้คนซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ได้เริ่มเข้าใจแค่เริ่มนะคะแต่ก็เห็นพระปัญญาคุณว่าถ้าไม่ฟังเลยพุทธังสรณังคัจฉามิก็เป็นแต่เพียงคำพูดซึ่งไม่ตรงเพราะเหตุว่าการจะพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือต้องฟังพระธรรมเข้าใจเมื่อไหร่นะคะก็รู้ว่าเราพึ่งคนอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครแต่ว่าถ้าไม่ได้พูดคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องของแม้แต่คำว่าอินทรีย์ก็มีมากค่ะอันนี้ก็เพียงแต่เป็นขั้นต้นนะคะที่จะกล่าวถึงทั้งหมดคงไม่หมดได้ในวันนี้นะคะแต่ก็ขอให้ทราบว่าอินทรีย์คือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เฉพาะตนในขณะนั้นค่ะความละเอียดของพระธรรมอยู่ที่นะคะเมื่อฟังแล้วก็รู้ว่ามีพระธรรมจริงๆขณะนี้ที่จะให้เข้าใจไม่ใช่เพียงแต่ว่ากล่าวถึงคำอะไรแล้วก็ไปหาว่าอยู่ที่ไหนนะคะในหนังสือเล่มไหนได้ยินได้ฟังเมื่อไหร่แต่ว่าธรรมะมีทุกขณะค่ะไม่ขาดธรรมะเลยแต่ว่าเป็นความละเอียดที่ว่าเมื่อได้เข้าใจจริงๆแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรอีกนะคะแต่อาศัยสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ค่ะทำให้รู้ว่าเราได้ฟังธรรมะแล้วเราก็เข้าใจธรรมะขอกล่าวถึงแต่ละคำซึ่งหลายคำเลยนะคะที่วิทยากรท่านกล่าวถึงแล้วนี่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เข้าใจจนกระทั่งว่าไม่สงสัยอีกต่อไปนะคะเช่นคำว่าธรรมะก่อนนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แต่ก็มากเหลือเกินค่ะแล้วก็มีตั้งหลายอย่างแต่ก็เริ่มได้นะคะทีละเล็กทีละน้อยคือขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงซึ่งแม้ไม่ต้องเรียกชื่อก็มีเนี่ยค่ะคือการเริ่มต้นที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะบัญญัติสมมุติและสภาพธรรมะอื่นๆนะคะซึ่งก็มีในขณะนี้ด้วยแต่ว่ามีมากจนกระทั่งถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจพิจารณาอย่างละเอียดนะคะเราก็เหมือนฟังแล้วต้องฟังอีกฟังแล้วก็ลืมแต่ถ้าในขณะที่กำลังฟังแล้วก็มีสภาพธรรมะปรากฏให้เข้าใจด้วยนะคะเราก็เริ่มเข้าใจซึ่งไม่ลืมเพราะเหตุว่าได้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงขณะนี้ก็มีเมื่อไรเมื่อไรก็มีเมื่อปรากฏแต่ถ้าสภาพธรรมะนั้นไม่ปรากฏจะกล่าวว่าสภาพธรรมะนั้นมีได้ไหมคะแต่เพราะเหตุว่าขณะนี้มีสภาพธรรมะที่ปรากฏ สิ่งที่ปรากฏเนี่ยค่ะมีจริงเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งนั้นนั้นเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้าจะฟังชื่อของธรรมะเนี่ยไม่ยากใช่ไหมคะคำนี้แปลว่าอะไรก็เข้าใจละแต่ว่าถ้าจะเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะต้องอาศัยการเวลาและก็ต้องพิจารณาไตรตรองจริงๆนะคะอย่างละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ใจร้อนอยากจะรู้เรื่องอยากจะฟังชื่อต่างๆมากๆนะคะก็อ่านหนังสือหลายๆเล่มแต่ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะคือเข้าใจจริงๆไม่ใช่เพียงฟังแล้วก็คิดว่าเข้าใจเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ารู้จักแล้วทั้งหมดตาก็รู้จักเห็นก็รู้จักสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็รู้จักแต่จริงๆแล้วไม่รู้จักเลยสักอย่างจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะแม้สิ่งที่กำลังมีจริงก็ไม่รู้จักเห็นใครคะเวลานี้เห็นอะไรบ้างไม่รู้จักเลยว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งนั้นที่เราคิดว่าเป็นคนหรือว่าเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นเก้าอี้นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะกำลังปรากฏให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งนะคะกว่าจะเข้าถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งให้เข้าใจจริงๆไม่หลงผิดนะคะจนกระทั่งสามารถประจักษ์ความจริงสามารถที่จะละคลายอกุศลธรรมทั้งหลายได้นะคะก็ต้องอาศัยการฟังอีกนานไม่ใช่เพียงครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆและจิตเห็นก็มีจริงๆทั้งสองอย่างเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะรู้สึกว่าลืมนะคะฟังขณะที่ฟังเข้าใจแล้วก็ลืมลืมคือไม่ตรงตามที่ได้ฟังพอฟังนะคะรู้ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็มีเห็นแต่พอลืมก็เห็นคนเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทันทีลืมแม้แต่คำที่ตรัสไว้ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยภาษาบาลีนะคะเห็นไม่มีในภาษาบาลีแต่ใช้คำว่าจักขุวิญญาณะหมายความถึงสภาพรู้ที่อาศัยตาเกิดขึ้นเห็นเมื่อเห็นก็ต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นภาษาไทยเราบอกว่ากำลังเห็นและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยแต่ภาษาบาลีสิ่งที่ถูกเห็นนะคะพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ารูปารมณะหมายความสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์และสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งคนตาบอดไม่เห็นเพราะฉะนั้นขณะใดที่เห็นขณะนั้นต้องเห็นสิ่งที่เป็นรูปารมณ์คือรูปรูปหนึ่งไม่ใช่แข็งไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นรูปที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้คิดดูนะคะนี่คือการฟังธรรมะในครั้งพุทธกาลก็มีสิ่งที่ปรากฏและผู้ที่ไปเฝ้าฟังพระธรรมก็สามารถค่อยๆพิจารณาไตรตรองเข้าใจธรรมะความจริงที่ว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกับเห็นเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจธรรมะก็ลองคิดดูนะคะอีกนานไหมกว่าจะจำได้ไม่ลืมว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้นะคะไม่ได้ปรากฏตลอดไปเพียงปรากฏในขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นเท่านั้นในขณะที่เสียงปรากฏจิตเห็นไม่มีแล้วมีเสียงกับจิตที่รู้เสียงถ้าฟังอย่างนี้ค่ะเริ่มเห็นความลึกซึ้งแต่ว่าน่าเบื่อไหมบางคนบอกว่าไม่มีอะไรใหม่นะคะพูดแต่สิ่งซ้ำๆพูดถึงเรื่องเห็นพูดถึงเรื่องได้ยินแต่ใครเป็นผู้ที่ตรัสไว้ดีแล้วในเรื่องสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้ด้วยเหตุนี้การฟังพระธรรมนะคะก่อนอื่นค่ะลึกซึ้งไม่ใช่ว่าเรารู้ว่ามีปรมัตถธรรมมีบัญญัติมีสมมุติเข้าใจแล้วบอกอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ไม่ใช่ให้เข้าใจชื่อนะคะให้เข้าใจความจริงว่าเดี๋ยวนี้ค่ะสิ่งใดที่เป็นธรรมะที่มีจริงมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นเช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีจริงนะคะเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยในขณะที่เสียงปรากฏ เสียงมีจริงเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยจะเรียกว่าอะไรก็ได้ไม่เรียกว่าอะไรเลยก็ได้นั่นคือปรมัตถธรรมธรรมะซึ่งมีลักษณะเฉพาะตนซึ่งไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจคำว่าสมมุติกับบัญญัติได้ไหมถ้าไม่รู้ก่อนนะคะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกก็มีจริงคิดมีจริงไหมคะไม่ต้องเรียกคิดคิดก็มีเพราะฉะนั้นคิดก็เป็นธรรมะนะคะซึ่งมีจริงๆไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้แต่ว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะเพียงสิ่งที่เป็นธรรมะอย่างเดียวเพราะเหตุว่าแม้ว่าธรรมะปรากฏก็จริงนะคะแต่ปรากฏกับความไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่รู้ความจริงว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ชั่วขณะนะคะแล้วก็ดับไปฟังธรรมะนี่ต้องค่อยๆเข้าใจจริงๆนะคะและรู้ว่าจริงอย่างที่ได้ฟังหรือเปล่าเช่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคำนี้ไม่เปลี่ยนเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับสิ่งที่ปรากฏทางตาเกิดให้ปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับเริ่มไตร่ตรองนะคะจริงหรือเปล่าถ้าเข้าใจว่าจริงศึกษาธรรมะต่อไปอีกเพราะเหตุว่าแค่นี้ไม่พอเลยค่ะเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ลืมละทุกทีแต่ว่าฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงจริงๆว่านะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงที่กำลังปรากฏแต่ผู้ฟังยังไม่สามารถจะรู้อย่างนี้ได้แล้วก็มีความไม่รู้มากเช่นกำลังเห็นคนนะคะเพราะสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ปรากฏว่าดับและเห็นก็ไม่ปรากฏว่าดับแล้วทำไมจึงมีความจำว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นคนและเป็นเราที่กำลังเห็นก็เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานนะคะซึ่งลวงให้จำอย่างมั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงอุปมาเหมือนกับเวลาที่เราจุดธูปนะคะหนึ่งดอกแล้วก็แกว่งให้เร็วเป็นวงกลมดูเหมือนกับว่ามีแสงไฟนะคะเป็นวงกลมแต่ความจริงจากธูปหนึ่งดอกนะคะที่ปรากฏตรงจุดหนึ่งแต่เวลาที่แกว่งเร็วๆเข้าเนี่ยก็สามารถที่จะสืบต่อจนกระทั่งเห็นว่าเป็นวงกลมได้ฉันใดนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาเวลานี้ก็เป็นอย่างนั้นเห็นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของการไม่รู้ความจริงด้วยการลวงนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นเนี่ยค่ะจำสิ่งที่ปรากฏสืบต่ออย่างเร็วเพราะว่าไม่ปรากฏการเกิดดับของอะไรเลยนะคะขณะนั้นจึงมีปัญญติที่คนไทยใช้คำว่าบัญญัติหมายความว่าสิ่งที่ปรากฏนะคะให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆอย่างถ้าไม่มีรูปร่างสันฐานเนี่ยจะรู้ไม่ได้เลยว่าเป็นดอกไม้แต่เพียงสีสันวรรณะซึ่งเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนี่ค่ะก็ปรากฏให้รู้ได้โดยอาการคือรูปร่างสันฐานนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงมีอรรถบัญญัติการรู้ความหมายของสิ่งที่ปรากฏสืบต่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับทางหูก็เช่นเดียวกันนะคะมีเสียงแต่เสียงก็หลากหลายมากค่ะและเสียงก็เกิดดับด้วยถ้าใครคิดว่าเสียงไม่เกิดดับนะคะก็เป็นความคิดของผู้ที่ยังไม่ได้รู้ความจริงแต่ผู้ที่ฟังพระธรรมจนกระทั่งค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกสามารถที่จะรู้ความจริงนี้นะคะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงบรรลุอริยสัจธรรมเป็นผู้ที่ดับกิเลสตามลำดับขั้นคือเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีและที่สุดก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์คือไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยจากการที่เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าบุคคลในสมัยนี้นะคะลืมที่จะศึกษาพระธรรมลืมที่จะฟังพระธรรมและก็ลืมเห็นประโยชน์ของการสนทนาธรรมสำหรับผู้ที่ไม่ฟังเลยนะคะมีเป็นจำนวนมากแต่ผู้ที่เห็นประโยชน์ว่า มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงพระธรรมแล้วก็ทรงปรินิพพานไปแล้วแต่พระธรรมยังมีให้ศึกษาให้ค่อยๆเข้าใจได้นะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดที่ว่าไม่ฟันเผินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีสภาพธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยจะเรียกหรือไม่เรียกก็ตามนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมแต่เพราะการเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วจึงทำให้หลงเข้าใจสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะขณะนั้นเป็นบัญญัติเพราะฉะนั้นเห็นเป็นปรมัตถธรรมเพียงเห็นเกิดขึ้นเห็นนิดเดียวค่ะแล้วก็ดับไปเหมือนก้านธูปหนึ่งดอกซึ่งจุดแล้วยังไม่ได้แกว่งแต่พอแกว่งนะคะเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากก็เห็นเป็นสันฐานต่างๆทำให้เกิดปัญญาติรู้ได้โดยอาการนั้นๆจะทำให้เป็นวงกลมก็ได้จะทำให้เป็นรูปใดๆก็ได้นะคะก็ปรากฏให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่มีสภาพธรรมะปรากฏนะคะแต่รู้ได้โดยอาการที่สภาพธรรมะนั้นปรากฏสืบต่อเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือปัญญาเพราะฉะนั้นเห็นพระภิกษุเป็นบัญญัติหรือเป็นปรมัตถ์เห็นดอกไม้เป็นบัญญัติหรือเป็นปรมัตถ์เห็นเป็นปรมัตถ์นะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงสามารถกระทบตาปรากฏและดับแต่สืบต่อจนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆนั่นคือเป็นบัญญัติขณะใดก็ตามที่รู้บัญญัตินะคะขณะนั้นเป็นอัฏฐบัญญัติไม่มีเสียงใดๆแต่สันฐานปรากฏละเพียงเห็นก็รู้ว่าเป็นอะไรเห็นเก้าอี้เห็นไหมคะเก้าอี้ค่ะพอเห็นก็เห็นเก้าอี้ลืมว่าเห็นเป็นเห็นนะคะแล้วก็บัญญัติสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นเก้าอี้ถ้าเด็กเกิดใหม่นะคะไม่มีบัญญัติเลยมีเห็นนะคะแต่ก็มีการทรงจำค่อยๆสะสมความจำทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งจำได้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็ยังพูดไม่ได้นะคะจนกว่าจะได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงก็ยังจำเสียงไม่ได้เลยนะคะแต่พอคุ้นกับเสียงไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรเด็กไทยก็พูดภาษาไทยนะคะเด็กจีนก็พูดภาษาจีนแล้วแต่ว่าจะคุ้นเคยกับเสียงใดก็ค่อยๆจำเสียงนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงนะคะขณะนั้นเสียงเป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะเกิดดับแต่การรู้การจำความหมายของเสียงเป็นบัญญัติรู้ได้โดยอาการที่เสียงสูงสูงต่ำต่ำนะคะเป็นสัทธบัญญัติเพราะฉะนั้นแต่ละคำในขณะนี้ค่ะถ้าเป็นคนที่ไม่ใช้ภาษาไทยไม่รู้เลยหมายความว่าอะไรแต่ละคำไม่รู้ในสัทธบัญญัติเพียงแค่ได้ยินเสียงแต่ก็จำนะคะจำจนกว่าเมื่อไหร่คุ้นก็เริ่มรู้ความหมายของเสียงนั้นในภาษานั้นด้วยเหตุนี้ก็มีการศึกษาภาษาต่างๆตามเสียงที่ปรากฏสูงสูงต่ำต่ำแล้วก็เข้าใจกันได้ด้วยความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นก็คงจะเข้าใจธรรมะมีจริงๆถ้าไม่มีธรรมะบัญญัติก็ไม่มีเพราะบัญญัติหรือปัญญัติเนี่ยคือรู้ได้โดยอาการนั้นๆไม่ว่าจะทางตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆทางหูเป็นเสียงต่างๆทางจมูกก็มีกลิ่นดอกไม้บ้างกลิ่นขนมบ้างก็แล้วแต่กลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีคำว่ากลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นขนมเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำว่าดอกไม้หรือขนมขณะนั้นเป็นบัญญัติปัญญัติรู้ได้โดยอาการของกลิ่นนั้นนะคะกลิ่นแกงก็รู้ได้แกงก็มีหลายกลิ่นนะคะพระเจ้าก็จะเห็นได้ค่ะว่าอยู่ในโลกซึ่งเป็นปรมัตถธรรมแต่ก็มีปัญญาติโดยอาการของปรมัตถธรรมซึ่งเกิดดับอย่างเร็วทำให้จำได้นะคะทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างและทางใจก็คิดนึกแต่เรื่องของสิ่งที่เป็นบัญญัติไม่เข้าใจเลยถึงสภาพความจริงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมเพราะเข้าใจเมื่อไหร่ว่าเป็นธรรมะเมื่อนั้นจะไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะด้วยการหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงถ้าได้ฟังอย่างนี้นะคะนี่คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงตรัสรู้ความจริงแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่ได้ยินได้ฟังเลย ในเรื่องของธรรมะในเรื่องของบัญญัติและยังมีคำหนึ่งนะคะคือสมมุติคนนั้นเป็นใครคะเป็นสามเณรหรือภิกษุนะคะนี่สมมุติแล้วใช่ไหมคะเขาชื่ออะไรก็เป็นธรรมะที่ปรากฏทางตาแต่ชื่ออะไรต้องมีการสมมุติเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก็มีทั้งปรมัตถธรรมแล้วก็มีปัญญัตติแล้วก็มีการที่จะรู้โดยการสมมุตินะคะคนนั้นเป็นเด็กหรือว่าชาติอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะค่ะถ้าไม่เริ่มอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้แต่เราก็พูดทุกวันใช่ไหมคะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะคะก็เมื่อเริ่มเข้าใจธรรมะอย่างละเอียดตามลำดับด้วยขณะนี้มีธรรมะไหมคะมีปัญญัตติไหมคะมีสมมุติไหมคะเข้าใจได้เลยค่ะไม่ต้องไปสงสัยอีกต่อไปนะคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆในสามคำนี้พระราชาเป็นอะไรคะสมมุติใช่ไหมคะเห็นเป็นพระราชาหรือเปล่าได้ยินเป็นพระราชาหรือเปล่าแต่ว่าสมมุติปรมัตถธรรมที่มีนะคะโดยปัญญัตติอาการที่ปรากฏให้รู้ได้จากปรมัตถธรรมที่กำลังเกิดดับในขณะนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นปัญญาที่สามารถเจริญขึ้นเข้าใจแต่ละคำที่ทรงแสดงนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่ไม่ใช่ระดับต้นค่ะต้องต่อไปอีกมากกว่านั้นอีกจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามลำดับขั้น
3: มีคำถามส่งมาถามเรื่องจิตกับวิญญาณเนี่ยนะคะจิตต้องอาศัยกระบวนการคิดของสมองหรือไม่จิตกับวิญญาณที่ชาวบ้านเห็นที่เรียกว่าผีต่างกันอย่างไรคะ
2: คำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณขอกล่าวถึงโดยความหมายของพยัญชนะทั้งสองอย่างนี้นะครับจิตก็คือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งซึ่งอารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้นี่คือความหมายของจิตอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าวิญญาณก็เป็นอีกคำหนึ่งนะครับที่เป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความเป็นจริงของนามธรรมคือจิตนั่นเองนะครับแต่ทรงแสดงโดยในแง่ที่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและรู้แจ้งโดยไม่อาศัยทางใดๆด้วยนี่คือความเป็นจริงของวิญญาณนะก็คือธรรมะที่มีจริงในขณะนี้นะครับแต่ที่กล่าวว่าเห็นอาจจะเป็นผีหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่นั่นก็คือเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่เห็นมีเห็นจริงๆในขณะนั้นแล้วก็มีการคิดนึกเกิดสืบต่อไปนะครับเพราะเหตุว่าการเกิดในภพหนึ่งนะครับไม่ได้มีเฉพาะเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับสัตว์ในภพภูมิอื่นก็มีนะครับเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเกิดเป็นเปรตก็มีเกิดเป็นเทวดาก็มีที่เกิดขึ้นเป็นไปนั้นก็คือสภาพธรรมะที่มีจริงๆและที่ไม่ขาดเลยก็คือจิตหรือว่าวิญญาณก็ต้องมีนะครับสำหรับสัตว์ในภพภูมินั้นๆครับ
1: ก็เก็บตกนะคะจากคำแต่ละคำนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจขึ้นเพราะเหตุว่าเวลาฟังเป็นเรื่องราวก็รู้สึกว่าจะเข้าใจพอสมควรนะคะแต่ความจริงถ้าเข้าใจจริงๆต้องทีละหนึ่งคำอย่างคำว่าจิตกับคำว่าวิญญาณที่สงสัยนะคะขณะนี้มีสภาพรู้แน่นอนเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมคะภาษาไทยภาษาจีนหรือว่าภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีคนไทยก็บอกว่าภาษาบาลีนะคะก็มีคำมากมายค่ะแต่ว่าหมายความถึงธาตุรู้จะใช้คำว่าจิตตะ จะใช้คำว่าวิญญาณนะจะใช้คำว่าจิตมโนมนัสมนินทรีย์ได้หมดเลยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ามีสภาพรู้หรือธาตุรู้แน่นอนแล้วก็มีสภาพธรรมะซึ่งเกิดจริงนะคะแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต่างกันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่รู้ถ้าโดยชื่อที่สมมตินะคะเรียกก็คือว่าสภาพรู้ก็เป็นนามธรรมสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยก็เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใช้คำตามใจชอบที่เอาภาษาหนึ่งมาใช้นะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าใจภาษานั้นจริงๆก็เข้าใจผิดไปเพราะฉะนั้นความลำบากก็คือว่าได้ฟังคำอะไรนะคะแล้วก็เข้าใจคำนั้นในภาษาซึ่งไม่ใช่ความหมายทางธรรมะแต่ก็ใช้ในภาษาของตนเพราะฉะนั้นเวลาที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะก็ปะปนกันคิดว่าเข้าใจแล้วอย่างคำว่าจิตก็คิดว่าเข้าใจแล้วคำว่าวิญญาณก็คิดว่าเข้าใจแล้วนะคะแต่ความจริงมีความลึกซึ้งแม้ว่าเป็นสภาพรู้แต่ก็หลากหลายมากไม่ใช่มีแต่เห็นอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่ได้ยินอย่างเดียวแต่ก็ยังมีคิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่ทุกคนมีครบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ว่ามีตาไว้ทำไมคะถ้าไม่ใช่เห็นไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมคะอยู่ดีๆก็มีตาแต่ไม่เห็นแต่ว่ากรรมทำให้ตาเกิดขึ้นเป็นรูปที่ไม่รู้จริงนะคะไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นตาก็ไม่รู้แต่ว่ารูปนี้เป็นรูปพิเศษเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นในขณะนี้นะคะเป็นปัจจัยให้กรรมทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นลองคิดดูค่ะตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งยังมีอะไรอีกหนึ่งค่ะตาหูจมูกลิ้นกายตาก็รู้อยู่หูก็รู้นะคะจมูกก็รู้ลิ้นก็รู้กายก็รู้ยังมีอะไรอีกคะใจอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นทางที่จะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะกล่าวได้เลยค่ะ6ทางทางตากำลังเห็นแน่นอนนะคะกำลังเห็นอยู่จะว่าไม่รู้ว่ามีอะไรปรากฏไม่ได้เพราะกำลังเห็นทางหูก็ได้ยินเสียงขณะใดก็ตามนะคะที่จิตได้ยินเกิดขึ้นต้องมีเสียงเพราะว่าได้ยินเสียงกลิ่นปรากฏลืมไปละว่าขณะนั้นต้องมีธาตุที่กำลังรู้กลิ่นนั้นเฉพาะกลิ่นนั้นที่กำลังปรากฏแล้วก็ดับไปธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้สิ่งที่ไม่รู้ก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้นะคะทางตาหูจมูกลิ้นด้วยรับประทานอาหารวันละหลายครั้งนะคะแล้วก็รสปรากฏกับธาตุที่กำลังลิ้มรสเพราะลิ้นไม่รู้รสค่ะลิ้นเปล่าๆนะคะหรือว่าขณะใดก็ตามที่คนกำลังหลับอยู่เอาอะไรวางไว้ที่ลิ้นนะคะหรือว่าใส่ไปในปากจิตไม่ได้เกิดขึ้นลิ้มรสเพราะขณะนั้นหลับสนิทเพราะฉะนั้นทางรู้จริงๆทุกวันตั้งแต่เกิดจนตายนะคะทุกโลกก็ว่าได้แล้วแต่ว่าบางโลกก็มีไม่ครบอาจจะไม่มีทางลิ้นนะคะหรือว่าทางจมูกก็ได้ก็นี่เป็นเรื่องที่ละเอียดต่อไปที่จะทราบได้ว่าทุกอย่างที่มีนะคะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยละเอียดยิ่งนะคะถึงสิ่งที่มีซึ่งเราก็มีแต่ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นทางรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะไม่พ้นจากตาหนึ่งหูหนึ่งจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายหนึ่งและใจหนึ่งไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสก็คิดนึกคิดมากเลยนะคะโดยไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วคิดมากกว่าที่เข้าใจว่ากำลังคิดเพราะว่าทันทีที่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะคิดแล้วแค่เห็นว่าเป็นอะไรนั่นคือคิดไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคิดเนี่ยต้องมากกว่าเห็นด้วยเหตุนี้นะคะทรงบัญญัติใช้คำตามประเภทของธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตหลากหลายมากนะคะทางตาชั่วขณะที่เห็นจริงๆใช้คำว่าจักขุวิญญาณนะภาษาไทยก็เรียกว่าจักขุวิญญาณทางหูนะคะยังไม่ได้รู้ว่าคำนั้นหมายความถึงอะไรหรือเสียงนั้น หมายความถึงอะไรชั่วขณะที่ได้ยินเสียงเฉพาะได้ยินจริงๆหนึ่งขณะขณะนั้นเป็นโสตวิญญาณนะหรือโสตวิญญาณหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยหูโสตวิญญาณนะนะคะทางจมูกขณะใดก็ตามขณะนั้นก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่ว่ากำลังมีกลิ่นปรากฏจิตนั้นก็ไม่ใช่จิตเห็นกลับมารู้กลิ่นได้หรือว่าไม่ใช่ว่าจิตที่เห็นแล้วก็ดับแล้วก็มาได้ยินเป็นจิตเดียวกันก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามีปัจจัยที่จะทำให้จิตแต่ละขณะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่รสปรากฏนะคะขณะนั้นชิวหาวิญญาณะในภาษาบาลีทางกายที่กระทบสัมผัสก็กายวิญญาณทางใจก็มโนวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงจิตโดยนัยยะ6ซึ่งเกิดขึ้นรู้อารมณ์ตามปกติทุกวันก็มี6นะคะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจเราอาจจะใช้คำว่าคิดนึกก็ได้เป็นการแยกให้รู้ความต่างของจิตขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่คิดขณะที่ได้ยินไม่ใช่ขณะที่คิดเพราะฉะนั้นจิตกับวิญญาณต่างกันอย่างไรก็ตามกิจหรือตามประเภททั้งหมดก็คือธาตุรู้นะคะถ้าใช้คำว่าจิตก็ทั่วไปไม่จำแนกเลยว่าทางไหนแต่ถ้าใช้คำว่าวิญญาณมี6ทางทางตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1ไม่อยากใช้คำภาษาบาลีก็ได้แต่ถ้าใช้ก็ไม่ยากเพราะว่าคนไทยเนี่ยค่ะก็ใช้คำภาษาบาลีในภาษาไทยมากนะคะเพราะฉะนั้นวิญญาณ6แต่จิตนี่มากมายนะคะแต่ถ้าจะกล่าวเฉพาะวิญญาณ6ก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณว่าคนไทยเนี่ยค่ะก็ใช้คำภาษาบาลีในภาษาไทยมากนะคะเพราะฉะนั้นวิญญาณ6แต่จิตนี่มากมายนะคะแต่ถ้าจะกล่าวเฉพาะวิญญาณ6ก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณครบ6แล้วใช่ไหมคะต้องจำมากกว่านี้หรือเปล่าคะสำหรับ6ทางในวันหนึ่งวันหนึ่งคิดเป็นอะไรคะมโนวิญญาณเพราะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินค่ะกำลังได้กลิ่นเป็นวิญญาณอะไรคะฆานะใช้ภาษาบาลีว่าฆานะวิญญาณเพราะว่าเป็นจิตประเภทหนึ่งเท่านั้นที่เกิดขึ้นรู้กลิ่นได้โดยรู้แจ้งในกลิ่นซึ่งจิตอื่นๆนะคะก็รู้กลิ่นด้วยแต่ไม่ได้ทำจิตรู้กลิ่นอย่างกับฆานะวิญญาณเพราะฉะนั้นจะเห็นความเล็กน้อยของแต่ละขณะจิตซึ่งสั้นมากแล้วก็ไม่ปะปนกันด้วยเช่นในขณะเห็นนะคะไม่ปนกับขณะที่กำลังรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะเป็นชั่วหนึ่งขณะจิตที่เกิดขึ้นทำทัศนกิจคำว่าทัศนะทัศนาพวกนี้เราก็ใช้ในภาษาไทยนะคะหมายความว่าเห็นเพราะฉะนั้นจิต5ประเภททาง5ทางเนี่ยนะคะแต่ว่ามีถึง10ดวงหรือ10ชนิดเพราะว่าเป็นผลของกุศลหนึ่งอกุศลหนึ่งพวกนี้ค่ะคือความละเอียดนะคะจะกล่าวโดยนัยยะของ6ก็รวมเป็นจักขุไม่ว่าจะเป็นผลของกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็เกิดขึ้นเห็นขณะนั้นก็เป็นจักขุวิญญาณ1ใน6เพราะฉะนั้นเพียง6ทุกวันนะคะใช้คำว่าวิญญาณเพื่อให้รู้ว่า1ขณะจิตแต่สำคัญมากค่ะเพราะว่าจิตนี้นะคะเกิดขึ้นโดยอุปัตติการเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ขณะนี้เสียงปรากฏแล้วเกิดแล้วปรากฏแล้วโดยอุปัตตินะคะแต่ใครจะคิดถึงเสียงหรือไม่คิดถึงเสียงได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตอื่นนอกจากจิตเหล่านี้ใช้คำว่ามโนวิญญาณไม่ทราบยุ่งยากไปหรือเปล่านะคะแต่ก็ชีวิตประจำวันค่ะวิญญาณกับจิตก็เป็นคำถามที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มจะมีการเข้าใจความละเอียดของธรรมะขึ้นนะคะว่าแม้จิตมีหลากหลายแต่อย่าลืมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะก็มีจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็คงจะค่อยๆเข้าใจ แล้วก็ได้เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะคะจากการได้เห็นความลึกซึ้งของธรรมะว่าทำไมกล่าวถึงจิตหกทางเพราะเหตุว่าสำหรับทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ทาง

0: ใจเสียงปรากฏแต่คิดเรื่องอื่นก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่ากำลังฟังดนตรีค่ะไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะคะคิดแต่เรื่องเสียงที่ได้ยินได้ฟังขณะนั้นก็ไม่ใช่แต่เฉพาะทางหูมีทางใจคิดด้วยธรรมะละเอียดกว่านี้มากนะคะแต่ว่าถ้ามีศรัทธาแล้วก็มีการเห็นประโยชน์คือปัญญาก็จะทำให้มีความเห็นถูกเข้าใจถูกแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งยิ่งขึ้นเรื่องผีเรื่องสวรรค์เรื่องนรกก็พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมคะก็ไม่ได้เลยนะคะปรมัตถธรรมคือเห็นผีหรือคนถ้าไม่คิดก็มีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมคะแต่รูปร่างสันฐานต่างกันอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะคะรูปร่างพิกลพิการอย่างนี้ก็คิดว่าเป็นผีใช่ไหมคะเพราะว่ามนุษย์ในโลกก็เห็นมนุษย์แล้วก็เห็นสัตว์เดรัจฉานแต่รูปร่างอย่างอื่นเนี่ยไม่เคยเห็นอาจจะเป็นคนที่จากโลกนี้ไปแล้วนะคะตายไปแล้วเกิดแล้วทันทีแต่ก็สามารถที่จะปรากฏรูปให้เห็นเหมือนที่เคยเป็นเราก็บอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ทีหลังก็รู้ว่าเขาตายไปก่อนที่จะเห็นรูปนั้นแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเคยเล่าหรือยังไม่ทราบแต่ข้าสิงคนหนึ่งซึ่งไปต่างประเทศแล้วก็พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งโรงแรมนั้นก็มีชื่อเสียงว่าผีดุนะคะแต่ว่าเขาก็นอนหลับค่ะและเตียงก็สั่นแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าโรงแรมนั้นผีดุนะคะเขาก็คิดว่าแผ่นดินไหวเขาก็นอนหลับต่อไปไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นทางกายกระทบสัมผัสมีสิ่งที่ไหวปรากฏแต่ใจไม่คิดว่าเป็นผีไม่กลัวใช่ไหมคะแต่ถ้าคนที่คิดว่าเตียงสั่นมากเนี่ยไม่รู้เรื่องแผ่นดินไหวหรืออะไรเลยไม่คิดเลยนะคะแต่คิดเรื่องผีขณะนั้นในความคิดขณะนั้นก็เข้าใจว่าขณะนั้นเป็นผีเพราะฉะนั้นทั้งหมดอยู่ที่คิดสุขทุกข์ทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ที่ใจที่สะสมความคิดต่อจากเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสบ้างนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นบุคคลต่างๆเป็นพฤติกรรมต่างๆเป็นเหตุการณ์ต่างๆหวั่นไหวไปเพราะคิดแต่จิตที่เห็นชั่วขณะนั้นนะคะไม่เดือดร้อนเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นเพียงเห็นและดับแต่จิตที่ติดตามมาค่ะมากมายจากการเห็นทำให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่ทางตาอย่างเดียวนะคะยังทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจเก็บไว้หมดเลย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ขอคำอธิบายให้เข้าใจในประโยคที่ว่าเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเป็นธรรมะอย่างไรครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
0: เป็นสิ่งที่มีจริงค่ะเป็นธรรมะอย่างไรก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะต้องเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ไปรู้สิ่งที่ไม่จริงหรือสิ่งที่ไม่มีถ้าไม่มีจะไปตรัสรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะเมื่อสิ่งใดมีเป็นอย่างไรก็ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นได้ยินได้ไปรู้สิ่งที่ไม่จริงหรือสิ่งที่ไม่มีถ้าไม่มีจะไปตรัสรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะเมื่อสิ่งใดมีเป็นอย่างไรก็ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นได้ยินได้ไหมเห็นเป็นคิดนึกได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นเห็นเมื่อเห็นเป็นเห็นเปลี่ยนเห็นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นแหละค่ะคือธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะไม่มีอะไรเรียกแต่ชื่อว่าธรรมะแต่สิ่งที่มีจริงๆไม่ต้องเรียกก็เป็นธรรมะเพราะเป็นจริงๆมีจริงๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมะก่อนนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้พื้นฐานหรือเปล่าคะค่ะคิดถึงณกาลครั้งหนึ่งนะคะ 2,500 กว่าปีชาวสาวัตถีนะคะหรือว่าที่พระนครราชคฤห์ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำที่เราได้ยินแต่ว่าคนในครั้งนั้นเนี่ยค่ะฟังเข้าใจเพราะเหตุว่าสะสมความเข้าใจมาแล้วนะคะในแต่ละชาติ

0: อาจจะเป็นในสมัยของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆนะคะทีละเล็กทีละน้อยจนถึงสมัยของพระสมณะโคดมพระองค์นี้เมื่อได้ฟังเข้าใจทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะยังไม่ได้เข้าใจทันทีแต่ฟังต่อไปอีกสัก3เดือนหรือ3ปีมีกำหนดไม่ได้เลยนะคะแล้วแต่ว่ามีการไตร่ตรองมีศรัทธาและเห็นประโยชน์แล้วก็เป็นผู้ตรงเช่นเห็นเป็นเห็นเป็นอื่นไม่ได้ก็จะทำให้เวลาที่ได้ฟังพระพุทธพจน์เนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพื้นฐานก็คือว่าจากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยหรือว่าได้ยินได้ฟังคำคนอื่นนักจิตวิทยานักปรัชญามีมากนะคะพูดเรื่องจิตเรื่องวิญญาณหนังสือก็มีหลายเล่มแต่ว่าไม่ใช่พระพุทธพจน์ไม่ใช่คำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าคำใดเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้แล้วก็ค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองนะคะจนกระทั่งไม่ใช่เชื่อตามแต่ว่าเป็นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจของบุคคลนั้นซึ่งเกิดจากการไตร่ตรองเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจนะคะบุคคลในครั้งนี้ไม่ได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ฟังเสียงจากที่พระองค์ตรัสโดยตรงนะคะแต่ก็มีพระธรรมซึ่งท่านพระอานนท์ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ฟังไม่ได้กล่าวเกินที่จะได้ฟังแล้วนะคะฟังมาอย่างไรก็กล่าวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยค่ะฟังสิ่งซึ่งบุคคลในครั้งนั้นได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็สืบต่อมาจนถึงคำที่เราได้ยินเพราะฉะนั้นคำใดก็ตามที่กล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ให้เข้าใจขึ้นนะคะจากการไม่เคยเข้าใจเลยก็สามารถที่จะอ่านพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาก็เข้าใจได้เมื่อมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะที่ได้สะสมมาแล้ว
1: เมื่อได้ฟังพระธรรมจะพ้นจากความเห็นผิดหมายความว่าอย่างไรคะ
0: ขณะนี้คุณเรนูกำลังยืนอยู่ใช่ไหมคะเป็นคุณเรนูหรือว่าเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินแข็งเป็นแข็งทุกอย่างแต่ละอย่างที่ปรากฏแต่ละทางนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งและก็มีปัจจัยต้องเกิดเป็นธรรมะนั้นๆไม่เป็นอื่นค่ะเห็นเป็นอื่นไม่ได้เป็นคุณเรนูไม่ได้เกิดแล้วดับแล้วจะเป็นคุณเรนูได้ยังไงหรือจะเป็นคนอื่นก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะเห็นก็เป็นเห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทำให้พ้นจากความเข้าใจผิดเห็นผิดที่หลงยึดถือสิ่งที่มีจริงนะคะว่าเป็นเราจนกว่าจากโลกนี้ไปแล้วเป็นเราอีกไม่ได
2: ้กรรมทำให้เป็นบุคคลอื่นทำไรบารมีคืออะไรเริ่มต้นอย่างไรและเป็นไปเพื่ออะไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ19กรกฎาคม2563ฟังเพื่อเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับบุญญากิริยาวัตถุทั้ง10
3: การรู้ความจริงว่าไม่มีเราเป็นบุญหรือเปล่า
2: ความรู้คือปัญญาก็ต้องเป็นบุญครับ
3: เป็นบารมีหรือเปล่า
2: เป็นปัญญาบารมีครับบารมีก็มีทั้ง10ทำไมเน้นแค่ปัญญา
3: บารมีทั้งหมดถ้าไม่มีปัญญาเป็นบารมีไม่ได้
2: ถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งครับ
3: ค่ะคนที่ให้ทานแต่ไม่เข้าใจธรรมะเลยเป็นฉันให้ตัวตนอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรทุกคำลืมไม่ได้เลยธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเท่ากับว่าทุกขณะทุกอย่างที่หลงเข้าใจผิดว่าเราทำความจริงเป็นธรรมะเป็นความคิดเป็นเจตสิกใดเกิดขึ้นเพราะเหตุใดทั้งหมดถ้าไม่ประจักษ์แจ้งจริงๆนะคะละความเป็นเราไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทำความเพียรใช่ไหมคะไหนทำสิทำยังไงทำให้ดูหน่อยทำความเพียรสิรู้ไหมว่าขณะนั้นเพียรทำไม่ใช่เราทำความเพียรเพียรทำไม่ใช่เราทำตัวเพียรสภาพเพียรต่างหากที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเราไม่สามารถที่จะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เราความเพียรก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไปทำความเพียรแต่ความเพียรเกิดขึ้นทำหน้าที่ของความเพียร ต้องมั่นคงในคำที่พระองค์ตรัสแล้วเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะเกิดจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงมิฉะนั้นจะตรัสได้ยังไงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
4: ท่านผู้นี้ก็เคยฟังท่านอาจารย์มานานทีเดียวแต่ก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างไปเช่นนั้น
3: ฟังแล้วเข้าใจอะไร
4: อันนี้ไม่ทราบ
3: ฟังไป10ปีเข้าใจอะไรฟังวันเดียวเข้าใจอะไรไม่ใช่เกี่ยวกับเราแต่ปัญญาคือความเห็นที่ถูกต้องจากการได้ฟังคำซึ่งต้องพิจารณาไตรตรองว่าจริงหรือไม่จริงแล้วจะเอาปัญญาความเข้าใจมาจากไหนถ้าไม่ฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้จะละความเป็นเราได้ยังไงแต่พระองค์ทรงแสดงหนทางที่จะดับความเห็นผิดว่าเป็นเรา
4: บารมีเนี่ยคืออะไรและบารมีเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรครับ
3: และบารมีเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นความจริงเป็นจริงเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนี้พระองค์ตรัสเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เกิดละเห็นละได้ยินละคิดละสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเปลี่ยนได้ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสสามารถจะประจักษ์ได้ไหมด้วยเหตุนี้คำของพระองค์งามในเบื้องต้นความจริงทุกคำนำมาซึ่งความเห็นที่ถูกต้องเพื่อปัญญาที่จะเจริญขึ้นจนสามารถที่จะถึงเฉพาะปัตติแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงเฉพาะลักษณะที่แท้จริงของสิ่งซึ่งกำลังปรากฏทีละหนึ่งซึ่งปนกันไม่ได้เลยแข็งกับกลิ่นหอมเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันถ้าไม่รู้ทีละหนึ่งจะชื่อว่าเป็นความรู้จริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของหนึ่งซึ่งเกิดจริงๆหนึ่งนั้นเกิดจริงๆหนึ่งนั้นไม่เป็นอื่นเลยกลิ่นเป็นกลิ่นเกิดขึ้นเป็นกลิ่นระดับเกิดขึ้นเป็นแข็งแล้วก็ดับจะให้ในขณะที่กลิ่นเกิดเนี่ยไปเป็นแข็งไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงของแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งจึงจะปรากฏว่าเป็นการรู้ชัดเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจว่ารู้ได้แน่นอนเพราะสิ่งนี้มีจริงๆกำลังเป็นจริงแต่ไม่ใช่เราแต่ต้องเป็นความเข้าใจถูกต้องว่าเป็นหน้าที่ของลักษณะของธรรมะหลากหลายซึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่หน้าที่ของอวิชชาความไม่รู้ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ก็เข้าใจว่าเราไม่รู้แต่ความจริงสภาพไม่รู้เนี่ยมีจริงๆเกิดขึ้นไม่สามารถจะรู้อะไรที่เป็นความจริงได้เลยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาทีละคำให้รู้ว่าแต่ละคำเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงทรงแสดงความจริงถึงที่สุดใน 45 พรรษาทั้งหมดอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ว่ายังไม่ปรากฏเลยทั้งที่ขณะนี้มีเห็นก็ยังคิดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเห็นนั่งไม่มีแข็งไม่มีอะไรไม่ปรากฏมีแต่เห็นและจะไปกล่าวอย่างนั้นได้หรือในเมื่อความจริงต้องประจักษ์ได้ทีละหนึ่งเท่านั้นที่ปรากฏจริงๆปัญญาเลยค่ะค่อยๆแยกสิ่งที่ติดกันรวมกันเป็นให้เข้าใจว่าเป็นหนึ่งคืออัตตาเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นคนเป็นเก้าอี้แต่ทุกอย่างสามารถที่จะแตกย่อยละเอียดยิบจะเป็นอะไรได้เคยเป็นคุณอันนกนั่นเป็นตับไตไส้พุงอยู่โน่นอยู่นี่ตาไปทางหูไปทางไหนจะเป็นอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งได้นั่นคือการฟังแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะงามในเบื้องต้นงามในที่สุดว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คนอื่นประจักษ์แจ้งได้แต่ต้องเป็นปัญญาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นขั้นฟังรู้ความต่างของแต่ละหนึ่งซึ่งต่างก็เกิดดับแล้วแต่ว่าอันไหนเกิดอันก็ดับไปไม่ใช่ต้องมารวมกันแล้วก็ดับแต่อะไรก็ตามเพียงหนึ่งที่ปรากฏต้องเกิดแล้วก็ดับทันทีเร็วสุดที่จะประมาณได้ถ้าไม่มีความเข้าใจความไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งหลากหลายรวดเร็วสืบต่อสุดที่จะประมาณได้จนไม่ประจักษ์แจ้งความจริงก็เข้าใจว่ายังมีอยู่ถ้าเราชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏไม่รู้เลยว่าก่อนจะรู้ว่าเป็นสิ่งใดน่ะเห็นดับแล้วเห็นเพียงแค่เห็นเพราะฉะนั้นก็ยังมีความชอบในสิ่งที่เห็นเหมือนกับว่ายังมีสิ่งนั้นที่ได้เห็นแล้วอยู่แต่ความจริงไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวแต่ต่อกันจนกระทั่งเหมือนกับว่าเป็นสิ่งเดียวซึ่งยังไม่ได้ดับไปเพราะฉะนั้นความไม่รู้ก็ทำให้เกิดความติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะปัญญาไม่ถึงระดับที่ประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปซึ่งจะต้องอาศัยการฟัง เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้มีการระลึกคือรู้ตรงสิ่งที่เพียงหนึ่งที่ปรากฏไม่ใช่รวมกันเหมือนเดิมแม้แต่ความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเพียงหนึ่งปรากฏทีละหนึ่งเนี่ยเร็วแค่ไหนหนึ่งนิดเดียวปรากฏดับละหนึ่งอื่นปรากฏละแต่ถึงกระนั้นก็ยังสามารถเห็นความต่างกันของขณะที่เพียงฟังแต่ไม่ถึงลักษณะนั้นจึงเข้าใจความต่างของแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงระดับขั้นความจริงทุกอย่างเช่นสติคืออะไรไม่ใช่ความ

เฉพาะสีสันวรรณะที่กระทบตาเท่านั้นที่ปรากฏและกระดับเร็วมากนี่คือพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากปริยัติเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปฏิจนกระทั่งสภาพธรรมะที่กำลังพูดอย่างเนี้ยปรากฏได้เป็นปฏิเวทะจึงสามารถที่จะค่อยๆมั่นคงรู้ตามความเป็นจริงว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงเพราะได้ประจักษ์ความจริงด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นหนทางที่คนที่ได้กำลังฟังแล้วก็เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนี่นะคะรู้ในความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงมีขันติบารมีไม่ใช่เราที่จะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วทั้งนั้นใครทำอะไรให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะยังไม่มีน่าจะไปทำให้มีได้ยังไงแต่สิ่งที่มีแล้วนี่เกิดแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นโดยไม่มีเราไปทำค่อยๆเข้าใจความจริงทีละน้อยนี่คือบารมีเพราะฉะนั้นบารมีไม่ใช่อยากมีบารมีอยากสะสมปัญญาอยากสะสมความดีอยากมีเมตตาอยากมีการให้ทานอยากมีการอะไรก็สารพัดที่จะอยากแต่ว่าไม่รู้ว่าบารมีคืออะไรคือคุณความดีที่เป็นปัญญาที่สามารถที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงขั้นเข้าใจว่าขณะนี้สภาพธรรมะกำลังเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ปัญญาก็เป็นปกตินะคะเร็วอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่ค่อยๆถึงความเข้าใจยิ่งขึ้นจนกระทั่งมีกำลังที่จะละความเป็นเราตามลำดับขั้นของวิปัสสนาญาณไม่สามารถที่จะดับได้ทันทีทรงแสดงทุกอย่างไม่ให้หลงทางไม่ให้เข้าใจผิดจึงบูชาคุณซึ่งถ้าไม่มีการได้ฟังคำจะไม่มีผู้ที่เป็นพระอริยสาวก

0: ครื่องรักษาตนสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนคือรักษาจิตเพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราและสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมเป็นปัจจัยจากการสนทนาธรรมที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม7กรกฎาคม2563สติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง
1: เริ่มด้วยความเข้าใจถูกว่าสติไม่ใช่เราปัญญาไม่ใช่เรานี่จึงเป็นการตั้งต้นที่ถูกต้องว่าเข้าใจธรรมะตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเราและจากประโยคนี้นะคะสติเป็นธรรมะปัญญาเป็นธรรมะแต่สติไม่ใช่ปัญญาปัญญาไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ใช่เราเป็นธรรมะฝ่ายดีทุกคนพูดถึงแต่สติใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เข้าใจสติเพราะฉะนั้นเข้าใจสติผิดด้วยข้ามถนนระวังดีๆนะคะต้องมีสติถูกไหมถ้าไม่ศึกษาธรรมะเหมือนถูกใช่แล้วใช่เองคิดเองแต่ถ้าศึกษาธรรมะจะรู้จริงๆค่ะว่าสติเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นนามธรรมไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏต้องมีสิ่งที่ปรากฏสิ่งใดปรากฏเมื่อไหร่แสดงว่าขณะนั้นจิตกำลังรู้แจ้งสิ่งนั้นธรรมะชนิดหนึ่งไม่มีกิจอื่นเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งหมายความว่าเมื่อใช้คำว่าเป็นใหญ่ต้องมีธรรมะอื่นเกิดร่วมด้วยแต่ธรรมะที่เกิดร่วมกันในขณะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่มีคำเพิ่มเติมว่าในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทุกคำต้องละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นบางขณะจิตมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยบางขณะไม่มีเจตสิกฝ่ายดีไม่มีสติเกิดร่วมด้วยบางขณะมีสติเกิดร่วมด้วยแต่ไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยบางขณะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยแล้วก็มีสติเกิดร่วมด้วยตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติ

0: ไม่รู้เลยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดแต่ที่จะไม่เป็นเราไม่ใช่เพียงฟังเล็กๆน้อยๆแต่ต้องฟังละเอียดขึ้นค่อยๆคลายความติดในสิ่งนั้นว่าเรามีสติเวลาข้ามถนนก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เราถ้าสติเกิดสติทำหน้าที่ของสติใครก็ทำหน้าที่ของสติก็ไม่ได้ปัญญาจะทำหน้าที่ของสติก็ไม่ได้สติจะไปทำหน้าที่ของปัญญาก็ไม่ได้สติเป็นสติปัญญาเป็นปัญญาไม่ใช่เราเบาใจไหมคะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปทำเพียงแต่ว่าฟังและละความยึดถือว่ามีเราเพราะธรรมะต้องมีเกิดมีดับมีเกิดมีตายและไม่กลับมาอีกเลย
1: เมื่อเกิดความเครียดหรือความกลัวหรือความเศร้าถ้าจากครับขณะที่มีความเครียดอย่างนั้นนะครับหรือความไม่สบายใจอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมะเช่นกัน
0: แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรทบทวนสั้นๆอีกครั้งหนึ่ง
1: สติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย
0: ่
1: างยิ่งด้วย
0: จริงทุกครั้งขณะเครียดสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเพราะรู้ว่าไม่ใช่เราสติเกิดแน่เป็นสติเครียดเกิดแน่เป็นเครียดแต่เครียดไม่มีใครชอบอยากให้หมดไปแต่หมดไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีความเข้าใจก็เกิดอีกเพราะเกิดแล้วต้องดับแต่ยังมีเหตุที่จะให้เครียดก็ต้องเครียดเกิดแต่ถ้าขณะนั้นสติเกิดเครียดมีจริงๆแน่นอนนะคะเพราะเกิดแล้วก็ดับไม่เหลือแล้วไม่ต้องเดือดร้อนถ้าเดือดร้อนก็เสียเวลาเดือดร้อนฉลาดไหม
2: เข้าใจครับ
3: ความเครียดซึ่งเป็นสภาพธรรมฝ่ายไม่ดีความทุกข์ใจอะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นสภาพธรรมที่มีการสะสมถ้าสะสมมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานาหลายๆครั้งที่ท่านผู้พิพากษาก็หลายท่านเครียดกับเรื่องการงานท่านก็ตัดสินใจในทางที่ไม่ถูกต้องอันนั้นก็เกิดจากการสะสมตอนนี้ถ้าท่านสะสมความเข้าใจที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยความเข้าใจในเรื่องของความจริงของสภาพธรรมะว่าสภาพธรรมแต่ละอย่างเนี่ยเป็นสภาพธรรมที่เขาเกิดทำหน้าที่แต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ใช่เรา
1: อะไรจะเป็นปัจจัยให้สติและปัญญาเกิดขึ้นคุ้มครองรักษาจิตบ้าง
0: ต้นต่อก็คือไม่รู้ทางฝ่ายไม่ดีต้นต่อของทางฝ่ายที่ดีก็คือความรู
1: ้ความรู้จะเกิดมาได้อย่างไรจากไหนครับ
0: คิดเองได้ไหม
1: คิดเองไม่ได้ครับ
0: ก็รู้กันว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนี้แล้ว
1: ค
0: ะเรามาทำอะไรกันที่นี
1: ่สนทนาเพื่อความเข้าใจความจริง
0: ถ้าไม่มาจะเข้าใจไหมคะเนี่ยก็รู้เหตุว่าเพราะการฟังคำที่ทำให้คิดไตร่ตรองว่าถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นประโยชน์นะคะเมื่อสติซึ่งเป็นสภาพธรรมะฝ่ายดีที่ระลึกได้ในทางที่ถูกต้องใครก็ตามทำผิดถูกพิพากษาลงโทษตามความผิดแต่ถ้ามีโอกาสได้รู้ว่าตนเองผิดเนี่ยดีกว่าไม่ถูกลงโทษแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ผิดอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าอะไรเป็นเหตุที่แท้จริงสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าไม่มีการทำผิดจะมีการถูกฟ้องร้องพิจารณาลงโทษไหมถ้าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำแต่เกิดขึ้นกลายเป็นเราผิดและเราถูกลงโทษแน่หรือว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำวันนี้วันก่อนโน้นชาติก่อนโน้นเราก็ทำแต่ยังไม่ได้ให้ผล
4: มีการที่จะมีอะไรเป็นฐานไม่รู้จะหยิบไปตรงจุดไหนประเด็นไหนก่อนที่ว่าจะเริ่มต้นที่จะมานำมาศึกษาเนี่ยนะครับ
5: สำหรับดิฉันเองนะคะไม่มีใครพาไปวัดนะคะแต่อาจจะมีความสนใจในเรื่องของพระธรรมบ้างตอนเป็นเด็กแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะมาศึกษาพระธรรมแล้วก็ตลอดชีวิตนี้ก็ไม่เคยทอดทิ้งการศึกษาและการที่จะช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยค่ะได้มีความรู้ความเข้าใจตามเท่าที่ได้ศึกษาแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของการที่ได้ทำโดยที่ว่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าวันนี้เราเป็นอย่างนี้ วันหน้าเราจะเป็นยังไงนี่แสดงให้เห็นความเป็นอนัตตาจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะจะเริ่มสนใจพระธรรมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่ละบุคคลแต่ว่าเวลาที่ดิฉันเริ่มเรียนเนี่ยนะคะศึกษาพระอภิธรรมหรือว่าอภิธรรมมัทสังคหะก่อนแต่ส่วนเรื่องของพระวินัยพระสูตรเนี่ยค่ะก็รู้บ้างพอสมควรแต่ไม่ใช่เป็นการศึกษาอย่างจริงจังแต่ที่เริ่มศึกษาจริงจังเนี่ยนะคะคือเริ่มจากพระอภิธรรมทำให้เข้าใจความหมายทำให้เข้าใจว่าพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะคืออะไรเพราะว่าถ้าเราเพียงอ่านพระสูตรนะคะเข้าใจผิดได้เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเวลาที่อ่านพระสูตรก็เหมือนกับทรงแสดงให้เราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนี้นะคะเช่นละชั่วทำความดีชำระจิตให้บริสุทธิ์เราก็คิดว่าเป็นเราเนี่ยที่ทำละชั่วก็เป็นเราทำความดีก็เป็นเราแล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์ตอนนั้นก็ถ้ายังไม่เรียนเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าหนทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยคืออย่างไรเพราะเราเพียงรู้จักเล็กๆน้อยๆเช่นชั่วดีใช่ไหมคะก็พอจะทราบว่าละชั่วคือละอะไรกายวาจาที่ไม่ดีทำความดีก็พอจะรู้ว่าขั้นทานขั้นศีลเพราะฉะนั้นขั้นทานขั้นศีลเนี่ยค่ะก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่นะคะเกือบจะเป็นอุปนิสัยของชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศที่นับถือพุทธศาสนาก็มีหลักของศาสนาเนี่ยค่ะทำให้เราประพฤติปฏิบัติในทางทานและศีลแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะถ้าเราไม่มีการศึกษาพระอภิธรรมเราจะไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเราจะเห็นแต่พระพุทธรูปนะคะและเราก็กราบไหว้สรรเสริญบูชาแต่ว่าบูชาในอะไรถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมเราจะเห็นพระปัญญาคุณได้ไหมคะไม่รู้เลยว่าทรงตรัสรู้อะไรจะเห็นในพระบริสุทธิ์ที่คุณว่าก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงบำเพ็ญพระบารมียิ่งกว่าการที่จะเป็นเพียงพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่ว่าไม่ทรงถึงพร้อมด้วยทศพลญาณหรือพยานอื่นๆที่จะทรงแสดงธรรมะที่ได้ตรัสรู้โดยละเอียดโดยนัยยะประการทั้งปวงเพื่ออนุเคราะห์ให้ผู้ที่ได้ศึกษาเนี่ยค่ะมีความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากพระอภิธรรมนะคะแต่ถ้าจะไปจับพระอภิธรรมปิฎกนี่ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยเทียบปัญญาของคนสมัยก่อนค่ะกับปัญญาของเราสมัยนี้ยุคนี้นะคะเวลาที่จะอ่านหรือศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะรู้เลยว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยค่ะก็ได้ทรงจำท่องด้วยปากนะคะสืบทอดกันมาจนกระทั่งจารึกเป็นพระไตรปิฎกจนกระทั่งถึงสมัยของเราเนี่ยห่างไกล 2,500 กว่าปีซึ่งใน 2,500 กว่าปีสำหรับผู้ที่ได้อบรมปัญญามาแล้วเนี่ยนะคะจะไม่นานเท่าไหร่เกิดกี่ครั้งคะกี่ชาติก็คงจะ 2,500 กว่าปีและปัญญาที่ได้สะสมมาแล้วที่ได้เคยฟังมาแล้วก็อบรมต่อไปได้แต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยนะคะก็ค่อยๆอบรมได้ค่อยๆเข้าใจขึ้นได้โดยที่ว่าเมื่อได้เริ่มศึกษาเนี่ยค่ะจะเห็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณจริงๆค่ะที่45พรรษาทรงแสดงพระธรรมเนี่ยมากกว่าบุคคลอื่นๆทั้งหมดเวลาที่บรรทมหรือนอนเนี่ยนะคะก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลกเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะเป็นลาภานุตริยะเป็นลาภที่ยอดเยี่ยมกว่าลาภอื่นเพราะว่าลาภอื่นเนี่ยเราก็ได้มาในชาตินี้แต่ก็เอาไปชาติหน้าไม่ได้แต่ลาภคือศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ฟังอีกได้เข้าใจอีกเพราะเหตุว่าธรรมะเนี่ยลึกซึ้งมากนะคะเราก็คงจะต้องมีโอกาสได้ฟังต่อไปแล้วก็ได้อบรมความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นเพียงว่าอย่าท้อถอยค่ะเพราะเหตุว่าเราเริ่มจะรู้ว่าทั้งหมดที่เราจะศึกษาเป็นปัญญาของผู้ที่รู้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มศึกษาเนี่ยเราจะสามารถรู้ปัญญาของเราเองได้ว่าปัญญาของเราเนี่ยระดับไหน ด้วยความไม่ประมาทเลยนะคะด้วยความเคารพด้วยการศึกษาในเหตุในผลอย่างละเอียดก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีความเห็นถูกต้องไม่เห็นผิดได้
2: ค่ะก็มีความละเอียดลึกซึ้งในหลายประเด็นนะคะในคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ด้วยค่ะอาจารย์ที่ผู้ถามท่านก็ถามเรื่องการศึกษาซึ่งก็สอดคล้องกับเมื่อวานด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าควรจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาที่ไม่ใช่ไปนั่งปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆก็คือความสำคัญก็คือถ้าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะก็ต้องฟังพระธรรมนี้ล่ะค่ะให้ได้มันคงขึ้นว่ายังไงก็ไม่มีทางอื่นค่ะอาจารย์ยังไงก็ต้องฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะคะก็แล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกตรัสรู้ซึ่งต้องบำเพ็ญบารมีมานานมากกว่าจะมีพระธรรมมาให้เราได้ฟังอะค่ะอาจารย์ยังไงก็ต้องฟังพระธรรมค่ะ
3: ครับก็ต้องกราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเกื้อกูลนะครับทุกช่วงเนี่ยครับเป็นประโยชน์มากให้ได้เห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาพระธรรมซึ่งพระธรรมแต่ละคำที่จะมีให้สัตว์โลกได้ฟังเนี่ยครับก็มาจากการทรงบำเพ็ญพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์นะครับซึ่งคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะครับจึงเป็นคำที่ประเสริฐเป็นคำที่มีคุณค่าที่สุดนะครับที่จะเกื้อกูลให้ผู้ฟังนะครับได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นการฟังการศึกษานะครับก็จะต้องมีการตั้งต้นนะครับแม้แต่ในประเด็นที่ท่านผู้ถามได้ถามนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับเหมือนกับถามแทนทุกคนนะครับว่าจะเริ่มต้นศึกษาอย่างไรจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับท่านจางก็กล่าวคำที่สูงมากเลยนะครับก็คือคำว่าศึกษาพระอภิธรรมแต่จริงๆคำนี้นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มีจริงนั่นเองสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าหากว่าศึกษาเข้าใจในความเป็นอภิธรรมะซึ่งก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่มีความละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับถ้ามีความเข้าใจเมื่อศึกษาไม่ว่าจะเป็นข้อความในพระสูตรใดก็ตามนะครับก็จะทำให้เข้าใจอย่างถูกต้องไม่เข้าใจผิดเพราะว่ามีพื้นฐานมีรากฐานมาจากการได้เข้าใจในความเป็นธรรมะเพราะว่าอภิธรรมะได้ยินใหม่ๆนะครับคิดอย่างไรครับได้ยินใหม่ๆนะครับคิดถึงการเข้าห้องเรียนที่เรียนธรรมะเป็นจิตเป็นดวงวงกลมๆนะครับแล้วก็มีการท่องจำเยอะมากเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็กลัวที่จะเรียนด้วยแต่ในความเป็นจริงนะครับอภิธรรมะก็คือขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นขณะนี้นี่แหละครับคืออภิธรรมะที่ได้กล่าวในความหมายเมื่อเช้านะครับว่าสิ่งที่มีจริงที่ละเอียดลึกซึ้งที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนนี่คือความเป็นอภิธรรมะก็ครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเห็นไหมครับครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยทุกท่านก็จะได้พบข้อความนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดานะครับเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาในพรรษาที่7หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วซึ่งการเสด็จไปจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ครับพระองค์ก็ได้ทรงแสดงอะไรครับทรงแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาแล้วก็เทวดาทั้งหลายแสดงอะไรครับพวกเราก็ทรงจำจดจำในพระพุทธพจน์ในคำที่พระองค์ทรงแสดงถ้าได้ศึกษาก็จะเห็นว่าไม่ใช่ว่าพระองค์จะทรงแสดงพระอภิธรรมเฉพาะในเวลาที่เสด็จไปเกื้อกูลพระพุทธมารดาแต่ทุกส่วนของพระธรรมคำสอน
6: แสดงถึงอภิธรรมะทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะประกาศหรือว่าแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้นพระองค์ทรงขึ้นต้นว่าอย่างไรครับกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมานี่คือพระพุทธพจน์นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราก็ได้ยินกันในงานศพใช่ไหมครับแต่จริงๆต้องศึกษาจึงจะมีความเข้าใจนี่แหละครับคืออภิธรรมะคือธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพียง3บทกุศลธรรมะธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลก็มีอกุศลธรรมะธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลก็มีอัพยากตาธรรมะธรรมะทั้งหลายที่ไม่ทรงพยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นธรรมะที่มีจริงก็มีเห็นไหมครับธรรมะที่นอกเหนือจากกุศลนอกเหนือจากอกุศลทั้งหมดเป็นอัพยากตาธรรมเพราะเหตุว่าเป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้จึงไม่ทรงพยากรณ์ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลใช่ไหมครับพระองค์ก็ทรงกระทำให้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงว่าธรรมะนี้ไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลนี่คือคำที่เป็นพระพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสที่แสดงถึงความเป็นอภิธรรมะนั่นเองแต่เมื่อแจกแจงเมื่อศึกษาทั้งหมดทั้งปวงมีอยู่ในขณะไหนครับขณะนี้แต่ละขณะแต่ละขณะนี่แหละครับขณะที่เป็นกุศลก็มีเห็นไหมครับชื่อเขาบอกถ้าทุกท่านนะครับได้พิจารณาจริงๆนะครับจะมีคำว่าธรรมะธรรมะเห็นไหมครับธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหลายเห็นไหมครับแสดงถึงความเป็นจริงว่าไม่ใช่มีอย่างเดียวมีหลายอย่างที่กล่าวถึงในความจริงนี้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลไม่ใช่อย่างเดียวธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่อย่างเดียวธรรมะทั้งหลายที่เป็นอัพยากตะไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลเองก็ไม่ใช่อย่างเดียวด้วยคือหลากหลายมากเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง3บทนี้ครับที่แสดงถึงความเป็นธรรมะที่เป็นกุศลความเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลและความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลทั้งหมดนี่ครับประมวลครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยนี่แหละครับที่ศึกษาอยู่ทุกๆวันก็เพื่อเข้าใจความเป็นอภิธรรมะดังนั้นอภิธรรมะจึงไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะขณะนี้แหละเป็นอภิธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจตั้งต้นเริ่มนับหนึ่งคำอย่างที่ได้เรียนว่านับหนึ่งเนี่ยเป็นคำที่ดีมากเลยนะครับนับหนึ่งตั้งต้นใหม่ตั้งต้นแล้วตั้งต้นอีกเพราะการเข้ามาสู่พระธรรมวินัยของแต่ละคนแต่ละท่านนี่ครับก็เวลาได้ฟังเนี่ยครับก็จะหลากหลายแตกต่างกันออกไปในการได้ยินได้ฟังพระธรรมครั้งแรกในภพนี้ชาตินี้ได้ยินคำไหนบางท่านก็ได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาบางท่านก็ได้ยินคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆเป็นต้นนะครับจึงต้องเริ่มต้นในการศึกษาซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้ามีพื้นฐานมีรากฐานที่มั่นคงในความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าเริ่มต้นที่อภิธรรมะคือถ้าเข้าใจในความเป็นอภิธรรมะอย่างถูกต้องมั่นคงนะครับศึกษาพระสูตรต่างๆจะมีการปรารภบุคคลต่างๆบุคคลประเภทต่างๆก็เข้าใจว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนจริงๆมีแต่ธรรมะเท่านั้นเห็นไหมครับเวลาได้ศึกษาก็จะ ค่อยๆเพิ่มพูนความเข้าใจขึ้นเป็นประโยชน์เกื้อกูลจริงๆแม้แต่ที่ได้กล่าวถึงธรรมะสามบทนี้ก็ครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเลยจึงต้องได้ฟังจึงต้องได้ศึกษาเพื่อความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นเข้าใจให้ถูกต้องแม้เพียงน้อยนิดก็ยังประเสริฐยังดีกว่าความไม่รู้ยังดีกว่าความเห็นผิดมากมายเห็นไหมครับเป็นประโยชน์ที่ท่านอาจารย์นะครับได้เกื้อกูลและแสดงถึงความเป็นอนัตตาอย่างชัดเจนเพราะว่าการที่แต่ละคนแต่ละท่านนะครับจะได้ศึกษาพระธรรมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าตัวเองจะได้ฟังก็เป็นอย่างนั้นแต่เหตุปัจจัยพร้อมก็ทำให้ได้ฟังทำให้ได้ศึกษาทั้งหมดนี้ก็ความเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดเลยเพราะเคยสะสมอุปนิสัยที่ดีมาแล้วแน่ๆจึงมีโอกาสได้ฟังเพราะไม่ใช่เรื่องบังเอิญจะบอกว่าฟังธรรมะเป็นเรื่องบังเอิญเนี่ยไม่ใช่บางท่านก็บอกว่านอนไม่หลับก็เปิดวิทยุก็หมุนไปหมุนไปก็เจอเสียงท่านอาจารย์จะบอกว่าเจอโดยบังเอิญเนี่ยไม่ได้นะครับไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่ธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้ได้ฟังก็ไม่พบเพราะว่าไม่มีเหตุแต่เพราะเหตุปัจจัยพร้อมแล้วอุปนิสัยที่เคยสะสมมาในอดีตนะครับตักเตือนแล้วก็ทำให้เป็นผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาได้สนใจได้เพิ่มพูนความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดก็แสดงถึงความเป็นธรรมะทั้งหมดเลยและพอได้พบแล้วนะครับก็เป็นเครื่องวัดความสนใจการเห็นประโยชน์ของแต่ละคนแต่ละท่านว่าจะมีมากเพียงใดก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆนะครับแต่พอเห็นประโยชน์แล้วทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะฟังข้อความใดก็ตามไม่ว่าจะฟังคลิปใดก็ตามจะบอกว่าไม่รู้กี่คลิปแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับเกื้อกูลโดยตลอดเกื้อกูลโดยตลอดอย่างคลิปนี้มีข้อความไหนที่เป็นที่สะดุดใจของแต่ละคนแต่ละท่านก็จะหลากหลายตามการสะสมของแต่ละคนแต่ละท่านเช่นเดียวกันแต่โดยประมวลแล้วนะครับคำที่ท่านอาจารย์กล่าวเป็นเครื่องเตือนที่ดีอย่างยิ่งในการที่จะเป็นผู้ที่ตั้งต้นเริ่มต้นในการที่จะได้ศึกษาพระธรรมซึ่งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ก็คือความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงสิ่งที่เคยเข้าใจผิดเข้าใจไม่ตรงนะครับก็มีเป็นธรรมดาแน่ๆก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมมีการประพฤติปฏิบัติที่ผิดตามๆกันแต่พอได้ฟังแล้วปัญญาปรุงแต่งปัญญาเป็นสภาพที่เข้าใจอย่างถูกต้องปัญญาก็แยกแยะได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกปัญญาก็ทิ้งในสิ่งที่ผิดนี่คือความเป็นจริงของปัญญาแล้วก็ยิ่งศึกษาก็ยิ่งจะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะพระองค์นะครับทรงเป็นผู้ที่เสียสละมากนะครับเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกเสียสละทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับตั้งแต่เมื่อครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างที่พวกเราได้ฟังมาบ้างนะครับในชาดกต่างๆที่พระองค์นะครับไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นความลำบากของตนเองเลยแต่เพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นพระองค์ก็สละทำได้ไม่เห็นแก่ตัวและสะสมเป็นบารมีที่เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วการช่วยเหลือเกื้อกูลของพระองค์ประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าในชาติที่ผ่านมาที่เป็นพระโพธิสัตว์การช่วยเหลือในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่เท่าการได้ช่วยเหลือในฐานะที่ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าในชาติที่ผ่านมาที่เป็นพระโพธิสัตว์ การช่วยเหลือในฐานะที่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่เท่าการได้ช่วยเหลือในฐานะที่ถึงความเป็น

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงแสดงพระธรรมมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมากมายนับประมาณไม่ได้เลยในแต่ละพระสูตรในแต่ละพระสูตรนี่ครับก็จะเห็นได้ว่ามีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมมากมายจึงมีข้อความที่แสดงไว้นะครับว่าในบรรดาบุคคลผู้พูดนี่ครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดไม่มีใครเทียบได้เลยครับก็เป็นประโยชน์นะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับตั้งต้นในการศึกษาให้เข้าใจในความเป็นธรรมะเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับก็คือเป็นธรรมะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่เรานี่ครับเป็นคำที่จะต้องเก็บไว้ในใจโดยตลอดจริงๆว่าเป็นแต่เพียงธรรมะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยทำชั่วทำดีทำจิตใจให้สะอาดผ่องใสจริงๆไม่ใช่ตัวตนที่ไปทำมีแต่ความเป็นไปของธรรมะเท่านั้นที่กล่าวว่าคนนั้นทำชั่วคนนั้นเป็นคนชั่วเพราะอะไรจึงเป็นคนชั่วก็ต้องมีธรรมะที่ชั่วที่เกิดขึ้นเป็นไปถูกธรรมะที่ชั่วครอบงำถูกความติดข้องยินดีพอใจครอบงำบ้างถูกความโกรธความไม่พอใจครอบงำบ้างจึงมีการกระทำที่เป็นไปทางกายทางวาจาในทางที่ไม่ดีที่เป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายบุคคลอื่นนี่ก็คือความเป็นไปของธรรมะในทางกลับกันนะครับถ้าธรรมะฝ่ายดีเกิดขึ้นก็ไม่มีใครอีกมีแต่เพียงธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปมีการเสียสละแบ่งปันให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นมีการเห็นประโยชน์ของธรรมะมีการฟังธรรมะทั้งหมดนี่ครับก็คือความเป็นไปของธรรมะความเป็นไปของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดจึงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนถ้าเข้าใจในความเป็นธรรมะอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ศึกษาพระธรรมต่อไปด้วยความที่มีความเข้าใจไม่เข้าใจผิดไม่หลงผิดเพราะเข้าใจแล้วว่ามีแต่เพียงธรรมะเท่านั้นเมื่อศึกษาก็จะพบข้อความที่กล่าวถึงบุคคลประเภทต่างๆนั่นก็แสดงให้เห็นว่าก็เพราะมีธรรมะนั่นแหละที่เกิดขึ้นเป็นไปจึงหมายรู้ได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับอย่างข้อความในจินตสูตรนะครับในอังคุตตรนิกายติกนิบาตก็มีข้อความแสดงไว้นะครับว่าความประพฤติเป็นไปของคนพาลความประพฤติเป็นไปของคนพาลถ้าหากว่าไม่มีความประพฤติเป็นไปอย่างนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนพาลนี่ครับก็ต้องมีความประพฤติเป็นไปซึ่งก็คือเป็นธรรมะนั่นแหละที่เกิดขึ้นคนพาลเมื่อคิดก็คิดไม่ดีเมื่อพูดก็พูดไม่ดีเมื่อทำก็ทำไม่ดีเพราะมีความประพฤติเป็นไปอย่างนี้เขาจึงหมายรู้ได้ว่าคนนี้แหละคือเป็นคนพาลแสดงให้เห็นว่าเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีนั่นแหละที่เกิดขึ้นเป็นไปเพราะมีความประพฤติเป็นไปของธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีจึงรู้ได้ว่าเป็นคนไม่ดีแล้วอะไรครับที่รู้ปัญญารู้ปัญญารู้ตรงตามความเป็นจริงบุคคลผู้มีปัญญารู้ว่านี่แหละคือเพราะธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นไปในทางตรงกันข้ามนะครับบัณฑิตล่ะก็ต้องมีความประพฤติเป็นไปของบัณฑิตผู้ที่เป็นบัณฑิตก็คือเมื่อคิดก็คิดดีเมื่อพูดก็พูดดีเมื่อทำก็ทำแต่สิ่งที่ดีเพราะมีความประพฤติเป็นไปอย่างนี้จึงหมายรู้ได้ว่านี่แหละคือผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่เป็นคนดีซึ่งก็คือธรรมะทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นเป็นไปจึงไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนพอได้เข้าใจในความเป็นธรรมะแล้วปัญญาปรุงแต่งอุปการะเกื้อกูลอย่างมากในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างก็ได้ครับในช่วงไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวจริงๆข่าวมันก็มีทุกวันนั่นแหละใช่ไหมครับมีทุกวันความประพฤติเป็นไปของคนไม่ดีก็มี

ปรากฏมากตามข่าวตามสื่อต่างๆถ้าไม่เข้าใจเป็นอย่างไรครับกระนำซ้ำเติมกับกระนำซ้ำเติมอยากให้ประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีไปเลยนี่คือความไม่เข้าใจก็จะเป็นการเพิ่มอกุศลให้กับตนเองทั้งที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยแต่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อกุศลของตัวเองนั่นแหละเกิดเพิ่มขึ้นพอกพูนขึ้นก่ออกุศลกรรมเพิ่มโทษให้กับตัวเองเพราะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงเพราะไม่เข้าใจในความเป็นธรรมะแต่พอเข้าใจแล้วเป็นอย่างไรครับไม่ว่าจะพบข่าวในทางที่ไม่ดีในความประพฤติเสียหายของผู้ใดก็ตามความคิดเป็นอย่างไรแต่ก่อนเป็นอย่างไรพอได้ฟังพระธรรมแล้วความเข้าใจก็ปรุงแต่งไปทำให้เห็นความจริงว่านี่แหละคือความเป็นไปของอกุศลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ามีอกุศลประมาทกำลังของอกุศลก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่หรือใครก็ตามถ้าหากว่ายังมีอกุศลอยู่ยังมีพืชเชื้อของความไม่ดีอยู่และเป็นผู้ที่ประมาทมัวเมาก็กระทำอย่างนี้แหละตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นเครื่องเตือนตัวเองได้เพราะปัญญาปรุงแต่งแล้วว่านี่คือความเป็นไปของธรรมะที่ไม่ดีถ้าเราประมาทเราก็จะเป็นเหมือนเขาได้เห็นไหมครับก็เป็นเครื่องเตือนเพราะมีปัญญานั่นแหละเป็นที่อาศัยให้ได้พิจารณาในความเป็นจริงว่าความเป็นไปของอกุศลเป็นอย่างนี้จึงไม่ควรที่จะเป็นเหมือนเขาเห็นไหมครับและพร้อมกันนั้นนะครับมีความเป็นมิตรเป็นเพื่อนหวังดีเห็นใจเขาคนที่ทำชั่วนี่ครับเป็นคนที่น่าเห็นใจมากเป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะจะได้รับทุกโทษภัยในภายหน้าแม้ในขณะที่ยังไม่ได้รับผลของความชั่วแต่พอเขาทำชั่วไปแล้วลองคิดดูนะครับว่าคนที่ทำชั่วไปแล้วจะสบายใจไหมไม่สบายใจครับคุ้นคิดกับความชั่วที่ตัวเองกระทำแล้วมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความหม่นหมองนี่ก็คือเพราะได้กระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นเหตุให้เขาเกิดความเดือดร้อนและถ้าได้รับผลของอกุศลกรรมจริงๆนะครับยิ่งเดือดร้อนมากเกิดในอบายภูมิอย่างนี้นะครับนานแสนนานนะครับตกนรกหมกไหม้นานแสนนานได้รับความทุกข์เดือดร้อนมากมายพอพ้นจากนรกแล้วนะครับในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้ว่าถ้ากรรมชั่วยังให้ผลไม่หมดก็ยังต้องทำให้ไปเกิดในอบายภูมิต่อไปอีกพ้นจากนรกแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอีกอย่างนี้ครับก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปอีกจึงน่ากลัวอย่างมากเลยนะครับในความเป็นไปของอกุศลซึ่งมีแต่โทษเท่านั้นจริงๆผู้ที่มีปัญญาเข้าใจความจริงอย่างนี้ก็ไม่เดือดร้อนเมื่อเห็นคนทำไม่ดีก็เห็นใจเขาว่าเป็นผู้ที่น่าสงสารและไม่ควรเลยที่เราจะเป็นเหมือนเขาเพราะปัญญาเป็นเครื่องปรุงแต่งให้น้อมไปให้เป็นไปในทางที่ดีเท่านั้นครับนี่ก็เป็นความเจริญขึ้นของปัญญาที่เกิดขึ้นจากการได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวในคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเป็นผู้ที่บำเพ็ญพระบารมีนี่ครับยิ่งกว่าความเป็นพระปฏิคพุทธเจ้าบารมีสูงที่สุดเลยนะครับกว่าจะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงถึงพร้อมด้วยกำลังแห่งปัญญานะครับมากมายโดยที่ไม่มีใครเสมอเหมือนเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ผู้ฟังนะครับได้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้นะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงพระอภิธรรมนี่ครับก็เป็นสิ่งที่
น่าคิดจริงๆครับว่าที่ท่านอาจารย์ได้ยกตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ให้เห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงไม่พ้นจากความเป็นอภิธรรมะที่ท่านอาจารย์ท่านไปศึกษาพระอภิธรรมที่พุทธสมาคมจุดเริ่มต้นของการศึกษาพระอภิธรรมก็คือเกิดขึ้นตรงนั้นก็เริ่มศึกษาพระอภิธรรมคำแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ครับก็ประกาศความเป็นอภิธรรมทุกคำเลยเพราะว่าละเอียดลึกซึ้งแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับชื่อต่างๆคำต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในเวลาทรงแสดงพระธรรมไม่ใช่ให้เกิดความงงไม่ใช่ให้จำโดยที่ไม่รู้อะไรแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่สำคัญถ้าค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาฟังต่อไปศึกษาต่อไปความเข้าใจก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นผู้ที่ปราบปลื้มปีติเพราะได้เข้าใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความซาบซึ้งอย่างยิ่งว่าที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมก็เพื่อให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจกล่าวอย่างนี้บ่อยๆได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำเพื่อให้ผู้ฟังเกิดปัญญาเป็นของตนเองนี่คือความจริงจึงทำให้คิดพิจารณาต่อไปได้ว่าถ้าไม่ฟังไม่มีทางที่ปัญญาจะเกิดขึ้นจะเจริญขึ้นได้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยตรัสเลยว่าจงมาเถิดจงมาเป็นสาวกของเราไม่มีนะครับมีแต่มาเถิดเราจะแสดงธรรมะให้ฟังเห็นไหมครับมาเถิดเราจะแสดงธรรมะให้ฟังพระมหากรุณาเพียงใดประโยชน์เกิดขึ้นกับใครครับประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้ฟังเมื่อพระองค์ตรัสเมื่อพระองค์ทรงแสดงผู้ฟังได้ฟังก็ย่อมจะได้รับประโยชน์ตามกำลังปัญญาของตนท่านอาจารย์จึงกล่าวคำว่าเป็นลาภที่ประเสริฐไม่มีลาภใดที่จะยิ่งไปกว่านี้แล้วก็คือการมีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีการฟังมีการศึกษาคำของพระองค์เพราะถ้าเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเคารพพระองค์ก็จะต้องฟังคำของพระองค์นี่ครับเป็นคำที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเตือนนะครับหลายท่านอาจจะจำได้นะครับที่กองบิน5นะครับอ่าวมะนาวเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวข้อความนี้ก็เตือนมากเลยนะครับว่าที่ท่านอาจารย์ถามว่าใครเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างเห็นไหมครับจำได้ไหมครับใครเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างก็ยกมือขึ้นทีละคนสองคนก็ค่อยๆยกขึ้นค่อยๆยกขึ้นถ้าเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องฟังคำของพระองค์ถ้าบอกว่าเคารพแต่ไม่ฟังไม่ชื่อว่าเคารพเห็นไหมครับเพราะว่าสิ่งทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยครับเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังและกว่าจะได้ตรัสแต่ละคำแต่ละคำนะครับก็คือพระบารมีทั้งหมดเลยนะครับจึงเป็นเครื่องเตือนอย่างยิ่งเลยนะครับในคำที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวได้สนทนานะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเป็นลาภที่ประเสริฐที่ได้มีโอกาสได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยศรัทธาที่มีความเลื่อมใสในพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งการได้ลาภทั้งการได้ฟังทั้งการได้ศึกษาเป็นลาภอันประเสริฐด้วยเป็นการฟังที่ประเสริฐด้วยและเป็นการศึกษาที่ประเสริฐด้วยนี่ครับคือการศึกษาที่ประเสริฐก็คื
การศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาอะไรก็ตามจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ก็มีแต่อะไรล่ะที่จะเป็นการศึกษาที่ประเสริฐก็ต้องเป็นการศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มีข้อความนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังข้อความโดยตรงนะครับในพระไตรปิฎกนะครับในอนุตตริยสูตรนะครับในอังคุตตรนิกายฉักกะนิบาตนะครับในส่วนที่กล่าวถึงการศึกษาที่ประเสริฐยิ่งนะครับที่ไม่มีการศึกษาอะไรที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่านี้นะครับก็สิกขานุตตริยะเป็นอย่างไรดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้างหรือศิลปะชั้นสูงต่ำย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดดูกระภิกษุทั้งหลายการศึกษานี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่เลวนะครับเป็นการศึกษาที่ต่ำดูกระภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีความศรัทธาตั้งมั่นมีความเคารพตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งย่อมศึกษาอธิศีลบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเห็นไหมครับนี่คือการศึกษาที่ประเสริฐยิ่งเพราะว่าที่พระองค์ได้ทรงแสดงนะครับอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะครับเป็นการกล่าวถึงการศึกษาที่มีมูลรากมีรากฐานมาจากการได้เข้าใจตั้งแต่ต้นในเรื่องของสิ่งที่มีจริงจึงจะถึงขณะที่เป็นศีลที่ยิ่งนะครับในขณะที่มีการระลึกรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะมีความตั้งมั่นที่ดีเพราะว่าตั้งมั่นในธรรมะที่กำลังปรากฏและปัญญาก็รู้ตรงตามความเป็นจริงของธรรมะนะครับซึ่งจะมีได้นะครับก็ในกาลที่มีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงแต่ละคำแล้วก็ผู้ฟังก็ได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ได้เพิ่มพูนความเข้าใจขึ้นก็เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งสำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นการศึกษาที่ประเสริฐที่สุดนะครับนอกจากนั้นนะครับทั้งการได้ฟังด้วยนะครับก็เป็นการฟังที่ประเสริฐเพราะว่าได้ฟังพระธรรมที่พระสาวกหรือสาวกของพระตถาคตแสดงนะครับการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายเห็นไหมครับพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงว่าฟังเฉพาะคำของพระองค์นะครับแม้สาวกกล่าวสาวกแสดงก็กล่าวตามคำของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงไม่ปฏิเสธการได้ฟังคำของสาวกครับจึงมีคำถามครับอันนี้เป็นคำถามที่พอได้ฟังแล้วนะครับเตือนมากเลยก็มีผู้ที่ถามท่านอาจารย์นะครับก็หลายปีมาแล้วนะครับพอดีก็ได้นั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยก็มีคำถามประมวลนะครับว่าก็มีบางท่านที่ปฏิเสธไม่ฟังคำของพระสาวกไม่ฟังคำของสาวกก็เหมือนกับถามว่าท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรท่านอาจารย์ตอบด้วยคำถามย้อนกลับเป็นคำถามที่
เตือนมากๆเลยนะครับก็เตือนเพียงใดก็ลองฟังดูนะครับท่านอาจารย์ก็ถามว่าถ้าผู้นั้นเห็นท่านพระสารีบุตรเถระจะไหว้ท่านพระสารีบุตรเถระไหมนี่คือเป็นการตอบด้วยคำถามให้ได้คิดได้พิจารณาเพราะท่านพระสารีบุตรเถระเป็นพระสาวกแล้วก็เป็นอัครสาวกด้วยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีปัญญารองลงมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือท่านพระสารีบุตรเถระเป็นสาวกใช่ไหมครับเป็นสาวกแล้วจะบอกว่าไม่ฟังคำของสาวกได้อย่างไรเพราะพระสาวกเป็นสาวกของใครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกล่าวคำที่แย้งกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมไม่มีทางนะครับก็จะคล้อยตามตรงตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองหรือว่าพระสาวกทั้งหลายหรือนะครับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นสาวกนะครับอย่างเช่นท่านจิตตคฤหบดีเป็นต้นเนี่ยครับก็กล่าวตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมแม้ในที่ประชุมนั้นมีพระภิกษุซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์ถ้าพระภิกษุท่านขอโอกาสให้คฤหัสถ์แสดงธรรมะท่านก็จะตั้งใจฟังนะครับผู้ที่อยู่ในเพศที่สูงยิ่งก็ยังฟังเลยยังฟังคำที่สาวกที่เป็นคฤหัสถ์นี้กล่าวเพราะอะไรครับเพราะคำที่กล่าวไม่ใช่คำของคฤหัสถ์ผู้นั้นไม่ใช่คำของสาวกผู้นั้นแต่มาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นคำที่ควรฟังอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครกล่าวสิ่งที่ถูกต้องกล่าวตามความเป็นจริงทั้งหมดก็มาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับที่ได้ฟังที่ได้ศึกษานี่ครับสิ่งละอันพันละน้อยนะครับที่ได้ฟังนี่ครับก็ประกอบกันเกื้อกูลกันเพิ่มพูนความเห็นประโยชน์เพิ่มพูนศรัทธาเพิ่มพูนความเพียรเพิ่มพูนความอดทนเพิ่มพูนความจริงใจที่จะศึกษาที่จะฟังต่อไปนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชาตินี้ไม่จบอีกกี่ชาติก็ไม่จบจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงจนกว่าจะถึงความเป็นนู่นแหละครับสูงสุดเลยถึงความเป็นพระอรหันต์จึงจะจบกิจในการศึกษาเพื่อดับกิเลสแต่แม้กระนั้นนะครับแม้ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องฟังก็ยังต้องศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีปัญญาที่จะเทียบเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องฟังคำของพระองค์ต่อไปครับก็เป็นเครื่องเตือนที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับจากตรงนี้ครับที่ได้ฟังมาทั้งหมดนะครับในการเริ่มต้นในการศึกษานะครับอย่างที่กระผมได้กล่าวถึงว่าอย่างกระผมก็ฟังท่านอาจารย์ครั้งแรกนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยเขามึนไปหมดเลยครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรมึนไปหมดเลยนะครับก็คือไม่เข้าใจนั่นแหละคือฟังไม่รู้เรื่องท่านอาจารย์ก็เตือนนะครับก็คือให้ค่อยๆฟังให้ค่อยๆศึกษาแล้วก็ท่านอาจารย์ก็มีคำที่เกื้อกูลมากว่าจะเดือดร้อนไหมถ้าเข้าใจธรรมะตามกำลังปัญญาของตนก็คือค่อยๆเข้าใจขึ้นแค่ไหนก็แค่นั้นลองคิดดูสิครับว่าถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะหยุดไหมก็มีแต่จะเห็นประโยชน์ยิ่งขึ้นก็มีแต่จะฟังต่อไปศึกษาต่อไปเพราะยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งฟังยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่รู้มากเพียงใดเห็นไหมครับก็เป็นเครื่องเตือนโดยตลอดเลยฟังแต่ละครั้งนี่ครับย่อมได้รับประโยชน์แน่นอนแม้ในคลิปนี้ซึ่งไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่าพอได้ฟังแล้วนะครับเป็นเครื่องเตือนอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงความหวังดีความปรารถนาดีของท่านอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้ทุกท่านนะครับได้เริ่มต้นในการศึกษาเพื่อสะสมความเข้าใจ
ในความเป็นจริงของธรรมะซึ่งเป็นอภิธรรมะนี่แหละครับซึ่งเป็นอภิธรรมะมีธรรมะไหนที่ไม่ใช่อภิธรรมะบ้างไม่มีนะครับเพราะเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งได้ฟังเรื่องเห็นมากี่ครั้งเห็นลึกซึ้งไหมในพระไตรปิฎกคำว่าจักขุวิญญาณะนับคำประมาณไม่ได้คือคำที่แสดงถึงอะไรครับเห็นนี่แหละทำไมจึงมากถึงเพียงนั้นเพราะยากเพราะละเอียดเพราะลึกซึ้งจึงต้องแสดงซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ผู้ฟังก็ได้ฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆเพื่อค่อยๆเข้าใจในความเป็นจริงของเห็นซึ่งเป็นอภิธรรมะเป็นอะไรอีกครับเยอะแยะไปหมดเลยเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะนี่ครับมาหมดเลยซึ่งอุปการะเกื้อกูลให้มีความมั่นคงในความเป็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นคนเห็นเทวดาเห็นนกเห็นแมวเห็นเนี่ยครับถอดสัตว์บุคคลออกเห็นเป็นอะไรเท่านั้นเห็นต้องเป็นเห็นเท่านั้นแล้วพอไหมครับเห็นเป็นเห็นไม่พอก็ต้องศึกษาต่อไปอีกว่าเห็นเกิดได้อย่างไรมีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นมากมายอุปการะเกื้อกูลเพื่อความเข้าใจที่มั่นคงในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเองลอยไม่ได้เกิดตามใจชอบแต่เกิดตามเหตุตามปัจจัยซึ่งใครๆก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครๆก็คัดค้านไม่ได้ใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะความจริงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครทำอะไรให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงอะไรได้ด้วยเพราะเป็นธรรมะที่เกิดแล้วเป็นไปแล้วตามเหตุตามปัจจัยเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าครับเสียงเป็นธรรมะเสียงเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเป็นรูปอย่างหนึ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบกับโสตประสาทะหรือว่ากระทบกับหูทีนี้ถ้าเป็นเสียงที่อื่นล่ะไม่ได้ปรากฏมีไหมมีไหมครับมีรู้ได้อย่างไรว่ามีน่าคิดนะครับคำถามนี้ท่านอาจารย์เคยถามด้วยจะรู้ได้อย่างไรว่าเสียงที่อื่นมีในเมื่อเราไม่ได้ยินในเมื่อไม่ได้มาปรากฏในครองแห่งโสตประสาทะจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคำตอบก็คือเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมอะไรอะไรเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมแล้วต้องเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามธรรมะเขาก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับความจริงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมธรรมะนั้นก็เกิดขึ้นซึ่งก็เกื้อกูลทั้งหมดเลยใช่ไหมครับว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่สิ่งใดจะเป็นอารมณ์ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงศึกษาทั้งในความเป็นธรรมะทั้งในความเป็นอารัมมณะด้วยก็สอดคล้องก็เกื้อกูลกันทั้งหมดแม้แต่ในขณะที่กล่าวถึงเมื่อวานทวารเห็นไหมครับกล่าวถึงทวารไม่ได้กล่าวถึงทวารเปล่าๆก็กล่าวถึงความเป็นไปของสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้สภาพรู้ที่เกิดขึ้นอาศัยทวารนั้นด้วยไม่ใช่ว่ามีทวารเปล่าๆใช่ไหมครับอย่างในขณะที่หลับสนิทมีตามีหูเกิดขึ้นเป็นไปแต่ไม่ได้เป็นทวารใช่ไหมครับไม่ได้เป็นทวารนี่ครับก็พิจารณาในความเป็นจริงก็เป็นประโยชน์ให้ได้ไตร่ตรองได้พิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะครับในความเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งนะครับที่เป็นอภิธรรมะนี่ครับก็จะอุปการะ
เกื้อกูลอย่างมากเลยนะครับอุปการะเกื้อกูลอย่างมากเมื่อเข้าใจสิ่งที่เข้าใจแล้วนะครับก็ไม่สูญหายไปไหนได้ฟังอีกก็สะสมความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกอย่างได้ฟังในส่วนของธรรมะที่เป็นอกุศลได้ฟังทุกวันในความเป็นธรรมะที่เป็นอกุศลบางทีก็พูดด้วยอ่ะอันนี้โลภะใช่ไหมครับอันนี้ติดข้องแล้วอันนี้โกรธแล้วนะไม่พอใจแล้วทั้งหมดนี่ครับก็คือ

งแต่งให้จิตนั้นเป็นอกุศลก็คือเจตสิกฝ่ายที่ไม่ดีซึ่งเมื่อวานก็ได้สนทนากันด้วยใช่ไหมครับในรถว่าเพียงอาศัยเจตสิกฝ่ายไม่ดีไม่กี่ตัวเองนะครับไม่กี่ประเภทเองเป็นอกุศลเสียแล้วปรุงแต่งให้เป็นอกุศลเสียแล้วที่หลักๆเนี่ยครับก็คือโมหะความหลงความไม่รู้อหิริกะความไม่ละอายอโนตปะความไม่เกรงกลัวอุทธัจจะเห็นไหมครับเพียงแค่สี่ประเภทนี้ฝ่ายที่ไม่ดีนี่ครับปรุงแต่งแล้วให้เป็นอกุศลอกุศลจึงมากในชีวิตประจำวันต่างกันมากกับขณะที่กุศลเกิดเพราะอะไรครับขณะที่กุศลขณะที่คุณงามความดีเกิดขึ้นนี่ครับต้องอาศัยเจตสิกฝ่ายดีนี่ครับอย่างน้อยนะครับ19ประเภทเห็นไหมครับเยอะกว่าอกุศลเยอะเพียงใดในความเกิดขึ้นเป็นไปของกุศลนะครับจึงมีกำลังมากกว่าในขณะที่เป็นอกุศลนี่ก็คือความเป็นจริงนะครับดังนั้นนะครับการได้ฟังการได้ศึกษานี่ครับทั้งหมดอุปการะเกื้อกูลต่อการที่จะได้เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เราจริงๆเพื่อคุณให้เข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจริงๆนี่แหละครับคือการตั้งต้นที่คำว่าธรรมะอภิธรรมะก็เกื้อกูลกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในพระอภิธรรมปิฎกนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี่ครับจริงๆก็คือเป็นการแสดงในความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยนะครับมีแต่ธรรมะเท่านั้นในส่วนของอภิธรรมะอภิธรรมะจึงละเอียดลึกซึ้งโดยสภาวะลึกซึ้งโดยสภาวะเพราะว่าความเป็นจริงของแต่ละธรรมะนี่ครับละเอียดอย่างยิ่งลึกซึ้งอย่างยิ่งธรรมะมีมากมีมากแต่ประมวลแล้วไม่พ้นสิ่งที่มีจริง4อย่างอย่างที่ได้กล่าวเมื่อเช้านะครับเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปแล้วก็นิพพานนี่คือสิ่งที่มีจริงที่เป็นปรมัตถธรรมทั้ง4แล้วก็เป็นอภิธรรมะด้วยนะครับละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่พอแสดงแล้วนะครับละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับเป็นหมวดหมู่ต่างๆนะครับแม้เพียง3หมวดธรรมะหมวด3นะครับก็ละเอียดมากที่ได้กล่าวตอนต้นนะครับว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลก็มีธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลก็มีธรรมะทั้งหลายที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลก็มีนี่ก็คือครอบคลุมปรมัตถธรรมทั้ง4เลยแต่ทรงแสดงตลอด 45,000 พรรษาก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงเหล่านี้เพื่ออะไรครับเพื่อขัดเกลาละคลายความไม่รู้ไถ่ถอนการยึดถือธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับจึงเป็นประโยชน์มากในการศึกษานะครับก็เห็นเลยนะครับว่าทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับว่าถ้าเราไม่มีการศึกษาพระอภิธรรมเราจะไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิเสธพระอภิธรรมใครที่บอกว่าพระอภิธรรมไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือผู้ที่กล่าวตู่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประทุษร้ายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระอภิธรรมนี่ครับคือความจริงครับก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับในคลิปที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนะครับว่าต้องเริ่มจากพระอภิธรรมนี่นะครับคือตรงนี้ถ้าไม่เริ่มจากอภิธรรมก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจอะไรเลยเห็นประโยชน์ไหมครับเห็นประโยชน์มากๆเลยดังนั้นอภิธรรมะจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่กลัวการศึกษาแต่เป็นสิ่งที่ควรที่จะ

0: ไม่ศึกษาเพราะอภิธรรมะก็คือขณะนี้ไม่มีขณะไหนที่ไม่ใช่อภิธรรมะนี่คือความเป็นจริงที่กล่าวก็เห็นประโยชน์ที่จะได้ค่อยๆสะสมความเข้าใจจริงๆตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ครับอภิธรรมะทุกขณะเลยเห็นไหมครับตั้งแต่ตื่นจนหลับอภิธรรมะทั้งหมดขณะตื่นขณะตื่นก็เป็นธรรมะละเอียดลึกซึ้งขณะที่หลับก็ละเอียดลึกซึ้งครับเพราะมีธรรมะอยู่ตลอดจึงไม่พ้นสักขณะเดียวนะครับจึงเป็นอภิธรรมะทุกขณะเลยครับก็เป็นเบื้องต้นที่จากที่ได้ฟังที่ท่านอาจารย์ได้เกื้อกูลนะครับก็เห็นถึงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ซาบซึ้งในความเกื้อกูลของท่านอาจารย์อย่างยิ่งนะครับที่มุ่งประโยชน์ให้ผู้ฟังนี่ครับได้เริ่มต้นในการศึกษาเพื่อสะสมความเข้าใจอย่างถูกต้องในความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เราและก็ได้เป็นผู้ที่ช่วยกันนะครับในการที่จะได้สะสมความเข้าใจที่จะช่วยกันดำรงรักษาคำของพระองค์ไว้ไม่ให้ถูกทำลายไม่ให้ถูกบิดเบือนไปนะครับเพราะว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์โลกจริงๆนะครับยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจยิ่งฟังก็ยิ่งเป็นประโยชน์ไม่มีโทษไม่มีความเสียหายเลยนะครับมีแต่ประโยชน์เท่านั้นครับก็เท่าที่ฟังมาเป็นอย่างไรบ้างครับที่จะได้สนทนานะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับก็ละเอียดนะครับฟังเท่าไหร่ก็ไม่จบนะครับฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอฟังเท่าไหร่ก็บอกว่าลึกซึ้งฟังเท่าไหร่ก็บอกว่าละเอียดฟังเท่าไหร่ก็บอกว่ายากยิ่งยากก็ยิ่งเพิ่มพูนความอดทนความเพียรที่จะได้ศึกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปครับครับได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆที่อยู่ทางกลุ่มไลน์นะครับที่ได้ฟังพร้อมๆกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับได้ฟังแล้วหรือว่าเข้าใจอย่างดีแล้วนะครับเงียบเลยนะครับ
1: ครับครับขอบคุณตำแหน่งครับได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าไพเราะมากครับเพราะว่าจริงทุกท่านเลยครับแล้วก็ความเข้าใจความทราบจริงที่เกิดกับการได้ยินได้ฟังความจริงเหล่านี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยให้สะสมความเลื่อมใสในการที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อที่จะอบรมความเข้าใจถูกให้มีเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามต่อไปตามกำลังของความเข้าใจที่ได้สะสมมาแล้วครับต่อไป
0: ครับก็ขอบพระคุณแล้วก็ยินดีในกุศลในความเข้าใจของพี่ตู่อย่างยิ่งเลยนะครับที่พี่ตู่ก็ได้ประกาศพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะครับที่ให้ทุกท่านนะครับได้เห็นประโยชน์ของการได้ศึกษาในคำของพระองค์การได้ศึกษาได้มีความเข้าใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแม้เพียงความเข้าใจที่ยังมีไม่มากก็ยังเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วถ้ามากขึ้นเพิ่มขึ้นประโยชน์จะมากเพียงใดและถึงขั้นที่สามารถดับกิเลสได้นี่ครับคุณประโยชน์จะมากเพียงใดนี่คือความเจริญขึ้นของปัญญาแล้วก็ทราบซึ้งที่พี่ตู่ได้กล่าวถึงว่าศึกษามีความเข้าใจแล้วก็ประพฤติตามคำของพระองค์นี่ก็เป็นความเจริญขึ้นของปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นปัญญาก็ปรุงแต่งไ ในทางที่ดีมีความประพฤติที่ดีที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีของตนเองเป็นการกำจัดขยะในใจของตนเองไม่ใช่การเก็บขยะเพิ่มแต่เป็นการค่อยๆทิ้งขยะค่อยๆกำจัดขยะในใจของตนเองซึ่งก็มาจากการได้เข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยครับก็ปรุงแต่งให้มีความประพฤติเป็นไปที่ดีที่เป็นประโยชน์ขณะที่คุณความดีเกิดขึ้นอันมีปัญญาปรุงแต่งนี่ครับเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและบุคคลอื่นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความเข้าใจนะครับนอกจากจะทำประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วนะครับในขณะที่เข้าใจก็ยังทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์นะครับท่านได้กระทำท่านก็ไม่เคยคิดว่าท่านจะได้มาทำอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี่คือความเป็นไปของธรรมะเป็นความเป็นไปของสิ่งที่มีจริงที่ได้สะสมอบรมมาแล้วนะครับก็เป็นเหตุให้ท่านอาจารย์ได้ศึกษาแล้วก็ได้เผยแพร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นช่วงใดก็ตามที่เป็นโอกาสที่จะได้กล่าวธรรมะที่จะได้สนทนานะครับท่านอาจารย์ก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดก็ตามท่านอาจารย์ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนี่ครับเพราะอะไรครับเพราะปัญญาเพราะปัญญานั่นเองที่ทำให้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นคิดถึงผู้อื่นว่าผู้อื่นควรที่จะได้รับประโยชน์เหมือนอย่างที่ตัวเองได้รับก็เผยแพร่ประกาศคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นมีการเผยแพร่พระธรรมมาโดยตลอดซึ่งขณะนี้ก็ร่วม70ปีแล้วคำที่ท่านอาจารย์กล่าวซาบซึ้งอย่างยิ่งนะครับในความเกื้อกูลยิ่งตอนนี้การเผยแพร่คำที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวนะครับจะปรากฏในหลายรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของภาพและเสียงในส่วนของเสียงในส่วนของการถอดคำมากมายนะครับทุกท่านลองดูสิครับว่าไม่ว่าจะผ่านข้อความใดฟังข้อความใดช่วงใดคลิปใดตอนใดเป็นประโยชน์ทั้งหมดไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็ตามนะครับเป็นประโยชน์ทั้งหมดเพราะว่าคำจริงเป็นคำที่คล้อยตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดและที่ท่านอาจารย์กล่าวที่ท่านอาจารย์แสดงก็ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและในอรรถกถาทั้งหมดคำที่ท่านอาจารย์กล่าวนี่ครับบางท่านก็อาจจะคิดว่ามีในพระไตรปิฎกตรงๆหรือเปล่าจริงๆเนี่ยคำที่ท่านอาจารย์กล่าวนะครับไม่พ้นเลยนะครับจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาท่านอาจารย์ยิ่งศึกษามากนะครับท่านอาจารย์ทั้งอ่านพระไตรปิฎกอรรถกถาท่านอาจารย์ก็ฟังด้วยนะครับฟังที่ท่านบรรยายนี่แหละตลอดเลยนะครับก็เพื่อประโยชน์จริงๆนะครับเพื่อที่จะเกื้อกูลผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างข้อความที่ว่ามีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏเนี่ยครับมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏก็คำในพระไตรปิฎกมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาก็คำในพระไตรปิฎกมีชีวิตอยู่เพื่อปัญญาปรากฏเพื่ออะไรครับชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันนะครับเพื่อสะสมอบรมเจริญปัญญาเพื่อปัญญาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นและเมื่อมีปัญญาแล้วก็เป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคำที่ไพเราะก็ในพระไตรปิฎกที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวก็คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเป็นประโยชน์เกื้อกูลคำแต่ละคำนะครับที่ได้ฟังมาการเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นในการฟังของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับ จะไม่รู้เลยนะครับว่าความเข้าใจนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับคำอุปมาครับในนาวาสูตรนะครับที่กล่าวถึงการอุปมาด้วยการจับด้ามมีดที่จับทุกๆวันเนี่ยครับจะรู้ไหมครับว่าสึกไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่รู้เช่นเดียวกันกับการที่ปัญญาที่ค่อยๆอบรมเจริญขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือยังไงครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากการได้ศึกษาจากการได้ฟังจึงเป็นสิ่งที่ไม่ไร้ผลเลยนะครับในการศึกษาในแต่ละครั้งก็ได้สะสมอบรมความเข้าใจให้เกิดขึ้นให้เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นความจริงอย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นสุดการเดินทางในสังสารวัฏขณะนี้ก็กำลังเดินทางในสังสารวัฏจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งนะครับข้อความในพระไตรปิฎกก็แสดงไว้นะครับว่าในแต่ละชาติที่เกิดมาเนี่ยครับก็เป็นที่พักชั่วคราวเป็นความจริงไหมครับพักชั่วคราวจริงๆนะครับพักชั่วคราวแล้วก็ไปต่อพักชั่วคราวแล้วก็ไปต่อนี่แหละคือสังสารวัฏยังต้องเดินทางต่อไปยังต้องเดินทางไกลในสังสารวัฏจึงมีข้อความที่แสดงไว้นะครับว่ามีบุคคลประเภทใหญ่ๆครับอยู่สองประเภทหนึ่งก็คือผู้ที่สิ้นสุดการเดินทางไกลแล้วนี่คือบุคคลที่สูงสุดเลยนะครับสิ้นสุดการเดินทางไกลแล้วก็คือพระอรหันต์นอกนั้นทั้งหมดยังต้องเป็นผู้ที่เดินทางไกลแต่มีคำว่าแต่นะครับแม้ผู้ที่เป็นพระอริยบุคคล3ข้างต้นก็คือตั้งแต่พระอนาคามีลงมาเนี่ยครับจนถึงพระโสดาบันยังกล่าวว่าเป็นผู้ที่เดินทางไกลแต่ทางไกลของท่านสั้นลงเห็นไหมครับสั้นลงนี่คือความต่างกันนะครับซึ่งก็ยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นเลยนะครับว่าความเป็นพระอริยบุคคลนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลแสนไกลพอได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเกิดความระลึกถึงพระคุณของผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลนะครับว่าเป็นผู้ที่สามารถดับกิเลสได้ตามระดับขั้นของปัญญาและกิเลสใดที่ดับแล้วจะไม่เกิดอีกเลยในสังสารวัฏความบริสุทธิ์ความสะอาดความเป็นผู้ที่เป็นอริยะนี่ครับจึงประเสริฐอย่างนี้จริงๆนะครับก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสระลึกถึงพระคุณของผู้ที่เป็นพระอริยสงสาวกซึ่งจะระลึกถึงคุณของท่านได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนทั้งหมดมาจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพราะอาศัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละจึงทำให้มีพระอริยสงสาวกเกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างยิ่งของการได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงครับก็ขอบพระคุณพี่ตู่อย่างยิ่งเลยนะครับเป็นการแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเป็นการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศคุณของพระองค์แล้วก็พร้อมทั้งประกาศคุณของพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วด้วยครับไม่ว่าจะศึกษาข้อความใดนะครับซึ่งกับผมก็ซาบซึ้งในความเกื้อกูลของพี่ตู่มากนะครับทุกท่านเมื่อได้ศึกษาได้สนทนาธรรมร่วมกันนะครับไม่ทราบว่าจะสังเกตหรือเปล่าเมื่อมีการกล่าวถึงข้อความใดในพระไตรปิฎกพี่ตู่ก็จะเกื้อกูลมากนะครับในการค้นหลักฐานอ้างอิงให้ทุกท่านได้กลับไปศึกษาต่อได้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมนี่คือความเป็นไปของธรรมะความเป็นไปของธรรมะที่ดีงามซึ่งยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นเลยนะครับว่า ความประพฤติเป็นไปของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยครับก็คือความเป็นไปของธรรมะก็ยิ่งทำให้คิดถึงระลึกถึงคำที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเตือนนะครับในความเป็นไปของธรรมะที่กล่าวถึงว่าเราจะไม่เห็นความเหนื่อยยากความลำบากของตนเองถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ทำเลยโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากความลำบากของตนเองแต่ทั้งหมดก็คือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นถ้าเราไม่สะสมตรงนี้ก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวเตือนไว้จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวถ้าไม่สะสมความเสียสละไม่สะสมการคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยครับเราก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวและเพราะเห็นแก่ตัวนี้แหละจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความประพฤติที่ไม่ดีต่างๆอีกมากมายอันมีรากลึกมาจากความไม่รู้ครับทั้งหมดก็เกื้อกูลมากเลยนะครับในการที่จะได้ค่อยๆเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะจริงๆนะครับไม่ว่าจะกล่าวอะไรก็ตามนะครับโยงมาหมดเลยนะครับที่จะให้เข้าใจในความเป็นไปของธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะครับชีวิตที่เป็นไปในแต่ละขณะนี่แหละครับคืออภิธรรมะครับครับยินดีอย่างยิ่งเลยครับ
1: ขอบอนุโมทนาอาจารย์คำปั่นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงคุณของพระรัตนตรัยและก็การประพฤติปฏิบัติตามนั้นได้ด้วยเพราะอำนาจของคุณความดีที่ได้สะสมที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็เราเห็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ศึกษาก่อนแล้วก็กัลยาณมิตรในชาตินี้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งให้ผู้ท่านอาจารย์แล้วก็คณะอาจารย์ไปทุกท่านนะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่กับที่ปฏิบัติให้ได้เห็นนะครับว่าผมของการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพนะครับผลที่ได้เนี่ยก็คือมีแต่ความดีและความดีนั้นเนี่ยก็ไม่ทำร้ายใครเลยก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสในชาตินี้ครับก็กราบขอบพระคุณกราบอนุโมทนาโยมทั้งที่บ้านหนามาคันใต้ที่ทุกท่านด้วยนะครับ
0: แม้เพียงความยินดีในกุศลของผู้อื่นเห็นไหมครับนี่แหละคือความเป็นไปของธรรมะมีเหตุให้ได้พิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะอยู่ตลอดเลยนะครับยินดีในกุศลของผู้อื่นจิตใจเป็นอย่างไรครับสะอาดไม่เจือด้วยอกุศลเลยนะครับในขณะที่ชื่นชมยินดีในกุศลของบุคคลอื่นก็เป็นตัวอย่างของความเป็นไปของธรรมะนะครับไม่ว่าจะกล่าวช่วงใดก็ตามนะครับก็ไม่พ้นจากความเป็นไปของธรรมะเลยนะครับดังนั้นนะครับการที่ปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นนะครับก็นี่แหละครับได้ฟังได้ศึกษาในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับจึงมีคำถามนะครับที่อารวกยักษ์นะครับได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าบุคคลทำอย่างไรจึงจะได้ปัญญาหรือว่าทำอย่างไรจึงจะมีปัญญาหรือว่าคนจะได้ปัญญาอย่างไรน่าคิดไหมครับจริงๆไม่มีใครที่ไปทำอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องมีเหตุที่จะเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่จะเกื้อหนุนให้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นก็เป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นไหมครับเป็นความเป็นไปของธรรมะทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นคำที่เกื้อกูลมากซึ่งจริงๆก็คือที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดที่ได้ฟังมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะจะขาดการได้ฟังได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลย นี่ครับอย่างข้อความนะครับคนได้ปัญญาอย่างไรหนอเห็นไหมครับคนได้ปัญญาอย่างไรหนอบุคคลเชื่อธรรมะของพระอรหันต์ทั้งหลายเพื่อบรรลุนิพพานฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเห็นไหมครับฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาธรรมะของพระอรหันต์พระอรหันต์สูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในคำของพระองค์เนี่ยครับว่าเป็นคำที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ดับกิเลสได้ก็ฟังด้วยดีฟังด้วยดีจึงทำให้ได้ปัญญานะครับนี่คือข้อความนะครับแต่ก็ข้อความที่น่าพิจารณาต่อไปนะครับว่าบุคคลเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาแล้วเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ก็เงี่ยโสดลงก็คือเงี่ยหูลงเงี่ยหูแล้วย่อมฟังธรรมะฉะนั้นจำเดิมแต่การเข้าไปหาจนถึงการได้ฟังธรรมะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเห็นไหมครับทั้งหมดเลยเกื้อกูลต่อการที่จะได้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจึงไม่มีใครที่ทำอะไรการที่จะเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ผู้ที่มีปัญญาก็เพราะอะไรครับเพราะธรรมะนั่นแหละที่กระตุ้นเตือนให้เกิดขึ้นเป็นไปให้มีความประพฤติเป็นไปอย่างนั้นตามความเป็นไปของธรรมะที่ดีงามถ้าไม่มีการเห็นประโยชน์จะเข้าไปหาผู้มีปัญญาไหมครับไม่มีไม่มีทางเลยแต่เพราะเห็นประโยชน์แต่เพราะเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ที่จะได้ยินได้ฟังคำที่เกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจจึงเข้าไปหาผู้ที่มีปัญญานี่แหละครับคือเหตุสำคัญนะครับที่จะให้ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกเจริญขึ้นแม้แต่การคิดค้นพระบารมีแต่ละบารมีของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งที่เป็นสุเมธาดาบสนะครับแต่ละบารมีแต่ละบารมีนี่ครับพระองค์ทรงค้นพบที่จะประพฤติเพื่อที่จะเป็นเหตุให้พระองค์ถึงฝั่งแห่งการดับกิเลสแม้แต่ปัญญาบารมีเห็นไหมครับปัญญาบารมีเหตุที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นนี่ครับก็คือการเข้าไปหาผู้ที่มีปัญญาการเข้าไปหาผู้มีปัญญาเพื่อที่จะได้ฟังได้รองรับในคำที่ผู้ที่มีปัญญากล่าวที่จะเกื้อกูลให้ตนเองเกิดปัญญานี่คือเหตุที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์แล้วที่ทรงค้นคว้าถึงธรรมะที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็คุ้นกับคำว่าพุทธการกะธรรมใช่ไหมครับพุทธการกะธรรมธรรมะที่ทำให้ถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือคุณความดีทั้งหลายที่เป็นบารมีต่างๆที่จะเกื้อกูลที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสจนกว่าจะสามารถดับกิเลสได้หมดสิ้นนี่คือความเป็นจริงแต่ละบารมีแต่ละบารมีก็มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งถ้าประมวลแล้วนะครับก็คือคุณความดีทั้งหมดที่จะเกื้อกูลต่อการขัดเกลากิเลสให้ค่อยๆเบาบางลงแม้แต่ในขณะนี้ถ้าไม่มีบารมีไม่ได้ฟังพระธรรมถ้าไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่มีความจริงใจไม่มีความตั้งใจมั่นไม่มีการเห็นประโยชน์จะไม่ฟังพระธรรมเลยแต่เพราะมีคุณความดีเหล่านี้ที่เป็นบารมีนั่นแหละจึงมีการฟัง จึงมีการศึกษาแล้วก็ยังจะสะสมเพิ่มพูนขึ้นต่อไปด้วยจากการที่เป็นผู้ที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเห็นไหมครับก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่ที่ได้ฟังเรื่องบารมีก็เพื่อประโยชน์ในการที่จะได้ขัดเกลาในการที่จะได้มีความเข้าใจให้ถูกต้องและประพฤติตามบารมีทุกบารมีเพื่อประพฤติตามเป็นประโยชน์ทั้งหมดไม่มีบารมีไหนที่จะไม่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสไม่มีเลยนะครับมีแต่จะเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสแล้วก็สังเกตในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับว่ามีบารมีเพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใดยิ่งการศึกษาพระธรรมนะครับก็ยิ่งทดสอบเป็นเครื่องวัดบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านจริงๆครับว่าจะมีความเพียรมีความอดทนที่จะฟังหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นเครื่องทดสอบจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าผู้ที่มีการศึกษามีการฟังนี่ครับก็เพราะว่าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ที่จะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจให้ถูกต้องในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยปัญหาต่างๆความไม่สงบสุขความวุ่นวายต่างๆนี่ครับมาจากไหนครับถ้าพิจารณาจริงๆแล้วมาจากข้อความในพระไตรปิฎกนะครับความประพฤติที่ไม่ดีความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายนี่ครับมาจากไหนมาจากเพราะไม่คล้อยตามพระพุทธพจน์นี่คือสำคัญเลยเพราะไม่คล้อยตามพระพุทธพจน์คืออะไรครับคือไม่คล้อยตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรงนี้ก็เข้าใจแล้วแหละว่าถ้าได้คล้อยตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคล้อยตามพระพุทธพจน์ศึกษาเข้าใจประพฤติตามปัญหาต่างๆไม่เกิดขึ้นแน่ไม่ว่าจะในประเทศไทยประเทศไหนหรือทั่วโลกไม่มีปัญหาถ้าศึกษาและเข้าใจประพฤติตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธพจน์นี่คือคุณอย่างยิ่งเลยนะครับของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแม้ในครอบครัวยังไม่ถึงสังคมกว้างๆก็ได้แม้ในครอบครัวครอบครัวที่ศึกษาธรรมะครอบครัวที่เข้าใจธรรมะเป็นอย่างไรครับเป็นอย่างนั้นแหละ ก็คือมีความประพฤติที่ดีงามเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำประโยชน์ต่อกันแล้วก็ค่อยๆขยายต่อไปเพิ่มขึ้นต่อไปจากความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเป็นประโยชน์เท่านั้นจริงๆเป็นประโยชน์เท่านั้นจริงๆนี่แหละคือการได้คล้อยตามพระพุทธพจน์ก็คือได้ศึกษาได้เข้าใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ตั้งแต่ขั้นต้นเลยจนถึงเป็นประโยชน์สูงสุดก็คือสามารถดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้นั่นแหละครับคือประโยชน์สูงสุดเลยครับครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับได้สนทนาที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงอภิธรรมนี่ครับก็เป็นคำที่จะต้องศึกษาอยู่ตลอดจริงๆเพราะไม่มีขณะไหนที่จะพ้นจากอภิธรรมะเลยนะครับแม้แต่ที่กล่าวถึงเพียง3บทนะครับธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลธรรมะทั้งหลายที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลนะครับเข้าใจจริงๆแล้วหรือยังไม่ใช่เพียงชื่อไม่ใช่เพียงกล่าวตามแ ข้าใจจริงๆอย่างรูปอย่างรูปแข็งเนี่ยครับแข็งจะทำดีทำชั่วได้ไหมครับไม่ได้แข็งจะเกิดกุศลที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมครับแข็งไม่ได้นะครับหรือในขณะที่เห็นเกิดขึ้นขณะเดียวเนี่ยครับเห็นขณะเดียวเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลมีคำถามหลอกถ้าไม่ได้ใส่ใจก็อย่างไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าถามนะครับคำถามจริงๆก็ไม่ใช่หลอกหรอกแต่ว่าเป็นคำถามให้คิดพิจารณาเห็นเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ใช่คำตอบอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่เป็นคำถามให้ได้คิดพิจารณาจริงๆว่าขณะเห็นเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าได้ศึกษาได้คล้อยตามคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะตอบว่าเห็นไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลเพราะเห็นจะเป็นกุศลอกุศลไม่ได้เห็นขณะเดียวจะทำอะไรได้ใช่ไหมครับเพียงเกิดขึ้นได้รับผลของกรรมเท่านั้นนี่ก็เป็นเบื้องต้นแล้วที่ค่อยๆเข้าใจในความเป็นธรรมะที่เป็นอัพยากตธรรมไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแล้วก็ยังละเอียดกว่านั้นอีกเห็นไหมครับซึ่งขาดการศึกษาไม่ได้ขณะที่หลับสนิทเป็นกุศลหรืออกุศล
2: ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศลค่ะ
0: ใช่ไม่เป็นทั้งกุศลและอกุศล
2: เพราะว่าจิตขณะนั้นเป็นชาติวิบากค่ะ
0: ครับถูกต้องครับขณะที่เป็นชาติวิบากขณะที่หลับสนิทนะครับภวังคจิตนะครับเกิดดับสืบต่อกันยาวบุญกุศลไม่เพิ่มขึ้นในขณะที่เป็นภวังอกุศลก็ไม่เพิ่มขึ้นในขณะที่เป็นภวังนี่คือความจริงแต่หลังจากนั้นที่มีการหลังจากเห็นแล้วหลังจากที่ตื่นแล้วมีการเห็นมีการได้ยินเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามการสะสมของแต่ละบุคคลและทุกขณะที่เป็นกุศลเกิดแล้วดับแล้วก็สะสมกุศลเพิ่มขึ้นและเป็นอกุศลในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นอกุศลก็เพิ่มอกุศลขึ้นอีกในชีวิตประจำวันนะครับอกุศลนี่เกิดมากและทุกขณะที่เป็นอกุศลไม่ขาดเลยก็คือความไม่รู้ก็ลองคิดดูสิครับว่าความไม่รู้ในแต่ละวันนี่ครับจะมากเพียงใดเพราะขณะที่เป็นอกุศลก็เพิ่มความไม่รู้ขึ้นดังนั้นจึงขาดการฟังพระธรรมไม่ได้ขาดการพิจารณาไตรตรองพระธรรมไม่ได้เพราะว่าขณะที่มีการฟังมีการศึกษานี่แหละครับจะเป็นเหตุให้มีการไม่ก่อตัวขึ้นของธรรมะฝ่ายที่เป็นอกุศลนะครับก็เป็นการค่อยๆต้านทานกำลังของอกุศลในขณะที่ความเข้าใจเกิดขึ้นนะครับจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับในการทำสิ่งที่ดีงามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็มีมากมายนะครับในพระไตรปิฎกที่แสดงไว้แต่ประมวลแล้วนะครับก็คือคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวันนะครับเป็นการสะสมบารมีประการต่างๆเป็นการบำเพ็ญบุญสะสมบุญประการต่างๆเพราะในขณะนั้นเป็นขณะที่กุศลเกิดขึ้นเป็นไปขณะที่กุศลเกิดขึ้นเป็นไปก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คือเป็นอะไรครับกุศลธรรมะครับเป็นธรรมะกุศลธรรมะธรรมะที่เป็นกุศลนะครับธรรมะใดล่ะที่เป็นกุศลก็ต้องศึกษาใช่ไหมครับก็ต้องศึกษาอีกไม่ใช่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลก็กล่าวตามๆกันไปว่าธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรจึงต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลนะครับกุศลก็คือไม่มีโทษตรงกันข้ามกันกับอกุศลให้ผลที่เป็นสุขมีวิบากที่เป็นสุขนี่คือความหมายของกุศลกุศลศัพท์นะครับตัดซึ่งอกุศลตัดซึ่งบาปธรรมตรงกันข้ามกันกับอกุศลไม่มีโทษแล้วก็ให้ผลที่เป็นสุขนี่คือความเป็นจริงของกุศลเป็นความจริงไหมครับในขณะที่กุศลเกิดขึ้นไม่มีใครเดือดร้อนเลยจากขณะที่เป็นกุศลตัวเองก็ไม่เดือดร้อนและคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนจากกุศลด้วยนะครับเพราะว่ากุศลไม่เบียดเบียนใครกุศลไม่ให้โทษแก่ใครๆเลยนี่คือความเป็นจริงดังนั้นความหมายของกุศลนะครับกุศลศัพท์นะครับลงในอรรถว่าไม่มีโทษให้ผลที่เป็นสุขเป็นความจริงแล้วทีนี้ธรรมะใดล่ะที่เป็นกุศลแม้มีจริงแม้เกิดขึ้นเป็นไปก็ต้องรู้ว่าธรรมะใดที่เป็นกุศลคำถามครับคำถามนะครับผัสสะนะครับผัสสะเป็นกุศลหรืออกุศลนี่คือคำถามครับจะตอบยังไงดีครับไตร่ตรองตามความเป็นจริงผัสสะนี่ครับเป็นกุศลหรืออกุศล
2: ถ้าเกิดที่กล่าวถึงผัสสะที่เป็นเจตสิกโดยตัวของเขาเองก็ต้องไปประกอบกับธรรมะถ้าเป็นฝ่ายกุศลผัสสะก็เป็นกุศลถ้าเป็นฝ่ายอกุศลก็เป็นอกุศลค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เป็นการพิจารณาในความเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะว่าผัสสะก็คือเป็นเจตสิกธรรมะที่เกิดกับจิตนะครับที่ต้องเกิดกับจิตทุกประเภททุกขณะซึ่งก็ต้องกล่าวทบทวนในความเป็นชาติด้วยนะครับความเกิดขึ้นเป็นไปของกุศลความเกิดขึ้นเป็นไปของอกุศลความเกิดขึ้นเป็นไปของวิบากความเกิดขึ้นเป็นไปของกิริยานี่คือชาติของจิตเพราะถ้ากล่าวถึงชาติของจิตนะครับคำหนึ่งที่กล่าวถึงนะครับก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของจิตก็คือจิตตุปาทะนะครับคำนี้ต้องได้ยินแน่ๆจิตตุปาทะความเกิดขึ้นเป็นไปของจิตซึ่งต้องรวมเจตสิกด้วยนะครับจิตตุปาทะคือความเกิดขึ้นเป็นไปของจิตจิตเกิดขึ้นเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นเป็นวิบากจิตเกิดขึ้นเป็นกิริยาดังนั้นคำถามผัสสะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ต้องกล่าวในความเป็นจริงนะครับว่าผัสสะเกิดกับจิตทุกชาติดังนั้นเมื่อเกิดกับอกุศลจิตก็เป็นชาติเดียวกันก็คือเป็นอกุศลชาติถ้าเกิดกับกุศลจิตก็เป็นชาติเดียวกันกับกุศลนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแยกตอบในความเป็นจริงที่จะได้พิจารณาให้เข้าใจในความเป็นธรรมะที่เป็นอภิธรรมะเพราะฉะนั้นจึงไม่รีบด่วนในการตอบแต่เป็นการพิจารณาไตร่ตรองในคำถามให้ถี่ถ้วนก่อนซึ่งการที่จะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจนะครับสำคัญนะครับก็คือการใส่ใจและถามก็ต้องฟังดีๆว่าถามอะไรถามอะไรก็ต้องตอบตรงตามคำถามเห็นไหมครับตรงตามคำถามคำถามที่เมื่อถามแล้วต้องมีการตอบอธิบายก็ต้องตอบอธิบายให้เกิดความกระจ่างให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องไม่ใช่รีบด่วนตอบ อย่างคำถามที่ถูกถามและตอบเร็วมากนะครับในสมัยที่เริ่มเรียนใหม่ๆเพราะไม่ละเอียดไม่ได้ไตร่ตรองจริงๆพอถูกถามว่าผัสสะเกิดที่ไหนอย่างเงี้ยรีบตอบเลยตอบผิดเพราะไม่ได้เท้าความถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เป็นความเป็นไปของธรรมะที่เกิดขึ้นที่เป็นสภาพรู้ธาตุรู้เพราะว่าผัสสะเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกขณะทุกประเภทไม่เคยขาดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเกิดที่ใดเกิดที่วัตถุใดนะครับเจตสิกนั้นก็เกิดที่วัตถุนั้นด้วยอย่างเช่นถ้ากล่าวถึงผัสสะที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณผัสสะที่เกิดร่วมกับจิตเห็นผัสสะนั้นเกิดที่ไหนเกิดที่จักขุปสาทะเห็นไหมครับเกิดที่จักขุปสาทะเพราะความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่เป็นจิตและเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วยนะครับก็คือเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันและในภูมิที่มีขันธ์ 5คือมีทั้งรูปและนามก็อาศัยที่เกิดที่เดียวกันด้วยนี่คือความเป็นจริงก็ต้องทบทวนบ่อยๆนะครับก็คงจะไม่เบื่อนะครับเป็นการทบทวนให้มั่นคงแล้วก็ไม่ให้รีบด่วนในการตอบแต่ว่าพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบนะครับอย่างคำถามเมื่อวานที่กล่าวถึงก็เห็นถึงความละเอียดของแต่ละท่านนะครับที่ได้พิจารณาในคำถามว่าทิศสนทนาเรื่องจักขุปสาทะนะครับที่กล่าวถึงว่ามหาภูตรูปทั้ง4ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดจักขุปสาทะคำถามก็คือว่ากล่าวไปแล้วใช่ไหมครับว่ากล่าวถึงรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างที่เป็นใหญ่เป็นประธานของรูปทั้งหลายนี่ก็คือมหาภูตรูป4เมื่อกล่าวถึงมหาภูตรูป4ก็เป็นอันรู้แล้วว่านี่แหละคือรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานที่เป็นหลักเลยดังนั้นคำถามที่ถามถึงจักขุปสาทะเป็นรูปอะไรซึ่งทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าจักขุปสาทะเป็นรูปที่ผ่องใสเป็นรูปที่สามารถรับกระทบกับสีได้อันนี้ก็เป็นที่รู้อยู่แล้วแต่ตรงนี้คือเพื่อให้เข้าใจในความเป็นรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถามอย่างนี้ก็ต้องตอบว่าจักขุปสาทะเป็นรูปที่อาศัยเกิดกับมหาภูตรูปนะครับก็คือเป็นอุปาทายรูปหรืออุปาทารูปนี่คือคำตอบนะครับก็เป็นข้อคิดนะครับที่ได้ศึกษาร่วมกันนี่แหละครับก็เป็นการได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับก็จะขออัญเชิญข้อความในอรรถกถานะครับที่กล่าวถึงความเป็นผู้ที่ละเอียดความเป็นผู้ที่ตรงในการศึกษาแม้เมื่อถูกถามแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดในคำถามนั้นไม่พูดไปนอกเรื่องไม่พูดนอกจากคำที่ถามนั้นนะครับแสดงให้เห็นถึงอะไรครับแสดงถึงความละเอียดความเป็นผู้ที่ใส่ใจในคำที่ได้กล่าวนั้นนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงตรงต่อคำที่ถามนะครับซึ่งก็มีคำที่ปรากฏในอรรถกถานะครับที่จะได้ขอโอกาสได้อ่านให้ทุกท่านได้ฟังให้เห็นเลยนะครับว่าตัวอย่างนี้เป็นอย่างไรที่จะไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยเมื่อได้ศึกษาได้เห็นถึงความประพฤติที่ไม่ตรงเราก็รู้ว่าความไม่ตรงเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่เป็นอย่างนั้นครับไม่เป็นอย่างเขานะครับมีข้อความนะครับก็คือเรื่องพระพูดถลากถไลนอกเรื่องนะครับอันนี้เป็นข้อความในอรรถกถาอังคุตตรนิกายติกนิบาตนะครับลองดูนะครับว่า ถามอย่างหนึ่งตอบอย่างหนึ่งนะครับไม่ควรเลยที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ควรเลยครับก็มีข้อความแสดงไว้นะครับว่าเล่ากันมาว่าภิกษุทั้งหลายประชุมกันแล้วกล่าวกับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งว่าอาวุโสท่านต้องอาบัติชื่อนี้และชื่อนี้ก็คือพูดให้ภิกษุหนุ่มได้รู้ว่าต้องอาบัติชื่อนี้จริงหรือไม่ถามถึงความประพฤติที่ไม่ดีที่ท่านกระทำที่จะเป็นเหตุให้ตัวภิกษุหนุ่มนะครับเป็นผู้ที่ประพฤติผิดนะครับที่เป็นอาบัติภิกษุหนุ่มตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญผมเดินทางไปนาคทวีปคนละเรื่องเลยนะครับภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าอาวุโสพวกเราไม่สนใจเรื่องที่ท่านไปนาคทวีปแต่พวกเราถามท่านว่าท่านต้องอาบัติหรือคือท่านทำผิดพระวินัยหรือภิกษุหนุ่มกล่าวอีกท่านขอรับผมไปนาคทวีปแล้วฉันปลานะครับภิกษุทั้งหลายก็กล่าวอีกว่าอาวุโสเรื่องฉันปลาของคุณพวกเราไม่เกี่ยวแค่ถามว่าคุณต้องอาบัติแค่นั้นภิกษุหนุ่มก็ตอบว่าครับผมปลาไม่ค่อยสุกทำให้ผมไม่สบายภิกษุทั้งหลายก็กล่าวอีกว่าอาวุโสคุณจะสบายหรือไม่สบายพวกเราไม่เกี่ยวแต่คุณต้องอาบัติก็คือซักไซและเรียงที่จะให้ตอบในเรื่องของความประพฤติที่เป็นอาบัติแต่ภิกษุหนุ่มก็กล่าวอีกว่าขอรับกระผมเกิดไม่สบายตลอดเวลาที่อยู่ในนาคาทวีปนั้นก็คือพูดไปคนละเรื่องเลยนะครับด้วยเรื่องตามที่กล่าวมานี้พึงทราบว่าชื่อว่าย่อมพูดถลากถลายไปนอกเรื่องโดยการเอาเรื่องอื่นเข้ามาพูดแทรกครับนี่คือความถลากถลายนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าถ้าไม่ตรงก็คือไม่ตรงนะครับถ้าไม่ตรงไม่มีทางที่จะเข้าใจในความเป็นจริงได้เลยแม้เพียงคำถามที่ถามถ้าหากว่าไม่ใส่ใจนะครับไม่ใส่ใจก็จะไม่ตรงต่อคำถามแต่ถ้าตรงต่อคำถามก็ต้องตอบตรงตามคำที่ถามแต่ถ้าในช่วงนั้นเป็นผู้ที่อาจจะคิดเรื่องอื่นใส่ใจเรื่องอื่นอยู่ไม่ได้ฟังในคำถามนั้นไม่ได้ยินครบถ้วนก็ต้องตรงว่าขอคำถามอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือความตรงไม่ได้หลอกลวงเลยคือเมื่อไม่ได้ยินไม่ได้ฟังในช่วงนั้นก็ต้องตรงว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเพื่อที่จะให้ถูกถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ใส่ใจในคำถามนั้นเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมครับนี่ก็คือความตรงที่จะเป็นผู้ที่เข้าใกล้ต่อการที่จะได้เป็นผู้ที่รองรับความจริงจากคำถามนั้นแล้วก็จะได้ตอบให้ตรงในคำที่ถามอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ถามอยู่เสมอนะครับในช่วงนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมากนะครับในเรื่องของการที่จะได้พิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะแม้แต่เพียงธรรมะที่กล่าวถึงนี่ครับเพียงเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นนะครับเห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นนะครับต่างกันไหมต่างกันเป็นอย่างเดียวกันได้ไหมไม่ได้นี่คือความเป็นจริงที่เป็นคำถามให้พิจารณาเพื่อไตร่ตรองในความเป็นจริงของธรรมะเห็นเป็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นเป็นสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ถูกเห็นจะเป็นเห็นไม่ได้เพราะเป็นธรรมะที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วตาเห็นได้ไหม เห็นไหมครับคำถามเนี่ยครับก็เกื้อกูลมากในการที่จะให้ไตร่ตรองในความเป็นจริงของธรรมะตาเห็นไม่ได้เพราะว่าตาเป็นรูปอย่างหนึ่งเห็นไม่ได้แต่ที่จะเห็นได้ต้องอาศัยตาซึ่งกับผมก็เคยได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเพราะว่าคำในพระไตรปิฎกนี่ครับก็แปลตรงเลยนะครับชัดเจนแต่ถ้าไม่ละเอียดนี่ครับก็จะคิดว่าค้านกับความเป็นจริงก็เลยได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าที่มีข้อความว่ารูปอันจะพึงเห็นด้วยตาเนี่ยจักขุวิญเญยานะครับรูปอันจะพึงเห็นด้วยตาก็ได้อัญเชิญข้อความนี้มากราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าในเมื่อบอกว่าตาเป็นรูปตาไม่สามารถเห็นได้แล้วทำไมจึงมีข้อความว่ารูปอันจะพึงเห็นได้ด้วยตาคือคำที่จะต้องพิจารณาก็อย่างที่ได้เรียนทุกท่านไปเมื่อสักครู่นี่ครับว่าเพราะจะเห็นรูปได้ก็ต้องอาศัยตาถ้าไม่มีตาเห็นไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อความนี้แสดงในความเป็นจริงของธรรมะก็คือต้องอาศัยตาสีหรือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยครับจึงจะปรากฏได้นี่ครับนี่คือความเป็นจริงนะครับถ้าไม่มีตาเห็นไม่ได้แน่ๆนะครับรูปที่จะปรากฏทางตาได้ก็ต้องมีตานั่นแหละอาศัยตาเป็นทางให้จิตเกิดขึ้นเป็นไปทางตาทั้งหมดแล้วก็เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณซึ่งเป็นสภาพที่รู้แจ้งซึ่งสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยตรงเลยนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับจากการได้ศึกษาทำให้ได้คิดไตร่ตรองได้พิจารณาในความเป็นจริงของธรรมะที่จะทำให้ตนเองนี่ครับไม่เข้าใจผิดไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนี่แหละครับคืออภิธรรมะสิ่งที่มีจริงๆที่ละเอียดลึกซึ้งที่ปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนอย่างสิ้นเชิงมีธรรมะไหนที่เป็นตัวตนบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยครับมีธรรมะไหนที่เป็นตัวตนบ้างไม่มีมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งเท่านั้นในส่วนของรูปก็แสดงมากมายโดยความเป็นขันธ์ก็มีโดยความเป็นธาตุก็มีอย่างที่ถูกถามใช่ไหมครับถูกถามหรือเปล่ารูปทั้งหมดรูปทั้งหมดเนี่ย28รูปนะครับจำแนกเป็นอะไรบ้างจำแนกเป็นรูปหยาบก็มีรูปละเอียดก็มีตามความเป็นจริงโดยความเป็นขันธ์รูปทั้งหมดก็เป็นขันธ์แล้วโดยความเป็นอายตนะล่ะเห็นไหมครับก็จะมีคำถามให้พิจารณาไตร่ตรองไม่ใช่เพลินไปกับเรื่องเพลินไปกับชื่อแต่ทั้งหมดก็คือเพื่อความเข้าใจในความเป็นธรรมะในความเป็นธาตุทั้ง18ธาตุที่ทุกท่านได้ฟังโดยประเภทนี่ครับจำเนี่ยไม่ยากเลยในการจำชื่อแต่ความเข้าใจเนี่ยยากความเข้าใจยากตาหูจมูกลิ้นกาย5แล้วสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโหดแต่พระมี3รูปก็คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ10ละตาหูจมูกลิ้นกาย5สีเสียงกลิ่นรสโหดแต่พระอีก5นะครับแต่ว่าโดยประเภทนี่มี7นะครับเพราะว่าโหดแต่พระมี3ต่อไปคืออะไรครับเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายนี่ครับเป็นเท่าไหร่แล้วครับ15อีก3 มโนธาตุ

สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพวกนี้ต้องเป็นรูปแล้วก็รูปไม่ได้มีเพียงแค่นี้ก็ยังมีรูปที่เหลืออีกที่เป็นรูปที่ละเอียดอย่างเช่นภาวะรูปชีวิตรูปเป็นต้นนะครับก็เป็นในส่วนของธรรมธาตุนี่ครับนี่คือในความเป็นธาตุทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วในความเป็นอายตนะล่ะ12ประเภทอายตนะ12จริงๆได้ทบทวนนี่ก็ดีนะครับได้ทบทวนก็ดีอายตนะ12เมื่อสักครู่นี้ก็ยังกล่าวไม่หมดนะครับในส่วนของธาตุอีก3นะครับก็คือมโนธาตุมโนธาตุนี่ก็คือจิต3ดวงก็คือปัญจทวาราวชนะจิต1แล้วก็สัมปติชันนะจิตอีก2ซึ่งเป็นจิตที่รู้ได้ที่รู้อารมณ์ได้ทาง5ทางเท่านั้นนี่คือมโนธาตุ3ธรรมธาตุก็คือเจตสิกทั้งหมดสุขุมรูปก็คือรูปที่เหลือจากรูปหยาบข้างบนนั้นนะครับแล้วก็นิพพานนี่คือธรรมธาตุเจตสิกทั้งหมดรูปที่ละเอียดแล้วก็นิพพานเป็นธรรมธาตุและวิญญาณธาตุก็คือจิตที่นอกเหนือจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายนอกเหนือจากมโนธาตุ3ที่เหลือก็เป็นมโนวิญญาณธาตุนี่คือครบเลยในความเป็นอภิธรรมะของสิ่งที่มีจริงทั้งหมดและอายตนะล่ะประเภทแสดงไว้12ตามความเป็นแต่ละธรรมะแต่ละประเภทแต่ละประเภทตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายใจใจตรงนี้คือจิตนะครับจิตทั้งหมดเลยเป็นมนายตนะเห็นไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็คือจักขายตนะก็ไล่มานะครับตาหูหูก็เป็นโสตายตนะจมูกคานายตนะลิ้นชิวหายตนะกายกายายตนะแล้วก็ใจจิตเนี่ยครับมนายตนะ6ละภายในภายนอกสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมายตนะเห็นไหมครับธรรมายตนะธรรมะที่มีจริงสิ่งที่มีจริงที่รู้ได้เฉพาะทางใจทางเดียวเนี่ย12นี่ก็ครอบคลุมสิ่งที่มีจริงทั้งหมดครอบคลุมอภิธรรมะทั้งหมดปฏิเสธไม่ได้แต่ในส่วนของรูปตาหูจมูกลิ้นกาย5สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอีก5เป็น10แต่ในส่วนของโผฏฐัพพะมี3เห็นครับนี่รูปหมดเลยอายตนะ10เนี่ยเป็นรูปหมดเลยล้วนๆเลยและหมดหรือยังครับรูปหมดหรือยังก็ยังมีรูปที่ละเอียดรูปที่ละเอียดก็คือเป็นธรรมายตนะเพราะธรรมายตนะกับธรรมธาตุนะครับธรรมะเดียวกันเลยนะครับก็คือเจตสิกทั้งหมดสุขุมรูปก็คือรูปที่ละเอียดแล้วก็พระนิพพานเพราะฉะนั้นเมื่อทรงจำแนกในความเป็นอายตนะแต่ละประเภทแต่ละประเภทรูปมีทั้งหมดกี่ประเภทที่เป็นอายตนะคำตอบคือ11ใช่ไหมครับ11สมัยที่เรียนใหม่ๆนะครับก็จะไปจำอายตนะ10ครึ่งอันนี้ไม่ใช่คำนะครับจริงๆถ้าจะตามพระไตรปิฎกจริงๆนะครับอายตนะ11นี่ครับในส่วนของรูป11ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็อีก1นะครับเป็นอยู่ในส่วนของธรรมายตนะจึงเป็นอายตนะ11ที่เป็นส่วนของรูปนี่ครับก็ครอบคลุมรูปทั้งหมดเลยในส่วนนี้นะครับส่วนนามธรรมก็ประมวลด้วยมนายตนะนะครับจิตทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดก็เป็นธรรมายตนะและพระนิพพาน

0: ก็เป็นธรรมายตนะเพราะฉะนั้นในส่วนของนามธรรมที่เป็นอายตนะก็คือมนายตนะและธรรมายตนะครับก็ไม่ใช่ให้เพลิดเพลินเท่านั้นนะครับแต่ทั้งหมดก็คือเพื่อความเข้าใจทรงจำด้วยความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วให้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือความเป็นอภิธรรมะเมื่อเข้าใจในความเป็นธรรมะที่หลากหลายโดยความเป็นขันธ์โดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะก็จะยิ่งเพิ่มพูนให้เข้าใจในความเป็นธรรมะที่เป็นอภิธรรมะเพราะว่าจะได้เห็นถึงความลึกซึ้งในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลจริงๆครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาอย่างรวดเร็วจริงๆเลยค่ะอาจารย์เงยหน้าขึ้นมาเอาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ก็ได้รับประโยชน์มากเลยนะคะได้รับประโยชน์ที่อาจารย์ได้เกื้อกูลได้หลากหลายเลยค่ะแล้วก็พร้อมทั้งได้ทบทวนความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ก็เคยพูดหลายครั้งเลยค่ะหลายเรื่องเลยวันนี้ได้ทบทวนก็รู้สึกว่ามีความเข้าใจจากการที่เคยทรงจำด้วยอาจจะเหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะวันนี้ได้ทบทวนก็ได้เข้าใจขึ้นจริงๆค่ะได้รับประโยชน์มากค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็ยินดีในกุศลของอาจารย์คำปั่นยิ่งเลยค่ะแล้วก็กราบน้อมระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวรรณเขตด้วยค่ะแล้วก็ยินดีในกุศลของทุกท่านที่ร่วมกันสนทนาแล้วก็ได้ฟังได้คิดไต่ตองตามนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คราวหน้านะคะก็จะมีการจัดสนทนาธรรมที่บ้านธรรมะภาคใต้ขอดูไปในเดือนตุลาคมนะคะก็จะพบกับอาจารย์วิชัยนะคะในวันที่3และ4ตุลาคม2569ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมสนทนากันนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณและยินดีในกุศลค่ะสวัสดีค่ะ
2: หงายของที่คว่ำมีกิเลสมากมายเช่นโลภะดังนั้นการได้มีโอกาสอบรมปัญญารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏที่ยากจะเปิดเผยลักษณะให้รู้ได้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากการสนทนาธรรมที่ราวินโฮมจังหวัดนครนายก13มกราคม2559
3: พระองค์ท่านทรงแสดงโลภะนี้ว่าเป็นสมุฏฐัย
4: บางทีก็คิดว่าดีเพราะไม่รู้ชื่อนั้นซึ่งความจริงนะคะอย่างอาสาก็คืออะไรคะ
3: โลภะ
4: โลภะ
3: วิสัทธิกาอะไรอย่างนี้ท่านจะ
4: ไปไหนมายังไงเป็นวิสัทธิกาความซ่านไปเหมือนอาหารที่จากรากไปถึงยอดของต้นไม้จะเหลือส่วนไหนที่ไม่มีอาหารบ้างเหมือนต้นไม้จากรากไปถึงยอดตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงแค่เกิดมายังไม่ทันไรเลยก็โลภะแล้วยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไรก็ติดข้องในความเป็นเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติใดหนทางใดที่ไม่ทำให้ออกจากสังสารวัฏหนทางนั้นทั้งหมดเป็นมิจฉาปฏิปทาไม่ว่าจะทำให้เกิดบนสวรรค์หรือว่าพรหมโลกรูปพรหมอรูปพรหมทั้งหมดเห็นโทษของกิเลสของตนแต่ไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็นำไปสู่ภพภูมิกับควรแก่กุศลนั้นๆแต่ว่าไม่ได้ดับสังสารวัฏแม้แต่ข้อความที่ว่าเหมือนหงายของที่คว่ำแน่นเลยไม่ใช่คว่ำบางๆเปิดง่ายๆคว่ำแน่นๆอย่างนี้ค่ะและจะหงายของที่คว่ำคิดดูแล้วก็เปิดของที่ปิดเวลานี้ถูกปิดไว้แล้วอารมณ์ที่ปรากฏทั้งหมดปิดบังจิตเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นทำงานของตนของตนโดยไม่ขาดสายทำกิจเห็นทำกิจได้ยินทำกิจทั้งหมดไม่รู้เลยโน่นคนนี้นั่นคนนั้นทั้งหมดก็คือหน้าที่การงานของจิตเพราะฉะนั้นเปิดของที่ปิดไว้แน่นอีกเหมือนกันบอกทางแก่คนหลงรู้ตัวหรือเปล่า หลงอยู่ไหนกลางป่าหรือที่ไหนคะแต่ว่าหลงอยู่ในสังสารวัฏหนักหนากว่าหลงอื่นนะคะหลงป่าก็ยังออกได้มีคนนำทางออกแต่ว่าหลงอยู่ในสังสารวัฏนานแสนนานมาแล้วแล้วก็ต่อไปอีกนานแสนนานจะออกได้ยังไงถ้าไม่มีการฟังพระธรรมนี่ก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติแต่ถ้าไม่เข้าใจพระคุณเลยไม่มีทางที่จะเป็นพุทธานุสติหรือธรรมานุสติได้เลยบอกทางแก่คนหลงทุกคนหลงอยู่ในสังสารวัฏจะหลงต่อไปอีกนานเท่าไหร่ส่องประทีปในที่มืดเห็นสว่างสว่างอย่างนี้แต่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นมืดแค่ไหนทั้งที่ปรากฏด้วยแสงไฟแต่ก็ไม่รู้ว่าความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วมืดสนิทจิตมืดสนิทเจตสิกมืดสนิทโดยสภาวะที่ไม่ใช่รูปที่สามารถกระทบตาเพราะฉะนั้นธรรมะอื่นทั้งหมดนะคะไม่มีทางปรากฏเลยทางตาแข็งก็มองไม่เห็นหวานก็มองไม่เห็นเผ็ดเปรี้ยวเค็มมองไม่เห็นเพียงแต่จำไว้ว่าสีอย่างนี้แหละเผ็ดพริกรูปร่างต่างๆเผ็ดทั้งนั้นเลยก็เป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดค่ะโดยนัยยะของขันธ์ก็ห้าไม่ต้องไปท่องไปจำก็ได้นะคะเพราะว่าชินหูแต่ว่าไม่ชินกับลักษณะของสภาพธรรมะ
3: หลงกว้างมากนะฮะคือหลงในสังสารวัฏหลายๆท่านเมื่อวานนี้มาที่ราวินโฮมนี่อาจจะหลง
4: ตอนที่กำลังหลงคุณอนุก็ไม่รู้ว่าหลงหลงทางอย่างแค่นี้นะคะไม่นานแต่หลงในสังสารวัฏนานมากแต่ไม่หลงได้นะคะเมื่อเข้าใจธรรมะมีปัจจัยพร้อมที่สติสัมปชัญญะจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏเพราะฉันเลือกไม่ได้ว่าเมื่อไรขณะไหนทั้งสิ้น

0: าธรรมที่บ้านคุณมะลิวันรัตนประสิทธิ์วันที่10เมษายนพุทธศักราช2561
1: เรียนท่านวิทยากรคำว่าไม่มีเราซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อน
2: เราก็มีการศึกษาวิชาอื่นมากมายนะคะแต่ว่าวิชาไหนๆก็ไม่เทียบได้กับการที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักสิ่งที่มีจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่มีทางรู้จักเลยค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรก็เข้าใจว่ามีเราแน่นอนนะคะแต่ว่าตามความจริงจากการที่ได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงแสดงก็แสดงความจริงให้เราเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะคิดได้ด้วยตัวเองเช่นขณะนี้ค่ะเห็นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นใครว่าไม่สำคัญบางคนบอกพูดแค่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกวันมีแต่เห็นมีแต่ได้ยินนะคะแล้วไม่มีเห็นไม่ได้ยินไม่มีชีวิตประจำวันน่าจะมีอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะต้องเป็นจริงพูดให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งยากที่จะเข้าใจได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนจะเกิดมีเราไหมเราอยู่ไหนเห็นไหมคะแล้วก็เกิดมาเกิดนะคะแล้วก็มาเป็นเราความจริงไม่ใช่เลยค่ะอะไรเกิดก็ต้องเป็นอย่างนั้นเห็นเกิดก็ต้องเป็นเห็นได้ยินเกิดก็ต้องเป็นได้ยินคิดเกิดก็ต้องเป็นคิดและทุกอย่างเนี่ยนะคะปรากฏเพียงชั่วคราวซึ่งเราไม่เคยสังเกตเลยว่าเพียงเห็นกับได้ยินเนี่ยก็ต่างขณะละเห็นจะเป็นได้ยินไม่ได้เห็นมีได้อย่างเดียวคือเห็นต้องเป็นเห็นและได้ยินก็จะเป็นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยนะคะไม่มีใครสนใจที่จะเข้าใจว่าความจริงมีชั่วคราวแล้วก็หมดไปชั่วคราวนี้สั้นมากสั้นเกินกว่าที่ใครจะคิดว่าจะสั้นถึงเพียงนั้นจึงได้มีการสืบต่อให้หลงเข้าใจผิดนะคะว่าตั้งแต่เกิดจนตายก็มีเราแล้วก็เปลี่ยนไปทุกวันเดี๋ยววันนี้เราก็เห็นเดี๋ยววันนี้ก็คิดต่างๆพอถึงพรุ่งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเราไปโดยตลอดแต่ว่าเมื่อวานนี้อยู่ไหนเมื่อวานนี้เป็นเราทั้งวันใช่ไหมคะแล้วเราเมื่อวานนี้อยู่ไหนไปหาสิคะมีไหมเราเมื่อวานนี้มีไหมเห็นเมื่อวานนี้ก็ไม่มีได้ยินเมื่อวานนี้ก็หมดแล้วจนกระทั่งเมื่อกี้นี้เองได้ยินก็หมดแล้วเสียงที่ปรากฏว่ามีก็หมดแล้วแต่ไม่มีใครมาบอกนะคะให้เราเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นมีแล้วก็ไม่มีจริงหรือเปล่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำที่ต้องไตรตรองเพื่อจะได้เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าจริงๆแล้วหามีไม่เพราะเหตุว่าตอนเกิดมีแล้วหามีไม่ค่อยๆโตขึ้นมาทุกวันสิ่งที่มีแล้วก็หามีไม่แม้เดี๋ยวนี้มีแล้วก็หามีไม่คือจะต้องเป็นอย่างนี้ไปทุกขณะจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นมีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้ยังได้ยินเนี่ยค่ะใครทำให้เกิดได้เวลาได้ยินแล้วก็ไม่มีใครไปทำนะคะและได้ยินก็หมดไปให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้แค่นี้ก็ไม่มีใครจะคิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์คิดดูนะคะสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งก็คือสิ่งที่มีทุกวันแต่ไม่เคยรู้แต่รู้ได้ต่อไม่ได้มีความใส่ใจสนใจค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าจริงๆแล้วทุกอย่างนะคะไม่เหลือทุกวันอาหารเมื่อเช้านี่อร่อยไหมคะใครยังอร่อยอยู่บ้างคะหมดเลยไม่เหลือประเดี๋ยวอาหารกลางวันอร่อยไหมอร่อยอีกแล้วไงก็หมดไปก็ไม่เหลือตอนเย็นตอนค่ำเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสิ่งที่มีก็มีเพียงแค่ชั่วคราวแต่ว่าเพราะความไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่าเป็นเราแล้วก็เป็นของเราด้วยตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเนี่ยร่างกายของเราใช่ไหมไม่ใช่ของคนอื่นนะของเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าพอไม่มีจิตนะคะตายไหนของใครทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพูดไม่ได้นั่งไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วนี่หรือของเราเป็นของใครก็ไม่รู้ซึ่งต้องเอาไปใส่เตาเผาคิดดูสิคะของใครไม่มีของใครเลยแต่ขณะใดก็ตามที่ยังมีจิตใจนะคะยังมีการคิดกันทำให้เดินให้พูดได้ต่างๆนะก็ยังคิดว่านี่คือของเราแต่ทั้งหมดแม้แต่จิตใจ ก็ไม่ใช่ของเราประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวไม่ดีประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ประเดี๋ยวชอบประเดี๋ยวไม่ชอบแต่ละอย่างนะคะก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆ คิดนะคะว่าวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้มีใครไม่ตายบ้างค่ะวันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้คิดเลยว่าเราอาจจะตายวันนี้เย็นนี้ก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าตายเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยตรงเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่พอยังไม่ตายก็เย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เดือนนี้ก็ได้ปีนี้ก็ได้ต่อไปอีกเรื่อยๆจนถึงชาตินี้ก็ได้แต่ยังไงก็ต้องตายแล้วเกิดมาทำไมเห็นไหมคะมีใครเคยคิดบ้างคะว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเห็นแล้วก็ไม่เห็นเกิดมาได้ยินแล้วก็ไม่ได้ยินเกิดมาชอบแล้วก็ไม่ชอบเกิดมาสุขแล้วก็ไม่สุขเกิดมาทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์แต่ต้องเกิดบังคับบัญชาไม่ได้เพราะเห็นแล้วว่าเกิดแล้วแน่ๆทุกวันเกิดทุกวันเมื่อวานนี้ก็ตายแล้วไม่เหลือเลยวันนี้ก็เกิดใหม่วันนี้ก็กำลังจะใกล้สิ้นสุดตายของวันนี้พรุ่งนี้ก็เกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราอยู่ไหนความจริงก็คือว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะทั้งหมดที่พูดเนี่ยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงอะไรที่จริงเป็นธรรมะหมดธรรมะก็คือว่าไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยบังคับให้ไม่เกิดก็ไม่ได้บังคับให้มีอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะทั้งหมดในบ้านนี้ค่ะเป็นธรรมะหมดเลยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
3: ก็เหมือนอย่างที่คุณมริวรรณกล่าวตอนแรกว่าไม่ใช่เราไม่มีเราดังนั้นไม่ใช่เพียงพูดว่าไม่มีเราแต่ต้องรู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่เราก็ต้องสิ่งที่มีขณะนี้ที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจถูกต้องได้ความมั่นคงที่จะเข้าใจความเป็นจริงถ้าไม่มีปัจจัยของปัญญาที่เกิดเข้าใจสิ่งนั้นบ่อยๆเนืองๆจนมั่นคงความยึดถือความเป็นตัวเราที่สะสมมานานเนี่ยก็ยังมีความยึดถืออยู่ซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะครับที่จะคลายความยึดถือนั้นได้นะครับ
2: เมื่อกี้นี่เราบอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะที่นี่เป็นธรรมะหมดเลยไม่เหลือเลยนะคะค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีใครนอกจากธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะก็มาทีละหนึ่งถ้ารวมๆกันแล้วก็เหมือนเข้าใจแต่ถ้าทีละหนึ่งกำลังเห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเห็นไหมคะฟังว่าเป็นธรรมะเพราะเห็นมีจริงๆถ้าเห็นไม่มีจริงเราจะพูดทำไมเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีจริงว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะเป็นธรรมะเพราะเหตุว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นเท่านั้นค่ะเห็นไม่คิดเห็นไม่จำเห็นไม่ชอบเพียงแค่เห็นเพียงแค่เห็นเนี่ยจะเป็นเราไหมแต่ถ้าไม่รู้นะคะเราเห็นเพราะฉะนั้นแม้แต่ได้ฟังคำว่าทุกอย่างมีจริงๆไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นเช่นเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินใครจะบอกไม่ใช่เห็นเป็นอะไรได้ไหมคะเห็นก็ต้องเป็นเห็นน่ะเดี๋ยวนี้กำลังเห็นได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินจำก็ต้องเป็นจำคิดก็ต้องเป็นคิดพูดมาทีละหนึ่งก็ต้องเป็นสิ่งนั้นค่ะแต่ว่าเวลาเห็นจริงๆเห็นไม่ได้เป็นเห็นเห็นเป็นเรานี่คือความต่างนะคะของการที่ฟังเพิ่งเคยได้ยินเพิ่งเคยคิดเพิ่งเคยเข้าใจว่าเห็นเนี่ยถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นแน่เลยใครจะไปทำให้เห็นได้ไหมคะพอเห็นเกิดเห็นแล้วหมดเลยค่ะกำลังได้ยินนี่ไม่ใช่เห็นละเพราะฉะนั้นเห็นที่หมดไปไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเราก็คือสิ่งที่มีปัจจัยสิ่งที่อาศัยกันทำให้เกิดขึ้นเพราะต้องมีตาจึงสามารถที่จะเห็นและมีสิ่งที่กระทบตากำลังปรากฏว่าสิ่งนี้มีจริงๆแต่ต้องกระทบตาเพียงแค่หันหลังไปนะคะสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาตรงนี้ก็ไม่มีละแต่ว่าไปเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังเพราะสิ่งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยกำลังกระทบตาก็แค่นี้ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีเนี่ยเพราะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เป็นเราพูดได้เริ่มเข้าใจได้แต่กว่าจะหมดความไม่ใช่เราเป็นเพียงแค่เห็นจึงสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ไปคิดแล้วมาบอกนะคะแต่บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งเห็นเกิดเห็นดับ ประจักษ์แจ้งว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำใดที่ได้ตรัสมาจากการที่ได้ทรงตรัสรู้ให้คนอื่นได้รู้ตามได้ว่าไม่ใช่เพียงคิดว่าเห็นไม่ใช่เราก็ยังเป็นเราได้ยินไม่ใช่เราก็ยังเป็นเราแต่ว่าเริ่มบอกแล้วก็เชื่อนะคะพูดตามได้แต่ยังไม่เป็นตามนั้นแต่ปัญญาค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะขณะที่เห็นนะคะเห็นเกิดแน่ๆแล้วก็เห็นดับด้วย
1: ที่หนูข้องใจเพราะอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนจริงๆแล้วคนเราเนี่ยที่เกิดมาก็แล้วแต่กรรมที่ทำมาในอดีต
2: ค่ะรู้จักคนหรือยังลองบอกมาสิคนเป็นอะไรคะเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะไม่มีใครตอบได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีคนไหมจะมีโลกไหมจะมีโต๊ะเก้าอี้ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแต่อะไรเกิดก็ต้องเป็นสิ่งนั้นเกิดถ้าเห็นเกิดเห็นก็ต้องเป็นเห็นถ้าได้ยินเกิดได้ยินก็ต้องเป็นได้ยินเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีทั้งหมดที่ปรากฏเกิดทั้งนั้นเลยเกิดแล้วไปไหนค่ะคำตอบก็คือว่าเกิดแล้วก็ดับไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคนเกิดถึงเวลานะคะก็ดับไปไม่เหลือเลยจะเป็นคนนั้นต่อไปอีกไม่ได้แต่ว่าเห็นที่ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแน่นอนนะคะแต่ทำไมเดี๋ยวนี้เห็นอีกมีเหตุปัจจัยที่จะให้เห็นเกิดอีกเห็นก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นยังมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นคนก็เกิดอีกมีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นนกนกเกิดไหมคะนกก็เกิดนกตายไหมคะนกตายแล้วนกไปไหนเห็นไหมคะก็เหมือนกันทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะเราซึ่งเป็นคนค่ะสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดนะคะมีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้แต่ว่าต้องมีปัจจัยทำให้ธาตุรู้นั้นเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาศัยกันเกิดโดยไม่มีใครรู้เลยนานแสนนานไปแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกจนกว่าจะรู้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะไม่รู้เราคงไม่ต้องย้อนไปถึงตอนเราเกิดนะคะย้อนไม่ได้แน่เยอะแยะหมดธรรมะเอาเดี๋ยวนี้เลยถึงจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนได้ยินเมื่อกี้มีใช่ไหมคะกำลังได้ยินได้ยินไปไหนเมื่อกี้นี้หมดแล้วเงียบไม่มีเสียงไม่มีได้ยินแล้วได้ยินไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยค่ะดับคือหมายความว่าไม่กลับมาอีกเลยหมดปัจจัยที่จะให้เกิดถ้าเราจุดเทียนมีไส้มีน้ำมันก็ยังมีแสงไฟแต่ถ้าไม่มีไส้หรือไม่มีน้ำมันจะยังมีไฟต่อไปไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไฟแรกที่จุดไม่ใช่ไฟที่เกิดต่อไปใช่ไหม
4: ใช
2: ่ตราบใดที่มีไส้เทียนเพราะฉะนั้นชีวิตก็เหมือนกันค่ะแต่ละขณะก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดก็เกิดไม่สามารถจะหมดไปได้เลยจนกว่าจะหมดเหตุปัจจัยซึ่งต้องถึงความเป็นพระอรหันต์จึงสามารถที่จะไม่เกิดได้แต่ว่าอยากเกิดไหมคะตอนนี้ยังไม่ตายนะคะยังไม่อยากตายใช่ไหมคะถึงตายแล้วก็อยากเกิดไหมเห็นไหมคะก็อยากเกิดน่ะโดยไม่รู้ว่าต้องเกิดอยากหรือไม่อยากก็ต้องเกิดยังไงก็ต้องเกิด
4: แล้วเหตุปัจจัยมาจากไหน
2: ค่ะคุณแอลลองจับแข็งสิ
4: แข็งก็คือเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีอยู่แล้ว
2: ค่ะแค่จะรู้ว่าแข็งมีแต่แข็งต้องเกิดเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยและจะไปรู้ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดเกินวิสัยเพราะฉะนั้นการที่จะรู้อะไรก็ต้องรู้ตามลำดับนะคะไม่มีสิ่งนั้นเลยแล้วเราจะให้ไปรู้ปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดสิ่งไหนล่ะมันเยอะไปหมดใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดแค่นี้ยังไม่รู้แล้วจะไปรู้ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดยังแข็งเนี่ยเกิดเนี่ยแข็งเกิดมาได้ยังไงไม่รู้ถ้าฟังแล้วไม่คิดก็ไม่เข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็รู้ว่าเพราะได้ฟังและไตร่ตรอง
5: ท่านอาจารย์ครับถามว่าดอกไม้เนี่ยมันอยากจะเกิดเป็นดอกไม้ไหมมันไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันเป็นดอกไม้แต่ทำไมพวกเราอ่ะถึงไปหลงรักดอกไม้ซึ่งมันไม่รู้ด้วยว่ามันเกิดเป็นดอกไม้ทำไมเราไปหลงรักมันมากมายขนาดนั้นท่านอาจารย์
2: เราไม่ใช่ดอกไม้ใช่ไหม
5: ไม่ใช่ค่ะ
2: เพราะมีธาตุรู้จึงมีเรา อย่างเห็นเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นรู้ใช่ไหมรู้ว่ามีอะไรตรงหน้านั่นคือรู้เสียงได้ยินเสียงเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธาตุรู้ก็เป็นเราได้ยินเป็นเราเห็นเพราะธาตุที่ชอบติดข้องเกิดขึ้นก็ว่าเป็นเราชอบพอธาตุโกรธขุ่นใจเกิดขึ้นก็ว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเป็นเราหมดเลยเพราะไม่รู้มีใครที่เกิดมาแล้วบอกว่าไม่ใช่เราบ้างไม่มีเลยเพราะไม่รู้ใช่ไหมคะต่อเมื่อฟังธรรมะแล้วเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เราในขั้นฟังต้องมั่นคงขึ้น
5: จริงๆเราเหมือนคนโง่มากนะท่านอาจารย์ก็ไปหลงรักหลงชอบ
2: ถ้าไม่มีโง่จะมีเราโง่ไหม
5: ไม่มี
2: เพราะฉะนั้นโง่เป็นโง่ไม่ใช่เรานี่ค่ะจนกว่าจะโง่เป็นโง่ไม่ใช่เราทุกอย่างเป็นอย่างนั้นไม่ใช่
5: ถึง
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นฟังตลอดชาติกี่ชาติก็คือให้รู้ความจริงว่าไม่ใช่เราแต่ลักษณะนั้นมีแน่นอนเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้
5: ไม่ใช่เราโง่โง่เขามีของเขาจริง
2: ถ้าโง่ไม่เกิดจะมีเราโง่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจว่าเป็นธรรมะนะคะค่อยๆ คลายความเป็นเราเนี่ยจะทุกข์ร้อนไหมเพราะไม่ใช่เรามีหลายคำใช่ไหมคะฟังผ่านหูเหมือนรู้แล้วแต่หลายคนยังไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่ากิเลสเคยได้ยินนะคะดีไหมคะไม่ดีทุกคนต้องยอมรับว่าไม่ดีนะคะจะดับได้ยังไงจะไม่มีได้ยังไงเพราะว่าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะก็ทำให้มีกิเลสเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่างจากความไม่รู้นะคะถ้าไม่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่ก็ชอบในสิ่งที่ปรากฏใช่ไหมเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะธรรมะไม่ต้องไปคอยเวลาไหนเลยค่ะพูดถึงสิ่งที่มีจริงทุกขณะทุกอย่างเราชอบดอกไม้เพราะเราไม่รู้ว่าเพียงแค่เห็นเท่านั้นแหละดับแล้วเร็วปานนั้นใช่ไหมฮะแต่ปรากฏเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดับไปเลยยั่งยืนปรากฏเป็นสีส้มสีชมพูสีขาวสีเหลืองสันฐานน่าพอใจเพราะไม่รู้ว่าจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีอย่างเร็วมากเหมือนแกว่งก้านธูปหนึ่งดอกให้เป็นวงกลมเห็นเป็นวงเลยถ้าแกว่งให้เป็นรูปกลีบดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแสดงความไม่รู้ว่ามากมายมหาศาลแค่ไหนเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายเนี่ยมาจากต้นตอกิเลสคือความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยนะคะจะดับไม่ได้เลยด้วยตัวเองนอกจากมีผู้ที่ตรัสรู้และดับกิเลสแล้วและแสดงหนทางดับกิเลสว่าจะดับได้ยังไงความไม่รู้ไปทำให้ดับกิเลสไม่ได้มีแต่ไม่รู้ขึ้นไม่รู้ขึ้นแต่ว่าความรู้ตรงกันข้ามกับความไม่รู้เริ่มเห็นแล้วค่ะเราไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะที่อยู่ตรงนี้เห็นมีจริงเกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดปรากฏว่ามีจริงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดเลยไม่เว้นเลยสักอย่างนะคะที่มีจริงเป็นธรรมะเมื่อเกิดขึ้นปรากฏให้รู้ว่าเป็นหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับอีกถ้ายังไม่รู้อย่างนี้จะหมดกิเลสได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นกว่าเราจะได้ฟังธรรมะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆรู้ว่าเป็นอนัตตาหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการละความเป็นตัวตนความเป็นเราเพราะไม่รู้จริงๆว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าความรู้เนี่ยจะค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะคะค่อยๆลบล้างความไม่รู้ที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยก็ต้องนานมากในขั้นการฟังต้องมั่นคงว่าจากการที่เราฟังวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะอีกสักกับหนึ่งก็จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้โดยไม่ต้องมีใครไปทำอะไรเลยแต่เป็นไปตามปัจจัยที่ถึงเวลาที่จะเกิดรู้ความจริงเมื่อไหร่ก็รู้ความจริงเหมือนนั้นแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลานะคะมะม่วงลูกเล็กๆที่เพิ่งเกิดเนี่ยเอามาปอกแล้วประทานจิ้มน้ำปลาหวานกินอะไรได้ไหมคะก็ไม่ได้มันเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะแต่ว่ากว่าจะเติบโตขึ้นกว่าจะถึงระยะที่กินอย่างดิบหรือว่ากินอย่างสุกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยจะไปเร่งรัดก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าตามเหตุตามปัจจัยไม่อย่างนั้นชาวนาที่ปลูกข้าวก็รดน้ำหมดเลยกี่วันกี่เดือนกี่ปีให้ได้รวงข้าวก็ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการฟังของเราวันนี้เนี่ยความเข้าใจวันนี้เนี่ยไม่สูญหายเลยตายแล้วไปไหนก็ต้องเกิดอีกแน่ๆไ ไม่มีใครที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วไม่เกิดพระอรหันต์ที่ดับกิเลสแล้วเท่านั้นที่จะไม่เกิดอีกเลยเพราะการเกิดเป็นทุกข์เพราะอะไรคะแค่ไม่มีแล้วมีแล้วหามีไม่เนี่ยตลอดเวลาเลยแล้วมันมีประโยชน์อะไรในเมื่อความจริงมันไม่มีแต่ลวงว่ามีเพราะว่าเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นกว่าจะฟังธรรมะเข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่ใช่เรานะที่เข้าใจเป็นปัญญาเป็นความเข้าใจในขณะที่ฟังเพื่อละความเป็นเราที่จะไปทำที่จะไปตามคำบอกมาอย่างนี้ก็จะทำอย่างนั้นอย่างบางคนเขาบอกเอาน้อมไปก็จะน้อมไปไม่รู้ว่าเป็นจิตเป็นเจตสิกคือฟังตั้งแต่คำต้นว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ต้องไม่ใช่เราน้อมไปเป็นอนัตตาก็ต้องเป็นอนัตตาทุกคำเนี่ยต้องมั่นคงในสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ไม่มั่นคงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ดับได้แต่ไม่ใช่เราดับไม่ใช่ได้ความไม่รู้ไปพยายามดับกิเลสไปสำนักปฏิบัติไปนั่ง10วัน7วันแล้วจะดับกิเลสได้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่รู้หมดเลยทุกอย่างตั้งแต่เกิดกี่ชาติเพราะฉะนั้นกว่าจะดับความไม่รู้ได้ก็ต้องค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าปัญญาจะสามารถรู้ความจริงได้ด้วยเหตุนี้รู้จักกิเลสแล้วนะคะไม่ดีแต่มีระดับของกิเลสแล้วเราก็เห็นแต่กิเลสใหญ่ๆนั่งอยู่อย่างนี้มีกิเลสนะคะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสก็ไม่รู้คิดว่าไม่มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมีกิเลสที่ปรากฏให้รู้กับไม่ปรากฏให้รู้อย่างเขาฆ่ากันเนี่ยรู้แน่เลยเพราะกิเลสใช่ไหมคะแต่รับประทานอาหารอร่อยเนี่ยเป็นกิเลสไหมเป็นถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกไม่เห็นไปตีรันฟันใครใครที่ไหนใช่ไหมไม่ได้คิดร้ายกับใครด้วยเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมีหลายระดับตั้งแต่อย่างหยาบนะปรากฏเป็นกายทุจริตวจีทุจริตพูดคำไม่จริงคำจริงง่ายออกตรงไปตรงมาทำไมไม่พูดพูดคำที่ไม่จริงเนี่ยคิดดูสิฮะด้วยกำลังของกิเลสทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะนี่ก็แสดงเห็นว่ากายที่ไม่สุจริตวาจาที่ไม่สุจริตก็เพราะกิเลสทำให้ทุจริตทั้งกายตีรันฟันแทงขโมยเขาอะไรเขาก็ได้หมดทุกอย่างละเอียดยิบนะคะจนกระทั่งนั่นอย่างหยาบที่ปรากฏให้เห็นแต่กำลังนั่งอย่างเงี้ยอยากได้อะแต่ไม่ได้บอกใครไม่ได้ไปหยิบออกมาไม่ได้ขโมยด้วยแต่ชอบใช่ไหมคะไม่ถึงระดับที่จะมีกายเคลื่อนไหวไปทำที่จะให้สิ่งนั้นได้มาแต่สิ่งนั้นเกิดแล้วแสดงกำลังว่ายังไม่พอที่จะทำทุจริตแต่คนรู้ไหมตัวเองรู้ไหมว่าขณะนั้นไม่ดีถ้าไม่รู้ก็คือเป็นธรรมดาเขามีกันทั้งโลกอ่ะเขาก็ชอบนั่นชอบนี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ก็ดอกไม้ก็สวยกลิ่นก็หอมดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะแม้เล็กน้อยเท่าไหร่ก็เป็นพิษเป็นโทษเท่านั้นอย่างไฟนะคะน้อยเท่าไหร่ก็ร้อนเผาบ้านเผาเรือนก็ร้อนก็คือร้อนนั่นแหละมากขึ้นเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมีอย่างที่ไม่ปรากฏเลยนะคะอย่างตอนหลับสนิทเนี่ยทุกคนก็ไม่เห็นไปลักขโมยไม่เห็นไปตีรันฟันแทงนะฮะเหมือนไม่มีกิเลสแต่ถ้าไม่มีกิเลสตื่นมันจะมีไหมก็ต้องไม่มีแต่นี่กิเลสได้มีหลายระดับค่ะระดับที่เกิดแล้วนะคะเนี่ยชอบแล้วนะชอบสีเหลืองเนี่ยนะคะเวลาไม่เห็นสีเหลืองไม่ได้ชอบสีเหลืองเวลาไม่ได้เห็นสิ่งนั้นไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแต่ความที่เคยชอบสะสมอยู่ในจิตละเอียดลึกจนกระทั่งพอเห็นดอกไม้สีเหลืองก็ชอบแล้วเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะสะสมอยู่ในจิตเพราะฉะนั้นต้องรู้จักจิตว่าคืออะไรจิตคือสภาพรู้ธาตุรู้ในขณะที่สิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่รู้เช่นแข็งเนี่ยไม่มีจิตใจไม่รู้อะไรใครไปกระทบสัมผัสก็ไม่รู้ตีรันฟันแทงยังไงไม่เจ็บไม่ปวดอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่สภาพรู้แต่ธาตุรู้เนี่ยต้องแยกกันธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งมีจริงๆแต่ไม่รู้อะไรอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องรู้แต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นอย่างเห็นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมีสันฐานรูปร่างต่างๆแต่ตัวเห็นจริงๆเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมคะแต่เกิดขึ้นแล้วรู้คือกำลังเห็นแล้วก็ดับยังได้ยินเสียงปรากฏใช่ไหมคะเสียงเบาหรือว่าเสียงดังหรือว่าเสียงดนตรีแต่ละอย่างก็หลากหลายปรากฏลักษณะต่างต่างกันไปให้รู้ความเป็นเสียงซึ่งต่างกันแต่จิตได้ยิน ป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ยินไม่ต่างเกิดเมื่อไรก็ต้องรู้เสียงรู้เสียงอะไรก็ได้แต่เป็นธาตุรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เมื่อเกิดขึ้นนะคะก็คิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นสัตว์บุคคลไก่นกเป็ดงูพวกนี้มีจิตทั้งนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะแต่รูปร่างต่างกันหลากหลายตามกรรมแม้แต่คนนะคะพี่น้องกันก็รูปร่างต่างกันตามกรรมที่ต่างคนต่างก็ได้กระทำมาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะไม่มีซ้ำกันเลยแต่ละหนึ่งจริงๆแม้แต่รูปธรรมหรือนามธรรมเกิดระดับไปแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกแต่มีปัจจัยให้เกิดตลอดไปในสังสารวัฏไม่รู้จักจบสิ้นตราบใดที่ยังมีเหตุจนกว่าจะหมดกิเลสที่ทำให้เกิดได้ด้วยเหตุนี้นะคะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ให้เราได้มีโอกาสได้ฟังแต่ละคำเหมือนเราอยู่ในความมืดสนิทเลยนะคะมืดนี่สนิทเลยไม่มีแสงสว่างเลยนานมากด้วยไม่ใช่แค่วันเดียวปีเดียวนานมาแล้วในสังสารวัฏไม่รู้เลยนะคะเหมือนคนหลับไม่ตื่นฝันไปเถอะทุกชาติเหมือนฝันใช่ค่ะฝันเรื่องนี้จบก็ฝันเรื่องนั้นฝันเรื่องนั้นฝันเรื่องนั้นฝันไปแต่จริงหรือเปล่าไม่รู้ความจริงไหมแท้ที่จริงแล้วตื่นมาไม่มีเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะสิ่งที่มีอยู่เมื่อไม่รู้ก็หมดไปเหมือนฝันเกิดมาแล้วก็หมดไปเกิดมาแล้วก็หมดไปไม่รู้ความจริงจนกว่าจะตื่นเมื่อไหร่จริงรู้ได้ว่าไม่มีเราแต่ในฝันนี้มีเราใช่ไหมคะมีทุกสิ่งทุกอย่างคิดไปอะไรไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าธรรมะเนี่ยมีสองอย่างสภาพรู้เกิดขึ้นต้องรู้ใช้คำว่าจิตก็ได้วิญญาณก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หัตถยะก็ได้แต่ถ้าไม่ศึกษานะคะวิญญาณคืออะไรคะเห็นไหมคะคิดไปต่างๆนานา
1: จิตใช่ไหมคะ
2: ค่ะเราไม่ได้พูดถึงว่าจิตหรือวิญญาณนะแต่สภาพรู้เนี่ยมีจริงเรียกอะไรก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าหมายความถึงธาตุรู้สภาพรู้เรียกวิญญาณก็ได้เรียกจิตก็ได้เรียกใจก็ได้เรียกอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรก็เรียกกันไปแต่หมายความถึงขณะที่รู้โดยมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้รู้อย่างถึงตาเนี่ยเห็นเลยมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหูก็ได้ยินมีเสียงปรากฏให้ได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินไม่ใช่เสียงแต่ได้ยินเสียงคือรู้ว่าเสียงนั้นเป็นอะไรก่อนอื่นนะคะต้องฟังเบื้องต้นให้รู้ว่าที่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรจนกว่าจะประจักษ์แจ้งจริงๆทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประจักษ์แจ้งเป็นคำที่ได้ฟังแล้วทั้งนั้นแต่ในขณะที่ฟังเนี่ยไม่ได้ประจักษ์เลยเพราะเพิ่งเริ่มฟังแต่พอประจักษ์ก็เหมือนที่เคยได้ฟังทุกอย่างเพราะฉะนั้นการเริ่มฟังธรรมะต้องรู้นะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะหมดหิวเป็นธรรมะไหมคะเป็นใช่ไหมคะเป็นเราหรือเปล่าถ้าเป็นธรรมะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนกหิวไหมไก่หิวไหมแล้วหิวเป็นไก่หรือหิวเป็นนกหรือหิวเป็นเราหิวเป็นหิวจนกว่าจะไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทั้งนั้นเลยไม่ว่าอะไรเป็นธรรมะหมดเมื่อนั้นจึงจะละความเป็นเราได้อีกนานไหมคะกว่าจะรู้ความจริงแต่รู้ได้เบิกบานละยังไงวันหนึ่งก็รู้ได้จะนานเท่าไหร่ก็รู้ได้ดีกว่าไม่มีหนทางซะเลยเหมือนคนอยู่ในความมืดสนิทนะคะไม่มีแสงสว่างเลยไม่เห็นอะไรตามความเป็นจริงแต่พอได้ฟังธรรมะค่อยๆรู้ว่าโอ้มืดคือไม่รู้ความจริงมืดแค่ไหนค่อยๆสว่างแค่ไหนค่อยๆเข้าใจแค่ไหนจนกว่าสว่างจริงๆคือประจักษ์ความจริงตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉันจะเดือดร้อนไหมถ้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นปัญญาก็รู้ตามความเป็นจริงมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเราก็ทุกข์ร้อนแต่ห้ามไม่ได้นะคะด้วยเหตุนี้กิเลสไม่ใช่ใครไปห้ามใครไปสั่งใครไปบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะไม่มีกิเลสแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงรู้ความต่างกันของคำว่าปุถุชนคนที่หนาด้วยกิเลสกับพระอริยะบุคคลผู้ที่เริ่มฟังและก็มีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งปัญญาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้งความจริงดับกิเลสตามลำดับขั้นเพราะกิเลสมีเยอะดับทีเดียวหมดไม่ได้แค่ดับการที่เคยยึดถือว่าเป็นเรา นานแสนนานมาแล้วนะคะกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งเปิดเผยความจริงที่ไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยการเวลาที่นานเป็นธรรมดาธรรมดาคือความเป็นไปของธรรมะก็เป็นอย่างนี
6: ้อาจารย์คะดูเหมือนว่าไม่มั่นคงพอที่จะฟังคำจริงแล้วเข้าใจแล้วไม่ไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็ยังยากอ่ะท่านอาจารย์ก็ยังเหมือนว่ามีโอกาสฟังแล้วอ่ะแต่ก็ยังเลือกที่จะไปอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะมีโอกาสฟังคำจริงแล้วอ่ะท่านอาจารย์ประมาณ
2: ก็เป็นอนัตตาสำหรับคนที่เข้าใจเพราะฉะนั้นคำเดียวเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเข้าใจมั่นคงหรือเปล่ายังได้ยินคำว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะมีแน่นอนแต่ว่าไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นเสียงไม่ปรากฏถ้าไม่มีได้ยินแค่ฟังอย่างนี้นะคะคนที่เข้าใจเข้าใจเลยค่ะเป็นสิ่งที่ใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคำเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเข้าฟังมานานเท่าไหร่นะคะแล้วฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนใช่ไหมคะเพียงเข้าใจเรื่องราวกับคำแต่ไม่ใช่ความเข้าใจตัวธรรมะไม่ใช่เราเป็นเขาที่กำลังฟังถ้ารู้จริงๆนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็คือว่าไม่ใช่เราไม่เว้นเลยกำลังโกรธนะฮะได้ยินมานานแล้วว่าโกรธได้ไม่ใช่เราแต่พอโกรธเกิดขึ้นไม่ได้คิดเลยว่าไม่ใช่เราแม้คิดก็ไม่มีเพราะว่าความเข้าใจไม่มากพอไม่มั่นคงพอเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมะก็มีธรรมะที่ละเอียดมากความเข้าใจก็ละเอียดมากความเข้าใจระดับไหนก็ระดับนั้นระดับที่คนที่พอโกรธแล้วเขาก็สามารถแทงตลอดธรรมะก็ได
6: ้ตรงเนี้ยความเข้าใจความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเนี่ยจึงสำคัญมาก
2: ๆค่ะเพราะฉะนั้นฟังแล้วนะฮะไม่ใช่เราเป็นอนัตตามั่นคงแค่ไหนถ้ามั่นคงแล้วจะไปนั่งทำอะไรไปไหนใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
2: ก็คือไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้เห็นที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดระดับและจึงได้ไปทำอย่างอื่นไปสำนักปฏิบัติไปทำอะไรจะรู้อะไรก็ไม่ได้ตรงตามที่ได้ฟังว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าเข้าใจคำนี้คำเดียวมั่นคงขึ้นทุกอย่างก็ตรงเพราะฉะนั้นพอฟังว่าขณะนี้ไม่ใช่เราก็จะให้ไม่ใช่เราเดี๋ยวนี้เลยฟังว่าขณะนี้เห็นเกิดดับก็จะให้เห็นเดี๋ยวนี้เลยเห็นเกิดดับคิดได้ยังไงคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครแค่นี้ค่ะตอบปัญหาทั้งหมดเราจะเป็นอย่างท่านหรือที่ท่านตรัสว่าธรรมะท่านตรัสอย่างนี้แล้วเราอ่านอย่างนี้ได้อย่างนี้เข้าใจแค่ไหนห่างกันแค่ไหนเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธต้องลึกซึ้งสุดที่จะประมาณได้ไม่มีใครเทียบได้เลยครูบาอาจารย์ไหนจะเอาคำของตัวเองมาเขารู้อะไรแค่ไหนเขาถึงกล้าที่จะพูดว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่ใครก็ตามที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเห็นความต่างมากเห็นความลึกซึ้งมากผู้นั้นจึงรู้ว่าถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคำอื่นไม่ทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างพระองค์ตรัสว่าการที่จะประจักษ์เห็นเกิดดับมีหนทางไม่ใช่บอกว่าไม่มีหรอกฉันรู้คนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งแค่นี้เราประมาณได้ไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วเห็นความลึกซึ้งขณะที่เห็นความลึกซึ้งขณะนั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงแต่ก็รู้ว่ามีผู้ที่ฟังและเข้าใจได้และจริงไหมล่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจและก็เห็นความลึกซึ้งของธรรมะและการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจึงรู้ว่าเรานับถือใครใครเป็นครูใครเป็นศาสดาจริงๆทุกภพชาติมีใครเปรียบได้ไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เลยค่ะเพียงฟังแล้วก็เหมือนกับว่าพระเจ้าตรัสอย่างไรเขาต้องรู้อย่างนั้นชาตินี้เขาต้องเป็นพระโสดาบันเขาต้องไปประจักษ์การเกิดดับเขาเป็นใคร
6: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับไม่เข้าใจว่าคำว่าแทงตลอดในปริยัติถึงจะเป็นปัจจัยให้ปฏิเนี่ยแทงตลอดในปริยัตินี่อย่างไรคะท่านอาจารย
2: ์กำลังอยากรู้ธรรมะเป็นธรรมะหรือเปล่า
6: เป็นค่ะ
2: ถ้าเป็นก็สามารถที่จะแทงตลอดว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะ
6: ก็คือ
2: ไม่มีความสงสัยในธรรมะใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้สติเริ่มรู้เฉพาะลักษณะที่กำลังปรากฏไ ซึ่งก่อนนั้นไม่มีทางที่สติจะรู้ได้เลย
6: เพราะฉะนั้นความมั่นคงว่าเป็นธรรมะ
2: เท่านั้น
6: เท่านั้น
2: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ฟังทั้งหมดไม่ว่าจะกี่ปีนะฮะแสดงธรรมะกี่พรรษาก็ตามเพื่อให้รู้ความเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำเดียวถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะมั่นคงว่าเป็นธรรมะ
6: คงต้องฟังต่อไปเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเป็นใครอ่ะเป็นคนหนาแน่นด้วยความไม่รู้
2: เพราะฉะนั้นจะหวังสติปัฏฐานไหมจะคอยสติปัฏฐานไหมจะรอสติปัฏฐานไหมจะทำสติปัฏฐานไหมเห็นไหมคะปัญหาพวกนี้มาจากไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้แทงตลอดในขั้นปริยัติ
6: ค่ะ
2: และแทงตลอดไม่ได้ค่ะเพราะอะไรคะอวิชชาท่วมท้นมากมายมหาศาลนะคะรู้ได้เลยเมื่อกี้นี้สติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหรือเปล่าเวลารับประทานอาหารหลังจากที่เราสนทนาธรรมแล้วนะคะมีการเข้าใจธรรมะในขณะนั้นไหมเห็นไหมคะและอย่างนี้จะแทงตลอดได้ยังไงเพราะฉะนั้นอาศัยการฟังจนไม่ลืมแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ลืมตลอดเวลาทุกขณะแต่สามารถที่จะมีปัจจัยเกิดแล้วก็รู้เท่าที่ปัญญารู้เกินกว่านั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องรู้เองด้วยตัวเองในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นเรื่องละไม่ใช่ว่าอ๋อที่นี่อยู่ตั้งหลายปีไม่เห็นรู้อะไรเลยนะคะไปที่โน่นดีกว่าจะได้ไปรู้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจธรรมะค่ะแล้วก็เป็นอนัตตา
5: เราก็อยู่มาตั้ง10ปีแล้วเนี่ยไม่เห็นมีความเข้าใจอะไรเลยแปลว่าเรา
2: ก็จับด้ามมีด10ปีอ่ะนี่เดี๋ยววางเดี๋ยววางจับนิดนึงวางจับนิดนึงวางเอาจับให้ตลอดไป10ปีเลยดูสิด้ามมีดจะสึกมั้ยก็ยังไม่สึกลองดูและนี่ไม่ได้จับอยู่ตลอดเวลาด้วยบางเวลาที่ได้ฟังธรรมะและจะเอาอะไรกับปริมาณของความไม่รู้ซึ่งมากมายมหาศาล
5: แม้กระทั่งวันนี้สนทนาธรรมก็ไม่ได้จับด้ามมีดเลยตอนทานเนี่ยไม่ได
2: ้ไ
5: ม่ระลึกเลยค่ะทุกอย่างทุกอย่างอร่อยหมด
2: ไม่มีเราเห็นไหมคะคำนี้มั่นคงแค่ไหนว่าไม่มีเราและจะรู้ไหมขณะที่ไม่รู้ก็เป็นธรรมะยากใช่ไหมคะแต่ให้รู้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไปทำเถอะทำเท่าไหร่ก็โง่ใช่ไหมคะเพราะว่าทำอ่ะจะฉลาดได้ยังไงอ่ะลงทำก็คือตัวเราละตัวเราก็ต้องไม่ฉลาดละใช่ไหมฮะแต่เป็นหน้าที่ของปัญญาฟังคำนี้ไว้ไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยทั้งสิ้นแต่เป็นหน้าที่ของธรรมะที่เริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจกับไม่เข้าใจเนี่ยต่างกันมากเลยค่ะแค่เข้าใจว่าขณะนี้มีเห็นเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีใครทำได้เลยเห็นเกิดเพราะเหตุปัจจัยกับเดี๋ยวนี้มีเห็นก็เห็นไม่เห็นมีอะไรต่างกันเลยใช่ไหมคะพระเชนก็แสดงให้เห็นว่าปัญญาเนี่ยทำหน้าที่ของปัญญาระดับไหนแต่ทีนี้คนเนี่ยเพราะความไม่รู้ใช่ไหมก็จะพยายามไปทำหน้าที่แทนปัญญาจะไปเค้นจะไปบีบจะไปรัดให้ปัญญารู้เร็วๆแต่ปัญญาเป็นปัญญานะคะพระเชนขณะที่กำลังเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาแต่ขณะที่เริ่มเข้าใจรู้เลยว่าต่างกับที่ไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาเริ่มเกิดและปัญญาเกิดเมื่อไหร่ทำหน้าที่ของปัญญาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของใครจะไปทำอะไรทั้งสิ้นปัญญามีความเข้าใจแค่ไหนปัญญาก็ทำหน้าที่แค่นั้นปัญญามีความเข้าใจมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะปัญญาก็ไม่พาไปไหนไม่พาไปที่อื่นแต่รู้ว่าจะเข้าใจขึ้นต่อเมื่อฟังใช่ไหมเพราะเหตุว่าที่เข้าใจได้เนี่ยเพราะฟังใช่ไหมแต่ฟังแค่นี้ก็ไม่พอจึงได้ทรงแสดงพระธรรม45พรรษานานไหมและแต่ละคำเนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดถ้าบอกว่าเห็นไม่ใช่เราแค่นี้พอไม่มีใครสามารถที่จะละการยึดถือเห็นได้เลยแต่บอกว่าเห็นเนี่ยนะต้องเกิดเมื่อมีปัจจัยต้องมีตารูปพิเศษไม่ใช่แข็งไม่ใช่อ่อนแต่ว่าเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนเสียงเนี่ยนะคะก็ต้องกระทบกับรูปที่เป็นหูที่เราใช้คำว่าหูเนี่ยไม่กระทบส่วนอื่นต้องเฉพาะรูปที่สามารถกระทบกับเสียงแล้วก็เกิดขึ้นตามปัจจัยคือมีกรรมเป็นปัจจัยต้องพูดสารพัดทุกอย่างเพื่อจะให้ปัญญาเนี่ยค่อยๆเข้าใจเพื่อที่จะละความเป็นตัวตนในขั้นที่แทงตลอดในปริยัติ ซึ่งถ้าไม่มีขั้นนี้นะคะก็ไม่เป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดก็ไปนั่งทำสติไปนั่งเจริญสติแต่ไม่รู้ว่าสติจะเกิดได้ยังไงและที่เกิดนั้นก็ไม่ใช่สติเพราะฉะนั้นทางผิดมีมากเพราะเหตุว่าเป็นทางได้เป็นทางเอาเป็นตัวตนแต่ทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางละคิดดูสิฮะเกิดมาเนี่ยมีใครอยากจะละอะไรบ้างละตัวนี้ดีไหมไม่ต้องไปเอาใจใส่ไม่มีทางใช่ไหมคะติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีโดยสองสถานะสถานะหนึ่งคือเป็นเราอีกสถานะหนึ่งก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นยากแสนยากค่ะเป็นอย่างนี้มานานแสนนานและจะให้เข้าใจให้ถูกต้องค่อยๆละคลายค่อยๆละคลายเพราะรู้ค่ะถ้าไม่รู้ไม่มีทางละคลายและรู้นั่นก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำหน้าที่ของปัญญาแต่ฟังธรรมะและเข้าใจตัวที่เข้าใจสภาพที่เข้าใจเป็นสังขารขันเราอุตส่าห์ท่องมารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ใช่ตัวนี้แหละตัวปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาขันธ์อื่นๆก็ทำหน้าที่ของขันธ์อื่นๆแต่ละขันธ์แสดงให้ละเอียดว่าไม่ใช่เราค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจจึงจะเป็นปัจจัยให้สภาพที่กำลังปรากฏเนี่ยสติแทงตลอดได้ในการเกิดดับคิดดูกำลังเกิดดับแต่โมหะความไม่รู้ก็ปิดกั้นซ้อนด้วยความเป็นเราแล้วก็ยังอยากอีกเติมเข้าไปก็ปิดกั้นหมด
5: ท่านอาจารย์คะอย่างเห็นไม่ใช่เราเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่ฟังแค่นี้ยังไม่มั่นคง
2: อีก10ชาติถ้าได้ฟังติดต่อกันจะมั่นคงขึ้นไหมเอาแค่อย่างนี้ค่ะพรุ่งนี้ได้ฟังซ้ำอย่างเนี้ยจะมีความมั่นคงขึ้นไหมไม่มีทางรู้เลยค่ะไม่มีทางรู้ว่าเจตสิกทำหน้าที่ของเจตสิกเงียบตามลำพังของเจตสิกนั้นๆปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาเกิดเมื่อไหร่ก็เข้าใจเมื่อนั้นยังมีเจตสิกอื่นอีกซึ่งไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นต่างก็ทำหน้าที่ของตนของตนไม่มีใครรู้ว่าขณะนี้จิตเจตสิกทางนั้นเลยมีใครที่ไหนแล้วแต่ว่าจิตเจตสิกจะเกิดขึ้นทำหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นไม่รู้แหละค่ะไม่มีทางรู้จนกว่าความรู้จะปรากฏมีชีวิตอยู่เพื่อความรู้ปรากฏจะรู้แค่ไหนก็คือแค่นั้นถ้าพรุ่งนี้ตายก็คือว่ารู้แค่นี้ถ้าอยู่ไปอีกหน่อยค่ะก็รู้อีกหน่อยถ้าอยู่ไปชาตินึงก็รู้เท่าที่ชาตินั้นจะรู้ได้แต่นี้ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราไม่ฟังก็คือไม่เข้าใจแล้วก็ลองคิดดูนะฮะเมื่อเช้าเราก็เข้าใจหน่อยนึงพอไปรับประทานอาหารพักผ่อนแล้วพอฟังอีกก็เข้าใจอีกหน่อยนึงแล้วถ้าไม่มีตอนนี้ตอนบ่ายความเข้าใจชั่วโมงนี้ก็ไม่มีหายไปจะไปตั้งต้นอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู
3: ้ครับท่านอาจารย์ครับแสดงว่าตอนนี้ก็มีธรรมะที่เกิดแล้วก็หมดไปแล้วมีปัจจัยที่ให้ธรรมะใหม่เกิดสืบต่อตลอดเวลา
2: แต่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่ธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนี้แม้เห็นอย่างเนี้ยก็ยังไม่ใช่เห็นเมื่อกี้นี้นั่นคือปัญญาระดับไหนคิดดูพระเชนจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจคำของพระองค์ถ้าไม่ตรัสรู้ไม่ประจักษ์ใจจะไม่มีคำต่างๆเหล่านี้เลย
3: แสดงว่าถ้าปัญญาไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี้ยจะคลายความติดข้องยึดถือในสิ่งนั้นไม่ได้เลย
2: ไม่มีทางไม่มี
3: ถ้าไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆ
2: ถ้าไม่ใช่แสงสว่างก็ทำลายความ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1096
0: สนทนาธรรมที่วิลล่าพัทยารีสอร์ทจังหวัดชลบุรีวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2560
2: แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นการเกิดนั้นเป็นโลกละเป็นธรรมะละหมายความเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเป็นธรรมะแล้วเป็นโลกเพราะเหตุว่าเป็นไปกับสภาพธรรมะที่เกิดดับเป็นโลกิยะทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแต่งตัวเรื่องอาหารเรื่องอะไรทั้งหมดนะเป็นไปกับโลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเป็นโลกิยะแต่เมื่อไหร่ไม่ได้เป็นไปกับโลกเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นมีความเข้าใจในนิพพานต้องไม่ใช่จิตเจตสิกรูปไม่ใช่สภาพธรรมะที่เกิดคือมีความเข้าใจชัดเจนตั้งแต่คำแรกที่ได้ฟังแต่หนทางที่จะไปเนี่ยต้องเป็นหนทางของปัญญาไม่ใช่หนทางของความไม่รู้กำลังเผชิญหน้าเนี่ยแล้วไม่รู้เห็นเกิดดับก็ไม่รู้ต่อกันสนิทก็ไม่รู้เหมือนดูหนังทั้งเรื่องอะแยกออกมาเป็นทีละรูปสิไม่มีทางเลยนอกจากค้างเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าอ้อว่าจะต่อกันสนิทจนเป็นหนังทั้งเรื่องเนี่ยไม่แหว่งไม่ว้าวไปตรงไหนเลยก็เหมือนชีวิตของเราไม่แหว่งไม่ว้าวไปตรงไหนเลยก็เหมือนหนังทั้งเรื่องเกิดดับสืบต่อปรากฏจนกระทั่งไม่รู้ว่าจิตแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ไม่ใช่จิตประเภทเดียวกันดับแล้วไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นต้องทีละคำค่ะอย่าประมาทในพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใครก็ฟังแล้วรู้ทำได้เลยเนี่ยอะไรกันไม่ต้องมีการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะรู้หรือและบารมีเนี่ยนานแค่ไหนถ้ารู้ความจริงว่าเราไม่รู้มานานแค่ไหนในสังสารวัฏระหว่างเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้สี่อสงไขยแสนกับพวกพระเจ้า24พระองค์ความไม่รู้แค่ไหนและก่อนนั้นอีกไม่รู้เท่าไหร่และเพียงได้ฟังเนี่ยไม่รู้เลยจะทำเนี่ยจะละจะสบายจะสงบฟังใครฟังคนไม่รู้พูดก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู
3: ้ครับกราบท่านอาจารย์ครับสัมมาสมาธิที่เป็นองค์มรรคเนี่ยที่เป็นเอกคตาเจตสิกเนี่ยก็ต้องเป็นความตั้งมั่นของจิตที่ประกอบด้วยปัญญาที่รู้แจ้งในขณะนี้ถึงสภาพความจริงที่ปรากฏที่ไม่ใช่เราองค์ธรรมที่จะทำให้ไปสู่การบรรลุเป็นพระญาณบุคคลเนี่ยครับที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการนี่ครับท่านอาจารย์องค์ธรรมทั้ง37ประการเนี่ยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8ในมรรควิธีที่จะเกิดเนี่ยจะรวมกันอย่างไรครับท่านอาจารย์
2: เนี่ยค่ะคืออ่านธรรมะคิดเองใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจก่อนที่จะเป็นมะม่วงลูกใหญ่สุกงอมกินได้มาจากลูกเล็กใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นใช่ไหมตั้งแต่เริ่มเป็นลูกจนกระทั่งถึงโตเป็นโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานซึ่งเป็นอินทรีย์แล้วก็เป็นพละเห็นไหมคะค่อยๆมีปัจจัยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นมรรคมีองค์แปดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ที่ฟังเข้าใจเนี่ย

แค่นี้เพลินมากแต่ต้องรู้ว่าอินทรีย์ทั้งหมดมีเท่าไหร่และอินทรีย์คืออะไรการศึกษาธรรมะคือฟังที่จะเข้าใจที่จะรู้จักพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้จักปัญญาคุณเลยเป็นเราคิดเองก็ได้อะพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเราคิดได้ละอ๋อนี่สตินั้นอินทรีย์อินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่แต่ต้องรู้ไนยะว่าทรงแสดงอินทรีย์ไว้กี่ประการถ้าโดยไนยะของอินทรีย์22ตาเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ในการที่ทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีตายังไงเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเขาเป็นใหญ่ในกิจที่เขาสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาจากขู่ประสาทะเป็นรูปซึ่งเป็นใหญ่เฉพาะในการที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาและจิตเห็นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นขณะที่มีการเกิดขึ้นนะคะของสิ่งที่ปรากฏและก็มีจากขู่ประสาทะก็เกิดยังไม่ดับและจิตเจตสิกเกิดขึ้นนั่นคืออายตนะแสดงโดยนัยยะของอายตนะได้หมายความว่าเป็นบ่อเกิดเป็นที่ประชุมที่จะให้ธรรมะเกิดได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้อายตนะทั้งนั้นแต่เราจะต้องกล่าวถึงธรรมะเนี่ยตามลำดับไม่ใช่เพียงชื่อกี่ชื่อกี่ชื่อจำนวนเท่าไหร่ถ้าเอามารวมกันไม่ใช่แต่กล่าวแต่ละคำเนี่ยให้เข้าใจโดยไนยะต่างๆถ้าโดยไนยะที่เราจะไม่กล่าวถึงอายตนะเราก็พูดถึงธรรมะแต่ละหนึ่งคือจิตเจตสิกรูปแต่พอพูดถึงความเป็นใหญ่ทั้งหมดมี22โดยอาการที่ต่างกันนะคะตาเป็นใหญ่หูเป็นใหญ่เป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นรูปนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นใหญ่เห็นไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้ห้าแล้วใช่ไหมฮะอะไรเป็นใหญ่ต่อไปอีกใจด้วยก็ได้มนินทรีย์ใช่ไหมคะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นใหญ่ทั้งนั้นใช่ไหมคะหกละจักขุประสาทะเป็นรูปหูโสตประสาทะเป็นรูปในบรรดาอินทรีย์ห้าเป็นรูปทั้งหมดแต่ใจเป็นใหญ่ด้วยเป็นมนินทรีย์เพราะฉะนั้นใจไม่ใช่รูปเป็นอินทรีย์ใหญ่เพราะว่าถ้าไม่มีใจอะไรก็ไม่สามารถจะปรากฏได้ด้วยเหตุนี้ความเป็นใหญ่ของใจนะฮะก็คือเป็นธาตุที่เป็นใหญ่ที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วก็ทำให้รู้อารมณ์เดียวกันเพราะฉะนั้นในอินทรีย์ห้าเป็นรูปทั้งหมดแต่มีมนินทรีย์ด้วยทางใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยเป็นอินทรีย์ซึ่งไม่ใช่รูปเป็นมนินทรีย์หกแล้วนะฮะนำมาซึ่งความรู้สึกเป็นใหญ่ไม่ความรู้สึกเวทนาห้าตั้งแต่อุเบกขาเวทนาเฉยเฉยรู้ไหมว่าอยากได้ความเฉยเฉยกันไปทำสมาธิให้เฉยเฉยใช่ไหมให้ไม่รู้อะไรไม่ยินดีไม่ยินร้ายใช่ไหมคือเอาความรู้สึกเป็นสำคัญว่าฉันอยากไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละไม่อยากทุกข์ไม่อยากสุขใช่ไหมคะค่ะเพราะฉันเวทนาทั้งห้าเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่เป็นใหญ่ยังไงคะครอบงำธรรมะในขณะนั้นให้เป็นไปตามเขาอย่างพอสุขเวทนาเกิดขึ้นทางกายเนี่ยวันนี้สบายสบายไม่เดือดร้อนเลยตาไม่เจ็บขาไม่ปวดใช่ไหมคะครอบงำธรรมะทั้งหมดให้เป็นสุขตามเขาไม่เดือดร้อนเลยทุกขเวทนาเกิดขึ้นครอบงำทุกข์น่ะมันเจ็บอ่ะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครอบงำอย่างอื่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเวทนาทั้งหมดจึงเป็นอินทรีย์เวทนินทรีย์ซึ่งแยกออกไปเป็นสุขขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์ใหญ่ไหมคะถ้าเวทนาไม่ใหญ่เราไม่แสวงหาหรอกไม่หาอะไรทั้งสิ้นค่ะไม่หาสัปปะรดไม่หาปลาแซลมอนไม่หาอะไรหมดแต่เพราะความรู้สึกเป็นใหญ่แบบอร่อยใช่ไหมคะสวยเพราะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของความแสวงหาเพื่อความเป็นใหญ่ที่เป็นสุขเสวยความสุขจากสิ่งที่ปรากฏพระฉันจึงเป็นเวทนูปาทานขันธ์ถ้ากล่าวโดยนัยยะของขันธ์อุปาทานขันธ์ที่ตั้งของความยึดถือนะคะรูปทุกรูปเป็นที่ตั้งของความต้องการอย่างน้อยที่สุดคือต้องการเห็นเห็นอะไรก็ได้ขอให้เห็นเถอะดีกว่าไม่เห็นใช่ไหมคะนี่ก็มาแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยใช่ไหมคะว่าทุกอย่างเนี่ยแม้แต่แสดงโดยนัยยะของขันธ์ก็ได้รูปขันธ์เป็นอุปาทานนะจึงเป็นรูปูปาทานขันธ์สามคำรวมกันรูปะอุปาทานกับขันธ์ขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือเนี่ยมาแล้วเป็นที่ตั้งของความยึดถือ

0: ค่ะเวทนูปาทานขันความยึดมั่นในความรู้สึกว่าพอใจหรือไม่พอใจเป็นเราใหญ่มากนะคะแต่ถ้าไม่มีสัญญาความจำมีไม่ได้เลยที่จะว่าอะไรอร่อยต้องไปแสวงหาแต่ถ้ารู้ว่าร้านเมื่อกี้เนี่ยตอนเช้าที่เรามาเมื่อวานเนี่ยอร่อยใช่ไหมสัญญาจำได้ใช่ไหมไปทานที่ไหนดีวันนี้ใช่ไหมก็กลับไปหาสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของความพอใจยึดมั่นสัญญูปาทานขันธ์เพราะฉะนั้นโดยขันธ์ 5นะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเป็นขันธ์ทั้งหมดไม่จำแนกเลยกว้างๆให้เข้าใจก่อนเบื้องต้นว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดดับเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตภายในก็มีภายนอกก็มีหยาบก็มีละเอียดก็มีไกลใกล้ก็มีก็แล้วแต่ไม่ต้องไปนั่งจำชื่อแต่ให้รู้ว่ามีแน่นอนนะคะเป็นขันแต่ละขันเพราะฉะนั้นขันที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือทั้งหมดเนี่ยก็ทั้งรูปขันเวทนาขันสัญญาขันเจตสิกอื่นทั้งหมดเป็นสังขารขันปรุงแต่งเพราะจำเพื่อวิญญาณขันจะเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งนั้นก็ครบ5ขันใช่ไหมคะรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเพื่อจิตจะได้เกิดรู้แจ้งจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยต้องพอใจในรูปในแบบใช่ไหมคะสังขารขันธ์ปรุงแต่งธรรมเพื่อวิญญาณขันธ์จะเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งนั้นถึงสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอินทรีย์นะคะเวทนาเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าเราจะบอกว่าโลกธรรมเพราะคิดว่าเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆเป็นโลกและพูดถึงความสุขความทุกข์พวกนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เลยค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะถ้าไม่มีธรรมะโลกไม่มีเพราะโลกคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดและดับชัดเจนทุกคำโลกุตระคือสิ่งนั้นไม่เกิดไม่ดับมีนิพพานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกแล้วแต่โลกอะไรจะเป็นไปโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอินทรีย์มีทั้งหมด22นะคะทีนี้มาเริ่มฝ่ายดีละค่ะอีก5ศรัทธาเป็นสภาพธรรมะที่ดีถ้าผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ศรัทธาศรัทธาต้องเป็นกุศลเพราะอะไรเห็นไหมคะไม่ใช่ง่ายๆบอกแล้วก็เชื่อเลยบอกแล้วก็ฟังเลยบอกแล้วก็จำเลยไม่ใช่ความเข้าใจไม่มีประโยชน์ไม่ใช่สหายที่ดีไม่ใช่กัลยาณมิตรถ้ากัลยาณมิตรต้องให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนที่มั่นคงที่ถูกต้องคำอื่นวิวาทะต่างกับคำจริงมาเทียบกันละคำอื่นผิดหมดต่างกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจจะทุกคำเพราะฉะนั้นแต่ละคำต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะแม้แต่ศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทหรือเปล่าไม่เกิดกับกุศลจิตไม่เกิดกับอกุศลจิตเลยเพราะศรัทธาคืออะไรเห็นไหมคะค่อยๆละเอียดขึ้นไม่อย่างนั้นก็แค่จำชื่อเพราะอะไรศรัทธาจึงเป็นโสภณะฝ่ายดีเจตสิกฝ่ายดี
1: เพราะเป็นสภาพธรรมะที่ผ่องใส
0: ผ่องใสยังไงเพราะฉะนั้นเราฟังคำแต่ละคำนะครับต้องใจตรองเพราะขณะนั้นไม่มีอกุศลเกิดสภาพของจิตที่ปราศจากอกุศลธรรมต้องมีในขณะนั้นเพราะศรัทธาเป็นสภาพที่ผ่องใสท่านอุปมาเหมือนสันส้มนะคะที่อยู่ในน้ำขุ่นๆเนี่ยก็ทำให้น้ำนั้นใสเพราะฉะนั้นศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะนั้นจะไม่มีอกุศลใดๆเกิดได้เลยทั้งสิ้นเพราะสภาพของจิตเป็นสภาพที่ผ่องใสแค่ศรัทธาเจตสิกจิตเกิดไม่ได้ที่จะเป็นกุศลอย่างน้อยที่สุดเจตสิก19ประเภทต้องเกิดขาดไม่ได้เลยถึงจะปราบหรือว่ายับยั้งไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นได้เห็นไหมคะเพราะปกติอกุศลเขาเป็นเจ้าเรือนอยู่ประจำอยู่บ้านนี้มานานจะให้เขาออกไปได้ยังไงแต่ว่าถ้ากุศลเกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นต้องมีกำลังพอแต่ถึงอย่างนั้นขณะที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยเป็นศรัทธาหรือเปล่าเป็นศรัทธาเป็นอินทรีย์หรือยังยังแค่ศรัทธาเจตสิกแล้วจะเป็นอินทรีย์เมื่อไหร่เป็นต่อเมื่อนะคะการฟังเข้าใจละความเป็นเรา ทีละเล็กทีละน้อยจนขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดเป็นสตินทรีย์มีกำลังแล้วค่ะขณะนี้ก็มีสติที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยเข้าใจเนี่ยต้องประกอบด้วยโสภณะเจตสิก19แต่ในขั้นระดับของปริยัติฟังเพื่อที่จะรอบรู้ในคำนั้นยังไม่ถึงกำลังที่สามารถจะรู้ตรงลักษณะซึ่งขณะนั้นเพราะฟังจนกระทั่งเป็นปัจจัยปรุงแต่งนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าสติสัมปชัญญะไม่เกิดเมื่อไหร่ขณะนั้นก็ยังเป็นขั้นที่เป็นปริยัติยังไม่ใช่ปฏิปัตติยังไม่ถึงเฉพาะเห็นไหมคะฟังเพื่อเข้าใจเห็นไม่ใช่ฟังไปหาเห็นมันอยู่ตรงไหนตรงกลางตานี่ก็ไม่ใช่ละกำลังหาเห็นอยู่กลางตานั่นคือเราแต่ความเข้าใจธรรมดาว่าขณะนี้เห็นก็เห็นนะไม่ได้ไปอยู่ข้างหลังไม่ใช่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาเห็นตรงหน้าตรงที่ตากระทบกับสิ่งที่ปรากฏขณะเนี้ยรู้ละไม่ต้องไปหาแต่เข้าใจให้ถูกต้องว่าเห็นเป็นธาตุรู้เพราะความเข้าใจว่าเห็นเป็นธาตุรู้ต่างหากที่ทำให้รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่เข้าไปใกล้ความเป็นธาตุรู้ก็ยังคงเป็นเราเห็นเพราะธาตุรู้ไม่ปรากฏจิตไม่ปรากฏเลยเจตสิกก็ไม่ปรากฏแม้รูปก็ไม่ปรากฏนะคะเพราะนิมิตของสิ่งนี้เกิดขึ้นปิดบังทำให้จำในนิมิตเป็นปัญญัตตินะคะรู้ได้โดยอาการนั้นๆว่านี่แก้วนี่โต๊ะนั่นแว่นตานั่นคนไม่ใช่รู้ว่านี่เป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นสตินทรีย์ซึ่งจะต้องครบ5นะคะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันเป็นอินทรีย์5มีกำลังที่จะถึงเฉพาะความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏอย่างที่เคยพูดถึงใช่ไหมคะแข็งนี่ใครๆก็รู้ว่าแข็งเด็กก็รู้ว่าแข็งถึงเราเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าแข็งแต่ไม่ใช่ปัญญาที่รู้ต่อเมื่อไรนะฮะเป็นสตินทรีย์พูดแค่นี้ว่าเป็นใหญ่ไม่พอต้องรู้ว่าเป็นใหญ่เพราะอะไรอีกเพราะอารมณ์ปรากฏด้วยดีแค่สองคำเนี่ยลองพิจารณาเพราะอารมณ์ปรากฏด้วยดีคือแข็งเป็นแข็งนั่นด้วยดีแต่ถ้าไม่พูดถึงนะคะกระทบโต๊ะไปเลยลืมไปเลยไม่มีปัญญาสักนิดมารู้เฉพาะตรงหนึ่งซึ่งเป็นประจำที่ปรากฏโดยไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็รู้ได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้แค่ไหนแล้วหลงทางด้วยจะไปทำวิปัสสนาเนี่ยมีตัวตนเต็มที่ไม่รู้ในความเป็นอนัตตาไม่มีความเข้าใจเลยคนที่ไปทำไปสู่สำนักปฏิบัติถามว่าธรรมะคืออะไรเขาตอบได้ไหมแค่คำเดียวก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นสตินทรีย์เห็นไหมคะกว่าจะถึงระดับที่เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้ง5ได้ก็ต่อเมื่อมีปริยัติมั่นคงด้วยการรู้ว่าไม่ใช่เราทำเพราะฉะนั้นมีปัจจัยพร้อมทันทีเลยค่ะเป็นสตินทรีย์ชั่วขณะนั้นรู้เลยว่าเกิดเพราะปัจจัย
2: กราบท่านอาจารย์ครับอย่างนี้ในชั่วขณะนั้นที่ปรากฏด้วยดีเนี่ยครับท่านอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นสตินทรีย์เนี่ยขณะนั้นก็ต้องเป็นพละด้วยครับอาจารย์เพราะ
0: ยังไม่ถึง
2: พละ
0: ยังไม่ถึงค่ะใช่ไหมคะแค่หนึ่งขณะแล้วก็ดับค่ะ
2: แล้วที่จะเป็นกำลังนี่คือต้องอย่างไรต่อไปครับอาจารย
0: ์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิมากแค่ไหนจึงสามารถที่จะรู้ว่าไม่เลือกไม่มีความจงใจเลยสักนิดเดียวค่อยๆละกลายมีพละที่แล้วแต่จะเกิดเมื่อไหร่แต่ลองคิดดูนะจากไม่เคยเกิดเลยมาเป็นสตินทรีย์เนี่ยอยากให้มีไหมจะได้รู้จักคำว่านิกันติเยื่อใยยางใยตามไปกว่าจะขาดโดยโสตาปฏิมาอย่างไม่เป็นพละค่ะเพราะการละเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละเล็กทีน้อยตามลำดับแม้แต่จากอินทรีย์ไปสู่พละกำลังมีมากแล้วปัญญาพละอย่างนี้ค่ะขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏละอะไรยังสติเกิดแล้วยังถ้าสตินทรีย์ยังไม่เกิดจะไปเป็นพละได้ยังไง
2: อย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าผลมะม่วงจากเล็กๆ เนี่ยจนกว่าจะโตเป็นลูกใหญ่มันก็เปรียบเหมือนการอบรมเจริญปัญญาในทุกๆทางที่ค่อยๆอบรมมากขึ้นจนถึงความสมบูรณ์พร้อม
0: โดยความเป็นอนัตตาค่ะ
2: ครับ
0: จากอินทรีย์เป็นพละละโพธิปัจจยธรรม พธิแปลว่าปัญญาเพราะฉะนั้นโพธิปัจจยธรรมคือธรรมทั้งหมด37นำไปสู่การที่จะดับกิเลสเพราะปัญญาไม่มีปัญญาเลยอย่าไปคิดไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมิ่นประมาทพระองค์ด้วยว่าไม่รู้อะไรแค่พบใครก็บอกให้เขาไปป่าไปนั่งขัดสมาธิไปทำความสงบไม่ใช่พระพุทธเจ้าแน่นอน
2: บางเหตุการณ์ครับท่านอาจารย์ที่เราเหมือนอาจจะบอกว่าเป็นลางสังหรณ์หรือว่าเป็นความคิดว่าเนี่ยเพื่อนชวนไปแล้วเราไม่ไปแล้วพอเพื่อนไปเพื่อนเสียชีวิตหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นเหตุการณ์ประเภททำนองเนี้ยเราจะมีความคิดเห็นกับเหตุการณ์อย่างนี้อย่างไรครับท่านอาจารย
0: ์ก่อนอื่นนะคะเรามีปัญญามากไหมค่ะมีน้อยใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: จะไปรู้หมดได้ไหมได้แค่คิดแต่ถ้าเรามีความมั่นคงนะคะทุกอย่างเกิดต้องมีปัจจัยเรายังไม่รู้ปัจจัยของจิตเดี๋ยวนี้ของเจตสิกเดี๋ยวนี้แสดงโดยนัยยะปัจจัย24แต่เริ่มตั้งต้นว่าต้องมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นเป็นไรถ้าเราติดตามนะฮะโลภะนิกันติอย่างละเอียดไม่รู้ตัวเลยว่าโลภะเป็นนายเราอยากอย่างนั้นเขาปล่อยเขาเอาใจเขาตามใจทุกอย่างเป็นนายซึ่งทำให้ธาตุคงเป็นธาตุต่อไปแต่ว่าถ้าธาตุนั้นมีปัญญาเริ่มรู้ว่าเราหลงให้คนนี้มาเป็นนายไม่มีวันที่จะพ้นด้วยเป็นนายตลอดสังสารวัฏเนี่ยพอเราเริ่มรู้สึกตัวใช่ไหมคะก็หาทางที่จะเป็นอิสระจากนายเพราะฉะนั้นเพียงแค่จะคิดนิดหนึ่งอะเห็นกำลังของโลภะไหมต้องเป็นปัญญาที่จะละแค่นี้ละแต่ยังไม่ได้ละด้วยปัญญาที่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ปัญญาเนี่ยเขาจะค่อยๆเกิดปรุงแต่งชีวิตประจำวันเนี่ยให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งเขาสามารถที่จะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงโดยปัญญานำไปถ้าไม่มีปัญญาระดับนี้นะคะคุณความดีทั้งหลายเนี่ยมากขึ้นไม่ได้โดยเฉพาะความดีที่เกิดเพราะปัญญาที่เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่คิดไม่ออกก็อย่าไปคิดคิดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่ออกทุกอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยใครจะรู้ว่าเราสามารถรู้ได้โดยความเป็นอนัตตาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็ไปเพียรด้วยความเป็นเราผิดทางอีกแล้วกั้นอีกแล้วหลงไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นทางหลงก็มีมากแต่ที่เราสงสัยเนี่ยเรารู้ได้ละแต่โดยความเป็นอนัตตาไม่ได้โดยความอยากเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดนะแม้แต่อยากปัญญายังรู้เลยว่านั่นเป็นธรรมะไม่ใช่เราทุกอย่างต้องรู้ได้ปัญญาทั้งหมดจึงจะละลบความเป็นเราออกได้ซึ่งสะสมมานานแสนนานถ้ายังไม่ทั่วก็ไม่หมด
3: ก็จะมีที่ว่าสถานธรรมะที่ปฏิบัติธรรมเขาจะบอกว่าก็นั่งเสร็จแล้วบุญเรามีเราจะเห็นนู่นเราจะรู้นู่นอะไรเงี้ยมันก็เลยสอดคล้องกันอะไรเงี้ยก็เลยสงสัยตรงนี
0: ้เป็นทางผิดไงคะ
3: ใช่ครับก็เลยบอกว่า
0: เพราะฉะนั้นทางถูกคือมั่นคงในกรรมที่จะรู้ว่ากรรมทำให้เกิดยังไม่พอยังทำให้เห็นให้ได้ยินให้ได้กลิ่นห้าทางเนี่ยเพราะกรรมเพราะฉะนั้นจึงมั่นคงในกรรมนะคะอย่างคนหนึ่งเพื่อนจี๊ดเนี่ยค่ะเขาก็นั่งรถไปอุบัติเหตุนะคะตัวเขาเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าเลยทะลุกระจกไปเลยใครทำได้ถ้าไม่ใช่กรรมเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ากรรมเนี่ยค่ะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลคือทางตาหูจมูกลิ้นกายกายจะเจ็บทะลุออกไปนอกรถบางคนเจ็บไม่ทะลุออกไปนอกรถแล้วแต่กรรมทั้งสิ้นค่ะกรรมทำได้ทุกอย่างใครก็ทำไม่ได้แค่เข้าใจอย่างเนี้ยมีความไม่ใช่เราดีกว่าไปเพราะเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำสมาธิแล้วก็เกิดความเข้าใจอย่างนี้มันคนละเรื่องกันเลยนั่นคือเรื่องไม่รู้แต่ไม่มั่นคงในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นนะคะบางทีบางคนเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเลยแต่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นสาวไปสิชาติก่อนๆ นั้นเป็นใครเคยทำสมาธิบ้างไหมเคยเกิดบนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้บ้างไหมเคยอบรมปัญญาระดับไหนบ้างไหมท่านพระสารีบุตรยังไม่รู้ตัวก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันท่านแค่เห็นคนเล่นมหรสพเกิดความคิดว่าทั้งคนเล่นและทั้งคนดูก็ตายเหมือนกัน
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนา คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1017ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2558
2: การรู้คุณนะคะเป็นมงคลความกตัญญูกตเวทีเป็นมงคลความผูกพันเป็นมงคลหรือเปล่า
3: ไม่เป็นค่ะ
2: เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังเนี่ยต้องแยกให้ละเอียดจริงๆไม่ใช่ว่าคุณความดีที่ผู้หนึ่งผู้ใดทำให้แล้วเราไม่รู้ขณะที่รู้คุณก็เป็นกุศลคือรู้จักคุณความดีว่าเป็นคุณความดีและมีหรือคนที่รู้คุณความดีจะไม่ทำความดีเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าพระธรรมละเอียดที่ทรงแสดงไว้ว่าการให้มีสองอย่างคือการให้โดยผูกพันและไม่ผูกพันการรับก็โดยผูกพันหรือโดยไม่ผูกพันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องจิตแต่ละขณะซึ่งละเอียดมากนะคะเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นสภาพธรรมะและสภาพธรรมะก็เกิดดับสลับด้วยขณะนี้มีทั้งปัญญาที่เข้าใจมีทั้งโลภะที่เกิดสลับทางตาที่เห็นนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งฟังธรรมะนะคะเพื่อที่จะเข้าใจสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนในขณะนั้นซึ่งไม่ใช่ขณะนี้ขณะนี้หมดแล้วไม่มีวันที่จะย้อนคืนกลับมาอีกได้เลยสักขณะเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ปัญญาที่ได้ฟังเข้าใจนี่ค่ะก็พร้อมที่จะรู้ความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขณะนั้นนะคะก็จะเข้าใจในความเป็นอนัตตาและต้องตรงว่าทุกอย่างที่ได้ฟังเนี่ยเป็นจริงถ้าให้แล้วผูกพันรู้ไหมถ้าเป็นปัญญาก็รู้รับด้วยความผูกพันรู้ไหมก็รู้ให้โดยความไม่ผูกพันก็รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อปัญญาสามารถเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงรู้ด้วยนะคะทุกอย่างที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกอย่างขณะนี้ค่ะปัญญาที่ได้อบรมแล้วสามารถที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงแต่ถ้ายังไม่ถึงปัญญาระดับนั้นเพียงปัญญาเพิ่งเกิดเด็กอ่อนปัญญาน้อยนะคะแล้วก็จะไปให้รู้ถึงอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ฟังไว้เนี่ยค่ะเป็นการที่จะทนุบำรุงให้ปัญญาเจริญขึ้นเติบโตขึ้นจนสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏลองคิดดูนะคะขณะนี้เห็นไม่ใช่ได้ยินรู้แค่นี้แต่ปัญญาที่ได้อบรมแล้วสามารถจะรู้เฉพาะเห็นซึ่งเกิดดับแล้วก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเกิดต่อโดยความเป็นอนัตตาโดยไม่ใช่เป็นเราและมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นในความเป็นธรรมะ
4: เรียนท่านอาจารย์ครับแม้จะกล่าวถึงสติก็ตามกล่าวถึงปัญญาก็ตามกล่าวถึงศรัทธาทั้งหมดเป็นเรื่องของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งกำลังทำกิจในขณะนี้ไม่ใช่ขณะอื่นเลยนะครับดังนั้นธรรมะเนี่ยสามารถที่จะกล่าวได้ใช่ไหมครับว่าเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ความลึกซึ้งของธรรมะต้องด้วยปัญญาที่สามารถจะรู้ได้เท่านั้น
2: ค่ะถ้ามีความเข้าใจว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรก็มีความอดทนมีความเพียรมีความมั่นคงขึ้นที่จะรู้ว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่รู้ได้จากการที่ฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
5: ท่านอาจารย์ครับโทสะเนี่ยยังเกิดอยู่ในจิตยับยั้งไม่ได้เขาเกิดขึ้นความเมตตาแสดงว่าคงยังไม่พอใช่ไหมครับท่านอาจารย
2: ์ขณะนั้นหมายความว่าไม่เข้าใจธรรมะค่ะ
5: ใช่ครับขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอกุศลตลอดเป็นตัวเราแล้วก็คิดถึงตัวเขาอันนี้ใช่ครับท่านอาจารย์ครับ
2: ถ้าเป็นตัวเราก็ไม่ได้ละกิเลส
5: ใช่ครับเวลาที่โกรธเนี่ยปัญญาไม่ปรากฏบางคนเนี่ยเขาเล่าความทุกข์ของเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าสามารถบอกเขาได้แต่เวลาที่เราโกรธเนี่ยทำไมเราไม่สามารถสอนตัวเราเองได้นะครับ
2: ลองคิดดูนะคะจะเชื่อใครขอคำแนะนำใครตั้งหลายคนถามไปเถอะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรนั่นเป็นคำสอนที่ดีที่สุด เป็นวาจาสัจจะไม่เปลี่ยนและก็เป็นความจริงถึงที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขอคำแนะนำจากใครหรืออย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะเตือนทุกอย่างจนปัญญานั้นสามารถที่จะขณะนี้ได้ยินคำว่าเห็นเกิดระดับประจักษ์แจ้งจริงๆเพราะปัญญาที่ได้อบรมแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะโกรธซึ่งเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับแต่ปัญญายังไม่ถึงการที่จะประจักษ์แจ้งก็ต้องค่อยๆละคลายความไม่รู้ด้วยการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้น
4: เรียนท่านอาจารย์ครับความรู้อย่างไรหรือข้อประพฤติอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรที่จะเป็นไปเพื่อที่จะละคลายอกุศลธรรมแล้วก็เป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจถูกครับท่านอาจารย
2: ์ขณะนั้นก็เป็นตัวตนไม่ได้ฟังพระธรรมและค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปฟังอย่างนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ใช่ฟังไปผ่านไปนะคะแต่ฟังไปไตร่ตรองว่าจริงไหมแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนภพไหนภูมิไหนเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดในนรกเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์หรือว่าในที่ไหนก็ตามไม่พ้นจากการต้องเห็นต้องได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้แหละแล้วก็เป็นอกุศลไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆกับการที่รู้ว่านะคะมีผู้ที่ทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะคือถ้าไม่ฟังพระธรรมจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วนะคะก็พิจารณาไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจขึ้นไม่ใช่ว่าจะพยายามไปปฏิบัติตามที่ได้ฟังซึ่งขณะนั้นก็เป็นตัวตนไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าแท้ที่จริงแล้วปฏิบัติอะไรคะในเมื่อความเห็นผิดไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏแต่ปัญญาความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็สามารถที่จะทำใหเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นรู้หน้าที่ของปัญญารู้ลักษณะของปัญญาว่าปัญญาเป็นความเห็นถูกแต่ความเห็นผิดซึ่งสะสมมานานมากเนี่ยและความเห็นถูกที่ค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจะสามารถทำให้ความเห็นผิดนั้นหมดไปได้ทันทีหรือต้องอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่รู้ความจริงค่ะไม่เปลี่ยนความจริง
4: ท่านอาจารย์ครับตั้งแต่เริ่มสนทนาท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าการที่บุคคลเนี่ยก็คือยังมีการที่จะมีความเห็นผิดที่จะยึดถือสิ่งที่มีขณะนี้ว่าเป็นตัวเราบ้างเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ้างนั้นการที่จะละความเห็นอย่างนี้ก็คือหมายความต้องเป็นผู้ที่ศึกษาฟังและมีความเข้าใจนั่นคือเป็นการที่จะเห็นถูกต้องในที่ไม่ใช่เห็นผิดต่างกับที่เป็นศีลพัตตปรามาสนะครับท่านอาจารย
2: ์เป็นผู้ที่รู้ความต่างนะคะก่อนฟังธรรมะกับเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยมีอะไรที่ต่าง
4: ความเข้าใจครับท่านอาจารย
2: ์ก่อนฟังไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเวลาฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยต้องมีการเกิดขึ้นจึงปรากฏว่ามีและสิ่งที่เกิดแล้วนี่ก็ดับไปสืบต่อกันจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะไหนอะไรเกิดดับแต่สภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็คือว่ากำลังเกิดดับฟังอย่างนี้แล้วก็เมื่อเป็นความจริงนะคะและรู้ว่าการเข้าใจเพียงเท่านี้ไม่พอสามารถที่จะรู้ความจริงจึงสามารถที่จะหมดกิเลสได้ต้องเป็นผู้ที่เห็นโทษของกิเลสและกิเลสสำคัญที่จะดับไปก่อนนะคะก็คือการเข้าใจผิดการเห็นผิดว่ามีเราเมื่อมีเราแล้วทุกอย่างเพื่อเราอกุศลทั้งหลายก็เจริญขึ้นจนกระทั่งกระทำอกุศลกรรมได้เพื่อเราเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นโทษถ้าไม่ได้ฟังพระธรรม
4: ครับท่านอาจารย์ครับหมายความว่าการที่จะแม้เป็นผู้ที่เหมือนจะศึกษาหรือว่าฟังเนี่ยโอกาสของความเห็นอย่างเช่นเป็นไปด้วยความหวังความต้องการแล้วก็คิดว่าการประพฤติอย่างนั้นจะเป็นไปเพื่อที่จะให้หมดกิเลสนี่ก็ผิดด้วยใช่ไหมครับ
2: ต้องการอะไรคะ
4: หมดกิเลสครับท่านอาจารย
2: ์ต้องการหมดกิเลสแล้วยังไงถึงจะหมดได้กิเลส
4: ก็ต้องอบรมปัญญา
2: ค่ะก็ต้องกลับมาถึงการเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏโดยการฟังพระธรรมโดยไม่หวังหวังได้ยังไงคะเดี๋ยวนี้เห็นเกิดดับจะหวังรู้ประจักษ์เห็นเกิดดับหรือ เดี๋ยวนี้ได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะหวังประจักษ์การเกิดดับของได้ยินหรือคิดขณะนี้กำลังคิดหวังจะประจักษ์การเกิดดับของคิดหรือหวังได้ไหม เป็นได้ไหมอย่างที่หวังถ้าเป็นได้นะคะเชิญหวังหวังมากๆแล้วก็เป็นมากๆอย่างนั้นหรือก็ไม่ถูกต้องค่ะ
4: คือความหวังเนี่ยเกิดได้ครับท่านอาจารย์แต่ว่าไม่ได้เป็นตามที่หวังนะครับ
2: ก็ต้องเข้าใจเหตุกับผลตามความเป็นจริงว่าปัญญารู้อะไรปัญญาเข้าใจอะไรปัญญาไม่ได้ไปรู้สิ่งที่ดับแล้วหมดแล้วปัญญาไม่ได้ไปรู้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏปัญญารู้สิ่งนี้เข้าใจสิ่งนี้ประจักษ์ความจริงของสิ่งนี้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีเหตุที่สมควรนะคะก็ประจักษ์แจ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นขาดการฟังพระธรรมได้ไหม
4: ถ้าขาดการฟังก็ไม่รู้เท่านั้นนะครับอาจารย์เพราะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่เหมือนกับประทีปเหมือนแสงสว่างคร
2: ับ แล้วก็คิดทำยังไงจะดับกิเลสคิดอยู่นั่นแหละหาทางอยู่นั่นแหละถามเรื่องที่จะดับกิเลสแต่ว่าไม่มีปัญญาที่รู้ว่าปัญญาต่างหากที่สามารถรู้ว่าขณะนี้เห็นมีเกิดแล้วดับทุกอย่างมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่อยๆเข้าใจขึ้น
4: ครับ
0: กราบท่านอาจารย์ครับในการฟังการศึกษาพระธรรมนี้ก็จุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเข้าใจความจริงและพระธรรมทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนี้ก็แสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งก็มีในขณะนี้ครับซึ่งก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเป็นจริงว่าทุกขณะมีแต่ธรรมะเท่านั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนเมื่อใดก็ตามก็คือความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะนั่นเองครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
2: ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะฟังแล้วฟังอีกทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตนานแสนนานมาแล้วจะต่างกับขณะนี้ไหมก็ไม่ต่างกันเลยนะคะแทนที่จะเป็นบุคคลในครั้งโน้นที่ขอผัดการฟังพระธรรมคนในครั้งนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างนะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทรู้ว่าอะไรมีค่าในชีวิตถ้ารู้จริงๆว่านะคะอย่างอื่นมีจริงเพียงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วหมดไปแต่ว่าไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจความจริงนั้นนานแสนนานแล้วก็แม้ขณะนี้ที่ฟังก็ยังไม่เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการเห็นประโยชน์จริงๆว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะคิดจะทำอะไรแต่ก็มีปัจจัยที่ทำให้ได้ฟังพระธรรมและบุคคลนั้นเองก็จะรู้ว่านะคะขณะที่ฟังและสามารถที่จะเห็นประโยชน์จริงๆของการที่มีชีวิตอยู่แล้วได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆต้องรู้ว่าเป็นประโยชน์มากกว่านะคะเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ความจริงทั้งที่มีจริงๆปรากฏให้เห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เป็นสิ่งที่รู้ยากนะคะแต่ก็มีตลอดเวลาให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าได้ยินอย่างนี้บ่อยๆจนกว่าวันหนึ่งจะถึงการที่ไม่มีเราแต่ว่ามีสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้แหละกำลังปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นอย่างที่ได้เคยฟังมาแล้วแต่ไม่ใช่หวังว่าจะรู้ได้เร็วๆแต่รู้ว่าเมื่อปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะไม่รู้อย่างอื่นนอกจากเข้าใจสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏตรงตามที่ได้ฟัง
0: ครับกราบท่านอาจารย์ครับสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่รู้ยากท่านอาจารย์ครับธรรมะก็ไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวันเลยมีจริงอยู่ทุกขณะที่กล่าวถึงว่าเป็นสิ่งที่รู้ยากนี้เพราะอะไรครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้รู้ยากหมดเลยไม่ว่าอะไรพูดถึงอะไรก็รู้ยากทั้งนั้นค่ะพูดถึงเห็นก็รู้ยากว่าเกิดขึ้นเห็นและดับรู้ยากไหมคะแม้แต่แข็งซึ่งดูเป็นธรรมดาธรรมดาแข็งก็ต้องเกิดค่ะแล้วแข็งก็ดับเพียงอาศัยระลึกเพราะเหตุว่าถ้ามีปัญญารู้ว่าแข็งนั้นดับก็มีสิ่งอื่นปรากฏสืบต่อทันที พราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเพียงชั่วขณะที่ปรากฏแล้วดับไปแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อรู้ยากไหม
0: เป็นสิ่งที่รู้ยากแต่ก็ไม่เหลือวิสัยนะครับที่จะสามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าหากว่าไม่ขาดการฟังไม่ขาดการศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันมีชีวิตอยู่เพื่อสะสมอบรมเจริญปัญญาครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะการสนทนาธรรมคงไม่ลืมนะคะเป็นมงคลเพราะเหตุว่าทำให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นทุกปัญหาที่มีเป็นธรรมะและก็จะค่อยๆหมดปัญหาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่รู้แล้วก็เอาความไม่รู้ไปแก้ปัญหาไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เพราะเหตุว่าความไม่รู้ไปแก้ให้รู้ไม่ได้แต่ต้องอาศัยความเข้าใจเท่านั้น
3: ท่านอาจารย์คะทางใจเนี่ยค่ะรู้อารมณ์ได้ทั้ง5ทวารที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าทางตาคือจักขุวิญญาณเนี่ยรู้อารมณ์แล้วต่อจากจักขุวิญญาณเนี่ยก็คือสัมปติชนะซึ่งเกิดที่หัตถยวัตถุค่ะถึงแม้ว่าสัมปติชนะเนี่ยจะเป็นจิตที่เกิดต่อจากจักขุวิญญาณทางตาเนี่ยค่ะเป็นทางใจหรือเปล่าคะ
2: ค่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะหรือว่าพูดแล้วทุกคนรู้หมดค่ะจักขุวิญญาณมโนทวารทางใจอะไรต่างๆนะคะคนที่มาฟังวันนี้ต้องบอกว่าพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเห็น
3: ค่ะ
2: นะคะแล้วก็ใครรู้จักเห็นบ้างคุณสุกัญญาพูดถึงปัญจทวารมโนทวารรู้สิ่งที่ปรากฏต่างๆนะคะแต่ขณะนี้เองค่ะมีเห็นแล้วต่อจากเห็นรู้ว่าเห็นเป็นอะไรหรือเปล่าคะทันทีที่เห็นเหมือนรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรขณะนี้ทุกคนกำลังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าธรรมดาธรรมดานะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะทันทีที่เห็นก็รู้ว่าเห็นอะไรเพราะรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏยังไม่ต้องคิดถึงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็สืบต่อไปถึงทางใจนั่นเป็นเรื่องแต่ตัวธรรมะจริงๆเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้เร็วมากค่ะเรายังไม่ต้องไปถึงทางไหนแต่ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเห็นเนี่ยถ้าไม่อาศัยตาจะเห็นไหมคะ
6: ไม่เห็น
2: เพราะฉะนั้นละเอียดเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคือเห็นขณะนี้เกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วมีสิ่งที่ถูกเห็นนะคะค่อยๆช้าๆสิ่งที่ถูกเห็นปรากฏเพราะกระทบตาถ้าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้กระทบหูจะปรากฏไหมคะ
6: ไม่ปรากฏ
2: ถ้าจิตเห็นไม่เกิดจะปรากฏไหมคะ
6: ไม่ปรากฏ
2: เพราะฉะนั้นไม่มีคุณสุกัญญาแต่มีสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นเพียงแค่สิ่งที่อาศัยตาและก็กำลังปรากฏขณะนี้เพราะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องไหมคะมีตามีสิ่งที่กระทบตาแล้วมีเห็นทางไหนอย่าลืมนะคะทุกคนเข้าใจธรรมะได้ค่ะขณะนี้มีเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางไหน
3: ทางตา
2: ทางตาเพราะเหตุว่านี่คือถ้าไม่มีตาไม่มีทางที่จะปรากฏได้เลยนะคะแต่ใครจะรู้ว่าเห็นเกิดและดับทันทีที่เห็นเกิดเนี่ยค่ะเห็นดับเมื่อเห็นดับไปแล้วต้องมีสภาพธรรมะคือจิตเนี่ยนะคะเกิดสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเรียกชื่อจิตสักจิตเดียวแต่ให้ทราบว่าจิตหนึ่งขณะซึ่งเกิดขึ้นเห็นดับแน่นอนแต่ก็มีจิตอื่นเกิดดับสืบต่อนะคะเราจะรู้ว่าเป็นทางตาหรือทางใจได้ไหมถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้ค่ะไม่รู้อะไรเลยเพียงแค่เห็นดับก็ยังไม่รู้และจิตที่เกิดสืบต่อเกิดและกระดับก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นการที่แม้จะกล่าวคำว่าทางตาทางใจก็ต้องเป็นความเข้าใจว่านะคะขณะนี้ที่กำลังเห็นเพราะเหตุว่าถ้าไม่มีตาไม่มีจักขุประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นเกิดไม่ได้โลกปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่นั่นคือคนที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และไม่ได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีการรู้ไม่มีการเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเมื่อมีการได้ยินได้ฟังเรื่องเห็นว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นซึ่งใครก็บังคับให้เกิดไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้เห็นขณะนี้เกิดเริ่มรู้ไม่ใช่เราแต่มีจริงๆพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกสิ่งที่มีจริงว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้มีจริงไม่ใช่เราเป็นธรรมะและเห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งซึ่งปรากฏให้เห็นทุกคนค่อยๆฟังค่อยๆพิจารณาเพื่อจะได้เข้าใจจริงๆเพื่อละการยึดถือว่าเป็นเราทั้งเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏทั้งสองอย่างนี้ต้องอาศัยตาใช่ไหมแต่เห็นเกิดขึ้นเห็นระดับแต่รูปที่จิตเห็นยังไม่ดับใครรู้เนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะเพื่อที่จะเข้าใจพระธรรมและก็รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงแสดงความจริงซึ่งยากละเอียดที่จะรู้แล้วละไม่ใช่ข้ามไปเผินๆเลยแต่เราจะเข้าใจเมื่อกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละนะคะให้เริ่มเข้าใจความไม่ใช่ตัวตนว่าเห็นเกิดขึ้นจริงหนึ่งขณะต้องมีรูปที่กระทบตาแล้วก็มีกรรมที่ทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นก็ขยายกว้างออกไปทุกทีทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพธรรมะไม่มีที่สิ้นสุดคำสอนให้เข้าใจสิ่งที่มีไม่สิ้นสุดนะคะก็สามารถที่จะปรากฏให้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนเรื่องนี้แหละคือเรื่องไม่มีเราแต่มีเห็นเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังเห็นเกิดเพราะมีสิ่งที่กำลังกระทบตาที่กำลังปรากฏขณะนี้แต่ความลึกซึ้งคือไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เองนะคะเห็นและสิ่งที่ปรากฏทางตาดับใครรู้แต่ว่าสภาพธรรมะคือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตนะคะมีปัจจัยเกิดและเมื่อทันทีที่จิตหนึ่งดับจิตนั่นแหละการดับของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธรรมะที่เกิดดับอย่างเร็วสุดที่จะประมาณทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นแต่ถึงกระนั้นนะคะสิ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เป็นสิ่งที่มีจริงๆกระทบตาได้จริงๆนะคะดับช้ากว่าจิตเพราะว่าจิตต้องเกิดดับ17ขณะรูปแต่ละรูปที่ปรากฏทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะนี่เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตนานแสนนานแม้ในขณะนี้นะคะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจิตเห็นดับแล้วรูปที่ปรากฏให้เห็นยังไม่ดับแต่ว่าจิตที่ดับนี่ค่ะก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นไม่เห็นนะคะเราเหมือนกับว่าเห็นตลอดเวลาแต่ทันทีที่จิตเห็นดับจิตขณะต่อไปไม่เห็นแต่เกิดขึ้นรู้อารมณ์เดียวกับจิตที่เห็นเพราะสิ่งที่ปรากฏให้จิตเห็นยังไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่ออาศัยตากระทบกับสิ่งนั้นแม้จิตเห็นดับไปแล้วจิตที่เกิดต่อนะคะก็มีรูปที่ยังไม่ดับเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตที่อาศัยตาเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบตาหลายขณะแต่เพียงขณะเดียวที่เห็นเมื่อรูปดับแล้วนะคะไม่ได้อาศัยตาเลยจิตที่เกิดไม่เห็นสิ่งที่กระทบตาอีกต่อไปเพราะเหตุว่าสิ่งที่กระทบตาดับหมดและจิตหลายขณะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาเมื่อรูปดับแล้วจะอาศัยตารู้สิ่งที่กำลังปรากฏเหมือนขณะที่กำลังเห็นไม่ได้ด้วยเหตุนี้ขณะนั้นจิตทั้งหมดที่อาศัยตารู้สิ่งที่กระทบตาได้เมื่อรูปที่กระทบตาดับไปแล้วและจิตที่รู้รูปนั้นดับไปแล้วนะคะก็ชื่อว่าจิตที่เกิดนั้นไม่ได้อาศัยตาถูกต้องไหมคะขณะนั้นก็คือไม่ได้อาศัยตาเป็นทางจึงใช้คำว่าจักขุทวารถ้าขณะใดที่จิตใดเกิดขึ้นอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นอาศัยตานะคะตาเนี่ยค่ะขณะนี้ก็มีกำลังเกิดดับถ้านอนหลับสนิทจิตที่หลับอาศัยตาหรือเปล่าจิตเกิดดับต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ขณะที่นอนหลับสนิทจิตที่เกิดดับสืบต่อไม่ได้อาศัยตาไม่เห็นเพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นวิถีจิต ม่ใช่จักขุทวารวิถีจิตคือการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะจะไม่ไปที่ชื่อนะคะแต่มาถึงความน่าอัศจรรย์ของธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเลยและฟังยังไงถึงจะค่อยๆเห็นความไม่ใช่เราจนกว่าจะค่อยๆละคลายการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแสนนานว่าเป็นเราได้ก็ต้องอาศัยการเข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งโดยไม่เผินเลยนะคะ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนธคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นาทีถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1018ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2558
2: ก็ต้องอาศัยการเข้าใจความละเอียดอย่างยิ่งโดยไม่เผินเลยนะคะไม่ใช่เพียงแต่เรียกชื่อแต่ต้องรู้ด้วยว่าตามีสำหรับให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแต่จิตที่เกิดขึ้นเห็นดับไปแล้วเพราะว่าจิตเกิดดับเร็วมากแต่สิ่งที่กระทบตายังไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นจิตอื่นๆที่เกิดอาศัยตาก็ใช้คำว่าจักขุทวารวิถีจิตวิถีจิตไม่ใช่ภวังคจิตเพราะเหตุว่าภวังคจิตไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกำลังนอนหลับเนี่ยนะคะไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิถีจิตหรือเปล่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าวิถีจิตเริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยตั้งแต่คำว่าจิตไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้นะคะเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่างๆขณะแรกที่เกิดต้องมีขณะนั้นก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ได้ยินเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิถีจิตและหลังจากนั้นขณะที่นอนหลับสนิทขณะใดก็ตามที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ริมรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกไม่ใช่วิถีจิตเนี่ยค่ะต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เป็นวิถีจิตหรือเปล่า
6: เป็นค่ะ
2: และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วิถีจิตก็มีใช่ไหมเนี่ยค่ะคือฟังแล้วต้องเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องผ่านไปตรงอื่น
3: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะแล้วจิตที่เกิดต่อจากจักขุวิญญาณเนี่ยค่ะแต่ว่ารูปนั้นยังไม่ดับต้องมีสิ่งที่ปรากฏ
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังว่ามีสองอย่างตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทั้งสองอย่างไม่รู้อะไรเลยถ้าจิตไม่เกิดขึ้นเห็นก็ไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏที่จิตเห็นเนี่ยต้องกระทบตาถ้าไม่กระทบตาจิตจะอาศัยตารู้สิ่งที่ปรากฏไม่ได
3: ้แต่จิตนั้นก็อาศัยตาหรือเปล่า
2: ขณะแรกที่เกิดเห็นหรือเปล่าขณะนั้นเห็นไหม
3: ยังไม่เห็น
2: ได้ยินไหม
3: ไม่ได้ยิน
2: ได้กลิ่น
3: ไม่ได้กลิ่น
2: ลิ้มรส
3: ไม่ได
2: ้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส
3: ไม
2: ่คิดนึก
3: ไม
2: ่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิถีจิตต้องฟังสองคำนี้ให้เข้าใจนะคะจิต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจิตเกิดขึ้นต้องรู้แต่จะรู้โดยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เพราะจิตเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นจิตจึงต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะจิตทุกจิตต้องเกิดขึ้นรู้ค่ะแต่จิตใดรู้โดยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่วิถีจิตเพราะเหตุว่าคำว่าวิถีจิตหมายความว่านะคะจิตนั้นต้องอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิถีจิตแต่ถ้าตราบใดไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วยไม่ใช่วิถีจิตเพราะวิถีจิตจะเกิดนะคะสืบต่อกันตามลำดับและจิตทั้งหมดที่เกิดสืบต่อตามลำดับก็รู้สิ่งที่รู้ได้ทางหนึ่งทางใดในหกทาง
3: แม้นที่เกิดจะต่างกันใช่ไหมที่เกิด
2: ไม่พูดถึงที่เกิดเลยค่ะการฟังธรรมะต้องค่อยๆฟังฟังเรื่องนี้ไปคิดเรื่องนั้นก็จะกลับมาสงสัยอีก
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าฟังทีละคำทีละขณะจะสงสัยไหมว่าขณะใดไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกเนี่ยมีจิตไหม
3: มี
2: แต่จิตนั้นไม่ได้รู้อารมณ์ทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจพูดย่อๆก็คือว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายและไม่คิดนึกด้วยมีไหม
3: มี
2: ขณะไหน
3: ขณะหลับ
2: ขณะหลับเพราะฉะนั้นนอนหลับสนิทไม่คิดไม่ฝันขณะนั้นไม่ใช่วิถีจิตเริ่มเข้าใจแล้วนะคะจิตที่เป็นวิถีจิตกับจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตนี่ค่ะจะมี3ขณะนะคะคือขณะแรกที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนคือจิตขณะสุดท้ายดับไปของชาติก่อนที่เราเรียกว่าตายจิตที่เกิดสืบต่อทันทีขณะนั้นไม่ใช่วิถีจิตและขณะที่ยังไม่ตายไม่เห็นไม่ได้ยินเช่นขณะหลับสนิทขณะนั้นก็ไม่ใช่วิถีจิตและขณะสุดท้ายของชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตามที่จะไม่เป็นคนนี้อีกต่อไปมีจิตที่ต้องเกิดขึ้นทำกิจนี้อยู่ดีๆจะไม่เป็นคนนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เพราะจิตที่กรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้ขณะนั้นก็ไม่ใช่ขณะที่กำลังเห็นเพราะใช้ขณะที่กำลังเห็นไม่ตายขณะที่กำลังได้ยินไม่ตายได้กลิ่นไม่ตายลิ้มรสไม่ตายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ตายคิดนึกก็ไม่ตายตอนหลับสนิทก็ไม่ตายแต่ตายคือหนึ่งขณะสุดท้ายเมื่อเกิดแล้วดับไปนะคะทำกิจเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้เป็นวิถีจิตหรือเปล่าจิตนั้น
3: ไม่เป็น
2: ไม่เป็นเพราะไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ได้กลิ่นไม่ใช่ลิ้มรสไม่ใช่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่ได้คิดนึกขณะใดที่คิดไม่ตายขณะที่เห็นไม่ตายขณะที่หลับสนิทไม่ตายพระฉันเริ่มเข้าใจความต่างของจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตกับจิตที่เป็นวิถีจิตหรือยัง
3: เข้าใจค่ะ
2: ไม่สงสัยนะคะค่อยๆไปค่ะไม่ใช่เรื่องอื่นแต่ต้องเป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรู้จักจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตแล้วนะคะ3ขณะขณะเกิดขณะหลับสนิทขณะตายขณะสุดท้ายระหว่างนั้นทั้งหมดต้องเป็นวิถีจิตนี่คือความต่างกันของจิตภพไหนภูมิไหนเมื่อไหร่ก็ตามก็ต้องต่างกันเป็นวิถีจิตและไม่ใช่วิถีจิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะขณะนี้เองมีวิถีจิตไหมคะเป็นวิถีจิตไหมและก็มีจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตไหมค่ะเมื่อวิถีจิตสิ้นสุดทางหนึ่งทางใดต้องมีภวังคจิตเกิดสืบต่อไม่ได้ยินเพราะหมดแล้วเสียงดับแล้วได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นไม่ได้ยินไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดในหกทางจึงต้องทำหน้าที่ภวังค์แต่สั้นมากนะคะไม่เหมือนขณะที่หลับจึงเป็นเหตุให้รู้ว่าขณะที่หลับไม่ใช่ขณะที่ตื่นทวารไหนคะเดี๋ยวนี้ถ้าถาม
3: ทวารตา
2: ทวารตาเพราะอะไร
3: เห็น
2: เพราะเห็นเป็นเราหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
2: ค่ะแต่เป็นวิถีจิตเห็นไหมคะใช้คำไหนก็เริ่มเข้าใจคำนั้นแต่เป็นวิถีจิตเพราะฉะนั้นถ้า รูปที่ปรากฏขณะนี้ดับจิตต่อไปเป็นวิธีจิตทางตาได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ค่ะเพราะรูปที่ปรากฏกระทบตาดับแล้วและก็ต้องเป็นภวังคจิตนะคะแต่สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็คือว่าทันทีที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดดับไปแล้วนะคะภวังคจิตเกิดต่อแล้วจะมีการคิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏสืบต่อทันทีโดยไม่ต้องเห็นนั่นคือคำว่ามโนทวารเพราะเหตุว่าทางรู้อารมณ์มี6ทางทางตารู้เห็นมีเห็นจริงๆนะคะเห็นสิ่งที่ยังมีอยู่ยังไม่ดับไปเลยทางหูก็มีเสียงที่ยังไม่ได้ดับไปแต่ว่าเมื่อสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายดับไปแล้วต้องเป็นภวังค์ขั้นยังไม่ตายต้องเป็นภวังค์ภวังค์จะกี่ขณะก็ไม่สำคัญใช่ไหมคะไม่ต้องนั่งนับและต่อจากนั้นนะคะตามปกติจิตอื่นจะเกิดไม่ได้เลยนอกจากจิตที่นึกถึงสิ่งที่ปรากฏทางหนึ่งทางใดในห้าทางเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแต่เพียงการนึกถึงนะคะก็เพราะใจที่สามารถที่จะจำสิ่งที่ปรากฏแล้วก็นึกถึงได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่รู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดก็เป็นทางใจให้ฟังให้เข้าใจคำว่าวิถีจิตกับคำว่าจิตที่ไม่ใช่วิถีจิตและเข้าใจคำว่าทวารให้รู้ว่ามี6ทาง

0: เองครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้ใครจะคิดใครจะรู้อย่างนี้ได้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดง
0: อย่างเช่นเห็นเป็นดอกไม้ก็คิดไม่ใช่ขณะเห็นแต่ว่าก็เร็วมากครับท่านอาจารย์ที่จะเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่ว่าความเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงจะรู
1: ้ที่คุณวิชัยว่าเป็นดอกไม้เนี่ยดอกอะไร
0: ดอกกุหลาบก็มีครับท่านอาจารย
1: ์สีเดียวจะเป็นดอกกุหลาบได้ไหม
0: อ๋อไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนแม้เพียงดอกกุหลาบดอกเดียวการเกิดดับสืบต่อนี่นะคะถ้าเราจุดก้านธูปหนึ่งดอกแกว่งให้เป็นวงกลมกว่าจะเป็นดอกกุหลาบเอาแค่วงกลมก่อนนะคะและก็ยังสีเดียวด้วยนี่ตั้งหลายสีเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับนับประมาณไม่ได้ด้วยเหตุนี้ใครเล่าที่สามารถจะรู้ความจริงนี้ได้นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ครับท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนสภาพธรรมะเนี่ยก็เกิดดับอย่างรวดเร็วการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่เป็นจริงอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ที่เร็วอย่างนี้จะความรู้จะเกิดขึ้นสามารถจะเข้าใจในสิ่งที่เร็วอย่างนี้ยังไงครับท่านอาจารย
1: ์อย่าลืมนะคะความรู้ความเข้าใจไม่ใช่เราจะไปพยายามไม่มีทางเลยค่ะเพราะไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจและความรู้ความเข้าใจจะมาจากใครเมื่อไหร่คิดเองไม่มีทางสำเร็จได้เพราะความไม่รู้มีมากใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนได้ฟังพระธรรมมากนะคะเพียงแค่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความปีติเกิดเพราะมีความเข้าใจในความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะด้วยและเป็นระดับขั้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้ของพระองค์จะประมาณได้ไหมแค่ไหนเพียงแค่ฟังในการก็รู้ความต่างของมหาสมุทรกับจะงอยปากยุง
2: ครับเมื่อได้ฟังแล้วนะครับชีวิตที่เป็นไปอยู่ในขณะนี้นะครับก็ไม่พ้นไปจากวิถีจิตสลับกับภวังคจิตนะครับเพราะว่าวิถีจิตก็คือจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยทวารหนึ่งทวารใดในหกทวารนะครับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจในการรู้อารมณ์นะครับสลับกับภวังคจิตนะครับซึ่งเป็นจิตที่เกิดขึ้นดำรงภพชาติความเป็นบุคคลนี้นะครับเพราะเหตุว่าปฏิสนธิจิตเกิดแล้วตั้งแต่ขณะแรกในภพนี้ชาตินี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจุติจิตซึ่งเป็นจิตขณะสุดท้ายของภพนี้ชาตินี้นั้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่จึงไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของวิถีจิตสลับกับภวังคจิตซึ่งก็คือเป็นการแสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ใช่เราครับ
3: ฉันอยากจะเรียนถามว่าจิตกับใจเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันคะ
4: จิตกับใจใช่ไหมครับก็โดยชื่อนี่ก็คือใช้แทนกันได้นะครับจิตใจนะครับเพราะว่าจริงแล้วนะครับว่าจิตหมายถึงอะไรครับหมายถึงสภาพรู้สภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คำว่าจิตกับใจนี่ก็คืออัตตาเดียวกันอย่างเช่นวิญญาณการเห็นจักขุวิญญาณนี่ก็เป็นจิตประเภทหนึ่งใช่ไหมครับคือเห็นสิ่งที่ปรากฏบางคนก็อาจจะได้ยินคำว่าใจดีใจร้ายก็แสดงว่าไม่ได้มีจิตอย่างเดียวใช่ไหมครับมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยที่บอกว่าใจร้ายก็เพราะว่ามีเจตสิกคือสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตขึ้นอยู่กับผู้นั้นเข้าใจความหมายคำว่าจิตกับใจเนี่ยว่าอย่างไรเท่านั้นเองมุ่งถึงว่าเป็นสิ่งใดเท่านั้นเองนะครับแต่ความจริงแล้วก็คือสภาพธรรมะที่มีจริง
1: ค่ะศึกษาธรรมะทีละคำดีไหมคะ
3: ค่ะ
1: ถ้ายังไม่ได้ฟังพระธรรมเลยพูดคำไหนบ้างคะจิตกับใจพูดถึงสองคำหรือเปล่าพูดใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้จักทั้งจิตและใจถูกต้องไหมคะหรือว่ารู้จักแล้วไม่มีใครสามารถที่จะรู้จักจิตได้แม้มีจิตเพราะว่าความจริงเข้าใจว่าจิตเราใช่ไหมคะจิตเขาและก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรแต่เวลาที่ฟังพระธรรมเนี่ยก็คือได้เริ่มเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่านะคะสิ่งที่เราใช้คำต่างๆเรียกเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นเลยเช่นจะเรียกว่าจิตก็ไม่รู้ว่า

0: จิตคืออะไรจะเรียกว่าใจก็ไม่รู้ว่าใจคืออะไรแต่ก็พูดแล้วแต่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะเพราะว่าขณะนั้นไม่รู้แต่เมื่อฟังพระธรรมแล้วรู้แล้วเข้าใจขึ้นเนี่ยนะคะได้ยินคำว่าจิตไหมคะเวลาฟังธรรมะ
1: ได้ยินบ่อยค่ะ
0: ค่ะคืออะไรคือสภาพรู้ธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครและก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครพอที่จะเข้าใจอย่างนี้ไหมคะว่าจิตเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพรู้ธาตุรู้ถึงบอกอย่างนี้เนี่ยวันนี้มีจิตเท่าไหร่ก็ไม่ได้รู้จิตสักจิตเดียวถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: รู้ว่ามีจิตแน่แต่ไม่ได้เข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถามว่าเห็นไหมเห็นได้ยินไหมได้ยินยังสงสัยไหมคะว่าจิตอยู่ไหนกำลังเห็นกำลังได้ยินเนี่ยค่ะจิตอยู่ไหนคะมีจิตไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ค่ะกำลังคิดนึกจิตอยู่ไหนคะเพราะฉะนั้นต้องตั้งต้นใหม่ค่ะการฟังธรรมะเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจว่ากำลังฟังแล้วเข้าใจสิ่งที่กำลังฟังมากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าขณะนี้คำแรกที่ถามถึงก็คือถามถึงคำว่าจิตใจเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะได้ฟังธรรมะก็พูดคำว่าจิตใจแต่ไม่รู้จักว่าจิตคืออะไรถูกต้องไหมคะหรือว่ารู
1: ้ไม่ทราบค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เพียงแต่ตอบว่าจิตเป็นสภาพรู้ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยแต่สภาพรู้เนี่ยค่ะหลากหลายชอบเป็นสภาพรู้หรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: โกรธเป็นสภาพรู้หรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็พอจะรู้จักว่าสิ่งที่มีจริงที่สามารถจะรู้หรือเป็นสภาพรู้ได้เนี่ยมีต่างกับสิ่งซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เพราะฉะนั้นถ้ารวมเรียกสภาพที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมเป็นฝ่ายรูปเพราะไม่รู้อะไรมีไหมคะรูปธรรม
1: มีค่ะ
0: อะไรบ้างคะ
1: ตาหูจมูกลิ้นกาย
0: อะไรอีกคะตาเป็นรูปหูเป็นรูปจมูกเป็นรูป
1: ล
0: ิ้นเป็นรูปกายเป็นรูปค่ะและมีรูปอะไรอีกนอกจากนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายมีรูปอะไรอีกไหมคะเพื่อเข้าใจไงคะฟังธรรมะต้องเพื่อเข้าใจมีรูปอะไรอีกไหมคะไม่ต้องจำแต่ว่าสิ่งที่มีจริงๆนะคะมีแน่นอนปรากฏให้รู้ว่ามีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยทั้งสิ้นมีไหมคะสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้คือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกมีไหมคะสิ่งที่มีโดยไม่ใช่สภาพรู้มีไหมคะ
1: โต๊ะต้นไม้อะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีรูปอะไรอีกค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นมี
1: กลิ่น
0: ค่ะกลิ่นเป็นรูปใช่ไหมคะไม่รู้อะไรมีอะไรอีกไหมคะตาหูจมูกลิ้นกายกลิ่นอะไรอีก
1: เสียง
0: อะไรอีก
1: รส
0: อะไรอีก
1: เห็นใช่ไหมคะเห็น
0: เห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นนะคะเห็นหมายความว่ามีสิ่งที่ปรากฏแล้วรู้สิ่งที่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้จึงใช้คำว่าเห็นเพราะฉะนั้นเห็นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสภาพรู้จะเป็นรูปได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นเป็นรูปหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะและอะไรอีกคะ
1: รส
0: รส
1: เสียง
0: เสียง
1: กลิ่น
0: กลิ่น
1: สิ่งที่ปรากฏ
0: สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาเดี๋ยวนี้นะคะนะคะแต่เอาแค่นี้ก่อนก็ได้หมายความเริ่มเข้าใจว่าตลอดชีวิตต้องมีรูปเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงเสียงเป็นรูปใช่ไหมคะและถ้าไม่มีสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้คำว่าสภาพรู้แต่ใช้คำว่าจิตก็ได้ใช่ไหมคะ เราเคยพูดคำว่าจิตก่อนฟังธรรมะพูดบ่อยนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าหมายความถึงธาตุรู้สภาพรู้เพราะฉะนั้นพอเรียนธรรมะก็คือเข้าใจคำที่เราใช้ว่าจิตนั่นแหละเป็นสภาพรู้หรือธาตุรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะมีสภาพรู้หรือธาตุรู้ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีอยู่ไหนคะ
1: อยู่ที่ตัว
0: ค่ะเมื่อไหร่คะ
1: ขณะนี้ค่ะ
0: ขณะนี้คือ
1: ขณะที่ได้ยินค่ะ
0: ขณะที่ได้ยินเป็นจิตที่ได้ยินเริ่มรู้คำว่าจิตละใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เริ่มเข้าใจคำที่เคยใช้มาก่อนที่จะได้ฟังธรรมะว่าได้ยินนี่แหละเป็นธาตุรู้ภาษาไทยเราเคยเรียกว่าจิตหรือเคยเรียกว่าได้ยินภาษาอื่นจะใช้คำอะไรก็ต้องหมายความถึงสภาพที่กำลังรู้เสียงคือได้ยินนั่นแหละเพราะฉะนั้นมีสภาพรู้กับสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ซึ่งต่างกันจะเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรียกสภาพรู้ว่าจิตได้เพราะฉะนั้นที่พูดว่าจิตมาตลอดเวลาก็คือว่าหมายความถึงสภาพรู้หรือธาตุรู้แต่ที่ไม่เคยรู้ก็เพราะเหตุว่าไปเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดแต่พอศึกษาธรรมะแล้วก็รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วดับเกิดขึ้นได้ยินแล้วดับเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเกิดขึ้นได้กลิ่นแล้วดับจิตเกิดขึ้นแล้วดับทันทีเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วดับทันทีเร็วมากเพราะฉะนั้นเริ่มรู้จักจิตซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นเราเห็นก็คือจิตเห็นเป็นเราได้ยินก็คือจิตได้ยินถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ไม่สับสนเรื่องจิตแล้วนะคะเวลาโกรธเป็นได้ยินหรือเปล่าคะ
1: ไม่ได้
0: โกรธกับได้ยินเป็นธรรมะอย่างเดียวกันหรือเปล่า
1: คนละอย่างค่ะ
0: ค่ะเพราะได้ยินแต่ไม่โกรธก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นได้ยินต้องเป็นได้ยินจะเป็นโกรธไม่ได้เลยและโกรธไม่ได้ยินก็โกรธได้เพราะฉะนั้นโกรธก็ต้องเป็นโกรธโกรธไม่ใช่ได้ยินด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นธาตุรู้แต่ก็ต่างกันเป็นสองประเภทคือสภาพรู้อย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏโดยไม่ต้องใช้คำอะไรเลยเห็นทะเลกับฟ้าขอบฟ้ากับขอบทะเลก็ยังรู้โดยไม่ต้องเรียกชื่อเลยสีดำกับสีแดงก็ไม่ต้องเรียกชื่อเพราะฉะนั้นธาตุที่รู้แจ้งสภาพที่ปรากฏนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเป็นจิตซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ขาดเลยไม่มีขณะใดที่ไม่มีจิตแต่สภาพธรรมะที่บางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดเช่นโกรธไม่ได้เกิดตลอดเวลา
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนา

0: สภาพธรรมะกำลังปรากฏแต่ก็ถูกปิดบังไว้อย่างแน่นมากด้วยความไม่รู้และความติดข้องปัญญาที่เริ่มจากการฟังพระธรรมเท่านั้นที่จะสามารถเปิดเผยลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะนี้จากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ31มกราคม2559
1: การที่จะรู้ลักษณะของสภาพที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งซึ่งไม่เหมือนกับลักษณะซึ่งเป็นธาตุรู้สิ่งที่กำลังปรากฏไม่ได้รู้อะไรเลยเสียงที่กำลังได้ยินเสียงก็ไม่รู้อะไรเลยกลิ่นก็ไม่รู้อะไรเลยรสที่รับประทานก็ไม่รู้อะไรเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นเหตุที่ทำให้สามารถเข้าใจความต่างของธาตุรู้กับสิ่งซึ่งไม่ใช่สภาพรู้
2: จากพระพุทธพจน์ที่แสดงความจริงของลักษณะสิ่งเหล่านั้นก็ต้องมีคำที่จะอธิบายเพื่อให้เข้าใจในธรรมะที่มีจริงตรงนั้น
1: แต่พอพูดว่ารูปธรรมเอารูปไหน
2: สีที่ปรากฏนะครับเสียงนะครับ
1: เลือกเองหรือว่าขณะนั้นพอเสียงปรากฏเนี่ยเราต้องบอกไหมว่ารูปธรรมขณะที่เสียงปรากฏจะไม่มีการคิดว่ารูปธรรมแต่เสียงมีแน่ๆนี่เป็นเหตุที่ไม่ต้องใช้คำอะไรเลยสภาพธรรมะก็หลากหลายต่างกันแต่การที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะใดเป็นสภาพรู้และสภาพธรรมะใดไม่ใช่สภาพรู้เราคุ้นเคยกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นพอเห็นดอกกุหลาบก็เรียกได้เลยว่าดอกกุหลาบถ้าไม่จำจะรู้ไหมว่านี่ดอกอะไรแต่ลักษณะที่จำก็ไม่ได้ปรากฏสภาพธรรมะทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติหลากหลายมากถ้าไม่มีคำที่จะแสดงให้เข้าใจความหลากหลายก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่จะรู้จริงๆไม่ใช่คำต้องเป็นลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆต่างหากที่ทำให้รู้ได้ว่าต่างกัน
2: อาจารย์ครับถ้าเป็นระดับของปัญญาที่สามารถจะรู้ในลักษณะของเสียงซึ่งต่างกับคิดคำว่าเสียงครับอาจารย์แปลว่าฉะนั้นปัญญาก็ต้องรู้อีกว่าขณะที่คิดคำว่าเสียงก็ไม่ใช่ขณะที่รู้เสียง
1: เพราะฉะนั้นกว่าปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกเริ่มจากการไตร่ตรองการฟังและการเข้าใจขึ้นไม่ใช่เป็นการจำก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคำที่ได้ยินเนี่ยแค่ไหนอีกไกลไหมกว่าจะถึงลักษณะของเห็นที่ไม่ใช่เราอีกไกลไหมในขณะนี้มีได้ยินสภาพรู้เสียงถ้าจะเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นรู้ยากไหมรู้ยากใช่ไหมคะเห็นไหมคะถ้าไตร่ตรองก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลและตรงขึ้นเห็นแล้วก็เห็นกำลังเห็นทำไมรู้ยากถ้าฟังแล้วเข้าใจอย่างคนในครั้งพุทธกาลเหมือนเปิดของที่ปิดแปลว่าปิดแน่นแค่ไหนแค่เห็นเดี๋ยวนี้ค่ะถูกปิดไว้แน่นแค่ไหนด้วยอวิชชาไม่รู้จริงๆไม่รู้มานานแสนนานเพียงแต่กำลังเห็นอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับถูกปิดแน่นมากด้วยความไม่รู้ด้วยความติดข้องและด้วยอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่เป็นกิเลสที่ทับถมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่คำว่าเปิดของที่ปิดของไหนล่ะเห็นนี่แหละได้ยินนี่แหละคิดนี่แหละจำเนี่ยทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดค่ะถูกปกปิดไว้แน่นมากด้วยอวิชชาและความติดข้องไม่ใช่ไปที่อื่นแล้วก็คิดเรื่องอื่นแต่ฟังธรรมะแล้วก็มีเห็นแล้วก็รู้ว่าเห็นมีจริงๆเห็นเกิดและเห็นก็ดับแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถูกปิดไว้แน่นมากทุกอย่างที่มีต้องหมดความสงสัยหมดความเข้าใจผิดว่าเป็นเราด้วยปัญญาที่เริ่มจากการฟังเข้าใจแล้วละคลายความเป็นเราที่คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าฟังธรรมะแล้วเป็นเราก็คือว่าไม่ได้ประโยชน์จากการได้ยินคำว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคำนี้จะต้องเข้าใจมั่นคงมากแค่ไหนที่จะทำให้รู้ว่าปัญญาที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งหมายความถึงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏขณะนี้สิ่งนั้นต้องเกิดแล้วดับเป็นของธรรมดาแน่นอนคำนี้ไม่เปลี่ยนคำนี้แหละค่ะที่จะทำให้ปัญญาค่อยๆมั่นคงจนถึงเมื่อไรก็ตามแต่ท่านพระสารีบุตร1อสงไขยแสนกับเป็นพระโสดาบัน เราก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงความไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้อยู่ที่สิ่งที่ปรากฏทั้งหมดความรู้จนหมดไม่สงสัยเลยก็ต้องรู้ในสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดจนกระทั่งไม่มีความสงสัยเลยจนกระทั่งละการยึดถือว่าเป็นเราเปิดบ้างยังคะหรือยังคงปิดแน่นมากแน่นจริงๆค่ะถ้าคิดถึงในสังสารวัฏที่ยาวนานมามากจะแน่นสักแค่ไหนและไม่ใช่แค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทั้งหมดเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าใจธรรมะ

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเคล้ามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1639สนทนาธรรมที่สมาคมมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: ได้ยินก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงจึงไม่ใช่ของเราก็คงจะเป็นความจริงทุกกาลสมัยเพราะเหตุว่าถ้าจะย่อยรูปของเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยค่ะก็จะมีอากาศธาตุแทรกขั้นยิบเป็นกลุ่มของรูปที่เล็กมากละเอียดมากมีปัจจัยเกิดขึ้นบางรูปเกิดจากกรรมบางรูปเกิดจากจิตบางรูปเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนและบางรูปก็เกิดจากอาหารที่รับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นแต่ละรูปก็อนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่พ้นคำนี้เลยค่ะทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้นก็จะต้องมีการดับไปแต่ก็สืบต่ออย่างรวดเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏเลยว่าขณะนี้ค่ะเป็นสภาพธรรมะที่อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจด้วยนี่คือทั้งหมดที่ทรงแสดงตั้งแต่ทรงตรัสรู้จนกระทั่งก่อนหรือใกล้ที่จะปรินิพพานซึ่งทำให้ผู้ที่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยนะคะเริ่มเห็นความจริงและเริ่มเข้าใจเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานะคะเที่ยงไหมคะเกิดมันเล็กนิดเดียวอยู่ในครรภ์มารดารูปนั้นหมดแล้วแล้วก็มีการเจริญเติบโตจนกระทั่งถึงณบัดนี้ก็มาจากขณะแต่ละขณะซึ่งค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยทั้งนามธรรมและรูปธรรมเพราะฉะนั้นนี่ก็ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธรรมะใดๆขณะไหนก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อเช้าอยู่ที่ไหนคะเมื่อเช้าไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่นี่ประเดี๋ยวก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะประเดี๋ยวก็ไปที่อื่นอีกแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะยังไม่ไปแม้ขณะนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นการที่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระธรรมเราก็จะมีแต่การคิดนึกเรื่องอื่นและคิดว่าเรื่องอื่นสำคัญมากแต่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรัตนะที่เป็นพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะซึ่งมีโอกาสที่จะได้มีความเข้าใจในรัตนะทั้งสามนี้ต่อเมื่อมีการศึกษาโดยละเอียดโดยความเคารพโดยความนอบน้อมว่าพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดจากการที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะสี่อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งโดยปัญญานานกว่านั้นอีก8อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยศรัทธานานกว่านั้นอีก16อสงไขยแสนกับสำหรับผู้ที่ยิ่งด้วยวิริยะแล้วเราเป็นใครเราสามารถที่จะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงระดับไหนระดับเผินมากคือคิดว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายนั่นคือไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแล้วก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจและประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเราเข้าใจเผินมากแต่เราไม่ได้รู้เลยค่ะว่านี่ไม่บอกก็รู้ใช่ไหมคะมีใครบ้างไม่รู้ว่าเกิดแล้วต้องตายก็รู้กันทุกคนแต่ว่ารู้ไหมว่าขณะนี้ค่ะมีการที่สภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยอย่างได้ยินเมื่อกี้นี้นะคะจากไม่มีและเกิดได้ยินได้ยินแล้วก็หมดสิ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นการตายทุกขณะของสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นและกระดับไปนี่คือชีวิตประจำวันจริงๆและก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะ เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าธรรมะมีปรากฏให้สามารถที่จะเข้าใจได้ขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินขณะที่คิดได้แค่ทราบว่าเป็นธรรมะทั้งหมดมีเราที่ไหนหรือเปล่าคะถ้าศึกษาจริงๆก็คือทุกขณะนี้เป็นธรรมะ
4: ท่านอาจารย์คะแล้วที่ว่าฟังธรรมะให้รู้ว่าเป็นธรรมะตรงนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ถามว่ามีคุณบุษกรไหมแล้วจริงๆก็มีอยู่เสมอค่ะท่านอาจารย์จึงอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้บ่อยๆค่ะ
3: ผมเส้นหนึ่งเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ค่ะ
3: ฟันซี่หนึ่งเป็นคุณบุษกรหรือเปล่า
4: แต่จริงๆแล้วเป็นอยู่เสมอท่านอาจารย์คะ
3: เวลาที่ออกไปข้างนอกก็ยังเป็นคุณบุษกรหรือเปล่าคะ
4: ก็ยังมีตัวตนอยู่ด้วยท่านอาจารย
3: ์ตามไปที่ผมทุกเส้นที่หล่นไปแล้วร่วงไปแล้วเหรอคะ
4: อ๋อตรงนั้นไม่ใช่แล้วค่ะ
3: แต่เวลาที่ไม่อยู่ตรงนั้นแต่อยู่ควบคุมรวมกันเหมือนเป็นก้อนเป็นแท่งก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่กระจัดกระจายออกไปทีละส่วนสิคะตรงไหนเป็นคุณบุษกร
4: ถ้ากระจายแล้วก็ไม่มีค่ะ
3: ค่ะแต่เวลารวมกันก็เป็นใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะกระจายออกได้อย่างละเอียดในพริบตาไหมคะ
4: ได้ค่ะ
3: ค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านี้ค่ะหมดละไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไหนเป็นคุณบุษกรเป็นเจ้าของส่วนไหนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหรือว่าเพราะความไม่รู้จึงเข้าใจว่าเป็นเราและเป็นของเราทั้งหมดเลยตอนนี้เริ่มเห็นผมเส้นเดียวแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องหลายเส้นค่ะแค่ทีละเส้นทีละเส้นเป็นของเราหรือเปล่าทุกส่วนในร่างกายเนี่ยค่ะสามารถที่จะแตกย่อยเพราะเหตุว่ามีอาการสภาพแทรกขั้นอย่างรวดเร็วแต่ก็ลืมพอไม่ได้ฟังธรรมะนี่ต้องลืมแน่นอนนะคะแต่ว่าเวลาฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ยิ่งกว่านี้มากแม้แต่เพียงขณะนี้ซึ่งเป็นการเห็นเนี่ยนะคะถ้าไม่มีจักขุปสาทะซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยจะไม่มีการเห็นเลยเราไม่ทราบเลยค่ะว่าตั้งแต่ศีรษะตรดเท้าตั้งแต่เราเกิดมาจากไหนแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะที่กายทั้งหมดแต่ละรูปจักขุโสตคานะชิวหากายะประสาทะซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวแต่เวลาที่เราถูกยุงกัดเจ็บเราไม่รู้เลยค่ะมาจากไหนกายะประสาทะเป็นรูปที่มีอยู่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวนะคะที่สามารถจะกระทบกับสิ่งที่เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวซึ่งถ้ามีความร้อนมากหรือความแข็งมากก็ทำให้ความรู้สึกขณะนั้นนะคะเป็นทุกข์แต่เราลืมเราบอกว่าเราถูกมีดแทงคิดว่าอย่างนั้นนะคะกำลังเจ็บคิดว่ามีคนแทงด้วยมีดแต่ถ้าขณะนั้นนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยจะรู้ไหมว่าเป็นมีดจะรู้ไหมว่าเป็นใครที่แทงแต่คิดแล้วว่าลักษณะอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงก็คือมีสิ่งที่กระทบสัมผัสและเราก็เรียกไปต่างๆนานาจะเรียกว่ามีดจะเรียกว่าปืนจะเรียกว่ารถยนต์จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกายแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกซึ่งเป็นทุกข์นี่แสดงว่าเราไม่ได้รู้ความจริงจริงๆเราไปจำเรื่องราวแต่ว่าตามความเป็นจริงตั้งแต่ศีรษะตรดเท้ามีสิ่งซึ่งเป็นอนัตตาทั้งหมดเกิดแล้วแต่ก็ไม่รู้แล้วก็หมดไปเมื่อเช้าเนี่ยค่ะทั้งหมดเกิดแล้วดับแล้วไม่รู้เลยขณะนี้นะคะซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่นี่สภาพธรรมะจริงๆก็สภาพธรรมะใดไม่ปรากฏสภาพธรรมะนั้นเกิดแล้วดับแล้วกลับมาอีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่ฟังมีธรรมะเกิดดับที่ตัวซึ่งไม่รู้นะคะอ่อนแข็งข้างในตัวมีไหมคะภายในตัวนี่ต้องมีจึงได้มีโรคภัยทางลำไส้ที่กระเพาะล้วนแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีกายะประสาทะที่ทำให้ความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของกายเมื่อกระทบแล้วมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีกายะประสาทะซึมซาบอยู่ทั่วตัวตามเหตุตามปัจจัยว่าขณะนั้นจะกระทบอะไรและก็มีความรู้สึกอย่างไรทั้งหมดเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งใครก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอนัตตาขณะนี้กำลังคิดหรือเปล่าคะ
4: คิดค่ะ
3: บังคับไม่ให้คิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
3: เปลี่ยนเรื่องที่กำลังคิดให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
4: ไม่ได้
3: ก็ไม่ได้ความเป็นอนัตตาความจริงและปรากฏทุกขณะแต่ปัญญาไม่ถึงความสามารถที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราและก็เป็นสิ่งที่เกิดปรากฏโดยที่บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งกว่าจะรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เมื่อฟังพระธรรมและก็มีความเข้าใจธรรมะซึ่งมีอยู่ในขณะนี้กับทุกคนและก็เริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่หลงยึดถือว่าเป็นเจ้าของจนกว่าจะขณะสุดท้ายที่จากโลกนี้ไปพอจากโลกนี้ไปแล้วยังเป็นเจ้าของอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
4: ไม่
3: ก็ไม่เป็นแต่ระหว่างยังมีชีวิตอยู่เป็นของเราหมดนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความหลงยึดถือสิ่งที่จริงๆไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราขณะนี้ทุกคนเห็นดอกไม้นะคะเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเรา
4: ไม่ใช่ค่ะ
3: เพราะอะไรคะเพราะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะดอกไม้แข็งไหมคะ
4: มีแข็งค่ะ
3: ค่ะที่ตัวมีแข็งไหมคะ
4: มีค่ะ
3: แต่ที่ตัวนี้เราไม่ได้เรียกว่าดอกไม้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: แต่แข็งก็ยังคงเป็นแข็งเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกจะมีเราไหมคะก็เหมือนกับท่อนไม้ไม่ต่างกันเลยแต่ที่สัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตต่างกับท่อนไม้ก็เพราะเหตุว่ามีจิตใจแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดทำให้คิดเรื่องต่างๆและก็จำเรื่องต่างๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่ก็คือเป็นเราไปหมดทั้งๆที่เกิดแล้วก็หมดไปไม่ทราบว่ามีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะที่อยากจะสนทนาเรื่องอะไรเชิญค่ะหม่อมบงกตปริยาค่ะ
5: ตอนเช้าก็โมโหเพราะว่าไม่ได้บริงคาสิ่งนี้นั่นแล้วก็ต้องทำอะไรไม่ได้ไม่มีราวบังคับได้เพราะว่าเมื่อไรราวคิดบังคับไม่ได้ก็รู้สึกสบาย
3: ค่ะ
5: มันเง
3: ี้ยก็ได้รับทราบจากหม่อมบงกตปริยานะคะว่าตอนเช้าก็โกรธพอนึกได้ว่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ก็หายเนี่ยค่ะคือผลของการฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจจริงๆนะคะว่าไม่มีราวเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนั้นก็เพ่งชั่วขณะพอรู้ว่าบังคับไม่ได้ก็หายไปก็หลายคนค่ะก็เริ่มที่จะคิดถึงธรรมะซึ่งก่อนจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรามานานมากพอฟังธรรมะบ่อยๆเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แทนที่เราจะคิดเรื่องอื่นเรื่องยุ่งๆเรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องอะไรต่างๆนะคะเพราะการฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดคิดได้แต่ว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เมื่อไหร่โกรธก่อนแสดงว่าก่อนโกรธไม่ได้คิดว่าเป็นอนัตตาแต่โกรธแล้วก็ยังสามารถที่จะจำคำที่ได้ยินบ่อยๆได้ว่าบังคับความโกรธไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นโกรธไม่ใช่เราและโกรธเกิดแล้วก็ดับไปนี่ก็เป็นประโยชน์ของธรรมะนะคะถ้าได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าจริงๆแล้วก็คือว่าไม่มีเราแต่ว่าทั้งหมดความโกรธก็เป็นธรรมะโกรธหมดแล้วเมื่อกี้นี้เป็นเราโกรธนักโกรธหมดแล้วเราอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะถ้าโกรธเป็นเราแต่เรายังอยู่ก็ต้องยังคงมีโกรธอยู่แต่เมื่อโกรธเกิดและโกรธไม่ใช่เราเมื่อโกรธหมดไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าโกรธเมื่อกี้นี้ต้องไม่ใช่เราแน่ๆเพราะว่าหมดแล้วไม่เหลือเลยนี่ก็เป็นการที่จะค่อยๆคิดค่อยๆเข้าใจธรรมะนะคะกว่าจะคิดได้อย่างนี้ก็คงจะต้องอาศัยการฟังแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนอยากจะเป็นอย่างนี้ไหมคะบังคับบัญชาไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมนี่แสดงให้เห็นว่าขณะที่ไม่ได้ฟังเนี่ยนะคะเราจะลืมธรรมะที่เราได้ฟังน้อยกว่าเรื่องอื่นเกิดมาเนี่ยค่ะเราจำเรื่องอื่นมากแต่ว่าเราจำธรรมะน้อยมากเพราะเหตุว่าเราได้ฟังน้อยเราก็จำน้อยขณะนี้ค่ะไม่ว่าอะไรอย่างเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะคะบังคับได้ไหมเห็นไหมคะทุกคนได้ยินสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ต้องการที่จะได้ยินหรือบางครั้งต้องการจะได้ยินก็ไม่ได้ยินแสดงความเป็นอนัตตาแต่ปัญญาไม่สามารถที่จะถึงระดับที่ระลึกได้ว่าขณะนี้ค่ะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยบังคับบัญชาไม่ได้นี่เพียงขณะเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจมากกว่านี้ ทุกขณะไม่ว่าจะขณะเห็นขณะคิดขณะสุขขณะทุกข์เราก็ย่อมจะเข้าใจพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงทุกอย่างตามความเป็นจริงและได้ทรงแสดงเหตุและผลของสภาพธรรมะนั้นๆด้วยจนกระทั่งสามารถที่จะดับทุกข์ทั้งหมดได้เพราะความรู้ที่ไม่ลืมว่าขณะนี้เป็นธรรมะเกิดแล้วก็หมดไปแต่ละทางนี่เพียงทางเดียวนะคะคือทางหูใจคิดนึกหมดละคิดเรื่องอะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้นี้ลืมไปแล้วด้วยเพราะว่าใครบ้างคะที่นั่งที่นี่ตั้งแต่นั่งแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยคิดหลายเรื่องลืมไปหมดแล้วว่าคิดอะไรทันทีที่ได้ยินเสียงหนึ่งลืมแล้วค่ะว่าก่อนนั้นคิดอะไรนี่ก็แสดงถึงการเกิดดับอย่างเร็วมากของธรรมะซึ่งเกิดไปดับไปไม่มีการรู้เลยเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้เกิดแล้วดับแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ก็คือว่าเมื่อได้ฟังแล้วเข้าใจพระธรรมยิ่งขึ้นหนทางเดียวค่ะและเดี๋ยวนี้เราก็นั่งอยู่ณที่นี้นะคะมีโอกาสจะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงตรัสรู้และทรงแสดง45พรรษาเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะตาหูจมูกลิ้นกายใจสุขทุกข์ความคิดความโกรธความโลภความเมตตาทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดเริ่มที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะจะไปหาธรรมะที่อื่นไหมคะเมื่อรู้แล้วว่าขณะนี้เป็นธรรมะและทุกขณะเป็นธรรมะก็จะไม่ไปหาธรรมะที่ไหนเลยถ้าระลึกได้ก็จะรู้ว่าธรรมะขณะนี้ค่ะมีลักษณะที่ต่างกันสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางหูเลยใครไปแบ่งไปจัดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมคะเรียกว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เวลากระทบกายทำไมไม่เป็นเสียงทำไมไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่เป็นลักษณะที่แข็งนี่ก็แสดงว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เลยแต่ว่าเริ่มที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปสิ่งใดที่ไม่ปรากฏที่เราเคยยึดถือว่าเป็นเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าความจริงสิ่งนั้นทั้งหมดเกิดแล้วดับไปถ้าถามจริงๆไม่ทราบว่าจะตอบว่ายังไงนะคะขณะนี้มีหัวใจไหมคะนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะขณะนี้มีหัวใจไหมคะกำลังเห็นมีหัวใจหรือเปล่าเห็นมีสิ่งที่ปรากฏทางตาทางเดียวโลกอื่นไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจความหมายของโลกนะคะโลกแต่ละโลกไม่เกี่ยวข้องกันเลยโลกทางตาปรากฏให้เห็นโลกทางหูปรากฏให้ได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางตารู้จักเสียงไหมไม่รู้จักขณะที่กำลังได้ยินเสียงจะไปเห็นด้วยได้ไหมคะเรียกว่าขณะที่กำลังได้ยินเสียงจะไปคิดเรื่องอื่นได้ไหมเสียงกำลังปรากฏจะคิดถึงคนที่กำลังจัดดอกไม้บูชาพระอยู่ที่ในมหาโพธิสมาคมได้ไหมคะไม่ได้ค่ะชั่วขณะที่สั้นมากมีลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดแล้วดับแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ที่นี่ทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านี่คือการจำว่ามีเราแต่จริงๆนะคะเห็นเกิดและดับไม่มีแขนไม่มีขาจะปรากฏเลยในขณะที่เห็นแต่ไปจำว่ามีค่ะซึ่งความจริงในขณะที่เห็นต้องมีเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะรู้จริงๆในเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้จริงๆในเสียงและได้ยินเสียงมีจริงในขณะที่ได้ยินเสียงก็ดับได้ยินก็ดับทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วมากแต่เพราะความไม่รู้จึงรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วครั้งเดียวนะคะไม่มีเราหรือเปล่าคะฟังเข้าใจว่าไม่มีแต่ยังจำว่ามีจนกว่าความจำจะค่อยๆน้อยลงไปเพราะเหตุว่าสามารถที่จะจำลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทีละอย่างจนกระทั่งสิ่งที่กำลังเข้าใจนี่นะคะเริ่มจำว่ามีจริงแล้วก็หมดไปจึงสามารถที่จะรู้ว่าทั้งหมดที่จำว่ามีเราความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทีละอย่างแล้วก็เอามาต่อกันเอามารวมกันแล้วไม่ลืมจึงเข้าใจว่ายังมีเราอยู่ขณะนี้ยังไม่ลืมใช่ไหมคะยังเป็นเรา แต่ฟังธรรมะบ่อยขึ้นก็จะรู้จักธรรมะแต่ละอย่างมากขึ้นจึงจะเริ่มเห็นว่าธรรมะเป็นธรรมะและก็ไม่ใช่เราที่บอกว่าฟังธรรมะจนกระทั่งเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะฟังแค่นี้พอไหมคะเลิกไม่ฟังอีกต่อไปมาฟังแต่เฉพาะตรงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เท่านั้นก็ไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่าเสด็จไปแสดงธรรมกับผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจที่สามารถจะเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงตลอด 45 พรรษาสำหรับผู้ที่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วมีใครอยากเข้าใจนิพพานไหมคะตอนนี้นิพพานอยู่ที่ไหนคะตรงนี้มีสิ่งที่ปรากฏยังไม่ได้เข้าใจการที่จะเข้าใจนิพพานได้ก็คือว่าต้องเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ก่อนถ้าไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะไม่มีทางที่จะประจักษ์ลักษณะของนิพพานเลยเพียงได้ยินชื่อว่านิพพานแล้วนิพพานแปลว่าอะไรคะเห็นไหมคะก็ยังไม่รู้เลยนิพพานหมายความว่าไม่มีความติดข้องหมายความว่าดับความยินดีความผูกพันความติดข้องไม่เหลือเลยแต่ขณะนี้ค่ะมีทั้งเรามีทั้งเพื่อนเรามีทั้งบ้านเรามีทั้งของเรานะคะเป็นสิ่งที่เราติดข้องแล้วจะถึงนิพพานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งที่จะพูดถึงเรื่องนิพพานแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่เราขณะนี้เป็นธรรมะหรือเปล่าคะถ้าไม่ลืมก็เป็นแต่พอมีอะไรนิดๆหน่อยผ่านมาถึงก็ลืมแล้วว่าเป็นธรรมะลืมง่ายลืมเร็วค่ะเพราะเหตุว่าการฟังมีน้อยมากยังไม่มั่นคงที่จะระลึกได้โดยไม่ลืมถ้าไม่ลืมนะคะกระทบสัมผัสแข็งหมดละเห็นหมดละได้ยินหมดละนั่นคือความเข้าใจที่สามารถที่จะรู้ว่าแต่ละลักษณะเป็นธรรมะซึ่งปรากฏสั้นมากเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปแต่ก็ลืมไปตลอดทั้งที่สภาพธรรมะก็เกิดจริงๆแล้วก็ดับจริงๆด้วย
6: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะการที่เราได้ฟังธรรมะในตอนนี้นะคะแสดงว่าเราเคยสะสมมาชาติบางก่อนทีนี้บางครั้งเนี่ยเราฟังเทปท่านอาจารย์นะคะเหมือนกับว่าเคยได้ยินประโยคนั้นหรือคำพูดนั้นมาก่อนทั้งที่เป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่ามันเกิดเพราะอะไร
3: ขณะนี้นะคะคุณฟูกำลังจำคำที่คิดทุกคำเลยไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็เพราะจำแม้แต่คำที่ได้ยินที่กล่าวเมื่อกี้นี้ก็เพราะจำเพราะฉะนั้นสภาพจำเนี่ยค่ะมีจริงเวลาเห็นจำสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเวลาได้ยินก็จำเสียงเวลาคิดนึกก็จำเรื่องราวที่เคยรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงความจำไม่ว่าจะจำเรื่องอะไรแต่ขณะนี้นะคะสิ่งที่จะควรเข้าใจก็คือว่าจำแล้วหมดแล้วค่ะแล้วก็เกิดอีกจำอีกแล้วก็หมดอีกนี่คือความจริงไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงเลยค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจแทนที่จะตามเรื่องแล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคนนั้นเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งเขียนว่าอีกอย่างใช่ไหมแต่ว่าคนที่เขียนนะคะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีโอกาสได้ฟังพระธรรมโดยตรงคือโดยตรงจากพระไตรปิฎกซึ่งสืบทอดกันมาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรค่ะก็หมายความถึงสภาพธรรมะที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอื่นแต่ว่าความจำของเราชาติก่อนเราก็เคยเกิดมีทั้งจิตมีทั้งสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือความจำเพราะฉะนั้นก็จำสภาพจำก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือเกิดกับจิตแล้วก็จำจิตไม่จำแต่สภาพที่จำคือสัญญาเจตสิกเข้าใจว่าหลายท่านคงได้ศึกษาธรรมะมาบ้างพอสมควรนะคะที่จะเข้าใจว่าจิตขณะนี้มีแต่ว่าเวลาที่จิตเกิดต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตด้วยและสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตใช้คำว่าเจตสิกเจตสิกก็มีหลายประเภทแต่ละประเภทก็ทำหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปแต่ประเภทที่ต้องเกิดกับจิตทุกขณะก็คือสภาพจำซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาเจตสิกถ้าฉันก็คือจำคำนั้นแล้วก็คิดถึงคำนั้นแล้วก็พูดถึงคำนั้นแล้วก็หมดไปแล้วก็คือเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็หมดไปทุกขณะไม่เหลือเลยค่ะ ไม่มีอะไรที่เหลือเลยสักขณะเดียวเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราถึงความจำก็หมดไปก็ไม่ใช่เราอยากมีเราหรือว่าไม่อยากจำไว้ว่าเป็นเราอีกต่อไปค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากมากค่ะ
4: ท่านอาจารย์คะคือเสียงมีแล้วก็หมดเห็นมีแล้วก็หมดแข็งมีแล้วก็หมดแต่จริงๆแล้วเห็นเนี่ยเหมือนไม่หมดท่านอาจารย์คะ
3: เมื่อกี้นี่เห็นอะไรคะ
4: เมื่อกี้เห็นแล้วหมดไปแล้ว
3: และเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นอะไรอีกเห็นคนที่กำลังเดินไหมคะ
4: เห็นค่ะ
3: ก็แสดงว่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: เห็นก็เกิดและกระดับไปแล้วแต่จะอะไรปรากฏให้เห็นอีกเห็นเก่าหมดแล้วมีเห็นใหม่แต่ไม่รู้ตัวเลยสืบต่อกันเหมือนกับว่าเก่าไม่ได้ดับไปเลยยังมีลักษณะเหมือนอย่างเดิมแต่ความจริงคนละขณะต้องทราบว่าเป็นคนละขณะที่เร็วมากการเกิดดับเร็วอย่างนี้นะคะจึงลวงให้เห็นว่าเป็นการที่ไม่ดับเลยเหมือนกับเที่ยง
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงจิตนันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 นถึง 17:30 นอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปานันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 นถึง 18:00 คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเครื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัฒน์เสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซ่โง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรจและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจ
2: ปกิณกะธรรมตอนที่1640สนทนาธรรมที่สมาคมมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: การเกิดดับเร็วอย่างนี้นะคะจึงลวงให้เห็นว่าเป็นการที่ไม่ดับเลยเหมือนกับเที่ยงตั้งแต่ตื่นเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เหมือนกับเป็นเราแต่ความจริงเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะ
4: ท่านอาจารย์คะยังเห็นเนี่ยพอเห็นแล้วก็หมดเห็นแล้วก็หมดแต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้ตรงนั้นเลยท่านอาจารย
3: ์ถูกต้องค่ะถ้ารู้ตรงนั้นเป็นใครคะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะจนไม่ลืมและก็สามารถที่จะไม่คิดถึงเรื่องอื่นแต่มีการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นสติสัมปชัญญะที่คุณบุษกรถามตั้งแต่ตอนต้นนะคะแสดงให้เห็นว่าเราพูดถึงสิ่งซึ่งยังไม่มีในขณะนี้เพราะเหตุว่าความเข้าใจของเราไม่พอถ้าความเข้าใจพอจะลืมไหมว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่มีลักษณะแต่ละอย่างขณะนี้นะคะทุกคนกำลังกระทบแข็งใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: มีรถปรากฏขณะนี้ลืมไหมคะว่าเป็นธรรมะและเวลาที่มีรถปรากฏแล้วหมดแล้วกลายเป็นอย่างอื่นปรากฏคือเห็นก็ปรากฏก็ลืมอีกว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีสัจญาณะที่มั่นคงที่จะทำให้ระลึกได้ในลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเมื่อนั้นไม่สามารถที่จะเห็นความไม่เที่ยงและละความเป็นตัวตนได้กว่าจะคลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราต้องเป็นปัญญาที่เพ พิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเหตุนี้เมื่อทรงแสดงธรรมะกับท่านพระปัญจวัคคีย์นะคะที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งเราก็จะไปถึงเมืองพาราณสีและก็จะได้ไปถึงสถานที่ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาทรงแสดงเรื่องของสัจธรรมว่าต้องมีอาการสามรอบอริยสัจสี่จะต้องมีสัจญาณกิจจญาณและกัจจญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดและเราคิดถึงแต่สัจญาณหรืออริยสัจสี่เช่นคิดถึงว่าขณะนี้ค่ะเป็นทุกขอริยสัจจะเพราะว่าความหมายของทุกข์ที่นี่ไม่ใช่หมายความถึงการเจ็บการปวดความเสียใจเท่านั้นแต่หมายความถึงความจริงที่สภาพธรรมะใดก็ตามเกิดแล้วดับไปพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้คนที่สามารถฟังพิจารณาไตร่ตรองเข้าใจขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะไม่ลืมคำนี้และก็มีลักษณะที่ปรากฏจนกว่าจะเข้าใจความเป็นธรรมะว่าขณะนั้นนะคะเป็นลักษณะที่ต่างกันจนกระทั่งคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนถ้าปราศจากปริยัติคือการรอบรู้ในพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ทรงแสดงทั้งหมด 45 พรรษาเนี่ยค่ะไม่พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังดูไม่มากใช่ไหมคะ6ตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1ใจ1แต่ทรงแสดง 45 พรรษาไม่ว่าจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงในขณะนี้นะคะทุกพระองค์ให้เห็นว่าเป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือทุกขอริยสัจจะเรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องกิจญาณเพราะเหตุว่าสัจจะความจริงอันนี้ค่ะถึงความเป็นญาณะที่มั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดก็เป็นธรรมะเกิดจะจากโลกนี้ไปก็คือธรรมะสิ้นสุดไม่มีอีกต่อไปเกิดและดับไปแล้วก็เปลี่ยนสภาพเกิดใหม่ด้วยเหตุใหม่เป็นบุคคลใหม่มีชีวิตมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตแต่ละคนเนี่ยค่ะซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะเกิดแล้วเป็นคนเป็นผลของกุศลกรรมแต่ชีวิตแต่ละวันไม่เหมือนกันย่อยออกไปอีกแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันตั้งแต่เกิดจนตายนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นธรรมะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่พ้นจากนี้เลยค่ะมีใครมีอื่นอีกนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างไหมคะไม่มีแต่ทำไมเกิดแล้วก็ไม่รู้เกิดแล้วก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้จนกว่าจะถึงสัจญาณความจริงที่มั่นคงว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ความจริงก็เป็นสภาพธรรมะแต่ละลักษณะที่เกิดดับเร็วมากจนไม่รู้ในที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปด้วยความไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์เป็นนรกก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตามควรแก่ภพนั้นๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนที่ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ได้ฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะถึงความเป็นสัจญาณมั่นคงที่จะรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเกิดจริงๆค่ะแต่ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจยังเป็นเราเห็นไม่มีทางที่สภาพธรรมะจะปรากฏความจริงคือการเกิดดับได้ทั้งที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารหมายความถึงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดและดับสังขารไม่ได้หมายความว่าร่างกายเท่านั้นนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีจริงๆเกิดแล้วปรากฏสิ่งนั้นดับและความจริงก็ดับเร็วมากด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับการฟังแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะหวังให้มีปัญญามากกว่าการเริ่มเข้าใจธรรมะขณะนี้ได้ไหมจะหวังอย่างอื่นเนี่ยนะคะโดยไม่เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆ จนกระทั่งมีความมั่นคงว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งปรากฏได้หกทางคือปรากฏทางตาปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยค่ะจำไว้หมดเลยสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ไม่เห็นก็จำได้เสียงที่ได้ยินแล้วนะคะไม่ได้ยินอีกก็ยังจำได้ว่าพูดว่าอะไรนี่ก็แสดงเห็นว่า ใจนะคะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายเพราะฉะนั้นใจนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานสภาพธรรมะเนี่ยค่ะโลกเป็นไปตามจิตแล้วแต่ว่าจิตของแต่ละคนจะเห็นอะไรเห็นแล้วคิดดีคิดชั่วประการใดเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นค่ะวันนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่ามีการรู้หรือเปล่าว่าธรรมะอะไรเกิดแล้วดับไปเห็นไม่รู้ความจริงเป็นกุศลหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมคะไม่รู้จะเป็นกุศลได้ยังไงเพราะฉะนั้นความไม่รู้วันหนึ่งแค่ไหนเพราะว่าเห็นเนี่ยค่ะทั้งวันเลยก็ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่ได้สะสมศรัทธาในอดีตแต่ปางก่อนก็คือทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังสัจจะคือความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยไม่ประมาทโดยเคารพโดยความนอบ

0: ข้าใจขึ้นอีกว่าไม่มีอะไรเลยในขณะที่เห็นไม่มีเราไม่มีใครมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและสิ่งที่ปรากฏนั้นก็ไม่ใช่ของใครเลยนะคะเพียงให้เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะที่กำลังปรากฏเพียงให้เห็นเท่านั้นเองแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็เริ่มเห็นความไม่มีสาระของการเห็นการอยากเห็นความต้องการเห็นความยึดมั่นที่จะได้สิ่งที่จะได้เห็นก็แสดงเห็นว่าได้มาเพียงเพื่อเห็นและก็เป็นที่ติดข้องเป็นที่ยึดถืออย่างมั่นคงทั้งเป็นเราและของเราและก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พอใจทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นความไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นสัจญาณนะคะก็คือต้องมีความเข้าใจความจริงนี้ก่อนเป็นปัจจัยให้มีการระลึกลักษณะที่กำลังปรากฏด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปทำให้สภาพธรรมะเกิดดับถ้าไปทำให้สภาพธรรมะเกิดดับนั่นถูกหรือในเมื่อขณะนี้สภาพธรรมะต่างหากเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีการหลงเข้าใจผิดนะคะคิดว่าเราทำได้สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะได้นั่นคือไม่ได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาไม่มีสักอย่างเดียวที่จะเป็นใครหรือว่าอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร
1: ท่านอาจารย์คะบางครั้งก็ได้จำคำของท่านอาจารย์ว่ามีลักษณะของเห็นมีลักษณะของแข็งแล้วทีนี้ก็ใจร้อนอีกเดือดร้อนอีกอยากจะรู้ตรงขณะที่แข็งกระทบขณะที่เห็นขณะที่ได้ยินเสียงคืออยากจะรู้เร็วๆตรงนั้นตรงนั้นก็ผิดแล้วค่ะชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะขอให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ
0: เมื่อ 2,500 กว่าปีนี่เคยเกิดหรือเปล่าคะ
1: เคยเกิดมาแล้วค่ะ
0: ต้องเคยเกิดมาแล้วแน่นอนนานกว่า 2,500 กว่าปีเคยเกิดมาแล้วแสนโกฎกับเคยได้ยินธรรมะไหมคะชาติก่อนๆไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อาจจะเคยได้ยินเหมือนกำลังได้ยินขณะนี้แต่ว่าความเข้าใจแต่ละครั้งที่ได้ยินเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นเลย
1: เพิ่มขึ้นค่ะ
0: เหมือนจับด้ามมีดหรือว่าเหมือนกับทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งด้ามมีดตึกไปได้เลยโดยไม่ต้องจับ
1: ถ้าไม่จับก็ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นปัญญาที่เจริญขึ้นเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยจากการฟังครั้งแล้วครั้งเล่าทีละนิดทีละหน่อยนะคะว่าความเข้าใจของเรา5ปีก่อนที่ได้ฟังกับขณะนี้ก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ความจริงของธรรมะซึ่งอวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้จะเห็นความต่างกันตรงกันข้ามสภาพธรรมะปรากฏอย่างนี้แหละแต่อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงเช่นขณะที่ฟังแล้วก็บอกว่าไม่เห็นการเกิดดับของธรรมะแต่ลองคิดดูนะคะถ้าธรรมะใดไม่เกิดธรรมะนั้นจะปรากฏไหมและธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะถ้าไม่ดับไปธรรมะอื่นจะปรากฏได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะปรากฏทีละอย่างแต่ก็ไม่รู้ความจริงเลยเพราะฉะนั้นการฟังจนกว่าจะถึงการรู้ว่าธรรมะขณะนี้เกิดดับต้องอาศัยการเวลาค่ะและต้องเป็นปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าจะฟังเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วหรือจะเป็นกี่ครั้งก็ตามแต่ชาตินี้จะได้ฟังกี่ครั้งก็ตามแต่ไม่ลืมระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่อวิชชามีมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่เกิดและดับเพราะฉะนั้นต้องฟังไปอีกนานเท่าไหร่ก็จะมีความเข้าใจค่อยๆเพิ่มขึ้น
2: สนทนาธรรมที่โรงแรมโรยัลเรสซิเดนต์ประเทศอินเดียวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552
3: ครับท่านอาจารย์ตรงสายในเรื่องสติปัฏฐานกับวิปัสสนาญาณนะครับไม่ทราบว่ามีความแตกต่างกันยังไง
0: ต้องเข้าใจทุกคำอย่างละเอียดนะคะไม่เผินถ้าได้ยินคำว่าสติปัฏฐานได้ยินคำว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าคืออะไรไม่อย่างนั้นเราก็สับสนเราคิดว่าเราเข้าใจก่อนอื่นนะคะวิปัสสนาหมายความว่าอะไร
4: วิปัสสนาก่อนก็แล้วกันฮะวิก็แปลว่าแจ้งปัสสนาก็แปลว่าเห็นปัญญาเครื่องพิจารณาเห็น

0: แจ้งซึ่งสภาวธรรมทั้งหลายหรือซึ่งสังขารธรรมทั้งหลายส่วนสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าที่ตั้งให้สติระลึกพวกเราควรจะเรียนตรงเนี้ยคือเราจะต้องรู้ฐานหรือที่ตั้งที่จะให้สติเกิดระลึกรู้ซะก่อนเรื่องวิปัสสนานั้นเป็นผลนะครับเป็นผลที่เรามีความรู้ความเข้าใจในสติปัฏฐานเนี่ยดีพอทั่วทุกทวารวิปัสสนาญาณถึงจะเกิดได
1: ้เข้าใจความหมายของคำว่าวิปัสสนาแล้วใช่ไหมคะเห็นแจ้งแล้วก็เป็นวิปัสสนาญาณนะหมายความว่าต้องเป็นปัญญาไม่ใช่เป็นตัวเราที่จะไปเห็นแจ้งและเห็นแจ้งในอะไรถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เห็นญาณนะคือปัญญาความรู้ชัดในความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะจะมีได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าคุณอดรพอได้ยินคำว่าสติเนี่ยนะคะคิดยังไงต้องการอะไรและได้ยินคำว่าวิปัสสนาคิดยังไงต้องการอะไรเปล่า
2: ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปให้สติเกิดหรืออะไรเงี้ยคือ
1: แต่หมายความว่าอยากเข้าใจความหมายของสติปัฏฐานใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: และทำไมถึงจะมีคำนี้สติปัฏฐานพอเปิดมาก็เป็นสติปัฏฐานเลยหรือว่ามีอะไรก่อนนั้นหรือเปล่าหรือพอได้ยินก็ได้ยินคำว่าสติปัฏฐานเลย
2: ก็ที่ฟังอาจารย์มาก็จะได้ยินว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูก
1: ไม่ใช่ให้ได้ยินเฉยๆนะคะ
2: ครับ
1: ขณะนี้มีหรือเปล่านี่ค่ะคือการฟังธรรมะต้องรู้ว่ามีสิ่งที่กำลังพูดถึงจริงๆหรือเปล่าเพื่อที่จะได้รู้ว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีจริงๆหรือไม่เข้าใจจึงต้องฟังให้เข้าใจก่อนหรือว่าเราเข้าใจแล้วนะคะพอพูดว่าสติก็ให้ระลึกรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏก็เลยระลึกได้เลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กำลังปรากฏมีความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏขณะนี้หรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเป็นความเข้าใจนะคะไม่ใช่เป็นตัวเราญาณะเป็นปัญญาที่รู้แจ้งตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นพอเพียงฟังนิดเดียวจะให้รู้แจ้งความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแค่ตอบว่าเห็นเป็นนามแล้วก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปอย่างนั้นไม่ใช่ญาณนะแล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนาญาณนะด้วยเพียงแต่จำชื่อแล้วก็จำเรื่องซึ่งตลอดชีวิตของเราเนี่ยค่ะมีสภาพธรรมะทั้งนั้นที่เกิดดับแต่ว่าไม่รู้เลยจำชื่อกับจำเรื่องของสภาพธรรมะพอได้ยินก็จำชื่อจำเรื่องของสภาพธรรมะแต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะจริงๆที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเราฟังแล้วนะคะเราเป็นคนที่ตรงและได้ยินว่าขณะนี้ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและก็วิปัสสนาญาณะคือปัญญาที่สามารถรู้แจ้งความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็จะทำให้เรารู้ได้เลยค่ะยังไม่ได้รู้อะไรยังไม่ได้เข้าใจอะไรแม้แต่เพียงจะบอกว่าขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆกำลังเห็นเนี่ยค่ะมีสองอย่างคือต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้แน่นอนแล้วก็มีจิตเห็นด้วยเป็นเราก็คือไม่ใช่วิปัสสนาญาณแน่เพราะว่าเห็นผิดไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงๆปรากฏเพราะมีสภาพที่สามารถเห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏเพื่อจะได้เข้าใจความไม่ใช่เราเลยสักขณะเดียวนะคะความจริงของธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏจะเป็นใครได้เป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งเท่านั้นเองค่ะและสิ่งนี้สามารถจะปรากฏก็ต่อเมื่อมีสภาพรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพรู้ที่เกิดขึ้นเห็นเราจะเห็นไหมถ้ายึดถือว่าเป็นเราเห็นเราไม่มีเลยที่จะไปเห็นได้แต่เมื่อมีสภาพรู้ที่สามารถเกิดขึ้นเห็นและไม่รู้ก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นเราเห็นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องวิปัสสนาญาณหรือสติปัฏฐานนะคะความรู้ต้องตามลำดับขั้นคือเริ่มฟังแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังฟังมีจริงๆขณะนี้กำลังปรากฏด้วยแล้วก็มีแค่6ทางที่จะปรากฏได้ทางตาก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูก็มีเสียงที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะทางจมูกมีกลิ่นทางลิ้นมีรสทางกายมีเย็นร้อน ตึงไหวอ่อนแข็งปรากฏทางใจก็คิดนึกทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติไม่พ้นไปจากขณะเหล่านี้เลยเท่านั้นเองสภาพธรรมะเหล่านี้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้มีปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปยังไม่ต้องพูดเรื่องสติปัฏฐานเลยไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีและเป็นสติปัฏฐานได้เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏมีจริงๆแล้วก็มีความรู้ด้วยว่าแม้ขณะที่สิ่งนี้ปรากฏนะคะโลกอื่นจะไม่มีปรากฏร่วมด้วยเลยคือปัญญาต้องค่อยๆมั่นคงในการที่จะศึกษาธรรมะต้องมีการรู้จริงๆนะคะว่าธรรมะขณะนี้เป็นอย่างนั้นกว่าจะรู้อย่างนั้นได้ต้องอาศัยความมั่นคงที่จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้เกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่ละอย่างนะคะสั้นมากเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างขณะนี้แทบจะไม่รู้เลยนะคะว่าเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับคิดนึกเกิดสืบต่อทันทีเร็วแค่ไหนคะที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ายังรวมกันไม่ได้แยกออกเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละลักษณะจริงๆไม่มีทางที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับไปซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณนะคือการเห็นความจริงของสภาพธรรมะที่เป็นจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เผินหรือไม่จำเพียงชื่อแล้วก็คิดว่าเข้าใจความหมายของสติปัฏฐานเข้าใจความหมายของวิปัสสนาญาณนะคะแต่สภาพธรรมะที่มีจริงขณะนี้ค่ะสามารถที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่ารู้ว่าเป็นธรรมะหรือยังหรือว่าเพียงฟังเข้าใจหมดเลยถ้าไม่มีจิตเห็นเกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้เกิดไม่ได้และถ้าจิตเห็นไม่เกิดถึงแม้มีจักขุปสาทะไม่มีเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้ถ้าสะสมปัญญามามากพอนะคะสามารถคลายการยึดถือสิ่งที่ปรากฏเพราะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะทำไมถึงติดข้องในแค่สิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นแสนโกรธกลับมาแล้วเพราะความไม่รู้ยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณนะเลยนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจธรรมะที่มั่นคงที่รู้ว่าการฟังแล้วฟังอีกไม่พ้นจากเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏเพราะว่าฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมฟังแล้วก็ลืมถ้าไม่กำลังฟังเดี๋ยวนี้ก็ลืมว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี่คือประโยชน์ของการฟังเพื่อไม่ลืมไม่ลืมเมื่อไรเริ่มค่อยๆเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าที่ไม่ลืมเป็นอะไรคะเป็นสติที่ระลึกได้นะคะเพราะว่าปัญญาขั้นฟังเท่านั้นเองแล้วก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นไม่ลืมว่าขณะนี้มีสิ่งนี้จริงๆที่สามารถที่จะฟังจนกระทั่งเข้าใจได้ว่าเป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นเองกว่าจะไม่ติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏได้นะคะก็เพราะการค่อยๆเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นแต่เพียงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นยากไหมคะ
2: ยากครับอาจารย์
1: ค่ะเพราะฉะนั้นพูดถึงวิปัสสนาญาณนะไม่ใช่ในขณะที่ไม่รู้ไม่ใช่ในขณะที่เริ่มเข้าใจแต่ต้องเป็นขณะที่แม้สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจกำลังเริ่มค่อยๆเข้าใจตอนเริ่มเข้าใจเนี่ยจะยากนะคะเหมือนกับการจับด้ามมีดยากไหมคะเพราะว่ายังไม่ปรากฏแม้รอยนิ้วมือที่ด้ามมีดเพราะว่ากว่าจะสึกต้องมีรอยนิ้วมือก่อนใช่ไหมคะจนกระทั่งชัดเจนขึ้นจนค่อยๆเพิ่มขึ้นจนค่อยๆหมดไปด้ามมีดก็สึกไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเริ่มเข้าใจธรรมะและถ้าสติสัมปชัญญะเกิดนะคะคือไม่ได้เพียงฟังแล้วก็เข้าใจแต่มีลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏตอนเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏตอนนี้ก็ยังไม่ชินเพราะฉะนั้นเราไม่ชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะเลยเราชินที่จะยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เป็นความไม่รู้นะคะก็จะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏกำลังฟังเริ่มเข้าใจขั้นฟังแต่ยังไม่ใช่กิจญาณยังไม่ใช่กัตญาณเพราะเหตุว่าการที่จะเข้าใจจริงๆต้องตามลำดับขั้น ถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเลยมีทางที่จะรู้ไหมคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นธรรมะไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยเปิดตำราดูนะคะมีธรรมะนั้นในหนังสือไหมคะหรือว่าตำรับตำราแม่พระไตรปิฎกก็เป็นเรื่องราวของสภาพธรรมะที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นอย่างคนที่เพิ่งเริ่มอ่านแล้วก็เห็นข้อความในพระไตรปิฎกไม่มีการรู้เลยค่ะว่าขณะนั้นเนี่ยกำลังมีสิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่ากำลังสนใจในเรื่องราวของสภาพธรรมะทั้งที่ขณะนั้นก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงของธรรมะจริงๆนะคะเป็นปกติค่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปทำสิ่งที่ไม่มีแต่สิ่งที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะมีนะคะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งจากเห็นเป็นได้ยินเป็นคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลิ่นเป็นรสทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ว่าไม่มีใครรู้นะคะแล้วก็คิดว่าจะไปหาธรรมะจะไปทำธรรมะให้เกิดขึ้นซึ่งไม่มีทางที่จะเข้าใจลักษณะของธรรมะเดี๋ยวนี้ได้ด้วยเหตุนี้การฟังนะคะไม่ต้องไปหวังอะไรเลยในแต่ละครั้งที่ฟังในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะเหตุว่าวันนี้ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจแค่นี้วันต่อๆไปก็จะฟังอีกเข้าใจอีกก็เหมือนตายไปก็คือชาติหนึ่งก็ได้เข้าใจแค่นี
3: ้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.comขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่810
2: พูดง่ายค่ะว่าเห็นเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้ได้ยินเป็นนามธรรมเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้แต่ว่ารู้เสียงหรือว่าการคิดนึกก็เป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้แต่ว่ารู้เรื่องหรือว่ารู้คำในขั้นปริยัติไม่มีความสงสัยเลยแต่ว่าการพิสูจน์ว่าเป็นปัญญาจริงแล้วหรือยังก็โดยที่มีการเห็นในขณะนี้และก็ที่เคยกล่าวว่าเห็นเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้คือรู้สีสันวรรณะที่ปรากฏทางตาและในขณะนี้ก็มีการได้ยินเสียงเป็นการพิสูจน์ปัญญาว่ารู้จริงๆหรือเปล่าว่าขณะนี้ที่กำลังได้ยินนี้นะคะที่ได้ยินนะคะคือสภาพรู้เสียงที่ปรากฏเสียงมีปรากฏได้ก็เพราะเหตุว่ามีสภาพรู้เสียงในขณะที่เสียงปรากฏเพราะฉะนั้นการเห็นเป็นปกติในชีวิตประจำวันการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกขณะหนึ่งขณะใดทุกขณะนี้นะคะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะดับกิเลสเป็นสมุจเฉดจะต้องระลึกคือสติเกิดศึกษาคือปัญญาพิจารณาจนกระทั่งเป็นความรู้ในอัตถะคือในลักษณะของนามธรรมโดยที่ไม่ใช่เพียงแต่ใช้ชื่อว่านามธรรมหรือว่าไม่ใช่เพียงแต่บอกว่าเห็นเป็นนามธรรมแต่ว่าสติจะต้องเกิดพร้อมทั้งสามารถที่จะรู้จริงๆว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาไม่ใช่นามธรรมส่วนนามธรรมที่กำลังเห็นที่กล่าวว่าเป็นนามธรรมเพราะเป็นสภาพรู้ที่กำลังรู้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งเข้าใจได้แต่ว่าปัญญาขั้นศึกษาหรือขั้นเข้าใจไม่ใช่ขั้นประจักษ์แจ้งไม่ใช่ขั้นแทงตลอดในสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆว่าในขณะเห็นไม่มีการได้ยินเลยหรือว่าในขณะที่ได้ยินไม่มีการเห็นเลยหรือในขณะที่คิดนึกก็ไม่มีทั้งเห็นทั้งได้ยินใดๆทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นชั่วขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้เรื่องรู้คำทีละคำเท่านั้นเองการอบรมเจริญปัญญาเป็นการอบรมที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นปกติเป็นอย่างไรปัญญาก็รู้ความจริงของสภาพธรรมะตามปกติอย่างนั้นไม่ใช่ไปฝืนอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่ใช่ไปกั้นไม่ใช่ไปห้ามไม่ใช่ไปทำเพราะเหตุว่าไม่มีผู้ใดที่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากมรรคมีองค์8โดยปกติแล้วนะคะก็คือองค์5ได้แก่สัมมาสติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะเกิดขึ้นกระทำกิจคืออบรมเจริญจนกระทั่งสามารถที่จะเพิ่มความรู้ลักษณะของสภาพธรรมะขึ้นถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกแม้ในสักกะปันหสูตรในทีฆนิกายมหาวรรคท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเวลาที่ท้าวสักกะจอมเทพได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงตรัสบังคับไม่ให้ท้าวสักกะคิดหรือว่าไม่ได้ตรัสบังคับให้ท้าวสักกะออกไปจากที่เฝ้าเพื่อที่จะไปเจริญสมณธรรมหรืออะไรเลยแต่ไม่ว่าท้าวสักกะจะกราบทูลถามปัญหาใดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมตอบปัญหาที่ท้าวสักกะทูลถามจนแจ่มแจ้งท้าวสักกะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลไม่ได้ให้ไปทำอะไรที่ไหนเลยค่ะแต่เพราะความแจ่มแจ้งของธรรมะที่ได้ฟังประกอบกับปัญญาที่ได้สะสมอบรมมาแล้วเป็นปัจจัยทำให้สามารถจะแทงตลอดแม้ในขณะที่กำลังสดับธรรมะจากพระผู้มีพระภาคการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นเรื่องปกติในขณะนี้เองค่ะขณะที่กำลังฟังเรื่องของนามธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขณะที่กำลังเข้าใจเรื่องของรูปที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจข ขึ้นอยู่กับปัญญาที่ได้อบรมว่าพร้อมที่จะรู้แจ้งแทงตลอดประจักษ์ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆของนามธรรมและรูปธรรมไหมเพราะเหตุว่านามธรรมก็ต้องมีลักษณะและนามธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะเข้าถึงอรรถะของความหมายของคำว่าสภาพรู้ในขณะที่กำลังเห็นหรือยังนี่คือปัญญาจริงๆนะคะที่จะรู้ว่าลักษณะของสภาพรู้ไม่ใช่ชื่อว่านามธรรมแต่ว่าเป็นลักษณะที่น้อมไปสู่อารมณ์จึงทรงบัญญัติเรียกสภาพนั้นว่านามธรรมเพราะเหตุว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสิ่งที่ปรากฏที่ไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมขณะที่เสียงปรากฏนะคะถ้าพิจารณาแล้วจะรู้ได้ว่าเสียงมีจริงเมื่อมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเวลาที่มีการกระทบกันของวัตถุที่แข็งย่อมเป็นปัจจัยให้เสียงเกิดแม้ว่าจะมีการได้ยินหรือไม่มีการได้ยินแต่ขณะใดที่เสียงเกิดปรากฏขณะนั้นหมายความว่ามีสภาพที่กำลังรู้เสียงที่ปรากฏในขณะนั้นจะมีเสียงปรากฏโดยไม่มีสภาพรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ค่ะลักษณะของสภาพรู้เป็นอย่างไรนี่คือผู้ที่จะหมดความสงสัยในสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะหมดความสงสัยในลักษณะของสภาพรู้ที่กำลังรู้เสียงทางหูที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาที่กำลังคิดนึกที่กำลังเข้าใจในแต่ละคำที่ได้ยินการอบรมเจริญปัญญาในขั้นต้นเป็นการที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมว่าไม่ใช่รูปธรรมและรู้ว่าลักษณะของรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมในขณะที่ปรากฏปกติไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้ขณะนี้นะคะภพนี้หรือว่าใครจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงกำลังฟังธรรมะเรื่องอะไรจากเทพชั้นนั้นๆก็ตามแต่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแต่ละขณะประเหตุว่าชีวิตดำรงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองการที่จะรู้ความจริงก็ต้องรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆถ้าเป็นขณะนี้ก็ต้องรู้ขณะนี้ประเหตุว่าอนาคตยังไม่มาถึงอดีตก็ผ่านไปแล้วถ้าขณะนี้ล่วงไปนะคะจนถึงอีก 2,000 ปีข้างหน้าสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏปัญญาก็จะต้องรู้ลักษณะของสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลในภพนั้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะรอนะคะแต่เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้ที่สติจะเกิดระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการที่ควรจะมีความเพียรอบรมเจริญปัญญาในขณะนี้ให้เหมือนกับบุคคลที่เหมือนมีไฟไหม้บนศีรษะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าขณะอื่นนะคะถ้าจะเป็นไฟไหม้บนศีรษะก็คือขณะเดียวนี้ไฟกำลังไหม้อยู่ในขณะที่สติไม่เกิดไม่ใช่ว่าต้องรอไปถึงสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเพื่อที่จะไปดับไฟถ้าไฟกำลังไหม้ศีรษะก็คือขณะที่สติไม่เกิดขณะใดขณะนั้นนะคะคือไฟกำลังไหม้ศีรษะอยู่เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาจึงเป็นขณะนี้เดี๋ยวนี้ข้อความในสักกะปันธสูตรก็มีสากยะธิดานามว่าโคปิกาซึ่งเป็นคนที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วท่านก็ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็ได้พบกับภิกษุอื่น3รูปซึ่งเป็นคนทันอันต่ำกว่าเมื่อโคปกาเทพบุตรได้เห็นอดีตภิกษุ3รูปเกิดเป็นคนทันที่ต่ำกว่าก็ได้เตือนสติจนกระทั่งเทวดา2องค์กลับได้สติในปัจจุบันเข้าถึงกายอันเป็นชั้นพรหมปุโรหิตส่วนเทวดาอีกองค์หนึ่งก็ยังคงตกอยู่ในกามภพท้าวสักกะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าทรงเห็นเทวดาเหล่านั้นในท่ามกลางหมู่เทวดาแล้วได้ทรงสลดพระทัยเมื่อท้าวสักกะเกิดสลดพระทัยเพราะทรงพิจารณาเทวดาเหล่านั้นโคปกะเทวบุตรได้ทูลท้าววาสภะว่าคือพระอินทร์นี่มีหลายชื่อนะคะท้าววาสภะก็เป็นชื่อหนึ่งของพระอินทร์โคปกะเทวบุตรได้ทูลท้าววาสภะว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมชนมีอยู่ในมนุษย์โลกทรงครอบงำกามเสียได้ปรากฏพระนามว่าพระสากยมุนีเทวดาพวกนั้นเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เว้นจากสติแล้วอันข้าพระองค์ตักเตือนกลับได้สติบรรดาท่านทั้งสามนั้นท่านผู้หนึ่งคงเข้าถึงกายคนทันอยู่ในภพนี้อีกสองท่านดำเนินตามทางตรัสรู้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วจะเย้ยพวกเทวดาก็ได้การประกาศธรรมะในพระวินัยนี้เป็นเช่นนี้บรรดาพระสาวกไม่ได้มีสาวกรูปไรสงสัยอะไรเลยเราทั้งหลายขอนอบน้อมพระชินพุทธเจ้าผู้เป็นจอมชนทรงข้ามโอคะได้แล้วทรงตัดความสงสัยได้แล้วบรรดาคนทันทั้งสามนั้นคนทันสองคนนั้นรู้ธรรมะอันใดของพระองค์แล้วถึงความเป็นผู้วิเศษเข้าถึงกายอันเป็นชั้นพรหมปุโรหิตบรรลุคุณวิเศษแล้วข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอประทานพระวโรกาสถึงพวกข้าพระองค์ก็มาเพื่อบรรลุธรรมะนั้นหากพระองค์ทรงกระทำโอกาสแล้วจะขอทูลถามปัญหาเพราะความสลดใจเรื่องของภิกษุสามรูปทำให้ท้าวสักกะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อที่จะได้ทูลถามปัญหาที่ยังไม่แจ่มชัดสำหรับพระองค์ข้อความต่อไปมีว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเวลานานจักตรัสถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่งกับเราท้าวเธอจักถามปัญหานั้นทุกข้อซึ่งประกอบด้วยประโยชน์จักไม่ถามปัญหาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันหนึ่งเราอันท้าวเธอตรัสถามแล้วจักพยากรณ์ข้อความใดท้าวเธอจักทราบข้อความนั้นได้พลันทีเดียวถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่ทราบนะคะว่าคนที่มาถามเนี่ยค่ะจะสามารถเข้าใจคำที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์มากน้อยแค่ไหนแต่พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าท้าวสักกะเป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเวลานานหมายความว่าก็เป็นผู้ที่เคยอบรมบารมีมาเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสถามและพระองค์ทรงพยากรณ์ข้อความใดก็สามารถที่จะเข้าใจข้อความนั้นได้ทันทีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท้าวสักกะจอมเทพด้วยพระคาถาว่าดูกระท้าววาสภะพระองค์ปรารถนาไว้ในพระทัยเพื่อจะตรัสถามปัญหาข้อไรก็จงตรัสถามปัญหาข้อนั้นกับอาตมภาพเถิดอาตมภาพจะกระทำที่สุดแห่งปัญหานั้นๆแก่พระองค์ซึ่งท้าวสักกะก็ได้ทูลถามเรื่องธรรมะเป็นเครื่องผูกพันใจของพวกเทวดาซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าธรรมะซึ่งเป็นเครื่องผูกพันใจของพวกเทพก็คือความริษยาและความเสน่ห์และนอกจากนั้นท้าวสักกะก็ยังได้ทูลถามปัญหาอีกหลายข้อทีเดียวนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็จะอ่านความละเอียดได้จากสักกะปัญหาสูตรตอนท้ายของพระสูตรนี้ท้าวสักกะกราบทูลว่าข้าพระองค์มีความดำริยังไม่ถึงที่สุดยังมีความสงสัยเคลือบแคลงเที่ยวเสาะแสวงหาพระตถาคตอยู่ตลอดกาลนานข้าพระองค์สำคัญสมณะเหล่าใดซึ่งเป็นผู้มีปกติอยู่เงียบสงัดเข้าใจว่าเป็นพระสัมพุทธเจ้าได้เข้าไปหาสมณะเหล่านั้นท่านเหล่านั้นถูกข้าพระองค์ถามว่าสมบัติเป็นอย่างไรวิบัติเป็นอย่างไรก็หาชี้แจงในมรรคและข้อปฏิบัติไม่ในเวลาที่ท่านเหล่านั้นรู้ข้าพระองค์ว่าเป็นสักกะมาจากเทวโลกจึงถามข้าพระองค์ทีเดียวว่าท่านทำอะไรจึงได้ลุถึงฐานะนี้ข้าพระองค์จึงแสดงธรรมะตามที่ฟังมาแก่ท่านเหล่านั้นให้ปรากฏในหมู่ชนท่านเหล่านั้นมีความพอใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเราได้เห็นท้าววาสวะแล้วนี่คือการเสาะแสวงหาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของท้าวสักกะว่าได้ทรงเสาะแสวงหามาเป็นเวลานานทีเดียวและก็เห็นว่าสมณะใดมีปกติอยู่เงียบสงัดก็เข้าไปหาเพราะเข้าใจว่าคงจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เวลาที่สมณะเหล่านั้นถูกท้าวสักกะถามว่าสมบัติเป็นอย่างไรวิบัติเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ชี้แจงมรรคและข้อปฏิบัติแต่พอรู้ว่าพระองค์เป็นท้าวสักกะก็กลับถามพระองค์ว่าเพราะทำกรรมอะไรจึงได้เป็นท้าวสักกะเมื่อท้าวสักกะได้แสดงธรรมะที่ทำให้เป็นท้าวสักกะต มณะเหล่านั้นก็มีความพอใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเราได้เห็นท้าวสักกะแล้วท้าวสักกะกราบทูลว่าถ้าพระองค์ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วในเวลานั้นข้าพระองค์เป็นผู้ปราศจากความกลัววันนี้ได้เข้ามานั่งใกล้พระสัมพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ทรงกำจัดได้ซึ่งลูกศรคือตัณหาซึ่งหาบุคคลเปรียบมิได้เป็นมหาวีระเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์กับพวกเทวดากระทำความนอบน้อมอันใดแก่พรหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์ขอถวายความนอบน้อมนั้นแด่พระองค์ข้าพระองค์ขอทำความนอบน้อมแด่พระองค์ด้วยตนเองพระองค์ผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้พระนิพพานพระองค์เป็นศาสดาอย่างยอดเยี่ยมในโลกกับทั้งเทวโลกจะหาบุคคลเปรียบพระองค์ไม่ได้โดยมากก่อนที่จะมีความศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะติดในเทพและในพรหมอื่นๆแล้วก็บูชาสักการะเทพและพรหมเหล่านั้นแต่สำหรับท้าวสักกะกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์กับพวกเทวดากระทำความนอบน้อมอันใดแก่พรหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์ขอถวายความนอบน้อมนั้นแด่พระองค์ข้อความตอนท้ายของพระสูตรนี้มีว่าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู่คือในขณะที่ทรงแสดงธรรมดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินบังเกิดขึ้นแก่ท้าวสักกะจอมเทพว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในขณะนี้เองนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาผู้ที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ได้รู้ผิดไปจากสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เลยสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดาดับแล้วนะคะเกิดอีกดับอีกตลอดเวลาในขณะนี้แต่ยังไม่เป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมปัญญาที่จะแทงตลอดในความเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับอยู่และบังเกิดขึ้นแก่เทวดา 80,000 พวกอื่นปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แล้วด้วยประการดังนี้เพราะฉะนั้นคำว่าสักกะปัญหาจึงเป็นชื่อของไวยากรณภาษิตนี้ชะนี้แลจบสักกะปัญหาสูตรที่8เรื่องธรรมะธรรมดาซึ่งท่านผู้ฟังก็มีโอกาสจะได้ฟังนะคะเหมือนกับที่ท้าวสักกะได้รับฟังเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคจากพระโอษฐ์ของพระองค์แต่ว่าผู้ที่อบรมเจริญปัญญามาแล้วเนี่ยค่ะในขณะนั้นเองเป็นปกติอย่างนั้นปัญญาสามารถที่จะแทงตลอดสภาพธรรมะที่เกิดดับรู้แจ้งอริยสัจธรรมแต่อย่าลืมว่าต้องอบรมมานานมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ปกติธรรมดาอย่างนี้ค่ะกำลังเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟังหรือว่ากำลังเห็นกำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่กำลังปรากฏกำลังรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในขณะนี้เป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสำหรับอนุสติสิทธิ์ที่เป็นฉะอนุสติคือพุทธานุสติ1ธรรมานุสติ1สังฆานุสติ1ศีลานุสติ1จาคานุสติ1เทวตานุสติ1ผู้ที่จิตจะสงบถึงขั้นอุปจารสมาธิได้เมื่อระลึกถึงอนุสติเหล่านี้ก็มีแต่ผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นเพราะเหตุว่าศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาของท่านมั่นคงในพระรัตนตรัยโดยการบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นท่านมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้จิตสงบมากเวลาที่ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือว่าระลึกถึงศีลระลึกถึงจาคะระลึกถึงเทวดาซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีคุณเสมอกับเทวดาทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้เป็นปุถุชนอยู่นะคะไม่ควรจะระลึกแม้ผู้ที่เป็นปุถุชนก็ควรที่กุศลจิตจะเกิดแทนที่อกุศลจิตจะเกิดแต่ว่าไม่ใช่การบังคับ สำหรับผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานจะเห็นได้ว่าสมถภาวนาจะเกิดขึ้นโดยนัยยะของการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่โดยนัยยะของผู้ที่ไม่อบรมเจริญสติปัฏฐานคือไม่เป็นผู้ที่บังคับแต่เป็นผู้ที่แล้วแต่ขณะนั้นจิตจะน้อมระลึกถึงสิ่งใดก็รู้ในเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตเกิดระลึกถึงในสิ่งนั้นถ้าขณะนั้นเป็นสติที่จะทำให้สงบขั้นสมถะผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานก็รู้ว่าสติขั้นนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นเพียงความสงบไม่ใช่ในขณะที่กำลังระลึกรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนที่เป็นสภาพรู้ที่เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานจะเกื้อกูลกับสติทุกขั้นแม้ในขั้นของการระลึกเป็นไปในเรื่องของจาคะการสละความประณีหรือว่าเป็นไปในเรื่องของศีลคือการวิรัตทุจริตทางกายทางวาจาและยังเป็นผู้ที่ละเอียดสามารถที่จะรู้โทษซึ่งแม้ว่ายังไม่ล่วงเป็นทางกายทางวาจาแต่อกุศลจิตที่น่ารังเกียจก็เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่ควรวิรัตละเอียดยิ่งกว่าการที่จะงดเว้นเพียงศีล5และนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นในการสวดมนต์กราบพระผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานย่อมรู้ลักษณะของจิตตามความเป็นจริงว่าในขณะนั้นสงบหรือไม่สงบเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลเพราะว่าจิตเกิดดับสืบต่อกันอย่างเร็วมากไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าไม่มีอกุศลเลยในขณะที่สวดมนต์ไหว้พระอาจจะกระทำไปด้วยความรีบร้อนหรือว่าเพียงแต่กล่าวคำภาษาบาลีแต่ไม่ใช่การสงบเพราะระลึกถึงพระพุทธคุณจริงๆพระธรรมคุณจริงๆพระสังฆคุณจริงๆการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานธรรมวิจยะคือการที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นอกุศลธรรมว่าเป็นอกุศลธรรม
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 นถึง 18:30 นและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 นถึง 19:00 นคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่811
2: การเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานธรรมวิจยะคือการที่ปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะที่เป็นอกุศลธรรมว่าเป็นอกุศลธรรมและขณะใดที่เป็นกุศลก็เป็นกุศลแม้ว่าจะเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานนะคะปัญญาเนี่ยค่ะย่อมเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตสงบขึ้นมากกว่าแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานและเมื่อมีการสงบขึ้นนะคะก็ไม่ได้ยึดถือความสงบนั้นว่าเป็นเราเมื่อไม่มีความยึดถือสภาพที่สงบว่าเป็นเราความสงบยิ่งสงบขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยที่จะให้สงบและปัญญาก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นเพียงลักษณะของจิตที่สงบหรือเป็นลักษณะของความสงบที่สงบขึ้นเพราะเหตุใดและก็ยังละการยึดถือความสงบในขณะนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าแม้สมถภาวนาโดยนัยยะของการเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจะต่างกับผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐาน พราะเหตุว่าผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะจะมีความเข้าใจเพียงขั้นที่ว่าขณะนั้นที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตามปกติจิตสงบหรือไม่สงบแล้วก็รู้เหตุที่จะทำให้สงบขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาที่รู้ถึงปัจจัยว่าในขณะนั้นนะคะสงบหรือไม่สงบเพราะอะไรหรือว่าเมื่อสงบแล้วสงบขึ้นอีกเพราะอะไรและก็ไม่ยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนโดยมากนะคะก่อนที่จะได้เจริญสติปัฏฐานหรือว่าก่อนที่จะเจริญสมถภาวนาคือการอบรมจิตให้สงบบ่อยขึ้นจริงๆผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดเนี่ยค่ะมักจะต้องการทำสมาธิแต่เวลาที่เข้าใจเรื่องลักษณะของจิตที่สงบว่าต้องเป็นกุศลถ้าไม่ใช่กุศลแล้วจะสงบไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นไปในทานคือการระลึกถึงทานบ้างการระลึกถึงศีลบ้างโดยเป็นผู้ที่มีปกติสละมัจฉริยะหรือว่าเป็นผู้ที่มีปกติวิรัตทุจริตทางกายทางวาจาถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีความสงบเวลาที่ระลึกถึงทานหรือว่าระลึกถึงศีลแต่เพราะความเป็นผู้ที่สามารถที่จะสละความตระหนี่และก็เป็นผู้ที่วิรัตทุจริตด้วยและก็เป็นผู้ที่สงบเวลาที่ระลึกถึงจาคะหรือระลึกถึงศีลและปัญญาก็รู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นจิตที่เป็นกุศลจึงสงบการรู้อย่างนี้นะคะทำให้ท่านไม่ได้ต้องการที่จะไปทำสมาธิเพราะรู้ว่าขณะนั้นอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ที่จะทำให้จิตสงบเพราะเหตุว่าไม่ประกอบด้วยปัญญาที่สามารถที่จะรู้ว่าลักษณะของความสงบต้องเป็นสภาพของจิตที่เป็นกุศลไม่ใช่เป็นสภาพของจิตที่ต้องการโดยไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้ลักษณะของจิตเลยว่าขณะนั้นเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลเพราะอะไร
3: ผมอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับวิธีจิตคือว่าการเห็นตามที่อาจารย์เคยบรรยายก็ว่าให้เห็นคือที่เห็นเฉพาะแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าสีหรือเห็นแต่เพียงรูปอารมณ์แต่ส่วนใหญ่มันมักจะไม่เคยเห็นอย่างนั้นมันจะเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงผู้ชายไปผมอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาสงเคราะห์ว่าขณะของจิตที่มันเลยไปจนถึงเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราแยกยากเกินไม่สามารถที่ยามที่จะจับว่าไอตอนไหนที่มันจะไปเห็นเป็นคนเป็นสัตว์รู้สึกว่ามันเป็นสุดวิสัยผมอยากจะท่านอาจารย์อธิบายตรงที่เป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยมันมีความเร็วความเกิดดับของจิตนะมันเป็นไปยังไง
2: จับด้ามมีดทีเดียวแล้วให้ด้ามมีดสึกได้ไหมคะ
3: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: เป็นไปไม่ได้ถ้าจับบ่อยๆเรื่อยๆวันหนึ่งด้ามมีดก็ค่อยๆสึกไปฉันใดเมื่อทราบว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเพราะกำลังปรากฏแต่เวลาที่ไม่เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเพราะเหตุว่าทันทีที่เห็นก็นึกรู้ทันทีว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นสิ่งของต่างๆนั่นเห็นผิดนะคะขณะนั้นนะคะปัญญาไม่ถึงความสมบูรณ์ที่จะรู้ชัดในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏทางตาซึ่งยากแก่การที่จะรู้ชัดถ้าสติไม่เกิดคือไม่ระลึกคือไม่ศึกษาไม่น้อมไปที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยค่ะถ้าไม่คิดอะไรเลยไม่คิดถึงรูปร่างสันฐานจะไม่มีวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเมื่อหลับตาแล้วไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นเมื่อลืมตาก็มีเพียงสิ่งที่ปรากฏโดยยังไม่ทันคิดถึงรูปร่างสันฐานนั่นคือความหมายอัตถะที่แท้จริงของสภาพธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏทางตาเมื่อไม่เคยอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ชัดอย่างนี้มานานเหลือเกินในอดีตจะให้กำลังเห็นเนี่ยค่ะเกิดรู้แจ้งทันทีว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นจริงๆย ย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกับการที่จะจับด้ามมีดทีเดียวแล้วก็จะให้ด้ามมีดสึกไปแต่ถ้ามีสติเกิดขึ้นรู้ว่าทางตาเนี่ยค่ะยังเห็นเป็นคนอยู่ยังเห็นเป็นวัตถุสิ่งต่างๆอยู่ก็เกิดระลึกได้ว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะขณะนี้เป็นแต่เพียงสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาน้อมไปที่จะรู้อย่างนั้นบ่อยๆเนืองๆจะเร่งรีบทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าอวิชชาที่สะสมมาในอดีตมีมากแล้วก็สติก็เพิ่งจะเริ่มระลึกศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจะให้แจ่มแจ้งประจักษ์ทีเดียวเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อรู้เหตุว่าเพราะอะไรจึงเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะขาดการศึกษาที่จะน้อมไปรู้ว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏโดยสภาพที่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏทางตามีรูปอื่นปรากฏเวลากระทบสัมผัสแต่ทางตาเนี่ยค่ะจะแข็งด้วยไม่ได้จะอ่อนด้วยไม่ได้จะเย็นด้วยไม่ได้เป็นแต่เพียงสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาเท่านั้นน้อมไปที่จะรู้ในขณะที่กำลังเห็นบ่อยๆจนกว่าจะชินจนกว่าจะชินค่ะอย่าลืม
3: กับผมอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าไม่ทราบว่ากว่าที่เราจะทราบว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยวิถีจิตมันเกิดยังไงบ้างอะไรอย่างนี้จนกว่าจะทราบว่านี่คนนี่สัตว์
2: จากขู่ภาษาทะเกิดดับอย่างรวดเร็วต้องทราบด้วยนะคะที่กลางตาและก็รูปารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏก็เกิดดับอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ว่านามธรรมนั้นเกิดดับเร็วกว่ารูปธรรมด้วยเหตุนี้ไม่ว่ารูปใดๆก็ตามซึ่งเป็นสภาวะรูปเป็นรูปที่มีลักษณะจริงๆเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยจะมีอายุเท่ากับการเกิดดับของจิต17ขณะเพราะฉะนั้นก่อนเห็นเนี่ยค่ะก็ต้องมีใช่ไหมคะขณะที่ยังไม่เห็น
3: ม
2: ีนะคะขณะนั้นไม่ใช่การได้ยินไม่ใช่การได้กลิ่นไม่ใช่การรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขณะนั้นนะคะเป็นภวังคจิตเพราะเหตุว่าถ้ากำลังได้ยินอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเกิดเห็นต่อจากการได้ยินทันทีไม่ได้เวลาที่ยังไม่มีการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดเลยแล้วก็จะมีวิถีจิตที่เกิดเห็นจิตก่อนจักขุวิญญาณต้องเป็นภวังคจิตหมายความว่าเป็นจิตซึ่งไม่ได้รู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดในหกทวารคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจักขุประสาทะก็เกิดพร้อมกับภวังคจิตรูปารมณ์ก็เกิดพร้อมกับภวังคจิตแต่ไม่มีใครประจักษ์การเกิดของจักขุ

ปารมณ์ที่กระทบภวังคจิตนั้นดับไปแล้วการกระทบของรูปารมณ์ที่กระทบกับจักขุปสาทะที่กระทบภวังคจิตเป็นปัจจัยให้ภวังคจิตดวงต่อไปไหวหมายความว่าพร้อมที่จะรู้อารมณ์ทางทวารที่กระทบแต่ว่ายังไม่รู้ทันทีนะคะยังเป็นภวังคจิตอยู่แต่ว่าภวังคจิตที่เกิดต่อจากอตีตภวังที่กระทบกับรูปารมณ์นั้นชื่อว่าภวังคจลนะยังเป็นภวังยังไม่สามารถที่จะเห็นได้ทันทีนี่ชั่วอีกขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปเมื่อภวังคจลนะดับไปแล้วนะคะภวังคุปัจเฉทะซึ่งเป็นภวังคจิตดวงสุดท้ายก็เกิดขึ้นเมื่อภวังคจิตที่เป็นภวังคจิตดวงสุดท้ายคือภวังคุปัจเฉทะดับไปแล้วจิตดวงต่อไปเนี่ยค่ะจะไม่เป็นภวังคจิตคือหมายความว่าจะเป็นจิตที่รู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งจุติคือตายไปก็จะต้องแยกให้รู้สภาพลักษณะของจิตว่าขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายไม่คิดนึกแต่จิตก็เกิดดับหลังจากปฏิสนธิแล้วก็มีภวังคจิตซึ่งเกิดดับขั้นกับการเห็นการได้ยินอยู่ตลอดเวลาซึ่งในขณะนี้เองนะคะภวังคจิตก็มีขั้นอยู่แต่ไม่ปรากฏเลยเสมือนกับว่ามีการเห็นตลอดเวลาแล้วก็มีการได้ยินสลับเป็นครั้งคราวที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วจนปรากฏเหมือนกับว่ามีหลายหลายอย่างปรากฏพร้อมๆกันเมื่อภวังคุปเฉทะดับไปแล้วนะคะจิตดวงต่อไปเนี่ยค่ะเป็นวิถีจิตถ้าใช้คำว่าวิถีจิตก็หมายความว่าเป็นจิตที่รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดในหกทวารถ้ารู้อารมณ์ทางตาโดยอาศัยจักขุปสาทะไม่ว่าจะเป็นจิตกี่ดวงก็ตามนะคะที่รู้อารมณ์ทางตาโดยอาศัยจักขุปสาทะเป็นจักขุทวารวิถีจิตทั้งหมดถ้าเป็นการได้ยินทางหูไม่ว่าจะเป็นจิตกี่ดวงก็ตามที่อาศัยโสตปสาทะเกิดขึ้นรู้เสียงจิตเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าโสตทวารวิถีคือเป็นวิถีจิตที่รู้อารมณ์โดยอาศัยหูเป็นทวารหรือเป็นทางรู้สำหรับทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็โดยนัยยะเดียวกันแต่จะขอยกเฉพาะทางจักขุทวารที่ถามถึงว่าก่อนที่จะมีการรู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุสิ่งต่างๆจิตเกิดดับอย่างไรวิถีจิตที่เกิดต่อจากภวังคุปเฉทะยังไม่ใช่จักขุวิญญาณคือยังไม่ได้กระทำกิจเห็นแต่ว่าจิตนั้นนะคะโดยพยัญชนะนะคะแปลจากภาษาบาลีว่าอาวัชนะหมายความถึงรำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบแต่ถ้าใช้ในภาษาไทยนะคะดูการรำพึงเนี่ยเป็นเรื่องยาวแต่ว่าจิตแต่ละดวงเนี่ยค่ะเกิดดับอย่างรวดเร็ววิถีจิตแรกดวงที่หนึ่งของจักขุทวารวิถีกระทำอาวัชนะกิจคือรำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบที่จักขุทวารโดยเหตุนั้นนะคะจึงทรงบัญญัติเรียกจิตนั้นว่าอาวัชนะจิตถ้าเป็นทางจักขุทวารก็เป็นจักขุทวาราวัชนะจิตคือจิตที่รำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบที่จักขุทวารแล้วก็ดับไปเร็วที่สุดค่ะชั่วขณะเดียวเมื่อดับแล้วนะคะเป็นปัจจัยให้จักขุวิญญาณคือจิตเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะกำลังเห็นในขณะนี้นะคะดูเหมือนกับว่ามีแต่จักขุวิญญาณที่กำลังเห็นแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะจักขุวิญญาณเนี่ยค่ะเกิดเพียงชั่วขณะเดียวแล้วดับไปอย่างรวดเร็วเมื่อจักขุวิญญาณที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาดับแล้ววิถีจิตซึ่งเป็นจักขุทวารวิถีคือจิตที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ว่าไม่เห็นแต่ก็รู้อารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาที่ยังไม่ดับเกิดขึ้นรับคือรู้อารมณ์นั้นต่อจากจิตที่เห็นเพราะฉะนั้นจึงทรงบัญญัติจิตนั้นว่าสัมปติชนะจิตคือจิตที่รับรูปารมณ์รู้รูปารมณ์ต่อจากจักขุวิญญาณขณะนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะเวลานี้สัมปติชนะก็เกิดต่อจากจักขุวิญญาณแต่ไม่มีใครไปพิจารณาลักษณะของสัมปติชนะเพราะเหตุว่าลักษณะของสัมปติชนะไม่ปรากฏเ

0: ปฏิชนะจิตดับไปแล้วจิตดวงต่อไปเกิดขึ้นพิจารณาอารมณ์ที่ปรากฏแล้วดับไปอย่างรวดเร็ว
1: จิตที่พิจารณาอารมณ์ที่ปรากฏทางจักขุทวารนี้ทรงบัญญัติว่าสันติรณะจิตเมื่อสันติรณะจิตดับไปแล้ว
0: โพธัพพนะจิตเกิดขึ้นมนสิการะอารมณ์นั้นตามการสะสมที่สะสมมาว่ามนสิการะแล้วโลภะมูลจิตจะเกิดในอารมณ์นั้นหรือว่าโทสะมูลจิตจะเกิดในอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหรือว่ากุศลจิตจะเกิดในอารมณ์ที่ปรากฏทางตาไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ที่จะให้มโนทวาราวัชนะจิตทำโวทัพนะกิจตัดสินอารมณ์นั้นให้เป็นกุศลทั้งที่ทุกคนอยากจะมีกุศลจิตมากๆแต่ถ้าสะสมอกุศลมาโวทัพนะก็มนสิการะให้โลภะมูลจิตเกิดต่ออย่างรวดเร็วเป็นปกติ7ขณะนั่นเป็นวิถีจิตทางจักขุทวารวิถีซึ่งอาศัยจักขุประสาทะเกิดขึ้นเห็นและรู้สิ่งที่ปรากฏต่อโดยที่ไม่ใช่เห็นแต่ว่าอารมณ์เป็นแต่เพียงรูปารมณ์ที่ปรากฏยังไม่รู้เลยว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์วิถีนี้มีก่อนเมื่อดับไปหมดแล้วพร้อมทั้งตถาลัมพนะซึ่งเกิดต่อจากชวนะ7ขณะซึ่งเป็นโลภะหรือว่าโทสะหรือโมหะภวังคจิตเกิดต่อไม่มีใครทราบเลยว่าภวังคจิตเกิดดับไปเท่าไหร่ก่อนที่มโนทวารวิถีจิตจะเกิดขึ้นรู้รูปารมณ์นั้นต่อจากทางจักขุทวารวิถีมโนทวารวิถีแรกที่เกิดขึ้นนะคะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรเพียงแต่รับคือรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ให้ขาดตอนท่านจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามไม่ได้มีแต่จิตที่รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นจักขุทวารวิถีจิตเท่านั้นเพราะเหตุว่าจักขุทวารวิถีจิตจะเป็นกี่ดวงก็ดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีภวังค์ขั้นอย่างมากแล้วก็มีมโนทวารวิถีจิตรับรู้รูปารมณ์เช่นเดียวกับรูปารมณ์ที่ปรากฏทางจักขุทวารปรากฏเสมือนการสืบต่อซึ่งไม่ขาดตอนเลยจนกระทั่งเวลานี้ค่ะท่านไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าช่วงไหนเป็นปัญจทวารวิถีที่รู้รูปารมณ์ช่วงไหนเป็นมโนทวารวิถีที่รู้รูปารมณ์สืบต่อกันอย่างรวดเร็วจนกระทั่งรูปารมณ์ที่ปรากฏไม่มีการขาดตอนเลยนี่เป็นความรวดเร็วของวิถีจิตจากทางปัญจทวารแล้วก็เป็นภวังคจิตแล้วก็เป็นการรู้อารมณ์ที่เป็นรูปารมณ์ต่อทางมโนทวารวิถีแรกยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอะไรแล้วก็เป็นภวังคจิตอีกไม่ทราบว่ากี่ขณะหลังจากนั้นมโนทวารวิถีจิตก็เกิดขึ้นเพราะสัญญาเจตสิกที่จำและวิตักกะเจตสิกที่เกิดพร้อมกันตรึกถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งที่ปรากฏแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นอะไร
2: ก็หมายความว่าทางจักขุทวารเนี่ยเกิดไปตลอดสายครั้งหนึ่งจนถึง
0: ภวังคจิต
2: ภวังคจิตแล้วก็
0: มโนทวารวิถีจิต
2: ก็รับอารมณ์ต่อ
0: กันสนิทไม่ปรากฏให้รู้เลยว่าช่วงไหนเป็นปัญจทวารวิถีช่วงไหนเป็นภวังคจิตซึ่งไม่เห็นเลยแล้วก็ช่วงไหนเป็นการรู้รูปารมณ์ทางมโนทวารต่อจากทางปัญจทวาร
2: และตอนที่มโนทวารรับอารมณ์ต่อจากทางจักขุทวารเนี่ยรับต่อนี่จะต้องทางมโนทวารนี่จะต้องเกิดหลายครั้งหลายหนจนกว่าจะรู้ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนั้น
0: จนกว่าจะตรึกถึงรูปร่างสันฐานพร้อมทั้งสัญญาที่จำแต่ดูเสมือนว่าทันทีใช่ไหมคะค่ะจากขุวิญญาณก็ไม่ปรากฏว่าดับค่ะ
2: พอเห็นก็รู้สึกว่าตามปกติสามัญธรรมดาเราพอเห็นก็เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิง
0: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงกับผู้ที่ไม่ได้อบรมเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลที่กำลังปรากฏต่อเมื่อใดปัญญาอบรมเจริญจนกระทั่งประจักษ์ชัดจริงๆว่าวิถีจิตทางปัญจทวารไม่ใช่วิถีจิตทางมโนทวารเมื่อนั้นสภาพธรรมะที่ปรากฏก็จะปรากฏเพียงแต่ละลักษณะทางตากับทางหูไม่ปนกันเลยเพราะเหตุว่ามีมโนทวารวิถีจิตเกิดขั้นปรากฏความขาดตอนของรูปที่ปรากฏทางตาและเสียงที่ปรากฏทางหู ถึงจะปรากฏว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล
2: ผู้ที่จะรู้จะถึงขนาดนั้นหมายความว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยที่ว่าจะรู้สภาวะธรรมตามความจริงที่ปรากฏอย่างแท้จริงนี้ก็หมายความว่าจะต้องรู้อย่างนี้ด้วย
0: ถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็ยังเป็นตัวตนสิคะจะกล่าวว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลสักเท่าไหร่ก็เป็นแต่เพียงคำพูดแต่ไม่ใช่การประจักษ์แจ้งจริงๆว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะสภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริง
2: เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็ยากเหลือเกินที่จะเข้าไปถึงสภาวะธรรมอย่าง
0: ถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทีละเล็กทีละน้อยตามความเป็นจริงเช่นแต่ก่อนนี้สติไม่เคยเกิดเลยไม่เคยรู้ลักษณะของสติไม่รู้ว่าเวลาที่สติเกิดเนี่ยค่ะต่างกับขณะที่หลงลืมสติยังไงไม่รู้เลยใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ แต่ว่าเมื่อได้ฟังก็เป็นสังขารขันธ์เป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งให้สติปัฏฐานเกิดขึ้นระลึกแล้วก็ศึกษารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้าเริ่มมีปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดพร้อมสติก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเมื่อมีการเริ่มที่จะรู้ที่จะเข้าใจที่จะศึกษาลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏปัญญาก็ย่อมจะรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นได้เพราะเหตุว่าปัญญาเริ่มแล้วอย่างทางตาในขณะนี้ค่ะถ้ายังไม่เคยระลึกสักทีหนึ่งนะคะที่จะน้อมไปรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏความหมายของความสงบในภายในหมายความถึงไม่ออกไปเพ่นพ่านกับอารมณ์ภายนอก
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: ในกามโลภะเป็นสภาพที่ติดข้องซึ่งถ้ามีกำลังมากขึ้นก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานและสิ่งที่ถูกยึดมั่นก็คือกามได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดังนั้นกามุปาทานก็คือความติดข้องที่มีกำลังจนยึดมั่นถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจากการสนทนาธรรมที่ราวินโฮมจังหวัดนครนายก14มกราคม2559
1: พูดถึงอุปาทานใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ติดในรูปและรูปที่น่าพอใจก็ปรากฏทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างรวมเรียกว่ากามอารมณ์เพราะว่าปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันทางตาเดี๋ยวเห็นทางหูก็ได้ยินทางจมูกก็ได้กลิ่นทางลิ้นก็ริมรสทางกายก็กระทบสัมผัสแล้วจะให้ไปติดมั่นยึดข้องในรูปอื่นได้อย่างไรในเมื่อรูปอื่นไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่ายึดมั่นก็ต้องรู้ว่าเป็นสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมและจิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่เจตสิกทั้งหลายก็เกิดขึ้นทำหน้าที่ของตนของตนโลภะก็อย่างหนึ่งโทสะก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความยึดมั่นเนี่ยจะเป็นเจตสิกไหนยึดมั่นในกามอารมณ์เพราะฉะนั้นคำว่ากามะกับอุปาทานก็รวมเป็นกามุปาทานเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นการยึดมั่นในสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นแล้วคือเป็นกามุปาทานถ้ากล่าวว่าสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะก็มีจิตมีเจตสิกมีรูปแล้วก็นิพพานแต่นิพพานก็ไม่มีก็ยังไม่ต้องกล่าวถึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เองค่ะจิตมีเจตสิกมีรูปมีถ้าพูดถึงการยึดมั่นสภาพที่ติดข้องยึดมั่นเป็นเจตสิกหรือเปล่า
2: เป็นเจตสิก
1: เป็นเจตสิกอะไรคะ
2: โลภะเจตสิก
1: โลภะเจตสิกติดข้องอะไร
2: ติดข้องในรูปรสกลิ่นเสียง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นกามอารมณ์เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าปรากฏให้เห็นได้ให้ได้ยินให้ได้กลิ่นให้ลิ้มรสให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสขณะที่รูปอื่นไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นพอใช้คำว่ากามหมายความถึงสิ่งที่น่าใคร่ซึ่งเป็นรูปก็ต้องได้แก่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอันนี้เข้าใจเลยนะคะคำว่ากามแล้วก็เมื่อเป็นอารมณ์เราก็เรียกกามกับอารมณ์รวมกันเป็นกามอารมณ์หรือกามอารมณ์ก็ได้และถ้ามีการยึดมั่นในกามกามได้แก่อะไรคะความหมายของกามมีสองอย่างกามได้แก่โลภะเพราะใคร่และสิ่งที่โลภะใคร่ต้องการก็เป็นกามด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าติดข้องในกามกามนั้นได้แก่อะไร
2: รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะ
1: ค่ะคุณพรทิพย์ติดมากไหมคะ
2: ติดมากค่ะ
1: เป็นอุปาทานไหมพระอุปาทานนี้ไม่ใช่เพียงแค่โลภะธรรมดาแต่เป็นการติดมากแน่นสละไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอุปาทานในอะไร
2: ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะ
1: เพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่านะคะอุปาทานมี4โลภะที่ติดข้องในสิ่งที่น่าติดข้อง4อย่างอย่างที่1กามุปาทานเอา2คำมารวมกันนะคะคือว่ากามกับอุปาทานก็เป็นกามุปาทานเดี๋ยวนี้มีมั้ยคะ
2: มีค่ะ
1: ค่ะไม่ลืมใช่มั้ยคะตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะ
2: เข้าใจแล้ว
1: ไม่ใช่แค่โลภะแต่เป็นการยึดมั่นเราจะศึกษาธรรมะให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้โดยไม่ลืมถ้าพูดถึงคำว่ากามคำเดียวหมายความถึงใคร่น่าใคร่น่าพอใจเพราะฉะนั้นรูปธรรมเนี่ยไม่สามารถจะไปติดข้องในอะไรได้เลยและจิตก็เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏและเจตสิกก็มีหลากหลายมากแต่เจตสิกหนึ่งซึ่งติดข้องไม่ว่าอะไรทั้งนั้นคือโลภะเจตสิกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้คำว่ากามุปาทานเราหมายความถึงเจตสิกที่ยึดมั่นติดข้องยินดีพอใจในรูปที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นกามุปาทานถ้ามุ่งหมายโดยทั่วไปนะคะกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ว่าโลภะไม่เคยเว้นติดข้องหมดทุกอย่าง ในบรรดาอกุศลที่จำแนกเป็น9ประเภทหรือที่ใช้คำว่า9กองนะคะโลภะรวมหมดตั้งแต่ขั้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นปรากฏเลยเป็นอนุสัยจนกระทั่งขั้นที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยก็มีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้เห็นโทษของโลภะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าเราติดข้องในรูปก็เยอะในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเยอะหมดเลยเมื่อกี้นี้รับประทานอาหารก็มีครบใช่ไหมคะรูปของอาหารมะม่วงปอกสวยอยู่ในจานถ้าปอกไม่สวยคงไม่ค่อยมีใครติดข้องเท่าไหร่ใช่ไหมคะนี่ไหนจะรสไหนจะสิ่งที่ปรากฏทางตากลิ่นก็มีนะคะบางทีดมกลิ่นเนี่ยก็จะมีกลิ่นมะม่วงด้วยแล้วก็คนที่ชำนาญจริงๆเขาก็จะบอกได้ว่ามะม่วงเนี่ยเป็นมะม่วงอะไรเวลารับประทานอาหารครั้งหนึ่งเนี่ยทั้งรูปทั้งเสียงก็มีดนตรีมีวิดีโอให้ดูเป็นต้นนะคะแล้วก็กลิ่นแล้วก็รสแล้วก็อาหารเนี่ยค่ะเป็นไงคะเย็นหรือร้อนบางคนเย็นๆรับประทานไม่ได้ต้องเอาไปอุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องของการยึดมั่นในสิ่งที่ปรากฏที่เป็นรูปเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะจึงเป็นกามุปาทานเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปได้ยินคำนี้เมื่อไหร่ก็รู้ว่าเป็นชีวิตประจำวันซึ่งแสดงเห็นถึงความยึดมั่นในสิ่งที่มีนะคะแล้วอย่างนี้จะละได้อย่างไรเพียงแค่รู้ว่าสิ่งนั้นเพียงเกิดดับและกิเลสอื่นๆที่สะสมมาก็ยังมีอยู่ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการละกิเลสต้องละด้วยปัญญาตามลำดับขั้นกามุปาทานเข้าใจแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าโลภะเขาติดข้องในทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากเป็นเทพธิดาไหมคะนางฟ้าเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าโลภะติดข้องในทุกอย่างทุกอย่างที่โลภะติดข้องเนี่ยนะคะใช้อีกคำหนึ่งได้ว่ากามวัตถุวัตถุคือที่ตั้งเพราะฉะนั้นกามก็คือความติดข้องกามวัตถุก็คือวัตถุซึ่งเป็นที่ติดข้องของโลภะรวมหมดเลยทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะเพียงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าเราจะศึกษาธรรมะเราต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆถึงแก่นเพื่อที่จะรู้ว่าทำไมโลภะมีโทษมากและอะไรควรที่จะละก่อนทั้งที่ละไม่ได้ไม่มีปัญญาถึงระดับนั้นแต่ยังเริ่มเห็นโทษถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจให้เห็นโทษก่อนก็ไม่เคยคิดเลยที่จะละเพราะฉันฟังอย่างนี้แล้วใครคิดจะละอะไรบ้าง

0: นาธรรมที่นิกันติกอล์ฟคลับจังหวัดนครปฐมวันที่12เมษายนพุทธศักราช2561
1: ขอกราบถามท่านอาจารย์นะคะสงสัยว่าต้องแยกธาตุแยกขันธ์อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ถึงขั้นนี้ไหมหรือว่าไม่ต้องอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะสิ่งหนึ่งก็คือว่านะคะได้ยินอะไรแล้วก็ไม่ถามให้ชัดเจนพอได้ยินคำว่าแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าไม่รู้ว่าขันธ์คืออะไรธาตุคืออะไรทำไมไม่ถามล่ะคะเขาจะได้อธิบายก่อนให้เรารู้ว่าขันธ์คืออะไรธาตุคืออะไรแล้วแยกธาตุแยกขันธ์คืออะไรเพราะฉะนั้นการสนทนาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้เขาพูดฝ่ายเดียวแต่คนฟังเนี่ยต้องคิดและถ้าไม่เข้าใจก็ถามเพราะว่าประโยชน์ของการสนทนากันก็คือว่าได้เข้าใจสิ่งที่เราพูดถ้าไม่ถามก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเลยนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าจะถามว่าเรามาที่นี่ทำไมกันคะแค่นี้ธรรมดาง่ายๆตอบยากไหมคะเรามาที่นี่ตั้งหลายคนดีใจมากที่ได้พบกันเยอะๆนะคะแต่ว่าเรามาทำอะไรกันเห็นไหมคะยังไม่ต้องขันยังไม่ต้องธาตุเพียงแต่คำว่าเรามาที่นี่ทำอะไรกันตอบได้ไหมเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดนะคะเราเพียงแต่ฟังแล้วบางคนก็ฟังแล้วก็เชื่อโดยไม่มีเหตุผลเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไตร่ตรองแล้วเราถามเราก็จะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยถูกหรือผิดเพราะว่าทุกคนคิดได้ใช่ไหมคะบอกว่าพระจันทร์ร้อนเนี่ยเราก็คิดได้ละจริงหรือเปล่าจริงไหมคะเห็นไหมคะถ้าฟังเฉยๆพยักหน้ารับรองเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าพระจันทร์ร้อนจริงไหมหรือว่าไฟเย็นหรืออะไรก็ได้นะคะทุกอย่างเนี่ยขอให้ถามเพราะความจริงเป็นสิ่งที่รู้ได้แต่ต้องซักนะคะไตร่ตรองโดยละเอียดอย่างยิ่งเรามาที่นี่ทำไมเรามาพบกันเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งซึ่งได้ฟังจากการสนทนากันเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการได้รู้จักกันได้พบกันก็คือว่าเราได้มีความเข้าใจสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งพูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นมาของแต่ละคนแต่ละคนที่นี่เนี่ยไม่ได้เหมือนกันเลยนั่นคือเป็นชีวิตส่วนหนึ่งที่เราได้ฟังจากความกรุณาของผู้พูดให้เราได้รู้ว่าชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงแต่ละคนในที่นี้นะคะขอเชิญมาเล่าเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ต่างๆมีความชอบไม่ชอบต่างๆเป็นแต่ละหนึ่งแต่หารู้ไหมว่าความจริงแท้คืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจริงๆแล้วก็คือว่าเราได้ยินคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาฟังคำของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ที่เรากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเราก็ต้องรู้ว่าเรากราบไหว้บูชาใครถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยและเราก็กราบไหว้บูชาถามว่าถูกต้องไหมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ให้ใครฟังเฉยๆนะคะแต่ให้เริ่มคิดไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเองเมื่อเป็นความเข้าใจของเราเองนะคนอื่นเปลี่ยนได้ไหมในเมื่อเหตุผลถูกต้องเพราะฉะนั้นเรารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าที่เรากราบไหว้หรือว่าเรามาฟังคำที่พระองค์ตรัสไว้หลายพันปีมาแล้วนะคะแต่คำนั้นก็ยังเป็นความจริงซึ่งได้ยินเมื่อไหร่สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อนั้นดีกว่าเราไปกราบไหว้พระพุทธรูปแต่ว่าไม่รู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเขาถามว่าเรากราบไหว้ทำไมตอบได้ไหมคะขอโน่นขอนี้แล้วขอได้หรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยค่ะทำให้เราได้เป็นผู้ที่มีเหตุผลถ้าเราค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการที่เรามาที่นี่เหมือนกับการได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคำของพระองค์ไม่ใช่จากคนหนึ่งคนใดเลยใครก็คิดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แต่ว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างไรเราก็ค่อยๆได้ยินได้ฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะรู้ว่าเรากราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทำให้เราได้เข้าใจความจริงแม้แต่การฟังหรือการได้ยินเนี่ยก็ต่างกันใช่ไหมถูกไหมคะ นี่เริ่มคิดค่ะเพราะฉะนั้นคำแรกที่เราได้ฟังก็คือว่าสิ่งที่มีจริงใครจะปฏิเสธว่าไม่จริงได้ไหมเราไม่ต้องพูดคำว่าธาตุเราไม่ต้องพูดคำว่าขันพูดแล้วก็ไม่รู้จักแล้วจะมีประโยชน์อะไรแต่ว่าสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ต่อหน้านะคะมีจริงๆหรือเปล่าคะมีจริงๆภาษาบาลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะเพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดว่าเราเคยไปฟังธรรมะที่โน่นที่นี่ที่นั่นแต่ว่าเข้าใจหรือเปล่าว่าไม่ว่าอะไรก็ตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือรู้จริงถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงซึ่งใครก็ไม่สามารถจะรู้ได้เมื่อเราไม่สามารถจะรู้ได้พระองค์ก็ทรงพระมหากรุณาแสดงความจริงให้เราได้ฟังทีละคำจนกว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทราบว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดพระองค์ทรงตรัสรู้เห็นเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นหรือเปล่าคะเห็นมีจริงไหมเห็นมีจริงๆไหมคะเนี่ยค่ะต้องคิดไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการที่ได้พบกันแล้วก็ได้ฟังหลายชั่วโมงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มฟังใหม่คิดใหม่เพื่อจะได้เข้าใจให้ถูกต้องใหม่เห็นมีจริงๆหรือเปล่าคะได้ยินมีจริงไหมสิ่งที่มีจริงนี่แหละที่เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงดูเป็นของธรรมดาไม่เห็นมีอะไรจะต้องรู้แต่ความจริงก็คือสิ่งที่มีทุกอย่างซึ่งเราไม่เคยรู้เลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เช่นเกิดมาจากไหนคะเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะไม่มีใครเคยคิดเลยแล้วทำไมเกิดมาแล้วต้องเห็นได้ล่ะต้องได้ยินได้ล่ะบังคับให้คนที่เกิดเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดไม่ว่าในยุคสมัยใดณสถานที่ใดโลกมนุษย์หรือว่าเทวดาสวรรค์พรหมต่างๆโลกไหนก็ตามดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่มีอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสรู้แต่เวลาที่เราไปฟังธรรมะเนี่ยเราไปได้ยินเรื่องขันธ์เรื่องธาตุแต่เราไม่เข้าใจแต่ความจริงต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระชนเริ่มต้นด้วยคำว่าธรรมะนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและความจริงในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะมีนี่ค่ะคือฟังไม่อย่างนั้นจะเสียดายเวลามากเลยนะคะว่าจะไม่ได้เข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะคืออะไรแต่ยังไงวันนี้ขอให้เข้าใจอย่างมั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีเมื่อวานนี้มีไหมคะมีพรุ่งนี้จะมีไหมมีเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีตอนเป็นเด็กมีไหมคะมีแก่ลงมีไหมคะทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะถ้าได้กล่าวว่าฟังธรรมะเรารู้เลยไม่ได้ฟังเรื่องอื่นค่ะแต่ฟังเรื่องความจริงของสิ่งที่มีจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเห็นหลับตามีเห็นไหมคะไม่มีเดี๋ยวนี้มีเห็นไหมเห็นมีจริงๆเห็นเป็นธรรมะถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเห็นจะมีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะไม่อยากให้ใครๆไม่ได้เข้าใจคำว่าธรรมะแต่พูดคำว่าธรรมะแต่เมื่อไหร่พูดคำไหนขอให้เข้าใจคำนั้นจริงๆมั่นคงยิ่งขึ้น
3: กราบท่านอาจารย์นะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังแล้วใช่ไหมครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงความเป็นจริงของธรรมะอะไรเป็นสิ่งที่มีจริงๆบ้างนะครับเห็นมีจริงใช่ไหมครับที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเห็นเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาต่อไปก็จะถามต่อไปอีกว่าอะไรนอกจากเห็นแล้วที่เป็นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะบ้างครับ
2: หิวมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะโกรธมีจริงๆไหมคะ
4: มีค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
2: ค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดเลยอิจฉามีจริงไหมคะริษยาเป็นธรรมะนะคะความเมตตากรุณาช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมีจริงๆหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
2: เป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
2: เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นอะไรไม่ใช่ธรรมะค่ะเห็นไหมคะต้องคิดเองค่ะนี่คือประโยชน์นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักพระองค์และกราบนมัสการด้วยการบูชายิ่งกว่าเก่าเพราะว่าได้เข้าใจความจริงว่าพระองค์บำเพ็ญพระบารมีนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้ความจริงอย่างนี้ตอบแล้วนะคะเข้าใจแล้วว่าหิวมีจริงทีนี้ถามให้คิดเองว่าอะไรมีจริงอีกแข็งมีจริงไหมคะ
1: จริงค่ะ
2: แข็งเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็น
2: หวานรสหวานมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าค่ะชอบอะไรคะ
1: หวานนะ
2: ชอบหวานเลยคะชอบธรรมะใช่ไหมเห็นไหมคะนี่คือการที่กว่าเราจะเข้าใจจากการที่เราได้คิดไตร่ตรองจนกระทั่งวันนี้นะคะชาวมิกันติได้เข้าใจคำว่าธรรมะซึ่งคนอื่นยากที่จะเข้าใจได้เพราะว่าจะได้ยินคำว่าขันธ์ได้ยินคำว่าธาตุแต่ว่าน้อยนักที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยนะคะถ้าได้ยินคำว่าธาตุนี่ภาษาบาลีภาษาไทยจะเขียนคำว่าทอทงสระอาตอเต่าสระอุเคยได้ยินไหมคำนี้เคยได้ยินคำว่าอะไรบ้างคะธาตุอะไรบ้างค่ะ
1: ดินน้ำลมไฟ
2: นะคะค่ะได้ยินคำว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมคะได้ยินกันทุกคนนะคะธาตุดินใช้คำว่าดินดินมีจริงหรือเปล่าจริงนะคะอยู่ไหนคะธาตุดินอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจคำนั้นไม่เปลี่ยนเพราะเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงถึงที่สุดนะคะภาษาไทยใช้คำว่าดินเพราะว่าเราเข้าใจว่าดินหมายความถึงอะไรแต่ว่าชาวเมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเขาก็ได้ยินคำภาษาบาลีที่เขาใช้เป็นประจำคือภาษามัคคธีแต่เป็นภาษาที่ดำรงพระพุทธศาสนาไว้นะคะก็เลยใช้คำว่าปาละเหมือนอนุบาลหรือบาละนี่ค่ะดำรงไว้ก็เป็นภาษาบาลีแต่ความจริงก็เป็นภาษาที่ชาวเมืองหนึ่งเขาใช้คำว่าปฐวีคงไม่ได้ยินคำนี้นะคะเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราไม่ได้เกิดที่นั่นแต่เราอยู่ที่นี่เราได้ยินคำว่าดินแต่อย่างนั้นเรายังต้องเรียนรู้ว่าคำนี้หมายความถึงอะไรเพราะว่าทุกอย่างมีอยู่แล้วแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นธาตุดินใช้คำว่าธาตุหรือธาตุอย่างเมื่อกี้นี้ที่ได้ยินจากพระใช่ไหมคะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงธาตุหรือธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงใครเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นดินที่เราใช้ในภาษาไทยและชาวมัคคธีใช้คำว่าปฐวีหมายความถึงสิ่งที่แข็งมากแข็งน้อยจนกระทั่งถึงแม้นิ่มก็ยังเป็นลักษณะของแข็งถูกต้องไหมคะไม่ใช่ร้อนไม่ใช่หวานเพราะฉะนั้นธาตุดินหมายความถึงสิ่งใดๆก็ตามนะคะสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นแข็งธาตุดินที่เราพูดตั้งแต่เด็กว่าเรารู้จักธาตุดินแต่ความจริงธาตุดินก็คือสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนแข็งให้เป็นเสียงก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นธาตุดินมีจริงไหมคะมีจริงนะคะเดี๋ยวนี้มีธาตุดินไหมมีไหมคะแข็งไหมคะแก้วน้ำก็แข็งดอกไม้ก็แข็งโต๊ะก็แข็งแต่เราเรียกตามรูปร่างสันฐานว่าเป็นแก้วน้ำเป็นคนแต่จริงๆพอกระทบสัมผัสก็มีแค่แข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นธาตุดินเนี่ยอยู่ที่ไหนที่แข็งที่ตัวเนี่ยมีธาตุดินไหมคะมีเพราะแข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแข็งเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจะเรียกอะไรก็ได้จับสิ่งที่แข็งแล้วบอกว่าจับแก้วพระทรงจำไว้ว่าลักษณะรูปร่างสันฐานอย่างนี้เป็นแก้วน้ำแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏคือแข็งเพราะฉะนั้นทั้งหมดโลกนี้กี่จักรวาลก็ไม่ปราศจากธาตุแข็งที่ตัวเราก็แข็งตัวคนอื่นก็แข็งแก้วน้ำก็แข็งอะไรก็แข็งทั้งหมดเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มี ช่ไหมคือต้องคิดต้องไตร่ตรองเพราะฉะนั้นที่ว่าเกิดเป็นเรานะคะเราเกิดมาเนี่ยความจริงเป็นธาตุใช่ไหมเพราะว่าพอโตขึ้นก็มีแข็งแต่ตอนเล็กๆนี่ก็ต้องพูดถึงหลายระยะนะคะแต่ก็พูดถึงทั่วๆไปว่าให้เข้าใจคำว่าธรรมะเนี่ยให้ชัดเจนจนกระทั่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยนอกจากธาตุดินมีธาตุอะไรอีกคะ
1: น้ำค่ะ
2: ธาตุน้ำอยู่ไหนคะค่ะเห็นไหมคะแม้ได้ยินคำที่เราคุ้นหูแต่ว่าถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เข้าใจผิดธาตุน้ำไม่ได้หมายความถึงน้ำที่เราดื่มกินแต่ธาตุน้ำนี่ค่ะเป็นธาตุที่มีอยู่ที่สิ่งใดก็ตามที่ปรากฏที่กระทบสัมผัสแข็งนอกจากกระทบสัมผัสแข็งสัมผัสอะไรอีกคะเดี๋ยวนี้ใครคิดออกไม่ได้มีแต่แข็งอย่างเดียวนะคะห้องนี้เย็นไหมค่ะถ้าไม่กระทบสัมผัสจะรู้ว่าเย็นไหมคะไม่รู้ว่าเย็นเพราะฉะนั้นกายเป็นที่สัมผัสสิ่งที่เย็นเย็นมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะรู้ไหมคะว่าเป็นธาตุอะไรเมื่อกี้มีดินมีน้ำมีไฟมีลมรู้จักธาตุดินแล้วนะคะสิ่งที่แข็งทั้งหมดเป็นธาตุดินและร้อนเป็นธาตุอะไรคะธาตุไฟค่ะพอพูดถึงธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเพราะฉะนั้นธรรมะหลากหลายมากนะคะแต่ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยแข็งจะเปลี่ยนเป็นร้อนก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งเปลี่ยนไม่ได้จึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุซึ่งหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ทรงสภาพความเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าธรรมะก็ได้จะใช้คำว่าธาตุหรือธาตุก็ได้ตอนนี้เริ่มเข้าใจสองคำชัดเจนหรือยังคะสองคำไม่สงสัยนะคะอะไรอีกคะที่เป็นธรรมะหรือเป็นธาตุที่ตัวเนี้ยแต่ละคนเนี้ยนะคะมีกี่ธาตุ
1: สามค่ะ
2: ธาตุอะไรคะ
1: มีดินและไฟแล้วก็ลมค่ะ
2: ค่ะทีนี้โดยมากเราจะพูดว่าธาตุสี่หายไปไหนหนึ่งครบหรือยังคะได้ยินธาตุสี่ใช่ไหมคะดินน้ำไฟลมแต่เราพูดถึงดินไฟลมแล้วธาตุน้ำอยู่ไหนล่ะมีจริงๆมีแน่ๆเลยค่ะธาตุน้ำเป็นธาตุซึ่งกระทบสัมผัสไม่ได้ต่างกับที่เราเคยคิดว่าเราดื่มน้ำอาบน้ำใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าธาตุน้ำเป็นธาตุที่เกาะกลุ่มซึมซาบธาตุทั้งสามให้รวมกันแยกกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่ใดที่ร้อนนะคะตรงนั้นก็มีธาตุดินแล้วก็มีธาตุลมซึ่งสามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือตึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ตัวเราทั้งหมดในเราไม่เคยรู้เลยนะคะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจะมีเราหรือเห็นไหมคะความจริงก็คือว่าธาตุเป็นธาตุธรรมะเป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้ความจริงก็หลงเข้าใจว่าเป็นเราแต่เราได้มีชีวิตอยู่แค่ไหนจากเกิดขึ้นและวันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปมีชีวิตอยู่เท่านี้เองบางคนอาจจะมีชีวิตยืนยาวมากถึง90ปีก็ได้ใช่ไหมคะแต่อย่างข่าวที่เราได้ฟังเนี่ยอายุไม่มากเลยค่ะก็มีอุบัติเหตุแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้ยินและไม่เข้าใจว่าธรรมะคืออะไรไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็กราบไหว้เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเพียงกราบไหว้โดยไม่ได้เข้าใจพระคุณที่ทำให้เราสามารถรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่มีสิ่งนั้นต้องเกิดถูกต้องไหมคะถ้าไม่เกิดจะมีไหมถ้าไม่เกิดไม่มีทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าแข็งไม่เกิดก็ไม่มีแข็งถูกต้องไหมคะร้อนไม่เกิดก็ไม่มีร้อนหิวไม่เกิดก็ไม่มีหิวเดี๋ยวนี้หิวเกิดได้ยังถ้าหิวเกิดหิวก็มีถ้าไม่หิวจะบอกว่าหิวได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหิวหรือว่าหิวเกิดถ้าหิวไม่เกิดไม่มีหิวเพราะฉันไม่มีเราอย่างนั้นหรือเ พราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าใครจะพูดอะไรต่อไปนี้ให้มีความเข้าใจเล็กน้อยยังไงก็ตามนะคะแต่ให้มั่นคงว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะแล้วก็หลากหลายมากเพราะฉะนั้นก็ต่างกันเป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพนั้นๆไม่ได้เลยจึงใช้อีกคำหนึ่งว่าธาตุหรือธาตุเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะกับคำว่าธาตุเหมือนกันเลยเห็นมีจริงไหมคะเป็นธาตุหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่าถ้าเห็นไม่เกิดเป็นเราไหมไม่มีเราได้ยินไม่เกิดมีเราได้ยินไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่ว่าคำหนึ่งนะคะซึ่งถ้าได้ยินแล้วก็มีความสนใจที่จะเข้าใจจะเป็นที่พึ่งทุกชาติคือธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาอนัตตาหมายความถึงสิ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนที่เที่ยงฟังแล้วต้องคิดค่ะจริงหรือเปล่าเสียงก่อนมีเสียงปรากฏไม่มีเสียงแล้วเสียงเกิดแล้วเสียงก็หายไปไม่กลับมาอีกในสังสารวัฏจะไปตามเสียงที่ไหนนะคะไม่มีพบไม่ว่าโลกไหนทั้งสิ้นเพราะฉันเป็นแต่ละหนึ่งที่มีปัจจัยเป็นสภาพธรรมะที่อาศัยกันและกันปรุงแต่งให้เกิดขึ้นชั่วคราวแสนสั้นระดับไปเพราะฉะนั้นเห็นเป็นหนึ่งขณะใช่ไหมคะได้ยินเป็นอีกหนึ่งขณะคิดเป็นอีกหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นที่เราว่าเป็นชีวิตของเราก็คือเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดานี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเริ่มฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการกราบนมัสการบูชาคุณเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นใครจะคิดว่าจะกราบพระฟังธรรมะเข้าใจเมื่อไหร่เป็นการบูชาสูงสุดเพราะเหตุว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ประสงค์ที่จะให้ใครบูชาพระองค์ด้วยสิ่งใดเลยนะคะแต่บำเพ็ญบารมีที่จะรู้ความจริงและให้คนอื่นได้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราเนี่ยคืออะไรคะ
1: คือธรรมะค่ะ
2: ถูกต้องเห็นไหมคะใครปฏิเสธได้นี่เข้าใจละใช่ไหมคะที่ว่าเป็นเก้าอี้เป็นอะไรคะ
1: ธรรมะค่ะ
2: เป็นธรรมะที่ว่าแข็งเป็นอะไรคะ
1: ธรรมะค่ะ
2: เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะทุกอย่างที่มีเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและเกิดเองก็ไม่ได้ใครไปทำให้เกิดได้คนตาบอดไปทำให้เขาเห็นได้ไหมคะแต่คนที่มีตาเห็นไหมเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเพราะมีตาไม่ใช่เห็นเพราะเราไปทำให้เห็นเกิดขึ้นหรือใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นเริ่มเห็นความเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่มีใครสามารถที่จะทำให้อะไรเกิดขึ้นได้เลยทั้งสิ้นทั้งหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่มีจริงที่มีต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยที่อาศัยกันไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นต้องมีสิ่งซึ่งเกิดขึ้นตามสิ่งที่อาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นเช่นเห็นต้องอาศัยตาถ้าหูหนวกได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินนะคะแต่ถ้ามีหูแต่ไม่มีเสียงกระทบได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นพอมีหูนะคะและเสียงกระทบได้ยินเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เองแล้วก็หมดไปบังคับไม่ให้หมดได้ไหมให้ได้ยินต่อไปได้ไหมให้มีเสียงต่อไปได้ไหมนี่คือค่อยๆเข้าใจคำว่าธรรมะค่ะความเข้าใจทั้งหมดไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังอะไรทั้งสิ้นวิชาการใดๆในโลกทั้งหมดโลกไหนก็ตามแต่นะคะรวมอยู่ที่ธรรมะเป็นธรรมะคือเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปต้องตายใช่ไหมคะไม่ตายได้ไหมไม่ได้นั่นแหละค่ะเป็นธรรมะที่ถึงเวลาอยู่ต่อไปไม่ได้เห็นไหมคะอยู่ต่อไปไม่ได้เหมือนเห็นตลอดเวลาไม่ได้เห็นก็ต้องหมดไปได้ยินก็ต้องหมดไปทุกอย่างก็ต้องหมดไปเมื่อวานนี้ก็ต้องหมดไปเคยมีความสุขมากๆไหมคะยังอยู่ไหมไม่อยู่กลับมาอีกได้ไหมคะเห็นเมื่อกี้นี้กับเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเห็นอันเดียวกันหรือเปล่า ได้ยินเดี๋ยวนี้กับได้ยินเมื่อกี้นี้เป็นได้ยินเมื่อกี้นี้กลับมาเกิดได้ยินหรือเปล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่เคยมีจะกลับมามีอีกได้ไหมถ้าเกิดความสุขใหม่แล้วค่ะไม่ใช่เก่าเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเก่าเลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นใหม่อยู่ตลอดเวลาจากเด็กเล็กๆก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็จากโลกนี้ไปต้องเกิดอีกไหมคะเนี่ย
1: ต้องเกิดอีกค่ะ
2: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามีเกิดแล้วก็มีดับอะค่ะ
2: ก็ถูกต้องนะคะแต่ว่ายังไม่เข้าใจลึกซึ้งเพราะฉะนั้นให้ทราบแต่ละอย่างที่ได้ฟังนะคะเปลี่ยนไม่ได้นี่คือความมั่นคงที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่จะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่เคยฟังไม่เคยเข้าใจที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นจากการที่จะต้องทุกข์มากๆเพราะเสียดายของที่หมดไปหมดไปก็หมดไปกลับมาอีกไม่ได้เลยแต่ก็มีใหม่และใหม่ก็หมดอีกดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
2: ฟังหน่อยนะคะค่ะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเสียดายไหมความสุขที่เกิดขึ้นไม่มีแล้วเสียดายแต่ก็มีสุขเกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับไปอีกแล้วสุขก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับไปอีกไม่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะสุขนะคะทุกข์ก็มีเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์ก็สลับกันทุกคนอยากสุขแต่ทำไมทุกคนไม่เป็นสุขแต่เป็นทุกข์บางคนเจ็บไข้บางคนมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆเลือกได้ไหมคะทำได้ไหมค่ะทำไม่ได้ต้องมั่นคงค่ะเลือกก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ถ้าทำได้กรุณาทำอะไรสักอย่างสิคะที่คิดว่าทำได
1: ้ทำได้ค่ะ
2: ทำอะไรได
1: ้คุยกับอาจารย์เนี่ยค่ะ
2: ขอโทษนะคะถ้าไม่คิดจะพูดได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
2: เห็นไหมคะแล้วห้ามคิดไม่ให้คิดอย่างนี้ให้คิดอย่างอื่นได้ไหม
1: ห้ามคิดก็ห้ามไม่ได้
2: ค่ะต้องคิดอย่างที่เกิดคิดแล้วก็พูดอย่างที่เกิดคิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำหรือว่าคิดทำถ้าไม่มีคิดก็ไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้นคิดเกิดแล้วก็ทำให้กายไหวไปเพราะฉะนั้นที่เราว่าเราทำเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะต้องฟังอีกมากแล้วก็ต้องมั่นคงในแต่ละคำถึงจะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็บูชาพระองค์ด้วยการเข้าใจพระธรรมเป็นการบูชาสูงสุดจะไปกราบพระที่ไหนไหมคะเนี่ยจะไปไหว้พระที่ไหนไหมบูชาด้วยการฟังธรรมะเข้าใจดีกว่าใช่ไหมคะธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ถามได้เรื่อยๆนะคะและก็ควรจะตอบได้เมื่อได้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นโต๊ะเนี่ยคิดได้ไหมแสดงว่านะคะคิดไม่ใช่แข็งถูกต้องไหมคะแต่ว่าต่างกันยังไงเห็นไหมคะเราจะต้องเป็นคนที่ไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาและเข้าใจตอบแล้วถูกก็ต้องรู้ว่าถูกแค่ไหนหมดหรือยังถูกทั้งหมดหรือยังหรือว่าถูกเพียงบางส่วนหรือว่าเข้าใจได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเวลานี้รู้ล่ะว่าคิดเนี่ยไม่ใช่แข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
2: ค่ะคิดเป็นธาตุหรือเปล่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะเป็นธาตุทั้งหมดเพราะฉะนั้นแข็งเป็นธรรมะแข็งเป็นธาตุคิดเป็นธรรมะคิดเป็นธาตุแตกต่างกับแข็งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ค่ะหลากหลายมากแต่ว่าต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะคือธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยไม่รู้อะไรเลยหวานเนี่ยไม่รู้แข็งก็ไม่รู้เค็มก็ไม่รู้เสียงก็ไม่รู้กลิ่นก็ไม่รู้แต่ว่ามีสภาพที่เห็นรู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้ามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยค่ะรู้ไม่ใช่ไม่รู้อย่างแข็งเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งนะคะไม่รู้อะไรเลยภูเขารู้อะไรไหมคะภูเขามีไหมคะเป็นธาตุเป็นแข็งรู้อะไรไหมคะไม่รู้แต่ใครรู้ภูเขาใครเห็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นโลกทั้งหมดกี่โลกก็ตามนะคะจะต่างกันคือว่ามีธรรมะ ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ไม่รู้อะไรกับมีอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะเกิดขึ้นต้องรู้จริงไหมคะเสียงเนี่ยโต๊ะไม่รู้หรอกไม่ได้ยินหรอกแต่ว่าขณะใดก็ตามที่เสียงปรากฏหมายความว่ามีธรรมะที่กำลังได้ยินเสียงเราใช้คำว่าธรรมะเพราะได้ยินมีจริงๆแต่ได้ยินไม่ใช่เสียงเริ่มลำบากหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่ามีจริงตั้งแต่เกิดจนตายแล้วทำไมไม่รู้ล่ะทำไมไม่เข้าใจล่ะนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงให้รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยอย่าได้เสียเวลาไปลำบากที่จะต้องทุกข์ร้อนเลยนะคะเพราะเขาเกิดขึ้นเป็นไปยับยั้งไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ในที่สุดก็จะค่อยๆ คลายความทุกข์ที่ยึดมั่นว่าเป็นเราและเวลาที่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็โศกเศร้าเสียใจเวลาที่พลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนะคะก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจแต่ถ้ามีความเข้าใจว่าเป็นธรรมดาอะไรละที่ไม่หมดเสียงเมื่อกี้นี่ยังหมดเลยและอย่างอื่นจะไม่หมดหรือเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องหมดไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าให้เราเนี่ยได้รู้จริงๆอย่างนี้ทันทีนะคะแต่เริ่มฟังเริ่มไตร่ตรองเริ่มรู้ประโยชน์ว่าดีกว่าไม่รู้ไหมเพราะว่าถ้าไม่รู้คนฆ่าตัวตายทำไมคะทำไมเขาฆ่าตัวตายถ้าสุขสบายดีจะฆ่าตัวตายไหมคะก็ไม่ฆ่าตัวตายแต่ทุกข์จนทนมีชีวิตอย่างนั้นไม่ได้แต่เขาหารู้ไม่ว่าถึงแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีชีวิตอย่างนี้ก็ต้องมีชีวิตอย่างอื่นเหมือนอย่างที่ก่อนจะเกิดมาในโลกนี้นะคะก็มีชีวิตอย่างอื่นเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้และพอเกิดมาก็สุขทุกข์อย่างนี้แหละจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องจากไปแล้วก็ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะชั่วคราวถ้าได้ยินคำนี้มั่นคงจริงๆนะคะสามารถที่จะหมดกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าความไม่รู้มีมากความติดข้องมีมากเพราะฉะนั้นก็หลงไม่รู้และหลงติดข้องต่อไปจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เนี่ยค่ะพูดถึงชีวิตทุกชีวิตทั้งหมดมีจริงๆรวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะคะซึ่งถ้าไม่รู้ก็คือว่าทำไมเกิดมาเป็นเราเพราะต้องเป็นเราเพราะเหตุที่ได้ทำไว้จะต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าใส่เกลือในขนมมากเค็มไหมคะค่ะเพราะฉันให้หวานได้ไหมไม่ได้เพราะฉันการกระทำใดๆมีทั้งดีและชั่วผลก็ต้องเป็นตามเหตุถ้าเหตุไม่ดีจะนำมาซึ่งผลดีไม่ได้แต่เราไม่เคยคิดเลยนะคะว่าเราเกิดมาเนี่ยทำไมถึงต้องบางวันเป็นสุขบางวันเจ็บไข้ได้ป่วยบางวันก็มีเรื่องที่สนุกสนานรื่นเริงนะคะแต่บางวันก็เป็นทุกข์ร้อนบังคับได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุที่ได้กระทำแล้วแต่ว่าเราไม่รู้เลยค่ะว่าวันนี้เราทำไม่ดีเนี่ยผลจะเกิดขึ้นเมื่อไรและผลนั้นคืออะไรเราพูดง่ายๆแค่คำสองคำว่ากรรมคือการกระทำถ้าทำดีก็ได้ดีนำมาซึ่งผลดีถ้าทำชั่วก็นำมาซึ่งผลชั่วติดคุกได้ใช่ไหมคะบาดเจ็บล้มหายอะไรก็ได้ทั้งหมดแต่ว่าเหตุต้องมีเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะได้เข้าใจต่อไปนะคะว่าเหตุไม่ดีที่ทำเนี่ยผลคืออะไรจากโลกนี้ไปแล้วเกิดไม่ดีทำไมมีนกมีหนูมีแมวมีช้างมีจิ้งจกมีตุ๊กแกทำไมไม่มีแต่คนเนื่องจากที่ได้กระทำไว้สุนัขบางตัวก็รูปร่างน่ารักมากนะคะแม้เกิดเป็นสุนัขกรรมยังทำให้วิจิตต่างกันไปนี่แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเหตุที่ได้กระทำแล้วได้เลยแม้เกิดเป็นมนุษย์รูปร่างหน้าตาก็ต่างกันแม้เป็นพี่น้องกันก็ยังต่างกันได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องเป็นไปตามเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดดีนะคะดีตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าเราเกิดมาเราไม่ได้ทำดีตลอดชีวิตที่ทำไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะการเกิดเป็นผลของกรรมแล้วยังมีอะไรอีกล่ะที่เป็นผลของกรรมจะได้จำไว้จะได้รู้ไว้ เมื่อปรารถนาสิ่งที่ดีก็ต้องทำเหตุที่ดีนะคะเกิดแล้วต้องเห็นถูกไหมคะเกิดแล้วต้องได้ยินเกิดแล้วต้องได้กลิ่นเกิดแล้วต้องลิ้มรสเกิดแล้วต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเป็นผลของกรรมเลือกได้ไหมเพราะมีธาตุรู้ขณะที่กำลังเห็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่สวยงามเพชรนิลจินดาดอกไม้ต่างๆถ้าเห็นไม่ดีก็หลายอย่างใช่ไหมคะหนองเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอุบัติเหตุกลางถนนใครอยากเห็นแต่เห็นน่าดูไหมคะไม่น่าดูไม่เห็นดีกว่าแต่ต้องเห็นเพราะว่าขณะใดก็ตามนะคะเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกรรมดีที่ได้ทำแล้วได้ยินเสียงที่ดีที่ไพเราะเพราะก็เป็นผลของกรรมที่ได้ทำแล้วได้กลิ่นที่ดีตอนนี้ไม่โทษใครแล้วนะคะกรรมที่ได้ทำแล้วทำให้ขณะนั้นเกิดจิตที่ได้กลิ่นที่ไม่ดีรสอาหารเนี่ยค่ะมีตั้งมากมายบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบอะไรก็แล้วแต่ว่าทำไมรสต่างกันเพราะจิตเกิดขึ้นนะคะลิ้มรสที่ต่างจะให้รสไม่ต่างกันไม่ได้จะให้รสเหมือนกันทุกรสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่ลิ้มรสยังต้องเป็นผลของกรรมว่าขณะนั้นน่ะลิ้มรสอะไรเคยลิ้มรสขมมากๆไหมคะทำไมคนอื่นเขาไม่ได้ลิ้มรสนั้นล่ะทำไมเป็นเราหรือทำไมต้องเป็นเราอย่างที่ว่าเนี่ยก็เพราะเหตุว่ากรรมได้ทำไว้ที่จะทำให้ขณะนั้นไม่ให้ผลทางตาไม่ให้ผลทางหูแต่ให้ผลทางลิ้นก็ได้เพราะฉะนั้นมีตาสำหรับรับผลของกรรมมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสำหรับรับผลของกรรมต่อไปนี้ก็พอได้รับผลที่ดีก็รู้เลยว่าเพราะกรรมที่ได้ทำมาแต่กรรมไหนก็ไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้แต่มีเหตุดีแน่ๆที่ได้ทำมาเพราะฉะนั้นเหตุดีที่ทำนะคะต้องให้ผลดีแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กรรมอะไรก็ไม่รู้แต่ครึ่งหนึ่งของชีวิตเกิดมานะคะเป็นผลของกรรมอีกครึ่งหนึ่งเป็นกรรมเพราะยังมีกิเลสที่จะทำให้เกิดผลต่อไปนี่คือธรรมะไม่ใช่เราต้องไม่ลืมนะคะสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแค่ไม่กี่คำเนี่ยค่ะแต่ขอให้เข้าใจจริงๆ

0: กฏเลยแต่เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้เช่นเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวกันเสียงกับได้ยินก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่ได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่ได้ยินได้ยินเป็นสภาพรู้ด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงพูดรวมกันไปหมดเลยว่าธรรมะต่างกันเป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งเกิดขึ้นรู้อีกอย่างหนึ่งเกิดจริงดับจริงแต่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเป็นอีกคำหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะผู้ทรงจำแนกธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยหลากหลายมากแต่ละหนึ่งเกิดและดับและไม่กลับมาอีกเลยนับไม่ถ้วนแต่ก็เป็นประเภทที่ไม่รู้อะไรจึงใช้คำว่ารูปธรรมเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่ารูปธรรมก็เข้าใจได้เลยค่ะว่าหมายความถึงสิ่งที่มีแต่ไม่รู้อะไรธาตุเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมคะ
1: เป็นรูปธรรมค่ะ
0: ถูกไหมคะถูกครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะอีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยค่ะฟังมาเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนธาตุมากมายหลากหลายใช่ไหมคะต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคืออย่างหนึ่งไม่รู้อะไรยังไงยังไงก็ไม่รู้ค่ะโต๊ะเนี่ยเพลงเพราะๆโต๊ะก็ไม่ได้ยินธาตุแข็งไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏจริงไหมที่เห็นเป็นคนเนี่ยเพราะมีธาตุที่เกิดขึ้นรู้สิ่งที่กำลังปรากฏว่ารูปร่างอย่างนี้สีอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เป็นคนนี้เป็นคนนั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้แต่ธาตุรู้ไม่ใช่รูปธรรมแยกธาตุโดยเด็ดขาดหมายความว่าธาตุรู้จะไม่รู้ไม่ได้และธาตุไม่รู้ก็จะรู้ไม่ได้นี่แยกใช่ไหมคะแยกธาตุให้รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวแต่ต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธาตุหรือเปล่าคะ
1: เป็นค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นสภาพรู้ใช้คำว่านามธาตุถ้าไม่ใช่สภาพรู้ใช้คำว่ารูปธาตุเห็นเป็นธาตุอะไรคะ
1: เป็นนาม
0: นามธาตุเพราะฉะนั้นแยกธาตุแล้วใช่ไหมค่ะธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้ก็ไม่รู้นามธาตุจะเป็นรูปธาตุไม่ได้รูปธาตุจะเป็นนามธาตุไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยมีธาตุอะไรคะทุกคนกำลังนั่งอยู่ตรงนี้เป็นธาตุหมดเลยอย่าลืมนะคะทุกคนเป็นธาตุหมดทุกอย่างเป็นธาตุหมดเพราะฉะนั้นที่ตัวของแต่ละคนเนี่ยเป็นธาตุอะไรคะ
1: รูปธาตุค่ะ
0: รูปธาตุอะไรเป็นรูปธาตุนี่คือการสนทนาธรรมเพราะถ้าไม่ถามก็ไม่รู้ว่าเข้าใจแค่ไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอบว่าที่ตัวเนี่ยเป็นรูปธาตุรูปธาตุอะไรรูปธาตุมีตั้งเยอะแยะไปเสียงก็รูปธาตุกลิ่นก็รูปธาตุอะไรที่ไม่รู้ก็เป็นรูปธาตุหมดเพราะฉะนั้นที่ตัวเดี๋ยวนี้เป็นรูปธาตุอะไรคะลองจับตัวซิแข็งไหม
1: แข็ง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นรูปแข็ง
1: แข็ง
0: ไม่ใช่รูปเสียงเห็นไหมคะรูปก็ต่างๆกันไปหลากหลายมากตอนนี้ไม่มีเราแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีแต่ธาตุจนกว่าจะมั่นคงอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาให้เราค่อยๆเข้าใจจนมั่นคงอย่างพระองค์ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงรู้กับไม่รู้อะไรดีกว่ากันคะรู้นะคะก็ต้องฟังต่อไปใช่ไหมคะ
2: กราบท่านอาจารย์นะครับอย่างนิกันติเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของการบริการนะครับก็จะมีเรื่องของการใช้หลักอย่างเช่นเมตตาหรือกรุณาหรือมุทิตาเนี่ยอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายความเข้าใจในเรื่องของการที่จะบริการทั้งลูกค้าหรือการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆร่วมงานหรือแม้แต่คนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันครับ
0: ค่ะคำตอบสั้นมากนะคะแค่คำเดียวเป็นคนดีแล้วดีก็เป็นธรรมะเห็นไหมคะเราต้องมีความเข้าใจขึ้นค่ะได้ยินคำว่าเป็นคนดีเนี่ยทุกคนชอบไม่มีใครชอบคนร้ายเลยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็ต้องไม่ลืมว่าดีมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราเมื่อกี้บอกว่าเป็นคนดีใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แต่ว่าดีไม่ใช่เราฟังดูเหมือนกับค้านกันใช่ไหมคะแต่ความจริงเพราะเหตุว่ามีธรรมะ

0: แต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็เข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นนะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่เพราะไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นเราเราเห็นยังไงยังไงก็เราเห็นได้ยินคำว่าเห็นไม่ใช่เราสักเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่การที่เคยยึดมั่นเพราะไม่รู้ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเห็นไม่ใช่ได้ยินเพราะฉะนั้นในขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นจะมีพร้อมกันสองอย่างไม่ได้เพราะว่าเห็นเนี่ยต้องอาศัยตาแต่ว่าได้ยินต้องอาศัยหูเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีตาแต่ได้ยินได้คนที่ไม่มีหูก็เห็นได้เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างหรือว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราแต่มีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นฟังไว้ก่อนทุกอย่างนะคะไม่ใช่หมายความว่าฟังแล้วให้ทุกคนไม่มีการยึดถือว่าเป็นเราเลยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องรู้จริงยิ่งกว่านี้มากผู้ที่ทรงตรัสรู้คนแรกนะคะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรานับถือพระองค์เหมือนพ่อแม่ใช่ไหมคะเรานับถือและเราก็เชื่อฟังพ่อแม่พอรู้ว่าไม่มีใครหวังดีเท่าพ่อแม่เพราะฉะนั้นคำว่าหวังดีเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าเมตตาหรือมิตรเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะคะเวลาที่เราได้ยินจนชินหูเนี่ยแต่ว่าเราฟังเผลอๆทุกอย่างเผลอหมดทุกคำแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างถึงที่สุดมีใครมั่นใจในใครไม่เท่ากับมั่นใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงไม่มีคำเท็จไม่มีคำหลอกลวงไม่มีคำหวังร้ายจากทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสี่คำนะคะอาจจะคุ้นกับคำว่าเมตตามากกว่าคำอื่นกรุณาก็คงได้ยินบ้างแต่มุทิตานี่ถ้าไม่ไปวัดวาอารามเนี่ยจะได้ยินไหมคะมุทิตาแปลว่าอะไรก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าเมตตาหมายความถึงความเป็นเพื่อนความหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลทำประโยชน์ให้กับคนที่เราหวังดีเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราใช้คำว่ามิตรค่ะมาจากคำว่าเมตตามิตตะแต่ว่าภาษาไทยนะคะบอกว่าเพื่อนถ้าเรามีเพื่อนเพื่อนมีความหมายมากนะคะถ้ามีเพื่อนหมายความว่าเรามีคนที่หวังดีต่อเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะเขามีความหวังดีเป็นมิตรเพราะเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตาเนี่ยไม่ใช่ชื่อแล้วก็ไม่ใช่คำแต่เป็นความจริงค่ะเป็นความรู้สึกของใจของจิตนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับคนอื่นคนไทยเนี่ยได้รับคำชมเชยมากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใจดีเวลาที่เห็นคนที่เราไม่รู้จักเราก็ยังจะบอกทางเขาได้เวลาที่เขาถามว่าไปทางไหนนะคะหรือให้ทำอะไรเล็กๆน้อยๆล่ะเราช่วยได้แต่ว่าส่วนที่ไม่ดีก็มีมากเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าต้องเป็นคนที่ตรงนะคะถูกก็คือถูกและผิดก็คือผิดดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วเพราะฉะนั้นเรามีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมใช่เริ่มรู้ความจริงเริ่มตรงต่อความจริงนะคะและดีกับชั่วเรายังไม่ต้องรู้อะไรมากมายแค่สองคำนะคะดีกับชั่วก็ต่างกันละอะไรดีกว่ากันคะดีต้องดีใช่ไหมคะชั่วต้องชั่วแล้วเราเคยคิดไหมคะว่าตัวเราเนี่ยดีมากกว่าชั่วหรือว่าชั่วมากกว่าดีต้องตรงทุกคนนะคะถ้าได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเห็นพระมหากรุณาคุณให้เรารู้ความจริงว่าเราไม่ดีมากค่ะทั้งวันเนี่ยดีน้อยจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะความจริงต้องจริงนะคะถ้าดีจะไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวคำนี้ก็ยากใช่ไหมคะมีตัวเกิดมาก็มีเราและคำตอบที่ทุกคนต้องตอบตรงกันทั้งหมดด้วยความจริงใจก็คือว่ารักตัวที่สุดใช่ไหมคะถึงมีเพื่อนเยอะแยะมีคนอื่นมากมายแต่ก็ไม่รักใครเท่ารักตัวเองถ้ารักตัวเองจริงๆนะคะต้องไม่ทำชั่วเห็นไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราทำไม่ดีเพราะขณะนั้นเราไม่รู้เลยว่าไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ต้องมีผลช้าหรือเร็วและไม่ใช่คนอื่นด้วยค่ะต้องเป็นตัวเองที่ได้รับผลของการกระทำนั้นๆเรื่องยาวมากเลยนะคะธรรมะแต่ละคำเนี่ยโยงกันไปถึงคำอื่นๆด้วยพระอาจารย์เริ่มต้นด้วยคำว่าเมตตาก่อนเมตตามีจริงเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่เราเห็นกิริยาอาการภายนอกของใครนะคะที่ช่วยเหลือคนอื่นทำทุกอย่างให้คนอื่นได้เสียสละได้เราบอกว่าเขาเป็นมิตรที่ดีมีเมตตาควรจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นคนที่ตรงแต่ทำไมเป็นไม่ได้ทุกคนอยากดีมากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ดีไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้ความจริงคำนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงถึงที่สุดว่าไม่มีเราแต่มีความดีและความชั่วแต่ถ้ามีเราเนี่ยเราเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะคนอื่นทำไม่ดีไม่เห็นเราว่าเขาแต่เวลาเราทำไม่ดีเราเฉยเปล่าปกปิดด้วยใช่ไหมคะไม่เห็นบอกใครเลยแต่พอคนไม่ดีเนี่ยเที่ยวบอกเข้าไปหมดเลยว่าคนโน้นทำไม่ดีอย่างนี้ทำไม่ดีอย่างนั้นเห็นไหมคะเป็นมิตรหรือเปล่าเมตตาหรือเปล่าหวังดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกนะคะจะเข้าใจขึ้นแล้วก็จะรู้ความจริงมากขึ้นและความดีก็มากขึ้นรวมทั้งความรักตัวก็น้อยลงเพราะเหตุว่าถ้าเรารักตัวมากเราอาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีเลยทำร้ายคนอื่นก็ได้เพราะความรักตัวไม่มีความเมตตาแต่ถ้าเรามีความเป็นมิตรมีความเมตตาจริงๆนะคะก็คือว่าหวังดีทำร้ายคนที่เราหวังดีได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่ทำร้ายใครนะคะขณะนั้นไม่เมตตาไม่ทราบมีปัญหาเรื่องเมตตาหรือเปล่าคะเพราะว่าทุกคำควรจะชัดเจน
1: ก็สรุปว่าเมตตาคือความหวังดี
0: ค่ะ
1: นะเป็นมิตรครับ
0: พร้อมที่จะช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ค่ะมีอะไรสงสัยไหมคะเมตตาจะต่อไปถึงคำอื่นหรือยังทีละคำ
1: มีใครสงสัยอะไรไม่เอ่ย
0: ถ้าไม่สงสัยในคำนี้นะคะรู้จักตัวเองว่าเป็นเพื่อนกับใครบ้างนะคะเป็นเพื่อนกับกี่คนยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมคะเพราะเราหวังดีกับทุกคนดีกว่าหวังดีเพียงบางคนเพราะฉะนั้นถ้าเมตตานี่ตรงกันข้ามกับโทสะความไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบใครเราเป็นเพื่อนกับเขาได้ไหมไม่ได้แล้วเราควรชอบหรือควรไม่ชอบเขาเห็นไหมคะปัญหาธรรมดามากค่ะแต่ถ้าเราไม่ใจตรองเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราไม่คิดที่จะเข้าใจประโยชน์เลยว่าเราควรจะเป็นเพื่อนควรจะเมตตากับเขาหรือควรจะโกรธเขาไม่ชอบเขาเพราะฉะนั้นเมตตาไม่มีประมาณเพราะเหตุว่าเป็นคุณธรรมที่ดีจะไม่มีการเบียดเบียนกันเลยไม่ว่าทางกายทางวาจาเพราะเหตุว่าความเป็นเพื่อนเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนจากใจเพราะฉะนั้นพูดกับคนอื่นด้วยเมตตาไม่มีทางที่เขาจะโกรธเราเพราะว่าเรามีความหวังดีไม่ให้เขาเดือดร้อนเพราะคำของเราเห็นไหมคะที่ชอบกันไม่ชอบกันเนี่ยก็เพราะเหตุว่าการกระทำทางกายบ้างทางวาจาบ้างแม้แต่คำพูดธรรมดาเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยเสียใจก็ได้น้อยใจก็ได้นะคะจำไปจนตลอดชีวิตก็ได้ไม่ลืมมีคนหนึ่งนะคะเขาพูดว่าขอจำไปจนตายน่ากลัวไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ลืมเลยจำไว้ทำไมจำเมื่อไหร่ก็ทำร้ายตัวเองเพราะต้องเป็นสิ่งที่เขาไม่พอใจเขาถึงจะขอจำไว้จนตายเท่ากับทำร้ายตัวเองไปตลอดเวลาถ้าเราไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเราไม่รู้เลยว่าทำร้ายเราเองนะคะไม่ได้ทำร้ายคนอื่นแต่ว่าอาจจะทำร้ายคนอื่นให้เขาบาดเจ็บได้แต่ก่อนนั้นเราทำร้ายตัวเองเราก่อนและถ้าเป็นเพียงคำพูดว่าเขาติเตียนเขาสักเท่าไหร่ก็ตามเขาเดือดร้อนหรือเปล่าหรือว่าเราเดือดร้อนเราจึงว่าเขาเพราะฉะนั้นหาทุกข์ใส่ตัว
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะไม่รู้ทั้งหมดทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากความไม่รู้ถึงแม้ว่าจะดีสักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ จนกว่าจะรู้ความจริงนะคะจากการได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รู้ว่าผู้ที่รู้ทุกอย่างโดยประการทั้งปวงทรงเป็นที่พึ่งให้เราเป็นคนดีก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ทราบเลยใช่ไหมคะรู้จักเมตตาไม่มีประมาณค่ะอย่าจำกัดว่าเฉพาะคนนี้หรือคนนั้นไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักถ้าเขาทำผิดที่นี่ต้องมีคนทำผิดแน่ที่ไหนที่ไหนก็มีคนทำผิดถ้าใครทำผิดเกลียดเขาไหมหรือว่าสงสารเขาถ้าเรารู้ว่านะคะเขาต้องได้รับผลของการกระทำนั้นและผลของการกระทำผิดนะคะไม่มีใครรู้เลยว่ามากมายสักแค่ไหนแต่ว่าที่ปรากฏในชีวิตนี้นะคะก็คือว่าป่วยไข้ได้เจ็บไม่ต้องหกล้มไม่ต้องมีใครฆ่านะคะถึงเวลาตาเจ็บก็ได้แค่ฝุ่นเข้าตารำคาญไหมน้อยที่สุดแล้วนะคะแต่ทำไมละ่ะฝุ่นถึงได้เข้าตาไม่มีใครรู้สาเหตุเลยใช่ไหมคะแต่เหตุมีเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างที่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลต่างๆทั้งหมดที่เป็นผลที่ไม่ดีเนี่ยค่ะต้องมาจากความไม่ดีทางกายทางวาจาซึ่งเพราะใจถ้าใจดีนะคะกายดีวาจาดีถ้าใจไม่ดีกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ทรงเหมือนยิ่งกว่าพ่อแม่นะคะผู้ให้กำเนิดความเข้าใจในสังสารวัฏที่ไม่เคยได้เข้าใจมาก่อนเลยพระฉันควรฟังไหมคะ
1: ควรครับ
0: และก็ฟังคำเดียวพอหรือว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าไม่รู
1: ้เท่าไหร่ก็ไม่หมดครับ
0: เห็นไหมคะมีผู้ที่เห็นประโยชน์ของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำหนึ่งค่ะซึ่งเราคงจะไม่ค่อยได้ยินนะคะคือคำว่าเดชหรือเตชะในภาษาบาลีขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับคำว่าเดชหรือเตชะนี่ครับก็เป็นคำที่มีความหมายว่าหมายถึงเผาหรือว่าทำลายสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนะครับซึ่งที่ท่านอาจารย์กำลังจะกล่าวถึงนี่ครับก็กำลังจะมุ่งให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับก็คือพุทธวจนะเดชหรือว่าธรรมะเตชะหรือว่าธรรมะเดชนะครับที่เมื่อได้ฟังได้ศึกษาแล้วนะครับความเข้าใจเจริญขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้นเป็นความเข้าใจของตัวเองที่อาศัยคำจริงแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเกื้อกูลให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและความเข้าใจธรรมะจากพระธรรมแต่ละคำนี่แหละที่จะเป็นเครื่องทำลายหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงได้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะยังไม่เคยได้ยินคนชื่อธรรมเดชเลยนะคะได้ยินแต่คำว่าเดชใช่ไหมคะเตชะเดชแต่ยังไม่เคยได้ยินคนชื่อว่าธรรมเตชะหรือว่าธรรมเดชแต่ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกคำของพระองค์ใช้คำว่าพระธรรมเพราะว่ากล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดให้คนซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจด้วยตัวเองเนี่ยได้เข้าใจขึ้นเช่นเมตตาเมื่อกี้นี้ที่เราพูดถึงใช่ไหมคะไม่ว่าจะพูดถึงคำอะไรก็ตามค่ะจะมีความเข้าใจคำนั้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่คือเตชะหรือเดชของธรรมะซึ่งสามารถจัดเพียงคำก็สามารถทำให้คนได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยได้เข้าใจมาเลยเช่นนะคะทุกอย่างที่มีจริงแต่ก่อนเราไม่เคยคิดค่ะว่าแข็งก็มีจริงเห็นก็มีจริงและทุกอย่างต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อวานนี้ไม่เหลือจนกระทั่งเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือได้ยินเมื่อกี้นี้ก็ไม่เหลือถ้ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะเราก็รู้ว่าเราเกิดมาในโลกนี้ชั่วคราวแล้วก็มีชีวิตชั่วคราวจะสั้นหรือจะยาวมากน้อยสักเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้อาจจะเป็นอุบัติเหตุพรุ่งนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มีจริงๆบ้างจากทุกวันที่เกิดไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะเท่ากับมีปัจจัยที่เราไม่รู้เลยนะคะ อาศัยกันและกันเกิดขึ้นต้องอาศัยการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่านี้แล้วก็จะเข้าใจเหตุผลความเป็นจริงมากกว่านี้ที่จะทำให้เรานี่นะคะค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวจริงไหมคะฟังธรรมะต้องไตร่ตรองนี่เป็นความเข้าใจเริ่มเห็นความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวเกิดมาชั่วคราวสนุกชั่วคราวเท่ากับว่าเกิดมาตื่นและหลับใช่ไหมตอนหลับก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยเมื่อวานนี้ทั้งวันนะคะทำอะไรบ้างพอถึงตอนกลางคืนหลับไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยค่ะหายไปหมดเลยไปไหนนะคะทั้งวันนั้นไม่เหลือสักนิดแม้แต่ตัวเองชื่ออะไรก็ไม่รู้จำก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรปรากฏเลยทั้งสิ้นนี่คือหลักวันนี้ก็หลับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ถึงเวลาที่จะไม่มีอะไรเหลือเลยหลับไม่เหลือพอตื่นมาใหม่แล้วค่ะไม่ใช่เมื่อวานนี้ละวันนี้ละเหตุการณ์ใหม่ละทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ฟังคำนี้ก่อนที่จะมานั่งตรงนี้รู้ไหมว่าจะได้ยินคำอะไรไม่มีใครรู้อะไรล่วงหน้าเลยสักอย่างเดียวแต่ก็มีสิ่งที่จะต้องเกิดมีปัจจัยซึ่งยับยั้งไม่ได้นี่คือธรรมะสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นอนัตตาทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำดีเพราะเหตุว่าจากโลกนี้ไปด้วยการที่ได้ทำเหตุที่ดีไว้นะคะเพราะยังไงเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะเพราะเหตุที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเกิดอีกแน่แต่ถ้าเป็นผลของกรรมไม่ดีนะคะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อาจจะอยู่ในน้ำเป็นปลาได้ไหมคะอยู่ในป่าเป็นเสือเป็นอะไรได้หมดเลยค่ะเราก็ถามเขาไม่ได้เลยนะคะว่าเขาอยากจะเกิดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ก็มีปัจจัยที่เกิดแล้วค่ะทุกคนต้องเกิดจากโลกนี้ไปจะเป็นใครก็ไม่รู้ก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครมาก่อนมากมายหลายอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนนี้ชั่วคราวเหมือนชาติก่อนๆของพระโพธิสัตว์ซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราใช้คำว่าโพธิสัตว์หมายความว่ายังไม่รู้ความจริงหมายความว่าความจริงรู้แสนยากกว่าเราจะได้ยินแต่ละคำที่ฟังเนี่ยนะคะมาจากการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ซึ่งก่อนที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นอะไรบ้างคะคนขอทานเคยเป็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นไหม
3: คือพระองค์ทรงเป็นมาหลายอย่างนับเฉพาะมนุษย์นี้ก็มากมายไม่รวมถึงเป็นพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพญาวานรบ้างเป็นนกคุ้มบ้างหลายอย่างเลยนะครับความเป็นไปของสังสารวัฏกว่าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยส่งบำเพ็ญบารมีมาอย่างยวดยิ่งเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครนะคะเป็นได้ชั่วคราวชาติก่อนเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเคยเป็นมหาอมาตย์เคยเป็นพ่อค้าเคยเป็นสารพัดอย่างแต่ชาตินี้เป็นอย่างนี้ชั่วคราวจากโลกนี้ไปก็จะเป็นอะไรอีกก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องเกิดแน่เพราะฉะนั้นควรมีเมตตาไหมคะ
1: ควรครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไม่ชอบเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นชอบความดีเราก็ทำความดีคนอื่นก็ต่างคนก็ต่างก็ชอบความดี
4: กราบท่านอาจารย์อีกครั้งนะคะจากที่คุณนิกได้ถามเกี่ยวกับความมีเมตตาแล้วบางครั้งการที่เรามีเมตตากับสรรพสัตว์หรือว่าบุคคลที่เรามีเมตตาด้วยอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยเราได้ทำบุญหรือเปล่าหรือมันเป็นการให้โทษอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ค่ะไม่ทราบนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักหรือเปล่าค่ะบุญค่ะใครรู้จักบุญบ้างถึงได้ถามว่าเป็นบุญหรือเปล่าถ้ารู้จักแล้วคงไม่ถามแต่พูดกันมากเลยใช่ไหมคะทำบุญได้บุญ
2: ครับความหมายของบุญก็คือธรรมะฝ่ายดีงามนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ชำระจิตให้สะอาด ปราศจากอกุศลนะครับเพราะว่าถ้าความดีเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับก็เป็นบุญเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลาละคลายสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าบุญเมื่อใดนะครับก็ต้องหมายถึงเฉพาะธรรมะที่ดีงามเท่านั้นที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ละบุคคลนะครับเมื่อเกิดขึ้นก็ชำระจิตจากที่เคยมากด้วยความไม่ดีทั้งหลายนะครับก็ค่อยๆขัดเกลาละคลายแม้แต่คุณความดีที่เป็นเมตตาความเป็นมิตรเป็นเพื่อนต่อผู้อื่นนี่ครับก็เป็นความดีประการหนึ่งนะครับเป็นธรรมะที่ดีประการหนึ่งถ้าใส่ชื่อก็คือเป็นบุญเพราะว่าเป็นธรรมะที่ดีงามที่ไม่นำมาซึ่งทุกข์โทษภัยแก่ใครๆเลยครับนี่ก็เป็นความหมายเบื้องต้นครับท่านอาจารย์ครับในความหมายของคำว่าบุญสภาพธรรมะที่ชำระจิตให้สะอาดปราศจากอกุศลครับ
0: ค่ะเวลามีใจเมตตาหมายความว่าเป็นเพื่อนพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นหวังดีนี่นะคะขณะนั้นลำบากใจไหม
4: ไม่ลำบากค่ะ
0: เห็นไหมคะความไม่ลำบากใจความไม่เป็นทุกข์ใจความไม่เดือดร้อนสภาพที่ช่วยเหลือคนอื่นนี่นะคะเป็นสภาพของจิตใจที่ดีงามยกตัวอย่างค่ะถ้าเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งตกจะหยิบไหมเอาไปทิ้งหรือปล่อยไว้เฉย
4: หยิบค่ะ
0: นี่บุญเห็นไหมคะจิตใจที่ดีงามไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทั้งหมดนะคะเพราะอะไรคะถ้ามีกระดาษหลายแผ่นตกทุกวันทุกวันที่นั่นก็แย่ใช่ไหมคะแต่เพียงหนึ่งถ้าสามารถที่จะเก็บเอาไปทิ้งก็ช่วยกันในพระไตรปิฎกนะคะก็จะมีอัธยาศัยของหลายท่านมากบางท่านเนี่ยค่ะคิดว่าคนนี้ทำผิดแต่เขาไม่ได้ทำแต่ถูกกล่าวว่าทำเขาก็ไม่ว่าอะไรดีไหม
4: ดี
0: ค่ะไม่ต้องไปบอกให้เกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตมากมายนะคะทุกอย่างยุติได้ด้วยความคิดที่ถูกต้องว่าเพียงแค่เราไม่ต้องไปพูดอะไรก็ไม่มีเหตุเดือดร้อนที่จะต้องก่อเป็นเรื่องใหญ่โตความคิดนี่ละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดีนะคะขณะนั้นก็เป็นบุญแม้จะเล็กน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามเห็นคนหิวน้ำนะคะเอาน้ำไปให้เขากินบุญไหม
4: บุญค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้จักบุญแล้วนะคะคือคุณความดีเกิดจากใจที่หวังดีมีการไม่รีรอหรือว่าไม่ขี้เกียจที่จะช่วยเหลือคนอื่นขณะนั้นก็เป็นบุญรู้อย่างนี้จะทำบุญไหม
4: ทำค่ะ
0: หรือจะต้องไปวัด
4: ทำได้ทุกที่ค่ะ
0: ทำได้ทุกแห่งเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะใครกำลังต้องการดินสอเราส่งให้นั่นก็บุญแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำอะไรที่มากมายเลยนะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำได้ก็ทำนั่นคือบุญที่บ้านมีอะไรหลายอย่างไหมที่บางคนก็ทำคนเดียวเหนื่อยคนอื่นก็นั่งเฉยบุญหรือเปล่าคะคนนั่งเฉยๆค่ะแต่ถ้าช่วยเขาช่วยให้เขาสบายขึ้นนิดหน่อยไม่ต้องเหนื่อยมากบุญไหมบุญมีคนที่ช่วยเราทำอะไรต่างๆแล้วเราพูดดีๆกับเขากับพูดร้ายๆกับเขาเนี่ยเขาสบายใจเมื่อไหร่เมื่อเราพูดดีด้วยใช่ไหมคะบุญไหมอะไรที่ทำให้ใครสบายใจไม่เดือดร้อนแม้เพียงเล็กน้อยขณะนั้นไม่ได้เห็นแก่ตัวเองสละความสุขของตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยให้คนอื่นบุญไหมบุญค่ะพระเจ้าต่อไปนี้ทำบุญโดยไม่ต้องไปที่ไหนเลยก็ได้ใช่ไหมคะที่บ้านก็ได้ที่โน่นก็ได้ที่นี้ก็ได้ทุกคนทุกแห่งทำได้พระเจ้าเมตตาเป็นบุญหรือเปล่า
4: บุญค่ะ
0: ค่ะเมตตาเป็นบุญถ้าเมตตาแล้วทำอะไรบ้างคะให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นนี่อีกบุญหนึ่งละชื่อว่าทานะการให้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราให้ทานเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้คนยากไร้ให้อะไรใครก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับเขาขณะนั้นก็เป็นทานเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นเราหรือเปล่าค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะฟังแล้วทุกอย่างที่มีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการช่วยเหลือช่วยแล้วหมดแล้วดับแล้วเป็นเหตุที่ดีที่จะทำให้ผลที่ดีเกิดขึ้นคือเกิดดีเห็นดี ได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบกายดีบางคนก็ไม่ค่อยป่วยไข้นะคะเราก็บอกว่าเขาทำบุญมาดีใช่ไหมคะค่ะเห็นอะไรก็น่าดูทุกสิ่งทุกอย่างถ้าดีขณะใดก็เป็นบุญไม่ได้เลือกเลยนกมีบุญได้ไหมคะ
4: มีได้ค่ะ
0: เมื่อไหร่คะถ้าเราจำไว้นะคะมั่นคงเกิดเป็นผลของบุญถ้าเกิดดีเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผลของบุญเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่าที่เรามองเห็นนะคะเห็นนกเห็นปูปลาพวกนี้ค่ะเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นบุญให้ผลคือให้เกิดดีไม่ใช่ให้เกิดไม่ดีเห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีลิ้มรสดีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายดีให้ทราบว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายรู้ไหมว่าอะไรทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายภาษาไทยเราบอกว่าธรรมภาษาบาลีใช้คำว่ากรรมะคือการกระทำเพราะฉะนั้นมีกายกรรมการกระทำทางกายวจีกรรมการกระทำทางวาจาพูดคำไม่ดีพรุษวาทวาจาหยาบคายดีไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดมาหน้าตานี้ก็ต่างกันตามกรรมที่ได้ทำไว้ผลของกรรมเนี่ยจะให้ผลโดยเราไม่รู้เลยค่ะว่าปรุงแต่งละเอียดยิบไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าในคนหนึ่งเนี่ยมีส่วนไหนบ้างตาหูจมูกลิ้นทั้งหมดเนี่ยนะบุญธรรมกรรมแต่งภาษาโบราณเนี่ยใช้คำถูกนะคะแต่ว่าไม่เข้าใจละเอียดบุญธรรมให้สวยให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะคะกรรมก็ยังตกแต่งส่วนละเอียดต่างๆที่จะต้องเป็นไปบุญธรรมกรรมแต่งทั้งนั้นเลยค่ะที่นั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอกุศลกรรมเหมือนกับบุญกรรมใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่บุญเป็นบาปกรรมก็ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่บุญมีบ้างรูปร่างหน้าตาน่ารักอ่ะใช่ไหมคะเราชอบใช่ไหมคะนกเนี่ยมีตั้งหลายอย่างนี่ก็เพราะว่าบุญทำกรรมแต่งจะเลือกเป็นนกกระจิบหรือจะเลือกเป็นนกอะไรก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าแล้วแต่บุญกรรมที่ได้ทำมาละเอียดมากนะคะถ้าจะดูสัตว์สักตัวเนี่ยทำไมนะใครจะไปทำให้สัตว์นั้นเป็นอย่างนั้นได้บางทีก็มีจมูกบางทีก็จมูกยาวมากเลยช้างใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้ค่ะก็แสดงเห็นว่ามั่นคงเถอะในเรื่องของธรรมะไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือจากธรรมะได้ธรรมะที่เป็นเหตุมีเท่าไหร่ก็ให้ผลเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต่างกันตั้งแต่เกิดจนตายแต่ละวันนี่ไม่เหมือนกันเลยค่ะบางวันก็ดีบางวันก็สนุกบางวันก็ทุกข์ล้วนแต่มีปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ลืมนะคะว่าการกระทำเนี่ยให้ผลตั้งแต่เกิดถ้าเป็นผลของกรรมดีก็เกิดดีเป็นมนุษย์ก็จำแนกไปตามผลของกรรมดีที่ได้ทำว่าเป็นกรรมดีระดับไหนแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็เห็นอยู่นะคะเป็นผลของอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเกิดแล้วเป็นผลของกรรมยังต้องรับผลของกรรมโดยกรรมเนี่ยทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่ออะไรคะเพื่อเห็นการเห็นรับผลของกรรมละการได้ยินก็รับผลของกรรมการได้กลิ่นก็รับผลของกรรมการลิ้มรสก็รับผลของกรรมการกระทบสัมผัสรับผลของกรรมเด็กๆ เคยถูกตีไหมคะ
5: ไม
0: ่ค่ะเป็นผลของกรรมหรือเปล่าแน่นอนค่ะเพราะเหตุว่ากรรมทำให้มีกายะประสาทะสิ่งที่สามารถกระทบกับสิ่งที่อ่อนแข็งได้เพราะฉะนั้นเวลาที่สิ่งที่แข็งมากกระทบกายเจ็บเจ็บเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมคะ
4: นามธรรมค่ะ
0: ถูกต้องเห็นไหมคะกายไม่มีวันเจ็บเพราะกายอ่อนหรือแข็งเห็นไหมคะเจ็บไหมเนี่ยโต๊ะเนี่ยใครตีโต๊ะสิไม่เจ็บใช่ไหมคะแต่ถูกตัวถ้ากระทบคือแข็งใช่ไหมคะลองกระทบสิคะนิ้วก็ได้แขนก็ได้กระทบแข็งแข็งไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าถูกกระทบเพราะฉะนั้นธาตุรู้อาศัยการกระทบ เกิดขึ้นนะคะรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกสบายถ้าไม่กระทบไม่มีวันเจ็บถูกต้องไหมคะแต่พอกระทบแข็งแข็งไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่ถ้ารู้เจ็บเจ็บนี่เป็นความรู้สึกด้วยเหตุนี้กว่าจะเข้าใจธรรมะได้นะคะต้องคิดต้องไตร่ตรองแต่ต้องตามลำดับไม่ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะธรรมะหลากหลายมากมายก็จริงแต่ต่างประเภทแยกธาตุเมื่อกี้นี้นะคะธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้ส่วนธาตุไม่รู้เกิดขึ้นรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ไม่ได้เป็นรูปธาตุหรือรูปธรรมสิ่งที่รู้นะคะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเว้นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏในชีวิตประจำวันเห็นเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้ได้ยินเป็นนามธรรมต้องแยกกันนะคะได้ยินกับเสียงเสียงเป็นรูปไม่รู้อะไรแต่สภาพที่ได้ยินกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ค่ะพิสูจน์ธรรมะเลยกำลังได้ยินเสียงใช่ไหมรู้เสียงนั้นใช่ไหมเสียงนั้นปรากฏให้รู้ว่ามีเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสภาพรู้นั่นแหละเป็นนามธรรมไม่ใช่เราเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายทั้งหมดค่ะเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาและไม่ใช่ของเราด้วยเพราะอะไรคะเกิดขึ้นปรากฏเพียงชั่วคราวแสนสั้นแล้วหมดไปธรรมะเกิดขึ้นแล้วดับไหมดับหมายความว่าไม่เหลือเลยค่ะไม่เหลือสักนิดเดียวเหมือนไฟนะคะถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีไส้ก็ต้องดับเพราะฉะนั้นขณะที่มีเสียงกับมีหูกระทบกันทำให้เกิดไฟคือได้ยินธาตุรู้สมมุตินะคะเปรียบเทียบไฟอาศัยน้ำมันกับไส้ตะเกียงจุดมีไฟถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีไส้ตะเกียงไฟก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีเสียงไม่มีหูได้ยินได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ยินเป็นธรรมะเกิดได้ยินแล้วก็ดับไปให้เข้าใจมั่นคงนี่คือผลของกรรมเพราะฉะนั้นกรรมทำให้เกิดแล้วต้องได้ยินมีตาหูจมูกลิ้นกายสำหรับได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสผลของกรรมทั้งนั้นเลยจะโทษใครไหมคะถ้ามีคนยิงเราตีเราเขาทำเราหรือเปล่าเขาทำคือการตีได้แต่เจ็บนั่นใครเจ็บเห็นไหมคะเราเจ็บเองเพราะเราทำกรรมมาที่จะให้ความเจ็บนั้นเกิดขึ้นถึงเขาไม่ตีเราหกล้มก็ได้ใช่ไหมคะตกกระไดก็ได้ไม่มีใครทำเลยแต่กรรมที่ได้ทำแล้วก็เป็นปัจจัยให้ทุกอย่างที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเกิดเป็นความรู้การเห็นการได้ยินพวกนี้ค่ะเป็นผลของกรรมเลือกได้ไหมคะจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรเลือกไม่ได้เลยต้องเป็นไปตามกรรมกรรมไหนล่ะทำตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคนสายหน้าใช่ไหมคะ
5: ไม่ร
0: ู้
5: ได้
0: เพราะกรรมเป็นสภาพที่ปกปิดนี่เป็นข้อความในพระไตรปิฎกขณะที่ทำกรรมก็ไม่รู้เลยค่ะว่ากรรมเนี้ยจะให้ผลชาติไหนอีก10ชาติอีก100ชาติหรือชาติหน้าหรือชาตินี้ก็ได้นะคะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ากำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมชาติไหนกำลังได้ยินเสียงเนี้ยเป็นผลของกรรมชาติไหนแต่ก็รู้ว่าถ้าไม่มีกรรมไม่มีการที่จะเห็นไม่มีการเกิดไม่มีการได้ยินพระเชนก็เป็นผู้ที่มั่นคงนะคะแม้แต่เมตตาเป็นเราหรือเปล่าคะเกิดขึ้นจึงมีแต่ไปคิดว่าเป็นเราเวลาโกรธเกิดขึ้นยังไม่มีโกรธนะคะแต่แล้วโกรธก็เกิดขึ้นถ้าโกรธไม่เกิดก็จะไม่ไปคิดว่าเราโกรธแต่พอโกรธเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ว่าโกรธเกิดและโกรธก็หมดไปไม่ใช่เราก็กลายเป็นเราโกรธเพราะฉะนั้นหลงเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรานานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังนะคะและเริ่มเข้าใจถูกค่ะทีละคำการเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยอย่าคิดว่าเราต้องไปฟังคำเยอะแยกธาตุแยกขันธ์แต่ก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องทีละคำแล้วก็จากการที่เราคิดเองไตร่ตรองเองแม้ว่าได้ยินใครพูดใครบอก พระพุทธพจน์ที่สืบทอดกันมาก็ต้องอาศัยการไตร่ตรองของเราการคิดของเรานะคะจนเป็นความมั่งคงว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อไตร่ตรองแล้วเปลี่ยนได้ไหมเราคิดเองเราไตร่ตรองเองเป็นเหตุเป็นผลเองเพราะฉะนั้นถูกก็ต้องเป็นถูกผิดก็ต้องเป็นผิดมีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าทุกคำที่เราเคยพูดมาตั้งแต่เกิดนี่นะคะเข้าใจแค่ไหนยังได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินบ่อยใช่ไหมคะเข้าใจแค่ไหนเช่นคำว่ายุติธรรมเหมือนรู้เหมือนเข้าใจแต่ยุติหมายความว่าอะไรธรรมะคืออะไรคะคุณคำปัน
2: ยุติหมายถึงสมควรถูกต้องแล้วก็ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็กล่าวถึงยุติธรรมก็คือสิ่งที่มีจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สมควรครับ
0: ค่ะตอนนี้เข้าใจกระทรวงยุติธรรมแล้วใช่ไหมคะ สิ่งใดก็ตามที่ถึงที่สุดคือความถูกต้องที่สมควรเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เราพูดเนี่ยต่อไปนี้เราก็เป็นคนที่รู้ขึ้นนะคะคือพูดคำที่รู้จัก
5: สวัสดีท่านอาจารย์นะคะพอดีก็จะมีความสงสัยว่าถ้าทุกคนทำดีจะได้ขึ้นสวรรค์ทำไม่ดีตกนรกภูมิก็เลยจะถามอาจารย์ว่าโลกที่สามมีจริงไหมคะ
6: เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลถูกไหมครับมีอะไรจะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไหม
5: ไม่มีค่ะ
6: ถูกไหมฮะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีเหตุเพราะนั้นพูดได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกพูดก็คือพูดลอยๆแต่ถ้าคนที่ศึกษาพระธรรมนะต้องเป็นความจริงดีคืออะไรล่ะชั่วคืออะไรและผลของดีของชั่วก็ต้องมีตามเหตุตามผลเพราะนั้นพูดเหมือนกันแต่ความลึกซึ้งไม่เหมือนกันเพราะนั้นจึงต้องศึกษาให้เข้าใจถึงตัวความเป็นธรรมะนั้นน่ะจริงๆแต่ละอย่าง
0: เราไม่สงสัยในโลกมนุษย์ในโลกนี้ใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะเราอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะก็ต้องมีที่อยู่ที่เกิดใช่ไหมและเราจะรู้เลยคะว่าในจักรวาลเนี่ยสิ่งอื่นที่ไม่เหมือนอย่างโลกนี้ก็มีที่เหมือนก็มีเรายังไม่ใช่เป็นผู้ที่ไปสำรวจจนกระทั่งรอบรู้หมดนะคะแต่ต้องไม่ลืมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกวิทูผู้ทรงรู้แจ้งโลกทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยไม่มีแน่แต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะสิ่งนั้นเป็นโลกต่างกันแล้วใช่ไหมคะกับความคิดเรื่องโลกของเราลองคิดใหม่นะคะค่อยๆฟังถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่เลยจริงๆไม่มีสักอย่างจะมีโลกไหมจะมีคนไหมจะมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนั่นแหละโลกภาษาบาลีใช้คำว่าโลกะภาษาไทยนะคะใช้คำภาษาบาลีหลายคำแต่เพราะว่าไม่ได้เข้าใจความจริงโดยละเอียดก็เข้าใจเอาเองต่างๆนานาผิดถูกๆพูดกันไปอย่างนามธรรมรูปธรรมเนี่ยก็เข้าใจผิดใช่ไหมคะแต่ถ้าศึกษาจริงๆต้องเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเข้าใจอีกคำหนึ่งคำว่าโลกะที่คนไทยใช้คำว่าโลกเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นและแน่นอนนะคะสิ่งที่เกิดและดับทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่เกิดแล้วไม่ดับแล้วไม่กลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะทุกอย่างที่มีเป็นโลกถ้าไม่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายมีคนไหมมีสัตว์ไหมมีอะไรไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นโลกแต่ละโลกด้วยโลกทางตามีเสียงไหมคะไม่มีโลกทางตาเห็นอย่างเดียวมีแต่สีสันวรรณะต่างๆปรากฏโลกทางหูมีสีสันวรรณะไหมไม่มีนะคะโลกทางจมูกเป็นอะไรคะกลิ่นโลกทางลิ้นเป็นอะไรคะรสคิดถึงโลกทีละโลกไม่รวมกันก็เป็นแต่ละโลกแต่พอรวมกันแล้วก็เป็นคนหลายคนรวมกัน ต้นไม้ใบหญ้าด้วยทั้งหมดก็รวมกันเป็นโลกแต่ความจริงก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกนะคะแต่เราเกิดมาแล้วไม่เคยรู้อย่างนี้เลยเรารู้แต่โลกกลมใหญ่กว้างมีแม่น้ำมีภูเขามีคนมีสัตว์ต่างๆเพราะไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะกำลังเกิดดับนี่คือการเปรียบเทียบความห่างกันมากของพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเราเริ่มเห็นพระคุณที่ห่างกันมหาศาลแต่ละคำนี้เป็นคำจริงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระองค์เป็นที่พึ่งจะเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องยิ่งกว่านี้อีกมากพระฉันเป็นที่พึ่งจริงๆที่เราจะเข้าใจทุกอย่างแม้แต่คำว่าโลกด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงวัตถุเป็นโลกเป็นภูเขาเป็นต้นไม้ก็เป็นโลกใช่ไหมคะเพราะเกิดมนุษย์เป็นโลกหรือเปล่าเป็นเห็นไหมคะเริ่มเข้าใจละจะน้อยหรือมากก็ขอให้เข้าใจก่อนและคำนี้จะไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นโลกของแต่ละคนเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะถ้าคนนี้ไม่เกิดขึ้นเห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่มีเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีโลกของคนนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เป็นแต่ละโลกและย่อยลงไปแต่ละหนึ่งขณะก็เป็นแต่ละโลกด้วยแต่ถ้าพูดโดยรวมนะคะถ้าเราออกไปเพียงพ้นฟ้าไปหน่อยพ้นพื้นดินไปหน่อยไกลแสนไกลไปโลกที่เราอยู่เนี่ยค่ะเล็กหรือใหญ่เล็กมากถ้าเทียบกับพระอาทิตย์ใช่ไหมคะพระอาทิตย์ก็ใหญ่กว่าใหญ่มากโลกนี่ก็เล็กนิดเดียวแล้วคนในโลกตั้งกี่คนเล็กแค่ไหนยิ่งกว่ามดไหมคะถ้าออกไปห่างไกลๆแต่ช่างเต็มไปด้วยสุขทุกข์มากมายมหาศาลของแต่ละคนนี่ก็แสดงเห็นว่าสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องโลกเนี่ยมีมากเพราะฉะนั้นโลกอื่นนอกจากโลกนี้จะมีไหมคะในเมื่อดาวก็ไม่ได้มีดวงเดียวมีดาวกี่พันดวงนับเท่าไหร่ไม่ถ้วนใครเคยนับไม่ทั่วแน่ในครั้งอดีตนะคะก็มีผู้ที่ต้องการที่จะรู้ความมากมายของโลกเหาะไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่านะคะโลกของเราเนี่ยความจริงก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราคิดว่าโลกนี้เป็นโลกนี้เป็นโลกที่เราอยู่แต่โลกอื่นจะมีไหมที่จะมีสิ่งอื่นที่มีชีวิตด้วยมนุษย์โลกอื่นมีไหมคะคนที่ตอบว่าไม่มีและสายหน้าเพราะไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโลกไว้มากค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือว่านอกโลกเราไม่รู้โลกอื่นเราไม่รู้รู้แค่โลกนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าโลกอื่นมีสิก็เพราะเหตุว่าโลกนี้แค่ดาวดวงหนึ่งยังเป็นที่เกิดของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นโลกอื่นก็ย่อมเป็นที่เกิดของสัตว์อื่นได้เพราะว่าโลกย่อมต่างกันเพราะฉะนั้นแม้ในโลกนี้ค่ะโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโลกที่มีทั้งสุขและทุกข์ตามกรรมที่ได้กระทำไว้นะคะถ้าเป็นกรรมดีไม่มากพอที่จะไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีความเดือดร้อนทางกายอย่างโลกมนุษย์เพราะกุศลกรรมที่ประณีตมากเมืองไทยนี่ก็เห็นบูชาเทพกันเยอะแยะแล้วทำไมคิดว่าไม่มีโลกอื่นนะคะแล้วไปเชื่อว่าเทวดาได้ยังไงถ้าไม่มีโลกอื่นใช่ไหมคะนี่ก็คือว่าเชื่อแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความจริงโดยเหตุโดยผลแต่ถ้าโดยเหตุโดยผลโลกสวรรค์มีเพราะว่าเป็นที่เกิดของกุศลที่ประณีตยิ่งกว่ากุศลที่ทำให้เกิดในโลกมนุษย์คนในโลกนี้ที่สวยมากก็มีใช่ไหมคะที่ไม่สวยก็มีแต่บนสวรรค์เนี่ยสวยหมดแต่สวยต่างกันวิมานที่อยู่ก็ต่างกันไปตามบุญตามกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เพลิดเพลินนะคะแต่ไม่เที่ยงยังไงก็ต้องหมดบุญที่ได้ทำไว้ก็ต้องไปสู่โลกอื่นเพราะฉะนั้นไม่มีที่ไหนเลยค่ะที่เกิดแล้วไม่มีตายและถ้ากล่าวถึงธรรมะก็คือว่าเกิดระดับทันทีสืบต่อจนปรากฏเหมือนว่ายังไม่ตายแต่ความจริงขณะนี้กำลังเกิดดับทุกขณะจนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่ทำให้พ้นจากโลกนี้นะคะที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมในภาษาไทยเนี่ยชัดเจนถึงแก่กรรมที่ทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยค่ะใครจะขอร้องก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาก็ไม่ได้เอาเงินทองมหาศาล ซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าถึงเวลาที่จะสิ้นสุดผลของกรรมที่ทำให้เป็นคนนี้ต้องเป็นผลของกรรมอื่นที่จะให้ผลนะคะเพราะฉะนั้นทันทีที่จากโลกนี้ไปก็เกิดทันทีเรายังไม่ได้พูดถึงคำหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยชินหูนะคะคือคำว่าจิตอีกคำหนึ่งใจเคยได้ยินไหมคะวิญญาณเคยได้ยินไหมคะมโนเคยได้ยินไหมคะอีกคำหนึ่งมนัสเคยได้ยินไหมคะแล้วคืออะไรทั้งหมดคืออะไรเห็นไหมคะพูดกันไปเรื่อยๆแต่ความจริงคือธาตุรู้หรือสภาพรู้ที่เรากล่าวถึงนั่นเองว่าธรรมะมีสองอย่างอย่างหนึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นแต่ไม่รู้อะไรแต่อีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามเลยค่ะไม่มีรูปร่างไม่แข็งไม่อ่อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่หวานไม่เปรี้ยวแต่เกิดขึ้นต้องรู้คือเห็นเดี๋ยวนี้ไงเนี่ยรู้ว่ามีใครอยู่ที่นี่นั่นคือธาตุเห็นสีสันวรรณะต่างๆถ้ามีกลิ่นปรากฏนะคะถ้าไม่มีธาตุรู้กลิ่นกลิ่นปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างปรากฏเมื่อมีธาตุรู้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติใช้หลายคำนะคะใช้คำว่าจิตตะก็ได้คนไทยเก็บมาหมดเลยค่ะจิตก็ใช้มโนก็ใช้มนัสก็ใช้หัตถยะก็ใช้ใจก็ใช้นะคะก็หมายความถึงธาตุรู้เพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนก็คือธาตุรู้เกิดพร้อมกับรูปทั้งนามธรรมและรูปธรรมอาศัยกันเกิดขึ้นโดยกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยจะเป็นคนนี้ไปนะคะจนกว่ากรรมนั้นจะหมดก็ทำให้จิตขณะสุดท้ายที่เกิดดับไม่กลับมาอีกเลยใช้คำว่าพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้คือตายแต่ทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับนะคะจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครร้องไห้ที่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงจากไปนะคะเขาเกิดแล้วเวลาคนเกิดเนี่ยดีใจกันใช่ไหมคะแหมคนนี้เกิดมามีลูกมีหลานเกิดละแต่ว่าเขาเพิ่งตายแต่ว่าเขาต้องอยู่ในท้องในครรภ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดเมื่อไหร่เพราะจิตเนี่ยเกิดดับเร็วมากเราไม่รู้การเกิดดับของจิตเลยว่าขณะเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยค่ะจากเห็นเป็นคิดละใช่ไหมคะมีใครรู้บ้างว่ากำลังคิดต่อจากเห็นทันทีถ้าไม่คิดไม่จำรูปร่างสันฐานต่างๆเนี่ยค่ะเป็นความที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะคะที่ธรรมะเตชะคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทำให้รู้จักตัวเองรู้จักทุกอย่างทั้งหมดตามความเป็นจริงรู้เหตุและผลเพราะฉะนั้นถ้ากรรมดีมีที่เกิดหลังจากโลกนี้ไปแล้วอาจจะเป็นเกิดในมนุษย์เป็นมนุษย์อีกก็ได้หรือเกิดบนสวรรค์หรือเราใช้คำว่าในสวรรค์หรือที่สวรรค์โลกสวรรค์ก็ได้นะคะก็เป็นที่เกิดอีกไม่ใช่มีสวรรค์ชั้นเดียวมีหลายชั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะมีในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งทรงแสดงเหตุและผลด้วยจนกระทั่งถึงพรหมโลกซึ่งเป็นเทพที่ไม่ใช่เทพที่เกิดในกามภูมิคือภพภูมิที่เกิดที่มีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างโลกนี้เลยแต่เป็นโลกที่ปราณีตขึ้นปราณีตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่ได้ทำแล้วเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นเหตุที่จะให้เกิดที่ไหนและก็ได้รับผลของกรรมอย่างไรแต่เกิดมาแล้วเป็นผลของกรรมและทุกขณะที่เห็นเป็นผลของกรรมเดี๋ยวนี้เป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมแต่คิดนึกชอบไม่ชอบเป็นกิเลสไม่ใช่กรรมแต่เป็นเหตุที่จะให้กระทำกรรมเช่นกำลังเข้าใจธรรมะขณะที่ได้ยินเป็นผลของกรรมถ้าไม่ได้เคยทำกรรมที่จะได้ฟังคำนี้ไม่มีโอกาสได้ฟังอาจจะมีการจัดให้มีการสนทนาวันนี้นะคะแต่เขาป่วยมาไม่ได้เขาได้ฟังไหม
7: ไม่ได้ฟัง
0: ไม่ได้ฟังใช่ไหมคะแต่คนที่ได้ฟังเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เลือกที่จะฟังหรือไม่ฟังแต่มีเหตุที่จะได้ฟังก็ฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นไปตามเหตุปัจจัยถามอีกครั้งหนึ่งมีใครทำอะไรได้ไหมคะไม่ได้กรรมต่างหากธรรมะต่างหากทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสวรรค์มีไหมคะมีตายแล้วไปไหนคะถ้าเป็นผลของกรรมดีไปสวรรค์ได้เกิด เป็นมนุษย์อีกก็ได้แต่ถ้าเป็นผลของกรรมไม่ดีเป็นลูกนกก็ได้ลูกปลาก็ได้ลูกไก่ก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ไก่ก็มีลูกเกิดมาเพราะกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรก็ได้ชั่วคราวค่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้เป็นมนุษย์และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมหายากไหมเสียงมีตั้งเยอะตั้งแต่เด็กก็ได้ยินมาทุกคำแต่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนนะคะไม่ซ้ำกันเลยแต่ละขณะของชีวิตด้วยสวรรค์มีแน่ไหมคะนรกมีแน่ไหมเพราะฉะนั้นนรกในโลกนี้พอจะเห็นได้บ้างไฟไหม้ออกมาไม่ได้นรกร้อนด้วยไฟนะคะที่ใช้คำว่าอเวจีไม่ว่างเว้นพระเทวทัตขณะนี้อยู่ที่นั่นเพราะผลของกรรมเป็นตัวอย่างที่มีในพระไตรปิฎกนะคะที่เกิดมีหลายชั้นหลายภูมิด้วยนะคะจำแนกออกเป็นสวรรค์6มนุษย์1เป็น7อบายภูมิอีก4เป็นภูมิที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสพ้นไม่ได้เลยค่ะเกิดมาวันนี้ไม่เห็นได้ไหมไม่ได้มีตากระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏต้องเห็นไม่ได้ยินได้ไหมไม่ได้ก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปรากฏนะคะแต่ต้องรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นมั่นคงในคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
3: อนัตตาก็คือความไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลนะครับถ้าอัตตานี่ก็คือมีตัวตนและอีกความหมายคือว่าถ้าไม่มีตัวตนแล้วยังไงครับบังคับบัญชาได้ไหมครับถ้าเป็นอนัตตาแล้วจริงเนี่ยสภาพธรรมะที่เป็นไปเนี่ยนะครับไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาบังคับบัญชาไม่ได้เลยเกิดเพราะเหตุปัจจัยอย่างเช่นที่เมื่อเช้าเนี่ยที่มีผู้ถามใช่ไหมครับว่าเหมือนกับเป็นเราถามที่เราอยากจะถามก็ถามแต่ว่าถ้าไม่มีจิตคิดที่จะถามเนี่ยจะมีเสียงเปล่งออกมาได้ไหมครับนี่เป็นอนัตตานะครับบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ใช่เราที่ถามด้วยครับ
6: ถ้าจะครับคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่มักจะมีการถามกันบ่อยๆนะครับในเรื่องของว่าสวรรค์นรกเนี่ยมีไหมทำดีแล้วไปสวรรค์ทำชั่วแล้วไปนรก
0: เพราะฉะนั้นเลือกแล้วใช่ไหมคะทำดีหรือทำชั่วซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดแต่ก็ถ้าทำมาแล้วทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วมากมายนะคะยับยั้งไม่ให้เกิดในนรกได้ไหมจะให้เกิดในสวรรค์ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ตราบใดที่ยังไม่ถึงการเข้าใจถูกถึงขั้นพระโสดาบันก็ยังจะต้องมีโอกาสไปเกิดตามกรรมที่ได้ทำไว้นะคะถ้าเป็นอกุศลกรรมก็เกิดในอบายภูมิพระนางมัลลิกามเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลเกิดในนรกเป็นใครคะมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลทำบุญก็เยอะแต่ว่ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นกลัวตกนรกไหมคะกลัวใช่ไหมคะก็ต้องเข้าใจธรรมะจนกว่าจะถึงความเป็นพระโสดาบัน
7: หนูมีคำถามเรื่องคำว่าสมาธิอะค่ะก็อยากรู้ว่าผลของสมาธิกับเรื่องจิตอะค่ะหนูมองว่ามันน่าจะสัมพันธ์กันในเรื่องของการฝึกตนเนี่ยค่ะเพราะถ้าเขาไปฝึกสมาธิบ่อยๆน่าจะมีผลในแนวเดียวกันเนี่ยค่ะ
0: ก็เป็นความคิดหลากหลายนะคะตำรับตำราเรื่องสมาธิก็มีมากทั่วโลกถูกต้องไหม
7: คะ
0: แต่ว่ารู้จริงๆหรือเปล่าว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินคำไหนก็ตามนะคะจะรู้จริงต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสมาธิเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
7: เป็นธรรมะค่ะ
0: ทำไมสมาธิเป็นธรรมะเพราะสมาธิมีจริงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นที่มีจริงๆเป็นธรรมะเพราะว่าภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยภาษาบาลีเขาไม่พูดว่ามีจริงๆนะแต่เขาบอกว่า
7: เป็นธรรมะ
0: เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริ
7: ง
0: แข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
7: เป็นค่ะ
0: สมาธิเป็นธรรมะหรือเปล่า
7: เป็นธรรมะ
0: เพราะมีจริงแต่ต่างกันใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
0: แข็งเป็นสมาธิได้ไหม
7: เป็นไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะ
7: แข็งก็คือแข็งค่ะ
0: เพราะ

0: นี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่ต่างก็ต้องต่างจะเป็นอันเดียวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราพูดถึงสภาพรู้ที่เป็นใหญ่เราใช้คำว่าจิตเช่นเห็นเดี๋ยวนี้เห็นใช่ไหมคะกำลังรู้ว่ามีอะไรในห้องนี้เพราะเห็นเวลาที่ได้ยินก็รู้ว่าเสียงอะไรพูดเรื่องอะไรก็เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยค่ะต่างกันเป็นสองอย่างอีกเริ่มเข้าใจธรรมะขึ้นเก่งมากเลยนะคะเนี่ยคือจากคำว่าธรรมะรูปธรรมนามธรรมนะคะจากธาตุรู้ซึ่งใช้คำว่าจิตจะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้จะใช้คำว่ามโนมนัสก็ได้เหมือนกันหมดเลยหมายความถึงธาตุรู้แต่หลากหลายจึงใช้หลายคำแต่ก็ธาตุรู้เนี่ยนะคะก็มีจิตและเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดทั้งสิ้นนะคะไม่มีคำว่าเจตสิกนอกจากพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าเขาไม่รู้ความต่างกันของธาตุรู้ซึ่งมีสองอย่างธาตุรู้หนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้อย่างเสียงอย่างนี้ค่ะรู้เลยว่าเสียงอะไรใช่ไหมคะเพราะจิตรู้แจ้งธาตุรู้นั่นกำลังรู้แจ้งเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นนั่นไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงอื่นจิตรู้แจ้งเพราะฉะนั้นสภาพที่รู้แจ้งคือจิตแต่ว่าสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดกับจิตรู้ด้วยเป็นธาตุรู้ด้วยแต่ไม่ใช่จิตนะคะใช้คำว่าเจตสิกเช่นคำว่าโกรธเห็นเป็นเห็นเห็นไม่ใช่โกรธเพราะว่าเห็นแล้วบางคนโกรธบางคนไม่โกรธแต่โกรธมีจริงๆเพราะฉะนั้นโกรธเป็นเจตสิกอะไรก็ตามที่พ้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วเป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นธรรมะมีจริงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมคะนามธรรมเป็นจิตหรือเจตสิกเป็นเจตสิกเพราะว่าจิตแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเห็นไหมคะมีความละเอียดอีกเยอะแต่ค่อยๆรู้ขึ้นค่ะรู้ทีเดียวทั้งหมดใน45พรรษาเนี่ยไม่ได้แต่ต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงและเป็นความเข้าใจของตนเองจริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคำใหม่อีกคำหนึ่งคือธาตุรู้มีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกสองอย่างนี้ต้องเกิดพร้อมกันด้วยและอาศัยกันและกันเกิดแล้วก็ดับพร้อมกันด้วยเมื่อเป็นธาตุรู้นะคะก็รู้สิ่งเดียวกันด้วยเพิ่มอีกคำหนึ่งนะคะจิตเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณ์ในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีต้องออกเสียงว่าอารัมมณะหรืออารัมภณะคือสิ่งที่จิตรู้ขณะนี้กำลังเห็นอะไรสิ่งที่ถูกเห็นเป็นอารมณ์ของจิตขณะนี้ได้ยินเสียงอะไรเสียงที่จิตกำลังได้ยินเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นเสียงนั้นเสียงเดียวและจิตนั้นจิตเดียวที่ได้ยินเป็นจิตที่กำลังรู้อารมณ์นั้นจิตเกิดขึ้นนะคะรู้ได้เพียงทีละหนึ่งอารมณ์เวลานี้มีจิตไหมคะมีรู้ไหมคะรู้รู้ทางตาคือเห็นทางหูคือได้ยินทางจมูกคือได้กลิ่นทางลิ้นลิ้มรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสความต่างของคนเป็นกับคนตายอยู่ตรงไหนอยู่ที่คนตายไม่มีจิตด้วยเหตุนี้ธรรมะละเอียดมากแต่ก็เข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะสมาธิเป็นเสียงหรือเปล่า
1: ไม่เป็นค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความต่างของนามธรรมและรูปธรรมนะคะสมาธิเป็นจิตหรือเปล่า
1: สมาธิไม่เป็นค่ะ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็น
0: เจตสิก
1: เจตสิกค่ะ
0: เก่งมากค่ะภาษาบาลีออกเสียงว่าเจตสิกะนะคะแต่ภาษาไทยเรียกสั้นๆว่าเจตสิก
2: อาจารย์ครับที่นี่ตอนเย็นๆสวยมากเลยครับอาจารย
0: ์
2: พระอาทิตย์จะส่องลงมาตรงนี้นะ
0: แต่คุณชัยยศทราบไหมคะอะไรที่ดีกว่านั้น
2: เข้าใจธรรมะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่นะคะทุกท่านมาร่วมกันเพื่อที่จะได้ฟังสิ่งซึ่งยากที่จะได้ฟังยากไหมคะแล้วก็ยากที่จะเข้าใจใช่ไหมแต่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นไม่พ้นวิสัยที่จะเข้าใจได้นะคะถ้าเราคิดว่าน้อยคนในสากลจักรวาลหรือในโลกมนุษย์นี่ค่ะที่จะได้เข้าใจลองคิดดูสิคะทั้งบ้านกี่คนเข้าใจแต่ละบ้านแต่ละ

0: บ้านเพราะฉะนั้นขอให้เป็นหนึ่งก็ยังดีที่จะดำรงไว้ซึ่งคำสอนเพื่อคนอื่นก็จะได้รู้จักความจริงเพราะว่ากราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานมากนะคะแต่ยังไม่ถึงการเข้าใจพระคุณของพระองค์จะกราบด้วยความซาบซึ้งยิ่งกว่านั้น
1: หนูกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าตอนที่เราหลับสนิทอะค่ะจิตเราอยู่ที่ไหนค่ะ
0: ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเมื่อจิตเกิดแล้วดับจะต้องเป็นปัจจัยทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่หยุดไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นดับได้ยินเกิดต่อคิดเกิดต่อทุกอย่างนะคะทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้แต่หลากหลายตามกิจการงานเราคิดว่าเราทำงานใช่ไหมคะแต่ความจริงเมื่อไม่มีเราอะไรทำก็จิตต่างหากที่ทำแต่ว่าจิตที่ทำงานเนี่ยค่ะเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าจิตแต่ละหนึ่งทำงานต่างๆกันไปเกิดขึ้นทำกิจการงานขณะแรกทำงานหรือเปล่าถ้าไม่มีจิตขณะแรกจะมีวันนี้เดี๋ยวนี้ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะแรกของชีวิตเนี่ยค่ะมีจิตเกิดขึ้นทำกิจสืบต่อจากจุติจิตคือจิตสุดท้ายของชาติก่อนไม่มีเราที่จะไปทำแต่ว่าเป็นหน้าที่ของจิตว่านะคะเพราะจิตหนึ่งเกิดระดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อโดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งหรือเลือกให้จิตโน้นเกิดจิตนี้เกิดนะคะแต่เป็นปัจจัยที่ว่าจิตนั้นทันทีที่ดับไปเป็นจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนจิตที่เกิดต่อต้องเป็นผลของกรรมหนึ่งถ้าไม่มีกรรมอย่างพระอรหันต์ไม่มีการเกิดเพราะฉะนั้นทุกคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์นะคะต้องเกิดทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับตายพ้นสภาพความเป็นบุคคลนั้นจิตที่เกิดต่อทำหน้าที่สืบต่อนี่คืองานของจิตนั้นว่าต้องเกิดขึ้นทำกิจการงานเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นทำกิจการงานไม่ใช่เราเข้าใจตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี้จิตกำลังทำงานหรือเปล่าคะ
1: ทำงานอยู่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจิตเห็นทำหน้าที่ได้ยินได้ไหมจิตหลับไม่ใช่จิตตื่นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตไม่เห็นจิตไม่ได้ยินจิตไม่ได้กลิ่นจิตไม่ได้ลิ้มรสจิตไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจิตไม่คิดนึกแล้วจิตจะทำอะไรใช่ไหมคะจิตทำกิจดำรงภพชาติโดยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกที่เราใช้คำว่าหลับเราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงนะคะจิตขณะนั้นเกิดแต่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างขณะที่ตื่นแต่ทำหน้าที่ดำรงภพชาติรักษาความเป็นบุคคลนั้นไว้เกิดดับสืบต่อถึงไม่เห็นก็ตามแต่ก็ต้องเป็นคนนี้ไม่พ้นจากความเป็นคนนี้ได้เพราะอะไรตื่นขึ้นเห็นก็ยังคงเป็นคนนี้ไม่ใช่คนใหม่จากการที่ตายแล้วเกิดเพราะฉะนั้นจิตขณะนั้นทำภวังคกิจมาจากคำว่าภวะนะคะกับอังคะองของภพคือดำรงความเป็นบุคคลนั้นยังไม่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นแต่ถ้าตายในหลับได้ใช่ไหมคะหลับตายเคยได้ยินไหมคะที่สมัยหนึ่งใช้คำว่าไหลตายขณะนั้นต้องมีจิตเกิดดับสืบต่อแต่สิ่งที่คนไม่รู้คือว่าก่อนตายต้องมีกุศลจิตหรืออกุศลจิตเกิดสั้นมากน้อยมากและจึงตายได้และกุศลจิตและอกุศลจิตที่เกิดก่อนตายนั่นแหละทำให้ผลของกรรมนั้นเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากวิปากะนี่คือผลที่เราใช้คำว่าวิบากไม่ใช่ลำบากนะคะหมายความว่ากุศลจิตเป็นเหตุทำให้เกิดจิตที่เป็นผลคือกุศลวิบากวิปากะคือผลเพราะฉะนั้นอกุศลจิตซึ่งเป็นเหตุดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลวิปากะหรือเราออกเสียงว่าอกุศลวิบากคือจิตที่เป็นผลเพราะฉะนั้นขณะที่หลับสนิทไม่เห็นใช่ไหมคะไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่คิดนึกแต่จิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติโดยที่ว่าไม่เห็นแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโลกนี้ไม่ได้ยินจะเหมือนขณะที่ตื่นได้ยังไงเราจึงใช้คำว่าตื่นกับหลับ แต่หลับก็คือจิตที่เกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติและจิตขณะนั้นที่เกิดดับสืบต่อรู้อารมณ์ไหมคะถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็บอกไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เปลี่ยนไม่ได้ว่าจิตเป็นธาตุรู้เมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณ์เมื่อมีจิตต้องมีอารมณ์เมื่อมีสิ่งที่รู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่อารมณ์ของจิตขณะที่หลับไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าเป็นอารมณ์เดียวกับจิตใกล้ตายของชาติก่อนเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏในชาตินี้ชาตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเมื่อเห็นเพราะเห็นเพราะได้ยินเพราะได้กลิ่นเพราะลิ้นรสเพราะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเพราะคิดนึกนะคะจึงมีโลกนี้ถ้าขณะนั้นจิตไม่ทำหน้าที่เหล่านี้ขณะนั้นโลกนี้ไม่ปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะจิตต้องรู้อารมณ์แต่อารมณ์ของจิตที่เป็นผวังที่หลับไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าอารมณ์ของจิตที่กำลังหลับเป็นอารมณ์เดียวกับจิตที่ใกล้ตายของชาติก่อนชาติก่อนเป็นใครตายเพราะอะไรคะรถชนป่วยไข้หรืออะไรก็ไม่รู้ก่อนตายคิดอะไรรู้อะไรก็ไม่รู้เราไม่สามารถจะรู้ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้แม้ที่ยังไม่ตายนะคะจิตที่เกิดระหว่างเห็นกับได้ยินก็รู้อารมณ์แต่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของจิตเนี่ยค่ะถึงแม้มีนะคะก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นจิตทำหน้าที่อะไรอารมณ์ปรากฏไหมแต่จิตต้องรู้อารมณ์กำลังหลับก็คือจิตเกิดดับรู้อารมณ์ใกล้ตายของชาติก่อน
2: ปิงก็อยากจะถามคำว่าอโหสิอะค่ะจะใช้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วหรือไม่ก็ท่านที่บวชอะค่ะมีความหมายว่าอย่างไรคะกับคำว่าอโหสิกรรมอะค่ะ
3: ดูจากความหมายก่อนนะครับอโหสิไม่ใช่คำไทยแน่นะครับเป็นคำภาษาบาลีอโหสิแปลว่าได้มีแล้วคำนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะครับคือได้มีแล้วถ้ารวมกับคำว่ากรรมเป็นอโหสิกรรมหรือว่าอโหสิกรรมก็คือกรรมได้มีแล้วหมายถึงการกระทำนั้นสำเร็จแล้วทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามนะครับสำเร็จไปแล้วแต่ถ้าได้กระทำผิดต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับเห็นโทษขอโทษได้ไหม
2: ขอโทษได้
3: ขอโทษใช่ไหมครับขณะที่ขอโทษกับขณะแรกที่ทำผิดเป็นคนละขนาดกันใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เป็นคนละส่วนกันครับ
0: แล้วต่อไปนี้จะอโหสิไหมคะ
2: ไม่อโหสิค่ะ
0: ค่ะก็ถูกต้องนะคะทำไปแล้วอ่ะแล้วจะอโหสิได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนไทยใช้คำที่ไม่รู้จักจริงๆนะคะจนกว่าจะได้ฟังธรรมะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการกล่าวถึงอโหสิกรรมเนี่ยทรงจำแนกกรรมว่ากรรมที่ได้ทำแล้วเนี่ยให้ผลแล้วก็มีกรรมที่ได้ทำแล้วให้ผลในชาตินี้ก็มีหรือกรรมที่ทำแล้วจะให้ผลในชาติต่อไปก็มีแต่กรรมนั้นได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะไปยกเลิกหรืออะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำตรงเราก็รู้สึกเสียใจขอโทษเราจะไม่ทำอีกแต่ไม่ใช่อโหสิเพราะว่ากรรมนั้นสำเร็จแล้วทำแล้วแต่ที่เราทำใหม่ไม่ใช่อโหสิกรรมที่จะไปลบล้างอะไรได
2: ้ค่ะ
0: ก็จะพูดคำที่ถูกขึ้นค่ะทุกคนค่ะไม่ว่าเคยพูดคำอะไรที่ไม่ถูกนะคะพอได้เข้าใจธรรมะแล้วก็จะไม่พูดคำนั้นเช่นจะทำจิตให้แยบคายเนี่ยทำได้ไหมคะทำไม่ได้แต่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลความเข้าใจอย่างเดียวที่ทำกิจของความเข้าใจ
4: มั่นด้วยความเห็นผิดทิฏฐิคือความเห็นผิดสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ยึดถือว่ากายนี้เป็นเราส่วนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ยึดถือทั้งกายนี้และสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวตนซึ่งความเห็นผิดมีความหลากหลายเป็นสามอย่างคือความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นผิดนั้นคือทิฏฐุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในการประพฤติปฏิบัติผิดคือศีลพตุปาทานและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนคืออัตวาทุปปาทานจากการสนทนาธรรมที่ราวินโฮมจังหวัดนครนายก14มกราคม2559
0: ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในความเห็นมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นพูดถึงธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ยึดมั่นก็คือทิฏฐิความเห็นเวลานี้ทุกคนมีมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่า
3: ตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ยังมีพืชเชื้อของความเห็นผิดอยู
0: ่แต่พอได้ยินใครบอกว่าคนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยโกรธไหมที่เขามาว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เขาพูดความจริงหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะคะมิจฉาคือผิดสัมมาคือถูกความเห็นมีสองอย่างค่ะถูกกับผิดเพราะฉะนั้นความเห็นผิดคือไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเป็นจริงทุกคนเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆแต่ว่ามิจฉาทิฏฐินี่ค่ะก็มีหลายระดับระดับปกติธรรมดาเช่นเห็นว่าเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะยังไม่มีการปรากฏการดับหรือการเกิดการดับอะไรทั้งสิ้นจะไม่ให้มีการเห็นว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปพอใจในอะไรแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจะให้พอใจสิ่งอื่นที่ไม่เกิดได้ไหมไม่ได้เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นก็ต้องยินดีพอใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเสียงถ้าไม่มีเสียงเลยนะคะจะไปชอบพอใจติดมั่นในเสียงอะไรไม่มีอะไรจะให้ติดข้องแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะคะเพราะไม่รู้ความจริงก็พอใจทั้งได้ยินและเสียงทั้งเห็นและสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี่คือพระธรรมที่ทรงแสดงกับพวกที่ไปฟังธรรมที่พระวิหารต่างๆคือพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องต่างกับคำของคนอื่นทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆพระชนพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงไม่มีอะไรเกิดดับเลยที่นี่เกิดก็ไม่เกิดดับก็ไม่ดับใช่ไหมคะเห็นเป็นใครก็เห็นเป็นคนนั้นไปตลอดเรื่อยๆสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งนั้นก็เป็นอัตตานุทิฏฐิเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็ยังมีเห็นว่าเป็นเราคือสักกายทิฏฐินี่ต้องเข้าใจความต่างกันนะคะอัตตานุทิฏฐิอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นว่าเป็นดอกไม้เห็นว่าเป็นโต๊ะเห็นว่าเป็นคนอันนี้คือสักกายทิฏฐิไม่เห็นการเกิดดับของเห็นของได้ยินของสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่สัตว์โลกมีความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นอัตตาคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดต่างกับเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงมีสักกายทิฏฐิแม้ว่าเป็นอัตตาเหมือนกันนี่ก็เป็นคนนี่ก็เป็นแขนขามือเท้าแต่นี่เป็นเราเป็นของเราด้วยเพราะฉะนั้นอัตตานุทิฏฐินั่นเองเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราก็เป็นสักกายทิฏฐิแต่ว่าเมื่อมีเราแล้วความเห็นเพิ่มขึ้นรักตัวเองมากไหมหาทางทุกทางที่จะให้ตัวเองเป็นที่พอใจยิ่งขึ้นบางคนก็ไปหาหมอดูดูอะไรคะดูเรื่องใครเรื่องตัวเองหรือจะไปไหนก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่พ้นจากความรักตัวอย่างนี้นะคะก็ยังไม่เท่ากับการที่หลงงมงายไหว้ปลาไหลต้นกล้วยอาบน้ำในแม่น้ำคงคาในยุคนั้นคิดว่าจะชำระบาปได้รถสีขาวก็บอกว่ารถคันนี้สีดำรถสีเขียวก็บอกรถคันนี้สีขาว
5: จริงๆแล้วคำว่าอัตตานุทิฏฐิก็ครอบคลุมหมดแล้วทั้งภายในภายนอกเนี่ยแต่ท่านแสดงสักกายทิฏฐิใกล้ชิดมาอีกเพื่อเกื้อกูลอย่างไรครับท่าน
0: ตามความเป็นจริงนะคะก็คือว่าติดข้องในอะไรมากที่สุด
5: ที่เกี่ยวกับตัวเรา
0: แน่นอนค่ะคุณอนบอาจจะให้เสื้อผ้าใครก็ได้แต่เอาหูไปให้ใครเอาตาไปให้ใครเอาไหม
5: ถ้าเป็นส่วนที่เป็นของตัวเราเราก็จะห่วงมาก
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงต้องมีสักกายทิฏฐิจากอัตตานุทิฏฐิแต่ความจริงก็คืออัตตานุทิฏฐินั่นแหละแต่แสดงตรงตามความเป็นจริงว่าอัตตานุทิฏฐิทั้งหลายก็ไม่รักเท่าตัวเองจึงใช้คำว่าสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นต้องทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครไปทำอะไรแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่เข้าใจไม่เห็นถูกต้อง พราะฉะนั้นก็ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงคือทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะมีปัจจัยแล้วเกิดแล้วทั้งนั้นไม่ว่ากำลังคิดนะคะคิดอย่างนี้ก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้ความคิดนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกอย่างหมดค่ะที่มีจริงๆก็คือว่าเกิดแล้วจึงมีแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดต้องเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งไปทำให้เกิดขึ้น
5: ทรงพระมหากรุณาธิคุณจำแนกทิฏฐิเป็นอุปาทาน3อย่างเพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจที่ละเอียดขึ้นอย่างไรครับท่านอาจารย์เพราะเพียงแค่ทิฏฐิก็น่าจะครอบคลุมหมดแล้วที่ถูกปาทานอย่างเดียว
0: เริ่มจากอัตวาทุปาทานเมื่อเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เห็นการเกิดดับเพราะสภาพธรรมะเกิดดับอย่างเร็วและไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏเหมือนพร้อมกันกับนิมิตนิมิตตะที่นี่หมายความถึงรูปร่างสันฐานเมื่อเป็นนิมิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็มีความติดข้องในสิ่งนั้นจึงทำให้เข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งคืออัตตาและถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเราก็ใช้คำว่าสักกายะเข้าใจแล้วนะคะอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิเพราะรักตัวหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวรดน้ำมนต์ทำไมก็เพื่อตัวรดแล้วทำชั่วมีประโยชน์ไหมจะเข้าใจว่าน้ำมนต์นั้นศักดิ์สิทธิ์หรือแต่ที่ศักดิ์สิทธิ์คือคำสอนเรื่องสิ่งที่มีจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นจากความรักตัวนะคะก็ทำให้เกิดสีลัพพตะประมาสะและยึดมั่นว่าต้องทำอย่างนั้นจริงๆก็เป็นอุปาทานก็เป็นสีลัพพตุปาทานนะคะสีลัพพตะกับอุปาทานรวมเป็นสีลัพพตุปาทานความยึดมั่นในสิ่งซึ่งไม่ใช่มงคลว่าเป็นมงคลและก็ถึงทิฏฐุปาทานนี่ก็เป็นความเชื่อของคนในโลกซึ่งมีความเชื่อต่างๆกันในคำสอนต่างๆกันเชื่อเจ้ากรรมนายเวรไหมคะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดความเชื่อผิดๆทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นทิฏฐุปาทานถ้าไม่ละความเห็นผิดนั้นยึดมั่นเพราะฉะนั้นบางคนก็มีการนับถือศาสนาต่างๆกันไปแต่ถึงอย่างนั้นบางคนก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่ถ้าคนที่เปลี่ยนไม่ได้ก็คือทิฏฐุปาทานยึดมั่นในความเห็นนั้นแต่เพราะไม่มีการยึดมั่นจึงเปลี่ยนจากความคิดซึ่งเชื่อในสิ่งซึ่งไม่เป็นเหตุผลนะคะแล้วก็ได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นเหตุผล

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1019ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2558
2: ไม่มีขณะใดที่ไม่มีจิตแต่สภาพธรรมะที่บางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดเช่นโกรธไม่ได้เกิดตลอดเวลาถูกต้องไหมคะ
3: ค่ะ
2: และเวลาโกรธเกิดเนี่ยต้องเกิดกับจิตที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นกำลังได้ยินเสียงดังจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเฉพาะเสียงแต่สภาพความรู้สึกไม่พอใจซึ่งเกิดกับจิตในขณะที่มีเสียงนั้นปรากฏไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดกับจิตสภาพนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกหรือเจตสิกะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่สภาพหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่โกรธไม่รักไม่จำอะไรทั้งสิ้นมีหน้าที่เดียวเกิดขึ้นแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสภาพนั้นคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นนะคะซึ่งเกิดกับจิตเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่จิต52ประเภทเป็นเจตสิก52ที่เป็นฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นทำไมบางขณะนะคะโกรธบางขณะเมตตาเพราะฉะนั้นจิตเป็นจิตแต่โกรธและเมตตาไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตเป็นนามธรรมที่เราใช้คำว่าจิตใจเพราะเราไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงและใจเป็นยังไงแต่ก็เห็นความต่างความหลากหลายของแต่ละคนหรือว่าคนเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ก็ต่างขณะเดี๋ยวจิตก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวจิตก็เป็นอย่างนั้นแต่จิตเป็นอย่างเดียวคือเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏส่วนอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิก
3: ค่ะ
2: สภาพธรรมะที่เกิดแต่ไม่ใช่สภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นเจตสิกทั้งหมดพระเจ้าพอจะกล่าวถึงเจตสิกได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างวันนี
3: ้มีอกุศล
2: แต่ถ้าวันนี้ค่ะพูดภาษาไทยธรรมดานะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีจิตละเห็นโน่นเห็นนี่ได้ยินสิ่งต่างๆคิดนั่นคิดนี่นั่นคือตัวจิตทั้งหมดแต่ขณะนั้นที่คิดที่เห็นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นด้วยกับจิตชอบไม่ชอบพวกนี้นะคะเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เจตสิกมีเพียงแค่ชอบเป็นเจตสิกหนึ่งไม่ชอบเป็นเจตสิกหนึ่งยังมีเจตสิกอื่นๆอีกพอจะกล่าวได้ไหมคะว่าวันนี้นอกจากชอบไม่ชอบแล้วยังมีเจตสิกอะไรอีกบ้าง
3: มีโกรธ
2: โกรธค่ะเป็นเราหรือเปล่าคะ
3: ไม่เป็นค่ะ
2: เป็นจิตหรือเปล่า
3: เป็นเจตสิก
2: เป็นเจตสิกค่ะอะไรอีกคะ
3: โลภ
2: โลภหมายความถึงความติดข้องความต้องการนะคะคนไทยพอบอกว่าใครโลภก็หมายความว่ามากเลยไม่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตใช่ไหมคะเพราะจิตเป็นแต่เพียงธาตุที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏและชอบหรือไม่ชอบในสิ่งนั้นแหละเป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นโลภเป็นเจตสิกก็รู้จักเจตสิกสองแล้วนะคะคือถ้าจะใช้ภาษาบาลีก็คือโลภะแต่คนไทยก็เรียกว่าโลภโกรธโกโธคนไทยก็เรียกว่าโกรธหรือโทโสก็ได้นะคะคนไทยก็เรียกว่าโทสะก็แล้วแต่ก็เป็นภาษาที่แสดงถึงสภาพที่กำลังเป็นจริงในขณะนั้นมีอะไรอีกคะ
3: หลง
2: หลงค่ะหลงคืออะไร
3: ไม่รู้ใช่ไหม
2: คะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีเช่นไม่รู้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้แต่ว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏให้เห็นพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะสงสัยอะไรอีกไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
2: ค่ะจิตเจตสิกรูปมีจริงๆมีทุกวัน
0: การฟังพระธรรมเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่ประเสริฐที่จะได้สะสมความเข้าใจจากการได้ยินได้ฟังคำจริงนะครับอย่างเช่นที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการกล่าวย้ำเตือนให้เข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะที่ไม่ใช่เรานะครับเพราะเห็นว่าเป็นการกล่าวถึงสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งอย่างเช่นจิตก็เป็นหนึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้ง ซึ่งอารมณ์แต่ว่าจิตนี้ก็หลากหลายตามสภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วยนะครับโลภะความติดข้องยินดีพอใจโมหะความไม่รู้เป็นต้นนี่ครับก็เป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งจิตประกอบกับจิตซึ่งก็คือเป็นธรรมะที่มีจริงๆที่ไม่ใช่เราแล้วก็การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเพียงนามธรรมคือจิตกับเจตสิกเท่านั้นนะครับก็ยังมีรูปด้วยทั้งหมดนี่นะครับคือกำลังศึกษาเพื่อให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะครับก็จะได้เข้าใจอย่างมั่นคงจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ไม่มีเราซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนี่ก็หลากหลายมากเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่พ้นจากธรรมะมีธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอดครับซึ่งจะเข้าใจธรรมะได้ก็ต้องอาศัยการฟังการศึกษาพระธรรมครับ
2: ท่านอาจารย์คะที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์สนทนากับท่านผู้ฟังว่าจิตอยู่ที่ไหนก็คิดตามว่ามันก็ไม่มีที่อยู่คือเกิดในตัวของสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยแล้วที่เกิดที่เรียนก็จะมี6รูปที่เป็นที่เกิดของจิตได้ตรงนี้ก็เลยไม่กระจ่างชัดก็จะขอเรียนท่านอาจารย์ช่วยกรุณาให้ชัดเจนว่าแล้วยังไงจิตอยู่ที่ไหน
4: ค่ะตอนนี้ก็ไม่มีสงสัยเรื่องของสภาพธรรมะซึ่งมีจริงๆนะคะซึ่งไม่ใช่เราก็ไม่อยู่ในอำนาจของใครทั้งสิ้นสภาพธรรมะนั้นก็มีประเภทใหญ่ๆ2 อย่างคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงแต่ไม่ใช่สภาพรู้ที่เรียกว่ารูปธรรมแล้วก็สภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้นะคะเกิดขึ้นแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าจะรู้ทางตาคือกำลังเห็นเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าจิตไม่มีคนตายไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะเห็นมีจริงๆนะคะได้ยินมีจริงคิดนึกมีจริงจิตมีจริงแต่อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจิตไม่ได้อยู่นอกรูปเลยนะคะเพราะเหตุว่าในภพภูมิซึ่งมีรูปด้วยจิตกับรูปเนี่ยค่ะก็ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าขณะแรกที่จิตเกิดขึ้นนะคะจากกรรมซึ่งมีรูปเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ประกอบด้วยการกระทำซึ่งมีรูปเกิดร่วมด้วยนะคะกุศลและจิตในขณะนั้นที่ดับไปแล้วสามารถที่จะทำให้เกิดจิตซึ่งเป็นผลโดยการเกิดสืบต่อจากจุติจิตทันทีไม่มีระหว่างขั้นเพราะฉะนั้นให้ทราบว่ากรรมทุกกรรมที่เกิดแล้วดับแล้วนะคะสะสมอยู่ในจิตนะคะพร้อมที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นหลังจากที่จุติจิตดับไปแล้วจิตก็ยังเกิดหรือว่าจิตที่เกิดต่อจากจุติจิตดับไปแล้วจิตอื่นก็ต้องเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นในภูมิที่มีขันธ์5นะคะจิตไม่ได้เกิดนอกรูปเลยเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดในครรภ์กรรมทำให้จิตและเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดพร้อมกับกรรมมัชรูปหมายความว่ารูปซึ่งเกิดเพราะกรรมซึ่งขณะนั้นนะคะไม่ปรากฏรูปร่างใหญ่โตที่จะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นมดเป็นช้างอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากรรมก็ทำให้กลุ่มของรูป3กลุ่มเกิด3กลุ่มนี้หมายความว่ารูปจะเกิดตามลำพังเพียง1รูปไม่ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะทั้งหมดที่จะเกิดนะคะจะเกิดเพียงลำพัง1ไม่ได้ต้องอาศัยการเกิดขึ้นจิต1ขณะเกิดขึ้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยแม้แต่รูป1รูปที่เกิดก็ต้องมีรูปอื่นเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มของรูป1กลุ่มหมายความว่าประกอบด้วยรูปกี่รูปแล้วแต่นะคะในขณะที่เกิดขณะแรกก็จะต้องมีกลุ่มของรูปซึ่งประกอบด้วยรูปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชา8รูปรวมอยู่ด้วยแล้วนะคะแต่เมื่อเป็นรูปที่เกิดจากกรรมก็จะมีชีวิตรูปหรือที่เรียกว่าชีวิตตินทรียะรูปเกิดร่วมด้วยเพราะกรรมทำให้รูปนั้นเป็นรูปที่มีชีวิตต่างกันแล้วนะคะรูป8รูปอื่นๆธาตุดินน้ำไฟลมกลิ่นรสโอชาเป็นดอกไม้ก็ได้เป็นโต๊ะก็ได้ ป็นเก้าอี้เป็นอะไรก็ได้หมดแล้วแต่นะคะแต่รูปใดที่เกิดจากกรรมต้องมีชีวิตตินริยะรูปอีกรูปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรูปที่เกิดร่วมกับรูปอื่นๆที่เกิดในกลุ่มเดียวกันดำรงรักษาความเป็นรูปที่ทรงชีวิตกี่รูปนะคะ8แล้วก็ชีวิตรูปอีก1เป็น9นะคะแล้วก็มีหทยะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตแสดงว่าจิตจะไปเกิดที่อื่นไม่ได้เลยแล้วหทยะรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตมาจากไหนก็เพราะกรรมเป็นปัจจัยที่จะทำให้รูปนั้นมีซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเพราะฉะนั้นในขณะแรกนะคะเวลาปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยจะมีรูปซึ่งเกิดจากกรรมเท่านั้นเกิดพร้อมกับจิตเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรมก็มีวิบากจิตเจตสิกและกรรมวัชรูปเกิดเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเริ่มตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นไปนะคะจิตใดที่จะเกิดก็ต้องอาศัยรูปหนึ่งรูปใดเกิดขึ้นตามปกติก็เกิดที่หทยะวัตถุนั่นเองใครมองเห็นบ้างคะ
5: เห็นไม่ได
4: ้มีรูปเดียวในธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นได้นอกจากนั้นรู้ได้ทางอื่นนะคะรู้ได้ทางหูรู้ได้ทางจมูกรู้ได้ทางกายหรือว่ารู้ได้ทางใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะที่มีจิตเจตสิกเกิดต้องเกิดที่รูปทั้งจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันอาศัยกันและการเกิดขึ้นโดยมีกรรมเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นตลอดเวลาหลังจากนั้นนะคะจิตทุกขณะนี้ก็เกิดที่หทยะวัตถุนะคะซึ่งเป็นหทยะรูปแต่ขณะอื่นเช่นขณะเห็นจิตเกิดที่จักขุประสาทะขณะได้ยินจิตเกิดที่โสตประสาทะเพราะฉะนั้นที่ตาเนี่ยก็มีจิตและเจตสิกเกิดที่จักขุประสาทะใครรู้เพียงขณะเห็นนะคะแต่พอเห็นดับจิตอื่นเกิดที่หทยะวัตถุเพราะฉะนั้นศึกษาธรรมะคือเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นไปอย่างนี้เพราะการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก
5: ราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ก็นั่นหมายความว่าผู้ศึกษาก็เข้าใจได้ว่าในภูมิที่มีขันธ์5เนี่ยจิตและเจตสิกก็ต้องอาศัยรูปเป็นที่เกิดเพราะว่าถ้าไม่มีรูปเนี่ยก็เกิดไม่ได้อรูปภพภูมิเนี่ยก็ไม่ต้องอาศัยที่เกิดจิตเจตสิกเขาก็เกิดโดยมีเหตุปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดได้ในตรงนี้ก็เข้าใจอย่างเงี้ยจะเห็นว่าก็จะไม่มีความเป็นเรามีแต่ความเป็นธรรมะที่เขาเป็นไปอย่างนี้ฟังเข้าใจเช่นเนี้ยเหมือนก็ยังไม่ชัดแล้วจิตก็ไม่มีที่อยู่เพียงแต่เขาอาศัยเกิดแล้วก็ดับ
4: แค่ไหนเกิดที่ไหนคือที่นั่นเป็นที่เกิดของจิต
5: ค่ะเกิดแล้วก็ดับเลยสามอนุขณะไม่มากกว่านั้น
4: ค่ะเพราะฉะนั้นก็จำได้แล้วนะคะค่ะจิตเจตสิกอาศัยกันโดยกรรมเป็นปัจจัยในขณะแรกเพราะเหตุว่ารูปนั้นก็ต้องเกิดจากกรรมและจิตเจตสิกซึ่งทำกิจปฏิสนธิขณะแรกก็เกิดจากกรรมแต่จิตและเจตสิกใช้คำว่าวิบากเพราะเหตุว่าเป็นสภาพรู้แต่สำหรับรูปไม่ใช้คำว่าวิบากแต่ใช้คำว่ากรรมมัชรูปหมายความว่ารูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นการเกิดของสัตว์ก็มีหลากหลายค่ะเกิดเป็นตัวผุดขึ้นมาอย่างเทวดาเป็นต้นนะคะก็ไม่ต้องอยู่ในครรภ์ก็มีกลุ่มของรูปมากกว่านั้น
5: ถ้าอาจารย์กำลังทวนซึ่งคนที่ฟังมาก่อนก็จะเหมือนกับตอกย้ำว่าเข้าใจคือไตรตรองตามว่าเป็นเช่นนี้อย่างที่กล่าวจริงๆก็คือเหมือนกับสะสมความเข้าใจตรงนี้ไปก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใจมากขึ้น
4: ค่ะเพราะศึกษาธรรมะไม่ใช่ศึกษาชื่อและก็รู้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉันศึกษาธรรมะก็คือศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จึงจะชื่อว่าศึกษาธรรมะถ้าไม่เข้าใจจะชื่อว่าศึกษาธรรมะเลยค่ะเพราะฉันก็เริ่มตั้งแต่แม้ขณะเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นค่อยๆเรียนค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจเรื่องจำเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้ไม่ต้องไปนั่งท่องแต่ว่าเข้าใจแล้วก็จะไม่ลืมถ้าได้ทบทวนบ่อย
0: ๆครับเพราะฉะนั้นจึงขาดการฟังพระธรรมไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะฟังเวลาใดก็ตามนะครับก็ไม่พ้นจากการได้ยินได้ฟังในเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆในเรื่องของเห็นในเรื่องของได้ยินได้กลิ่นเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีจริงๆแต่ก็ไม่รู้ความจริงจึงต้อง อาศัยการฟังการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจอย่างมั่นคงในความเป็นจริงของธรรมะแต่ละหนึ่งจริงๆนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างความจริงอย่างในรูปที่เกิดขึ้นหนึ่งกลุ่มนี่นะครับเมื่อแยกย่อยแล้วนะครับก็เป็นแต่เพียงรูปแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะครับหาความเป็นตัวเราหาความเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้เลยนะครับจนกว่าจะเข้าใจอย่างมั่นคงอย่างนั้นนะครับก็ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานแล้วก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมบ่อยๆเนืองๆนะครับแล้วก็ที่เพิ่มคูณความเข้าใจมั่นคงยิ่งขึ้นก็คือในความเกิดขึ้นเป็นไปของจิตนี่นะครับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตามใจชอบแต่ว่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็จิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องอาศัยที่เกิดเฉพาะของตนของตนด้วยจะไปเกิดที่รูปตามใจชอบไม่ได้นะครับเพราะเหตุว่าความจริงเป็นอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นนะครับเพราะเหตุว่าที่เกิดของจิตก็มีเพียงแค่6เท่านั้นที่เป็นวัตถุรูป6รูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่เกิดของจิตที่เป็นจิตเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกายและนอกจากนั้นนะครับจิตทั้งหมดก็เกิดที่หัตถวัตถุซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฟังการศึกษาไปบ่อยจริงๆนะครับจิตอาศัยที่เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีการดำรงอยู่นานเลยนะครับเพียงแค่สั้นๆเท่านั้นเองครับ
6: ท่านอาจารย์คะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจสภาพของจิตขอให้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายด้วยค่ะ
4: ค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะจิตคืออะไรเห็นไหมคะสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้คืออะไรนั่นคือศึกษาไม่ใช่เอาชื่อจิตมาแล้วบอกว่าจิตกำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีอะไรเพราะฉะนั้นก็เริ่มฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่ามีเห็นนะคะเห็นมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราและมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยนี่คือศึกษาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงจนกว่าจะเข้าใจความจริงของเห็นและความจริงของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได
0: ้ครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆครับกราบท่านอาจารย์ครับจริงๆแล้วเวลาที่ได้ฟังในเรื่องของสภาพธรรมะเหล่านี้ครับแล้วก็จุดประสงค์สำคัญของการศึกษาพระธรรมนี่ก็คือเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสในประการหนึ่งด้วยครับท่านอาจารย์ครับทีนี้เวลาที่ได้ฟังเรื่องของจิตเห็นเรื่องของที่เกิดของจิตเป็นต้นนี่นะครับจะเกื้อกูลหรือว่าจะเป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลสอย่างไรครับท่านอาจารย์ครับ
4: ค่ะรู้ว่าไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้เลยธรรมะมีปัจจัยเกิดแล้วก็ต้องเป็นไปตามลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะแล้วก็ธรรมดาซึ่งไม่ใช่เราถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะขั้นฟังก็พอจะรู้มั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราแค่ฟังแต่ว่ายังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งเป็นจริงอย่างที่ได้ฟังนะคะเช่นขณะนี้ค่ะเจ็บมีไหมคะมีนะคะถ้าไม่มีจิตจะเจ็บไหมใช่ไหมคะและขณะที่เจ็บเนี่ยเจ็บตรงไหนเห็นไหมคะแสดงว่าจิตเกิดตรงนั้นหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเราก็อาศัยการที่ได้ฟังและเนี่ยไตรตรองนะคะและจะรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งและยากที่จะรู้ได้ด้วยความเป็นตัวตนแต่จะรู้ได้เมื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นค่อยๆละคลายความติดข้องนะคะเช่นเห็นขณะนี้ค่ะไม่เจ็บใช่ไหมคะแต่เห็นตรงไหนเห็นไหมคะแค่จิตเห็นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นตรงจากขู่ภาษาทะที่จากขู่ภาษาทะแล้วดับแต่จิตอื่นไม่ได้เกิดที่จากขู่ภาษาทะเกิดที่หัตถยวัตถุแค่นี้ค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆเห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะว่าไม่มีใครสามารถที่จะดลบันดาลหรือทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะแล้วเป็นอย่างนี้มานานแสนนานละความยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่พูดถึงเช่นที่เกิดของจิตนะคะใช้คำว่าวัตถุทางรู้อารมณ์ต่างๆใช้คำว่าทวารก็ต่างกันละใช่ไหมคะทวารมี6ทวารจริงตา1หู1จมูก1ลิ้น1กาย1และใจไม่ใช่รูปแต่เพราะจำไว้แล้วคิดเมื่อไหร่ก็อาศัยใจที่ได้จำไว้แล้วน่ะเป็นทางที่จะให้จิตเกิดขึ้นใหม่แล้วก็คิดถึงเรื่อง
2: ไม่ว่าขณะนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่พอสิ่งที่เกิดทั้งหมดต้องเป็นรูปเพราะว่าในภูมิที่มีขันธ์ห้านะคะจิตต้องเกิดที่รูปจะเกิดนอกรูปไม่ได้แต่จิตก็เกิดดับนะคะโดยใครรู้ว่าเกิดที่รูปไหนเช่นจิตเห็นชั่วหนึ่งขณะเองนะคะขณะนี้กี่ขณะก็นับประมาณไม่ได้แต่ขณะเดียวที่เห็นเกิดที่จักขุประสาทะจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่ได้เกิดที่จักขุประสาทะนี่คือไม่ใช่เราฟังเพื่อรู้ว่าความจริงรู้ยากนะคะแต่ถ้ารู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเป็นทางที่ละคลายความไม่รู้และสภาพธรรมะปรากฏโดยเลือกไม่ได้โดยความเป็นอนัตตาแล้วก็จะเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยว่าธรรมะเป็นธรรมะนั้นไม่ใช่เราก
7: ราบท่านอาจารย์ครับในจิตใจของคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะเนี่ยครับก็มีทั้งส่วนที่เป็นพานที่สะสมไว้ในใจส่วนหนึ่งก็มีและส่วนที่ดีงามที่เป็นธรรมะของบัณฑิตต่อไปนะมีทั้งสองอย่างนะแต่ถ้ามีโอกาสไปคบกับบุคคลผู้เป็นพานอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูนะฮะท่านก็สะสมพืชเชื้อที่ดีนะฮะที่จะบรรลุได้ถึงเป็นอริยะบุคคลนะแต่ว่าก็ไปคบกับพระเทวทัตท่านก็เลยต้องทำปิตุฆาตอนันตริยกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์แต่บางคนเนี้ยก็สะสมมาทั้งสองอย่างแต่ว่าได้มีการคบกับบัณฑิตแล้วก็สามารถอบรมเจริญปัญญาพ้นจากกิเลสอกุศลไปได้นะครับกราบเรียนท่านอาจารย์ถึงเหตุปัจจัยเหล่านี้ครับ
2: การศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมนะคะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าพาลเนี่ยต้องรู้แล้วว่าหมายความถึงความไม่รู้และอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นความไม่รู้และอกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นอันตรายกว่าใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าอยู่ที่เราถ้าอยู่ที่คนอื่นเขาเป็นคนพาลและเวลาที่คนอื่นรู้จักคนที่เราที่มีกิเลสมากมายหนาแน่นประพฤติไม่ดีก็บอกว่าเราเป็นคนพาลในความรู้สึกของเขาแต่ทั้งหมดก็คือธรรมะค่ะลักษณะของพาลก็คือสภาพที่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นน่ากลัวกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้พาลอยู่ไหนเห็นไหมคะเราไปมองดูคนพาลคนโน้นก็พาลคนนี้ก็ผ่านแล้วคนที่เป็นที่ยึดถือว่าเป็นเราล่ะผ่านหรือเปล่ายังมีอกุศลหรือเปล่ายังมีความไม่รู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะเพื่อเข้าใจธรรมะความไม่รู้ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะเลยจะไม่รู้เลยค่ะว่าไม่รู้และเป็นผ่านเพราะไม่รู้เพราะเหตุว่าเมื่อไม่รู้แล้วก็มีกิเลสอื่นๆมีทั้งความติดข้องแล้วก็มีทั้งความโกรธมีทั้งความสำคัญตนทุกอย่างที่ไม่ดีทั้งหมดซึ่งเป็นลักษณะของคนพาลก็เพราะมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดถึงพาลอื่นนะคะก็คิดถึงธรรมะที่เป็นพาลที่ตนอันนั้นจะเป็นประโยชน์มากเพราะเหตุว่าจะทำให้สามารถเข้าใจได้ค่ะยังเป็นพาลอยู่หรือเปล่าคะศึกษาธรรมะต้องตรงเพราะอะไรเพราะไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเมื่อไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงก็เข้าใจผิดแล้วก็ยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราหรือเป็นเขาเป็นวัตถุสิ่งต่างๆเพราะไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะกว่าจากความไม่รู้ซึ่งเป็นผ่านซึ่งทำให้ประพฤติเป็นไปในสังสารวัฏตามความไม่รู้นะคะสู่การที่จะเริ่มเข้าใจความจริงว่าธรรมะที่ต่างกับผ่านก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกความจริงของสิ่งที่มีเพราะตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีนะคะก็เหมือนกับเห็นเป็นคนอื่นไปหมดโดยที่ว่าไม่เห็นเป็นตัวเอง
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับฟังธรรมะแล้วเข้าใจก็สามารถละความไม่รู้ที่ไม่รู้เลยถ้าไม่มีการฟังแต่เมื่อเริ่มฟังเข้าใจก็ค่อยๆรู้ขึ้นอย่างเงี้ยปัญญาหรือวิชาเนี่ยก็ค่อยๆละความพาลที่มีอยู่ในผู้ที่ไม่ได้ศึกษาได
2: ้ก็ตรงนะคะไม่ใช่ต้องให้คนอื่นบอกหรือไม่ต้องถามใครแต่เป็นผู้ที่ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจตามความเป็นจริงประโยชน์สูงสุดคือเข้าใจธรรมะที่กำลังมีเพราะฉะนั้นใครเป็นพาลคะรู้เลยใช่ไหมคะ
5: เนี่ยรับรู้หกทางแล้วก็ไม่รู้ความจริงก็เป็นพาลแล้ว
2: ค่ะ
7: กราบท่านอาจารย์ครับ ป็นพาลเพราะไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนอะไรมากมายอะไรเงี้ย
2: เพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นพาลหรือเปล่าไม่ต้องไปหาพาลที่ไหน
7: ท่านอาจารย์ครับหมายความว่าเพราะความไม่รู้เนี่ยจึงไม่รู้ว่าตัวเองก็เป็นพาล
2: ความไม่รู้นั่นแหละเป็นพาล
7: ความไม่รู้เป็นพาลด้วย
2: กิเลสทั้งหลายเป็นพาล
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิคุณพิเนตรคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอักขระประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1020ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2558
7: ความไม่รู้เป็นพาลด้วย
2: กิเลสทั้งหลายเป็นพา
7: ลและความไม่รู้ที่เป็นพาลเนี่ยก็จะทำใหเกิดกิเลสอกุศลอย่างอื่นด้วยซึ่งก็เป็นพาลไปหลายๆต่ออย่าง
2: นี้มีชีวิตอยู่โดยเป็นคนพาลที่ไม่รู้ตัว
7: อันนี้ดูแย่มากเลยครับท่านอาจารย
2: ์เพราะเหตุว่าคิดว่าไม่เป็นพาลไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครแต่เมื่อไม่ใช่บัณฑิตก็ต้องเป็นพาลแต่ว่าเวลามีใครคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นพาลคนนั้นไม่ชอบใช่ไหมคะแต่ความเป็นผู้ตรงไม่ต้องมีใครบอกค่ะก็รู้ได้ว่าพาลคืออะไรนี่คือจากการฟังพระธรรมแล้วก็บัณฑิตคือใครคืออะไรไม่ใช่เราตัดสินเองแต่เพราะเหตุว่าทรงแสดงไว้นะคะว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยก็เป็นพาล
7: เพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยก็เลยไม่เข้าใจว่าอะไรคือพาลไม่เข้าใจว่าอะไรคือบัณฑิต
2: และ
7: ตัวความไม่รู้ก็เป็นพาล
2: แล้วก็คิดเรื่องต่อไปอีกเยอะทั้งๆที่กำลังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏ
7: ท่านอาจารย์ครับถ้าเรามองไปที่ดอกไม้เนี่ยสวยเนี่ยพาลยังไงครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะก็ไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นหลับตาแล้วก็ไม่มีหายไปไหนไม่มีจริงๆค่ะแค่หลับตาต้องไม่มีแน่นอนเห็นไหมคะแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วจะเป็นบัณฑิตหรือว่าไม่รู้ตัวว่าเป็นพาลจนกว่าจะเข้าใจถูกต้องว่าเมื่อไม่รู้ความจริงนั่นแหละคือพาล
7: เพียงเห็นสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงแล้วยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอกุศลเป็นพาลแล้ว
2: เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไม่รู้ก็เกิดความติดข้องพอใจมากหรือน้อยถ้ามากทำทุจริตกรรมได้บางคนนะคะผ่านที่ไหนก็เด็ดดอกไม้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับ
2: แล้วไงคะอะไรทำให้เป็นอย่างนั้น
7: เพราะฉะนั้นจากที่เห็นผ่านชัดๆเวลาที่เป็นอกุศลที่มีกำลังล่วงไปกรรมหมดเนี่ยแกเห็นความเป็นผ่านชัดแต่ว่าการที่มีอกุศลลุกลามเช่นนั้นได้ก็เพราะว่ามีอกุศลที่ไม่เข้าใจถูกในสภาพธรรมะเป็น
2: พื้นเห็นก็ไม่รู้จึงทำให้เกิดอกุศลเพิ่มขึ้นจนถึงทำทุจริตกรรมได้
7: เ พราะฉะนั้นเมื่อเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งท่านจึงแสดงว่ากิเลสอกุศลซึ่งลึกที่สุดเหมือนไม่ปรากฏตัวเลยคือโมหะความไม่รู้เนี่ยจึงเป็นตัวพานที่แฝงอยู่
2: ค่ะอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดอะไรคะ
7: ให้เกิดสังขาร
2: สังขารเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะก็ต้องฟังแล้วก็ฟังให้เข้าใจจริงๆไม่ข้ามพอได้ยินคำว่าสังขารแล้วจึงสามารถรู้ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอะไรเห็นไหมคะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากเพราะเหตุว่าถ้ากล่าวถึงสังขารธรรมหมายความถึงสิ่งต่างๆที่กำลังปรากฏขณะนี้เกิดแล้วจึงปรากฏถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็เกิดไม่ได้เลยแต่ไม่รู้ถึงว่าอะไรเป็นปัจจัยให้แต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เกิดขึ้นความไม่รู้นั้นก็ทำให้ไม่รู้ต่อไปอีกไม่รู้ต่อไปอีกจนกระทั่งสามารถที่จะเกิดอกุศลมากมาย
8: ท่านอาจารย์คะอยากจะกราบเรียนถามถึงความละเอียดของคำว่าพอเพียงค่ะท่านอาจารย์คะ
2: ค่ะหมายความว่าไงคะเวลานี้ไม่พอเพียง
8: ก็มีความรู้สึกว่าตลอดชีวิตไม่เคยมีอะไรที่มันพอ
2: ค่ะเพราะไม่รู้ค่ะว่าธรรมะคืออะไรการที่จะมีคำตอบเพื่อที่จะให้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นที่จะบอกแล้วใครทำได้แต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้าใจนะคะสิ่งที่มีตามลำดับขณะนั้นก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นความพอเพียงคือพอในสิ่งที่มีเวลานี้กำลังฟังธรรมะแล้วก็มีธรรมะที่กำลังปรากฏให้เข้าใจขณะที่กำลังฟังเริ่มรู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้แน่นอนซึ่งถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมใครจะคิดถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเริ่มได้ยินได้ฟังนะคะก็รู้ว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้มีจริงเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้แต่จากการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นพอเพียงหรือยังเห็นไหมคะเราไม่ใช่ไปคิดถึงคำว่าพอเพียงในลักษณะที่เราต้องการจะให้พออย่างนั้นไม่ควรที่จะมากมายเดือดร้อนคนอื่นแต่ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าลักษณะที่ไม่พอคือความติดข้องต้องการมากจึงไม่พอเพราะฉะนั้นแม้ในขณะนี้ที่กำลังได้ยินได้ฟังคำจริงถึงสิ่งที่มีจริงพูดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นมีจริงพอหรือยังพอเพียงไหมที่จะเป็นความเข้าใจว่าธรรมะคืออย่างนี้เองจะฟังธรรมะไม่ว่าตลอดชีวิตจะดำเนินไปอย่างไรนะคะมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะทั้งหมดได้ทันทีจนกว่าจะมีความเข้าใจของตนเองจากการฟังอย่างมั่นคงแล้วไม่ลืมเมื่อนั้นก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้พอเพียงแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยนะคะโลภะก็มีความติดข้องต้องการข้ามไปตลอดเวลาไม่มีทางที่จะพอเพียงเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องการฟังสิ่งที่มีลึกซึ้งละเอียดมากมายแต่ละหนึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏหมดไปแล้วไม่กลับมาอีกยากที่จะรู้ได้แต่จากการที่ได้ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะก็ได้ทรงแสดงความจริงทุกอย่างทุกคำย้อนมาถึงเดี๋ยวนี้เพราะเหตุว่าถ้าไม่ย้อนมาถึงเดี๋ยวนี้นะคะเราก็มุ่งหน้าคิดไปถึงว่าเราจะพอเพียงเรื่องอะไรจะพอเพียงอย่างไรเรื่องทรัพย์สมบัติหรือเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรต่างๆซึ่งไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีวันจบแต่ถ้ามีการเข้าใจธรรมะขึ้นไม่ใช่เราเลยค่ะแต่ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นแหละที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าขณะนี้พอขณะนั้นพอเท่านี้พอเท่านี้พอเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็คือว่าเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้มิฉะนั้นเราจะไม่มีวันรู้ถ้าเรายังคิดถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะพอเพียงกับการที่แต่ละคำที่เราได้ยินเนี่ยได้ยินเพียงเท่านี้จะเอาไปให้เกิดพอเพียงในชีวิตประจำวันได้ไหมยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
4: แต่จากการฟังก็เริ่มรู้จักการพอเพียงหมายถึงอะไรหมายถึงความไม่ติดข้องซึ่งตรงกันข้ามกับความติดข้องถ้าเราติดข้องอยากจะรู้เรื่องอะไรอะไรเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยตั้งแต่ต้นแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นนะคะทีละเล็กทีละน้อยให้เข้าใจขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นความพอเพียงในเรื่องอะไรก็ตามไม่ทราบว่าต้องการความพอเพียงเรื่องอะไร
8: ท่านอาจารย์คะปกติเนี่ยคิดว่าทุกสิ่งที่มีแล้วเนี่ยพอเพียงแล้วถ้าอย่างนั้นวันๆก็ไม่ต้องทำอะไร
4: ต่างคนต่างคิดค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะคะต่างคนต่างใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นธรรมะที่เกิดได้ตามการสะสมความคิดมากมายในอดีตพวกที่ไม่ใช่ศาสดาทั้งหลายเป็นสาวกของศาสดาก็คิดต่างๆกันไปแม้แต่ตัวศาสดาก็คิดต่างๆกันไปโดยไม่เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เข้าใจความจริงนะคะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจการสะสมของแต่ละหนึ่งซึ่งทำให้มีความคิดหลากหลายมากเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะที่เป็นไปได้ก็คือว่ามีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจแต่ละบุคคลแต่ละเหตุปัจจัยได้พอเพียงของคฤหัสถ์กับพอเพียงของบรรพชิตเหมือนกันไหมคะนี่แค่ส่วนใหญ่และส่วนย่อยจะมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องมาจากความเห็นถูกความเข้าใจถูกนะคะในความเป็นธรรมะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วแต่มีอะไรปัจจัยเกิดขึ้นและข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าใครรู้ผู้ที่ฟังและ

0: เป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าถามตอบได้แต่ลักษณะของเสียงซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เสียงอะไรเลยทั้งสิ้นก็ยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะเหมือนสิ่งที่คว่ำอยู่ถูกปกปิดอยู่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาให้รู้ตามความจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งปรากฏเพราะมีธาตุรู้ซึ่งกำลังรู้ที่ละหนึ่งอย่างเร็วมากเลยค่ะจนกระทั่งปรากฏเป็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงยากที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งที่กำลังปรากฏแล้วหมดไปเพราะมีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นแล้วก็หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เกิดดับพอเพียงไหมค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยให้คิดถึงความหมายจริงๆนะคะว่าพอเพียงแก่การที่เราเริ่มฟังเข้าใจเพียงแค่นี้จะไปแก้ปัญหาอะไรได้ไหมปัญหามากมายเยอะแยะนะคะแล้วก็ขณะนี้แม้แต่เราที่คิดจะไปแก้ปัญหาเนี่ยเข้าใจปัญหาหรือยังเพราะฉะนั้นคนอื่นก็คงอยากจะแก้เราใช่ไหมคะเหมือนเราก็คิดว่าอยากจะแก้เขาและจะแก้กันยังไงคนนี้ไม่พอเพียงคนนั้นพอเพียงมากเกินไปหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะซึ่งทั้งหมดก็เป็นธรรมะแต่ให้ทราบว่าปัญหามีเมื่อมีกิเลสและความไม่รู้เพราะฉะนั้นแก้ปัญหาจริงๆนะคะก็คือว่าแก้ที่ตนเองก่อนและสามารถที่จะแก้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นโอกาสเวลาที่มีค่าที่สุดที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้คงไม่ลืมว่าขณะที่เข้าใจความจริงมิฉะนั้นเราก็พลาดโอกาสนี้อีกค่ะไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนที่จะรู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยแต่เวลาที่มีค่าที่สุดนะคะคือได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีซึ่งยากแสนยากที่จะเข้าใจได้แต่ด้วยพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพื่อให้ผู้ที่ได้ฟังนะคะเริ่มเป็นผู้ที่ไตร่ตรองและเป็นผู้ที่ตรงต่อการที่จะเข้าใจธรรมะ
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าปัญหาเนี่ยมีมากมายหลายระดับจริงๆปัญหาส่วนตัวก็มีปัญหาครอบครัวก็มีปัญหาหน่วยงานก็มีปัญหาของประเทศชาติก็มีในการบริหารปกครองตั้งแต่หน่วยย่อยไปถึงหน่วยใหญ่นะฮะท่านอาจารย์กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา
0: ใครจะแก
1: ้ถ้าโดยทั่วไปก็คือตัวเองแก้หรือว่าให้คนอื่นแก้
0: ค่ะก็จากธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะไปสู่การแก้ปัญหา
1: จาก
0: แล้วจะเข้าใจธรรมะไหมคะเนี่ย
1: จากธรรมะที่กำลังปรากฏไปสู่การแก้ปัญหาหมายความว่าไงครับ
0: ค่ะหมายความว่าเดี๋ยวนี้มีธรรมะที่กำลังปรากฏนะคะไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเห็นที่ไหนเห็นก็เป็นเห็นตลอดไปเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วจะแก้ปัญหาตรงไหนเห็นไหมคะธรรมะคือสิ่งที่กำลังมีจริงๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่ว่านะคะทุกครั้งที่ฟังธรรมะคิดเรื่องอื่นแล้วก็จะเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏได้หรือเพราะเหตุว่าจุดประสงค์ของการฟังที่ทรงแสดงพระธรรมนะคะโดยตลอดเนี่ยเพื่อให้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งรู้ยากมากและความเข้าใจก็ต้องเข้าใจถูกต้องตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏกันไหมหรือว่าจะไปทำอย่างอื่นค่ะฟังพระธรรมเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏและถ้าไม่รู้ว่าพระธรรมทั้งหมดที่ทรงแสดงเนี่ยเพื่อให้เข้าใจความจริงที่มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวันที่ใครจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้เพราะฟังไปก็เริ่มแก้ปัญหาใช่ไหมคะก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเลย
1: ครับท่านอาจารย์ครับการที่มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างไรคร
0: ับ แน่นอนค่ะคือรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครเลยนอกจากธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเป็นธาตุธาตุสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะคะใครก็เปลี่ยนแปลงลักษณะของธาตุหรือธรรมะนั้นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น

0: ความจริงอย่างนี้ก็เข้าใจว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องมีปัจจัยที่จะเกิดถ้ามีการกระทำที่ทุจริตต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดมีการสุจริตนะคะก็ต้องมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเกิดตามลำพังไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นค่ะจะไปแก้คนที่สะสมการที่จะเป็นคนทุจริตมากๆเต็มไปด้วยอกุศลเป็นพาณธรรมจะแก้ได้อย่างไรเพราะเหตุว่าอาศัยพระปัญญาคุณที่ทรงมีพระมหากรุณาเห็นว่าหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาของโลกซึ่งเป็นแต่ละหนึ่งคนได้ก็แต่เมื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกจึงทรงแสดงพระธรรมให้แต่ละคนที่เห็นประโยชน์ของการฟังเห็นประโยชน์ของความจริงเห็นประโยชน์ของการที่ว่ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ค่ะเท่านี้เองค่ะมัวไปแก้ปัญหาทั้งหลายแล้วก็ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้แล้วแก้ก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะโดยไม่เข้าใจคำที่ได้ฟัง
1: กราบท่านอาจารย์ครับคนโดยทั่วไปเขาก็คิดว่าเขาก็หวังดีกับสังคมนะครับการที่มาศึกษาธรรมะที่จะมาเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจที่จะช่วยกันแก้ปัญหาสังคมเร่งด่วน
0: ค่ะเพราะไม่รู้ว่าการฟังธรรมะนี่แหละเป็นการที่จะแก้สังคมได้โดยตัวบุคคลที่เข้าใจเป็นคนดีและก็ให้คนที่ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจถูกต้องและเป็นคนดีนี่คือการแก้ที่แท้จริงที่เป็นไปได้แต่วิธีอื่นไม่สามารถที่จะแก้สังคมได
1: ้ถ้าจ่ายครับปัญหาก็คือภาลธรรมนั่นเองใช่ไหม
0: ค่ะอกุศลทั้งหลาย
1: ก็เป็นภาล
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจก็เอาความเป็นพาลธรรมเนี่ยไปแก้ปัญหา
0: ค่ะเขาก็ไม่เข้าใจเพราะเขาเป็นพาลแต่เมื่อไรที่มีความเข้าใจขึ้นเมื่อนั้นแก้ปัญหาลืมนะคะว่าแก้จริงๆเนี่ยแก้ด้วยอะไรทุกคนไม่เข้าใจธรรมะจึงมีอกุศลธรรมมากแต่ถ้ามีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอกุศลน้อยลงไหมมีความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางที่จะแก้นะคะที่ถูกต้องเป็นไปได้ก็คือว่าให้ทุกคนสามารถที่จะเห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าเขายังคงไม่เห็นประโยชน์เขาไม่ศึกษาไม่เข้าใจธรรมะทำยังไงใครก็จะไปแก้ไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะหนทางแก้คือหนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีพระรู้ว่าที่เป็นทุกข์ในสังสารวัฏเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจะแก้ความทุกข์ทั้งหลายของแต่ละหนึ่งคนได้เนี่ยก็ต่อเมื่อแต่ละหนึ่งคนนั้นจากความไม่รู้เป็นความรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะทรงแสดงพระธรรมให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าความไม่รู้เป็นพาลและจะนำซึ่งความเป็นพาลเพิ่มขึ้นตามกำลังของความไม่รู้ซึ่งทำให้เกิดอกุศลมากมายเพราะฉะนั้นหนทางแก้ก็คือว่าให้เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นเพราะแต่ละคนเนี่ยค่ะคนอื่นแก้ไม่ได้นอกจากตัวเองและตัวเองก็แก้ไม่ได้นอกจากปัญญาที่เห็นถูกและเห็นถูกเองก็ไม่ได้ต้องฟังพระธรรม
1: ครับอันนี้ก็เป็นความลึกซึ้งแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดตรงประเด็นที่สุด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
1: ประเทศที่เขามีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา
0: ค่ะนับถือหรือไม่นับถือนะคะทุกคนมีทุกข์เพราะความไม่รู
1: ้แต่ว่าเขาก็ดูที่ว่าเศรษฐกิจดีนะฮะ
0: เศรษฐกิจดีใจเป็นทุกข์ไหมไม่พอทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นก็ไม่พอเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นกิเลสก็มากขึ้นมากขึ้นทุจริตก็มากขึ้นไม่พอไม่พอในทางทุจริตในทางที่เป็นอกุศลเพราะมากด้วยความไม่รู้แต่ถ้ามีปัญญามีความรู้มีความสามารถนะคะอกุศลเบาบางปัญญาที่สามารถที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นไม่ว่าในทางปลูกเพศกสิกรรมหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทุกวิชาสาขาสามารถที่จะเจริญขึ้นและเป็นประโยชน์แก่โลกด้วยกุศลจิต แต่ตรงกันข้ามนะคะเจริญไปแต่มีอกุศลมากก็ล่มสลายเพราะอกุศลเป็นการทำลายด้วยความรู้ซึ่งเป็นกิเลสเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าสามารถจะเป็นประโยชน์ได้ความรู้ทั้งหมดนะคะเป็นมงคลนะคะถ้าเป็นปัจจัยให้เกิดกุศล
1: ท่านอาจารย์กล่าวทั้งในความด้านเสื่อมและด้านเจริญเนี่ยครับไพเราะที่สุดเลยว่าโลกจะเจริญได้ด้วยกุศลและก็จะเสื่อมเพราะอกุศลจริง
0: ๆหมายความถึงเข้าใจความหมายของอารยะหรืออริยะถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นที่เอาคำไปใช้กันว่าเป็นประเทศที่อารยะแล้วนะฮะกับประเทศที่ยังไม่อารยะเนี่ย
0: ค่ะก็ใช้คำที่
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่ว่าใครนะคะตั้งแต่เกิดจนตายพระถามว่าอริยะหรืออริยะคืออะไร
1: เพราะฉะนั้นเมื่อมีแต่ความไม่รู้ซึ่งเหมือนกับเป็นเชื้อโรคนะฮะแล้วก็ไม่ได้รักษาเชื้อโรคนั้นอย่างถูกวิธีเชื้อโรคนั้นก็เพิ่มพูนจนกระทั่งรุนแรงมากขึ้นก็ทำทุจริตกรรมอะไรต่างๆมากมาย
0: ค่ะเจ้าชายสิทธัตถะมีปราสาท3หลังนะคะมีความสะดวกสบายแต่อะไรสำคัญกว่านั้นยอมสละทุกอย่างเพื่ออะไร
1: เพื่อที่จะรู้ความจริง
0: ค่ะเพื่อรู้ความจริงซึ่งสามารถที่จะทำให้คนอื่นได้รู้ตามได้ด้วยเพราะฉะนั้นประโยชน์ใหญ่จริงๆของการเกิดมานะคะคืออะไรมีทรัพย์สมบัติมากทรัพย์สมบัติจริงๆคืออะไรมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคำที่คนอื่นยกย่องนะคะความจริงคืออะไร
1: คือจนปัญญาจนศรัทธาเป็นต้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนหรืออะไรต่างๆก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะมีประโยชน์ไหม
1: ไม่มีประโยชน์นะคะ
0: มีวัดวาอารามนะคะพยายามที่จะให้สวยงามมากๆแต่ว่าไม่มีความเข้าใจธรรมะมีประโยชน์ไหม
1: นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วก็ยังทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพิ่มพูนความไม่รู้มากขึ้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีประเพณีนะคะซึ่งเรียกว่าประเพณีของชาวพุทธมากมายแต่ไม่มีประเพณีการฟังธรรมที่จะให้เข้าใจถูกต้องมีแต่การถามคนที่ไปวัดนะคะทำบุญกลับบ้านไม่ได้เข้าใจอะไรแต่ถ้าเป็นการศึกษาการเข้าใจธรรมะนะคะที่ไหนได้หมดอยู่ในประเทศที่สมควรคือประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นป่าดงพงไพรรถไฟเครื่องบินหรือว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีการได้ฟังธรรมะได้สนทนาธรรมได้เข้าใจความจริงขณะนั้นก็เป็นมงคล
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

0: ความโกรธได้อย่างไรความโกรธเป็นธรรมะที่เกิดตามเหตุปัจจัยจึงไม่สามารถที่จะขจัดความโกรธด้วยความเป็นตัวตนแต่ความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะขัดเกลาละคลายความโกรธได้ตามลำดับจากการสนทนาคตวาสูตรที่มสพ16มกราคม2559
1: พระธรรมทั้งหมดเนี่ยค่ะปริยัติรอบรู้ในคำที่ได้ฟังพอได้ยินคำว่าความโกรธเป็นเราหรือเปล่าเริ่มต้นที่จะรู้จักว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปฆ่าความโกรธด้วยความเป็นตัวตนแต่ว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีใครที่จะฆ่าความโกรธได้เพราะความโกรธเกิดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งลืมไม่ได้เลยว่าพระธรรมลึกซึ้งเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์ให้ผู้ฟังเนี่ยค่ะมีความเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งใช้คำว่าธรรมะเมื่อใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วจะเป็นอย่างที่เราเคยคิดมาก่อนว่าเป็นเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไหมนี่คือการที่ค้านกับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็ต้องพิจารณาว่าฆ่าความโกรธโดยไม่รู้จักความโกรธแล้วฆ่ายังไงจะเอาแต่ผลเพื่อความเป็นตัวเราจะได้ไม่ต้องโกรธเจอใครก็ช่วยบอกหน่อยนะคะวิธีที่จะไม่โกรธจะเป็นยังไงจะทำยังไงจะคิดยังไงล้วนแต่เป็นเราทั้งหมดแต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตรงกันข้ามกับความคิดของคนอื่นทั้งหมดเพราะเขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราอาจจะพอใจนะคะเพียงได้ยินว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้มีตำรามีนักจิตวิทยามีนักปรัชญามากมายหลายท่านค่ะแต่เขาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการศึกษาพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมก็เพื่อมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏถ้าพ้นจากนี้ไปนะคะก็คือตัวตนถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นเราและก็สิ่งนั้นก็ยังไม่ได้เกิดด้วยและก็ไปทำให้เกิดซึ่งก็ไม่ใช่การเข้าใจสิ่งที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะฆ่าความโกรธยังไง
2: ฆ่าไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
1: ต้องเข้าใจธรรมะถ้าอ่านพระสูตรศึกษาพระสูตรไม่ดีก็พยายามที่จะไปฆ่าความโกรธโดยไม่เข้าใจว่าโกรธคืออะไรเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่า
2: คำถามของเทวดานะครับฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุข
1: เป็นทุกคนใช่ไหมคะอยากอยู่เป็นสุขเมื่อไม่โกรธถ้าโกรธเมื่อไหร่ก็ไม่สุขเพราะฉะนั้นอยากอยู่เป็นสุขคือจะทำยังไง
2: พระดำรัสตรัสตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฆ่าความโกรธเสียได้จึงอยู่เป็นสุข
1: ฟังอย่างนี้สำหรับคนที่พอจะเข้าใจได้ตั้งแต่แรกแล้วในที่สุดก็ยังลงไปสู่ความจริงไม่ใช่ว่าเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่ยังลงไปสู่ความจริงเพราะความจริงที่คนทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้คือไม่โกรธเมื่อไหร่ก็สบายใจเมื่อนั้นจริงไม่ใช่ไม่จริงนะคะแต่ต้องลึกลงไปกว่านั้นแต่ต้องตั้งต้นด้วยการที่คนสามารถเข้าใจได้ว่าจริง
2: ฆ่าอะไรหนอจริงไม่เศร้าโศก
1: โกรธบ้างเศร้าโศกบ้างล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้น
2: ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าฆ่าความโกรธเสียได้จริงไม่เศร้าโศก
1: แค่คำนี้คำเดียวนะคะคำสอนของคนอื่นกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างกันไหมฆ่าความโกรธเสียได้ประหารหรือดับหมดไม่เกิดเลยเป็นสุขแต่ถ้าคนทั่วๆไปก็ฆ่าความโกรธไม่โกรธเท่านั้นแล้วจะเอาอะไรไปฆ่าดับไปแล้ว
3: ก็โดยทั่วไปคนก็รู้ครับเวลาโกรธก็รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นนะครับท่านอาจารย
1: ์แต่ไม่รู้จักว่าความโกรธไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าข้อความใดที่มีนะคะตั้งต้นจากข้อความที่ฟังดูเหมือนธรรมดาพอได้รับฟังก็ดีใจพอใจว่าถ้าฆ่าความโกรธได้ก็ต้องเป็นสุขแต่ลึกลงไปกว่านั้นก็คือว่าต้องรู้ว่าความโกรธคืออะไรและจะฆ่าอย่างไรถ้ามิฉะนั้นก็ไม่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะพอใจแค่นี้ทุกคนฟังแล้วก็พอใจแค่นี้ว่าฆ่าความโกรธซะได้ก็อยู่เป็นสุขและความโกรธอยู่ไหนและจะฆ่ายังไง
3: ครับเพราะว่าตอนนี้ความโกรธไม่ได้เกิดนะครับท่านอาจารย์แต่ว่าเวลาเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้ความโกรธเกิดแต่ว่าความโกรธนั้นก็เกิดขึ้น
1: พราะฉะนั้นคำสอนจะมีเพียงเท่านี้หรือว่าตั้งต้นอย่างธรรมดาแต่ลึกลงไปจนกระทั่งดับความโกรธได้เป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกเลยถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเริ่มต้นอย่างทั่วไปแล้วก็ค่อยๆรู้ว่าความโกรธคืออะไรแล้วจะฆ่าได้อย่างไรไม่ใช่ว่าเพียงแต่บอกง่ายๆฆ่าความโกรธจะได้ก็อยู่เป็นสุขถ้าเพียงแค่นี้ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแต่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพื่อให้รู้จักว่าความโกรธคืออะไรและจะดับหมดประหารไม่เกิดอีกเลยเป็นสมุจเฉทได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความลึกของคำที่อ่านเพลินๆเราก็คิดว่าธรรมดานี่คือคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ตรัสไว้เท่านี้ไม่พอเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถที่จะละหรือประหารความโกรธได้เพียงได้ฟังพอได้ยินว่าความโกรธไม่ใช่เราคุณวิชัยเข้าใจแต่คนที่ไม่เคยฟังพระธรรมเลยและได้ยินคำว่าความโกรธไม่ใช่เราเนี่ยเขาจะเข้าใจไหม
3: ก็ยังไม่เข้าใจ
1: ผู้ที่จะเข้าใจพระธรรมต้องเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะตามลำดับขั้นว่าได้ฟังมาแค่ไหนฟังแค่นี้หมายความว่ายังไงหรือว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยขึ้นชื่อว่าความโกรธแค่บอกว่าให้ฆ่าความโกรธก็ดีใจละแต่ว่าจริงๆแล้วไม่รู้จักความโกรธเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าผู้ฟังเป็นใครเพราะฉะนั้นการอ่านพระไตรปิฎกพระสูตรพระพิธามพระวินัยหรือการฟังธรรมะนี่ค่ะผิวเผินไม่ได้เลยถ้ารู้ว่าความโกรธเป็นธรรมะใครจะไปทำอะไรความโกรธได้แค่นี้ก็ไม่รู้แล้วคือไม่รู้จักแม้คำว่าธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้เกิดไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะไม่สามารถจะเกิดโดยไม่มีปัจจัยแต่เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องเป็นตามปัจจัยไม่ใช่ว่าต่างจากปัจจัยที่ทำให้เกิดเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำว่าธรรมะก็ยังไม่รู้จักถ้ารู้จักความโกรธมีจริงเป็นธรรมะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยและตราบใดที่ยังยึดถือความโกรธว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงนะคะก็ไม่มีทางที่จะฆ่าความโกรธหรือว่าดับความโกรธ

0: สนทนาธรรมที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2561
1: ท่านอาจารย์ครับก่อนการสนทนามีท่านที่ปรารภว่าเหตุใดชาวพุทธจึงต้องศึกษาและฟังธรรมะด้วยครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็ชื่อว่าชาวพุทธจะให้ทำอะไรดีค่ะไม่รู้พุทธศาสนาหรือว่าเพียงแค่ชาวพุทธแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะถ้าเข้าใจพระพุทธศาสนาจะรู้ได้เลยค่ะว่าพุทธศาสนาที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักเลยรู้จักแต่เวียนเทียนสวดมนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม45พรรษาให้เราสวดมนต์โดยที่เราไม่ได้เข้าใจเลยแม้แต่คำว่ามนต์คืออะไรและสวดคืออะไรแต่การตรัสรู้ของผู้ที่ถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนี้นะคะไม่มีใครสามารถที่จะมีได้เลยเพราะเป็นชื่อของคุณธรรมสูงสุดซึ่งไม่มีใครเปรียบปานได้ใครจะชื่ออะไรในโลกมนุษย์นี่ชื่อได้หมดนะคะแต่จะชื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยไม่ว่าในโลกนี้หรือว่าบนสวรรค์ชั้นพรหมใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเราเคยคิดไหมคะว่าผู้ที่มีปัญญาสูงสุดเนี่ยท่านตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยค่ะทรงพระมหากรุณาให้เราได้รู้ตามโดยการที่ทรงแสดงพระธรรม45พรรษาบางคนคิดว่าฟังธรรมะนี่แค่ 2-3 ปีก็คงจะจบนะคะเรียกว่ามากกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าศึกษาแล้วเพียงแค่คำเดียวชาตินี้ไม่จบค่อยๆฟังนะคะว่าจริงหรือเปล่าเช่นคำว่าธรรมะได้ยินกันบ่อยถ้าได้ยินคำว่าพระพุทธก็ได้ยินคำว่าพระธรรมและได้ยินคำว่าพระสงฆ์ด้วยแต่ถ้าไม่ศึกษานะคะเขาบอกว่าอย่างไรเราก็ฟังมาอย่างนั้นไม่เคยคิดเลยถึงความลึกซึ้งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นรัตนะและพระธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้และทรงแสดงนะคะที่เมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยค่ะก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าก่อนนั้นไม่มีทางจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราเห็นพระพุทธรูปทุกวัดเลยนะคะและบางวัดก็มีตั้งหลายองค์รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะคะงามกว่าองค์โน้นวัดโน้นใหญ่กว่าวัดนี้แต่นั้นไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะมีพระรูปที่งดงามเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นพระพุทธรูปใดๆไม่ว่าประเทศไหนนะคะไทยจีนพม่าญี่ปุ่นลาวหรืออะไรก็ตามแต่ทุกรูปไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือพระรูปกายภายนอกแต่พระปัญญาจะยิ่งกว่านี้สักแค่ไหนเพราะเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดได้เนี่ยค่ะต้องมีเหตุแม้แต่รูปร่างกายก็ต้องมีเหตุที่จะทำให้เกิดหลากหลายต่างกันมีสัตว์นานาชนิดมีมนุษย์ก็ไม่เหมือนกันสักอย่างเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำใดที่ตรัสแล้วเนี่ยค่ะคำนั้นเป็นคำจริงเปลี่ยนไม่ได้เลยและก็จะเห็นได้ว่าความลึกซึ้งของแต่ละคำของพระองค์เนี่ยถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะคะคิดว่าไม่ยากเพราะว่าบางคนบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ยากคำไหนไม่ยากลองพูดสักคำสิเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราขาดการฟังพระธรรมนะคะเรามีประเพณีหลายอย่างแต่ประเพณีซึ่งมีค่าที่สุดที่ไม่สืบทอดมาเลยก็คือการฟังธรรมบางคนก็อาจจะบอกว่าฟังเทศเทศนานะคะแต่ว่าพูดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะจะเป็นคำซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะเพียงแต่จะถามว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างที่มีจริงๆเนี่ยจะตอบก็ต้องคิดตั้งนาน ช่ไหมคะแต่ถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมดาที่สุดค่ะเห็นก็มีได้ยินก็มีคิดก็มีทุกอย่างจริงทั้งนั้นแต่ใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายซึ่งไม่พ้นจากเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วก็หลับไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะทั้งวันที่ผ่านไปไม่เหลือเลยตื่นใหม่เห็นใหม่ได้ยินใหม่ได้กลิ่นใหม่ลิ้มรสใหม่รู้เรื่องใหม่คิดนึกใหม่ทั้งวันแล้วก็หลับอีกแล้วก็หมดเลยค่ะวันนั้นก็ไม่เหลือก็เป็นอย่างนี้ทุกวันจนกว่าจะจากโลกนี้ไปโดยรู้อะไรในสิ่งที่มีจริงทุกวันก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยต้องเป็นคนที่ไตร่ตรองนะคะรู้ว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะสำหรับเข้าใจไม่ใช่สำหรับแค่ฟังเผินๆแต่ต้องไตร่ตรองถึงที่สุดนะคะแม้แต่คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ยังไงถ้าไม่มีจริงแค่นี้ค่ะบางคนบอกแล้วก็จะรู้อะไรก็ธรรมดาเท่านี้เองนะคะแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะเหตุว่าเพราะไม่รู้จึงฟังพระธรรมแค่นี้ค่ะทุกคนที่มานั่งที่นี่นะคะเพราะไม่รู้จึงฟังถ้ารู้แล้วก็ไม่ฟังแต่ว่าการที่จะรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาทุกคำนะคะสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีไม่มีคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่มีคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีจริงนะคะและตรัสว่าสิ่งที่มีจริงคือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาอัตตาคือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราเป็นเขาเป็นดินสอเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้รวมกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่นี้ค่ะต้องพิจารณาแล้วธรรมะเหมือนกันหรือเปล่าธรรมะแต่ละหนึ่งใช่ไหมเห็นไม่ใช่ได้ยินเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะรวมทั้งหมดคือธรรมะทุกอย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาก็หมายความว่าไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ใช่เรานะคะเนี่ยพูดอย่างนี้เชื่อไหมสิ่งที่มีจริงตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแม้เห็นเดี๋ยวนี้ก็มีได้ยินก็มีแต่ไม่ใช่เราเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงที่ถ้าไม่เกิดก็ไม่มีและใครก็ไปทำให้เกิดไม่ได้ด้วยแต่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยทุกอย่างค่ะตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยแต่ความไม่รู้เนี่ยนะคะก็ทำให้ไปแสวงหาธรรมะที่อื่นพยายามจะไปรู้อย่างอื่นและจะรู้สิ่งที่เดี๋ยวนี้ปรากฏเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยหรือไม่นี่แค่คำไม่กี่คำนะคะแต่ว่าอะไรเป็นของเราบ้างตรงไหมกับที่ว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะถ้าธรรมะไม่เกิดขึ้นจะมีเราไหมถ้าไม่มีอะไรเลยในโลกมีเราไหมเราจะมาแต่ไหนแต่พอมีเห็นเป็นเราเห็นกำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ก็เป็นเราได้ยินถูกไหมถ้าไตร่ตรองก็จะรู้ได้เลยนะคะได้ยินเมื่อกี้นี้อยู่ไหนหมดละเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะทำให้เข้าใจชีวิตนะคะและสิ่งที่มีที่เคยยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นที่ต้องการยินดีติดข้องตั้งแต่เกิดจนตายแสวงหาได้ความยากลำบากเพื่อจะให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาเป็นของเราแต่เป็นของเราจริงๆหรือเปล่าเวลานี้นะคะบ้านอยู่ไหนคะถ้าไม่คิดมีไหมตายไปเลยจากโลกนี้ไหนบ้านเรายังไม่ได้คิดหรือถึงคิดแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เป็นห้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะละเอียดชัดเจนทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อจะรู้ความจริงอย่างนี้เพราะเหตุว่าความจริงอย่างนี้มีนะคะสุขก็มีทุกข์ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ยั่งยืนเลยเพียงชั่วคราวแสนสั้นขณะเห็นไม่มีได้ยินขณะได้ยินก็ไม่ใช่คิดแต่ละหนึ่งขณะ เกิดมีชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นความติดข้องด้วยความไม่รู้ทำให้เกิดความทุจริตต่างๆกิเลสต่างๆมากมายเดือดร้อนนะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าโลกขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เฉพาะวันนี้ค่ะเป็นมานานแล้วแต่ไม่มีใครจะรู้ทั่วถึงเหมือนอย่างยุคนี้สมัยนี้นะคะซึ่งรู้ข่าวคราวกันได้รวดเร็วแต่ให้ทราบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ใช่ของเราจริงๆเพราะแม้แต่ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยของเราจริงหรือเปล่าถ้าจริงเป็นของเราตอนตายแล้วอยู่ไหนเป็นของเราหรือเปล่าคะตอนตายจะไม่เหมือนตอนนี้เลยนึกถึงสิ่งที่อยู่ในโลงศพก่อนเข้าไปอยู่ในนั้นเหมือนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแต่พอเข้าไปอยู่ในนั้นนับวันนับเดือนดูใหม่สิเลือดหนองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่น่ารังเกียจนะคะของใครแต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงเวลาเป็นอย่างนั้นนะคะก็มีการหลงเข้าใจและยั่งยืนเป็นของเราแต่ว่าทุกคนหนีไม่พ้นเลยนะคะเพราะเหตุว่าเป็นความจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่เกิดจนตายเลือกเกิดก็ไม่ได้เลือกเห็นก็ไม่ได้เลือกให้เป็นสุขก็ไม่ได้เลือกอะไรก็ไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเราก็จะรู้ความจริงว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มีค่าที่สุดคืออะไรอยู่ไปวันๆสุขทุกข์ไปวันๆแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วก็มีอีกเพราะเหตุว่าเราไม่ได้ต้องการเกิดเลยในชาตินี้ก็เกิดมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดก็เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแต่เหตุปัจจัยที่จะทำให้ต้องเกิดอีกก็ต้องเกิดอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะคะยังคงเป็นเราเป็นของเราไปทุกชาติต่อเมื่อไหร่รู้ว่านะคะแสงสว่างเป็นของเราหรือเปล่าพระอาทิตย์เป็นของเราหรือเปล่าดวงจันทร์เป็นของเราหรือเปล่าอะไรอะไรเป็นของเราหรือเปล่าเมื่อไม่ใช่เรามีทำไมต้องเกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆทำไมแล้วหยุดยั้งก็ไม่ได้ด้วยก็เริ่มจะเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงที่ไม่สิ้นสุดความต้องการเพราะยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นความต้องการเป็นเหตุที่จะให้เกิดแล้วเกิดเล่าไม่มีใครสามารถที่จะหยุดการเกิดได้เลยต่อเมื่อไหร่นะคะไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปเลยใช่ไหมคะไฟจะไหม้น้ำจะท่วมโลกจะแตกก็ไม่ใช่ของเราทั้งนั้นก็ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าถ้าสามารถจะรู้ได้จริงๆว่าแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเราจะเบาสบายไหมคะเพราะรู้ว่าบังคับไม่ได้จะสุขหรือทุกข์บังคับไม่ได้จะเห็นหรือได้ยินบังคับไม่ได้ใครจะรักจะชังจะโกรธจะเกลียดยังไงบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะก็รู้ว่าเหตุดีทำให้เกิดผลดีแน่นอนและเหตุไม่ดีก็ทำให้เกิดผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสุขต้องเกิดจากเหตุที่ดีทุกข์ต้องเกิดจากเหตุที่ไม่ดีแม้ไม่ใช่เราแต่สภาพนั้นเป็นที่พอใจไหมคะความเจ็บมีแน่ๆไม่ได้มีใครต้องการเจ็บแต่ว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยและถ้าเหตุมีที่จะเจ็บมากๆในนรกใครช่วยได้เพราะฉะนั้นเราไม่เห็นโลกอื่นๆอีกตั้งหลายโลกนะคะอดีตก็ไม่รู้อนาคตก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ตรงนี้แต่ต่อไปข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะจากโลกนี้ไปได้ทันทีเลยหรือจะเกิดไฟไหม้อะไรอะไรได้หมดทุกอย่างไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้นะคะแต่ก็มีสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเมื่อยึดถือว่าเป็นเราก็คือเราสุขบ้างเราทุกข์บ้างแต่ความจริงก็คือใครก็เปลี่ยนสุขให้เป็นทุกข์ไม่ได้หรือขณะที่ทุกข์กำลังเกิดใครก็เปลี่ยนทุกข์นั้นให้เป็นสุขไม่ได้ก็เป็นธรรมะทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะก็คือว่าฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่สามารถที่จะรู้ความจริงถึงที่สุดได้ด้วยตัวเองนอกจากจะฟังคำจริงและพิจารณาว่าจริงไหมขณะนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปเชื่อหรือเราต้องไปปฏิบัติเราต้องไปทำอะไรแต่เราไม่ได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายก็ได้ยินได้ฟังนะคะเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ฟังเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อเข้าใจ คำที่เราจะสนทนากันเพราะว่าทุกคำที่เราจะพูดถึงที่สนทนานะคะมีอยู่เดี๋ยวนี
1: ้ท่านอาจารย์ครับความรู้หรือปัญญาที่พระองค์แสดงว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งจะมีลักษณะอย่างไรครับ
2: ก็เป็นความเข้าใจถูกนะคะในสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเห็นไหมคะแต่ละคำเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยแต่ละคำเนี่ยฟังดูธรรมดามากนะคะแต่ว่าลึกซึ้งและก็ยากแก่การที่จะเห็นอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เช่นถามว่าเดี๋ยวนี้มีเห็นไหมคะ
3: เห็นมีครับ
2: เดี๋ยวนี้มีเห็นนะคะถ้าเห็นไม่เกิดมีเห็นไหมคะ
3: ไม่มีครับ
2: ค่ะถ้าได้ยินไม่เกิดมีได้ยินไหมคะ
3: ไม่ได้ยินครับ
2: ไม่มีใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นก่อนได้ยินเกิดไม่มีได้ยิน
3: ใช่ครับ
2: ก่อนเห็นเกิดไม่มีเห็น
3: ไม่มีเห็นครับ
2: ค่ะแล้วกำลังเห็นเกิดแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะได้ยินไม่ใช่เห็นแน่
3: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้ากำลังมีเสียงปรากฏจะมีกลิ่นจะมีอย่างอื่นปรากฏ
3: ไม่มีครับ
2: ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งก็เป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักก็คือสิ่งที่มีจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงให้ได้รู้ความจริงว่ายังไงยังไงนะคะเราอยู่ในโลกนี้ไม่นานแน่ค่ะแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก่อนจากไปได้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วไม่เคยรู้มาเลยตลอดชาติได้ไหมดีไหมหรือว่าจากไปทั้งที่ไม่รู้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะที่ผ่านมาหมดแล้วไม่เหลือค่ะคำนี้เป็นคำจริงนะคะเมื่อกี้นี้เรากล่าวว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นและเวลามีได้ยินแสดงว่าต้องเห็นดับไปจะมีเห็นกับได้ยินพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นดับแล้วได้ยินเกิดได้ยินดับแล้วอย่างอื่นก็เกิดสืบต่อไปนะคะสิ่งที่ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ละคำนี่นะคะสำหรับพิจารณาไตรตรองเพื่อเป็นความเข้าใจถูกว่านี่แหละคือสิ่งที่มีจริงมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีแต่มีเมื่อเกิดขึ้นมีจริงชั่วขณะที่แสนสั้นซึ่งใครก็ไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะคะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและดับเร็วสุดที่จะประมาณแต่สืบต่อนะคะดูเหมือนซ้อนกันจนปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงคือเดี๋ยวนี้เหมือนกับมีทั้งเห็นด้วยมีทั้งได้ยินด้วยมีทั้งคิดด้วยมีอะไรตั้งหลายอย่างนั่นคือผู้ที่ไม่รู้ความจริงว่าแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยนี่คือพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักถ้าไม่ได้ฟังแต่ถ้าเริ่มฟังก็เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นปกติในชีวิตประจำวันแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้นะคะมานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏแล้วก็จะไม่รู้ต่อไปอีกถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ฟังแล้วนะคะจากไม่รู้แล้วก็รู้แล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองว่าจริงไหมถูกต้องไหมเมื่อถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดก็ไม่ตรงและก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของความลวงนะคะของสภาพธรรมะที่เกิดดับลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีค่าแต่ความจริงก็แค่ปรากฏแล้วหมดแล้วหมดจริงๆค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ปรากฏนะคะแค่จำว่ามีขณะนี้ทุกคนจำว่ามีอะไรบ้างอาจจะจำว่ามีบ้านเดี๋ยวนี้บ้านถูกไฟไหม้ก็ได้อาจจะจำว่ามีสมบัติถูกขโมยเอาไปเมื่อกี้นี้เองก็ได้ใครจะรู้คะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเมื่อปรากฏตอนหลับสนิทชื่ออะไรคะตอนหลับสนิทเลยค่ะชื่ออะไรคะไม่มีชื่อมีเห็นไหมมีได้ยินไหมมีจำไหมไม่มีเลยค่ะโลกนี้หมดเลยนั่นคือก่อนที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วมีแล้วเกิดแล้วจำแล้วเป็นเราแล้วต ลอดวันพอนอนหลับสนิทหายไปไหนหมดก็ไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือตื่นแล้วก็หลับแล้วก็วุ่นวายมากเลยนะคะตอนตื่นเนี่ยพอถึงตอนหลับสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญมากเหลือเกินเนี่ยไม่เหลือเลยค่ะคนป่วยที่เจ็บหนักทรมานทุกยากพอหลับแล้วเจ็บปวดไหมไม่ใช่ไหมคะไปไหนหายไปไหนพอตื่นมาอีกแล้วความเจ็บความปวดมาอีกแล้วยับยั้งได้ไหมไม่ได้เลยนี่คือธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ต้องไปหาที่อื่นที่ไหนเลยทั้งสิ้นนะคะกำลังเผชิญหน้าทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแล้วก็หามีไม่เพราะฉะนั้นเราติดข้องในสิ่งที่ไม่มีถูกต้องไหมคะแค่เมื่อกี้นี่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีละเสียงเมื่อกี้นี่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีละแล้วเราก็ชอบฟังเสียงเพราะๆนะคะแล้วก็แค่ได้ยินแล้วก็ไม่มีละเพราะฉะนั้นเราติดข้องในสิ่งที่ไม่มีลองคิดนะคะฉลาดหรือไม่ฉลาดหรือจะใช้คำอีกคำว่าโง่หรือฉลาดหรือจะใช้คำว่าไร้ปัญญาหรือว่ามีปัญญาที่ไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงและทุกสิ่งเนี่ยค่ะเหลือเชื่อเกินกว่าใครจะคิดได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์การเกิดดับของสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะคะพระองค์จะไม่สามารถทรงแสดงความจริงตามที่เรากำลังได้ฟังและกำลังเริ่มเข้าใจถูกว่าความจริงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าปฏิเสธได้ไหมคะมีใครว่าไม่จริงบ้างคิดว่าเห็นอยู่ตลอดวันเลยค่ะไม่มีอย่างอื่นเลยเลยหรือว่าได้ยินอยู่ตลอดวันหรือเปล่าเปล่าเลยทั้งสิ้นค่ะชั่วขณะเล็กน้อยแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นพระพุทธคุณนะคะไม่ใช่ไปนั่งพูดว่าพุทโธแต่ไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรและทรงแสดงธรรมะให้คนอื่นเข้าใจนะคะใครได้ฟังแล้วเห็นประโยชน์ก็ศึกษาสนใจที่จะเข้าใจมากกว่านี้อีกเพราะรู้ว่าไม่รู้ทุกอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกคำเลยตั้งแต่คำว่าธรรมะตั้งแต่คำว่าอนัตตาตั้งแต่คำว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทุกคำนะคะเป็นความจริงเดี๋ยวนี้เองไม่ต้องรอเลยนะคะแต่ถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้แน่นหนาเพียงไรในสังสารวัฏตั้งแต่เกิดมาก่อนจะได้ฟังก็ไม่รู้ละแต่พอฟังเริ่มรู้เริ่มเข้าใจว่าถูกต้องจริงวันหนึ่งต้องจากไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้นานได้นะคะสวรรค์อยู่นานกว่ามนุษย์นะคะพรหมโลกก็อยู่นานกว่าสวรรค์แต่ก็เป็นอย่างนี้แหละคือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากไม่มีก็มีมีแล้วก็หมดไปเกิดระดับไม่ว่าจะที่ไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจากสวรรค์ก็มีเหตุที่จะทำให้เกิดที่ไหนที่ใดก็ได้เพราะว่าจะอยู่ในสวรรค์ตลอดไปไม่ได้อยู่ที่หนึ่งที่ใดตลอดไปไม่ได้เพราะว่ามีเหตุที่จะต้องเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นประโยชน์คือได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่จะนั่งพูดว่าพุทโธ
1: ถ้าฟังว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นก่อนได้ยินไม่มีได้ยินอย่างนี้ครับเข้าใจธรรมะหรือยัง
3: ขออนุญาตตอบนะครับเข้าใจระดับขั้นฟังเท่านั้นเองครับก่อนเห็นไม่มีเห็นก่อนได้ยินไม่ได้ยินเป็นคนละขณะกัน
1: แล้วระดับที่ยิ่งกว่าขั้นฟังคืออะไรครับ
3: ระดับที่ประจักษ์แจ้งความจริงประจักษ์เห็นที่แท้จริงประจักษ์ได้ยินที่แท้จริงคืออยู่ในขั้นปฏิบัติ
2: เพราะฉะนั้นอย่างเราฟังว่าก่อนเห็นไม่มีเห็นนะคะถูกใช่ไหมคะแสดงว่าเห็นไม่ใช่เราทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเมื่อเข้าใจแล้วจะนำไปสู่การรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราและสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นหลงคิดว่าเป็นเรามานานเท่าไหร่ในสังสารวัฏพอมีเราแล้วนะคะรักใครยิ่งกว่าเรามีไหม คิดให้ลึกซึ้งนะคะรักใครยิ่งกว่าเราตัวเนี้ยมีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างเพื่อเราใช่ไหมแต่ไม่มีเราเห็นไหมคะว่ากว่าจะเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าให้พูดเล่นๆนะคะแต่พูดให้ไตร่ตรองจนกระทั่งรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นคุณด้วยเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะบันดาลได้ว่าไม่ให้เกิดแล้วญาติพี่น้องป่วยไข้เสียชีวิตโศกเศร้าทรัพย์สมบัติสูญหายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ของเราใช่ไหมแต่ทำไมเสียใจทำไมร้องไห้ทำไมเดือดร้อนเพราะหลงคิดว่าเป็นเราแต่ถ้ารู้จริงๆนะคะอย่างข้อความที่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คนรับใช้แล้วก็บุตรชายเนี่ยก็สิ้นชีวิตไม่มีใครร้องไห้ค่ะคิดดูเพราะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมดาเป็นของเราหรือเปล่าห้ามได้ไหมและที่กำลังรู้อย่างนั้นอ่ะเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นเห็นนะคะแล้วก็เป็นจำแล้วก็เป็นความผูกพันแล้วก็เป็นการสูญเสียก็เป็นเหตุให้มีความโทมนัสเกิดขึ้นแม้ความรู้สึกโทมนัสก็ชั่วคราวมีใครร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีบ้างคะไม่เห็นไม่ได้ยินมีแต่ร้องไห้อย่างเดียวก็ไม่มีใช่ไหมคะมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในชีวิตเนี่ยค่ะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยซึ่งถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงความเป็นปัจจัยธรรมะที่อาศัยกันและกันทำให้เกิดขึ้นโดยละเอียดนะคะไม่สามารถที่จะไถ่ถอนความที่เคยยึดถือว่าเป็นเราแต่ว่าถ้าแสดงโดยละเอียดนะคะอย่างแค่เห็นเนี่ยค่ะถ้าไม่มีตาใครจะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมมีตาแต่ไม่มีอะไรมากระทบตาเห็นก็เกิดไม่ได้แต่พอมีสิ่งที่กระทบตาได้เป็นปัจจัยให้ธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นตาไม่เห็นค่ะตาเห็นไม่ได้สิ่งที่กำลังปรากฏว่ามีในขณะนี้ก็เห็นอะไรไม่ได้แต่ว่าเพราะมีสองอย่างนี้นะคะอาศัยธาตุรู้เกิดขึ้นไม่ให้ธาตุรู้เกิดได้ไหมคะมีแต่แข็งอ่อนเย็นร้อนเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่มีอะไรจะปรากฏแต่ที่ปรากฏเนี่ยเพราะเหตุว่ามีธรรมะหนึ่งใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะไม่ใช่ของใครแต่เกิดเพราะเหตุปัจจัยธรรมะนี้เกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเห็นก็รู้ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้ได้ยินก็เสียงอย่างนี้ไม่ใช่เสียงอื่นถ้าเป็นกลิ่นอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะก็เฉพาะกลิ่นนั้นที่ปรากฏไม่ใช่กลิ่นอื่นเพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ตั้งแต่เกิดจนตายขาดธาตุรู้ไม่ได้เลยจะหลับหรือจะตื่นนะคะก็มีธาตุรู้เกิดขึ้นซึ่งเราคุ้นเคยกับคำว่าจิตในภาษาไทยมาจากคำว่าจิตตะในภาษาบาลีนะคะเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือสิ่งที่มีจริงมีลักษณะของตนใครเปลี่ยนแปลงลักษณะนั้นไม่ได้เช่นแข็งเนี่ยมีไหมมีแน่ๆใช่ไหมคะใครไปทำให้แข็งเกิดใครไม่ให้แข็งเกิดได้ไหมทำให้เกิดก็ไม่ได้ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะมีปัจจัยให้เกิดก็เกิดเป็นอื่นก็ไม่ได้ก็เกิดเป็นแข็งถ้าเป็นกลิ่นจะให้กลิ่นหวานก็ไม่ได้เพราะมีปัจจัยที่จะให้เป็นกลิ่นเกิดขึ้นเป็นกลิ่นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดนี่นะคะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยแต่เป็นสิ่งที่มีจริงไม่ให้มีไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครให้หยุดไม่ให้เกิดไม่ให้มีไม่ได้เลยเพราะว่ามีเพราะเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดไม่สิ้นสุดนะคะหลากหลายมากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงของทุกอย่างให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงที่หลากหลายมากความจริงก็คือมีธรรมะที่ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆประเภทหนึ่งนะคะไม่รู้อะไรเลยมีไหมคะสภาพธรรมะที่ไม่รู้แข็งเนี่ยค่ะไม่รู้ใครไปจับใครไปตีใครเอาไปเผาไฟแข็งก็ไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ว่าถ้ามีแต่ธรรมะซึ่งมีแต่ไม่รู้อะไรอะไรก็ไม่ปรากฏใช่ไหมคะไม่มีธาตุรู้และอะไรจะปรากฏ ต่อให้มีโลกมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์แต่ไม่มีธาตุรู้ที่จะเห็นที่จะได้ยินก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีเพราะฉะนั้นมีธรรมะที่ต่างกันสองอย่างนะคะอย่างหนึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรแต่อีกอย่างเกิดแล้วต้องรู้แล้วธรรมะมีมากค่ะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำทุกคำแสดงหรือส่งถึงสิ่งที่พระองค์หมายถึงนะคะเช่นพอเราพูดคำว่าเสียงในภาษาไทยทุกคนไม่ได้คิดถึงขนมใช่ไหมคะได้ยินคำว่าเสียงเวลาพูดถึงอ่อนทุกคนก็ไม่ได้คิดถึงอร่อยใช่ไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยก็แสดงถึงความหมายของคำนั้นๆให้รู้ว่าหมายความถึงสิ่งใดที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในโลกเนี่ยมากมายมหาศาลจึงมีคำแต่ละคำที่แสดงถึงว่าหมายความถึงอะไรและคำก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยต่างๆด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะแม้มีแต่ถ้าไม่อาศัยคำหรือชื่อที่จะเรียกเราก็ไม่รู้ว่าหมายความถึงอะไรด้วยเหตุนี้นะคะแต่ละเสียงของแต่ละภาษาจึงส่องถึงความหมายของสิ่งที่กล่าวถึงในแต่ละภาษาด้วยเพราะฉะนั้นพอพูดถึงธรรมะเยอะแยะมากมายหลากหลายมากก็ใช้คำที่กล่าวถึงธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะรวมแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้คำว่ารูปธรรมมาจากคำสองคำรวมกันนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงรูปะสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรที่ตัวมีรูปธรรมไหมคะเห็นไหมคะสัมมาพิสูจน์ได้เข้าใจได้รู้ได้ด้วยว่ากำลังฟังอะไรฟังเพื่อเข้าใจอะไรเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีแต่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่มีใครไปดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้เลยพ่อแม่มีลูกตั้งหลายคนลูกไม่เห็นเหมือนกันเลยพ่อแม่ก็บันดาลไม่ได้รูปร่างหน้าตายังต่างกันไปอีกใช่ไหมคะทุกอย่างแต่ละหนึ่งที่เกิดล้วนมีปัจจัยที่ละเอียดยิบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้เราได้เข้าใจถูกต้องว่าคำที่พระองค์ตรัสแล้วเป็นคำจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนได้เพราะเป็นความจริงถึงที่สุดด้วยเหตุนี้นะคะได้ยินคำว่ารูปธรรมจากไม่เคยได้ยินรู้ละว่าหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะที่ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นที่ตัวเนี่ยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีรูปธรรมไหมคะมีบอกได้ใช่ไหมคะอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมใช้คำเป็นเสียงที่แสดงความหมายของเสียงนั้นว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นพูดเลยค่ะเสียงแต่ละเสียงเนี่ยแสดงความหมายของสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ยกตัวอย่างได้ไหมคะศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจเท่านั้นเองค่ะเข้าใจขึ้นเหมือนวิชาใดๆที่เราต้องไปเรียนเพื่อจะเข้าใจวิชานั้นๆเพราะฉะนั้นวิชาที่เป็นความเห็นถูกของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายก็กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เรารู้จักคำว่าธรรมะรู้จักคำว่ารูปธรรมแต่ต้องคิดเพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องว่าที่ฟังแล้วเนี่ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็คือว่าเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดนี้นะคะมีในพระไตรปิฎกสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ก็มีแต่สิ่งนั้นเนี่ยต้องเกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็หลากหลายต่างกันไปมากแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีค่ะแต่รู้อะไรไม่ได้เลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่หิวไม่โกรธมีเช่นแข็งเป็นแข็งไม่รู้ว่าใครจับใครตีหรือใครโยนเข้าไปในกองไฟแข็งก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเสียงก็มีจริง

0: แต่มีธาตุรู้แข็งแข็งจึงปรากฏว่ามีเพราะฉะนั้นว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดเราจำทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะที่เป็นธาตุรู้ต่างกับธรรมะซึ่งเกิดแต่ไม่รู้อะไรก็สองอย่างนะคะทั่วจักรวาลไม่ว่าที่ไหนสรุปแล้วก็มีธรรมะสองอย่างเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าธรรมะเป็นธรรมะต้องเป็นคนตรงต่อความจริงนะคะจริงจะได้สาระจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสถึงความจริงของสิ่งที่มีจริงเป็นสัจจะบารมีที่จะตรงต่อความจริงใครไปทำให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำแต่เกิดแล้วบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้บังคับให้หมดไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสภาพที่ไม่เที่ยงเราคิดว่าควรที่จะยินดีพอใจไหมเพราะแค่มีปรากฏให้ติดข้องแล้วก็หมดไปแต่จำว่ามีจำว่ายังอยู่แม้แต่ความจำก็หมดไปเมื่อวานนี้เห็นอะไรจำแล้วใช่ไหมคะในขณะที่เห็นและวันนี้ก็จำใหม่ลืมจำเก่าละทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ค่ะชั่วคราวแสนสั้นไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตแต่ละชีวิตก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสุขหรือทุกข์ต่างๆนะคะก็ตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หยุดไม่ได้ด้วยค่ะไม่มีทางจนกว่าปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงนะคะละคลายความไม่รู้จนดับหมดสิ้นไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีก
1: กราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประกาศศาสนาด้วยแล้วก็ได้ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาด้วยนะครับก็เพื่อที่จะให้บุคคลที่มีโอกาสได้เข้าใจได้เข้าใจความจริงนะครับ
0: คงทราบแล้วนะคะว่าก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ต้องเข้าใจทุกคำสัตว์คือผู้ที่ติดข้องโพธิคือปัญญาเพราะฉะนั้นผู้นั้นเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ข้องที่จะเข้าใจความจริงไม่ติดข้องในอย่างอื่นเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มีอย่างเนี้ยก่อนที่จะได้ตรัสรู้เนี่ยมีความสนใจที่จะรู้ว่าและความจริงของสิ่งที่กำลังมีเนี่ยคืออะไรอย่างเราเห็นเราก็เคยสนใจเรื่องอื่นใช่ไหมคะไม่เคยคิดด้วยซ้ำไปว่าเห็นเนี่ยทำไมเกิดขึ้นมาเป็นเห็นและทำไมไม่เป็นอย่างอื่นแต่ว่าพระโพธิสัตว์ข้องที่จะรู้ความจริงของเห็นว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินแล้วก็เห็นก็ต้องมีตาใช่ไหมคะได้ยินก็ต้องมีหูเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างของความคิดที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งเป็นสัจจะบารมีพร้อมด้วยวิริยะบารมีพร้อมด้วยอธิษฐานะความมั่นคงไม่ละเลยทอดทิ้งที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังธรรมะนะคะคิดว่าจะรู้สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยง่ายไหมในเมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้นะคะต้องพบสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์ได้ฟังนานเท่าไหร่คะไม่ใช่เพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างที่เราฟังนะคะแล้วก็แต่ละพระชาติเนี่ยค่ะบารมีอื่นต้องมีด้วยเพราะเหตุว่าการที่จะสละความติดข้องในความเป็นเราเนี่ยซึ่งเป็นเรามันนานมากเนี่ยจะหมดไปได้ง่ายง่ายอย่างไรฟังแล้วฟังอีกเข้าใจเห็นเกิดและเห็นดับไม่ใช่เราได้ยินเกิดได้ยินก็ดับไม่ใช่เราไม่มีใครไปทำให้สิ่งต่างๆเกิดได้เลยนะคะฟังแล้วก็เข้าใจแต่ความเป็นเราที่สะสมมานานแสนนานเนี่ยไม่ประจักษ์แจ้งเมื่อไหร่ยังละคลายความเป็นเราไม่ได้เมื่อนั้นใครรู้ล่ะคะเราใช่ไหมกำลังเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจก็เกิดดับด้วยเข้าใจก็ไม่ใช่เราด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ว่าจะพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะรู้ความจริงที่มีแล้วมีเล่าในแต่ละชาติทุกชาติเนี่ยหรือว่าจะปล่อยให้ไม่รู้ต่อไปก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าผู้ฟังธรรมขณะนี้ค่ะเป็นสาวกโพธิสัตว์พระคำว่าโพธินะคะ

0: ญาสัตว์ผู้คล่องอยู่ในปัญญาเนี่ยมีหลายระดับฟังแล้วมีใครจะสะสมบารมีถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างคะหรือว่าแค่สาวกบางคนบอกว่าแค่ถึงนามรูปปริเฉทญาณก็ยังดีเห็นไหมคะหวังแต่รู้ไหมว่านามรูปปริเฉทญาณเนี่ยคืออะไรแค่ได้ยินชื่อคิดเองเดี๋ยวก็ถึงไปนั่งอยู่ไม่กี่วันก็ได้นามรูปปริเฉทญาณแล้วไม่มีความรู้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นปกติแล้วจะประจักษ์การเกิดดับได้ยังไงตอนไหนกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าละคลายความไม่รู้ก็ต้องละคลายสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จากการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะที่เข้าใจนั้นก็เป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเมื่อไตร่ตรองไม่ใช่ฟังเพลินๆฟังแล้วเห็นประโยชน์นะคะรู้ว่าสมควรไหมที่จะรู้เรียนวิชาอื่นมาก็เยอะแยะมากมายเสร็จแล้วก็กลับไปเป็นจิ้งจกนกหนูปูปลาก็ได้ใช่ไหมคะชาติต่อไปความรู้ที่มีชาตินี้ก็ไม่เหลือละชาติก่อนเป็นใครอยู่ที่ไหนรู้อะไรชาติหน้าจะเป็นอะไรไม่มีใครรู้ได้เลยเพราะฉันก็เห็นว่าสิ่งที่ไม่มีอะไรประเสริฐเท่าก็คือความเข้าใจถูกความเห็นถูกด้วยเหตุนี้นะคะข้อความในพระไตรปิฎกจึงมีว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งปวงปัญญาประเสริฐสุดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่หลงเข้าใจผิดไม่หลงติดข้องในสิ่งที่ดับแล้วไม่เหลือเลยหลงเข้าใจว่ามีแล้วจะพบไหมสิ่งที่อยากจะได้ในเมื่อไม่มีแล้วมีแต่สิ่งใหม่ก็ดับอีกละไม่เหลืออีกละเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะจึงต้องเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของปัญญาว่าเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติได้รู้ไม่เห็นเป็นอันตรายเลยไม่ทำร้ายอะไรเลยเนี่ยกลับเป็นประโยชน์ปัญญาไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยนะคะแต่ว่าทำให้สามารถละความไม่รู้ได้ด้วยเหตุนี้การฟังไม่เสียหายไม่เสียประโยชน์ไม่ว่าจะฟังคำไหนเข้าใจว่าที่ไม่รู้กันน่ะก็คือไม่รู้สิ่งซึ่งกำลังได้ยินได้ฟังนี่แหละแล้วค่อยๆรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้มานานมากนะคะแล้วก็เวลานี้พระพุทธศาสนาก็ถึงขั้นวิกฤตเพราะคิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นเพียงสวดมนต์เวียนเทียนหรือว่าประเพณีอื่นๆเช่นการบวชแต่ไม่รู้ว่าบวชคืออะไรทำไมบวชก็ไม่รู้บางคนก็บอกว่าน้องสาวไม่สบายก็เลยบวชบางคนบอกไม่รู้จะทำอะไรก็บวชนั่นแหละค่ะเป็นผู้ที่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินคำว่าบวชก็จะบวชเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ปัญญาด้วยเหตุนี้นะคะต้องรู้ว่าปัญญาคือความเห็นถูกความเข้าใจถูกในทุกอย่างตรงตามความเป็นจริง
1: ดังนั้นชาวพุทธต้องเป็นผู้รู้ถ้าชวนไปสวดมนต์ชวนไปปฏิบัติธรรมถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยครับควรรู้ใช่ไหมครับว่าสวดมนต์เนี่ยคืออะไรทำไมจึงสวดสวดอะไรมนต์คืออะไรทั้งหมดเนี่ยครับเป็นเรื่องของความรู้หรือชวนไปปฏิบัติธรรมะรู้ไหมครับว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรดังนั้นถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยเนี่ยไม่ใช่ชาวพุทธนะครับ
0: มีหนังสือพิมพ์จีนนะคะฉบับหนึ่งนักเขียนเขาเขียนข้อความว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปหรือทำให้เกิดความถูกต้องขึ้นพระพุทธศาสนาก็สิ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นที่น่าสนใจนะคะใครคิดว่าพระพุทธศาสนาประเทศไทยรุ่งเรืองบ้างมีผู้ที่กล่าวว่ารุ่งริ่งไม่ใช่รุ่งเรืองบางคนก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ร่องแรงหรืออะไรก็บอกไปอีกหลายคำนะคะแต่ไม่รุ่งเรืองแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วจะชื่อว่ารุ่งเรืองได้อย่างไรแม้แต่พุทธผู้ที่ทรงตรัสรู้ศาสนาคือคำสอนถ้าคนไทยหรือว่าชาวพุทธเนี่ยค่ะไม่ได้ศึกษาโดยความละเอียดให้เข้าใจจริงๆแล้วจะรุ่งเรืองได้อย่างไรพระศาสนาเป็นคำสอนให้เข้าใจความจริงนะคะไม่ใช่ให้ไปบวชกันร้อยรูปพันรูปหมื่นรูปหรืออะไรเลยหรือไม่ใช่บวชสามเณรซึ่งสามเณรเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ต้องมีความประพฤตินะคะ ตามแบบของพระภิกษุผู้สงบพระภิกษุก็ต้องประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าขออุปสมบทไม่ใช่ว่าใครก็ไปบวชได้แต่ได้รับอนุญาตเพราะว่าผู้นั้นมีความเข้าใจในพระธรรมนะคะแล้วก็สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติความต่างของคฤหัสถ์กับบรรพชิตคฤหัสถ์เนี่ยค่ะฟังธรรมะอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันเช่นท่านชีวกโกมารพัทวิสาขามิคารมานดาท่านอนาถบิณฑิกะคฤหัสถ์ทั้งหลายนะคะฟังธรรมะเข้าใจธรรมะอบรมเจริญปัญญาเป็นพระอริยะบุคคลค่ะเป็นสังฆรัตนะได้แต่รู้ตัวเองว่าไม่ใช่สะสมมาที่จะขัดเกลากิเลสในเพศภิกษุซึ่งลองคิดดูนะคะสละชีวิตคฤหัสถ์ออกจากบ้านไปไหนคะต้องมีความมั่นคงระดับไหนมีที่อยู่ไหมป่าเขาแล้วแต่ในครั้งนั้นท่านไม่ได้กังวลเลยเพราะออกจากบ้านหมายความต้องไม่มีบ้านแล้วก็แล้วแต่จะอยู่อย่างไรก็ตามแต่ขัดเกลากิเลสในเพศของบรรพชิตเนี่ยค่ะรู้ไหมว่าขัดระดับไหนมีความละเอียดอย่างมากค่ะในพระธรรมวินัยที่แสดงให้รู้ว่าการบวชนะคะเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายถ้าจิตใจไม่เห็นคุณที่จะอุทิศชีวิตเนี่ยค่ะเพราะว่าชีวิตสั้นมากแล้วก็เกิดมาแล้วตั้งเท่าไหร่ในสังสารวัฏและจะเกิดต่อไปอีกในสังสารวัฏถ้ายังคงไม่รู้นะคะก็จะต้องเกิดอยู่นั่นแล้วและผู้นั้นสะสมมาแต่ละคนเนี่ยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยแสนโกรธกับไม่เคยขาดเลยค่ะสืบต่อมาแต่ละขณะแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยไม่เคยขาดไปเลยและในแสนโกรธกับนั้นเคยฟังพระธรรมมาบ้างไหมเคยอยู่ที่เมืองสาวัตถีใกล้ๆพระวิหารเชตวันบ้างหรือเปล่าหรือว่าพระนครพาราณสีไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยนะคะเหมือนจากโลกนี้ไปแล้วเหมือนประตูปิดสนิทค่ะถ้าเป็นชาติหน้าเราจะไม่รู้เลยว่าชาตินี้เราได้อยู่ตรงนี้จำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ากว่าจะเป็นคนนี้เดี๋ยวนี้ในชาตินี้เนี่ยสะสมอะไรมาบ้างแต่ผู้ที่สะสมมาที่จะได้ฟังพระธรรมนะคะและสะสมปัญญามาเนี่ยค่ะมากพร้อมพอที่จะสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเป็นภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของจิตใจค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายไม่รู้อะไรเลยแต่จิตใจที่มีกิเลสแล้วก็สะสมปัญญามาเห็นประโยชน์ว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้คิดดูนะคะกิเลสตั้งมากมายมหาศาลที่สะสมมาแล้วเนี่ยสามารถดับได้หมดโดยธรรมเตชะเดชปาฏิหาริย์ของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการไม่รู้หรือเข้าใจผิดเนี่ยเป็นความรู้ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องได้เมื่อฟังคำของพระองค์เพราะฉะนั้นผู้นั้นก็สละอาคารบ้านเรือนนะคะใช้คำว่าบวชปัพพชาหรือบรรพชาหมายความว่าสละทั่วคือไม่เป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปล้อเล่นได้ไหมคะเป็นภิกษุแล้วเนี่ยค่ะไม่มีคฤหัสถ์นะคะแล้วก็ล้อกันเล่นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับอาจารย
0: ์แค่นี้ยังไม่ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตื่นจนหลับนะคะเราไม่ใช่คฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นการขัดเกลาอย่างยิ่งมิฉะนั้นแล้วนะคะไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยและเดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราจะรู้จักภิกษุในธรรมวินัยไหมเพราะฉะนั้นก็วิกฤตนะคะเพราะไม่มีการเข้าใจพระธรรมจะแก้ไขวิกฤตนี้ได้นะคะก็ต่อเมื่อชาวพุทธเนี่ยได้เริ่มรู้สึกว่าพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่สวดมนต์ไม่ใช่เวียนเทียนแต่เป็นการเข้าใจแต่ละคำเช่นคำว่ามนต์มันตะหมายความถึงปัญญาเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เปล่งออกนะคะเป็นคำที่เกิดจากปัญญาทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีความเข้าใจถูกในคำที่ได้ฟังนะคะทบทวนสาธยาย ซึ่งภาษาไทยก็ใช้คำว่าสวดทบทวนคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังแล้วรับรองได้ค่ะว่าวันนี้คิดอะไรกันบ้างเมื่อวานนี้คิดอะไรกันบ้างนะคะขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอื่นแต่พ้นจากนี้ไปแล้วคิดอะไรกันบ้างและคิดมาแล้วตั้งกี่ปีกี่ชาติเพราะฉะนั้นก็มีปัจจัยสะสมมาที่จะคิดเรื่องอื่นด้วยเหตุนี้พระธรรมเนี่ยนะคะฟังไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะฟังบ่อยๆเพราะรู้ว่าถ้าไม่บ่อยนะคะก็ลืมถ้าพบกันครั้งเดียวเนี่ยจำได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่พบกันบ่อยๆไม่ลืมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะบ่อยๆก็ไม่ลืมแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะหรือฟังธรรมะน้อยอย่างอื่นมากก็มีปัจจัยที่จะให้คิดถึงอย่างอื่นมากเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้นะคะไม่ต้องมีใครมาบอกเราเลยเรามีความเข้าใจและมั่นคงในพระธรรมแค่ไหนคิดเรื่องอื่นก็คือว่ายังไม่มีปัจจัยที่จะคิดไตรตรองธรรมะและก็ไม่ใช่ให้พูดคำที่ไม่รู้จักเพราะว่าแม้แต่คำว่าสวดมนต์ยังไม่รู้เลยว่ามนต์คืออะไรและสวดคืออะไรและทุกคำที่พูดก็ไม่ได้เข้าใจเลยใช่ไหมคะอิติปิโสภควาอะไรคะนะโมตัสสะภควะโตอะไรคะพูดแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรพูดคำที่ไม่รู้จักบางคนพูดยาวมากเลยนะคะเป็นสูตรตามที่ทรงแสดงแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยสำหรับคนไทยเหมือนกับภาษามัคธีสำหรับชาวมคธความหมายเดียวกันหมดเลยค่ะคือกำลังพูดให้เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้พระเวลาที่มีผู้ที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ตรัสถามว่าเห็นเที่ยงไหมซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าจักขุวิญญาณเขากำลังเห็นเพราะฉะนั้นให้เขาคิดเพื่อจะได้เป็นปัญญาของเขาเองเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่สุดนะคะที่ผู้ที่เป็นมิตรที่ดีกัลยาณมิตรจะให้กันได้เนี่ยไม่ใช่แค่สิ่งที่น่าพอใจทรัพย์สินเงินทองวัตถุต่างๆนะคะแต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าความเห็นถูกความเข้าใจถูกเป็นความหวังดีอย่างยิ่งไหมคะที่จะไม่ให้ผิดไม่ให้คลาดเคลื่อนไม่ให้หลงผิดไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าต้องเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆและไม่ประมาทแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสคำที่เราพูดแต่ปัญญาต่างห่างกันระดับไหนแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะพระองค์ตรัสรู้ธรรมะทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นนะคะไม่เหลือเลยถึงที่สุดแต่เราพอได้ยินคำว่าธรรมะรู้แค่ไหนพอได้ยัง
1: อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงความต่างกันของเพศระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์แม้การกล่าวเพื่อประสงค์จะล้อเล่นเพราะว่าในโอมัสวาทสิกขาบทพระชัพพคีก็ได้ทำการทะเลาะกับภิกษุที่มีศีลแล้วก็มีการกล่าวด้วยคำด่าดังนั้นถ้าภิกษุเนี่ยครับกล่าวด่าภิกษุด้วยกันต้องอาบัติปาจิตตีแต่ถ้ากล่าวเพื่อประสงค์จะล้อเล่นล้อชื่อบ้างโคดบ้างตระกูลบ้างการงานบ้างต้องอาบัติทุพพาสิทธิ์ก็คือวาจาชั่วดังนั้นท่านอาจารย์ครับจะเห็นแต่ละสิกขาบทเนี่ยจะแสดงความละเอียดของอกุศลซึ่งปกติของคฤหัสถ์ก็กล่าวเป็นปกติครับแต่ว่าความเป็นภิกษุคือต้องเห็นกิเลสที่ละเอียดกว่านั้นครับท่านอาจารย์ครับ
0: ทุกคนมีกิเลสมากไม่ว่าใครใช่ไหมคะคฤหัสถ์หรือบรรพชิตที่จะละกิเลสคือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะที่ได้ฟังนี่ค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่ประจักษ์จะละความเป็นตัวตนได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นที่ทำให้ประเสริฐเป็นสังฆรัตนะเพราะว่าเป็นสาวกไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอกันนะคะในทางปัญญาแต่เพศต่างกันเพราะเหตุว่าคฤหัสถ์เนี่ยค่ะก็ขัดเกลากิเลสตามความเป็นจริงต้องตรงตามความเป็นจริงนะคะถ้าไม่มีอัธยาศัยที่จะบวชเนี่ยบวชได้หรือต้องบวชด้วยความเคารพจริงๆบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงวางสิกขาบทว่าผู้ที่จะบวชนะคะกายวาจาต้องประพฤติเป็นไปตามพระองค์ภิกษุนี่ค่ะไปบิณฑบาตตามหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อากัปกิริยาต้องเหมือนกันเป็นสมณะคือผู้ที่สงบเป็นภิกษุในธรรมวินัยฉันใดนะคะสามเณรผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงการที่จะอุปสมบทได้ก็ต้องตามพระภิกษุไม่ใช่ว่าอยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาบวชแล้วไปวิ่งเล่นทำอะไรแล้วสอนนั่นสอนนี่นะคะนี่เป็นการย่ำยีพระพุทธศาสนาไม่รู้ว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดเนี่ยค่ะสามารถจะดำรงอยู่ได้ได้ความเข้าใจตรงตามความเป็นจริงนะคะว่าเพศคฤหัสถ์ทำทุกอย่างตามอัธยาศัยที่สะสมมาผู้ที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ต้องขัดเกลากิเลสตามที่สะสมมาที่สามารถจะดำรงความเป็นภิกษุได้ถ้าไม่สามารถนะคะสึกที่ภาษาไทยใช้คำว่าสึกนะคะลาสิกขาได้ทันทีเพียงบอกกล่าวคนที่รู้ความไม่ต้องไปหาเรื่องหายามอะไรเลยทั้งสิ้นก็สู่ความเป็นคฤหัสถ์แล้วด้วยความเป็นผู้ตรงนะคะสามารถที่จะศึกษาธรรมะต่อไปขัดเกลากิเลสตามที่สะสมมาในเพศคฤหัสถ์ได้แต่ถ้ายังคงเป็นบรรพชิตแต่มีอัธยาศัยอย่างคฤหัสถ์ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความตรงต่อความจริงเพราะฉะนั้นเป็นภิกษุง่ายไหมแล้วก็ชวนกันไปบวชสมควรไหมบวชแล้วนะคะก็มีความประพฤติอย่างคฤหัสถ์ถูกต้องหรือเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ใดก็ตามนะคะที่เข้าใจถูกต้องแม้ในครั้งพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกะตอนเช้าท่านก็ไปสู่พวกเดรัจฉีเพื่อสนทนากันนะคะว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไรท่านก็ชี้แจงให้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่มีผู้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้ไปสู่พวกเดรัจฉีสนทนากันนะคะกล่าวธรรมะที่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าท่านอนาถบิณฑิกะทำถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ก็ศึกษาธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้นะคะทำประโยชน์ต่อพระศาสนาได้สำหรับคนที่ไม่รู้และสนใจที่จะรู้ก็สนทนาธรรมกันศึกษากันเป็นมิตรที่ดีต่อกันไม่ใช่ว่าคฤหัสถ์บางท่านเข้าใจว่าไม่ควรศึกษาธรรมะเพราะเป็นหน้าที่ของภิกษุพูดอย่างนั้นได้อย่างไรคะเพราะเหตุว่าในครั้งพุทธกาลนะคะพุทธบริษัทพวกที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตและเป็นพระอริยบุคคลทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่ตรงถ้าชาวพุทธไม่ได้เข้าใจถูกต้องก็เป็นการเหมือนกับช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนาเพราะเข้าใจผิดต้องเป็นผู้ตรงจริงๆค่ะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก
2: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์บริหารมรรคเขตยังข้องใจอยู่ว่าทำไมเราเป็นชาวพุทธถึงต้องมานั่งฟังการสนทนาธรรม
0: เพราะเหตุว่าทุกอย่างต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นคำว่าชาวพุทธคืออะไรเห็นไหมคะเป็นชาวพุทธแต่ว่าชาวพุทธคือใครตอบได้ไหมคะพวกคนบอกว่าทุกคนเป็นชาวพุทธแต่ว่าชาวพุทธคือใครถ้าบอกว่าทุกคนเป็นคนไทยชาวไทยก็เพราะเหตุว่าเกิดในประเทศไทยและทำไมเป็นชาวพุทธชาวพุทธคือใครและพุทธะคือใครทุกคำนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเพียงชื่อพุทธและก็ชื่อชาวพุทธแต่ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะพุทธะคือใครถ้าไม่เข้าใจคำนี้ก็จะไม่มีคำตอบว่าทำไมเราจึงต้องมาฟังคำในการที่ต้องสนทนาธรรมะเพราะมีคำว่าสนทนาธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นพุทธะที่นี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องไหมคะพระพุทธเจ้าใครไม่เคยได้ยินบ้างแต่ได้ยินแล้วก็ไม่รู้ว่าพระองค์คือใครไม่รู้จักเห็นแต่พระพุทธรูปแล้วจะกล่าวว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงพระพุทธรูปก็เป็นพระพุทธรูปไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรากราบไหว้พระพุทธรูปเพราะเราเป็นชาวพุทธอย่างนั้นหรือไม่รู้ว่านั่นไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงรูปเครื่องหมายที่ทำให้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะคำนี้มีหลายคนไหมคะ หรือว่าเพียงคนเดียวในสากลจักรวาลไม่ว่าจะโลกไหนสวรรค์พรหมเทวดากี่จักรวาลก็ตามเป็นชื่อหนึ่งสำหรับบุคคลหนึ่งซึ่งประเสริฐด้วยพระปัญญาคุณซึ่งไม่มีใครเปรียบปานได้เลยทั้งสิ้นพระปัญญาคุณนั้นสามารถที่จะทำให้หมดจดจากกิเลสทุกคนมีกิเลสใช่ไหมคะบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสบอกว่าไม่มีกิเลสเพราะไม่รู้แต่ความจริงเนี่ยค่ะทุกคนมีกิเลสแน่นอนแม้ไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเพียงแต่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะและรู้สึกว่าสิ่งนั้นสวยงามชอบไหมคะก็เป็นกิเลสแล้วได้ยินเสียงอะไรซึ่งไม่น่าพอใจขณะนั้นไม่ชอบใช่ไหมคะก็เป็นกิเลสแล้วพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงซึ่งใครก็รู้ไม่ได้แม้เทวดาและพรหมก็ต้องมาเฝ้าทูลถามคิดดูนะคะเทวดาเป็นใครพรหมเป็นใครมนุษย์เป็นใครพระมหากษัตริย์พระราชาในครั้งนั้นก็ไปเฝ้ากราบทูลถามแสดงถึงพระปัญญาของพระองค์ซึ่งตอบได้ทุกคำถามและเราก็มีคำถามอยู่ในใจกันเยอะแยะนะคะไปพึ่งใครดีที่จะตอบประเทศชาติกำลังวิกฤตหรือว่ามีการทุจริตมากมายทั่วทุกวงการจะไปหาใครให้คำตอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากล่าวว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือพึ่งพระองค์เพราะฉะนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะคะเพื่อจะเป็นชาวพุทธคือไม่พึ่งใครเลยทั้งสิ้นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนก็กราบไหว้และกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิใช่ไหมคะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งวันนี้พึ่งหรือยังคะวันก่อนพึ่งหรือยังปัญหามีเยอะแยะจะพึ่งไหมใช่ไหมคะธรรมังสรณังคัจฉามิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแต่จากการที่ทรงตรัสรู้นะคะทรงแสดงความจริงถึงที่สุดนะคะ45พรรษาทุกอย่างที่ทรงแสดงนะคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าเป็นความจริงถึงที่สุดนั่นคือธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกวันทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายทุกโลกทุกจักรวาลสิ่งที่มีจริงนะคะพระองค์ทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงนะคะเพราะฉะนั้นคำของพระองค์เนี่ยก็ตรัสถึงความจริงถึงที่สุดของสิ่งที่มีจริงเรารู้ความจริงหรือยังเพราะฉะนั้นจะฟังคำของพระองค์ที่ตรัสให้ผู้ที่เป็นชาวพุทธชาวพุทธคือผู้ที่เลื่อมใสนะคะและเคารพสักการะและก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นแม้จะบอกว่าชาวพุทธเนี่ยค่ะก็ต้องรู้ชาวพุทธรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าชาวพุทธมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือเปล่าและเป็นที่พึ่งยังไงบอกหน่อยสิค่ะไปกราบไหว้ขอให้หายป่วยไข้หรือให้ได้ยศอย่างนั้นหรือนั่นคือผู้ที่ไม่ใช่ชาวพุทธด้วยเหตุนี้นะคะพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนี้สมัยนี้ค่ะเป็นพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธไม่รู้จักชาวพุทธรู้จักแต่เวียนเทียนใช่ไหมคะวันสำคัญทำอะไรและไหนพึ่งพระพุทธเจ้าและไหนคำของพระองค์45พรรษาเพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษาธรรมะทุกวิชาแม้แต่วิชาที่ง่ายที่สุดนะคะยังต้องศึกษาใช่ไหมคะจะทอดไข่ต้องศึกษาไหมคะทำยังไงจะตุ๋นจะเจียวจะทำอะไรก็ต่างๆทุกอย่างจะตัดเสื้อจะเย็บผ้าจะปลูกต้นไม้จะทำอะไรต้องศึกษาทั้งหมดเพราะเหตุว่าถ้าไม่รู้ทำไม่ได้ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจะศึกษาอะไรเพื่อที่จะเป็นชาวพุทธไม่ใช่ชาวพุทธที่ไม่รู้อะไรนะคะแล้วก็เป็นชาวพุทธแต่ชาวพุทธจะศึกษาอะไรเพื่อที่จะเป็นชาวพุทธก็คือศึกษาคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทุกคำเป็นที่พึ่งให้เกิดความเข้าใจถูกต้องของสิ่งที่มีจริงนะคะที่เป็นโลกทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายรู้อะไรบ้างพระฉันพึ่งพระองค์นะคะก็คือว่ามีความเคารพในคำที่พระองค์ตรัสเพื่อให้คนที่ได้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องทุกคำถึงที่สุดจึงจะเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะต้องไม่ลืมนะคะฟังเรื่องที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงแม้ในขณะนี้นั่นคือธรรมะฟังแล้วต่างคนต่างฟังฟังแล้วต่างคนต่างคิดไม่มีการที่จะสนทนาให้รู้ว่าอะไรชัดเจนถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะอ่านคนเดียว คิดคนเดียวหรือว่าจะอาศัยความคิดของคนอื่นมาประกอบเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าความจริงที่ถูกต้องที่สุดนั้นคืออะไรด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องมีการสนทนาธรรมไม่ใช่มานั่งเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่มานั่งฟังแต่มีการสนทนาเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยถูกต้องชัดเจนและการฟังธรรมเป็นมงคลในมงคล38การสนทนาธรรมก็เป็นมงคลในมงคล38แล้วชาวพุทธสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาฟังธรรมทำไมจะต้องมาสนทนาธรรมก็คือว่าไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นมงคลที่ตรัสไว้ทั้งที่ในยุคนั้นนะคะทุกคนก็พูดกันแต่เรื่องมงคลว่าเกิดมาทุกวันเนี่ยวันไหนอะไรเป็นมงคลแม้เทวดาทั่วหมดนะคะก็ไม่มีใครตอบได้ต้องไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตรัสมงคล38เพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทเลยนะคะว่าพระพุทธศาสนาหรือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องฟังไม่ต้องเรียนไม่ต้องสนทนาธรรมนั่นผิดนั่นคือชาวพุทธที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้นะคะเป็นชาวพุทธก็คือว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่าในสังสารวัฏที่ผ่านมาไม่เคยมีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุผลหรือยังคะที่เราต้องมาฟังคำและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครแล้วเราเป็นใครเพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระองค์เนี่ยพอได้ยินและเข้าใจหรือว่าต้องไตร่ตรองนะคะจนกระทั่งเป็นความจริงถึงที่สุดผู้นั้นแหละเป็นชาวพุทธแม้แต่คำว่าธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงหมายความว่าก่อนนั้นไม่มีใครรู้ความจริงของธรรมะต่อเมื่อใดพระองค์ตรัสเรื่องความจริงของสิ่งนั้นจึงมีความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ละคำเนี่ยนะคะกว่าจะถึงความมั่นคงในความจริงที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นก็ยากเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแค่คำเดียวอนัตตาหมายความว่าอะไรคะเห็นไหมคะและอย่างนี้ชาวพุทธไม่ต้องฟังธรรมะหรือรู้จักอนัตตาหรือยังรู้จักธรรมะหรือยังพระเชนก็ถามคนที่มีปัญหานะคะว่าเป็นชาวพุทธทำไมยังต้องฟังธรรมะก็คือว่าเป็นชาวพุทธสิจึงต้องฟังธรรมะถ้าไม่ใช่ชาวพุทธก็ไม่ฟังแต่เพราะเป็นชาวพุทธก็จะต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะอะไรเพื่อประโยชน์แก่เราทุกยุคทุกสมัยทุกคำเพราะฉะนั้นต้องศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะด้วยการไตร่ตรองจนกระทั่งเข้าใจอย่างมั่นคงจึงรู้ว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายสงสัยหรือยังคะทำไมเรามานั่งที่นี่และก็มาฟังแต่ละคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจโดยถ่องแท
2: ้ที่วัดเวลามีงานหรือมีเทศกาลหนูก็ได้ฟังพระท่านเทศค่ะแล้วทำไมหนูต้องมานั่งฟังการสนทนาธรรม
0: ค่ะเอาอย่างนี้ก่อนนะคะไปวัดรู้จักวัดไหมคะเห็นไหมคะแต่ละคำต้องเข้าใจจริงๆรู้จักวัดไหมคะไปวัดแล้วไม่รู้จักวัดได้ยังไงถ้าไปวัดก็ต้องรู้จักว่าวัดคืออะไรเพราะฉะนั้นวัดคืออะไรก่อนที่จะไปวัดค่ะทำไมเรามีบ้านเราอยู่บ้านเราไม่ได้อยู่วัดใช่ไหมคะแค่ว่าวัดคืออะไรเนี่ยตอบให้ชัดเจนสิวัดคืออะไรวัดมีทั่วประเทศไทยใช่ไหมคะแล้ววัดคืออะไรแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะต้องเริ่มตั้งแต่คืออะไรสำหรับทุกคำถ้าเป็นชาวพุทธชาวพุทธคือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นไปวัดต้องรู้ว่าวัดคืออะไรจะได้รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่เห็นวัดก็บอกว่าวัดแต่ไม่รู้ว่าวัดคืออะไรนี่คือความเผินแล้วก็ไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะชาวพุทธจริงต้องฟังทุกคำที่พระองค์ตรัสไว้แม้แต่วัดเนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าอารามะเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความปีติยินดีในความสงบรื่นรมกว่าอย่างอื่นทุกคนเนี่ยอยากสงบใช่ไหมคะบ่นกันวุ่นวายว่าวุ่นจริงๆนะฮะวุ่นวายหนอแล้วสงบคืออะไรอยากสงบแต่ไม่รู้ว่าสงบคืออะไรและจะไปสงบกันที่ไหนเพราะฉะนั้นความปีติยินดีเมื่อสงบต้องต่างกับความ รื่นเริงสนุกสนานซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้ด้วยเหตุนี้นะคะอารามะเป็นสถานที่ที่นำมาซึ่งความยินดีในความสงบจากกิเลสใช่ไหมคะวัดไม่ใช่บ้านบ้านเต็มไปด้วยกิเลสหมดเลยสนุกสนานก็เป็นกิเลสไม่ชอบก็เป็นกิเลสวุ่นวายก็เป็นกิเลสทำงานก็เป็นกิเลสถ้ารู้จริงๆนะคะแค่เห็นดับไปหมดไปกิเลสก็เกิดแล้วเร็วถึงป่านนั้นนี่คำของใครถ้าไม่ฟังจะรู้ไหมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ความจริงให้เห็นว่าความไม่รู้เนี่ยมีมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นที่เป็นทุกข์กันนะคะก็เพราะไม่รู้ทุกมีมากเยอะแยะเลยค่ะทั้งหมดมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะแก้ทุกได้ก็ต้องรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งอย่างละเอียดแม้แต่คำว่าวัดเพราะฉะนั้นวัดต้องเป็นที่สงบใช่ไหมคะเพราะเป็นที่อยู่ของผู้สงบจากกิเลสไม่ใช่ที่อยู่ของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ชาวบ้านก็บอกเลยว่าอยู่บ้านเพราะฉะนั้นผู้ที่ละบ้านละอาคารบ้านเรือนละกิจภาระธุระทั้งหมดละไปไหนและละไปทำอะไรอยู่ดีๆคนออกจากบ้านได้มีเยอะไปทำอะไรกันคะออกไปพเนจรร่อนเร่ก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปอยู่วัดหมายความว่าต้องได้รับอนุญาตขออุปสมบทจากพระภิกษุในธรรมวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะอุปสมบทที่ออกจากบ้านเรือนเนี่ยจะไปอยู่วัดเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรไม่ใช่ใครๆอยากไปอยู่วัดก็ไปอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะวัดเป็นที่สงบจากกิเลสเพราะฉะนั้นไปวัดเนี่ยสงบจากกิเลสไหมคะไปวัดไปทำอะไรอยู่บ้านแล้วก็ไปวัดถ้าคนทำอะไรโดยไม่รู้ก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมคะแต่ชาวพุทธพุทธะคือผู้รู้อีกนัยยะหนึ่งก็คือปัญญานั่นแหละเป็นสภาพรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องไม่เข้าใจผิดต้องมีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งให้เข้าใจทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแค่ไปวัดยังตอบไม่ได้แล้วยังไงถึงจะสงสัยว่าทำไมชาวพุทธจะต้องฟังธรรมะ
2: ก็คือถ้าวันพระหนูก็ไปหาอาหารใส่ปิ่นโตไปถวายพระภิกษุสงฆ
0: ์ค่ะแม้แต่พระภิกษุกับสงฆ์เข้าใจความต่างไหม
2: เข้าใจค่ะ
0: ภิกษุเป็นบุคคลแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะสังฆะหมายความว่าหมู่หรือคณะต้องหมายความว่ามากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะรวมกันเพราะฉะนั้นภิกษุแต่ละหนึ่งที่บวชแล้วเนี่ยเป็นภิกษุบุคคลถ้าภิกษุนั้นทำผิดไม่ใช่สงฆ์ทำผิดไม่ใช่คนอื่นทำผิดนะคะเฉพาะบุคคลนั้นคนเดียวที่ทำผิดเพราะฉะนั้นสงฆ์คือหมู่ของพระภิกษุที่ได้รับอนุญาตให้กระทำกิจหนึ่งกิจใดซึ่งเป็นกิจของสงฆ์เช่นการอุปสมบทหรือว่ากฐินหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่ทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุคนเดียวหรือรูปเดียวทำไม่ได้ต้องอาศัยหมู่คณะจึงจะทำได้เพราะฉะนั้นภิกษุนี่ค่ะได้รับสมมุติเป็นสงฆ์เพื่อที่จะทำสังฆกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จสังฆกรรมแล้วก็เป็นภิกษุบุคคลรับผิดชอบตัวเองเป็นส่วนตัวแต่ละบุคคลทำดีทำชั่วนะคะแต่สงฆ์ไม่ได้ทำผิดเพราะว่าสงฆ์เป็นหมู่คณะของภิกษุตามพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้นะคะแม้แต่ชาวพุทธเนี่ยค่ะจะพูดก็ยังผิดนะคะภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาคนเดียวก็ภิกษุสงฆ์นะคะถึงแม้ว่าพูดไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าภิกษุคืออะไรและสงฆ์คืออะไรต้องละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่ละเอียดจะไม่มีความเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมะเห็นไหมคะของอะไรของธรรมะไม่ใช่ของใครเลยเพราะอะไรคะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งพระเชิญไปวัดทำอะไร
2: อาราธนาศีลอาราธนาธรรม
0: เดียวกันนะคะ
2: ค่ะ
0: อาราธนาคืออะไรศีลคืออะไรธรรมคืออะไรพูดแล้วต้องรู้จักค่ะจึงจะเป็นชาวพุทธนี่ไงคะทำไมชาวพุทธต้องฟังธรรมะทำไมชาวพุทธต้องสนทนาธรรมเนี่ยถ้าไม่สนทนาธรรมเราจะเข้าใจไม่แต่ละคำและเราก็ต้องฟังธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะชาวพุทธเคยพูดด้วยความไม่เข้าใจเลยเพราะไม่ได้ศึกษาแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธจริงๆต้องเข้าใจธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วด้วยเหตุนี้นะคะอาราธนาคืออะไรอาราธนาศีลคืออะไรอาราธนาธรรมะคืออะไรนี่คือ ถ้าเป็นชาวพุทธต้องรู้ขอเชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
3: อาราธนาก็คือเชื้อเชิญให้ท่านแสดงธรรมความจริงศีลก็เป็นธรรมะนั่นเองนะครับคือความเป็นปกติกายวาจาที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีถ้าศึกษาโดยละเอียดนะที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็มีเป็นกายวาจาของพระอรหันต์ที่ท่านหมดกิเลสแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการศึกษาแล้วก็มีความเป็นเราที่เป็นเรารักษาศีลแต่ไม่รู้ว่าจะรักษายังไงถ้าไม่มีปัญญาไม่มีการเห็นโทษก็จะรักษาศีลไม่ได้ก็เปลี่ยนการกล่าวชื่อความจริงแล้วก็ไปรับชื่อมาแล้วนั่นครับคือได้ยินได้ฟังแล้วก็รับก็จบเรียบร้อยแต่กลับมาบ้านก็จะรักษาศีลได้หรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นผู้รู้ได้ไงต้องอาศัยการฟังจากผู้รู้ก็คือเชื้อเชิญให้ท่านผู้มีความรู้เนี่ยแสดงสิ่งที่ถูกต้องศีลคืออะไรธรรมะคืออะไร
0: เพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของความตรงและความจริงไปทำไมไปเพื่อฟังคำที่ทำให้เข้าใจขึ้นทุกคำเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าศีลเนี่ยค่ะมีความหมายว่าปกติเห็นไหมคะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ละคำเราก็พูดศีล5ศีล8ศีล10นะคะแต่ว่าความจริงจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะและเข้าใจภาษานั้นความลึกซึ้งก็มีเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจเผินๆด้วยเหตุนี้นะคะถ้าไม่ศึกษาธรรมะโดยละเอียดเนี่ยคนไทยจะรู้จักแค่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ใช่ไหมคะแต่ศีลคืออะไรไม่ได้คิดเลยแต่ถ้าเป็นผู้ที่ศึกษาจริงๆนะคะตรงตามพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วศีลคือปกติของจิตใจกายเนี่ยทำอะไรได้ไหมแต่ใจต่างหากนะคะที่ทำให้กายเนี่ยเคลื่อนไหวไปทำสิ่งต่างๆเป็นบุญก็มีใช่ไหมคะตั้งใจที่จะทำอาหารให้คนอื่นเนี่ยก็ตื่นแต่เช้าปรุงอาหารเพื่อที่จะนำไปให้คนอื่นได้บริโภคได้รับประทานขณะนั้นที่เป็นความประสงค์ที่จะให้คนอื่นนะคะโดยไม่หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนเลยเป็นจิตที่ดีไหมจิตนั่นแหละเป็นศีลใช่ไหมคะความเป็นไปของจิตในการที่จะทำสิ่งที่ดีงามก็เป็นกุศลและศีลเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะเราจะไม่เผินต่อคำที่ได้ฟังว่าทุกคำเนี่ยเข้าใจถึงที่สุดใครไม่เข้าใจสนทนากันเพื่อที่จะได้รักษาความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้เราได้เข้าใจเพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจรักษาคำของพระองค์ให้ถูกต้องมั่นคงต่อไปเวลาที่ทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะกายทำหรือเปล่าร่างกายไม่รู้อะไรเลยนะคะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าจะลืมตาได้ไหมต้องมีจิตแม้เพียงแค่จะลืมตาก็ยังต้องมีจิตพูดทุกคำถ้าไม่มีใจพูดไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำซึ่งออกมาทางวาจาโดยอาศัยกายนะคะก็เกิดจากจิตถ้าเป็นจิตที่ดีวาจาดีก็เป็นกุศลศีลถ้าพูดไม่ดีใจขณะนั้นดีหรือเปล่าไม่ดีก็เป็นอกุศลศีลและชาวพุทธเคยรู้ไหมนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเคารพอย่างยิ่งนะคะในความจริงซึ่งรู้ว่าถ้าไม่ศึกษาโดยละเอียดจริงๆเข้าใจผิดพระศาสนาก็ลบเลือนไปเพราะเหตุว่าไม่มีใครเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษามีกลุ่มของบุคคลนะคะที่รวมกันศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นมูลนิธิขึ้นก็เพราะเหตุนี้เพราะเหตุว่ารู้ว่าพระธรรมเนี่ยเผยไม่ได้เลยและถ้าไม่ศึกษาก็ไม่มีความเข้าใจไปวัดไปทำพิธีกรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อให้เราทำพิธีกรรมหรือว่าเพื่อให้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วจากการที่บำเพ็ญพระบารมีเพื่อรู้ความจริงซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ตรัสแต่ละคำแต่ละคำทุกคำแม้แต่คำว่าศีลเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่านี่เป็นเหตุที่เราต้องศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าไม่พูดให้เข้าใจความจริงตามที่พระองค์ตรัสแล้วคนนั้นเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอศีลเนี่ยเห็นไหมคะไปขอได้ยังไงนอกจากความเข้าใจคำนี้เช่นคำว่าศีลขอความเข้าใจไม่ใช่ว่าขอไปทำอะไรจะขอจากคนอื่นได้ไหมคะ ขอคนอื่นให้มาบอกเราให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ใจต่างหากที่จะทำให้กายเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นกลางกระทำหรือเป็นวาจาก
1: ราบท่านอาจารย์อีกคำหนึ่งครับสมาทานศีลครับท่านอาจารย์ครับ
0: สมาทานในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็คือถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติถ้าเห็นใครฆ่าจะเป็นสุนัขจะเป็นแมวจะเป็นนกจะเป็นปลาก็ตามคิดถึงสิ่งที่ถูกฆ่าไหมใช่ไหมคะเลือดไหลดิ้นรนกระสับกระส่ายทุกข์แสนสาหัสและคนที่ถูกรถทับบ้างนะคะได้รับอุบัติเหตุต่างๆบ้างก็อย่างนั้นมีใครชอบเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่คิดว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ฆ่าเพราะเห็นว่าการฆ่าเนี่ยทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยแสนสาหัสไม่มีใครอยากถูกฆ่าแม้เราเองก็ไม่อยากถูกฆ่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็เกิดคิดเราจะไม่ฆ่าไม่ต้องมีใครมาบอกใช่ไหมคะแต่คิดขึ้นเองว่าต่อไปนี้จะไม่ฆ่าแค่นี้ก็คือสมาทานถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติไม่ต้องบอกใครก็ได้เพราะฉะนั้นสมาทานก็คือเจตนาที่ถือเอาที่จะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเห็นการทุจริตเห็นการลักทรัพย์เห็นการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสมาทานถือเอาจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นบุคคลนั้นนะคะที่คนอื่นบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไปวัดเขาให้กล่าวพร้อมกันเนี่ยได้ไงคะคนที่ยังจะฆ่าต่อไปยังจะพูดโกหกพูดไม่จริงต่อไปแต่ปากสมาทานศีลตามเขาเนี่ยเป็นการสมาทานหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะบอกให้สมาทานศีลเนี่ยได้หรือนอกจากคนนั้นเองต่างหากที่มีจิตนะคะที่เห็นประโยชน์ของการที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่นั้นต่อไปก็จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่พูดเท็จจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆแล้วแต่ว่าขณะนั้นจะสมาทานอย่างไร
4: กราบสวัสดีครับท่านที่เคารพในทางพุทธศาสนาเราคงจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคำที่ว่าอนัตตาซึ่งเข้าใจยากอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายคำว่าอนัตตาเนี่ยครับเป็นอย่างไรครับ
0: ค่ะมีคำว่าอัตตาเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะถึงแม้ไม่บอกว่าเป็นเราหรือไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็เป็นสิ่งนั้นในความคิดในความจำของเราใช่ไหมคะเช่นเรามีไหมเดี๋ยวนี
4: ้มีอยู่ปัจจุบันมีอยู
0: ่มีเราใช่ไหมคะ
4: ในความเป็นจริงแล้วไม่มีค่
0: ะเพราะฉะนั้นที่ไม่ใช่เราก็คือคำว่าอนัตตาก็แค่สองคำอัตตาคือความเข้าใจว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นเราแต่อนัตตาคือปัญญาที่รู้ความจริงว่าที่ว่าเป็นเราก็คือแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งเกิดรวมกันแล้วก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ถ้าแยกออกนะคะอย่างคนอย่างเงี้ยมีตาหูจมูกลิ้นมีแขนมีขาแต่ถ้าแยกออกไปเพราะว่ามีอากาศธาตุแทรกละเอียดยิบแตกย่อยได้ละเอียดทันทีเลยค่ะไหนเราตาก็ไม่มีละแขนก็ไม่มีละทุกอย่างก็ไม่มีละเพราะเหตุว่าแตกย่อยออกไปหมดละทุกอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ยึดถือว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะเราเห็นรวมกันว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ามีอากาศธาตุแทรกอย่างละเอียดยิบแตกทำลายได้เพราะฉะนั้นถึงยังไม่แตกทำลายแต่ก็เข้าใจว่าแต่ละหนึ่งต้องเป็นเพียงหนึ่งเพราะเหตุว่ามีช่องว่างคืออากาศแทรกอยู่เห็นด้วยไหมคะ
4: ซึ่งมันละเอียดมากครับเราจะทำยังไงจะได้เห็นชัดๆว่ามันเป็นอย่างนั้นได้หรือ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีจริงได้เห็นอย่างนี้เราจะทำยังไงค่ะต้องไม่ลืมนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีคุณความดีที่จะสละความติดข้องในความเป็นเราจนกว่าปัญญาจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นที่ถามว่าแล้วเราจะเป็นยังไงก็ดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าท่านประพฤติอย่างไรประกอบด้วยบารมีมากน้อยนานระดับไหนจึงสามารถที่จะรู้ความจริงนี้ได้เมื่อตรัสรู้นะคะไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงความจริงนี้เพราะเหตุว่าเหมือนเหลือวิสัยที่ใครจะรู้ได้แต่ก็รู้ว่ามีผู้ที่มีปัญญาสะสมมา สามารถเข้าใจได้เมื่อเข้าใจว่าเป็นความจริงไม่มีใครไปเปลี่ยนความจริงค่ะแต่ว่าความจริงนั้นเป็นแต่เพียงขั้นเริ่มเข้าใจถูกต้องแต่ยังจะต้องเข้าใจยิ่งกว่านี้ละความยึดถือมากกว่านี้เพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เห็นเป็นเราเห็นใช่ไหมคะแต่ความจริงเป็นเราหรือเปล่า
4: ในปัจจุบันก็ยังนึกว่าเป็นเราอยู่
0: ค่ะแต่ฟังความจริงว่านะคะตาไม่เห็นและก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ไม่เห็นแต่พอสองอย่างนี้กระทบกันเป็นปัจจัยให้มีธาตุเกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏเพียงแค่นี้ก็แสนยากแต่เป็นผู้ตรงนะคะที่จะรู้ว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้วันหนึ่งประจักษ์แจ้งความจริงได้แต่ไม่ใช่ด้วยการเพียรพยายามด้วยความเป็นเราแต่เพราะว่าเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยพระธรรมทั้งหมดทุกคำนะคะเป็นไปเพื่อการละความยึดถือความติดข้องเพราะรู้ว่าสิ่งที่มีนี่นะคะก่อนมีไม่มีก่อนเสียงปรากฏไม่มีเสียงปรากฏก่อนได้ยินไม่มีได้ยินแล้วก็มีปัจจัยทำให้ได้ยินมีปัจจัยให้รู้ว่าเสียงมีแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยเป็นของใครไปหาอีกสิคะไม่ได้ทำให้เกิดก็เกิดเกิดแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะแต่มีจริงๆชั่วคราวแสนสั้นรวดเร็วมากแล้วก็มีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นยากไหมที่จะรู้แต่ละหนึ่งท่องแท้จนไม่ใช่เราสักอย่างเดียว
4: ยากครับ
0: ค่ะนั่นคือสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่รู้อย่างนี้เห็นพระปัญญาคุณว่ายากแสนยากในสังสารวัฏพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระบารมีให้เราได้มีโอกาสเข้าใจเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมะ45พรรษา
4: เมื่อเห็นว่ายากอย่างนี้จะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราได้เห็นบ้างหรือครับ
0: เป็นวิธีของเราหรือว่าเป็นวิธีที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญมาแล้วก่อนตรัสรู้ความจริงนี้ต้องไตร่ตรองนะคะจะเป็นวิธีของเราหรือของคนหนึ่งคนใดหรือว่าเป็นหนทางเดียวที่ว่าที่ยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้เดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเกิดดับก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเราเห็นได้ยินทั้งที่เกิดและดับไปชัดๆก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่จะรู้อย่างนี้จริงๆทีละหนึ่งประจักษ์แจ้งหมดความสงสัยได้มีหนทางอื่นไหมคะหรือหนทางที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญแล้ว
4: ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะลองไตร่ตรองนะคะมีพระพุทธเจ้าได้พร้อมกันหลายๆพระองค์ไหมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้า
4: ถ้าเราจะไปทางนั้นนะครับ
0: ค่ะเรา
4: ครับ
0: เห็นไปได้ไงคะเห็นเกิดระดับในเราได้ยินเกิดแล้วก็ดับในเราหาเราสิคะว่าอยู่ไหนที่จะไป
4: ถ้าในกรณีนี้หมายความว่าเราจะต้องไม่เห็นเป็นตัวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่เราแต่ว่าให้รู้ว่าที่เข้าใจว่าเป็นเรานั้นคืออะไรจนกระทั่งรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นเราไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลงผิดเข้าใจผิดมานานมากถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเห็นถูกไม่ได้เลยว่าไม่ใช่เราเลยสักอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดนะคะที่เข้าใจว่าเป็นเราก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงชั่วคราวแต่ละอย่างซึ่งต้องเกิดขึ้นจึงมีได้และใครก็ไปทำให้เกิดไม่ได้ใครจะไปทำให้ไม่ดับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะจะเป็นเราไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะที่สงสัยว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นแต่เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดเกิดแล้วก็ดับไปจริงไหมค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าจริงก็มีหนทางเดียวคือเข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกค่อยๆละคลายการที่ยึดถือสภาพธรรมะเพราะไม่รู้ในการเกิดดับก็เข้าใจว่าเป็นเรา
4: ทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะต้องมองอย่างไรครับ
0: ค่ะมีเราอีกแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นหนทางของเราไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ทางที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงอย่างนี้ค่ะเป็นปกติที่ปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วเพราะฉะนั้นเพียงฟังแค่นี้ไม่ใช่ปัญญาที่สามารถจะแทงตลอดถึงขณะเกิดและดับของสิ่งที่กำลังเกิดดับต้องมีปัญญามากกว่านี้มากค่ะที่ค่อยๆละความเป็นเราและธรรมะจึงจะปรากฏทีละหนึ่ง เดี๋ยวนี้นะคะไม่มีใครไปจัดทำอะไรเลยทั้งสิ้นก็ทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งคิดทั้งจำแต่ปัญญาที่ค่อยๆฟังความจริงของแต่ละหนึ่งว่าไม่ใช่สิ่งที่รวมกันเลยเห็นต้องเป็นเห็นได้ยินต้องเป็นได้ยินเห็นเกิดแล้วถ้ายังไม่ดับไปอย่างอื่นก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะใดที่ได้ยินขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏใครทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่เข้าใจขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้ค่อยๆเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เห็นจะไปบอกว่าละเสียไม่ใช่เราละได้ยังไงแต่เห็นขณะนี้รู้ว่าไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นนี่ค่ะความรู้ทีละเล็กทีละน้อยว่าเห็นเป็นอย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นอย่างหนึ่งเสียงเป็นอย่างหนึ่งได้ยินเป็นอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสองอย่างในขณะนี้ไม่ใช่เราแม้สิ่งที่ปรากฏถึงตาก็เป็นเพียงสิ่งที่กระทบตาและมีเห็นเกิดขึ้นจึงเห็นสิ่งที่กระทบตาได้ถ้าเห็นไม่เกิดสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ปรากฏไม่ได้เลยค่ะเพียงแค่หลับตามีดอกไม้บนโต๊ะไหมคะหลับตา
4: ไม่มีครับ
0: ไม่มีลืมตาทำไมมีแค่นี้ก็หลอกลวงแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีใครไปทำแต่ไม่ให้เห็นดอกไม้บนโต๊ะก็ไม่ได้เมื่อลืมตาก็ต้องเห็นแต่ไม่รู้ความจริงว่านะคะเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เร็วแสนเร็วกว่าจะหลายหลายขณะหลายพันขณะหลายหมื่นขณะจะปรากฏว่ามีอะไรในห้องนี้รวมกันหมดเพราะฉะนั้นเห็นทีละหนึ่งเกิดดับเกิดดับจนปรากฏเป็นสันฐานใช้คำว่านิมิตตะหมายความว่าเป็นรูปร่างที่จะทำให้รู้ว่ารูปนี้เป็นอย่างนี้วงกลมเป็นวงกลมใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมโต๊ะเป็นสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นกว่าจะมีแต่ละหนึ่งมารวมกันเนี่ยค่ะก็ละเอียดมากลึกซึ้งมากเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นอย่างนี้ก็เป็นอื่นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่ปรากฏนะคะให้ทราบว่าไม่มีใครไปทำแต่ยังไม่รู้ถึงปัจจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นก็ยังละคลายไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้ต้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นเข้าใจละเอียดขึ้นขณะนั้นก็ค่อยๆคลายความเป็นเราคลายความหวังว่าจะรู้คลายความต้องการที่จะประจักษ์แจ้งเพราะเหตุว่าหวังตราบใดปิดกั้นทันทีต้องการที่จะรู้ความจริงนะคะแต่ไม่ได้ค่อยๆเข้าใจแต่ละคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเป็นเราไปไม่ได้เลยค่ะเห็นนี่จะเป็นเราได้ยังไงตอนหลับไม่เห็นมีเห็นเลยแล้วเห็นเกิดขึ้นจะเป็นเราได้ยังไงแต่มีปัจจัยให้เห็นเกิดและเห็นก็ดับค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจโดยไม่หวังเลยนะคะว่าจะได้ประจักษ์แจ้งความจริงตามที่ได้ฟังแต่เมื่อมีเหตุสมควรท่านพระสารีบุตรฟังคำท่านพระอัสสชิก่อนฟังท่านก็ไม่รู้ค่ะว่าท่านจะสามารถรู้ความจริงตามที่ได้ฟังจนละกิเลสไม่ยึดถือว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นตัวตนได้ถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นพระโสดาบันโดยไม่มีการเข้าใจอะไรเลยนะคะแต่ความเข้าใจที่ค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยไม่มีใครรู้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อไหร่ไม่ใช่ก่อนนั้นไม่ใช่หลังนั้นแต่ถึงกาละที่พร้อมสมบูรณ์ด้วยเหตุปัจจัยที่จะให้ตรัสรู้ขณะนั้นจึงรู้ความจริงขณะนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นอนัตตาแต่ว่าสะสมความเข้าใจไปเพื่อละความไม่รู้และความหวังเพราะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นความเข้าใจถูกอวิชชาเป็นความไม่เข้าใจที่กำลังไม่รู้เนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้จริงๆจะไปเปลี่ยนสภาพไม่รู้ให้เป็นสภาพรู้ก็ไม่ได้แต่พอมีความเข้าใจจะให้ไม่เข้าใจก็ไม่ได้ก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะให้มีความมั่นคงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่มีปัจจัยเกิดแค่นี้หมดความเป็นเราไปจากขั้นการฟังแล้วเข้าใจนิดนึงใช่ไหมคะไม่มากเลยแต่ถ้าฟังอีกมากมากก็รู้ว่าเราคิดถึงบ่อยๆรู้ความจริงบ่อยๆเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีกำลังพอนะคะความเข้าใจก็เข้าใจได้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราที่โกรธแต่เป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้ว แต่ละอย่างนะคะแสนสั้นและไม่มีใครไปทำทั้งสิ้นนี่คือความหมายของอนัตตามีจริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครจะไปทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้ใครจะไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้ทุกอย่างเป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมดาในภาษาไทยนะคะธรรมดาภาษาบาลีคือธรรมะ

0: ไม่มีเลยใช่ไหมคะค่ะเห็นเมื่อกี้นี้เหลืออยู่บ้างไหมเมื่อกี้ค่ะต้องไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้กับเมื่อกี้นี้เหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี
1: ้ก่อนที่เมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นก็ไม่เที่ยงใช่ไหมคะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะแค่เกิดมาแล้วดับไปมีประโยชน์อะไรธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกอย่างหมดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและไม่มีใครด้วยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ละวันที่ได้ฟังในแต่ละชาติพอที่จะค่อยๆรู้ความจริงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการที่กี่ชาติมาแล้วก็ไม่รู้แต่พอฟังแล้วก็ค่อยๆเริ่มรู้สมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครคะสมัยหนึ่ง
2: เป็นสัตว์เป็นคนยากจนเข็นใจเป็นพราหมณ์แล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ด้วยค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนเข็นใจเดี๋ยวนี้สัตว์เดรัจฉานนะคะชาติก่อนเป็นใครชาติต่อไปเป็นใครสามารถที่วันหนึ่งไม่ได้ฟังธรรมะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจะรู้ความจริงได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ก็เป็นตัวอย่างค่ะ
2: ถ้าได้ฟังบ่อยๆมันก็เข้าไปซึ้งอยู่ในจิตใจ
0: ค่ะเพราะว่ากว่าเราจะคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังในอีกนานมากเพราะเราคิดถึงสิ่งอื่นจนชินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่เราคิดถึงสิ่งอื่นจนชินพอตื่นมาแล้วก็คิดถึงสิ่งนั้นแต่ถ้าเราฟังธรรมะบ่อยๆพอแทนที่จะคิดถึงสิ่งอื่นนะคะตื่นมาก็ยังสามารถจะคิดถึงคำที่ได้ฟัง
2: โอ้ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องสวดมนต์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามนต์คือปัญญาสวดคือสาธยายทบทวนเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังไม่ต้องใช้ภาษาบาลีหรือภาษาอะไรเลยทั้งสิ้นถ้าไม่เข้าใจว่าเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราจะถึงวันเวลาที่สามารถที่จะรู้ความจริงเป็นพระอริยบุคคลได้ไหมเหตุไม่มีผลจะเกิดได้ไหมเพราะว่าการละความติดข้องไม่ใช่ละจากอื่นเลยนะคะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้แหละเข้าใจหรือเปล่าว่าเกิดเห็นแล้วก็ดับถ้าไม่ประจักษ์แจ้งอย่างนี้นะคะยังไม่ถึงเวลาที่จะค่อยๆละคลายความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเป็นเราเนี่ยลึกมากเหนียวแน่นมากถ้าเราใช้สีทานะคะเอาสีดำๆเนี่ยป้ายทุกวันขัดออกยากไหมเพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายที่ป้ายอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกค่อยๆขัดเกลาละคลายสามารถที่จะรู้ความจริงที่ถูกอกุศลห่อหุ้มไว้นานแสนนานได้ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ว่าเราจะประมาทนะคะฟังคำอะไรก็ได้ไม่ใช่เลยค่ะคำนั้นพูดถึงสิ่งที่มีจริงให้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องอื่นนะคะให้ทำอย่างนั้นให้นั่งชั่วโมงหนึ่งแล้วจะรู้อะไรแล้วจะเข้าใจอะไรเห็นกำลังมีในขณะนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมะเนี่ยค่ะปัญญาสภาพธรรมะที่เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกระทั่งสามารถค่อยๆละความไม่รู้จึงประจักษ์แจ้งความจริงได้ค่ะก็ทบทวนดีไหมคะทีละคำด้วยเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
1: มีครับ
0: มีนะคะอะไรเป็นธรรมะเดี๋ยวนี
1: ้ปัจจุบันขณะ
0: อะไรคะเป็นปัจจุบันขณะ
1: ที่เกิดขึ้นอยู่นะ
0: อะไรเกิดเดี๋ยวนี
1: ้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยครับ
0: อะไรเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมคะแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวต้องชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะเนี่ยหมายความถึงสิ่งที่มีจริงหลากหลายมากไหมต่างกันมากมายหรือเปล่าหวานก็ไม่ใช่แข็งเห็นก็ไม่ใช่เปรี้ยวแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งหลากหลายมากถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหม
1: มีครับ
0: อะไรเป็นธรรมะเดี๋ยวนี
1: ้ความจริงครับ
0: เนี่ยค่ะก็ยังไม่เจอตัวธรรมะอีกใช่ไหมฮะเราก็เอาเรื่องของธรรมะมาพูดตลอดเวลาแต่เพื่อที่จะให้มั่นใจจริงๆว่าได้เข้าใจแล้วว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยต้องตรงจึงจะรู้ว่าได้เข้าใจถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะธรรมะมีจริงไหมคะ
1: มีครับ
0: เดี๋ยวนี้มีไหม
1: มีครับ
0: กล่าวมาเลยค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะ
1: จิตในขณะนี้นะครับ
0: จิตเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จิตคืออะไร
1: เป็นความรู้สึกที่อยู่ในตัวนี่นะคร
0: ับ ค่ะอันนี้ก็ไม่ชัดเจนนะคะทั้งที่เราเกิดมาเราก็พูดคำว่าจิตใคร

0: พูดว่าจิตก็เหมือนเรารู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงถ้าไม่ฟังพระธรรมจะไม่รู้เลยเห็นเป็นจิตหรือเปล่า
1: เห็นเป็นครับ
0: เพราะอะไร
1: ก็เกิดขึ้น
0: ค่ะและเพราะอะไรทำไมว่าเป็นจิตเลยคะ
1: ปรากฏที่ในประสาทตานี่เห็นกระทบอยู่ครับ
0: ค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราฟังธรรมะเนี่ยกว่าจะตรงจริงๆต่อธรรมะนะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยเราไปคิดเรื่องอื่นเยอะเดี๋ยวนี้มีเห็นแน่นอนแต่เราไม่รู้จักเห็นถูกต้องไหมคะหรือรู้จัก
1: ไม่รู้จักครับ
0: ค่ะไม่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีไหม
1: มีครับ
0: เนี่ยค่ะคือกว่าเราจะเข้าใจธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงคำกี่บรรทัดกี่วันได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่กว่าจะเข้าใจจริงๆเนี่ยยากไหมแม้แต่เพียงคำว่าสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏว่ามีในขณะที่เห็นมีใช่ไหมคะ
1: มี
0: เนี่ยปัญญาของเราที่กว่าจะรู้ว่าไม่มีเราไม่ใช่เราแค่ฟังครั้งเดียวเนี่ยค่ะกว่าจะระลึกถึงอีกกว่าจะค่อยๆไตร่ตรองอีกกว่าจะมีความเข้าใจที่ค่อยๆ คลายความเป็นสิ่งที่เราเคยคิดเคยจำไว้จนกระทั่งเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่มีจริงๆเพราะกำลังปรากฏให้เห็นว่ามีนะคะภาษาไทยคนไทยฟังเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสภาษามคธีกับชาวมคธยังต้องฟังคำของพระองค์เพื่อที่จะเข้าใจความจริงพระเชิญก็แสดงว่าความจริงนี่นะคะถ้าเข้าใจแล้วก็คือว่าภาษาไหนก็ได้เพราะว่าเปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าไปจำคำเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วพระเชิญบางคนเนี่ยจำแล้วตอบได้คะแนนจบรู้ละความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยกว่าจะรู้จริงๆมั่นคงจริงๆนะคะนานมากแต่ก็เริ่มจากการฟังแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นแค่พิจารณาด้วยตัวเองเพราะว่าประโยชน์ของการสนทนาธรรมเนี่ยนะคะอยู่ที่ความเข้าใจของคนที่ฟังฟังทุกคนค่ะวิทยากรก็ฟังคนฟังก็ฟังแต่ว่าความเข้าใจจากคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งรู้ได้เฉพาะตนนะคะว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเช่นเดี๋ยวนี้มีเห็นละใช่ไหมคะเห็นจริงๆเห็นเกิดหรือเปล่า
1: เกิดครับ
0: เกิดถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นใช่ไหมคะแล้วก็เห็นอะไรล่ะคะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเห็นเสียงได้ไหมคะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ เห็นแข็งได้ไหม
1: ไม่ได้คร
0: ับ เห็นร้อนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นน้ำแข็งได้ไหม
1: เห็นน้ำแข็งได้เห็นสภาวะธรรมของมัน
0: ค่ะเห็นน้ำแข็งได้ไม่ใช่เลยค่ะจำว่าสิ่งที่เห็นเป็นน้ำแข็งแต่เห็นน้ำแข็งเห็นได้เลยค่ะน้ำแข็งเห็นได้เลยเห็นได้เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นที่สามารถกระทบตาขยายความออกไปอีกนิดหนึ่งให้เห็นความลึกซึ้งนะคะจะเห็นได้เฉพาะสิ่งที่กระทบตาได้เท่านั้นเองเสียงกระทบตาไม่ได้เย็นกระทบตาไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยกำลังกระทบตาถ้าสิ่งนี้ไม่กระทบตาอยู่ข้างหลังตาอยู่ข้างหน้าไม่กระทบกันจะเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังได้
1: ไ
0: หมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลืมคิดทุกอย่างเลยตั้งแต่เราเกิดมานะคะไม่มีใครบอกให้คิดถึงความจริงว่าแม้แต่เพียงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็ต้องมีเหตุปัจจัยรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยอยู่ที่ไหน
1: ยังตอบไม่ได้คร
0: ับ ยังตอบไม่ได้ถูกต้องถูกต้องค่ะใครเลยจะคิดว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยอยู่ที่สิ่งที่อ่อนหรือแข็งที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูปถ้าไม่มีมหาภูตรูปไม่มีสิ่งที่กระทบตาแต่สิ่งที่กระทบตาไม่แข็งเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่มีจริงเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยเพราะว่าเกิดดับพร้อมกันเร็วสุดที่จะประมาณได้รวดเร็วนะคะสืบต่อกันจนปรากฏเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นดอกไม้เป็นหลายหลายอย่างแต่ความจริงเป็นแต่ละหนึ่งค่ะเช่นหนึ่งที่อยู่ที่แข็งเป็นหนึ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็เห็นก็เห็นสิ่งนั้นแหละนะคะแต่ว่าส่วนผสมของสิ่งที่แข็งอ่อนเย็นร้อนเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาก็ปรากฏความหลากหลายของสีสันวรรณะต่างๆถูกไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เป็นนะคะเป็นเราหรือเปล่า
1: ม่ได้เป็นครับ
0: ถูกต้องนี่คือค่อยๆเริ่มเข้าถึงความลึกซึ้งจริงๆว่าแต่ละคำนี่ต้องมั่นคงไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรก็เป็นสิ่งที่เป็นนั่นแหละมีจริงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนี่ทุกคนเห็นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อยู่ที่แข็งถ้าจับแต่พอออกไปสิ่งที่เราจำได้ว่าแข็งเนี่ยไม่มีตรงนั้นสิ่งที่กระทบตามีไหมไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบตาที่เห็นอย่างนี้แหละก็อยู่ที่แข็งหรืออ่อนซึ่งเราใช้คำว่ามหาภูตรูปได้ยินคำว่ารูปเนี่ยต้องรู้เลยค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปร่างสันฐานแต่หมายความถึงอะไรก็ตามที่มีแต่รู้อะไรไม่ได้เลยไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นเสียงเนี่ยก็มีแต่เสียงไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นความเป็นเสียงมีเป็นธรรมะและก็เป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรจึงใช้คำว่ารูปธรรมภาษาบาลีก็คือรูปะรวมกับคำว่าธรรมะอะไรทั้งหมดที่มีเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้ไม่ใช่สภาพรู้เป็นรูปธรรมเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: ค่ะหูเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมครับ
0: หูนี่ค่ะเป็นรูปธรรมหรือเปล่า
1: เป็นรูปธรรม
0: เพราะอะไรคะ
1: มีอยู่ครับ
0: ค่ะรู้อะไรไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ไม่รู้นะคะทั้งหมดไม่ว่าจะนอกกายหรือที่กายก็เป็นเพียงรูปธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปนี่คือธรรมะค่ะทั้งหมดที่มีที่คนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้เพราะยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแท้ที่จริงก็เป็นเพียงหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไปและไม่กลับมาอีกเลยเพราะไม่รู้ก็ติดข้องเข้าใจว่ายังมีอยู่ใช่ไหมคะต่อไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงเฉพาะสิ่งนั้นที่ปรากฏเกิดและดับเมื่อนั้นก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและทุกคำของพระองค์ที่ตรัสก็เป็นความจริงเพราะฉะนั้นได้ยินมีไหมคะ
1: ได้ยินมีอยู่ครับ
0: ค่ะได้ยินอะไรล่ะคะ
1: ได้ยินเสียง
0: เสียงหลากหลายมากค่ะเรากล่าวว่าเสียงหลากหลายเพราะได้ยินหลากหลายไม่ใช่ได้ยินเสียงเดียวเลยไม่ใช่ได้ยินเสียงเดียวเลยเสียงหลากหลายไหมคะ
1: ครับหลากหลาย
0: เพราะฉะนั้นได้ยินเนี่ยรู้แต่ละเสียงจึงรู้ว่าหลากหลายไม่เหมือนกันไม่ใช่เสียงเดียวเพราะฉะนั้นได้ยินรู้อะไรหรือเปล่าคะ
1: คำว่ารู้นี่ผมคิดว่าไปรู้ธรรม
0: เพราะฉะนั้นเลิกคิดเองเลยฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ตรงกับคำถามแรกทำไมชาวพุทธจึงต้องฟังธรรมะเพราะเหตุว่าถ้าไม่ฟังก็ไม่ใช่ชาวพุทธไม่รู้ความจริงไม่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรทรงแสดงอะไรแต่ณบัดนี้ที่ได้ฟังเนี่ยนะคะไตรตรองเป็นความเข้าใจของผู้ที่ไตรตรองพอเข้าใจเปลี่ยนความเข้าใจให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้หายไปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะความเข้าใจเริ่มเกิดขึ้นแล้วจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสังสารวัฏเริ่มได้ยินได้ฟังรู้จักคำว่าสิ่งที่มีจริงในภาษาไทยคือธรรมะในภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเตชะอำนาจเดชอนุภาพของคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ความไม่รู้นะคะลดน้อยลงแล้วก็มีความเข้าใจค่อยๆรู้เพิ่มขึ้นตรงตามคำที่ได้ฟังจนประจักษ์แจ้งเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะมีเราไหม
1: ไม่มีเราครับ
0: ค่ะแล้วมีอะไร
1: มีสิ่งที่ปรากฏอยู่ครับ
0: มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงใช่ไหมคะหลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเสียงก็มีเสียงเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: ได้ยินเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: คิดเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: จำเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: ต่อไปนี้นะคะรู้จักธรรมะแล้วทั้งวันไม่มีอะไรนอกจากมีแต่ธรรมะซึ่งเกิดขึ้นหลากหลายปรากฏแล้วก็หมดไปแต่การเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ก็เลยไม่มีใครรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็คือแต่ละหนึ่งนะคะจะเป็นเราไม่ได้เลยแค่เกิดและดับเกิดและดับอยู่ตลอดเวลารู้อย่างนี้ดีไหม
1: ดีครับ
0: เป็นบุญหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะเป็นบุญที่ประเสริฐกว่าบุญอื่นทั้งหมดนะคะเพราะว่าใครก็เอาไปไม่ได้โจรขโมยลักไม่ได้น้ำไฟทำลายไม่ได้หมดเลยเพราะเหตุว่าเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นและพอหรือยังรู้แค่นี้พอไหมคะ
1: พอครับ
0: ก็ไม่ต้องฟังอีกเลยค่ะ
1: ถ้าเข้าใจจริงๆก็แค่นี้ก็พอแล้วก็ไม่ต้อง
0: ถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงกี่คำพอหรือว่า45พรรษาตลอดชีวิตไม่เกินนั้นเลยค่ะ แต่ละคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยฟังอีกเข้าใจอีกทบทวนอีกมันคงขึ้นจนกระทั่งไม่เปลี่ยนความเข้าใจนั้นนะคะเริ่มเป็นสัจญาณะปัญญาที่รู้ความจริงที่มั่นคงเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเป็นคำที่ต้องศึกษาให้เข้าใจนะคะไม่ใช่เผลอพูดทีเดียวก็จบไปเลยทั้งสูตรก็ไม่ใช่แต่ว่าความเข้าใจจริงๆต้องทีละคำคำอะไรคะคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำก็คือคำของสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่มีคำเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่อานุภาพของคำที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วทำให้สามารถรู้ความต่างของธรรมะที่รู้ก็มีที่ไม่รู้ก็มีสภาพธรรมะที่มีแต่รู้อะไรไม่ได้เลยแข็งหวานรู้อะไรไม่ได้แต่โกรธอะไรรู้สิ่งนั้นแล้วชอบอะไรมีสิ่งที่ชอบแล้วรู้ในสิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีสภาพธรรมะที่ต่างกันนะคะสภาพที่เกิดขึ้นแล้วต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นชาวพุทธเริ่มรู้จักคำว่าธรรมะเริ่มรู้จักว่าธรรมะเนี่ยถึงแม้ว่าจะต่างกันนับประมาณไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดแล้วใน 5,000 ปีในแสนโกฏกับไม่ได้กลับมาอีกเลยนะคะแต่เป็นปัจจัยทำให้มีสิ่งต่างๆไม่จบสิ้นเพราะว่าเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะสืบต่อทันทีนี่แสดงเห็นว่าเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเกิดมาแล้วยังไม่ตายเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีสภาพรู้นามธรรมและรูปธรรมเกิดดับสืบต่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกขณะไม่ซ้ำและไม่เหมือนเดิมเลยจึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เที่ยงไม่ใช่ยั่งยืนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆจนกว่าจะละคลายความเป็นเราก็เข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาชัดเจนมีจริงแต่ไม่ใช่เราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราด้วยคิดมีไหมคะ
1: คิดมีครับ
0: เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม
1: นามครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะนี่เป็นประโยชน์สูงสุดที่จะรู้ว่าคิดเกิดดับไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: เราทุกคนที่อยู่ที่นี่คิดเหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือนครับ
0: เพราะต่างกันจากการเห็นต่างกันได้ยินต่างกันจำต่างกันชอบต่างกันบังคับให้เหมือนกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: ค่ะเป็นอนัตตาหรือเปล่าต่อไปนี้นะคะจากหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าปรากฏทางตาปรากฏทางหูว่ามีปรากฏทางจมูกว่ามีปรากฏทางลิ้นว่ามีปรากฏทางกายว่ามีปรากฏทางใจว่ามีใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นธรรมะ
0: ค่ะจะหาวิธีที่จะละความเป็นเราได้ไหมด้วยตัวเองถ้าไม่ใช่ความเข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วความเข้าใจนั่นแหละเป็นหนทางที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราตามกำลังของความเข้าใจว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่มีทางที่จะรู้ความจริงว่าไม่ใช่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรคะ
1: ตรัสรู้ความจริงครับ
0: เดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทุกอย่างที่มีทรงแสดงธรรมะคือความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกอย่างถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้ฟังอย่างอื่นเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นเพราะฉะนั้นธรรมะคือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะให้เข้าใจขึ้นจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีเราเป็นธรรมะต้องเป็นธรรมะเป็นอนัตตาต้องเป็นอนัตตาจะกลับมาเข้าใจว่าเป็นอัตตาได้ไหมถ้าเข้าใจจริงๆก็ไม่ได
2: ้ถ้าจะเริ่มเข้าใจถึงว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อะไรก็คือการศึกษาคำสอนและศึกษาคำสอนเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจความจริงในขณะนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านตรัสรู้
0: ค่ะพอได้ยินก็รู้เลยว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนที่จะกล่าวว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่เราและธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งและทรงแสดงความจริงของแต่ละหนึ่งนะคะให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งค่อยๆละคลายความเป็นเราได้คำที่เราได้ยินแต่เราไม่รู้จักเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมคะอธิศีลแค่ศีลรู้จักก็ยังแล้วยังมีคำว่าอธิศีลอีกอธิจิตอธิปัญญาคำทุกคำของสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่แบบเพียงอ่านเพลินแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงและเคารพอย่างยิ่งว่าแต่ละคำต่างกันเพราะเป็นธรรมะที่ต่างกันอย่างไร พราะฉะนั้นก็เป็นอีกเยอะมากเลยนะคะที่ได้ยินคำไหนเนี่ยค่ะก็ควรที่จะได้เข้าใจคำนั้นให้ถูกต้องไม่ใช่ผ่านไปคิดว่าเข้าใจแล้วได้ยินคำว่าสิกขาบทไหมคะเห็นไหมคะคืออะไรบทคือข้อเรื่องที่จะต้องศึกษาแต่ศึกษาที่นี่นะคะไม่ใช่เพียงเข้าใจต้องประพฤติปฏิบัติตามด้วยมิฉะนั้นจะมีประโยชน์อะไรกับการศึกษารู้แต่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นศีลสิกขามีใช่ไหมคะหรือว่าสิกขาบทก็มีรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำปัญญารู้นะคะเพราะฉะนั้นปัญญานำไปสู่การทำสิ่งนั้นรู้ว่าอะไรควรเว้นก็ปัญญาอีกนั่นแหละที่นำไปสู่การเว้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นเรื่องของปัญญาความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเรียกอะไรว่าปัญญาแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจะเป็นปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นใช้คำนี้นะคะก็หมายความว่าหมายถึงสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วนะคะก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ก็ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกเพราะฉะนั้นสิกขาบทรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเว้นต้องประพฤติตามด้วยโดยเฉพาะสิกขาบทของพระภิกษุนะคะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็คือว่าผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่จะขัดเกลากิเลสด้วยการที่เข้าใจธรรมะขึ้นฟังธรรมะขึ้นจนกระทั่งปัญญานั้นสามารถที่จะละเว้นทุจริตและก็อบรมเจริญปัญญายิ่งขึ้นจนกระทั่งเป็นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นภิกษุในธรรมวินัยซึ่งเป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะภิกษุบุคคลต่างอัธยาศัยจะทำอะไรถ้าผิดพระวินัยไม่กระทำตามพระวินัยพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่านั่นเป็นภิกษุทุศีลมีไหมคะจะบำรุงไหมเราเนี่ยค่ะรู้อย่างนี้แล้วจะให้เงินพระภิกษุไหมไม่ใช่สิ่งที่รู้แล้วเฉยถูกก็ถูกผิดก็ผิดไปนั่นคือไม่ใช่ปัญญาค่ะไม่ใช่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วไม่มีเราแต่ความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษพระภิกษุนะคะต่างกับคฤหัสถ์เพราะว่าสละละเพศคฤหัสถ์ซึ่งมีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่รู้จบชีวิตของคฤหัสถ์ตั้งแต่ตื่นจนหลับอาหารต้องอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องสวยงามด้วยในจานและดนตรีเพราะๆก็ทำให้สบายใจขึ้นอากาศก็ต้องเย็นดีนะคะอย่าร้อนๆมานั่งรับประทานในที่ร้อนๆทุกอย่างหมดนะคะทุกวันแสวงหาแต่รูปที่ปรากฏทางตาสวยงามต่างๆน่าพอใจติดข้องแสวงหาไม่รู้จบเสียงก็เช่นเดียวกันกลิ่นก็เช่นเดียวกันรสก็เช่นเดียวกันสิ่งที่กระทบสัมผัสกายก็เช่นเดียวกันนี่คือคฤหัสถ์แต่พระภิกษุเห็นโทษจึงละความติดข้องซึ่งเต็มบ้านเลยใช่ไหมคะออกจากบ้านไม่กังวลเลยค่ะว่าจะอยู่ไหนถ้ำป่าโคนต้นไม้เพราะเห็นประโยชน์ของการที่จะค่อยๆละคลายความติดข้องเพราะรู้ว่าชีวิตสามารถที่จะดำรงอยู่นะคะเพียงด้วยมีอาหารก็ดำรงอยู่ได้ละจะอร่อยหรือไม่อร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็ขอให้มีชีวิตอยู่เพราะว่าต้องบริโภคอาหารมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจำกัดมากเลยค่ะตามพระวินัยนี่ละเอียดมากถ้าได้มาจะต้องทำอย่างไรรักษาไว้ได้กี่วันต้องทำให้เป็นสองเจ้าของอย่างไรเมื่อไหร่นี่คือการที่จะสละจริงๆด้วยใจไม่ใช่ว่ากายออกไปแต่ใจยังผูกพันนะคะแต่ใจเนี่ยเห็นโทษของการติดข้องเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความติดข้องภิกษุไม่เกี่ยวข้องด้วยเหตุนี้ภิกษุจึงไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองไม่เว้นเลยสักรูปเดียวเพราะว่าภิกษุคือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏผู้ที่จะขัดเกลากิเลสและความติดข้องในเพศคฤหัสถ์ก็ต้องอบรมขัดเกลาโดยการมีชีวิตอย่างพระภิกษุตามพระธรรมวินัยแล้วจะรับเงินถ้าถามว่าแล้วเอาไปทำอะไรเงินก็ไปหาอาหารอร่อยบ้างรูปดีๆบ้างบางท่านก็จีวรใหม่จีวรผ้าใหม่ ติดข้องหรือเปล่าคะพระเช่นก็แสดงเห็นว่านะคะเราไม่รู้จักภิกษุเราไม่ได้ทนุบำรุงผู้ที่สามารถขัดเกลากิเลสเพื่อที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุว่าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นเป็นพระสกทาคามีบุคคลและคลายความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสเป็นพระอนาคามีบุคคลต่อเมื่อไรเป็นพระอรหันต์ไม่มีกิเลสใดๆเหลือเลยทั้งสิ้นจะไม่มีชีวิตของคฤหัสถ์อีกต่อไปต้องบวชในวันนั้นเพราะไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเพศคฤหัสถ์ได้เพราะฉะนั้นพระภิกษุคือเพศของพระอรหันต์หรือผู้ที่มีศรัทธามั่นคงที่รู้อัธยาศัยตนเองนะคะเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็รู้ว่าจะขาดเกลากิเลสในเพศใดจะขาดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตก็ฟังพระธรรมเข้าใจธรรมะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเหมือนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีวิสาขามีคารมานดาหมอชีวกโกมารพัฒน์เป็นต้นนับไม่ถ้วนเลยในครั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็มีผู้ที่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ต่างกันโดยอัธยาศัยเป็นสองเพศคือเป็นคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นพระภิกษุเป็นเพศบรรพชิตในครั้งนั้นมีภิกษุณีเพราะเหตุว่าเป็นกาลสมบัตินะคะที่ผู้หญิงเนี่ยค่ะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ซึ่งเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เป็นเพศคฤหัสถ์ด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานอนุญาตให้ผู้หญิงเนี่ยค่ะบวชเป็นภิกษุณีเพราะรู้ว่าในกาลนั้นสามารถที่จะมีภิกษุณีที่ถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ก็วางบทบัญญัติไว้มากเพื่อที่จะให้ภิกษุณีเนี่ยหมดสิ้นไปเพราะเหตุว่าห่างไกลพระศาสนาไปเท่าไหร่ความเข้าใจธรรมะก็ค่อยๆเริ่มน้อยลงจนกระทั่งพันปีที่หนึ่งนะคะยังมีพระอรหันต์ที่ประกอบด้วยคุณวิเศษมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้พันปีที่สองยังคงมีพระอรหันต์แต่เป็นสุขวิปัสสกะคือไม่มีคุณวิเศษเหมือนอย่างในครั้งพันปีแรกพันปีนี้นะคะเป็นพันปีที่สามแสดงว่าไม่ใช่พันปีของพระอรหันต์ใครที่จะกล่าวว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นได้ยังไงแม้แต่จะเป็นพระโสดาบันนะคะเป็นได้ยังไงแล้วไปสำนักปฏิบัติแล้วไปเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการที่ไม่เข้าใจธรรมะนั่นแหละทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวค่ะถ้ามีความเข้าใจถูกต้องในชาตินี้สะสมชาติต่อไปก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ผิดเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ที่ไปสำนักปฏิบัติหลายครั้งแต่พอเข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ไปเลยก็สะสมความที่เห็นถูกต้องมิฉะนั้นแล้วนะคะก็จะเหมือนพวกเดรัจฉีพวกเดรัจฉีคือพวกที่มีความคิดอื่นมีความเข้าใจอื่นเห็นต่างจากพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เข้าอยู่ไม่ไกลพระวิหารเชตวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่พระวิหารเชตวันไม่มาเฝ้าเลยเพราะสะสมความเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้ายังคงมีความเห็นผิดในชาตินี้สะสมไปนะคะเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปก็จะไม่มีการเห็นประโยชน์และไม่ไปเฝ้าด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
3: กับท่านอาจารย์สุจินต์จากการที่เราได้เห็นมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโทสะหรือโลภะก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรากลับมาคิดตึกตรองภายหลังไม่ทราบว่าทำลักษณะเช่นนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ากลายเป็นว่าเราไปเพิ่มอกุศลการเป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมาขอกราบเรียนถาม
0: ค่ะสะสมความเป็นตัวตนมามากแค่ไหน
3: นับชาติไม่ถ้วนนะครับอาจารย
0: ์ประมาทไม่ได้เลยในสังสารวัฏใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วจะหมดไปได้ง่ายง่ายไหม
3: ไม่ง่ายครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องตรงต่อคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตลอดค่ะถ้าลืมเมื่อไหร่ก็เป็นอัตตาเราจะพิจารณาสิ่งที่ล่วงไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็มีความเป็นเราซึ่งยังไม่หมดจะหมดไปได้ต่อเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นและพระธรรมทุกคำนะคะควรที่จะไตร่ตรองจนกระทั่งทำให้ไม่ผิดเช่นคำที่ว่าไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงแค่นี้ค่ะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงแสดงว่า เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีจริงๆเลยแล้วจะไปเข้าใจความจริงของสิ่งที่ล่วงแล้วได้ไหมในเมื่อสิ่งนั้นหมดแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่เกิดปรากฏว่าจะเป็นอะไรข้างหน้าต่อไปสักหนึ่งขณะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉันจะไปคำหนึ่งถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขณะนั้นก็ไม่รู้สิ่งที่จริงในขณะที่ยังไม่ล่วงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะถ้าตราบใดที่กำลังเห็นและไม่รู้เห็นก็คือว่าปัญญายังไม่พอนะคะห้ามความคิดได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะคิดเรื่องอะไรเป็นอนัตตาหรือเปล่า
3: เป็นอนัตตา
0: เพราะฉะนั้นที่จะต้องเข้าใจคือความไม่ใช่เราในขณะที่คิดไม่ใช่ไปคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะคิดดีไหมถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั่นคือความเป็นเราซึ่งเป็นมาอย่างนี้นานแสนนานแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบใดที่ยังไม่เข้าถึงลักษณะที่ไม่ใช่เราก็ต้องเป็นเราที่คิดแล้วก็มีคนที่บอกว่าให้คิดอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้กับการให้รู้ว่าคิดเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เรากว่าจะถึงความไม่ใช่เราจริงๆเนี่ยต้องทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปกตินะคะเข้าใจธรรมะที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่หวั่นไหวค่ะจะคิดก็ดับแล้วจะคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ดับแล้วจะคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคิดก็ดับแล้ว
3: อย่างกรณีที่เราอยู่ในเหตุการณ์เราอยู่ในสังคมมีสิ่งบันเทิงเหลืองใจมากมายเราติดข้อง
0: ปัญญารู้ได้ไหม
3: ปัญญารู้ได้แค่ขั้นฟังเท่านั้นเองครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ดับกิเลสไม่ได้ถ้าปัญญารู้ขณะนั้นไม่ได้ก็ดับกิเลสไม่ได้เห็นกำลังของปัญญาไหมคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดทั้งสิ้นกำลังเป็นสุขอย่างยิ่งเพลิดเพลินอย่างยิ่งหรือกำลังเป็นทุกข์อย่างยิ่งกำลังกังวลอย่างยิ่งทั้งวันเนี่ยค่ะไม่มีใครไปทำให้อะไรเกิดขึ้นได้เลยแต่หลงเข้าใจว่าเป็นเราหมดเลยจะคิดอย่างนั้นก็เป็นเราจะไม่คิดอย่างนั้นก็เป็นเราทุกอย่างหมดความเป็นเราเข้าไปติดข้องจนกว่าจะมั่นคงจริงๆว่าไม่ใช่เราคิดเกิดแล้วเป็นแล้วกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินเราไปทำให้สนุกสนานหรือเปล่าเราไปทำให้เพลิดเพลินหรือเปล่าหรือว่าความเพลิดเพลินกำลังแสดงตนว่าเป็นลักษณะหนึ่งซึ่งมีจริงเกิดแล้วระดับนั้นปัญญาสามารถรู้ได้ถ้าปัญญาไม่สามารถรู้ได้นะคะดับกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาไม่หวั่นไหวเลยค่ะถ้าปัญญาหวั่นไหวก็ไปสำนักปฏิบัติไปพยายามไม่เห็นอะไรไม่สนุกไม่คิดไม่เพลิดเพลินหวังว่าปัญญาจะได้เกิดมากๆนั่นคือหลงผิดเพราะไม่รู้จักปัญญาว่าถ้าปัญญาไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้เป็นปกติในชีวิตประจำวันก็ยังมีความหวังแอบแฝงว่าจะทำอย่างนี้ให้ปัญญาเกิดทำอย่างนี้ให้รู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างมากนะคะที่ปัญญาจะต้องละเอียดขึ้นชัดขึ้นคมขึ้นเพื่อที่จะละความไม่รู้เพราะฉะนั้นเครื่องทดสอบนี่ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ครูบาอาจารย์จะมาบอกเราว่าคุณถึงปัญญาระดับนั้นระดับนี้ไม่ใช่นะคะแต่ความเป็นผู้ตรงคือเดี๋ยวนี้เห็นไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้ความจริงนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งเห็นก็เป็นเราและสิ่งถูกเห็นก็ยังเป็นคนนั้นเป็นเรื่องนี้ปกปิดไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่อาจหาญร่าเริงรู้ความจริงว่าความจริงปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมันตะมันตามนคือปัญญาทุกคำกล่าวถึงความจริงที่จะทำให้เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะภิกษุอยู่ในป่าถูกเสือกัดเป็นพระอรหันต์ได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้เพราะปัญญาไม่ใช่เพราะไปกลัวใช่ไหมคะหรือว่าถ้ามีเสียงเพลงขับไพเราะอย่างยิ่งสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้พระเจ้าสุทโธทนะอยู่ในพระราชวังมีอะไรบ้างสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ไหม
3: ได้ครับ
0: เป็นเรื่องของปัญญาทั้งหมดค่ะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องเราจะไปทำให้ปัญญาระดับนั้นเกิดขึ้นหรือว่าจะไปทำให้ปัญญาระดับนี้เกิดขึ้นนั่นคือยังเป็นเรายังไม่ได้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ที่รักษาศีล5เพลิดเพลินสนุกสนานเพียงใดสามารถเป็นพระโสดาบันได้ รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะทุกอย่างเป็นความจริงใครล่ะคะที่กลัวไม่กล้าก็เราใช่ไหมจะรู้แจ้งได้ยังไงแต่เพราะเหตุว่าไม่ว่าสภาพธรรมนั้นเป็นอะไรก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยปัญญาสามารถที่จะแทงตลอดโดยไม่ได้รอโดยไม่หวังว่าเราเพียรมาตั้งแค่นี้ละบ่ายนี้เย็นนี้น่าจะรู้สักทีเป็นไปได้ยังไงในเมื่อความเป็นเราเต็มที่ที่หวังเพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางกั้นหนทางผิดนะคะซึ่งปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้โลภะได้เพราะโลภะซ่อนเร้นแม้เดี๋ยวนี้นะคะเข้าใจธรรมะเพราะฟังธรรมะใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แต่เห็นด้วยใช่ไหม
3: เห็นด้วยครับ
0: เห็นแล้วไม่รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือการอบรมความเห็นถูกความเข้าใจถูกท่ามกลางอกุศลซึ่งมีหลายระดับนะคะอกุศลที่ละเอียดไม่ปรากฏเลยระดับอาสวะเพราะฉะนั้นในบรรดาอกุศลและเจตสิกสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตแต่เป็นนามธรรมที่เกิดกับจิตมีลักษณะหลากหลายเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละประเภทนะคะทั้งหมดมี52ประเภทเพราะฉะนั้นแต่ละเจตสิกมีระดับขั้นอย่างปัญญาเนี่ยค่ะก็มีตั้งแต่ยังไม่เคยรู้ความจริงของสภาพธรรมะแต่เริ่มฟังเริ่มมีปัญญาขั้นฟังแต่ยังไม่ถึงการตรงลักษณะที่เป็นอย่างนั้นเช่นพูดเรื่องเห็นเนี่ยนะคะสภาพธรรมะกำลังรู้เฉพาะเห็นตรงเห็นหรือเปล่ายังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปฏิปติแต่เป็นปริยัติเพราะฉะนั้นคำว่าปริยัติหมายความว่าฟังพระพุทธพจน์เข้าใจรอบรู้มั่นคงเป็นสัจญาณซึ่งจะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาเข้าใจสิ่งที่สติกำลังรู้โดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่มีเราไปเตรียมไปรอแต่ว่าทุกอย่างที่ปรากฏจะปรากฏความเป็นอนัตตายิ่งขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะละความเป็นตัวตนได้หมดแต่ต้องหมดจริงๆจากไหนคะชีวิตประจำวันไม่ใช่เปลี่ยนพยายามไปเร่งหรือพยายามไปทำอย่างอื่นซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจการสะสมในแสนโกฏกับที่สะสมมาเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นสืบต่อ
3: โลภะหรือสมุทัยที่เราเข้าใจกันเนี่ยระดับไหนถึงเรียกว่าตัณหาระดับไหนถึงเรียกว่าอุปทานกับเรียนถามอาจารย์ครับ
0: ก็เป็นชื่อต่างๆนะคะนันทิมีไหมราคะมีไหมจะใช้สักร้อยชื่อแม้แต่คำว่าอาสาก็เป็นชื่อของโลภะเป็นความหวังความต้องการนะคะจะใช้กี่ชื่อก็ตามเหมือนกับขณะที่กำลังปรากฏให้รู้ไหมถ้าเป็นเพียงชื่อแต่เวลาที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏจริงๆเนี่ยระดับไหนเนี่ยก็ปรากฏระดับนั้นไม่ต้องเรียกชื่อเลยไม่ใช่คนที่พูดภาษาบาลีไม่ได้ยินคำนั้นแต่ระดับความเป็นสิ่งนั้นปรากฏเท่านั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นไหมคะท่านรู้แจ้งสภาพธรรมะทั้งหมดแต่ไม่ถึงความมีปัญญาถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าความที่ธรรมะละเอียดมากปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนขนมนี่หวานมากบอกใครสิคะเขาจะรู้ไหมว่าหวานแค่ไหนพูดไปเถอะไม่มีทางที่จะรู้ระดับของความหวานที่ปรากฏกับธาตุลิ้นรสคือฉิวหาวิญญาณธาตุรู้ที่ต้องอาศัยลิ้นกระทบกับรสทำให้เกิดขึ้นรู้รสนั้นแต่ขณะใดก็ตามที่กำลังลิ้มรสนะคะไม่ต้องมีใครมาบอกรสนั้นแหละแต่จะให้ไปบอกใครเนี่ยเขาจะรู้ได้ไหมรสนั้นเกิดแล้วดับแล้วฉันใดนะคะปัญญาก็ฉันนั้นโลภะก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพอเกิดโลภะขึ้นนี่นิวรณ์หรือว่านี่สังโยชน์หรือว่านี่อาสวะนั่นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าตัวตนไปคิดถึงชื่อแต่ปัญญารู้ความไม่ใช่เราพระเจ้าก็จะเห็นได้นะคะเพราะว่าคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยมาศึกษาธรรมะโดยนัยยะที่สะสมมาหลากหลายบางคนศึกษาธรรมะแบบวิชาการจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่จิตนี้ประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่โดยปัจจัยเท่าไหร่รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้เข้าใจอย่างนั้นนั่นโดยแบบทางโลกที่ศึกษาวิชาการต่างๆใช่ไหมคะ แต่ว่าธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเวลาที่วิสาขามิคารมานดาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรกบิดาส่งไปต้อนรับได้ฟังธรรมมีเรื่องอาสวะมีเรื่องสังโยชน์มีเรื่องนิวรณ์หรือเปล่าไม่มีเลยแต่สภาพธรรมนั้นปรากฏแล้วกับปัญญาที่สัมมาที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นเกิดดับไม่ต้องไปเรียกอะไรด้วยซ้ำไปแต่พอฟังแล้วเนี่ยรู้เลยปัญญาระดับไหนได้เกิดแล้วเช่นคำว่าสติมีหลายคำใช่ไหมคะสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานแล้วสติระดับสติปัฏฐานเนี่ยที่แปลกันเนี่ยแปลว่าอย่างไรแล้วความจริงคือขณะไหนอย่างไรต่างกันแล้วใช่ไหมคะพระธาตุแปลว่าตามรู้ต่างกับขณะนี้ใช่ไหมขณะที่เข้าใจเนี่ยเมื่อไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรต้องมีโสภณะสาธารณะเจตสิกเกิดขณะนั้นนะคะ19ประเภทแล้วประกอบด้วยปัญญาเจตสิกอีกหนึ่งที่กำลังเข้าใจต่างระดับไปนับประมาณไม่ได้เลยตั้งแต่ฟังครั้งแรกจนถึงครั้งต่อๆไปจนถึงปีต่อๆไปจนถึงชาติต่อๆไปจนถึงขณะที่กำลังรู้จริงๆตามที่ได้ฟังก็เป็นชื่อต่างๆมากมายถ้าจะกล่าวถึงนะคะฉันใดโลภะก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่านะคะผู้ใดที่ได้ถึงได้เข้าใจได้ประสบได้ศึกษาได้อบรมมาแล้วสามารถที่จะรู้ในแต่ละคำซึ่งเป็นแต่ละขั้นเช่นถ้าใช้คำว่าตามรู้คนที่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยจะตามรู้อะไรคะเดี๋ยวนี้เห็นเกิดดับอยู่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะจะรู้ต่อเมื่อสติเกิดที่ใช้คำว่าตามรู้ก็ไปตามรู้แต่หารู้ไม่ตามรู้คือสติสัมปชัญญะไม่ใช่เราต้องมั่นคงจริงๆค่ะเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้มีเห็นและมีได้ยินปรากฏด้วยใช่ไหม
3: ไม่ใช่ครับ
0: ปรากฏว่าเห็นได้ยินพร้อมกันหรือเปล่า
3: ไม่พร้อมกันครับ
0: ปรากฏนะคะกำลังได้ยินได้มีเห็นไหมเดี๋ยวนี
3: ้ไม่มีครับ
0: คนอื่นเลยค่ะทั้งเห็นทั้งได้ยินแยกออกไหมว่าอะไรก่อนอะไรหลัง
3: แยกไม่ออกครับ
0: ดูเสมือนพร้อมกันใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นตามรู้ไม่ใช่มีตัวตนไปตามแต่เหมือนกับเห็นกับได้ยินพร้อมกันทันทีเหมือนพร้อมกันแต่ใครบอกว่าไม่พร้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความห่างไกลของจิตซึ่งเกิดดับระหว่างเห็นกับได้ยินระหว่างสติสัมปชัญญะสติปัฏฐานกับสิ่งที่เป็นที่ตั้งของสติเหมือนอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีตัวตนที่จะไปแยกใช่ไหมคะลองไปแยกเห็นกับได้ยินสิหมดไปแยกอยู่นั่นแหละก็เป็นตัวตนแต่พอรู้เห็นเข้าใจขึ้นขณะนั้นก็กำลังเข้าใจเห็นไม่ได้คิดถึงได้ยินเลยเพราะฉะนั้นการตามรู้เนี่ยไม่ใช่ตัวตนไปตามแต่ขณะที่กำลังเริ่มเข้าใจนั่นแหละสภาพธรรมะนั้นเลยเหมือนไม่แยกจากกันเลยเหมือนได้ยินกับเห็นแต่เมื่อเห็นไม่ใช่ได้ยินได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะกำลังรู้ตรงนั้นโดยไม่ใช่ตัวตนที่ไปตามรู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนี่นะคะแต่ละคำเนี่ยเผินไม่ได้เลยต้องเข้าใจจริงๆและต้องรู้จริงๆว่าแต่ละขั้นเนี่ยต้องเป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเพื่อไม่ให้ไปหลงเข้าใจตามรู้ไปพยายามตามดูจิตคิดดูไม่เข้าใจเลยในการเกิดดับของสภาพธรรมะและก็ไม่รู้จักหน้าที่ของสติลักษณะของสติการเกิดขึ้นของสติแต่ก็มีตัวตนที่ไปตามดูจิตเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะถ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งด้วยการศึกษาด้วยความรอบคอบด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะคะก็หลงผิดแล้วก็ทำผิดเชื่อผิดตามคนที่ผิดเพราะฉะนั้นพระศาสนาก็อันตรธานจากผู้ที่หลงผิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอยถึง 5,000 ปีนะคะเห็นผิดเมื่อไหร่หลงผิดเมื่อไหร่พระธรรมก็อันตรธานแล้วจากคนนั้นต่อเมื่อใดไม่เหลือเลยก็คือว่าอันตรธานหมดสิ้น
3: การที่เราจะควบคุมอารมณ์จะดึงความคิดให้สงบลงเราจะมีข้อปฏิบัติยังไงก็เรียนสอบถามท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะถ ถ้าทำได้สำเร็จเป็นเรากับการรู้ว่าไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะที่เกิดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่พรุ่งพล่านหรือการกระทำที่จะไปสงบระงับหรืออะไรทั้งหมดก็ตามนะคะไม่ใช่เราอย่างไหนเป็นประโยชน์และถูกต้อง
3: ทราบความจริงว่าไม่ใช่เราเป็นประโยชน์มาก
0: เพราะความเป็นเรามีมากจึงมีแต่การอยากจะให้สิ่งนั้นคลี่คลายลงไปเพราะเราขณะนั้นก็ปิดบังไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเป็นแค่สิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วจะต้องไปทำอะไรไหมถ้ามีปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นทำกิจของปัญญาคิดไตรตรองในทางที่เป็นเหตุเป็นผลถ้าไม่ใช่ปัญญาก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งก็กังวลแล้วก็พยายามหนทางใดๆก็ตามที่จะให้สำเร็จได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มั่นคงในความเป็นอนัตตาแต่เมื่อมั่นคงในความเป็นอนัตตานะคะจะคิดก็เป็นธรรมะจะคิดอย่างไรก็เป็นธรรมะจะคิดอย่างนี้ก็เป็นธรรมะจะคิดอย่างโน้นก็เป็นธรรมะและแต่ว่าเป็นธรรมะประเภทใดเพราะฉะนั้นทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นนี่คือปัญญาที่จะต้องค่อยๆเข้าใจนะคะถึงจะคิดแก้ไขอย่างไรคิดนั้นก็ไม่ใช่เราดีกว่าคิดแก้ไขเป็นเราที่กำลังแก้ไขที่จะสงบระงับสิ่งซึ่งไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาแล้วก็ดีใจที่สำเร็จที่เราคิดได้เห็นไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นกว่าจะมีความมั่นคงรู้จริงๆว่าประโยชน์สูงสุดเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราคิดดีทำดีแก้ไขแต่เป็นเราแต่ประโยชน์สูงสุดคือรู้ความจริงว่าจะคิดดีคิดไม่ดีจะแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้ยังไงก็ตามแต่นะคะทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงในความธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา
3: ครับขอบคุณครับ
2: ลักษณะของโลภะเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายตามระดับนะแล้วก็ใช้ชื่อต่างๆนะใช้ชื่อว่าตัณหาก็มีใช้ชื่อว่าอุปทานก็มีแต่จริงลักษณะของเขานะคะก็มีความต่างกันที่ใช้คำว่าอุปทานเนี่ยนะเป็นสภาพที่ยึดเอาไว้ไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นนะคะโลภะที่มีกำลังเนี่ยฮะที่ยึดไว้ไม่ปล่อยเนี่ยก็มีทั้งโลภะที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะคะหรือยึดไว้ไม่ปล่อยและพร้อมกับความเห็นผิดด้วยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดนี้ก็จะมีโทษมากนะคะภริยาบุคคลขั้นแรกนี่ก็จะละโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยก่อนเพราะว่าโลภะก็ยังมีเหลือนะคะในชีวิตประจำวันในละเอียดเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยท่านก็ใช้คำว่าอาสวะนี่นะคะกามอาสวะคือหลากไหลไปเนี่ยนะคะสามารถที่จะเกิดได้ทุกภพภูมิเลยนะแม้เพียงเล็กน้อยแต่การแสดงลักษณะของอกุศลโดยประการต่างๆเนี่ยก็ต้องค่อยๆที่จะรู้ด้วยปัญญานะฮะตามความเป็นจริงยิ่งอกุศลละเอียดมากเท่าไหร่เนี่ยนะฮะปัญญาก็ต้องมีกำลังไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริง
0: ฟังแค่นี้ค่ะธรรมะละเอียดมากไหมคะธรรมะที่ไม่รู้มีเยอะมากที่ปรากฏในวันหนึ่งวันหนึ่งก็แค่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะมากมายมหาศาลเพราะคิดตลอดเวลาทันทีที่เห็นก็คิดละพอได้ยินชั่วขณะที่ได้ยินดับก็คิดละก็แสดงเห็นว่านะคะถ้าเราไม่ละเอียดจะเข้าใจธรรมะที่ละเอียดว่าไม่ใช่เราได้ไหมด้วยเหตุนี้กว่าปัญญาจะละเอียดนะคะก็ต้องรู้ว่าแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะผ่านไม่ได้และเผยไม่ได้เช่นทุกคนจะยกมหาสติปัฏฐานแล้วก็กล่าวคำว่าระลึกรู้ลักษณะหรือตามรู้นะคะแต่ที่นั่นมีคำว่าเป็นผู้มีปกติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะมีคำว่าตัวตนที่ไหนบ้างมีปกติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแสดงว่าเดี๋ยวนี้เป็นปกติไหมต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็จะเป็นสติปัฏฐานได้ยังไงก็เป็นตัวตนที่ไปพยายามให้เป็นให้ระลึกให้รู้แต่ว่าสติปัฏฐานเป็นอนัตตาเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งถ้าไม่มีปริยัตติคือความเข้าใจรอบรู้ในคำที่ได้ฟังเรื่องธรรมะทั้งหลายเนี่ยพอเพียงนะคะสติปัฏฐานคือปัญญาอีกระดับหนึ่งเกิดไม่ได้ที่จะรู้ตรงลักษณะที่สภาพธรรมนั้นกำลังปรากฏอย่างนั้นเช่นเห็นเดี๋ยวนี้นี่ค่ะพูดถึงเห็นเกิดดับแต่ไม่ได้รู้ตรงเห็นด้วยความเข้าใจเห็น ว่ามีจริงๆนะคะกำลังเห็นไม่ใช่เราถ้ารู้จริงก็คือไม่ใช่เราเห็นต้องเป็นธาตุรู้หมดความสงสัยหรือค่อยๆละคลายความสงสัยในความเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่เราตราบใดที่ธาตุรู้ไม่ปรากฏก็ต้องเป็นเราใช่ไหมคะได้ยินแต่เสียงคำว่าธาตุรู้ธาตุรู้แต่ก็เป็นเราที่ได้ยินเป็นเราที่เห็นจนกว่าลักษณะของธาตุรู้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยเจือปนทั้งสิ้นค่ะสีก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีเกิดขึ้นต้องรู้เมื่อธาตุรู้นั้นปรากฏความเป็นเราก็ค่อยๆละไปแต่ถ้าธาตุรู้ไม่ปรากฏก็ยังคงเป็นเราในขณะที่เห็นบ้างได้ยินบ้างเป็นต้นเว้นไม่ได้เลยสักคำนะคะแม้แต่เป็นผู้มีปกติปกติคือไปไหนไม่ปกติแล้วเดี๋ยวนี้ต่างหากเห็นเกิดแล้วใช่ไหมเป็นอนัตตาฉันใดสติสัมปชัญญะเกิดเพราะเข้าใจถูกเกิดเพราะปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาก็เกิดขึ้นเป็นปกติเพื่อที่จะละความติดข้องว่าเป็นเรามิฉะนั้นก็ดีใจใช่ไหมคะไปทำมาตั้งหลายวันรู้ตรงนั้นตรงนี้ตั้งมากมายแต่ความไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเพราะเหตุว่าขณะนั้นไม่ใช่ปกติที่สภาพธรรมะนั้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย
2: พระอาจารย์คะตามรู้สภาพธรรมะนี่หมายถึงว่าสภาพธรรมะนั้นเกิดปรากฏแล้วก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าเราไปคิดถึงสิ่งที่ดับไปแล้วนานๆอย่างนั้นใช่ไหมคะท่านอาจารย์
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะ
2: มีเห็นค่ะ
0: ตามความเป็นจริงเห็นเกิดและดับเร็วแค่ไหนสุดที่จะประมาณได้แต่ยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เหมือนเห็นอยู่ตลอดเวลานี่คือความเข้าใจผิดจึงมีเราเห็นเพราะเห็นไม่ได้ปรากฏการดับไปเพราะฉะนั้นตามรู้ไม่ใช่ตัวเราไปตามเหมือนเห็นกับได้ยินเนี่ยใครทำเห็นให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำใครทำได้ยินให้เกิดขึ้นไม่มีใครทำแต่ทั้งสองอย่างเกิดต่อกันเหมือนกับพร้อมกันเหมือนกับพร้อมกันเมื่อไหร่สติเกิดรู้สิ่งนั้นก็เหมือนกับพร้อมกันอย่างนั้นไม่มีการที่จะมีตัวตนไปตามรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะได้อยู่ที่ความเข้าใจนะคะละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าไม่ละเอียดก็คือว่าไม่สามารถที่จะเห็นว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดอย่างยิ่งถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็ไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะเหตุว่ารวมกันหมดเกิดดับไปเรื่อยๆโดยไม่ปรากฏเลยต่อเมื่อปรากฏทีละหนึ่งเริ่มเห็นชัดใช่ไหมคะหนึ่งนี้ไม่ใช่หนึ่งนั้นในขณะนั้นนะคะรู้ไหมว่าจิตเจตสิกเกิดดับระหว่างนั้นกี่ขณะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้เข้าใจถูกต้องเป็นสัจจญาณเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เข้าใจเนี่ยก็มาจากการฟังแล้วฟังอีกเข้าใจแล้วเข้าใจอีกทีละเล็กทีละน้อยจนถึงขณะที่กำลังสามารถรู้จริงๆประจักษ์แจ้งจริงๆในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏเป็นปกติ
2: อาจารย์คะบางทีท่านก็ใช้คำว่าอนุปัสสนาอันนี้ก็หมายถึงตามรู้ด้วยปัญญาเหมือนกัน
0: ค่ะตามรู้ก็คือไม่พร้อมกันใช่ไหมแต่เหมือนพร้อมใช่ไหมระดับนั้นเลยถึงจะรู้ว่าไม่ใช่เราค่ะที่กำลังเข้าใจลักษณะของสติคืออย่างไรไม่สงสัยแต่ถ้าเป็นเรากำลังพยายามจะให้สติเกิดเนี่ยไม่รู้จักสติเป็นเราต่างหาก
2: ค่ะท่านอาจารย์คะแต่ก็หมายถึงว่าสติก็ระลึกนะคะแล้วก็ปัญญาก็รู้เพราะสติกับปัญญานี่ก็เกิดพร้อมกันแต่ก็รู้ลักษณะของธรรมะที่ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าเราไปคิดถึงสิ่งที่ดับไปหมดแล้ว
0: ธรรมะละเอียดกว่านี้มากเลยค่ะแม้แต่หนึ่งขณะเห็นอะไรเนี่ยคิดแล้วโดยไม่รู้เลยว่าคิดแล้วคิดแต่ว่าเห็นแล้วแต่ความจริงแค่เห็นไม่สามารถจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรต่อเมื่อคิดจึงสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ก็เร็วมากเหมือนพร้อมกันเลยกำลังเข้าใจหรือเปล่าคะกำลังเข้าใจมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยใครรู้เห็นไหมคะว่าสภาพธรรมะเนี่ยละเอียดมากเพราะฉะนั้นในขณะที่เข้าใจอะไรสติกำลังรู้สิ่งนั้นด้วยใช่ไหมแต่สติไม่ใช่เข้าใจเพราะฉะนั้นสติและเข้าใจเกิดพร้อมกันในขณะที่เข้าใจสิ่งนั้นต้องมีทั้งสติที่รู้สิ่งนั้นและเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าตามรู้ ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งนั้นดับแล้วก็จริงแต่ปรากฏเป็นนิมิตการเกิดดับสืบต่อเนี่ยเร็วมากค่ะจุดก้านธูปดอกหนึ่งแกว่งให้เป็นวงกลมได้ไหมคะเห็นอะไรเห็นวงกลมคิดดูเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นดอกไม้เนี่ยแต่ถ้าไม่มีเห็นทีละหนึ่งสืบต่อจะเป็นดอกไม้ได้ไหมเพราะเห็นสิ่งที่ปรากฏดับเห็นอีกสิ่งที่ปรากฏดับแต่สืบต่อกันจนเป็นรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นในพระธรรมใช้คำว่านิมิตตะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเกิดดับเร็วมากไม่ได้ปรากฏให้รู้ว่าแต่ละหนึ่งเป็นเพียงสิ่งนั้นที่เกิดและดับแต่รวมกันสืบต่อกันนะคะจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเป็นดอกไม้บ้างเป็นปลาบ้างเป็นคนบ้างเป็นกระดาษบ้างเป็นแต่ละหนึ่งนะคะตามรูปร่างสันฐานของธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของนิมิตฝันมีจริงไหมคะฝันจริงใช่ไหมคะตื่นขึ้นสิ่งที่ฝันมีไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะกำลังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ารู้ความจริงว่าไม่มีถูกไหมเหมือนฝันไหมเพราะว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดมีแล้วดับไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะว่ามีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อเพราะฉะนั้นคำว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานก็คือว่าตื่นจากความหลับเพราะไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงเนี่ยเบิกบานไหมคะหลงเข้าใจว่าธรรมะเที่ยงหลงเข้าใจว่าธรรมะเป็นเราหลงเข้าใจว่าเราสามารถจะทำให้เกิดธรรมะอะไรก็ได้ควบคุมได้ทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงว่าเป็นธรรมะชั่วคราวจะเยื่อใยไหมคะหมดแล้วนี่อะไรอะไรทุกอย่างไม่เหลือเลยจะกล่าวก็ได้ว่าไม่มีจึงมีคำว่าอนัตตาและสุญญตาคือศูนย์จากการเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนหรือเที่ยงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะอยู่ในโลกซึ่งไม่มีเพราะสิ่งที่มีเมื่อกี้ดับแล้วไม่เหลือสิ่งที่มีต่อก็ดับแล้วไม่เหลือสิ่งที่มีต่อก็ดับแล้วไม่เหลือจนกว่าจะตื่นรู้ความจริงว่าไม่มีมีแต่สิ่งที่มีปัจจัยเกิดและดับแต่ไม่มีเรา
3: เคยได้ยินว่าการเจริญสมถภาวนาถึงระดับหนึ่งจะส่งเสริมให้วิปัสสนากรรมฐานนี่เจริญได้เท่าที่ทราบมาอารมณ์ของสมถภาวนาเป็นสมมุติบัญญัติส่วนอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นปรมัตถธรรมซึ่งมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ
0: ค่ะได้ยินเยอะเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะคะแต่เข้าใจอะไรแค่ไหนในขณะนี้นี่ก็เป็นความต่างกันนะคะเพราะว่าได้ยินคำว่าจิตได้ยินคำว่าสงบได้ยินคำว่าสมถภาวนาได้ยินคำว่าวิปัสสนาภาวนาเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจแค่ไหนหรือไม่เข้าใจเลยแต่จำคำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็ต้องละเอียดจริงๆจึงสามารถที่จะรู้ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทำให้เข้าใจสิ่งซึ่งได้ยินบ่อยๆแต่ก็หาได้เข้าใจไม่ตอนนี้เราพูดเรื่องจิตเนี่ยเคยได้ยินมานานมากเลยนะคะเกิดมาก็มีจิตแต่ก็ได้รู้ว่าจิตเดี๋ยวนี้ก็คือขณะนี้ที่เห็นนี่แหละได้ยินนี่แหละเพราะเหตุว่าธรรมะที่มีจริงๆก็อย่างหนึ่งนะคะเกิดแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ถ้ามีแต่รูปธรรมอะไรก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่จริงๆเห็นจริงๆรู้จริงๆว่าขณะเนี้ยสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ข้างนอกสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะเห็นไหมคะคำถามเนี่ยแค่นี้ก็ต้องคิดแต่ความจริงก็ตรงไปตรงมานะคะเห็นข้างนอกกับเห็นเดี๋ยวนี้ที่นี่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเหมือนกันหรือเปล่า
3: ไม่เหมือนกันครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคะแต่มีเห็นและก็มีสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่กรุงเทพที่สุราษฎร์ที่เชียงใหม่ที่ลำพูนที่ห้องนอนที่ห้องรับประทานอาหารที่ไหนเห็นก็ต้องเป็นเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็น ตอนนี้เริ่มรู้จักจิตนะคะเป็นเราหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่เรา
0: ไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าจิตสงบเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งละรู้จักจิตละและสงบละเดี๋ยวนี้สงบหรือเปล่าไม่มีคำตอบเลยนอกจากคิดกันเอง

0: ศลหรืออกุศลคะก็ต้องกุศลนะคะอกุศลไม่ต้องอบรมเลยค่ะมีตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะหมดสักทีเมื่อไหร่จะน้อยลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าแม้แต่คำว่าอบรมเนี่ยรู้หนทางไหมแค่ได้ยินว่าสมถภาวนาแล้วก็จิตสงบแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสงบคืออะไรอบรมคืออย่างไรบอกให้คิดแต่ก็คิดไม่ออกก็สงสัยจนกว่าจะได้ฟังคำที่ทำให้เริ่มเข้าใจแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยถูกต้องละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นภาวนาก็คืออบรมเจริญนะคะสิ่งที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและสิ่งที่มีแล้วให้มากขึ้นขณะที่กำลังฟังธรรมะไม่ลืมนะคะฟังธรรมะขณะที่ฟังแล้วไม่เข้าใจสงบไหมนี่คือเพียงแต่พูดถึงชื่อแต่ตัวจริงน่ะจะละเอียดกว่านี้ไหมคิดดูนะคะเพียงแต่ตอบคร่าวๆได้ว่าขณะที่ไม่เข้าใจก็ต้องไม่สงบและขณะที่เข้าใจล่ะคะสงบไหมต้องเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างให้คิดให้ไตร่ตรองให้มั่นคงนะคะขณะที่เข้าใจคำที่ได้ฟังซึ่งกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแล้วก็เข้าใจถูกต้องขณะนั้นสงบไหมคะ
1: สงบครับ
0: สงบก็ไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะจะไปทำความสงบคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นขณะไหนที่มีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องในขณะนั้นก็มีความสงบจากอกุศลเพราะอกุศลคือไม่รู้แล้วก็เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความสงบขณะใดที่เข้าใจธรรมะแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะมีความเป็นเราขณะที่เป็นเราสงบไหม
1: ไม่สงบครับ
0: ไม่สงบนะคะแต่ว่าความสงบจากกิเลสแต่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีในขณะที่จิตนั้นนะคะมีสภาพธรรมะซึ่งเกิดกับจิตคือเจตสิกนี่ค่ะฝ่ายดีเกิดขึ้นเจตสิกฝ่ายดีทั้งหมดนะคะขณะนั้นที่เกิดร่วมกันสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นจึงมีจิตสองประเภทนะคะกุศลและอกุศลเพราะจิตนี่ครับแค่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแต่เจตสิกที่เกิดกับจิตปรุงแต่งจิตให้หลากหลายเป็นอกุศลประเภทต่างๆโลภะบ้างโทสะบ้างริษยาบ้างมานะบ้างอะไรต่างๆนะคะแต่ธรรมะฝ่ายดีก็เกิดขึ้นปรุงแต่งให้จิตดีในทางต่างๆเช่นช่วยเหลือคนอื่นไม่มีใครบอกเลยค่ะเห็นเขาถือของหนักเนี่ยก็ช่วยเขาถือเป็นกุศลหรือเปล่าคะ
1: ค่ะ
0: เป็นกุศลเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราจนกว่าจะรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นจากการฟังตามลำดับขั้นนะคะก็สงบขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าสงบมากกว่านี้และเข้าใจเพิ่มขึ้นก็เป็นวิปัสสนาภาวนาแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาเลยนะคะภาวนาให้เกิดวิปัสสนาจากการที่ได้ยินได้ฟังเล็กๆน้อยๆค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์แจ้งชัดเจนหมดความสงสัยนั่นคือวิปัสสนาตามลำดับขั้นจนกว่าจะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่ไม่เกิดนะคะเมื่อนั้นก็รู้ว่าการไม่เกิดเนี่ยมีได้แต่ถ้าไม่ถึงไม่เห็นหยุดเกิดสักทีทุกวันเนี่ยเป็นไปเรื่อยนะคะจากเมื่อวานนี้เป็นวันนี้เป็นพรุ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีใครไปหยุดยั้งการเกิดขึ้นของธรรมะเลยถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะเป็นความสงบที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ว่าในครั้งพุทธกาลก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีเพราะมีกิเลสมากเป็นผู้ที่ฉลาดมีปัญญาระดับไหนคะที่รู้ว่าเพราะมีความติดข้องนะคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเป็นปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนและทุจริตต่างๆเห็นโทษนะคะและมีปัญญารู้ว่าทำอย่างไรจิตจึงจะต้องละคลายความติดข้องในสิ่งที่เคยติดข้องในรูปที่กำลังปรากฏให้เห็นในเสียงในกลิ่นในรสในการกระทบสัมผัสต่างๆเนี่ยมีหนทางที่จะทำให้ค่อยๆละคลายดีไหมคนในยุคโน้นนะคะแล้วเราเดี๋ยวนี้ล่ะเคยคิดอย่างนั้นบ้างไหมว่าถ้าเราละคลายความติดข้องในสิ่งที่เราเคยชอบมากๆทุกวันให้

0: น้อยลงจะดีกว่าไหมจะเดือดร้อนน้อยลงไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความคิดอย่างนี้ไม่มีทางที่จะคิดเรื่องสมถภาวนาหรือสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจแต่ละคำนะคะภาวนาอบรมการละความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยมีปัญญารู้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ทุกวันเนี่ยจะไม่มีการรู้อะไรเพราะว่าจิตเป็นสภาพรู้หรือเป็นธาตุรู้และไม่เคยขาดจิตเลยสักขณะเดียวตั้งแต่เกิดจนตายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดต่างๆรู้โน่นรู้นี่รู้นั่นนะคะแต่ว่าขณะที่รู้นั่นประกอบด้วยความสงบหรือไม่สงบกำลังสนุกหัวเราะใช่ไหมคะทุกคนชอบมากค่ะจะดูฟุตบอลหรือว่าจะดูโทรทัศน์ข่าวสารบ้านเมืองอะไรก็ตามแต่ชอบดูไหมคะชอบนะคะกำลังสนุกอย่างนั้นสงบไหมถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าไม่สงบเพราะฉะนั้นเราก็เสาะแสวงหาแต่สิ่งที่ทำให้เพลิดเพลินหารู้ไม่ว่าขณะนั้นนะคะเป็นโทษและไม่สงบเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเห็นโทษของความไม่สงบจึงรู้หนทางนะคะว่าจะสงบอย่างไรแต่ถ้าไม่รู้ก็แค่อยากสงบไปถามใครบอกว่าทำยังไงจิตจะสงบเขาบอกว่าให้นั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆสงบไหมคะไม่สงบเลยใช่ไหมคะให้ดูจิตสงบไหมดูจิตดูไงคะกำลังเห็นเนี่ยดูยังไงกำลังได้ยินเนี่ยดูยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ดูนะคะแต่เข้าใจหรือรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาโดยละเอียดนะคะถ้าเป็นความสงบจากความติดข้องแล้วก็รู้หนทางซึ่งขณะที่กำลังรู้อย่างนั้นน่ะจิตสงบเช่นเชิญคุณธิดารัตน
1: ์ค่ะถ้ากล่าวถึงความสงบก็จะมีเจตสิกนี่นะคะที่เกิดกับจิตที่ทำให้จิตสงบนะคะแล้วก็ทำให้เจตสิกสงบเพราะฉะนั้นก็เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกนี่นะคะที่เกิดกับกุศลทั่วไปขณะที่กุศลเนี่ยนะคะเป็นไปในทานก็สงบขั้นทานแต่ขณะที่มีการเว้นอกุศลนะคะเว้นทุจริตที่เป็นไปในทางกายทางวาจานี่นะคะก็เป็นขั้นศีลเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยมีหลายระดับแต่ขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะแล้วขณะที่เข้าใจขณะนั้นก็สงบในขณะที่เข้าใจ
0: เห็นไหมคะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแค่เราคิดว่าเอ๊ะฟังยังไงฟังเรื่องอะไรฟังจากใครแล้วสงบหรือเปล่าธรรมะเป็นธรรมะมีแต่ไม่รู้เข้าใจว่าเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นแม้แต่เราใช้คำว่าความสงบแต่รู้จริงๆหรือเปล่าว่าความสงบมีไหมและความสงบคืออะไรพระเช่นก่อนอื่นนะคะสงบมีไหมหรือไม่สงบมีไหมเห็นไหมคะต้องค่อยๆเข้าใจจริงๆว่าไม่สงบเนี่ยเป็นเรื่องของจิตรูปไม่มีทางที่จะสงบหรือไม่สงบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพียงคำเดียวว่าสงบเนี่ยก็ต้องพิจารณาไตรตรองเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็รู้จักสงบไม่ใช่เพียงได้ยินชื่อสงบหรือได้ยินคำว่าสงบแต่ต้องรู้จักสงบด้วยนะคะแต่ธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ยากมากเพราะเหตุว่าถูกความไม่รู้มาปกปิดกั้นไม่รู้ความจริงนะคะเรื่อยมาแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะถึงจะนั่งฟังถึงจะเห็นถึงจะได้ยินก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าฟังแล้วฟังอีกนะคะเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งรู้ความต่างกันของแต่ละคำเช่นไม่สงบเวลาสนุกสนานคิดสมัยเข้าใจสมัยนะคะหัวเราะเบิกบานขณะนั้นไม่สงบขณะนั้นค่ะอยากสงบไหมไม่อยากสงบใช่ไหมคะอยากสนุกต่อไปนี่ก็แสดงว่าเราไม่รู้ความต่างของกุศลสภาพธรรมะที่ดีงามและอกุศลจนกว่าจะฟังเข้าใจคือถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าอยากสงบหรือจะทำความสงบและมีคนสอนให้ทำความสงบเขาก็ไม่ได้ให้เข้าใจว่าขณะนั้นนะคะผู้นั้นรู้จริงหรือเปล่าว่าขณะนั้นสงบไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวคำถามต่างๆนะคะขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าสงบหรือเปล่าอยู่นั่นเอง
1: อาจารย์คะก็จะมีสองคำนะคะคือความสงบกับสมาธิ
0: ค่ะทีละคำเดี๋ยวปนกันหมดเลย ใช่ไหมคะแต่ต้องทีละคำสงบเป็นกุศลเพราะหมายความว่าสงบจากอกุศลหรือว่าสงบจากกิเลสนะคะและตอนนี้เราอยู่ตรงเนี้ยจะสงบสักหน่อยจะสงบยังไงใช่ไหมคะลองคิดถึงความตายเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้เนี่ยลืมละลืมตายละ
1: ถ้าคิดถึงความตายแล้วกลัวก็ไม่สงบอะค
0: ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าให้คิดถึงความตายเมื่อกี้นี้ไม่ได้พูดถึงว่าให้คิดถึงความตายในทางที่ว่าเราจะสงบเพียงแต่ว่าขณะเนี้ยไม่ตายใช่ไหมคะแต่ต้องตายใช่ไหมรู้สึกยังไงคะไม่สงบใช่ไหมคะไม่สงบแน่ๆเลยกลัวตายไม่อยากตายเดือดร้อนเพราะตายสงบไม่ได้แต่ปัญญาเห็นไหมคะต่างกับความไม่รู้ถ้าปัญญารู้จริงๆนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความตายเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ผู้บำเพ็ญพระบารมีเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นนะคะก็ยังต้องปรินิพานแต่ความตายของพระองค์เนี่ยต่างกับความตายของคนอื่นๆเพราะคนอื่นนะคะมีกิเลสตายต้องเกิดอีกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดกิเลสเมื่อสิ้นสุดการที่จะต้องเกิดเห็นได้ยินอีกต่อไปนะคะสิ้นสุดก็คือปรินิพานไม่มีการเกิดอีกเลยคิดดูสิคะสงบจริงๆคืออะไรไม่เกิดพระเจ้าก็มีความสงบเนี่ยค่ะหลายระดับมากนะคะเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มรู้จักความสงบระดับไหนระดับแรกก็คือว่าต้องเป็นคนที่ตรงเมื่อไม่รู้ก็คือไม่รู้เมื่อรู้ก็คือรู้ตอนนี้เพิ่งรู้แล้วนะคะว่าสงบจากอกุศลเพราะฉะนั้นขณะใดที่เป็นอกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดทั้งหมดไม่สงบทีนี้เดี๋ยวนี้ค่ะจะสงบกันสักหน่อยนะคะก็คือว่าถ้าคิดถึงความตายคิดถึงไม่ได้ให้ทำอย่างอื่นเลยนะฮะแค่คิดถึงตายเนี่ยสงบไหมตามความเป็นจริงไม่สงบนะคะแต่ถ้ารู้ว่าหนีไม่พ้นก่อนตายเป็นคนดีดีไหมแล้วก็ก่อนตายเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงแทนที่จะไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยดีไหมเพราะฉะนั้นถ้ารู้ดีไหมถ้าไม่รู้ดีไหมค่ะเพราะฉะนั้นเพียงแค่มีปัญญารู้ว่าสิ่งใดดีขณะนั้นสงบจากความไม่รู้น้อยมากค่ะทีละเล็กทีละน้อยไม่ปรากฏเลยจนกว่าความสงบมากตามระดับขั้นก็สามารถที่จะปรากฏเป็นความสงบระดับขั้นต่างๆเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทเลยนะคะไม่ใช่มีใครจะมาสอนเราให้ทำวิธีนี้วิธีนั้นแล้วสงบเช่นให้คิดให้นึกคำว่าพุทโธแล้วไม่รู้ว่าพุทโธคืออะไรแล้วจะสงบไหมคะต้องการนึกถึงพุทโธก็ไม่สงบแล้วเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะใครจะมาบอกว่าถ้าจะสงบก็นั่งนิ่งพูดคำว่าพุทโธไปเรื่อยๆร้อยครั้งพันครั้งไม่ใช่ความสงบเลยแต่ว่าขณะใดนะคะที่ระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณสูงสุดที่ทำให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยแม้น้อยมากแต่คุณนั้นมหาศาลยิ่งใหญ่แค่ไหนที่ว่าจากความไม่สามารถจะรู้จะเข้าใจได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ก็มีคำที่ทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นพอระลึกถึงผู้ที่ทำให้เกิดปัญญาที่ทำให้มีความเข้าใจธรรมะสงบไหมคะขณะนั้นก็สงบแต่ไม่ใช่ไปนั่งท่องว่าพุทโธเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้จิตสงบเนี่ยต้องเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่มีในชีวิตประจำวันแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไปทำด้วยความต้องการนะคะแต่จะต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าขณะไหนสงบและขณะไหนไม่สงบเพราะอะไรจึงอบรมความสงบให้มากขึ้นมั่นคงขึ้นได้ยากไหมคะยากก็ต้องยากไม่ใช่ง่ายๆเลยทุกอย่างไม่ง่ายค่ะอกุศลง่ายมากไม่ต้องภาวนาอะไรเลยก็เกิดอยู่แล้วแต่ว่าที่จะให้เกิดความเข้าใจแม้เพียงทีละนิดทีละหน่อยก็ยากนั่นก็ต้องตามลำดับขั้นด้วย
2: เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาที่เป็นวิปัสสนาปัญญาหมายถึงว่าปัญญาที่จะถึงการรู้แจ้งรู้ชัดธรรมะตามความเป็นจริงเนี่ยต้องเริ่มจากการที่ค่อยๆที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะ มากขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงการรู้แจ้งที่เป็นวิปัสสนาได้ดังนั้นเนี่ยครับขณะนี้สงบหรือเปล่าถ้าฟังธรรมะและมีความเข้าใจขณะนั้นก็เริ่มที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่สงบจากอกุศลเพราะขณะนั้นไม่มีความติดข้องขณะนั้นไม่มีความขุ่นเคืองใจแต่เป็นไปพร้อมด้วยกับความเข้าใจธรรมะดังนั้นการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นปกติของบุคคลนั้นว่าขณะใดก็ตามมีธรรมะประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นอกุศลหรือว่าจะเป็นกุศลใดๆก็ตามเมื่อเกิดขึ้นปัญญาที่สะสมมาจากการที่ฟังแล้วเข้าใจเริ่มมั่นคงมีปัจจัยของปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นบุคคลที่เจริญความสงบในครั้งนู้นเนี่ยก็เป็นปกติของบุคคลนั้นที่จะมีปกติของความสงบของจิตที่มั่นคงแล้วแต่ละท่านว่าท่านจะมีความสงบในระดับไหนและท่านเหล่านั้นนะครับเป็นผู้มีปกติเจริญสติหรือเปล่าถ้าเป็นผู้มีปกติเจริญสติธรรมะใดก็ตามที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะเป็นบาตรหรือเป็นอารมณ์ที่จะให้สติระลึกได้ในสภาพธรรมะนั้นถ้าไม่มีการอบรมความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเลยแม้ความสงบของจิตเกิดขึ้นก็ไม่มีปัจจัยของปัญญาที่จะรู้เข้าใจลักษณะของสภาพที่กำลังสงบนั้นตามความเป็นจริงได้ก็มีแต่ปัญญาในระดับที่จะให้จิตเนี่ยสงบจากอกุศลเท่านั้นเอง
0: ค่ะแล้วถ้าไม่ได้ฟังอย่างนี้นะคะเพียงได้ยินบอกว่าสมถภาวนาเป็นบาตรให้เกิดวิปัสสนาภาวนายังไงกันงงไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะไปนั่งทำเพราะไม่รู้ก็ผิดได้ยินอย่างเนี้ยเข้าใจไหมคะเห็นไหมคะเพราะว่าต้องเป็นความละเอียดอย่างยิ่งตามลำดับได้ยินคำว่าอารมณ์ใช่ไหมคะทุกคนได้ยินนะคะอารมณ์คืออะไรก่อนไปไหนเลยค่ะแต่ละคำเนี่ยต้องเข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วนานไม่สงสัยในคำนี้เลยนะคะแต่คนที่เพิ่งได้ยินได้ฟังเนี่ยคิดว่าอารมณ์คืออะไร
3: คิดว่าเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านจิตใจภายในความเกลียดความรักอะไรเนี่ย
0: ค่ะนี่คือก่อนฟังถึงฟังแล้วได้ยินบ่อยๆก็ไม่รู
3: ้
0: จนกว่าจะฟังละเอียดนะคะนั่งอยู่นี้มีจิตไหมคะ
3: จิตมีครับ
0: จิตมีนะคะจิตเป็นสภาพรู้ใช่ไหมคะขณะที่เห็นรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นไม่ได้รู้เสียงไม่ได้คิดแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นจิตต่างหากที่เกิดขึ้นเห็นคือรู้ไม่ใช่เรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นต้องรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะหมายความถึงสิ่งที่ถูกจิตรู้ที่เราเคยคิดว่าวันนี้เราอารมณ์ดีนะหรืออารมณ์หงุดหงิดเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเราไม่รู้ว่าอารมณ์คืออะไรเราเข้าใจต่อกันมาในภาษาไทยว่าเวลาสบายใจเราก็บอกว่าอารมณ์ดีเวลาไม่สบายใจเราก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีแต่ต้องแยกกันค่ะจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละภาษาบาลีใช้คำว่าอารมณะภาษาไทยก็ตัดสั้นๆว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นวันไหนอารมณ์ดีหมายความว่าจิตเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ดีได้ยินเสียงที่ดีกลิ่นดีรสดีเรื่องราวต่างๆดีหมดก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีแต่ต้องหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งที่ถูกธาตุรู้นั้นรู้เรียกว่าอารมณ์ด้วยเหตุนี้ถ้าไม่เข้าใจ2คำนี้ตั้งแต่แรกให้มั่นคงนะคะเราก็สับสนขณะนี้ได้ยินใช่ไหมคะมีจิตใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ได้ยินต้องมีเสียงใช่ไหมคะ
3: เสียง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเป็นได้ยินหรือเปล่าหรือเสียงเป็นเสียงแล้วก็ได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเสียงได้ยินอื่นไม่ได้เลยได้ยินสีไม่ได้ได้ยินกลิ่นไม่ได้ต้องได้ยินเฉพาะเสียง
3: ได้ยินเสียง
0: เพราะฉะนั้นได้ยินเนี่ยแต่ก่อนนี้เราเข้าใจว่าเป็นเราได้ยินใช่ไหมคะแต่ความจริงได้ยินเนี่ยคือสิ่งที่ขณะนั้นรู้ว่ามีเสียงนั้นปรากฏมีเสียงนั้นปรากฏเสียงเป็นเสียงได้ยินเสียงได้ยินนั้นได้ยินปราได้ยินกฎ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุรู้มีสิ่งที่ถูกรู้และแต่ทางตาสิ่งที่ถูกรู้ก็กำลังปรากฏให้เห็นว่าเนี่ยถูกเห็นทางหูก็เสียงนั่นแหละถูกได้ยินทางจมูกก็กลิ่นนั่นแหละมีธาตุที่กำลังรู้กลิ่นวันนี้รสอาหารที่รับประทานตอนกลางวันเนี่ยมีกี่รส มีหลายรสนะคะค่ะใครรู้รสค่ะจิตเกิดขึ้นลิ้มรสแต่ละหนึ่งจึงรู้ว่าต่างกันกำลังรู้เปรี้ยวไม่ใช่หวานกำลังรู้เค็มไม่ใช่เปรี้ยวเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งในอารมณ์ในสิ่งที่จิตกำลังรู้เปรี้ยวปรากฏกับจิตที่กำลังรู้เปรี้ยวหวานปรากฏกับจิตที่กำลังรู้หวานเพราะฉะนั้นจิตเป็นสภาพรู้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีเราแต่มีสภาพรู้ซึ่งเป็นนามธรรมและมีสภาพไม่รู้คือรูปธรรมรสไม่รู้อะไรที่ใดที่มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเกาะกลุ่มซึมซาบซึ่งเราใช้คำว่ามหาภูตรูปใช้คำว่ารูปหมายความว่าสิ่งนั้นมีเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้อะไรเย็นก็เกิดขึ้นเป็นเย็นร้อนก็เกิดขึ้นเป็นร้อนไม่รู้อะไรเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุคือสิ่งที่มีจริงนะคะเป็นอีกคำหนึ่งของคำว่าธรรมะหมายความว่าธรรมะนั้นมีลักษณะเฉพาะที่ต้องเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยแสดงถึงว่าธาตุหมายความถึงสิ่งซึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ด้วยเหตุนี้ธรรมะทั้งหมดเป็นธาตุทั้งหมดธาตุเห็นธาตุได้ยินธาตุได้กลิ่นไม่ใช่ธาตุเดียวกันใช่ไหมคะรู้เหมือนกันแตกต่างกันที่รู้นี่รู้อื่นไม่ได้รู้เฉพาะเสียงเพราะฉะนั้นเป็นโสตวิญญาณธาตุในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็เป็นธาตุได้ยินรู้โดยอาศัยหูเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยค่ะเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจขึ้นว่าความจริงเป็นแต่ละหนึ่งธาตุแต่ละหนึ่งธรรมะเพื่อที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะคะจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต่างกับคนอื่นคือคนอื่นคิดว่ามีเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าแต่ละหนึ่งต้องเกิดแล้วดับทันทีเร็วกว่านั้นอีกใช่ไหมคะอย่างเราเห็นเนี่ยเห็นเป็นคนทันทีใช่ไหมคะแต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเห็นไม่ใช่คิดและจำและรู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นได้ยินทุกคำนะคะยังไม่ต้องไปไกลถึงไหนเลยนะคะแต่ว่าเริ่มเข้าใจคำใหม่แต่ละคำก่อนได้ยินคำว่าสมถะได้ยินคำว่าวิปัสสนาได้ยินคำว่าอารมณ์ได้ยินคำว่าอะไรก็ตามต้องละเอียดที่จะรู้แต่ละคำจึงสามารถที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่ใช้แต่ละคำเหล่านี้ได้อย่างเมื่อกี้นี้ตอนต้นนะคะไม่ทราบว่าใครจำได้หรือเปล่าแต่บอกว่าอารมณ์ของสมถะต่างกับอารมณ์ของวิปัสสนาเห็นไหมคะมีคำว่าอารมณ์ก็ผ่านไปสมถะก็ผ่านไปวิปัสสนาก็ผ่านไปแล้วจะรู้จะเข้าใจจริงๆได้อย่างไรจะเข้าใจจริงๆต่อเมื่อเป็นผู้ที่ละเอียดและรู้ว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้หลากหลายมากเพราะฉะนั้นบางอารมณ์ทำให้จิตสงบบางอารมณ์ทำให้จิตไม่สงบบางอารมณ์ทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องบางอารมณ์ก็ไม่ทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดง45พรรษาดำรงรักษาคำสอนด้วยความเข้าใจถ้าไม่มีใครเข้าใจเลยนะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราใช้คำว่าพระพุทธศาสนาก็อันตรธานหนังสือพิมพ์จีนฉบับหนึ่งนะคะคนที่รู้ภาษาจีนนะคะได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้เขาเขียนบทความว่าถ้าไม่มีการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงนะคะให้มีการศึกษาให้เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นพระศาสนาก็สิ้นเขาใช้คำนี้เขายังคิดอย่างนั้นนะคะแล้วเราล่ะคะก็จะนิ่งเฉยไม่สนใจไม่รู้ต่อไปแล้วคิดว่าพระศาสนารุ่งเรืองได้หรือความจริงก็ต้องเป็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแล้วไม่เข้าใจก็คือว่าไม่ได้ดำรงคำสอนของพระองค์ไว้เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะดำรงคำสอนไม่ใช่อิฐหินปูนทรายไม่ใช่วัดวาอารามไม่ใช่เพศบรรพชิตซึ่งไม่ได้เข้าใจธรรมะไม่ได้ขัดเกลากิเลสตามพระวินัยอย่างนั้นดำรงพระศาสนาไม่ได้แต่ไม่ว่าใครก็ตามนะคะหญิงหรือชาย คฤหัสถ์หรือบรรพชิตภิกษุก็ตามแต่ที่เข้าใจธรรมะตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียดโดยรอบคอบนะคะก็สามารถที่จะดำรงคำสอนของพระองค์ไว้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ได้ยินตั้งหลายคำนะคะเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่มีทางจะเข้าใจเลยค่ะแค่ผ่านหูแล้วก็จำแล้วก็สงสัยแล้วก็ถามใช่ไหมคะแม้แต่สงบแม้แต่วิปัสสนาอารมณ์ของสมถะอารมณ์ของวิปัสสนาทั้งหมดเลยค่ะต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่ผ่านไปได้ยินคำว่าบัญญัติด้วยหรือเปล่าคะทบทวนย้อนไปเนี่ยได้ยินทั้งนั้นเลยเข้าใจหรือเปล่าหรือผ่านไปก็ไม่เป็นไรฟังต่อไปอีกฟังต่อไปอีกเรื่องอื่นต่อไปอีกทับถมมากมายแต่ละคำเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้เข้าใจจริงๆเลยว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นโมฆะว่างเปล่าจากความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะใน2วันเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้กับวันนี้และพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะรู้ได้ว่าที่ฟังแล้วเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะไม่เปลี่ยนเพราะแต่ละคำเนี่ยจากพระปัญญาที่ตรัสรู้ความจริงโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดได้ยินคำว่าอารมณะหรืออารมณ์ต้องหมายความถึงสิ่งที่จิตรู้เสียงในป่ามีไหมคะมีแต่ไม่ได้ยินใช่ไหมใช่เสียงในป่ามีเมื่อมีของแข็งกระทบกันที่ไหนก็ได้ฟ้าร้องเห็นไหมคะเรามองไม่เห็นเลยแต่ได้ยินเสียงแต่ถ้าไม่กระทบกันแรงๆเสียงจะดังปรากฏไหมเพราะฉะนั้นก็มีทั้งเสียงเบาเสียงดังแต่เสียงก็ต้องเป็นเสียงเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะมีจริงเสียงรู้อะไรได้ไหมคะแต่เสียงก็ยังเป็นเสียงเสียงในป่าก็เป็นเสียงเสียงที่กำลังมีคนได้ยินก็เป็นเสียงเพราะฉะนั้นเสียงในป่าไม่มีใครรู้แต่เมื่อมีปัจจัยเสียงก็เกิดขึ้นแม้ไม่มีใครได้ยินแต่เสียงที่กำลังปรากฏมีคนได้ยินเสียงนั้นเป็นอารมณ์ของจิตที่ได้ยินในขณะที่เสียงในป่าไม่มีใครได้ยินก็ไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นเสียงเพราะฉะนั้นนะคะอารมณ์ต้องหมายความจำกัดไม่เปลี่ยนเลยสิ่งที่จิตกำลังรู้เดี๋ยวนี้มีอารมณ์ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะมีจิตรู้ค่ะจิตรู้อะไรสิ่งที่ถูกจิตรู้นั่นแหละเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นมีเราหรือเปล่าจิตเป็นเราหรือเปล่าสิ่งที่ถูกรู้เป็นเราหรือเปล่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเริ่มรู้ว่ากำลังฟังอะไรกำลังฟังสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะและก็ไม่ใช่เราด้วยต้องประกอบกันไปนะคะไม่เปลี่ยนต่อไปนี้เสียงเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ใช่เห็นเป็นเราหรือเปล่ามีเราหรือเปล่าถูกต้องเลยนะคะต้องไม่มีวันนี้ไม่มีเราพรุ่งนี้มีเราไหมไม่มีตลอดนะคะจะเป็นเราไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้อีกเดี๋ยวก็ไม่รู้อีกเดี๋ยวก็ลืมอีกจนกว่าจะมั่นคงมั่นคงเมื่อไหร่คะสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาที่อบรมที่ใช้คำว่าภาวนาเนี่ยค่ะเจริญขึ้นจนสภาพธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยปรากฏว่าเป็นจริงตามลำดับที่เป็นวิปัสสนาเป็นการประจักษ์แจ้งเพราะฉันแค่ฟังเนี่ยดับกิเลสไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดเนี่ยค่ะงามในเบื้องต้นจริงทุกคำงามในท่ามกลางมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นงามในที่สุดประจักษ์แจ้งซึ่งเมื่อประจักษ์แจ้งแล้วหมดความสงสัยเปลี่ยนไม่ได้เลยทุกอย่างที่ได้ฟังเนี่ยจริงถ้าไม่มีผู้ที่ประจักษ์แจ้งจะมีสาวกไหมคะหรือว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นเมื่อทรงแสดงธรรมแล้วคนที่สะสมความเข้าใจสามารถที่จะรู้ได้ประจักษ์แจ้งได้เป็นพระอรหันต์ได้หมดกิเลสได้เป็นสังขรัตนะได้นี่ก็คือคำสอนของพระองค์ไม่เป็นหมันไม่ใช่ว่าไร้ผลนะคะแต่ผลต้องอยู่ที่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็คือว่ากล่าวตู่แต่ว่าไม่จริงเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะวันนี้เมื่อวานนี้และพรุ่งนี้ก็คือว่าไม่ลืมสิ่งที่ได้เข้าใจแล้วมีธรรมะที่มีจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยแข็งต้องเป็นแข็งเสียงต้องเป็นเสียงเ ราะฉะนั้นใช้คำว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมะคือบรมนะคะยิ่งใหญ่ใครเปลี่ยนธรรมะได้คะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนธรรมะได้ไหมต้องมั่นคงนะคะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะเป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งขณะนี้เห็นก็เกิดดับก็ไม่รู้ได้ยินก็เกิดดับก็ไม่รู้คิดก็ไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วดับไปก็ไม่รู้ทุกอย่างปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้อวิชชานานมากแต่เริ่มจะเข้าใจขึ้นเมื่อได้ฟังแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมมี4อย่างคือจิตธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเจตสิกเป็นสภาพนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตจะไม่เกิดที่อื่นเลยค่ะแต่ที่ใดมีจิตที่นั่นมีเจตสิกซึ่งความจริงนะคะจิตจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่อาศัยปรุงแต่งสนับสนุนให้จิตเกิดขึ้นได้เจตสิกถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็เกิดไม่ได้จะมีโลภะชอบเปล่าๆโดยไม่มีสิ่งที่ถูกชอบได้ไหมเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกจิตและเจตสิกรู้เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นอารมณ์ไม่ใช่เฉพาะจิตเท่านั้นที่รู้เจตสิกที่เป็นธาตุรู้ที่เกิดกับจิตก็รู้สิ่งเดียวกันแต่ว่าจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะจิตเพียงรู้แจ้งส่วนเจตสิกเนี่ยหลากหลายมากเป็น52ประเภทนะคะมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นปรมัตถธรรมนะคะเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรหนึ่งและก็เป็นธาตุรู้คือจิตและเจตสิกและนิพพานไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแต่มีแน่นอนถ้าไม่มีนะคะดับกิเลสไม่ได้ตรัสรู้ก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็รู้ว่าแม้สิ่งที่มีแต่ก็ไม่ได้ปรากฏกับปัญญาระดับไหนถ้าปัญญาถึงระดับที่จะรู้ก็ปรากฏให้รู้แต่ถ้าปัญญาไม่ถึงระดับที่จะรู้ก็รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต้องไม่ลืมนะคะไม่มีเราแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรู้และนิพพานนิพพานเป็นจิตหรือเปล่าคะไม่ใช่นิพพานรู้อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคะนิพพานเกิดหรือเปล่าไม่เกิดถ้าเกิดต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้เป็นจิตและเจตสิกถ้าเกิดแล้วไม่รู้เป็นรูปแต่เกิดรู้นะคะจิตก็ต้องเป็นจิตจิตจะเป็นเจตสิกไม่ได้และเจตสิกแต่ละหนึ่งก็จะไปทำหน้าที่ของเจตสิกอื่นไม่ได้อย่างอวิชชาความไม่รู้โมหะเจตสิกจะรู้อะไรไหมคะเกิดแล้วไม่รู้นั่นแหละทำหน้าที่ของความไม่รู้ละเปลี่ยนไม่ได้เลยแต่ปัญญาเกิดแล้วต้องรู้จะให้ไม่รู้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีเราเลยทั้งหมดศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจความจริงว่าธรรมะไม่ใช่เราแต่ต้องละเอียดนะคะต่อไปนี้ใครสงสัยคำว่าอารมณ์ไหมคะปรมัตถธรรมมีจิตเจตสิกรูปนิพพานนิพพานยังไม่ต้องกล่าวถึงเลยนะคะเฉพาะสภาพธรรมะที่มีเป็นประจำปกติในชีวิตประจำวันคือจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นธาตุรู้เป็นจิตหนึ่งเป็นเจตสิกหนึ่งถ้าฟังแต่ธรรมะฟังไม่คิดนะคะไม่มีทางเข้าใจค่ะแค่จำแล้วก็ตามความจำแต่ไม่ใช่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นจำมีจริงไหมคะเป็นเราหรือเปล่าไม่เป็นเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่าเป็นปรมัตถธรรมอะไรเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเห็นไหมคะกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจอย่างนี้สงบไหมวิปัสสนาหรือเปล่าจะรู้อะไรก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะต่อตามความเป็นจริงว่าเข้าใจคือเข้าใจและเข้าใจอะไรขั้นไหนด้วยกำลังฟังนี้เป็นวิปัสสนาหรือยังยังนะคะถ้าเป็นวิปัสสนาก็คือประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตรงเช่นเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและธาตุรู้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏจิตเป็นอารมณ์ได้ไหมเห็นไหมคะฟังแล้วละเอียดมั่นคงไม่สับสนถ้าสงสัยก็คิดไตร่ตรองว่าอารมณ์คืออะไร พอย้อนกลับไปว่าอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้อะไรรู้จิตเจตสิกรู้เพราะฉะนั้นจิตเจตสิกเป็นสภาพรู้สิ่งที่ถูกรู้นะคะเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นถามว่าจิตเป็นอารมณ์ได้ไหมเห็นไหมคะถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคิดเองเนี่ยปัญญามีแค่ไหนที่จะไปคิดเองได้แต่ต้องฟังต่อไปนะคะจิตเป็นธาตุรู้ซึ่งรู้ได้ทุกอย่างไม่เว้นเลยทุกคำนี่ค่ะเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตรู้จิตได้ไหมได้จิตรู้เจตสิกได้ไหมจิตรู้รูปได้ไหมได้รูปรู้จิตได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะนิพพานรู้จิตได้ไหมไม่ได้ค่ะนี่คือความมั่นคงนะคะที่จะค่อยๆเข้าใจว่าไม่มีเราเพียงบอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่เป็นไปได้หรอกที่จะละความที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรามานานต่อเมื่อเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็ค่อยๆรู้ความจริงว่าไม่มีเราจนกว่าจะประจักษ์แจ้งซึ่งเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ขั้นฝัง
4: กลับเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเด็กจะเรียนถามว่าตัวรู้กับตัวเข้าใจเนี่ยเป็นสภาพอย่างไรครับ
0: ค่ะสิ่งที่มีจริงต้องมีจริงใช่ไหมคะค่ะเห็นเกิดขึ้นเห็นคือรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่การรู้ว่าเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเป็นจิตประเภทหนึ่งนะคะถ้าศึกษาต่อไปจะรู้ว่าเป็นผลของกรรมเราเลือกเห็นไม่ได้เลยค่ะเราอยากจะเห็นแต่สิ่งที่ดีสวยๆงามๆใช่ไหมคะเพชรนิลจินดาต่างๆแต่ทำไมบางครั้งเราเห็นเลือดเห็นหนองเห็นกบถูกผ่าหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเกิดแล้วทั้งหมดโดยไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสิ่งที่น่าพอใจนะคะต้องมีเหตุคือกรรมดีที่ได้ทำแล้วชาติไหนก็ได้แสนโกรธกลับมาแล้วก็ได้เป็นปัจจัยให้เห็นเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่ดีนั้นกระทบตาเพราะฉะนั้นเห็นมีสองอย่างค่ะเป็นผลของกรรมที่ดีหนึ่งและอีกหนึ่งก็คือเป็นผลของอกุศลกรรมที่ไม่ดีทำให้จิตซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยนะคะหลากหลายด้วยประการต่างๆเช่นหลากหลายด้วยเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยถ้าเจตสิกนั้นเป็นเจตสิกที่ดีจิตก็ดีเพราะว่าเข้ากันสนิทเลยนามธรรมรูปเนี่ยยังสามารถที่จะแยกได้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมลักษณะต่างๆก็เห็นได้ชัดเจนนะคะแต่ว่านามธรรมที่เกิดแยกกันไม่ได้เลยค่ะเข้ากันสนิทแต่รู้ได้ว่าต่างกันคือจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่หลากหลายเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยด้วยเหตุนี้นะคะเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตได้ทุกประเภท1นะคะและเป็นเจตสิกที่เกิดกับสภาพธรรมะด้วยกันที่ไม่ดีเป็นอกุศลเจตสิกและเป็นโสภณะเจตสิกจิตที่ดีงามต้องเกิดกับเจตสิกที่ดีงามด้วยกันเท่านั้นอกุศลและเจตสิกจะไปเกิดร่วมกับกุศลเจตสิกไม่ได้ต่างไม่ดีก็อยู่ด้วยกันต่างดีก็อยู่ด้วยกันทำให้จิตหลากหลายเป็น89ประเภทถ้าโดยพิเศษนะคะก็121ประเภทเราไม่มีครบละค่ะเพราะว่าเป็นจิตของพระอรหันต์บ้างเป็นจิตของผู้ที่ได้คุณวิเศษบ้างได้ฌานสมาบัติบ้างเหาะเหินเดินอากาศบ้างรู้จิตคนอื่นบ้างได้ยินเสียงทิพย์บ้างพวกนี้ค่ะหลากหลายมากเป็นแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจชัดเจนแต่ละหนึ่งปัญญามีจริงไหมคะ
4: ปัญญามีครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: เป็นธรรมะประเภทไหน
4: กุศลจิต
0: ปัญญาไม่ใช่จิตค่ะจิตรู้อย่างเดียวเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นไม่ใช่เรานะคะสภาพที่สามารถรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกนั่นคือลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเจตสิกที่ใช้คำว่าปัญญาเจตสิกหรือจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิก็ได้หรือจะใช้คำว่าญาณะก็ได้แต่ว่าต้องตามระดับขั้นของปัญญา
4: แล้วมันมีสภาพเกิดดับไหมครับ
0: ทุกอย่างที่เกิดต้องดับเห็นไหมคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เลยใครจะรู้หรือไม่รู้แม้แต่เห็นเดี๋ยวนี้ก็เกิดดับได้ยินก็เกิดดับสลับกันอยู่คิดนึกก็เกิดดับ สลับอยู่ตลอดเวลาเร็วจนถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่รู้เลยว่าขณะไหนเป็นอะไรเพราะฉะนั้นปัญญาไม่ใช่จิตนะคะความเข้าใจถูกที่เกิดจากการฟังแต่จิตก็แค่เห็นได้ยินไปลิ้มรสไปจะมีปัญญาเกิดกับจิตเห็นไม่ได้จิตได้ยินไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งขณะจิตที่เห็นประกอบด้วยเจตสิก7ประเภทซึ่งไม่ใช่ปัญญาและก็เป็นผลของกรรมด้วยนี่เป็นเหตุที่ว่ากรรมนะคะที่ได้กระทำแล้วเป็นเหตุเนี่ยแม้นานแสนนานแต่ความเป็นปัจจัยซึ่งเป็นพลังสติที่จะทำให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะตนเองเป็นเหตุถ้าอกุศลกรรมเป็นเหตุดับแล้วก็จริงนะคะนานแล้วก็จริงพร้อมเมื่อไหร่ที่จะเกิดก็เกิดผลเรารู้ไหมคะว่าเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่
4: ไม่รู้ครับ
0: จะเจ็บตาหรือจะเจ็บหูรู้ไหมคะ
4: ไม่ทราบ
0: แต่เจ็บได้แน่ใช่ไหมคะเมื่อมีตาก็ต้องเจ็บตาได้เมื่อมีหูก็ต้องเจ็บหูได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรู้ไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่ต่อเมื่อกรรมที่ได้กระทำแล้วพร้อมที่จะให้เกิดเมื่อไหร่สิ่งนั้นเกิดได้เพราะฉะนั้นเรารู้ก่อนเกิดไหมคะว่าเราจะเกิดเป็นคนนี้
4: ไม่รู้ครับ
0: ไม่รู้แต่กรรมวิจิตมากค่ะต่างคนต่างเกิดในที่ต่างๆทั่วโลกบนสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นพรหมก็ได้แล้วแต่เหตุ
4: แล้วกรรมตัวนี้มันไม่เกิดดับเลยครับ
0: ทุกคำต้องละเอียดชัดเจนค่ะกรรมมีจริงไหม
4: มีครับ
0: คืออะไร
4: คือการกระทำครับ
0: การกระทำการกระทำเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: ธรรมะอะไรคะกรรมอย่าลืมนะคะธรรมะที่มีจริงที่เป็นปรมัตถธรรมคือจิต1แล้วก็เจตสิก52ประเภทและก็รูป28รูปนิพพาน1
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกรรมเป็นอะไรเห็นไหมคะคิดไตร่ตรองแล้วเป็นปัญญาของตนเองนี่คือประโยชน์อย่างยิ่งของการฟังค่ะไม่ต้องตอบไม่ต้องบอกบอกแล้วก็ลืมบอกแล้วก็แค่จำแต่ถ้าไตร่ตรองนะคะคิดไม่ลืมค่ะเพราะเราคิดเองมั่นคงจริงๆว่าเราได้ไตร่ตรองแล้วยังไงก็ต้องคิดออกนะคะธรรมะที่มีจริงมี4
4: ครับ
0: จิตมีแน่ๆเป็นสภาพรู้อย่างเดียวจึงใช้คำว่าปันดระหมายความตัวจิตเองเนี่ยไม่เศร้าหมองไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลสใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งได้ยินเสียงมั้ยคะ
4: ได้ยินครับ
0: เสียงอะไรคะ
4: เสียงพูดนะฮะ
0: ค่ะและมีเสียงอื่นอีกไหมคะ
4: มีครับ
0: ค่ะจิตรู้แจ้งจึงรู้ว่านี่เสียงพูดนั่นเสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงพูดต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดรู้แจ้งอะไรคะอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เท่านั้นต่อไปนี้ชินหูแล้วค่ะจิตรู้แจ้งอารมณ์ถูกต้องไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะไม่มีหน้าที่อื่นเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจไม่ใช่จิตถูกต้องไหมคะ
4: แล้วเป็นอะไรครับ
0: ธรรมะที่เป็นธาตุรู้มี2อย่างคือ1จิตและเจตสิกที่ต้องเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นเวลารู้เนี่ยถ้าไม่เห็นอะไรเลยจะรู้จะเข้าใจสิ่งนั้นได้ไหมถ้าไม่มีเสียงพูดแต่ละคำเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจได้ไหม
4: ไม่เข้าใจครับ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินแล้วนะคะคิดไตร่ตรองเข้าใจเกิดขึ้นเป็นสภาพรู้หรือเป็นรูปธรรมไม่รู้อะไรเลย
4: สภาพที่คิดได
0: ้ค่ะคือเข้าใจใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ทีนี้สภาพรู้มี2อย่างคือจิต1เจตสิก52
4: ครับ
0: โกรธมีไหมคะ
4: มีครับ
0: เพราะฉะนั้นแค่จิตกับเจตสิกนี่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนธาตุรู้มี2อย่างที่เป็นใหญ่เป็นประธานเห็นเนี่ยค่ะได้ยินเนี่ยเป็นจิตแต่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏในเสียงที่ได้ยินชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่จิตค่ะจิตแค่ได้ยินชัดเจนนะคะและได้ยินแล้วสะสมมาที่จะชอบเสียงอย่างนั้นไหมหรือว่าไม่ชอบเสียงอย่างนั้นชอบก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆไม่ชอบก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งมีจริงๆและเป็นธาตุรู้ด้วยโต๊ะชอบอะไรหรือเปล่าค่ะ
4: ไม่ชอบครับ
0: ค่ะดอกไม้ชอบอะไรหรือเปล่า
4: ไม่ชอบ
0: เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะ
4: เพราะมันไม่มีจิต
0: เพราะไม่ใช่สภาพรู้เ พราะฉะนั้นสภาพรู้ที่ชอบไม่ชอบจำได้หรือว่าขยันหรือว่าโกรธไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกทำให้จิตหลากหลายเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังแต่จิตนั้นต้องเกิดรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดทางตาหรือหูหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจตลอดเวลาแต่หลากหลายมากนะคะตามที่เจตสิกเกิดร่วมด้วยหลากหลายเพราะฉะนั้นเจตสิก52เนี่ยชอบเป็น1เจตสิกชื่อว่าโลภะเจตสิกไม่ชอบก็โทสะเจตสิกถ้าเข้าใจถูกก็เป็นปัญญาเจตสิกจิตเห็นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7ประเภทไม่มีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตเห็นนี่ขยันไหมคะ
4: ไม่ขยันครับ
0: ค่ะถูกต้องนะคะไม่มีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียงเกิดแล้วดับแต่ตัวจิตเห็นไม่ได้ขยันทำอะไรเลยสักนิดเดียวใช่ไหมคะไม่ต้องมีวิริยะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นผลของกรรมที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีใครบ้างที่จะไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าแล้วแต่กรรมจะทำให้เกิดขึ้นเห็นหรือเกิดขึ้นได้ยินหรือเกิดขึ้นได้กลิ่นเกิดขึ้นลิ้มรสเกิดขึ้นรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสอาหารกลางวันนี่เผ็ดไหมคะ
4: มีครับ
0: ค่ะใครทำให้จิตที่ลิ้มรสนั้นต่างหากที่มีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยจิตจะเกิดโดยไม่มีเจตสิกไม่ได้เลยและเจตสิกจะเกิดล้วนๆตามลำพังไม่เกิดกับจิตก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกนี่ค่ะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันในภพภูมิที่มีรูปนะคะจิตเกิดที่ไหนเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็เกิดที่นั่นรู้อารมณ์เดียวกันด้วยนี่คือไม่ใช่เราไงคะค่อยๆเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงให้บุคคลอื่นที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเนี่ยไตรตรองจนกระทั่งเป็นปัญญาปัญญาเป็นอะไรคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
4: เป็นเจตสิกครับ
0: ถูกต้องละเริ่มรู้แล้วนะคะว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นเจตสิกค่ะโกรธนะคะ
4: เจตสิกครับ
0: ก็เจตสิกเห็นไหมคะขยัน
4: ก็เจตสิก
0: ค่ะดีใจ
4: เจตสิก
0: เสียใจ
4: เจตสิกครับ
0: ค่ะชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะระหว่างจิตกับเจตสิกเพราะฉะนั้นรู้ว่าสิ่งที่มีจริงคือจิตเจตสิกรูปทุกวันในชีวิตประจำวันไม่ใช่เราการได้ฟังอย่างนี้นะคะจะเป็นโอกาสปัจจัยให้มีการระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นที่ไม่ใช่เราที่ตัวมีแข็งไหมคะ
4: แข็งมีครับ
0: ค่ะเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
4: เป็นรูปธรรมฮะ
0: เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆเกิดจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไม่รู้อะไรไม่สามารถจะรู้อะไรได้นะคะก็เป็นธรรมะแต่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นที่ใดๆทั้งสิ้นในสากลจักรวาลจักรวาลนี้มีคนที่พยายามที่จะหาที่สุดนะคะไม่พบกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอนันตะไม่มีทางที่ใครจะเจอหรือพบที่สุดของจักรวาลได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนทั้งสิ้นนะคะแข็งเป็นแข็งแข็งที่ตัวเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: รู้อะไรหรือเปล่า
4: ไม่รู้ครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
4: รูปธรรม
0: เห็นไหมคะว่าเริ่มเห็นความเป็นสามัญญลักษณะแข็งเป็นปรมัตถธรรมที่เกิดแล้วเป็นอื่นไม่ได้หวานไม่ได้ร้อนไม่ได้เป็นแข็งไม่ว่าที่โต๊ะเราเรียกว่าโต๊ะก็แข็งที่เก้าอี้ก็แข็งที่ดอกไม้ก็แข็งที่เปลือกผลไม้ก็แข็งอะไรที่แข็งก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งใช้คำว่าธาตุดินในภาษาไทยนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าปฐวีธาตุได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะมหาภูตรูปสี่และก็ได้ยินภาษาไทยว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นแข็งที่ตัวเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นคร
0: ับ แข็งที่โต๊ะเป็นเราหรือเปล่า
4: ไม่เป็นครับ
0: เพราะฉะนั้นแข็งจะอยู่ตรงไหนก็เป็นแข็งเป็นเราหรือเปล่าคะ
4: ไม่เป็นครับ
0: เริ่มเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมดไหมคะทั้งหมดเลยเป็นอนัตตาหมดไม่ใช่เราหมดเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ค่ะไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นเราอีกต่อไปนี่ไม่กี่คำนะคะแต่45พรรษาที่ทรงแสดง มากแค่ไหน
2: ดังนั้นก็เพียงเริ่มที่จะรู้ว่ามีธรรมะแต่ละอย่างแต่ว่าความเข้าใจที่ค่อยๆฟังแล้วก็ไตรตรองพิจารณานี่แหละจะเป็นสังขารขันธ์นะครับเกื้อกูลให้มีการน้อมไปที่จะเข้าใจความเป็นธรรมะจริง
0: ๆมีคำใหม่ใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมาละรู้ไหมคะคำอะไรผ่านหูไปแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเป็นอย่างนี้ทุกขณะในสังสารวัฏมีเพียงหนึ่งไม่ซ้ำกันด้วยค่ะแค่มีปัจจัยเกิดแล้วดับไปเหมือนไฟไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นคำใหม่ที่ได้ยินนะคะวันนี้คำอะไรสังขารขันธ์คุณวิชัยพูดอีกครั้งสิคะ
2: ความเข้าใจที่ค่อยๆฟังแล้วก็ไตรตรองพิจารณานี่แหละจะเป็นสังขารขันธ์ครับท่านอาจารย
0: ์เห็นไหมคะได้ยินละขณะที่ได้ยินได้ฟังค่อยๆเข้าใจความเข้าใจนั้นก็จะเป็นสังขารขันธ์ไม่เอี่ยมเลยคำนี้ได้ยินแค่ธรรมะจิตเจตสิกรูปแต่คำว่าขันธ์ก็ไม่ใช่อื่นจากจิตเจตสิกรูปเห็นไหมคะทรงพระมหากรุณาอธิบายเพื่อให้เห็นความหลากหลายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าขันธ์ขันธะหรือขันดะในภาษาบาลีนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีเกิดแล้วดับทั้งหมดหลากหลายมากเกิดแล้วนะคะเป็นประเภทที่เลวก็มีประณีตก็มีเป็นกุศลก็ประณีตเป็นอกุศลก็เลวใช่ไหมคะหยาบก็มีละเอียดก็มีดับแล้วเป็นอดีตยังไม่เกิดเป็นอนาคตปรากฏขณะนี้เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าขันธ์แต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวไม่กลับมาอีกเลยเกิดแล้วก็ดับไปเป็นยังไงคะเราอยู่ไหนค่อยๆเห็นไหมว่ามีประโยชน์อะไรแค่เกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปไม่สิ้นสุดด้วยต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะเป็นสังสารวัฏจนกว่าจะดับสังสารวัฏเห็นความสงบอย่างยิ่งคือไม่ต้องเกิดเสียเลยนั่นแหละไม่ต้องเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละโดยที่ไม่ใช่เราด้วยด้วยเหตุนี้นะคะสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดจิตเกิดดับหรือเปล่า
4: ดับ
0: เป็นขันธ์หรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: เป็นนะคะจิตที่เกิดแล้วดับไปเป็นอดีตถูกต้องไหมคะไม่กลับมาอีกเลยจิตที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดใช่ไหม
4: ครับ
0: แต่เมื่อเกิดเมื่อไหร่เป็นปัจจุบันเมื่อนั้น
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขันก็คือสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเดี๋ยวนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจจิตละเอียดขึ้นว่าหนึ่งที่เป็นอดีตไม่ใช่เดี๋ยวนี้ที่เป็นปัจจุบันและอนาคตที่ยังไม่เกิดต่อไม่ได้เกิดขณะนั้นเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่มีเราเลยนะคะเจตสิกเป็นขันหรือเปล่าขันคือสภาพธรรมะที่เกิดดับทั้งหมดไม่เว้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อจิตก็เกิดดับเจตสิกก็เกิดดับรูปก็เกิดดับทั้งจิตเจตสิกและรูปจึงเป็นขันถูกต้องไหมคะแต่ทำไมกล่าวว่าปรมัตถธรรม4และขัน5ทั้งที่ความจริงก็คือไม่มีอะไรนอกไปจากจิตเจตสิกรูปแต่หลากหลายมากนะคะทรงแสดงโดยนัยยะที่ให้เข้าใจขึ้นถึงความยึดถืออย่างมั่นคงเช่นเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะมีจิตไหม
4: ม
0: ีเจตสิกไหม
4: มีครับ
0: มีรูปไหม
4: มีครับ
0: ชอบอะไรดูดอกไม้นี่ก่อน
4: เฉยๆครับ
0: เฉยๆมีจริงใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: เป็นธรรมะอะไร
4: ก็มีเกิดดับครับ
0: ถูกต้องค่ะแต่ธรรมะที่เกิดดับก็คือรูปก็เกิดดับไม่รู้อะไรส่วนสภาพรู้ที่เกิดดับมีสองอย่างจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในชีวิตประจำวันนะคะเห็นนี่แหละรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเป็นจิตได้ยินก็รู้แจ้งเสียงได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสพ้นจากนั้นแล้วเป็นเจตสิกหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเห็นดอกไม้เฉยๆใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ค่ะเฉยๆมีจริงไหม
4: มีครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็น
0: ธรรมะอะไร
4: เป็นเจตสิก
0: ถูกต้องเห็นไหมคะไม่ต้องบอกแต่ต้องคิดเองถ้าบอกก็ลืมใช่ไหมคะแต่ถ้าคิดเองเนี่ยคิดแล้วไตรตรองไม่ใช่จิตไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่เป็นชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยเฉยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเฉยเฉยเนี่ยเป็นเจตสิกใช่ไหมคะเจตสิกมีตั้งเยอะแยะหมดเลย เคยดีใจไหมคะ
4: เคยครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นครับ
0: ค่ะเป็นธรรมะประเภทไหน
4: เจตสิกครับ
0: เจตสิกนะคะประเภทไหนเพราะทั้งหมดมี52ประเภทเป็นธรรมะประเภทความรู้สึกเกิดมาแล้วที่จะไม่รู้สึกเนี่ยไม่มีค่ะทันทีที่มีอะไรปรากฏให้เห็นให้รู้รู้สึกในสิ่งนั้นซึ่งความรู้สึกเนี่ยในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะจะต่างกันเป็น5อย่างความรู้สึกเฉยๆบ่อยไหม
4: ครับ
0: ความรู้สึกดีใจบ่อยไหม
4: ไม่บ่อยครับ
0: น้อยกว่าเฉยๆเพราะบอกว่าไม่บ่อยนะคะความรู้สึกเสียใจบ่อยไหม
4: ไม่บ่อยคร
0: ับ ไม่บ่อยเพราะฉะนั้นที่เป็นปกติประจำวันก็คือเฉยๆแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีนะคะไม่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาไม่ต้องไปแสวงหามีแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือให้รู้ในสิ่งที่กำลังมีเพราะถ้าไม่รู้ในสิ่งที่มีจะไม่มีวันรู้อะไรเลยทั้งสิ้นไปคิดว่าจะทำให้เกิดขึ้นรู้ไม่ได้เลยค่ะขณะนั้นไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วโดยความเป็นอนัตตาแต่เข้าใจว่าเราไปทำมีความสามารถที่จะทำให้ธรรมะเกิดขึ้นก็ผิดด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกดีใจกำลังป่วยไข้ได้เจ็บดีใจได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: แน่ใจเลยค่ะได้ข่าวดีทั้งที่กำลังป่วยไข้ได้ข่าวดีเนี่ยเป็นทุกข์ไหม
4: ก็ดีครับ
0: ดีใจใช่ไหมคะ
4: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นดีใจเป็นความรู้สึกทางใจ
4: ครับ
0: แต่ทุกข์กายเจ็บปวดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทุกข์กายแต่ไม่มีโทมนัสแต่ความรู้สึกยินดีปิติมีได้เมื่อมีผู้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้รู้ธรรมะแล้วนะคะเป็นพระโสดาบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปล่งอุทานอัญญาโกณฑัญญะได้มีผู้ที่รู้คำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประจักษ์แจ้งแล้วขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปิติได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีผู้ที่เข้าใจสำหรับเดี๋ยวนี้ค่ะใครเข้าใจธรรมะคนอื่นยินดีปิติไหมคะค่ะพระเช่นก็แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกยินดีปิติเนี่ยเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลกำลังสนุกมากเลยสมัยนี้ก็ดูฟุตบอลบางคนก็ดูหนังแขกหลายเรื่องนะคะสนุกมากเป็นเราหรือเปล่าคะ
4: ไม่เป็นครับ
0: เป็นอะไรคะเป็นธรรมะเป็นจิตหรือเจตสิก
4: เจตสิก
0: เป็นเจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะแม้ว่าจะมีจิตเจตสิกรูปนิพพานแต่ทรงแสดงเฉพาะธรรมะที่เกิดดับว่าเป็นขันธ์ตามความยึดมั่นนะคะทุกคนมีตาแล้วก็มีเห็นอยากเห็นใช่ไหมคะไม่งั้นเราจะดูหนังดูละครดูโทรทัศน์ดูฟุตบอลเหรอเพราะฉะนั้นเราติดข้องในรูปที่ปรากฏให้เห็นหรือเปล่าเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจถ้าไม่มีอะไรปรากฏไม่มีเห็นเราจะติดข้องได้ไหมไม่ได้แต่พอมีเห็นเท่านั้นแหละติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตาให้เห็นชอบสีอะไรคะ
4: สีเหลืองครับ
0: ชอบสีเหลืองถ้าไม่เคยชอบสีเหลืองมาก่อนเห็นสีเหลืองจะชอบไหมมีตั้งหลายสีเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นถึงความคุ้นเคยนะคะจิตเกิดขึ้นรู้อะไรก็ตามในสังสารวัฏสะสมความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาก็ตามเป็นปัจจัยให้ยินดีในสิ่งนั้นไม่ละเลยมีสิ่งที่เป็นปากกาก็ได้เป็นสอก็ได้เป็นเสื้อผ้าก็ได้หลายหลายสีเอาสีไหน
4: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองเห็นไหมคะสะสมมาเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยจะหลากหลายต่างกันมากด้วยเหตุนี้นะคะรูปทั้งที่เกิดดับไปไม่กลับมาอีกแต่เพราะความไม่รู้นะคะจึงมีความติดข้องในรูปเพราะฉะนั้นรูปซึ่งเกิดดับนั่นแหละเป็นที่ยึดถือเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งนะคะการเกิดดับเป็นขันธ์และก็ความยินดีพอใจก็คือความพอใจยึดมั่นจึงเป็นอุปาทานขันธ์ตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่เกิดจนตายไม่พ้นรูปแล้วจะให้เราไปยินดีในอะไรยินดีในเสียงเพราะเสียงมีปรากฏให้รู้ว่ามีเสียงยินดีในกลิ่นเพราะมีกลิ่นปรากฏ ยินดีในรสรสปรากฏใช่ไหมคะยินดีในสิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นรูปนั่นแหละเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นของความพอใจ

0: เจตสิกรูปรูปเป็นรูปขันธ์เป็นอุปาทานขันธ์ความรู้สึกเป็นเจตสิกเป็นเวทนาเกิดดับเป็นขันธ์และยึดมั่นก็เป็นที่ยึดถือในความรู้สึกภาษาบาลีไม่ใช้คำว่ารู้สึกนะคะแต่ใช้คำว่าเวทนาแต่คนไทยเนี่ยก็ใช้คำว่าเวทนาความหมายก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะน่าสงสารเหลือเกินน่าเวทนาแต่ความจริงเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึกค่ะไม่ว่าจะรู้สึกดีใจก็ใช้คำว่าโสมนัสเวทนาถ้าเป็นความรู้สึกที่เสียใจทุมนัสโทมนัสเวทนาถ้าเป็นความรู้สึกทุกข์ทางกายก็เป็นทุกขะเวทนาถ้าเป็นความรู้สึกทางกายก็เป็นสุขะเวทนาถ้าเป็นเฉยๆนะคะก็เป็นอุเปกขาหรืออทุกขมสุขเวทนามีไหมคะ
1: มีครับ
0: เป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: เป็นอะไร
1: เจตสิกครับ
0: เป็นเจตสิกยึดถือไหมคะ
1: ไม่ยึดครับ
0: ไม่ยึดถือเลยค่ะถ้ามีเวทนาแล้วจะไม่ยึดถือในความรู้สึกเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเราเจ็บใช่ไหม
1: มันเป็นความรู้สึกครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเราก็ใช้ความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นที่เรากำลังพูดเนี่ยค่ะถ้าแปลกลับไปเป็นชาวมคธกำลังฟังพระธรรมก็เป็นภาษาบาลีในพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่พอเป็นภาษาไทยนะคะเราก็ใช้คำที่เราสามารถเข้าใจได้แต่แปลกลับไปก็เป็นคำภาษาบาลีตรงกันว่าเวทนาก็คือความรู้สึกขันธ์ก็คือสภาพธรรมะที่เกิดดับอุปาทานก็การยึดมั่นในความรู้สึกเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปเป็นที่ยึดถือยึดมั่นโดยขันธ์ห้าคือยึดมั่นในรูปยึดมั่นในเวทนาความรู้สึกเพราะอะไรคะเกิดมาต้องการแต่ความรู้สึกเป็นสุขไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งก็ต้องอย่างที่ทำให้เราพอใจเป็นสุขใช่ไหมคะทั้งสีทั้งอะไรสารพัดอย่างทั้งหมดเนี่ยค่ะยึดมั่นในความรู้สึกมั่นคงเป็นเวทนาขันธ์เป็นอุปาทานด้วยเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมสามที่เกิดดับนะคะจำแนกเป็นขันธ์ห้าโดยการยึดมั่นในรูปในความรู้สึกในความจำไม่ค่อยรู้หรอกว่ากำลังจำแต่ถ้าไม่จำจะแสวงหาอะไรไหมใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความจำนี่ก็ทำให้เกิดการปรุงแต่งซึ่งเป็นสังขารขันธ์ได้แก่เจตสิกอีก50ที่เหลือเพราะเจตสิกทั้งหมดมี52นะคะเป็นเวทนาขันธ์หนึ่งเป็นความจำซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าสัญญาขันธ์หนึ่งที่เหลืออีก50เป็นสังขารขันธ์ที่คุณวิชัยพูดเห็นไหมคะกว่าจะถึงความหมายความเข้าใจคำนี้สังขารขันธ์ก็ต้องกล่าวถึงคำว่าขันธ์ต้องกล่าวถึงธรรมะแล้วก็รู้ว่าพอพูดถึงสังขารขันธ์เนี่ยบอกหน่อยสิเจตสิกอะไรเป็นสังขารขันธ์การฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง
1: ตัวความคิดตัวปรุงแต่ง
0: เดี๋ยวก่อนนะคะเจตสิกมีเท่าไหร
1: ่52ครับ
0: 52นะคะเป็นความรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาเจตสิกหนึ่งเป็นเวทนาขันธ์สภาพจำเป็นสัญญาเจตสิกภาษาบาลีใช้ว่าสัญญาคือจำนะคะเป็นสัญญาเจตสิกสัญญาขันธ์หนึ่งเหลืออีกเท่าไหร่คะเจตสิก
1: 50
0: 50เป็นสังขารขันธ์ทั้ง50แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งยกตัวอย่างสังขารขันธ์หน่อยสิคะถ้าเข้าใจก็ยกตัวอย่างได้ชีวิตจริงๆทั้งหมดเว้นเห็นเว้นได้ยินเว้นได้กลิ่นเว้นลิ้มรสเว้นรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเว้นคิดนึกที่เหลือในวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเจตสิกทั้งนั้นและถ้าเว้นความรู้สึกเว้นความจำที่เหลือก็เป็นเจตสิก50ยกตัวอย่างชีวิตประจำวัน
1: ความคิดนะครับ
0: ความคิดเป็นจิตที่กำลังรู้เรื่องที่คิดแต่ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นนะคะเคยโกรธไหมคะ
1: เคยครับ
0: นึกถึงโกรธได้ไหม
1: นึกได้
0: ค่ะนึกถึงเรื่องที่โกรธได้ไหม
1: ได้
0: ค่ะนึกแล้วขณะนั้นโกรธหรือเปล่า
1: ไม่โกรธเลย
0: แต่บางคนยังโกรธต่อค่ะไม่จบเลยบางคนกล่าวว่าจะจำไปจนตายน่ากลัวนะคะน่ากลัวมากเลยค่ะจำสิ่งที่เป็นความโกรธไปจนตายเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะความโกรธมีจริงไหมเป็นขันหรือเปล่า
1: เป็นครับ
0: เป็นขันอะไร
1: สังขารขัน
0: สังขารขันก็ตอบได้พอถามอย่างหนึ่งตอบไม่ได้พอถามอีกอย่างหนึ่งตอบได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราคิดไม่ทั่ว

0: ไม่มั่นคงต้องอาศัยการที่เปลี่ยนคำที่จะแนะเตือนให้จำได้ให้คิดถึงคำที่เราเข้าใจแล้วจึงได้นึกออกว่าเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นตัวอย่างความโกรธเป็นสังขารขันธ์นะคะทีนี้คิดเองอะไรอีกที่เป็นสังขารขันธ์ที่ไม่ใช่โกรธ
1: ความดีใจความเสียใจนะครับ
0: เวทนาขันธ์ค่ะความรู้สึกเป็นเวทนาขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์เห็นไหมคะธรรมะเมื่อเข้าใจละไม่ลืมแต่ถ้ายังไม่มั่นคงก็ลืมอีกจึงต้องฟังบ่อยๆจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆที่มั่นคงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดีใจเสียใจเป็นเวทนาเจตสิกจริงเป็นเวทนาขันธ์หนึ่งในห้าขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์จิตทุกประเภทเป็นวิญญาณขันธ์ครบห้าเพราะฉันขอตัวอย่างสังขารขันธ์ที่คิดเอง
2: ชอบอาหารที่รับประทาน
0: ค่ะชอบมีจริงไหมคะ
2: ก็คือจิตคิดว่าชอบ
0: ก็ปะปนจิตกับเจตสิกจิตรู้อย่างเดียวจึงเป็นวิญญาณขันธ์จิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่ปรากฏคือรู้อารมณ์รู้แล้วชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบก็อย่างหนึ่งไม่ชอบก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งชอบจะไม่ชอบไม่ได้ขณะนั้นต้องชอบไม่ชอบเกิดขึ้นจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากไม่ชอบเพราะฉะนั้นภาษาไทยเรานะคะมีชอบก็คือโลภะเจตสิกไม่ชอบก็คือโทสะเจตสิกเป็นขันธ์อะไรคะ
1: สังขารขันธ์ครับ
0: เป็นสังขารขันธ์นี่คือประโยชน์ของสนทนาธรรมใช่ไหมคะทำไมชาวพุทธจึงต้องฟังธรรมะแล้วทำไมจึงต้องสนทนาธรรมเพราะรู้ว่าฟังแล้วอาจจะลืมได้แต่พอสนทนากันถามบ้างตอบบ้างก็ทำให้เข้าใจขึ้นเรียนเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เราในระดับหนึ่งนะคะซึ่งจะทำให้ปัญญาอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปัตติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติเกิดได้แต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นเลยนะคะไม่มีปัจจัยที่จะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นถึงสภาพธรรมะตรงนั้นเป็นปฏิปัตติได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วไปสำนักปฏิบัติก็คือว่าไม่เข้าใจไม่รู้จักพระพุทธศาสนามีอะไรอื่นอีกไหมคะที่เป็นสังขารขันธ์เมื่อกี้มีชอบไม่ชอบละง่วงไหมคะง่วงนะคะมีจริงๆไหมคะมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นไม่ใช่เราเป็นขันธ์หรือเปล่าเป็นขันธ์อะไรสังขารขันธ์พอเอ่ยชื่อก็รู้เลยนะคะแต่พอไม่เอ่ยก็นึกไม่ออกเพราะฉะนั้นง่วงมีจริงไม่ใช่เราต่อจากนี้ไม่มีเราเลยแต่ต้องเป็นธรรมะอย่างหนึ่งอย่างใดคือเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือเป็นรูปถ้าจำแนกโดยขันธ์ห้าก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าได้แก่จิตหรือเจตสิกหรือรูปเกิดแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยคำนี้นะคะฟังไว้ยังไม่ประจักษ์การเกิดดับแต่ถ้าเป็นความจริงปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นนั่นแหละจะทำให้ถึงการรู้แจ้งประจักษ์แจ้งด้วยความเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆกระทบแข็งเดี๋ยวนี้สิคะจับสิเกิดดับไหมเกิดจึงมีใช่ไหมคะแต่เกิดดับไม่ปรากฏตอนเกิดก็ไม่ปรากฏตอนดับก็ไม่ปรากฏแต่ถ้าไม่เกิดไม่มีเกิดแล้วก็ต้องดับด้วยจริงใช่ไหมคะวันหนึ่งก็รู้ว่าจากไม่เคยรู้มาก่อนเลยกระทบก็แค่แข็งจะเป็นความรู้เพิ่มขึ้นว่าในขณะที่แข็งปรากฏอย่างอื่นไม่ปรากฏและสิ่งที่ปรากฏลักษณะนั้นเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่เราความรู้ในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราค่อยๆมีมากขึ้นแล้วแข็งนั้นจึงจะปรากฏการเกิดดับได้เพราะไม่มีสิ่งอื่น
3: นี่คือเป็นเพียงเบื้องต้นให้รู้จักว่าธรรมะคืออะไรมีความหลากหลายแค่ไหนแต่ก็ยังไม่พอที่จะรู้ในแต่ละลักษณะของธรรมะเพียงกล่าวเรื่องของขันธ์ใช่ไหมครับรูปทั้งหมดเป็นรูปขันธ์ความรู้สึกเป็นเวทนาขันธ์ความจำเป็นสัญญาขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์และธรรมะอื่นๆที่เกิดขึ้นที่เหลือทั้งหมดนะครับเป็นสังขารขันธ์กล่าวถึงความโลภเป็นสังขารขันธ์ความโกรธเป็นสังขารขันธ์ง่วงเป็นสังขารขันธ์ความเพียรวิริยะเป็นอะไรครับก็สังขารขันธ์เจตนาความจงใจที่กล่าวว่าเป็นกรรม เป็นอะไรครับสังขารขันธ์และเป็นอภิสังขารด้วยปรุงแต่งอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้ผลของกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปดังนั้นเนี่ยครับธรรมะก็จะมีความละเอียดนะครับแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ค่อยๆเข้าใจเป็นไปตามลำดับ
4: ท่านอาจารย์ครับขณะนี้ที่มีการบวชอย่างมากมายถ้าชาวพุทธเข้าใจว่าก่อนบวชเนี่ยควรจะได้ศึกษาพระธรรมให้มีความรอบรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และสอนเราเนี่ยด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยจะช่วยกันรักษาและดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่รอดได้ครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะที่คุณปริญญาพูดนี่นะคะเป็นอนัตตาหรือเปล่าบังคับบัญชาได้ไหมไม่ต้องพระคุณเจ้าที่วัดหรือที่ไหนเลยนะคะแค่ที่บ้านของแต่ละคนใครที่มีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่ในบ้านนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะไปพูดธรรมะให้เขาสนใจได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะหวังให้คนทั้งประเทศหรือว่าวัดวาอารามต่างๆเนี่ยมาสนใจมาฟังธรรมะเนี่ยก็เป็นแค่คิดแต่ว่าความจริงก็คือว่านะคะถ้าไม่มีการสะสมการเห็นประโยชน์การเห็นคุณค่าของพระธรรมจะไม่มีการสนใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่สะสมมานะคะที่จะรู้ว่าเกิดแล้วจะตายเมื่อไหร่ไม่คิดเลยแต่ว่าถ้าคิดเพียงว่าจะตายวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้แล้ววันนี้จะอยู่อย่างไรใช่ไหมคะอยู่อย่างไม่รู้ต่อไปหรือว่าสามารถจะเข้าใจได้เพราะเหตุว่าจริงๆเนี่ยเพียงเราไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยนะคะแค่เกิดมาแล้วไม่รู้หมดเลยแต่เข้าใจว่ารู้จนกว่าจะได้มีโอกาสฟังคำของผู้ที่ตรัสรู้พูดถึงความจริงของสิ่งที่มีค่ะซึ่งน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนะคะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่มีพูดถึงสิ่งที่มีทุกอย่างทุกวันแม้เดี๋ยวนี้ก็มีแต่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้เพราะฉะนั้นควรฟังอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่เห็นประโยชน์ว่าไม่รู้กับรู้ก็แล้วแต่อัธยาศัยจะไม่รู้ต่อไปก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่วัดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เมื่อฟังแล้วก็เข้าใจในความเป็นอนัตตาว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะค่ะซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้เกิดแล้วต้องเป็นตามปัจจัยอกุศลเกิดขึ้นถ้าไม่มีอกุศลอกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะฟังเพื่อรู้ว่านะคะสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ทั้งหมดที่ไม่เคยรู้เลยอาจจะบอกว่าไม่รู้ได้ยังไงก็รู้ทั้งนั้นว่ามีอะไรในห้องนี้นะคะแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่ถ้าไม่ได้ฟังจะไม่มีความเข้าใจเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะคำไหนถูกคำไหนผิดนะคะถ้าจะกล่าวว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะจะตอบว่าไงคะ
5: ถ้าหากว่าคนที่ยังไม่ได้ฟังก็มีคนมีดอกไม้มีสิ่งต่าง
0: ๆค่ะแล้วรู้ไหมว่านั่นอะไร
5: ถ้าไม่ได้ฟังนะคะก็ไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป
0: ค่ะ
5: ไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นก็รู้จำโดยไม่เข้าใจความจริงเพียงแต่มีสิ่งที่ปรากฏหมดแล้วก็ไม่รู้อย่างเสียงไงคะปรากฏแล้วหมดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงและเสียงแต่ละเสียงเนี่ยเป็นไปตามความหมายของสิ่งที่มีจริงเช่นเราพูดว่าเห็นเราไม่ได้นึกถึงอย่างอื่นเลยนะคะในภาษาไทยพอพูดว่าเห็นเสียงเป็นไปตามความหมายของสิ่งที่มีจริงๆพอพูดว่าได้ยินเราก็ไม่ได้คิดถึงเห็นแต่ว่าเสียงเป็นไปตามความหมายของสิ่งที่ได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในขณะนี้คือเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีนะคะแต่ว่าไม่ได้เคยรู้เลยค่ะว่ามีชั่วขณะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นการเริ่มฟังสิ่งซึ่งมีแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นประโยชน์นะคะว่าถ้าไม่มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีทางที่กี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกใครได้ไหมคะให้มาฟังธรรมะให้เข้าใจถูกว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ จนกว่าจะค่อยๆมีความสนใจและเห็นประโยชน์และรู้ว่าแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายสักเท่าไหร่ชั่วขณะที่ปรากฏนะคะจากโลกนี้ไปแล้วไหนล่ะทรัพย์สมบัติแม้แต่ร่างกายที่เข้าใจว่าเป็นเราก็ไม่ได้ติดตามไปได้เลยเพราะฉะนั้นควรที่จะเข้าใจจริงๆนะคะก่อนที่อีกแสนโกรธกลับจะไม่เข้าใจเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องเกิดแล้วเกิดเล่าด้วยความไม่เข้าใจไปเรื่อย
3: ๆถ้าอาจารย์กล่าวถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะว่าจะเป็นบุคคลใดจะสนใจหรือไม่สนใจก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาในสมัยที่ท่านพระสารีบุตรเป็นอุปติสสมานุปนะครับถ้าท่านไม่ได้ฟังธรรมจากท่านพระสัชชิท่านไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะได้เลยครับอย่างเช่นที่ท่านพระสัชชิแสดงแก่อุปติสสมานุปก็คือธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ครับเมื่อได้ฟังคำอย่างนี้ความเป็นอนัตตาของธรรมะเนี่ยคือสามารถที่จะให้ท่านอุปติสสมานุปเนี่ยครับได้ถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเนี่ยก็แสดงว่าพระธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่จะประกาศเปิดเผยครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะแล้วคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดได้ไหมที่กล่าวมาแล้วทบทวนอีกกี่ร้อยครั้งพันครั้งถ้าไม่เคยสะสมมาที่จะเข้าใจทีละคำไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยนะคะเช่นธรรมะถ้าเราไม่ใช้คำภาษาบาลีเลยนะคะเราก็บอกว่าเรากำลังฟังของผู้ที่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรตามความเป็นจริงสนใจไหมคะคนไม่สนใจมีเยอะแต่คนที่สนใจเดี๋ยวนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่มีจริงและความจริงของสิ่งที่มีจริงเนี่ยคืออะไรพระเจ้าก็บังคับบัญชาใครไม่ได้ชักชวนใครไม่ได้นะคะเพียงแต่ว่ากล่าวคำจริงเพื่อคนที่สะสมมาแล้วจะมีโอกาสได้เข้าใจอย่างท่านพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ว่าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งอย่างยิ่งค่ะประมาณไม่ได้เลยว่าฟังแค่นี้แต่ความลึกซึ้งจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นแค่ไหนเหมือนเห็นมหาสมุทรนะคะกว้างใหญ่ไพศาลลึกหรือตื้นลึกแค่ไหนไม่รู้ใช่ไหมคะแค่เห็นนี่จะรู้ได้ยังไงว่าลึกแค่ไหนต่อเมื่อได้อย่างลงไปจึงสามารถที่จะรู้ความลึกซึ้งนั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันค่ะเพียงได้ยินเนี่ยไม่รู้ถึงความลึกซึ้งเลยแต่ถ้าฟังต่อไปฟังต่อไปนะคะความลึกซึ้งนั้นสุดที่จะประมาณได้เพราะเดี๋ยวนี้นะคะจากไม่มีก็มีเสียงยังไม่เกิดก็ไม่มีเกิดแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรสักอย่างเดียวนะคะที่เกิดแล้วไม่ดับไปและก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดได้ด้วยทุกคนกำลังนั่งอยู่ที่นี่ค่ะเห็นละไม่มีใครไปทำได้ยินแล้วก็ไม่มีใครไปทำคิดแล้วก็ไม่มีใครไปทำทุกอย่างมีแต่ไม่รู้ความจริงว่าเกิดจากเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเหตุอะไรล่ะที่ทำให้ตาเกิดขึ้นเหตุอะไรล่ะที่มีสิ่งที่กระทบตาไม่ให้มีสิ่งนั้นได้ไหมกำลังเห็นแท้ๆแล้วบอกว่าไม่ให้มีสิ่งที่กระทบตาเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตาก็ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยซึ่งกว่าจะรู้นะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเกิดได้เพราะปัจจัยอะไรบ้างไม่ใช่ปัจจัยเดียวเลยนะคะปัจจัยหมายความว่าสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูลให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะที่มีเนี่ยต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแค่ไม่กี่คำเนี่ยบางคนฟังแล้วหนักมากแต่ถ้าเข้าใจนะคะก็รู้เลยค่ะว่าเราไม่รู้เลยว่าตาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าสิ่งที่กระทบตาเนี่ยมีไม่ให้มีก็ไม่ได้แต่อยู่ไหนและเกิดขึ้นมาได้ยังไงและก็ไม่ใช่มีแค่ตากับสิ่งที่ปรากฏนะคะยังมีเห็นอีกเห็นก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเห็นเป็นอะไรเกิดขึ้นเห็นปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นอะไรได้นอกจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นแค่นี้ค่ะฟังอย่างนี้ ก็จะค่อยๆรู้ว่านะคะที่เข้าใจว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ามีเราเนี่ยความจริงก็คือแต่ละหนึ่งเกิดมีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาทุกภพชาติไม่เหลือเลยตอนเกิดเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าคะรู้ไหมชื่ออะไรคะใครตั้งชื่อไว้ก่อนหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อเกิดมาตั้งหลายวันถึงจะตั้งชื่อได้ก็ทั้งหมดนะคะเป็นความจริงว่าแม้ไม่มีชื่อเลยนะคะก็มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ละอย่างแต่ละอย่างเรียกชื่ออะไรก็ได้ตามแต่ละภาษาแต่ก็เปลี่ยนความจริงของสิ่งที่มีให้เป็นอื่นไม่ได้เลยจะเรียกว่าเห็นเดี๋ยวนี้เห็นใช้ภาษาอื่นอาจจะใช้คำว่า seeing หรืออะไรก็ได้ก็หมายความถึงเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยจะเปลี่ยนคำเรียกอะไรได้หมดเลยทุกภาษาแต่เปลี่ยนเห็นไม่ได้เพราะว่าเห็นเกิดขึ้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วหมดไปนี่คือสิ่งซึ่งซ่อนปิดบังไว้ไม่มีใครรู้ความจริงเลยนะคะจนกว่าจะมีผู้ที่ตรัสรู้และแสดงความจริงนี้ให้ค่อยๆพิจารณาว่าเคยได้ยินไหมว่าเห็นเนี่ยเกิดนะแล้วเห็นแล้วก็ดับไปเคยได้ยินไหมว่าได้ยินเนี่ยเกิดได้ยินแล้วก็ดับไปเคยได้ยินไหมว่าคิดเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายจะพ้นจากเห็นได้ไหมพ้นจากได้ยินพ้นจากได้กลิ่นพ้นจากลิ้มรสพ้นจากการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายพ้นจากคิดนึกได้ไหมไม่ต้องถามใครเลยนะคะเดี๋ยวนี้กำลังมีก็ไม่รู้จนกว่าจะบอกทีละหนึ่งเห็นมีไหมเห็นไหมคะเห็นกำลังเห็นได้ยินมีไหมค่ะได้ยินก็มีคิดมีไหมคิดก็มีทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับไปแต่ละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นฟังแล้วเข้าใจเนี่ยไม่เกิดโทษใดๆทั้งสิ้นแต่กลับทำให้รู้ความจริงยิ่งขึ้นนะคะว่าแท้ที่จริงสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยสิ่งที่จะอนุเคราะห์ส่งเสริมเกื้อกูลสนับสนุนให้เกิดก็เกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดเนี่ยถึงตายเลยเป็นอะไรเป็นเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นรู้ไหมว่าวันหนึ่งฟังอย่างท่านพระสารีบุตรในขณะที่เป็นอุปติสสะมานพนี่นะคะสามารถรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ต้องมาจากการฟังนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบังคับบัญชาไม่ได้ห้ามคิดไม่ได้เลยห้ามความสนใจไม่สนใจก็ไม่ได้ทั้งหมดเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะสิ่งนั้นจริงใช้คำว่าธรรมะหมายความว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นเราหรือเป็นธรรมะเวลาฟังเนี่ยนะคะถ้ามีการคิดการไตร่ตรองไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจชัดเจนขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเป็นเราหรือเป็นธรรมะเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นธรรมะเป็นโต๊ะหรือว่าเป็นธรรมะเพราะถ้ารู้ว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงเมื่อเห็นแต่ถ้าไม่เห็นไม่ปรากฏว่ามีแค่หลับตาหายไปไหนหมดคะกี่คนในห้องนี้ดอกไม้ตัวเก้าอี้ไม่มีเหลือเลยเพียงแค่หลับตาเพราะฉะนั้นถ้าไตร่ตรองนะฮะเห็นอะไรแน่เห็นไหมคะเคยต่อไปเห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้หลับตาแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นเห็นอะไรแน่ถ้าไม่ได้ฟังคำก็ไม่รู้เลยนะคะเห็นสิ่งที่สามารถกระทบตาเพราะว่าถ้าไม่มีตาเห็นเกิดไม่ได้แม้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาที่อื่นแต่ถ้าที่ใดไม่มีจักขุปสาทะจะไม่มีอะไรกระทบและธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้นไม้ไม่เห็นต้นไม้ไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏต้นไม้ไม่ได้ยินเพราะไม่มีรูปที่สามารถกระทบกับเสียงเพราะฉะนั้นต้นไม้เป็นธรรมะหรือเปล่าทุกอย่างที่มีจริงนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าธรรมะแต่เราใช้คำว่ามีจริงเพราะฉะนั้นมีต้นไม้แต่ความจริงของต้นไม้คืออะไรมีคนเราคิดว่ามีคนนะคะแต่ความจริงที่ว่าเป็นคนนั่นเป็นอะไรสำหรับคนที่ฟังเข้าใจแล้วนะคะ ลืมหรือเปล่าว่าทั้งหมดเป็นธรรมะไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดค่ะธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นได้ยินเมื่อกี้นี้ก็จริงนะคะความรู้สึกจะเป็นความรู้สึกประเภทใดก็เป็นขันธ์ที่เรากล่าวถึงเมื่อวานนี้นะคะในบรรดาของธรรมะทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงที่เป็นปรมัตถธรรมก็มีจิตหนึ่งแล้วก็เจตสิกหนึ่งรูปหนึ่งนิพพานหนึ่งปรมัตถธรรมสรุปแล้วมีเพียงสี่ค่ะจะหลากหลายมากมายสักเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากจิตประเภทต่างๆไม่พ้นจากเจตสิกแล้วก็ไม่พ้นจากรูปต่างๆนะคะและนิพพานก็คือว่าไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นต้องเป็นหนึ่งคือจิตเป็นจิตเจตสิกแต่ละหนึ่งเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่งรูปแต่ละรูปนะคะก็เป็นรูปจะเป็นธาตุรู้ไม่ได้เลยส่วนนิพพานนั้นไม่ใช่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายสิ่งที่ปรากฏนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างทั้งหมดนี่ค่ะมีแล้วหมดไปใช่ไหมคะสิ่งเมื่อกี้นี้หมดแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจก็เป็นเราเพราะฉะนั้นชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติด้วยความไม่รู้นะคะก็มีความเป็นตัวตนเป็นเราจนกว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วก็ยังไม่หมดความเป็นเราเพราะเหตุว่าแค่ฟังไม่สามารถที่จะละกิเลสที่สะสมมามากมายมหาศาลได้นะคะแต่มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าปัญญารู้ได้อย่างที่ได้ฟังแต่ไม่ใช่เพียงแค่ฟังนะคะความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆละความไม่รู้ซึ่งปิดบังสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้จนกว่าพร้อมด้วยความรู้ที่สะสมมานะคะถึงเวลาได้ยินคำอย่างท่านพระสารีบุตรประจักษ์แจ้งความจริงท่านต้องได้ฟังความจริงอย่างนี้มานานแสนนานค่ะเพราะว่าท่านสะสมบารมีที่เป็นอัครสาวกเท่าไหร่คะ
3: 1อสงไขยแสนกัปครับ
0: กัปไม่ใช่วันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ปีนะคะและไม่ใช่1กัปและก็ไม่ใช่แสนกัป1อสงไขยแสนกัปเพราะฉะนั้นทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะเข้าใจขึ้นแล้วก็เข้าใจขึ้นความเข้าใจนั่นแหละจะค่อยๆเพิ่มความมั่นคงว่าธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะจริงๆเช่นแข็งทุกคนกระทบสัมผัสแข็งตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นะคะความเข้าใจแข็งที่ได้ฟังแล้วว่าแข็งมีจริงแข็งเกิดดับเนี่ยมีไหมยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้อย่างนั้นเพราะฉันถามเด็กเด็กก็บอกว่าแข็งทุกคนก็รู้ว่าแข็งแต่แข็งเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจนกว่าจะได้ฟังว่าขณะที่แข็งปรากฏอย่างอื่นไม่มีเพราะเหตุว่าธาตุรู้ขณะนั้นนะคะรู้เฉพาะแข็งที่ปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นธาตุรู้ในการเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้เมื่อวานนี้มีคำที่เราได้ยินได้ฟังนะคะหลายคำไม่ทราบเก็บตกมาได้คำไหนบ้างที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคะมีคำหนึ่งบัญญัติมีคนพูดหรือเปล่าคะเมื่อวานนี้แต่ว่าเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าบัญญัติคืออะไรเห็นไหมคะเราพูดคำที่เราไม่รู้จักมากมายแต่ว่าถ้าเข้าใจจริงๆก็ไม่พ้นจากสภาพธรรมะที่ต้องมีจิตเกิดขึ้นถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นจะได้ยินคำว่าบัญญัติไหมก็ไม่ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินแล้วรู้ไหมไม่รู้โมหะเจตสิกก็เกิดขึ้นทำกิจไม่รู้ไม่ใช่เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่าอวิชชาก็คือไม่รู้จะใช้คำว่าโมหะก็คือไม่รู้มืดมนไปหมดนะคะเหมือนความมืดซึ่งในความมืดไม่มีอะไรปรากฏเดี๋ยวนี้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าจิตอะไรบ้างเราจะรู้ไหมว่าเห็นเนี่ยหนึ่งขณะดับแล้วไม่ใช่เราได้ยินหนึ่งขณะเกิดขึ้นรู้เสียงดับแล้วคิดเกิดขึ้นทั้งหมดนี่ค่ะเป็นไปเหมือนกับสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรยังไม่เปิดเผยออกมาเลยนะคะว่ามีอะไรอยู่ใต้นั้นบ้างจนกว่าปัญญาเนี่ยสามารถที่จะแทงตลอดสิ่งที่มีตามปกตินะคะแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยมั่นคงว่าปัญญาสามารถรู้ได้มิฉะนั้นจะไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะไม่มีพระอริยสาวกก่อนที่ท่านจะถึงความเป็นพระอัครสาวก1อสงไขยแสนกับนะคะกับหนึ่งก็อย่าประมาณเลยค่ะภูเขาสูงใหญ่ลูกหนึ่งกว่าจะหมดไปได้ และสูงกว้างแค่ไหนก็เป็นเรื่องที่แค่รู้ว่านานแสนนานนะคะที่ไม่รู้มาเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ว่าถ้าเราไม่เคยสนใจธรรมะเลยนานแสนนานที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยจะไม่ทำให้เราได้ฟังอีกแต่จากการที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะก็เพราะเคยได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นคำที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยค่ะสัญญาเจตสิกจำพอได้ยินอีกก็ระลึกได้ธรรมะควรที่จะเข้าใจเพราะเหตุว่าได้ยินคำนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเลยก็ไม่สนใจเลยแต่ถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงก็ไม่สนใจอีกไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่เป็นผู้ตรงสัจจะบารมีแค่ได้ฟังไม่พอต้องเข้าใจจริงๆว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้นะคะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเร็วมากเลยค่ะเพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะเกิดระดับใครจะรู้ได้เจตสิกจะ7ประเภทที่เกิดกับจิตหนึ่งขณะนั้นดับพร้อมจิตใครจะรู้ได้1จิตกับ7เจตสิกใครจะรู้ได้นี่คือ1ขณะของเห็น1ขณะของได้ยินนะคะถ้าเป็นจิตก่อนนั้นหรือต่อจากนั้นเจตสิกเกิดกับจิตมากกว่านั้นใครรู้ใครไปบังคับใครไปทำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยสิ่งที่กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องค่อยๆสะสมไปที่จะเข้าใจขึ้นนะคะว่าไม่มีเราเพราะว่าถ้าไม่ประจักษ์แจ้งจริงๆนะคะจะหมดความสงสัยไหมถ้าไม่ประจักษ์แจ้งเห็นเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดระดับจริงๆจะหมดการยึดถือว่าเห็นเป็นเราไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายขั้นนะคะแต่ต้องไม่ลืมคำแรกธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาปัญญาก็เป็นอนัตตาใครจะไปทำให้ปัญญาเกิดได้เพราะฉะนั้นไม่มีหนทางอื่นเลยนะคะหนทางเดียวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าใจธรรมะเพราะอะไรเพราะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเพิ่มขึ้นอีกในสังสารวัฏก็เพราะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่มีตัวตนนะคะที่จะไปทำได้แต่คำของพระองค์เนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์สามารถทำให้รู้ว่าไม่มีเราแต่ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะและธรรมะทั้งหมดจะเกิดได้เช่นความเข้าใจเนี่ยเบื้องต้นมาจากการฟังคำถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะรู้แต่ไม่พอนะคะฟังแล้วเข้าใจขั้นปริยัติใช้ได้คำนี้ตลอดที่ยังไม่ใช่อีกระดับหนึ่งนะคะคือเข้าใจคำที่ได้ฟังเนี่ยเช่นเห็นขณะนี้เกิดดับได้ยินเกิดดับได้ยินกี่ครั้งแล้วคะบางคน5ปี10ปีบางคน20ปี30ปีอดทนไหมขันติบารมีที่จะรู้ว่าไม่รู้มาแสนโกรธกลับพอได้ยินเนี่ยกว่าความเข้าใจจะเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งไม่รู้ตัวเลยนะคะเหมือนจับด้ามมีดจับทุกวันสึกหรือยังคะตายแล้วยังไม่สึกใช่ไหมคะแต่จับไปอีกจับไปอีกทุกชาติแล้วด้ามมีดอยู่ไหนเห็นเดี๋ยวนี้ไงจะต้องรู้ว่าไม่ใช่เราด้ามมีดอยู่ที่ทุกสิ่งซึ่งมีและถูกปกปิดไว้นะคะโดยไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยลักษณะจริงๆเนี่ยก็คือสิ่งซึ่งเกิดมีจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นคุณของพระธรรมก็จะไม่ทำอย่างอื่นเลยแต่รู้ว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นฟังแล้วเข้าใจขึ้นเหมือนจับด้ามมีดใช่ไหมคะไม่ปรากฏรอยนิ้วมือแต่ว่าพอสามารถที่จะเป็นรอยนิ้วมือปรากฏก็รู้ได้ว่าเพราะอาศัยความเข้าใจที่เกิดจากการฟังไม่ใช่เราไปคิดเองเพราะฉะนั้นมาถึงคำว่าบัญญัติในภาษาไทยมาจากคำว่าปัญญัติในภาษาบาลีถ้าไม่มีธรรมะจะมีอะไรไหมคะถามให้คิดไงคะไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกก็แค่จำแล้วก็ลืมแต่ถ้าคิดเองไตรตรองก็จะเป็นการที่พิจารณาแล้วนะคะใคร่ครวญแล้วรู้แล้วว่าจริงจริงตอบตามที่คิดว่าจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นอะไรอะไรก็ไม่มีแต่มีจิตใช่ไหมธาตุรู้เกิดขึ้น ปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเร็วสุดที่จะประมาณได้จิตขณะแรกที่เกิดในชาตินี้มีไหมคะมีขณะเดียวขณะเดียวคิดดูสิคะแค่ไหนและทรงแสดงให้รู้ความจริงว่าแม้ขณะเดียวที่รู้ยากเนี่ยแต่จิตนี้ต่างกับจิตอื่นนะคะเป็นผลของกรรมจริงแต่ว่าเป็นผลของกรรมที่ต้องเกิดต่อจากจุติจิตของชาติก่อนจุติหมายความว่าเคลื่อนพ้นความเป็นสภาพบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จุติจิตเกิดแล้วยังคะยังเพราะยังเป็นคนนี้อยู่แต่ถึงเวลาที่จะพ้นจากความเป็นบุคคลนี้นะคะเงินทองสมบัติมหาศาลขอซื้อสักหน่อยหนึ่งต่อไปอีกได้ไหมไม่ได้เลยนะคะอ้อนวอนกราบไหว้บูชาสรรเสริญใครต่อใครขอให้อยู่ต่อไปอีกสักหนึ่งขณะจิตได้ไหมไม่ได้นี่คือธรรมะที่เป็นอนัตตานะคะเพราะฉะนั้นขณะจิตสุดท้ายยังไม่เกิดแต่ต้องเกิดแน่แต่เมื่อจิตขณะสุดท้ายดับไปก็เหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะจิตดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าจิตนี้ยังไม่ดับจิตขณะต่อไปก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะพร้อมเจตสิกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะพอดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่การดับของจิตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเหตุที่จะทำให้จิตนั้นเกิดพร้อมที่จะให้เป็นจิตประเภทไหนเพราะฉะนั้นกรรมที่ทำไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยนะคะมากมายประมาณไม่ได้เลยกรรมไหนนะที่ทำให้เราเกิดเป็นคนนี้ใครรู้คะไม่รู้เลยแต่เกิดแล้วเพราะกรรมหนึ่งได้กระทำแล้วเป็นคนอื่นไม่ได้เลยค่ะเป็นนี่แหละตั้งแต่เกิดและจะเป็นคนนี้ต่อไปจนกว่ากรรมนั้นจะสิ้นสุดโดยทำให้จุติจิตคือจิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นนะคะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้จากนั้นไปแล้วเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้แต่มีกรรมที่พร้อมที่จะทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นนะคะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วนานแสนนานและใครก็ไม่รู้ว่ากรรมไหนแต่กรรมนั้นมีกำลังพร้อมที่จะเกิดต่อจากจุติจิตของชาติก่อนนะคะก็เกิดพระเชนก็เกิดเป็นอะไรบ้างเป็นคนก็มีเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นสัตว์นะคะเป็นนกเป็นงูเป็นปลาสารพัดอย่างงูอยากเกิดเป็นงูหรือเปล่าคะนกอยากเกิดเป็นนกหรือเปล่าแต่หารู้ไม่ว่าทันทีที่เกิดก็ยินดีในความเป็นแล้วไม่ว่าจะพบไหนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทันทีที่จุติจิตดับลงนะคะเป็นปัจจัยให้กรรมหนึ่งทำให้ผลของกรรมเกิดขึ้นเป็นจิตเจตสิกที่เป็นผลของกรรมตั้งนานแล้วที่ทำแล้วแต่ก็ยังมีกำลังที่จะทำให้ผลคือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนนะคะเป็นบุคคลนั้นในชาตินี้พร้อมกับรูปเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมก็มีรูปที่เกิดจากจิตก็มีรูปที่เกิดจากอุตตุก็มีรูปที่เกิดจากอาหารก็มีใครรู้กว่าจะไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเลยด้วยเหตุนี้นะคะจิตเกิดดับไหมคะเร็วไหมสุดที่จะประมาณได้ไหมประมาณไม่ได้เลยนะคะสืบต่อเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏสีสันวรรณะต่างๆเนี่ยค่ะหลากหลายมากเลยสีที่เป็นผมก็มีสีที่เป็นคิ้วก็มีสีที่เป็นตาก็มีทั้งหมดเลยหลากหลายมากเพราะจิตรู้ทีละหนึ่งค่ะเพียงหนึ่งซึ่งเกิดดับสืบต่อทำให้ปรากฏเป็นนิมิตะเป็นรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยต้องฟังให้เข้าใจนะคะนิมิตหมายความถึงสิ่งที่เกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานเด็กเกิดมาใหม่เห็นไหมคะเหมือนเราเลยค่ะธรรมะไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรกว่าเราจะรู้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราไปต่างถิ่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นกว่าจะชินจนรู้ว่าสิ่งที่เห็นรูปร่างอย่างนี้แหละคืออะไรค่อยๆจำค่อยๆจำนะคะจนกระทั่งรู้ได้โดยอาการนั้นๆก็คือปัญญัติที่ภาษาบาลีใช้คำว่าบัญญัติบัญญัติว่าเป็นคิ้วบัญญัติว่าเป็นหูบัญญัติว่าเป็นคน บัญญัติว่าเป็นโตมาจากความจำนะคะสัญญาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตซ้ำและสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตเนี่ยค่ะก็ปรากฏที่ใครเปลี่ยนได้แต่ละคนใช่ไหมคะมีนิมิตการเกิดดับของรูปซึ่งทำให้ปรากฏเป็นสันฐานเป็นนิมิตและรู้ได้โดยอาการนั้นนี่คุณวิชัยนี่คุณธิดารัตน์นั่นคุณสงบนี่คุณธีรพันธ์นี่โต๊ะนั่นเก้าอี้นั่นดอกไม้นิมิตของสิ่งที่มีจริงนะคะที่เกิดดับอย่างเร็วทำให้เกิดปัญญติรู้ได้โดยอาการนั้นว่าเป็นอะไรแค่ทันทีลืมตามาหมดเลยเห็นไหมคะจำได้หมดเลยเพราะจิตเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ถ้าเป็นคนใหม่นะคะกว่าจะจำได้ใช่ไหมคะก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยจึงจะรู้ว่านิมิตนั่นน่ะคืออะไรแค่เห็นนะคะจำได้เอ๊ชื่ออะไรก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ยินเสียงเสียงนี่ก็หลายเสียงนะคะเสียงต่างๆบางทีก็เอ๊ะชื่อนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะจนกว่าจะคุ้นเคยกับสิ่งนั้นก็เป็นสัทธบัญญัติให้รู้ได้โดยอาการนั้นว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องมีปรมัตถธรรมซึ่งเกิดดับทำให้ปรากฏสืบต่อเป็นนิมิตเหมือนอย่างเราแกว่งก้านธูปหนึ่งดอกแต่แกว่งให้เป็นวงกลมเห็นเป็นวงกลมไม่ได้เห็นเป็นหนึ่งที่เกิดและดับเลยฉันใดนะคะขณะนี้ก็คือโลกที่เกิดดับสืบต่อเหมือนมายากลเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยค่ะเป็นนักเล่นกลที่ไม่มีใครเทียบได้เลยนะคะเกิดดับจนกระทั่งปรากฏสิ่งต่างๆลวงให้เข้าใจว่ามีจริงมีคนที่นั่งอยู่ที่นี่มีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะกว่าปัญญาสามารถจะค่อยๆรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดก็บังคับบัญชาไม่ได้ด้วยว่าจะให้เกิดอะไรเมื่อวานนี้รู้ไหมว่าวันนี้จะคิดอย่างนี้ไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่คิดอย่างนี้แล้วต่อไปจะคิดอะไรก็ไม่รู้อีกจะเห็นอะไรจะคิดอะไรไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นดับแล้วก็ปรากฏสืบต่ออย่างเร็วเป็นนิมิตและทำให้เกิดการรู้ได้ในนิมิตนั้นก็เป็นอัตถบัญญัติว่าสิ่งนั้นนะคะยาวๆอย่างเนี้ยนะคะเอ๊ะอะไรไม่ใช่ดินสอนะคะไม่ใช่ปากกางูเห็นไหมคะเพราะนิมิตที่ต่างกันคุ้นเคยจนรู้ในอัตถะว่าแม้เป็นสิ่งที่ยาวๆเนี่ยแต่ลักษณะก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นอัตถะบัญญัติของสิ่งที่ปรากฏโดยไม่ต้องเรียกชื่อก็รู้ว่าอะไรแต่สัทธะบัญญัตินะคะก็คือว่าพอได้ยินคำแม้ไม่เห็นก็รู้บอกว่าคุณปริญญารู้จักไหมคะเห็นไหมคะไม่ต้องเห็นตัวได้ซ้ำไปแค่ได้ยินชื่อก็นึกละจำได้ละปัญญติรู้ได้โดยสัทธะบัญญัติเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจทีละคำนะคะถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีนิมิตเมื่อมีธรรมะเกิดดับจะไม่ปรากฏเป็นนิมิตก็ไม่ได้เมื่อเป็นนิมิตแล้วนะคะก็จำและรู้ได้โดยอาการนั้นเป็นอัตถะบัญญัติรู้ได้โดยอาการนั้นว่าเป็นคนเป็นสัตว์และถ้ามีเสียงพูดนะคะรู้ได้โดยความหมายของเสียงว่าหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะเลยค่ะทีละคำจนกระทั่งเข้าใจมั่นคงได้ยินคำว่าธรรมะก็รู้ว่าอะไรได้ยินคำว่าจิตเจตสิกรูปคืออะไรนิมิตคืออะไรบัญญัติคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิมิตไหมคะมีบัญญัติไหมคะถ้าไม่พูดมีอัตถบัญญัติใช่ไหมแต่ถ้าพูดเข้าใจตามเสียงนั้นก็เป็นสัทธบัญญัติถ้าสงสัยนะคะก็คือว่าศึกษาธรรมะทีละคำเพราะว่าจะได้พบคำว่าบัญญัติมากกว่านี้นะคะแต่ก็เอาละแค่นี้ก็พอสมควรนะคะที่จะรู้ว่าแม้ว่าจะกล่าวถึงละเอียดกว่านี้ก็ไม่พ้นจากความหมายที่ได้ยินครั้งแรกเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะสิ่งที่มีจริงที่ต่างกันก็คือว่ารูปธรรมไม่รู้อะไรเลยนามธรรมเป็นธาตุรู้มองเห็นนามธรรมไหมคะเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นรูปธรรม1เห็นเสียงไหมเห็นกลิ่นไหมแต่เห็นสิ่งที่ปรากฏเมื่อกระทบตาถ้าไม่กระทบตาจิตเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏ พราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะที่จะปรากฏได้นะคะก็ต้องมีธาตุรู้เพราะว่าถ้าไม่มีคนสักคนเดียวเนี่ยโต๊ะเก้าอี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ในนี้บ้างแต่พอมีธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆจำคำภาษาบาลีทีละเล็กทีละน้อยนะคะด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการท่องจิตตะหรือจิตในภาษาไทยเป็นสภาพที่รู้เกิดขึ้นต้องรู้มีจิตไหนไหมคะเกิดขึ้นแล้วไม่รู้มั่นใจนะคะนอนหลับสนิทรู้อะไรมีจิตไหมมีเพราะฉะนั้นทรงแสดงว่าจิตต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่อยๆขยายออกไปนะคะเพื่อให้พระปัญญาที่ได้ตรัสรู้เนี่ยสามารถที่จะมีคำที่ทำให้คนอื่นเนี่ยได้เข้าใจสิ่งซึ่งเขาไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยนะคะต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆประเภทหนึ่งเป็นจิตที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้อารมณ์ได้ไหมมีจิตไหนบ้างไหมคะที่เกิดขึ้นแล้วไม่รู้อะไรต้องมั่นคงค่ะจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นต้องรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ใช้คำว่าอารมณ์เปลี่ยนไม่ได้เลยไม่ว่าจะหลับจะตื่นจะตายถ้าเป็นจิตแล้วต้องรู้เกิดขึ้นรู้และสิ่งที่ถูกจิตรู้เนี่ยค่ะใช้คำว่าอารมณ์จิตเห็นเสียงได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงไม่ใช่อารมณ์ของจิตเห็นถูกต้องไหมคะจิตได้ยินเห็นไหมไม่เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่อารมณ์ของจิตได้ยินอารมณ์ของจิตได้ยินก็คือเสียงอารมณ์ของจิตเห็นก็ไม่ต้องเรียกอะไรเลยค่ะกำลังปรากฏชัดเจนว่านี่แหละแค่นี้แหละเป็นสิ่งที่จิตเห็นเพราะว่าเพียงหลับตาไม่เห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏก็ไม่มีพระเชนก็แสดงให้เห็นนะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกชาติตั้งแต่เกิดจนตายเดี๋ยวนี้ก็มีทุกวันก็มีแต่ไม่เคยเข้าใจเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้ไปทำอะไรที่ไหนนะคะแต่เข้าใจให้ถูกต้องในสิ่งที่มีแล้วไม่รู้มานานแสนนานและสภาพรู้นั้นก็ไม่ใช่เราด้วยนะคะเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นรูปธรรมหรือเปล่าไม่ใช่เพราะรูปไม่รู้อะไรเลยนะคะความเข้าใจถูกเป็นจิตหรือเปล่าจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์จบเท่านั้นไม่รักไม่ชังไม่หลงไม่เพลิดเพลินทั้งสิ้นนะคะนั่นเป็นเจตสิกทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ความจริงในชีวิตประจำวันนะคะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกเป็นจิตนอกจากนั้นเป็นเจตสิกที่เราบอกว่าขยันขี้เกียจดีชั่วริษยามานะสำคัญตนทั้งหมดนะคะเป็นเจตสิกพระเซนก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แต่ไม่เข้าใจและไปทำอะไรก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยนอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังไปเถอะแต่ละคำ45พรรษาที่ทรงแสดงนะคะมากมายมีใครบ้างที่รอบรู้สามปิฎกไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าเทียบนะคะปัญญาน้อยนิดแค่ไหนท่านพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกท่านสนทนาธรรมกันหรือเปล่าคะสนทนาแล้วไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างแสดงความคิดเห็นตามที่สะสมมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้จริงๆค่ะไม่ประมาทไม่ใช่ว่าคิดเองไม่ใช่ว่าฟังคำของคนโน้นคนนี้กล่าวอ้างคำในพระไตรปิฎกใครจะพูดก็ตามค่ะคำนั้นต่างหากที่แสดงความจริงสำหรับคนที่ฟังแล้วไตรตรองแล้วก็เข้าใจตามนั้นถ้าผิดจากนั้นก็คือคิดเองเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ได้เรียกชื่อคนโน้นคนนี้เลยใช่ไหมคะแต่ใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นทุกคำต้องตรงรูปธรรมสิ่งที่มีจริงที่เกิดขึ้นมีแต่ไม่รู้อะไรเสียงไม่รู้ก็เป็นรูปธรรมเกิดดับหรือเปล่าคะเกิดดับก็เป็นรูปขันธ์ถูกต้องไหมคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดและดับสิ่งนั้นเป็นขันธ์เพราะเหตุว่า ดับไปแล้วเป็นอดีตยังไม่มาถึงแต่จะต้องเกิดแน่นอนเป็นอนาคตสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เกิดเพราะฉะนั้นทุกขันคือสิ่งที่เกิดดับเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหลากหลายมากไว้คะเนี่ยไกลใกล้หยาบละเอียดเลวประณีตเป็นต้นคิดดูนะคะใครที่ไหนเพราะฉะนั้นยิ่งแสดงความละเอียดให้คนที่ฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆสะสมการที่จะรู้ความจริงเช่นท่านพระสารีบุตรท่านอนาถบิณฑิกะฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบเป็นพระโสดาบันทั้งนั้นเลยค่ะมาจากไหนมาจากความเข้าใจซึ่งก่อนนั้นแค่ได้ยินได้ฟังทีละคำสองคำทีละเล็กทีละน้อยโดยความไม่ประมาทเลยนะคะเพราะเป็นเรื่องละถ้าไม่รู้เป็นเรื่องติดข้องค่ะถ้ารู้แล้วติดข้องไม่ได้เลยเพราะรู้ว่าไม่มีหมดแล้วติดข้องอันไหนแต่ถ้าไม่รู้นะคะอะไรก็ตามที่เกิดมีติดข้องทันทีถ้าไม่เห็นเห็นไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรจะติดข้องทางตาใช่ไหมคะแต่พอมีสิ่งที่เกิดแล้วกระทบตาแล้วเห็นติดข้องทันทีจะเห็นอีกใช่ไหมเมื่อวานนี้เห็นแล้วไม่พอใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้ก็อยากเห็นอีกหรือใครไม่อยากเห็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นเมื่อไม่มีความรู้ว่าเพียงแค่เกิดและดับเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะว่าเกิดดับสืบต่อก็เป็นสิ่งซึ่งติดข้องนะคะความติดข้องมีจริงไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นธรรมะอะไรเห็นไหมคะต้องค่อยๆไล่เรียงค่ะเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกหรือรูปถ้าเป็นความติดข้องรูปติดข้องไม่ได้แน่ก็เหลือเพียงจิตและเจตสิกแต่จิตก็เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นเองแต่ความติดข้องเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ปล่อยพอใจมีจริงทรงบัญญัติเพราะสิ่งนั้นมีจริงเรียกคำนั้นว่าโดยเสียงโลภะเจตสิกใครไม่มีไม่ต้องเรียกก็มีใช่ไหมคะมีก็ไม่รู้และยังหลงเข้าใจว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นธรรมะเท่านั้นค่ะที่จะทำให้ค่อยๆละความไม่รู้อย่าไปคิดว่าอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบารมีนะคะธรรมะที่จะทำให้ถึงฝั่งคือการรู้แจ้งสิ่งที่ได้ยินได้ฟังตามความเป็นจริงนะคะก็มี10ประการนะคะแต่ว่าขันติบารมีความอดทนความอดทนคิดดูนะคะอดทนที่จะทำอกุศลคนก็ยังสรรเสริญเลยใช่ไหมคะอดทนปลูกข้าวอดทนเย็บเสื้ออดทนทำอาหารให้อร่อยอดทนเขียนหนังสือดีทั้งนั้นเลยคนอดทนใช่ไหมคะแต่ว่าอดทนในทางอกุศลถ้าเปลี่ยนความอดทนเป็นทางกุศลยากกว่านั้นไหมอกุศลไม่ยากเลยค่ะเกิดตลอดเวลาเพราะมีปัจจัยที่จะให้เกิดแต่กุศลนี่สิคะตรงกันข้ามกับอกุศลเกิดยากนะคะแต่เกิดได้โดยเฉพาะในบรรดาสิ่งที่เกิดทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดไม่มีอะไรเทียบได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาจะเกิดก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะแต่กำลังของปัญญาสามารถจะเข้าใจสิ่งซึ่งมีแล้วไม่เข้าใจจะไปนั่งคิดเองจะไปสำนักปฏิบัติจะไปฟังคำของคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละคำเพื่อให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นระดับไหนนะคะก็ยังมีมากกว่านั้นอีกมากเพราะเพียงขั้นฟังนะคะเป็นขั้นปริยัติหมายความว่าฟังเข้าใจไม่พอไตรตรองเข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นความรอบรู้ในแต่ละคำที่ได้ฟังปริยัตินะคะได้ยินคำว่าธรรมะที่ไหนต้องเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้ได้ยินคำว่าเห็นที่ไหนเปลี่ยนไม่ได้เป็นอนัตตาทุกคำเนี่ยค่ะเข้าใจตลอดเหมือนคนไทยเราอ่านหนังสือใช่ไหมคะเราก็เริ่มจากกอไก่ตัวนี้นะจำได้นะรูปร่างอย่างนี้นะเจอกอไก่ที่ไหนรู้ไหมก็รู้เจอในหนังสือก็รู้เจอที่ป้ายก็รู้ไปต่างประเทศเห็นตัวนี้ก็รู้ใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าธรรมะที่ได้เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะถ้าเป็นธรรมะที่ ถึงการรอบรู้จริงๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนเลยแต่เป็นความเข้าใจระดับปริยัติเห็นไหมคะแค่นี้ไม่พอพระฉะนั้นพระธรรมงามทั้งเบื้องต้นงามในท่ามกลางรู้ชัดเจนขึ้นคือขณะนี้เป็นธรรมะหมดเลยเป็นหรือยังยังพระฉะนั้นก็ไม่ใช่ปฏิปตินะคะและถ้ายังไม่ใช่ปฏิปติจะถึงปฏิเวทะแทงตลอดประจักษ์แจ้งได้ยังไงทุกคำที่ได้ฟังเลยค่ะปัญญาสามารถที่จะอบรมจนกระทั่งเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสังฆรัตนะคือไม่ใช่ผู้ที่เพียงบวชแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตนะคะก็สามารถที่จะดับกิเลสคิดดูค่ะกิเลสมากแค่ไหนปัญญาดับได้ตามลำดับขั้นจากความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะคะปลอดภัยแล้วค่ะต้องถึงความเป็นพระอรหันต์แน่นอนจะกลับไปเห็นผิดอีกได้ไหมไม่มีทางแต่เห็นว่านานไหมกว่าจะดับกิเลสที่ยังเหลือประมาทได้ยังไงคะความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสถึงแม้ท่านจะเกิดอีกอย่างมากที่สุดนะคะ7ชาติแต่ก็แล้วแต่ว่าจะเกิดที่ไหนแต่ละชาตินั้นมีอายุยืนยาวแค่ไหน
3: กราบท่านอาจารย์ครับจะเห็นถึงความลึกซึ้งยากที่จะมีผู้ใดเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับท่านอาจารย
0: ์ท่านรู้ว่าปัญญาของท่านทั้งหมดมาจากไหนมาจากใครเพราะฉะนั้นผู้นั้นต้องเลิศกว่ามากมายมหาศาลใบไม้ในกำมือกี่ใบนะคะที่พระองค์มีเด็ดมา 2-3 ใบเทียบกับพระปัญญาคือใบไม้ในป่าเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงแต่ละคำใน45พรรษานี่ค่ะก็เทียบได้กับใบไม้2-3 ใบในมือเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแค่จะรู้ว่าจิตขณะนี้นะคะเกิดดับกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้มากกว่านี้แค่ไหนแต่แค่จะรู้ว่าจิตเกิดดับเดี๋ยวนี้ก็ยากมากแล้วใช่ไหมต้องฟังตั้งนานเท่าไหร่กว่าปัญญาจะค่อยๆละความติดข้องเป็นเรื่องละโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทำให้เกิดความเข้าใจที่ละความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะไปพูดว่าปล่อยเสียวางเสียละเสียไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะเพราะไม่มีใครจะทำได้นอกจากความเข้าใจต่างหากเข้าใจเมื่อไหร่ก็ละความไม่รู้และความไม่เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเพราะว่าความลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่คำอื่นง่ายๆคิดว่าถูกแต่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเช่นอานาปานสตินะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่าคืออะไรแต่ทำเพราะฉะนั้นก็ทำด้วยความไม่รู้และด้วยความเป็นเราจะดับกิเลสได้ไหมนอกจากทำให้มีความต้องการเกิดขึ้นว่าอยากทำแล้วก็อยากได้เพราะว่าบอกว่าทำยังไงก็ทำเลยแต่ความจริงนะคะเราหรือเปล่าขณะนั้นถ้าไม่ใช่เราละเป็นอะไรนี่คือคำตอบค่ะต้องคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าถ้าเป็นเราก็ไม่ใช่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่เมื่อได้ยินคำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาความลึกซึ้งคืออนัตตาไม่ใช่เราและธรรมะนั้นเป็นอะไรจึงจะค่อยๆเข้าใจถูกต้องนะคะเพิ่มขึ้นว่าสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะมีจริงๆแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นลมหายใจเป็นอะไรขณะนั้นมีอะไรเป็นเราหรือเปล่าก็ไม่รู
6: ้ขออนุญาตตอบถามอาจารย์นะครับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักที่มีเหตุมีผลเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นผลจากอดีตชาติกับเหตุใหม่ที่เกิดจากการกระทำหรือความคิดเป็นกรรมใหม่สอดแทรกกันในลักษณะยังไงครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะครับคำทุกคำต้องเข้าใจชัดเจนนะคะกรรมเป็นเหตุทำให้เกิดผลซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะสำหรับจิตและเจตสิกนะคะเช่นในขณะที่เกิดเลือกเกิดได้ไหมคะแต่จิตใช่ไหมที่เกิดและไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุด้วยคือไม่ใช่ตัวกรรมแต่กรรมหนึ่งในสังสารวัฏที่ได้กระทำแล้วนะคะถึงพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้ผลเกิดขึ้น ป็นครั้งแรกในชาตินั้นเพราะฉะนั้นขณะเกิดเป็นผลของกรรมขณะตายเลือกได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
0: ฆ่าตัวตายเลือกได้ไหม
6: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะว่าต้องเป็นจิตขณะสุดท้ายซึ่งทำกิจเคลื่อนพ้นจากความเป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นจากการที่ได้ฟังเรื่องจิตเรื่องเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้เนี่ยนะคะเราก็จะต้องเข้าใจละเอียดขึ้นอีกว่าจิต

0: ที่เกิดสืบต่อเป็นวิบากเป็นผลของกรรมที่ต้องเกิดขึ้นเป็นคนนี้สืบต่อจากคนที่ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเป็นแต่ละคนได้เพียงแต่ละชาติจะกลับไปเป็นคนเก่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ากรรมเป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิจิตจุติจิตแต่ทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับนะคะกรรมไม่ได้ทำให้หนึ่งขณะจิตเกิดทำให้จิตต่อไปที่เป็นผลของกรรมเกิดหลายขณะมากเพราะฉะนั้นบางทีก็จะได้ยินคำว่ามีทุกข์เป็นกำไรนะคะมีสุขเป็นกำไรให้ผลเนี่ยมากกว่าที่ทำอย่างเกิดในนรกนะคะฆ่าคนหนึ่งเนี่ยจะตกนรกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นสภาพธรรมะที่ปกปิดนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงความจริงให้รู้เท่าที่จะรู้ได้ว่ากรรมหนึ่งทำให้เกิดเป็นคนนี้และไม่ใช่เป็นวิบากจิตขณะเดียวชื่อว่าวิบากจิตต้องเป็นผลของกรรมและแต่ว่าจะเป็นผลของกรรมใดเพราะฉะนั้นกรรมหนึ่งทำให้จิตขณะแรกเกิดดับขณะเดียวไม่พอกรรมนั้นเองยังทำให้จิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมจึงใช้คำว่าวิบากจิตโดยกรรมเดียวกันกับที่ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ปฏิสนธิเพราะหน้าที่ปฏิสนธิต้องเฉพาะขณะแรกที่เกิดในชาตินี้สืบต่อจากชาติก่อนเพราะฉะนั้นขณะต่อไปไม่ใช่ขณะที่สืบต่อจากชาติก่อนแต่สืบต่อจากปฏิสนธิถูกต้องไหมคะปฏิสนธิจิตดับเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเดียวกันและเกิดสืบต่อทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตภวังคจิตนะคะอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ไม่ปรากฏโลกไม่ปรากฏที่โลกปรากฏนะคะก็ต่อเมื่ออาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายและอาศัยใจที่สะสมเรื่องราวมากมายกุศลและอกุศลในอดีตเป็นปัจจัยให้หลังจากเกิดแล้วนะคะก็มีการที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ตามปัจจัยแต่ต้องค่อยๆฟังนะคะว่าหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับไปแล้วภวังคจิตเกิดสืบต่อคือวิบากจิตที่เกิดจากกรรมเดียวกันแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ปฏิสนธิทำหน้าที่ภวังค์ก็ไม่ใช่หนึ่งขณะนานเหมือนตอนหลับสนิทกี่ขณะขั้นหลับ
1: นับไม่ถ้วนครับ
0: จนกว่าจิตจะอาศัยตาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เห็นอาศัยหูเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้ยินอาศัยจมูกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้กลิ่นอาศัยลิ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลิ้นรสอาศัยกายเมื่อไหร่ก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสหรืออาศัยใจคิดนึกได้โดยไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแต่สำหรับปฏิสนธิจิตและภวังคจิตรู้อารมณ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยทวารหนึ่งทวารใดไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจคิดนึกด้วยเหตุนี้นะคะจิตที่เป็นภวังค์ในปฏิสนธิเกิดขึ้นรู้อารมณ์ที่ไม่ปรากฏที่ปรากฏเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจจึงปรากฏว่ามีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้นรสมีรูปสิ่งที่กระทบสัมผัสมีคิดนึกแต่ถ้าไม่ได้ทำกิจต่างๆเหล่านี้นะคะทำภวังคกิจเพราะฉะนั้นที่เราหลับสนิทเนี่ยนะคะก็คือจิตเกิดขึ้นยังไม่ตายแต่ทำภวังคกิจมาจากคำว่าภวะกับอังคะอังคะคือองค์ภวะคือที่เราใช้คำว่าภพชาติความมีความเป็นยังต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปดำรงความเป็นอย่างนี้ยังไม่จากโลกนี้ไปก็ทำภวังคกิจจนกว่าจะคิดเมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่ได้ยินเมื่อไหร่นั่นคือไม่ใช่ภวังค์เพราะว่าจิตแต่ละหนึ่งขณะนี่นะคะเกิดขึ้นทำกิจหนึ่งทำสองกิจในขณะเดียวกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ต้องอาศัยทวารหนึ่งทวารใดนะคะไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือขณะที่เกิดปฏิสนธิไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายรู้อารมณ์ได้ภวังค์ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รู้อารมณ์ได้แต่อารมณ์ไม่ปรากฏเป็นอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิอีกขณะหนึ่งก็คือจุติจิตขณะสุดท้ายนะคะโลกนี้ไม่ได้ปรากฏกับจุติจิตเพราะเป็นผลของกรรมที่ทำให้ต้องมีอารมณ์เดียวกับปฏิสนธิและภวังค์สิ้นสุดความเป็นบุคคลนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิสนธิก็เริ่มความเป็นบุคคลนี้ภวังค์ก็ดำรงความเป็นบุคคลนี้จุติก็สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลนี้แต่เป็นขณะสุดท้ายเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะมีอารมณ์เดียวกันทั้งปฏิสนธิภวังค์จุติ
1: ครับถ้าจะกล่าวว่าภวังคจิต

0: ทำหน้าที่รักษา
1: ดำรงภพชาติค่ะจนกว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยนะคะหลังจากปฏิสนธิจิตดับเป็นภวังค์นานเท่าไหร่ไม่มีใครรู้และวิถีจิตแรกทุกภพชาติต้องเป็นทางมโนทวารยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ลิ้มรสยังไม่ได้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแต่คิดนึกนะคะห้ามคิดได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ครับ
1: เวลาฝันคิดหรือเปล่า
0: คิดครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่เป็นภวังค์ไม่ใช่อารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะฝันคือจิตอาศัยภวังค์สุดท้ายดับไปก็เกิดนึกถึงสิ่งที่สะสมมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าภพไหนภูมิไหนนะคะหลังจากที่ปฏิสนธิจิตเกิดและดับไปภวังค์เกิดสืบต่อจะนานเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะบอกได้วิถีจิตแรกคำว่าวิถีจิตหมายความว่าจิตที่ต้องอาศัยทวารทวารคือทางหรือประตูเช่นตาถ้าไม่มีตาจิตเห็นเกิดไม่ได้ไม่มีหูจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทวารเนี่ยเป็นรูป5รูปเป็นรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังกระทบถ้าทางตานะคะรูปนี้มองไม่เห็นเลยค่ะอยู่กลางตาเกิดดับขณะที่ยังไม่ดับมีการกระทบกับรูปซึ่งเกิดแล้วยังไม่ดับคิดดูจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเพราะฉะนั้นรูปยังไม่ดับเลยนะคะแต่จิตดับก่อนด้วยเหตุนี้รูปแต่ละรูปนี่ค่ะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นระหว่างที่รูปยังไม่ดับนะคะจิตที่อาศัยทวารนั้นเกิดสืบต่อก็รู้อารมณ์เดียวกันแต่ไม่เห็นแต่เหมือนเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี
0: ้
1: นี่คือความน่าอัศจรรย์ของมายากลค่ะที่ทำให้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรนอกจากเห็นแต่ความจริงก่อนจิตเห็นก็มีจิตที่รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาแต่ยังไม่ได้ทำทัศนกิจต่อเมื่อดับไปแล้วนะคะจิตที่เกิดต่อทำทัศนะคือเห็นทำทัศนกิจจึงเรียกว่าจักขุวิญญาณคือจิตที่อาศัยตาเกิดขึ้นรู้อารมณ์
0: มีหนังสือบางเล่มนะครับอธิบายกระแสของปฏิจจสมุปบาทะเป็นสายเดียวกันสามภพชาติในบุคคลคนเดียวกันการอธิบายเช่นนี้เนี่ยถ้าจะพิจารณาจริงๆผมดูเหมือนกับเป็นอัตตา
1: ค่ะเข้าใจคำว่าปฏิจจสมุปบาทะหรือเปล่า
0: เข้าใจเพียงผิวเผินครับอาจารย
1: ์ไม่พอค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าใจไปตลอดเพราะผิวเผินได้ยินอะไรก็เข้าใจไม่ได้จนกว่าจะแจ่มแจ้งในแต่ละคำขอเชิญคุณวิชัยค่ะ
2: ปฏิจจสมุปบาทะหมายถึงการที่ธรรมะเกิดขึ้นโดยการอาศัยกันเป็นไปแต่นั้นการที่ธรรมะที่จะเกิดหรือว่าเป็นไปได้เนี่ยต้องมีปัจจัยต้องมีธรรมะที่เป็นปัจจัยเกื้อกูลที่จะให้ธรรมะเกิดสืบต่อโดยไม่ขาดสายอย่างเช่นขณะนี้นะครับเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าธรรมะกำลังเป็นไปอยู่พระองค์นะครับแสดงความเป็นไปของธรรมะตั้งแต่ความไม่รู้เป็นปัจจัยที่จะให้มีการกระทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลคือวิญญาณจิตที่เป็นผลของกรรมเนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยครับการที่ธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยจะเกิดเนี่ยต้องมีปัจจัยทั้งหมดเลยแต่การที่จะเข้าใจความเป็นไปของธรรมะนี่ครับคือต้องเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี
1: ้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียนแต่คำเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้มีธรรมะเริ่มเข้าใจตั้งแต่ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ใครไปทำให้เกิดในเมื่อไม่มีใครมีแต่ธรรมะคือจิตเจตสิกรูปนิพพานก็คงไม่ต้องกล่าวถึงในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะที่ปรากฏว่ามีรู้ได้ในชีวิตประจำวันก็คือจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นธรรมใดอาศัยกันเกิดขึ้นก็ต้องจิตเจตสิกรูปนั่นแหละถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีจิตเจตสิกรูปแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรอาศัยอะไรเราก็ไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทะเดี๋ยวนี้เห็นเกิดแล้วใช่ไหมคะกำลังเห็นเนี่ยเห็นเกิดแล้วใช่ไหมเห็นดับไหมคะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นความไม่รู้ทั้งหมดอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีหลายความหมาย ธรรมะที่เกิดต้องอาศัยการปรุงแต่งธรรมะทั้งหมดไม่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดนั่นแหละเป็นสังขารธรรมนิพพานเป็นสังขารธรรมหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นนิพพานเป็นวิสังขารธรรมเพราะฉะนั้นเราเริ่มเข้าใจแล้วนะคะพอได้ยินก็จะมีความต่างเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะเห็นเกิดขึ้นไม่รู้อวิชชาชอบสิ่งที่ปรากฏไม่ขึ้นชอบเสียงชอบทุกอย่างที่ปรากฏเพราะไม่รู้ความจริงชอบจนกระทั่งถึงขั้นทำกรรมปกติทำกรรมอะไรเห็นไหมคะทำมาแล้วทั้งนั้นเลยแต่ว่าทำกรรมอะไรมีกรรมหนึ่งในสองอย่างนะคะกรรมดีก็เป็นกรรมดีกรรมชั่วก็เป็นกรรมชั่วฟังธรรมะเดี๋ยวนี้เข้าใจเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่าเป็นกรรมอะไรคะกรรมดีนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ใช่กรรมดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกรรมดีเนี่ยให้ผลไหมค่ะเห็นไหมคะว่ากรรมดีต้องให้ผลดีเพราะฉะนั้นเกิดอีกเป็นมนุษย์เป็นผลของกรรมดีหรือว่าเกิดในสวรรค์ก็ได้นะคะแต่ยังไม่ถึงพรหมโลกเพราะเหตุว่าต้องเป็นกุศลที่สามารถระงับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสได้และก็ต้องมีความสงบถึงระดับขั้นที่ไม่ใช่การคิดถึงแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะทำให้ขณะนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดในพรหมโลกได้เป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งปกติธรรมดาของเราเนี่ยกุศลก็ทำกันแค่ทานแค่ศีลยังไม่ใช่ระดับที่จะทำให้ไปสู่พรหมโลกได้แต่ว่ากรรมเนี่ยที่กำลังฟังธรรมะเข้าใจเนี่ยสามารถจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดในสวรรค์ก็ได้และบนสวรรค์ก็มีศาลาสุธรรมาถ้าสะสมมาแล้วที่จะสนใจที่จะเข้าใจธรรมะนะคะคนที่เกิดที่นั่นก็ไปสู่ศาลาสุธรรมาเหมือนคนที่เกิดในโลกนี้สนใจในธรรมะก็มาฟังธรรมะแต่คนที่ไม่สนใจก็ไปที่อื่นนะคะด้วยเหตุนี้นะคะสังขารคือกรรมขณะนั้นยังไม่ได้ละความไม่รู้ซึ่งเป็นปัจจัยใช่ไหมคะแต่ก็มีเหตุที่จะให้กระทำดีเพราะโสภณะเจตสิกอาศัยกันเกิดขึ้นทำกรรมดีเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมซึ่งกรรมให้ผลอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าชื่อปฏิจจสมุปบาทะแต่ว่านั่งท่องใช่ไหมคะแต่ไม่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้เองค่ะมีอวิชชาแล้วก็มีสังขารด้วยกำลังฟังธรรมะซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิจิตซึ่งทำให้เกิดนามธรรมและรูปธรรมคือเจตสิกที่เกิดร่วมกันและรูปซึ่งเกิดร่วมกันโดยสังขารคือกรรมนี่แหละเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่ากรรมที่ได้กระทำแล้วเนี่ยค่ะแต่ละหนึ่งกรรมไม่ปะปนกันเลยเพราะฉะนั้นความวิจิตของกรรมฟังธรรมะด้วยกันเนี่ยเข้าใจแค่ไหนโสมนัสปิติแค่ไหนหรือว่าเฉยเฉยหรือเข้าใจมากน้อยล้วนเป็นสังขารซึ่งเป็นกรรมนะคะทำให้เกิดผลที่ต้องหลากหลายตามกรรมด้วยเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยกรรมนั่นแหละก็ทำให้วิจิตต่างกันรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวงศาคณาญาติถิ่นที่กำเนิดทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะมีเหตุคือกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยปฏิจจสมุปบาทก็แสนสั้นแต่ความจริงนะคะต่อไปสำคัญด้วยเพราะเหตุว่าเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปมีตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นรูปใช่ไหมแล้วประโยชน์อะไรถ้าไม่มีการกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเห็นไหมคะโดยผัสสะเจตสิกขณะนี้ให้ทราบว่ามีเจตสิกหนึ่งนะคะซึ่งทำกิจกระทบอารมณ์เป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทันทีที่ผัสสะกระทบจิตรู้ทันทีเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนะคะผัสสะเจตสิกกระทบเสียงให้จิตเห็นเกิดได้ไหมคะแค่นี้ก็รู้ละไม่มีใครสามารถดลบันดาลอะไรได้เลยทั้งสิ้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามปัจจัยเพราะฉะนั้นทั้งหมดเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นไปตามผัสสะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าผัสสะกระทบอะไรจิตก็ต้องรู้สิ่งที่ผัสสะกระทบเพราะฉะนั้นอาศัยเจตสิกใดก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเจตสิกที่กระทบสิ่งนั้นๆผัสสะเคยหยุดกระทบไหมคะไม่เคยเพ พราะผัสสะต้องเกิดกับจิตทุกประเภททุกขณะแม้เดี๋ยวนี้ค่ะเป็นเราหารู้ไม่แค่เห็นนี่ก็เพราะผัสสะกระทบสิ่งที่ปรากฏทางตาจิตเห็นจึงเกิดขึ้นได้กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ผัสสะกระทบเสียงทำให้จิตเกิดขึ้นรู้เสียงเกิดพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะว่าทุกขณะเดี๋ยวนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาท
2: เมื่อมีวิญญาณนะครับก็ต้องมีนามรูปซึ่งเกิดพร้อมเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยและเมื่อมีนามรูปนะครับก็จะเป็นเหตุให้มีการเกิดขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจซึ่งเป็นสลายตนะแล้วก็จึงเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าถ้ามีอายตนะก็หมายความว่าที่นั้นเป็นที่ประชุมที่จะให้เกิดผัสสะในการที่จะกระทบรูปที่มากระทบกับอายตนะนั้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ในขณะนั้น
1: คุณหูใช่ไหมคะตาหูจมูกลิ้นกายใจคำใหม่คืออายตนะเห็นไหมคะก็คือคำที่เราชินหูแต่เราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าตามีเนี่ยสำหรับอะไรไม่มีอะไรมากระทบไม่เห็นเนี่ยมีไม่ประโยชน์ใช่ไหมคะและเห็นจะมีได้ไหมเพราะฉะนั้นเราศึกษาคำที่เราเข้าใจในภาษาไทยนะคะแล้วก็รู้ภาษาบาลีกำกับไปด้วยเช่นเรากล่าวถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะนี้มีกระทบหรือยังคะผัสสะกระทบอะไรในขณะไหนเนี่ยค่ะคือเป็นปัญญาของเรานะคะถ้าคิดเมื่อไหร่จำไว้มั่นคงเมื่อไหร่ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้ระลึกได้บ่อยๆว่าไม่มีเราตาหูจมูกลิ้นกายมีใจด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรคะผัสสะเป็นเจตสิกถ้ามีผัสสะมีการกระทบแล้วอะไรเกิดขึ้นค่ะความรู้สึกเวทนาเห็นไหมคะก็ตามลำดับของปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนี่ค่ะเพื่อเข้าใจพอได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทจะรู้เพียงแค่ชื่อไหมหรือจะรู้เพียงแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ไม่รู้ความเกี่ยวข้องว่าเนื่องกันสืบต่อกันอย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อเข้าใจเพื่อรู้ว่าไม่มีเราและก็ทั้งหมดเป็นธรรมะ
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับอยากจะเรียนถามถึงปรมัตถธรรมที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเกี่ยวข้องอย่างไรกับอริยสัจ4ที่ว่าด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคครับ
1: ค่ะเราได้ฟังว่าจิตเกิดระดับเจตสิกเกิดระดับรูปเกิดระดับบังคับได้ไหมว่าไม่ให้เกิดไม่ให้ดับ
3: ไม่ได้ครับ
1: เกิดแล้วไม่ให้ดับได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะเป็นทุกข์ไหม
3: เป็นครับ
1: เพราะฉะนั้นอริยสัจจะที่1ไม่พ้นจากขันธ์5ทั้งหมดเลยค่ะที่เกิดต้องดับไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกเลยอยากได้ต้องการแสวงหาทุกอย่างแต่ก็ไม่เหลือถ้าเป็นเราทนได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ใช่เราอะเกิดไปดับไปก็ไม่ใช่เราอย่างเงี้ยแล้วจะเกิดไปดับไปทำไมคะมายุ่งมาเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมคะธรรมะก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปถ้ารู้จริงอย่างนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดดับนั้นมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นความหมายของทุกข์อีกประการหนึ่งนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรยินดีมีใครยินดีในทุกข์บ้างไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดดับเนี่ยควรเป็นที่ยินดีไหมแต่เมื่อกี้นี้มีผัสสะกระทบมีธรรมะที่เกิดปรากฏใช่ไหมคะเห็นได้ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วติดข้องไหมเพราะฉะนั้นก็นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะโดยความเข้าใจเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทครบองค์ก็จะรู้ได้ว่าก็คือเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมดาตอนนี้เห็นทุกข์ยังคะ
3: ครับเห็นครับ
1: แค่เข้าใจประโยชน์อะไรที่จะแค่เห็นระดับแล้วไม่เห็นอีกเลยได้ยินเสียงปรากฏว่ามีแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยและไม่ใช่เฉพาะเห็นและได้ยินทุกอย่างทั้งสิ้นทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกิดระดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยไหนเราไหนของเราก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นรู้เสียทีดีไหม
2: ความหมายของอริยสัจจะเนี่ยมีหลายความหมาย ความหมายอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนความจริงอันประเสริฐคือไม่สามารถเปลี่ยนความจริงเหล่านี้ได้ในความหมายนั้นคือเป็นความจริงของผู้ที่เป็นอริยเจ้าเพราะท่านเห็นความจริงเหล่านี้ดังนั้นพระองค์ประกาศอริยสัจจะนะครับตั้งแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์แต่ว่าประมวลทั้งหมดแล้วนะครับอุปาทานขันธ์ 5นี่แหละเป็นทุกข์ตาเป็นอุปาทานขันธ์หรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: เป็นนี่แหละเป็นทุกข์ค่ะอริยสัจจะตาเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่มีจริงๆเกิดแล้วเป็นทุกข์หรือเปล่า
3: เป็นครับ
2: ดังนั้นเนี่ยกว่าที่จะเห็นความเป็นทุกข์นะครับคือเป็นสิ่งที่จะตั้งอยู่ทรงอยู่เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้เพราะเกิดแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว
1: แค่คิดใช่ไหมคะว่าเป็นทุกข์เรายังไม่ได้ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นจะประจักษ์ว่าเป็นทุกข์จริงๆต่อเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏการเกิดขึ้นและดับไป
4: เพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะรู้ทุกข์นะคะตามความเป็นจริงเนี่ยท่านก็แสดงถึงหนทางหรือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงการดับทุกข์เพราะว่าอริยสัจ4นะคะแสดงทุกข์คือสิ่งที่ควรรู้คือสภาพธรรมที่เกิดดับแล้วนะคะเหตุซึ่งนำมาซึ่งทุกข์ก็ได้แก่สมุทัยหรือว่าโลภะนี่นะคะเพราะตราบใดที่ยังมีโลภะอยู่เนี่ยย่อมเป็นปัจจัยแก่การเกิดขึ้นในชาติภพต่างๆนะคะแล้วก็ต้องมีธรรมะที่เกิดดับแน่นอนนะคะพระนิพพานเนี่ยมีจริงนะเป็นสภาพที่ดับทุกข์ทั้งหมดและแสดงถึงหนทางที่จะถึงพระนิพพานก็คือการดับทุกข์ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการอบรมสติปัฏฐานเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะคะสติปัฏฐานก็คือการอบรมเจริญมรรค5องค์ก่อนนะคะในชีวิตประจำวันกว่าจะไปครบ8องค์ก็คือขณะที่มรรคจิตเกิดดับกิเลสเนี่ยนะคะก็อีกยาวไกลเพราะฉะนั้นการอบรมสติปัฏฐานเนี่ยนะคะก็คือการรู้ลักษณะของธรรมะที่เกิดดับนั่นแหละเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงวิปัสสนาญาณที่เห็นธรรมะที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างชัดเจนก็ต้องรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงนะรู้ลักษณะของโลภะตามความเป็นจริงก็คือการอบรมหนทางนะหรือว่าปฏิปทาที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เนี่ยค่ะอริยสัจ
5: สนทนาธรรมที่โรงแรมดีอิมเพรสจังหวัดน่านวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2561
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่ามีความสำคัญอย่างไรและที่กล่าวถึงว่าพระพุทธศาสนากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนั้นวิกฤตอย่างไรครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ใน2ประเด็นต่อเนื่องครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะความเข้าใจนะคะต้องเกิดจากการไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังเราจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ประโยชน์จริงๆก็คือว่าไม่ใช่เพียงฟังแต่ว่าไตร่ตรองและเข้าใจจนถึงที่สุดเช่นคำว่าพระพุทธศาสนาฟังเผินนะคะเหมือนกับว่าทุกคนรู้จักแต่ว่าศาสนาคือคำสอนและมีคำว่าพุทธศาสนาแต่คำว่าพุทธะเนี่ยค่ะลึกซึ้งแค่ไหนเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะซึ่งถูกปกปิดไว้ในสังสารวัฏต้องใช้คำนี้เลยค่ะเราจะไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและไม่เข้าใจถึงความลึกซึ้งว่าประมาทในคำแต่ละคำไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคำเกิดจากการที่ได้ทรงตรัสรู้รู้มีหลายอย่างนะคะรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้คิดว่าสูงสุดแล้วแต่ว่าแม้เทวดาและพรหมก็ยังต้องมาทูลถามปัญหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำนี่นะคะฟังด้วยความเคารพด้วยความไม่เผินเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่ารู้จักพระพุทธศาสนายังไงคะสวดมนต์รู้จักหรือยังไหว้พระเวียนเทียนพอถึงวันสำคัญก็สวดมนต์ไหว้พระเวียนเทียนนั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยค่ะรู้จักพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะว่าศาสนาเป็นคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพียงให้ใครมาเวียนเทียนหรือว่ามาสวดมนต์หรือว่ามากราบไหว้แต่ทุกคำเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าไม่ได้ฟังคำ ที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระองค์เพราะฉะนั้นพุทธะนะคะเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดใครที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจแต่ละคำเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นรัตนะที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าอานุภาพหรือเตชะหรือเดชของแต่ละคำซึ่งเป็นพระธรรมนะคะสามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนในสังสารวัฏคิดดูนะคะเคยเข้าใจอะไรมาบ้างตั้งแต่เกิดจนตายแต่พอฟังพระธรรมแต่ละคำนะคะต้องฟังแล้วก็ไตร่ตรองนะคะเพื่อเป็นความเข้าใจของตนเองนี่คือมรดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพุทธบริษัทผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมที่จะศึกษาด้วยความเคารพมิฉะนั้นแล้วนะคะก็เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเพียงสวดมนต์และก็เวียนเทียนพอถึงวันสำคัญเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็แค่นี้เองนะคะทั้งวันแต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งอย่างยิ่งตามพระปัญญาคุณที่ทรงบำเพ็ญเพื่อที่จะตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะที่จะได้ฟังขอให้ไตร่ตรองแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ซักถามจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆค่ะคุ้มค่าแก่การที่ฟังแต่ละคำเพราะฉันขอเริ่มต้นนะคะด้วยคำว่ารัตนะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพุทธรัตนะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะแก้วแหวนเงินทองใดๆก็ไม่มีค่าเท่ากับพระปัญญาคุณซึ่งทำให้พระองค์บริสุทธิ์จากความไม่รู้ทั้งหมดนะคะดับกิเลสได้และมีพระมหากรุณาที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยถ้าไม่ทรงมีพระมหากรุณานะคะแต่ละคนเนี่ยจะไม่ได้ยินคำที่ตรัสเลยแม้แต่คำเดียวและก็จะเห็นความลึกซึ้งจริงๆว่าถ้าไม่มีการได้ฟังนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงใดๆได้ตั้งแต่เกิดจนตายทุกคนก็ได้ยินคำว่าธรรมะมานานบอกได้ไหมคะธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะถ้าจะเป็นความรู้นะคะก็ต้องตั้งต้นว่าคืออะไรก่อนที่จะรู้ความลึกซึ้งของคำนั้นมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องตั้งต้นก่อนครั้งแรกว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไร
6: ผมสะดวกจันทเสนกราบท่านอาจารย์สุจินธรรมะจากการฟังท่านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงก็มีอยู่สองอย่างหลักใหญ่ๆก็คือว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นนี่พูดเฉพาะช่องทางตาสิ่งที่เห็นเนี่ยจะเรียกว่าจิตก็ได้วิญญาณก็ได้ธาตุรู้ก็ได้ไปเห็นสิ่งที่ถูกเห็นนี่คือหลักความจริงที่ปรากฏผมไม่สงสัยหรอกว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ทำไมจึงมีแต่การเวียนเทียนการสวดมนต์แม้แต่พระที่บวชเองตามวัดต่างๆท่านไม่ได้สอนเหมือนท่านอาจารย์สุจินท่านทำแต่พิธีกรรมเนี่ยมันวิกฤตขนาดนั้นเพราะเหตุว่าท่านไม่รู้แล้วท่านจะสอนยังไง
1: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะที่มีผู้ที่รู้ทางที่จะทนุบำรุงพระศาสนาว่าไม่ใช่เวียนเทียนหรือว่าไม่ใช่สวดมนต์แต่เป็นการเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเพื่อที่จะให้คนที่ฟังเนี่ยค่ะเกิดความเข้าใจของตนเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วไม่เข้าใจต้องถามคนอื่นแต่ว่าฟังแล้วก็ไตร่ตรองเข้าใจเมื่อไหร่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าเพียงแค่คำเดียวนะคะก็ต่างกับคำอื่นๆเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าความเข้าใจต้องละเอียดขึ้นเดี๋ยวนี้คิดหรือเปล่าว่ากำลังมีสิ่งที่มีจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่มีจริงต่างกับที่เราเคยคิดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ถามนะคะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรมีจริงตอบเองได้แล้วใช่ไหมคะจากคำที่บอกว่าทุกสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงและทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่ตรัสรู้จนใกล้ที่จะปรินิพพานเป็นเรื่องสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรมีจริงถ้าไม่ตอบไม่คิด ก็ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและทรงแสดงอะไรแต่ถ้าเริ่มนะคะก็จะเป็นความเข้าใจของตัวเองซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งซึ่งมีตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเมื่อกี้นี้พูดถึงเห็นมีจริงๆแน่เวลาที่ได้ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะแต่กำลังฟังที่พูดความจริงของสิ่งที่มีจริงพระเชนพอพูดถึงเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่ใช่เรื่องเห็นนะคะเท่านั้นแต่มีเห็นให้รู้ว่ารู้หรือเปล่าว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมแค่นี้ค่ะต้องไตร่ตรองแล้วเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของเห็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไปนะคะเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะใครทำให้เห็นเกิดมีใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะกำลังเห็นอย่างนี้เห็นแล้วด้วยได้ยินใครทำให้ได้ยินเกิดคิดใครทำให้คิดเกิดจำก็มีใครทำให้จำเกิดไม่รู้สักอย่างว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะมีเพื่อให้เข้าใจความจริงแต่ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดเราจำขั้นเริ่มต้นยากไหมคะเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยซึ่งเคยเป็นเราทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งต้องแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะเพราะว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินขณะที่ได้ยินถ้าเป็นเราได้ยินได้ยินหมดละเราอยู่ไหนก็ไม่มีเราเลยพระเช่นจากคำนี้นะคะก็จะนำไปสู่ความเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและยั่งยืนเพราะจากการที่ทรงตรัสรู้นะคะจะนำไปสู่การเข้าใจความจริงที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาฟังชินหูคิดยังไงคะคิดว่าเกิดแล้วต้องตายหรือว่าเกิดแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าความจริงนะคะละเอียดกว่านั้นคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาประมาทไม่ได้เลยสิ่งนั้นแหละที่เกิดนั่นแหละมีความดับเป็นธรรมดาแสดงว่าขณะนี้ถ้าเข้าใจประโยคนี้นะคะเห็นเกิดแล้วดับได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นขณะได้ยินไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นได้ยินก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับมีอะไรในชีวิตแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ในขณะนี้เองซึ่งเกิดแล้วไม่ดับบ้างนี่คือสิ่งที่ต้องฟังนะคะจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถจะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปฏิปัตติธรรมะเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะมีสามระดับขั้นปริยัตติได้ยินบ่อยๆนะคะตามวัดวาก็จะมีตึกมีอาคารปริยัติธรรมแต่ปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์ฟังหมายความว่าไงคะเข้าใจด้วยไม่ใช่แค่ได้ยินเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ฟังคำว่าธรรมะเข้าใจระดับไหนสามารถที่จะรู้ไหมว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มพิจารณาไตรตรองว่าไม่เที่ยงอนิจจังสิ่งที่ไม่เที่ยงจะนำความสุขที่แท้จริงมาให้ได้หรือจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์จริงๆนะคะปัญญาถึงระดับที่สามารถถึงเฉพาะเห็นที่กำลังเกิดดับได้ยินที่กำลังเกิดดับทั้งหมดต้องมาจากการฟังและมีความเข้าใจรอบรู้อย่างมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะรู้แจ้งธรรมะไม่ต้องไปที่ไหนเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่ากำลังมีธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังมีธรรมะเนี่ยค่ะก่อนฟังไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เดี๋ยวนี้นะคะพิจารณาไตรตรองทุกขณะเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและกระดับไปสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงยากแก่การที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงนะคะไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราเพ พราะฉะนั้นก็บางคนสงสัยนะฮะความต่างกันของไม่มีเรากับไม่ใช่เราเนี่ยเป็นยังไงก็ธรรมดาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่มีเราแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏจะพูดสลับกลับกันยังไงก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นความเข้าใจจริงๆนี่คือขั้นแรกที่จะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่สองคำสามคำสี่คำแต่ที่ทรงแสดงไว้45พรรษานะคะมากเพื่ออะไรคะเพื่อความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได
6: ้กราบท่านอาจารย์สุจินก็อยากจะสนทนาว่าเพราะไม่รู้คำว่าปฏิบัติเนี่ยคือการเข้าถึงเข้าใจว่าไม่ต้องไปทำคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปเดินจงกรมหรือไปนั่งสมาธิโดยไม่รู้อะไรเพราะความไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติจึงไปทำวิกฤตที่กึ่งพุทธกาลนี้จึงมีสำนักปฏิบัติ
1: ค่ะทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคำว่าวิกฤตพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเพราะไม่รู้แล้วทำด้วยเหตุนี้นะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาทั้งหมดนะคะไม่ใช่ให้ไม่รู้แต่ทุกคำเนี่ยค่ะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็แต่ละคำด้วยเช่นคำว่าปริยัติธรรมธรรมะซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งผู้ที่เคารพต้องฟังไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นแต่ฟังและไตร่ตรองนะคะเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่เปลี่ยนรอบรู้คือมั่นคงเพราะคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะเดี๋ยวนี้เองทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะมั่นใจไหมคะว่าไม่ใช่เรานั่นคือรอบรู้หรือยังถ้ายังไม่รอบรู้นะคะก็ยังคงมีตัวเราจะไปต้องการทำสิ่งนั้นหวังสิ่งนี้คิดว่าจะสำเร็จได้ด้วยการทำด้วยความเป็นตัวตนแต่แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องมั่นคงเป็นสัจจญาณะหมายความเป็นปัญญาที่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดแล้วดับนี่คือเริ่มมั่นคงนะคะจนกระทั่งจะไปที่ไหนนะคะด้วยความไม่รู้นอกจากพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าฟังแล้วยังไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาเพียงขั้นรู้ด้วยความเข้าใจว่าขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดระดับไม่เที่ยงนี่คือปริยัตินะคะหรือสัจญาณถ้าไม่มีปริยัติปฏิปติที่เราใช้ภาษาไทยว่าปฏิบัติเกิดไม่ได้เลยเอาความไม่รู้ไปปฏิบัติแล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิกฤตนะคะแล้วก็สัจญาณเนี่ยค่ะเมื่อมีความมั่นคงแล้วนะคะไม่มีเราใช่ไหมคะแล้วอะไรปฏิบัติต้องรู้ตั้งแต่ขั้นฟังว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเช่นสติพร้อมกับปัญญาที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฟังจนกระทั่งไม่สงสัยในเห็นในได้ยินที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปฏิปติเนี่ยที่ปฏิบัติในภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องเกิดจากความเข้าใจขั้นปริยัติเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะและสติถ้าเป็นสติคือสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลที่มานั่งฟังเนี่ยนะคะเพราะสติรู้ว่าถ้าฟังแล้วก็จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาในขณะที่ฟังแล้วเข้าใจเพียงขั้นต้นรู้เลยค่ะหนทางที่จะรู้ความจริงมีหนทางเดียวคือฟังเข้าใจต้องเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจึงจะเป็นปัจจัยให้สติอีกระดับหนึ่งคือสติปัฏฐานหรือจะใช้คำว่าสติสัมปชัญญะเพราะประกอบด้วยปัญญาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามปกติทีละหนึ่งโดยไม่ใช่เรารู้ด้วยว่าขณะนั้นค่ะเป็นอนัตตา ไม่ได้หวังไม่ได้ต้องการเพราะรู้ว่าจะไปทำสติได้ยังไงและจะไปทำปัญญาได้ยังไงในเมื่อไม่มีเหตุที่จะให้เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต้องมีความมั่นคงนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างมั่นคงในปริยัติปฏิปัตติหรือกิจจญาณเกิดไม่ได้เลยกว่าจะถึงปฏิเวทะเดี๋ยวนี้เกิดดับประจักษ์กับปัญญาที่เริ่มเข้าใจจนละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราตามลำดับขั้นกว่าจะถึงความเป็นพระอริยบุคคลรู้แจ้งอริยสัจจะที่มีอยู่ในตำราเรียนนะคะแต่เรียนแต่ชื่อแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นก็คือวิกฤตทำอะไรก็ตามนะคะด้วยความไม่รู้นำไปสู่ความเห็นผิดความเข้าใจผิดก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะความเข้าใจคำสอนที่ถูกต้องจึงเป็นการทนุบำรุงรักษาพระศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปได้หนทางเดียวค่ะ
7: อยากจะขอความกระจ่างว่าคำว่าพระคือใครแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระวินัยอย่างไรครับ
2: ครับชาวพุทธก็ได้ยินคำว่าพระก็มาจากคำว่าวระซึ่งเป็นผู้ประเสริฐนะครับมีคำว่าภิกษุด้วยก็คือพระภิกษุนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของภิกษุนะครับก็คือผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะเป็นผู้ที่เห็นทุกข์ในสังสารวัฏตามความเป็นจริงและอีกความหมายหนึ่งก็คือผู้ที่มีความละอายในอกุศลยิ่งกว่าชีวิตของคฤหัสถ์ท่านจึงสละชีวิตของคฤหัสถ์มุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งก็คือเพศบรรพชิตที่จะต้องศึกษาธรรมะอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตที่จะต้องมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับเงินและทองพระภิกษุที่บวชในพระธรรมวินัยก็จะต้องมีความประพฤติคล้อยตามพระองค์ก็คือไม่รับเงินไม่รับทองรวมถึงไม่ยินดีด้วยนะครับแสดงถึงชีวิตของพระภิกษุในพระธรรมวินัยจริงๆนะครับที่มีความเข้าใจธรรมะแล้วก็ขัดเกลากิเลสของตนเองแล้วพระภิกษุเกี่ยวเนื่องกับพระวินัยอย่างไรนะครับพระวินัยนะครับเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อนำออกซึ่งกิเลสเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสจะเห็นได้เลยนะครับว่าสิกขาบทคือบทที่จะต้องศึกษาและน้อมประพฤติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกของพระภิกษุในพระธรรมวินัยพระภิกษุทุกรูปทุกยุคทุกสมัยจะต้องศึกษาและก็มีความเคารพในพระวินัยไม่มีการล่วงละเมิดพระวินัยแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี่นะครับคือความสอดคล้องความเกี่ยวเนื่องกันแต่ถ้าภิกษุใดก็ตามที่ไม่ละอายที่ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีการล่วงละเมิดผิดพระวินัยก็เป็นโทษสำหรับภิกษุรูปนั้นครับ
1: ทุกคำต้องละเอียดนะคะเห็นพระก็คิดว่าเป็นภิกษุแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องรู้ว่าก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระภิกษุอย่างนี้ตามพระธรรมวินัยหรือเปล่าก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้ที่ฟังพระธรรมเลยค่ะก็เหมือนอย่างขณะนี้แต่ว่าอัธยาศัยต่างกันคือผู้ที่เห็นโทษของการที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์นะคะสะดวกสบายทุกอย่างจะร้องเพลงจะรับประทานอาหารจะทำอะไรได้หมดนะคะมีวงสาคนาญาติมีเพื่อนฝูงมิตรสหายกับการที่จะสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากไหนมาจากการได้ฟังพระธรรมถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยจะเป็นภิกษุไหมก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าภิกษุคือผู้ที่เห็นภัยเพราะรู้ภัยว่าภัยคือเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้นะคะใครเห็นบ้างว่าเป็นภัยไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยนะคะจนกว่าจะมีความเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่ฟังเนี่ยหลากหลายอัธยาศัยในครั้งพุทธกาลเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะไม่ว่าในกาลละไหน การฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่ละคนนี่ค่ะเข้าใจกันคนละระดับหรืออาจจะเข้าใจผิดบ้างถูกบ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ฟังด้วยดีด้วยการที่จะเข้าใจจริงๆถ่องแท้ในแต่ละคำเช่นภิกษุถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมก็ไม่มีภิกษุในพระธรรมวินัยแต่ฟังแล้วสิคะปัญญาที่เริ่มเข้าใจความจริงว่าสามารถที่จะสละเพศคฤหัสถ์รู้ตนเองนะคะไม่ใช่ใครมาบอกว่าให้บวชให้เต็มจำนวนร้อยหนึ่งพันหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองเห็นว่าสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสละเพศคฤหัสถ์คำว่าเพศคฤหัสถ์หมายความว่าผู้นั้นจะทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้อีกต่อไปเช่นหุงหาอาหารก็ไม่ได้หัวเราะเล่นก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้นะคะนี่คือผู้ที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้ตนเองนะคะว่าจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตต้องขออุปสมบทไม่ใช่ไปบวชได้ตามใจชอบใครที่นึกอยากจะบวชก็ไปเอาผ้ากาสาวพัดมาใส่เนี่ยไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าผู้นั้นจะต้องรู้นะคะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่สูงยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครนึกบทแต่ต้องได้รับอนุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยทุกข้อด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้พระวินัยเองก็เกิดจากปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้โทษซึ่งคนอื่นไม่รู้ว่าโทษแม้เพียงเล็กน้อยที่ชาวโลกเห็นว่าเล็กน้อยเนี่ยค่ะแท้ที่จริงนำมาซึ่งโทษใหญ่ในภายหลังประมาทไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ได้ฟังธรรมะก็รู้อัธยาศัยที่ต่างกันเมื่อมีผู้ที่ขอบวชเป็นพระภิกษุคนที่เป็นคฤหัสถ์กราบไหว้ในอุปนิสัยที่สามารถสละเพศคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าตนเองทำไม่ได้แต่พระภิกษุทำได้แต่ต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัยไม่ใช่ว่าไม่ฟังพระธรรมไม่รู้จักพระธรรมนะคะแล้วบวชเพราะฉะนั้นในยุคนี้ค่ะไม่รู้จะทำอะไรก็บวชใช่ไหมบางคนป่วยไข้ได้เจ็บอยากหายโรคก็บวชบางคนสารพัดเหตุไม่มีอะไรเลยก็บวชแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นการบวชสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าเราต้องรู้จักจริงๆนะคะว่าภิกษุคือใครเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เนี่ยค่ะควรอย่างยิ่งนะคะที่จะได้เข้าใจความต่างของเพศคฤหัสถ์กับบรรพชิตมิฉะนั้นแล้วก็จะคิดว่าผู้ที่ใส่ผ้าต่างจากคฤหัสถ์ที่ใช้คำว่าครองจีวรเนี่ยเข้าใจธรรมะรู้ธรรมะแต่รู้ไหมว่าบวชเพราะอะไรเพราะฉะนั้นลองถามแต่ละท่านนะคะที่จะบวชว่าบวชเพราะอะไรถ้าไม่เข้าใจธรรมะสมควรไหมที่จะบวชหรือว่าการบวชง่ายมากไม่ต้องเข้าใจธรรมะก็บวชได้แล้วบวชแล้วทำอะไรไม่ได้ทำอย่างที่เป็นภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนะคะไม่มีกิจของคฤหัสถ์อีกต่อไปตั้งแต่ตื่นจนหลับกระทำกิจของภิกษุสองอย่างคือคันธธุระหมายความถึงศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมเพราะได้ฟังแล้วหรือว่าไม่พอค่ะเท่านั้นไม่พอยังจะต้องเข้าใจอีกมากนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อปัญญาจะถึงการประจักษ์แจ้งความจริงตามที่ได้ฟังทุกคำเช่นเดี๋ยวนี้นะคะเราพูดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดต้องมีการประจักษ์การเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาปัญญาต้องถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับนี่คือจุดประสงค์ของการบวชไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างคฤหัสถ์แล้วก็ฟังธรรมะนะคะเพราะว่าคฤหัสถ์ที่สะสมการเห็นประโยชน์ของพระธรรมเนี่ยค่ะก็ฟังธรรมะตามโอกาสอย่างบางท่านเนี่ยตั้งแต่เช้านะคะบ่ายเย็นค่ำคฤหัสถ์สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่บวชนะคะเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสเพิ่มขึ้นเป็นพระอนาคามีละคลายความยินดีติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจ บรรลุความเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่เป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะเห็นศรัทธามั่นคงที่จะขัดเกลากิเลสที่จะศึกษาให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจไม่มีอะไรจะขัดเกลากิเลสได้เลยค่ะแต่ต้องความเข้าใจต่างหากความเข้าใจนั่นแหละทำกิจของความเข้าใจไม่มีเราแต่ว่าเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นปริยัตินะคะจนทั้งมีปัจจัยที่จะทำให้สติสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นจึงชื่อว่าปฏิปปติจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมสำหรับพุทธบริษัทที่ไม่ได้มอบหมายว่าเฉพาะภิกษุคฤหัสถ์ไม่ควรที่จะศึกษาถ้าอย่างนั้นจะเป็นพุทธบริษัทได้อย่างไรเพราะเหตุว่าพุทธบริษัทเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่จึงเป็นคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะลองคิดเพศบรรพชิตคือภิกษุเป็นเพศของพระอรหันต์ใช่ไหมซึ่งก่อนนั้นนะคะสามารถจะขัดเกลากิเลสดับกิเลสจนถึงความเป็นพระอนาคามีโดยไม่ต้องบวชได้ท่านจิตตคฤหบดีเป็นต้นในครั้งพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกะทุกคนคงได้ยินบ่อยๆนะคะผู้เลิศในทางให้ทานหรือแม้หมอชีวกโกมารพัทก็เป็นคฤหัสถ์และเป็นพระโสดาบันรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะรู้ประมาณว่าท่านสามารถที่จะมีชีวิตที่ขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์นะคะแล้วก็ทำกิจของคฤหัสถ์ที่จะดำรงพระศาสนาโดยการที่เข้าใจทั้งพระธรรมวินัยในครั้งโน้นนะคะเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทุกรูปไม่เว้นเลยต้องประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ภิกษุใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามคฤหัสถ์นั่นแหละเพ่งโทษติเตียนโพนธนาข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเพ่งโทษคือให้รู้ว่านั่นเป็นโทษติเตียนคือให้รู้ว่าภิกษุทำไม่ได้โพนธนาคือกระจายข่าวให้รู้ทั่วกันเพราะฉะนั้นพระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเข้าใจว่าภิกษุคือใครนะคะจะรู้ไหมว่านั่นเป็นภิกษุหรือไม่ใช่ภิกษุเพราะฉะนั้นบวชเพื่อคันธธุระศึกษาพระธรรมนะคะขัดเกลากิเลสโดยความเข้าใจนั่นแหละต่างหากที่ค่อยๆขัดเกลากิเลสตามระดับขั้นของปัญญามิฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะบวชต้องถามบวชทำไมคะจะบวชกันหรือเปล่าคะค่ะที่บวชมาแล้วบวชกันเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ถามว่าทำไมบวชคำตอบยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยคิดว่าบวชแล้วจะเข้าใจหรือแต่ว่าบวชแล้วก็ปรากฏว่ากี่วันก็ตามแต่นะคะก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรปริยัติคืออะไรปฏิบัติคืออะไรปฏิเวทะคืออะไรสัจญาณคืออะไรกิจญาณคืออะไรกัตญาณคืออะไรจึงมีสำนักปฏิบัติเพราะผู้ไม่รู้ว่าธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวตนจะไปสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจธรรมะตามลำดับต่างหากที่สามารถที่จะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าธรรมะทุกอย่างนะคะไม่มีใครสามารถไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยจะไปสำนักปฏิบัติทำได้หรือทำเห็นเดี๋ยวนี้สิทำได้ยินเดี๋ยวนี้สิถ้าทำไม่ได้และจะไปทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ซักถามสนทนาเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแม้ในครั้งพุทธกาลนะคะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านยังสนทนาธรรมเพราะท่านไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องตระหนักนะคะว่าถ้าเป็นชาวพุทธโดยไม่รู้จักพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้จักพระรัตนตรัยเพราะว่าภิกษุที่บวชและไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมไม่ใช่สังฆรัตนะแต่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามที่อบรมปัญญาจนกระทั่งเป็นพระอริยะบุคคลต่างหากที่เป็นสังฆรัตนะเพราะฉะนั้นก็มีภิกษุบุคคลแล้วก็มีสงฆ์หมายความถึงหมู่ของภิกษุถ้าเป็นภิกษุบุคคลทำผิด สงฆ์ไม่ได้ทำผิดแต่ภิกษุนั้นเฉพาะคนนั้นกระทำผิดพระวินัยโทษเป็นของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นภิกษุทุกรูปนะคะต้องศึกษาธรรมะและเข้าใจพระวินัยเพราะว่าพระวินัยขัดเกลากิเลสซึ่งต่างกับการขัดเกลากิเลสของเพศคฤหัสถ์ซึ่งคฤหัสถ์ก็ขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์โดยปัญญาที่เข้าใจพระธรรมตามลำดับเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องเดียวกันค่ะแต่เรื่องของอัธยาศัยที่สะสมมาเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบวชต้องจริงใจและก็มีความเคารพในพระรัตนตรัยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อยากบวชก็บวชแล้วก็เพราะเหตุอื่นทั้งนั้นเลยที่บวชบางคนก็ไม่มีงานทำออกจากงานก็บวชย่ำยีพระพุทธศาสนาเห็นว่าใครก็บวชได้แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญารู้คุณของพระรัตนตรัยแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์โดยประพฤติตามสิกขาบททุกข้อเพียงเล็กน้อยนะคะสิกขาบทที่ชาวบ้านเข้าใจว่าเล็กๆน้อยๆภิกษุที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเห็นว่าเป็นโทษใหญ่เพราะฉะนั้นมีการสำนึกว่าเราได้ล่วงสิกขาบทคือทำผิดพระวินัยเพราะฉะนั้นจะต้องนะคะสำนึกผิดปลงอาบัติหมายความว่ากระทำคืนให้รู้ว่าได้กระทำผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องกลับเข้ามาสู่ความเป็นภิกษุร่วมกับภิกษุอื่นๆได้โดยต้องปลงอาบัติตามพระวินัยไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำอะไรก็ได้อย่างบางขั้นไม่เข้าใจนะคะก็บอกว่าเงินทองรับมาได้แล้วก็ให้คนอื่นไม่เข้าใจเลยค่ะแม้แต่รับขณะนั้นมีจิตยินดีหรือเปล่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าเป็นพระภิกษุเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จะดำรงพระพุทธศาสนาได้นะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจพระธรรมและพระวินัยซึ่งขณะนี้ค่ะเริ่มรู้หรือยังคะว่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนจะดำรงพระศาสนากันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไม่รู้จักพระศาสนาแล้วจะดำรงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่จะดำรงพระศาสนาได้นะคะไม่ใช่วัดวาอารามไม่ใช่อิฐหินปูนทรายไม่ใช่ประเพณีต่างๆแต่ว่าต้องเป็นความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้เพราะว่าศาสนาคือคำสอนพุทธะคือผู้ที่ทรงตรัสรู้จะดำรงคำสอนซึ่งพระองค์ได้ประทานให้พุทธบริษัทก็ต่อเมื่อพุทธบริษัทได้เข้าใจคำสอนนั้นจึงสามารถที่จะดำรงไว้ได้ต้องรู้จักภิกษุค่ะมิฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นภิกษุใครไม่ใช่ภิกษุการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะเป็นมงคลเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าต่างคนต่างฟังต่างคนต่างคิดพระสูตรบ้างพระวินัยบ้างพระอภิธรรมบ้างก็สมควรที่จะนำทั้งสามปิฎกมาให้กระจ่างสอดคล้องกันทั้งสามปิฎกไม่ขัดแย้งกันเลยถ้าเห็นพระภิกษุรับเงินและทองเป็นไงคะผิดไหมแต่ก่อนนี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้ผิดหรือเปล่าต้องตรงบารมีสิบนะคะมีสัจจะบารมีถ้าไม่มีความตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมคิดเองแล้วเป็นใครไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิกขาบททั้งหมดพระองค์ทรงบัญญัติด้วยพระปัญญาคุณจะเพิกถอนจะคิดเองอย่างนั้นหรือคนนั้นกล่าวหรือเปล่าว่าตนเองเป็นภิกษุบวชเพื่ออุทิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นสาวกผู้ฟังพระธรรมและขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นต้องประพฤติตามถ้าไม่ประพฤติตามก็ลบหลู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ทั้งหมดด้วย
6: กราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งจากการศึกษาธรรมหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าไม่แน่อาจจะบวชได้อยากจะสนทนา
1: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจความต่างของบรรพชิตกับคฤหัสถ์จะเรื่องย้อมผมจะเรื่องแต่งตัวจะเรื่องเสื้อผ้าจะเรื่องตัดผมหรืออะไรทั้งหมดนะคะให้รู้ว่าคฤหัสถ์เป็นใครใช่ไหมคะต่างอัธยาศัยมีใครบ้างคะที่ไม่ชอบสิ่งที่สวยๆงามๆดอกไม้ก็ยังต้องชอบใช่ไหมคะเสียงก็ต้องชอบดนตรีต่างๆกลิ่นก็ต้องชอบ รสก็ต้องชอบสัมผัสก็ต้องอากาศกำลังสบายไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะละความติดข้องนะคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเป็นคุณธรรมของพระอนาคามีบุคคล

0: กุศลและอกุศลนะคะความชอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะสะสมอยู่ตลอดเวลาทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยต่างอัธยาศัยบางคนก็ไม่แต่งตัวเลยนะคะไม่สนใจผมไม่สนใจอะไรเลยแต่ต้องนอนให้หลับสบายสบายใช่ไหมคะต้องมีหมอนเฉพาะที่จะทำให้นุ่มแต่ละหนึ่งนะคะนี่คือปุถุชนเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าความลึกของกิเลสที่สะสมมาเนี่ยนะคะต่างอัธยาศัยเป็นเพศคฤหัสถ์แต่ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะในเพศของตนของตนได้วิสาขามิคารมารดาท่านก็มีอัธยาศัยท่านก็ยังมีเครื่องประดับที่สวยงามแต่ท่านก็ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยตามความเป็นจริงคือไม่ลวงไม่หลอกใครในสิ่งภายนอกแต่ต้องรู้จริงๆว่าปัญญาเป็นสิ่งภายในที่ใครก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่มีการสนทนากันพระเชนก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าเราจะขัดกิเลสแบบเราพยายามที่จะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ฝืนอัธยาศัยหรือว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ว่าสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นใครก็บังคับให้ใครเป็นอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะความชอบอาหารเนี่ยค่ะบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบเค็มบางคนชอบหวานไปบอกให้เขาชอบอย่างเดียวกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่เขาสามารถเข้าใจธรรมะได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะเพราะรู้ว่าขณะนั้นหวานก็เป็นธรรมะเค็มก็เป็นธรรมะข้อสำคัญที่สุดกว่าจะเข้าใจว่าเป็นธรรมะโดยละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยต้องถึงระดับไหนต้องเป็นปัญญานะคะไม่ใช่ว่ามีใครสามารถจะไปเข้าห้องปฏิบัติ10วัน30วันหรือปีหนึ่งแล้วก็จะเป็นพระโสดาบันได้แต่ต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะนำไปสู่ความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องลวงหรือเรื่องหลอกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามอัธยาศัยใดๆที่สะสมมาก็ตามถ้าเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมผู้นั้นได้ประโยชน์และก็เป็นผู้ที่ตรงด้วยพระเชนก็เป็นผู้ที่มั่นคงในสัจจะในความจริงซึ่งตรงต่อความจริงพระเชนก่อนอื่นนะคะต้องรู้ความต่างกันของเพศคฤหัสถ์และบรรพชิตพระเชนก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงทั้งหมดเลยนะคะจะตำหนิใครเนี่ยตำหนิพระภิกษุที่ละเมิดสิกขาบทหรือจะตำหนิคฤหัสถ์ซึ่งเขามีชีวิตอย่างคฤหัสถ
1: ์ขออนุญาตสนทนาเรื่องการเกิดดับเกิดดับอย่างไรที่บอกว่าไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของใครที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
0: ฟังต่อไปแล้วจะรู้ในขณะที่เริ่มฟังเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแม้แต่เพียงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะต้องฟังตามลำดับขั้นปริยัตินะจริงไหม
1: จริงครับ
0: ก็ลองถามแต่ละคนตามลำดับก่อนนะคะไม่ข้ามขั้นเพราะพระธรรมลึกซึ้งมากด้วยเหตุนี้ก็เดี๋ยวนี้ทุกคนเข้าใจหมดทุกคนไหมว่าทุกอย่างที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหมายความว่าเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นดอกไม้เป็นต๊ะเป็นอะไรไม่ได้เป็นธรรมะเห็นไหมคะต้องลึกซึ้งในคำนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นไปตามลำดับมิฉะนั้นเราจะผิวเผินนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้อง
1: อย่างกรณีดูลมหายใจนะท่านบอกว่าให้ดูลมหายใจ
0: ท่านไหน
1: ท่านทั้งหลายที่
0: ท่านทั้งหลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่า
1: ไม่ได้เป็นแต่ว่าสำนักต่างๆบอกว่าให้ดูลมเข้าดูลมออกก็รู้
0: เพราะฉะนั้นจะเชื่อใคร
1: ก็เชื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ดูลมหายใจ
1: แต่ว่าท่านทั้งหลายสำนักต่างๆก็สอนอย่างนี
0: ้ผิดหรือถูก
1: ก็ผิด
0: ผิดก็ต้องผิดแล้วเราจะทำสิ่งที่ผิดหรือคะ
1: ไม่ทำผมเองไม่ทำ
0: ด้วยเหตุนี้ค่ะธรรมะละเอียดมากมีผู้ที่ไม่รู้และบวชเนี่ยมากมายแต่เมื่อรู้แล้วเห็นไหมคะรู้แล้วเนี่ยจะทำเหมือนอย่างที่ไม่รู้ไหมนี่คือความตรงและความจริงใจแต่เมื่อรู้แล้วให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจถูกต้องว่าอะไรผิดอะไรถูกนั่นคือการตอบแทนการตอบแทนคุณไม่ใช่ให้เขาทำผิดกันต่อๆไปแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเพราะสถานที่นั้นมีคุณสำนักนี้มีคุณก็จะทำสิ่งที่ชักชวนให้คนอื่น

0: ผิดแต่คุณคือความดีคือความถูกต้องเพราะฉันแทนคุณด้วยความดีและความถูกต้องไม่ใช่ว่าไปแทนเพราะว่าเขาให้เราทำผิดเราก็ทำผิดอย่างคนที่มีการว่าจ้างหรือมีคุณต่อกันนะคะคนนั้นก็รู้ว่าผิดแต่ก็ทำเพราะคิดว่าต้องตอบแทนบุญคุณนั่นผิดนะคะจะตอบแทนคุณคุณต้องเป็นความดีไม่อย่างนั้นไม่ใช่ตอบแทนค่ะกลับหวังร้ายให้โทษกับคนนั้นพระชนธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเป็นคนตรงความตรงความถูกต้องทำให้กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องจะแทนคุณมารดาบิดาก็ทำความดีนะคะเป็นลูกที่ดีไม่ทุจริตดูแลท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีเนี่ยไม่ใช่ไปบวชแล้วไม่รู้อะไรแทนคุณตรงไหนตรงที่เสียเงินไหมคะบวช
1: เสียครับ
0: ค่ะแล้วในครั้งพุทธกาลบวชคืออะไรเสียเงินหรือเปล่าไม่เสียแต่มีศรัทธามั่นคงที่จะไม่เป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่ได้ทรงบัญญัติไว้ด้วยความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครทรงอนุญาตให้บวชเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์พระองค์บัญญัติสิกขาบทใดแล้วไม่ประพฤติตามเคารพเหรอตอบแทนคุณก็ต้องตรงและจริงใจทุกอย่างที่เป็นความถูกต้อง
1: มีบางสถานที่เนี่ยวัดร้างอยากจะให้พระมาอยู่แม้พระจะฉันสามมื้อก็ยอมเพื่อจะให้มีผ้าเหลืองอยู
0: ่ทำลายพระธรรมวินัยหรือเปล่า
1: ใช่
0: เลยเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ทำลายพระธรรมวินัยเพราะรู้เท่านั้นจึงสามารถที่จะดำรงพระธรรมวินัยไว้ได้เพราะฉะนั้นวิกฤตอย่างยิ่งเพราะไม่รู้นะคะก็ควรที่จะตื่นขึ้นรู้ว่าไม่รู้แล้วก็ทำสิ่งที่รู้ละความไม่รู้มิฉะนั้นก็วิกฤตจนกระทั่งต่อไปก็ยิ่งวิกฤตกว่านี้ไม่ใช่แต่วิกฤตพระพุทธศาสนานะคะประเทศชาติก็วิกฤตเพราะเหตุว่าสูญเสียเงินจากการที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยเท่าไหร่มีหมู่บ้านศีลห้าใช่ไหมคะ
1: มีหมู่บ้านศีลห้า
0: แล้วทำไมถึงมีขโมยขโจรเต็มบ้านเต็มเมืองทุจริตในทุกวงการแล้วหมู่บ้านศีลห้าเงินเท่าไหร่ประโยชน์ได้อะไรบ้างในครั้งพุทธกาลมีหมู่บ้านศีลห้าไหมพระเซนผู้ไม่เข้าใจใช่ไหมจึงคิดจะให้มีหมู่บ้านศีลห้าทั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงให้มีหมู่บ้านศีลห้าศีลห้าสำหรับโลกทุกคนที่เข้าใจพระธรรมแล้วเป็นไปได้หรือที่จะมีบ้านที่มีศีลห้าถ้าเขาไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยและเป็นหมู่บ้านด้วยคนกี่คนในบ้านคนกี่คนในหมู่บ้าน
1: มีตัวชี้วัดด้วยนะมีการประเมิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่การทนุบำรุงพระศาสนานะคะแต่เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นเรื่องไม่จริง
1: ประเมินเพื่อจะได้รางวัล
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเพื่อได้รางวัลหรือเพื่อละความไม่รู
1: ้ก็ที่ถูกก็เพื่อละความไม่รู้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำตรงกันข้ามเลยนั่นก็คือวิกฤตแล้วก็ทำลายพระพุทธศาสนาด้วยต้องตรงค่ะเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจใช่ไหมคะใครรักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตตลอดสังสารวัฏพระโสดาบันบุคคลจากความเข้าใจค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปเป็นพระโสดาบันแต่ความเข้าใจนั้นแหละทำให้ละคลายกิเลสที่สามารถกระทำทุจริตต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจนะคะเห็นแก่ตัวไม่มีตัวสักนิดนึงมีแต่ธรรมะก็ไม่รู้และธรรมะก็เกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวแล้วชาตินี้จะสะสมอะไรคะความดีหรือความชั่วความเข้าใจธรรมะหรือความไม่รู้ต่อไป
2: เรียนถามท่านอาจารย์การปกครองสงฆ์ล้อตามระบบราชการตั้งแต่มีเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคผลเหนือใต้ทำให้มีการวิ่งเต้นเข้าสู่ตำแหน่งเหมือนพลเรือนการกำหนดให้มีสำนักศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระครูราชเทพพรมพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะกำหนดชั้นของพัทยศโดยไม่คำนึงถึงพรรษาตามหลักพระพุทธองค์จึงเห็นพระผู้ใหญ่ก้มกราบพระเด็กที่มีสำนักศักดิ์สูงกว่า
3: ครับผม
0: ค่ะเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะ ไตร่ตรองและตรงต่อความจริงและความเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดหรือไม่รู้แก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทุกคนด้วยเคารพใครสูงสุด
2: พระพุทธเจ้าครับ
0: พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของคนอื่นกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรเคารพคำไหน
2: คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไรในครั้งพุทธกาลพระภิกษุทุกรูปไม่เว้นเลยไม่ว่าใครจะพรรษามากน้อยอย่างไรก็ตามจะบวชนานหรืออย่างไรก็ตามทั้งหมดต้องมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาจะเป็นอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสำหรับศาสนาจักรศาสนานะคะ
2: ครับ
0: ไม่มีตำแหน่งไม่มียศถาบรรดาศักดิ์พระองค์ทรงประกาศท่านพระสารีบุตรเป็นเอตทัคคะตามคุณธรรมของท่านที่สะสมมาที่จะเป็นอัครสาวกผู้เลิศทางปัญญาไม่ใช่ชื่ออื่นตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ตามคุณธรรมที่มีให้เป็นที่รู้กันว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะใครมีปัญหาอะไรก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าพระภิกษุก็มากหน้าหลายตาอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจท่านใดเป็นผู้เลิศในทางปัญญาก็ทรงประกาศตามความเป็นจริงนะคะแต่ไม่มีสมณะศักดิ์เพราะเป็นเรื่องละเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายศาสนาจักรคือในทางฝ่ายพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละและก็ทุกรูปไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดานั่นคือศาสนาจักรแต่สำหรับฝ่ายอาณาจักรก็เป็นเรื่องของประเทศชาติแล้วแต่บุคคลนั้นนะคะจะเคารพยกย่องให้ฐานันดรใครต่างๆก็เป็นเรื่องของฝ่ายอาณาจักรซึ่งทางฝ่ายพุทธจักรนะคะท่านก็รู้ว่าท่านไม่ได้มีความที่จะต้องไปสำคัญตนอย่างนั้นอย่างนั้นว่าท่านเป็นใครท่านก็เป็นเพียงพระภิกษุผู้เห็นภายในสังสารวัฏเหมือนภิกษุอื่นๆและก็ศึกษาพระธรรมที่จะรู้ว่าดีแค่ไหนควรเคารพแค่ไหนก็คือว่าเข้าใจพระธรรมแค่ไหนและประพฤติตามพระธรรมวินัยแค่ไหนนี่คือทางฝ่ายศาสนาเพราะฉะนั้นก็แยกกันไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายจะอนุเคราะห์ที่จะเป็นพุทธบริษัทที่เข้าใจพระธรรมเหมือนในครั้งพุทธกาลค่ะพุทธบริษัทเช่นท่านอนาถบิณฑิกะเป็นต้นนะคะท่านก็ทำหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่เป็นพุทธบริษัทดูแลพระภิกษุพระภิกษุต้องการสิ่งใดพุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์ก็มอบสิ่งที่สมควรแก่การที่จะดำรงเพศภิกษุเช่นจีวรนะคะไม่มากกว่านั้นมีกำหนดไว้ด้วยตามพระวินัยว่าเท่าไหร่มากกว่านั้นก็ไม่ได้ถ้ามีผู้ถวายก็ต้องมีพระวินัยที่บัญญัติไว้ว่าจะเก็บไว้ได้กี่วันหลังจากนั้นต้องทำอะไรเพื่อละคลายความยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะว่าธรรมวินัยทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องละเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระภิกษุเนี่ยชาวบ้านจะยกย่องอย่างไรก็ตามท่านก็ต้องรู้ว่าท่านก็คือผู้ที่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตไม่ได้หลงไปตามสิ่งที่คนอื่นเข้าใจเพราะว่าความจริงก็ต้องเป็นความจริงแต่ทางฝ่ายพุทธบริษัทจะอนุเคราะห์ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจพระธรรมวินัยเช่นเรื่องรับเงินทองนะคะไม่ได้มีการอนุญาตให้ภิกษุรับขอเชิญคุณคำปันค่ะ
3: กราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นพระวินัยบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองนะครับอันเนื่องมาจากมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นบัญญัติก็คือพระอุมนัติสากยบุตรซึ่งเป็นผู้รับเงินคารวาสตำหนิติเตียนเลยว่าเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยเชื้อสายพระสมณะสากยบุตรมารับเงินเหมือนอย่างคฤหัสถ์ได้อย่างไรก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับเพ่งโทษก็คือชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษติเตียนก็คือเป็นพระภิกษุแล้วมีความประพฤติอย่างนี้ได้อย่างไรโพนธนาก็คือกระจายความจริงให้รู้โดยทั่วกันเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์แล้วก็ทรงสอบถามพฤติกรรมของพระภิกษุรูปนี้ว่ากระทำอย่างนี้จริงหรือไม่พระองค์ทรงตำหนิแล้วก็ทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทว่าภิกษุใดรับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีในเงินและทองที่ผู้อื่นเก็บไว้ให้เพื่อตนเป็นอาบัตินิสสกิยปาจิตตีครับ
0: พราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาพระวินัยนะคะคิดเองเนี่ยผิดแม้ในครั้งพุทธกาลก็ต้องมีพระภิกษุซึ่งเป็นเอตัทคะผู้เลิศในทางพระวินัยคือท่านพระอุบาลีท่านพระสารีบุตรเลิศในทางปัญญาแต่ท่านไม่ได้เลิศในทางวินัยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นนะคะความละเอียดลึกซึ้งของพระวินัยแค่สองสามข้อไม่พอค่ะต้องอ่านถึงความละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกจึงสามารถที่จะรู้ถึงความบริสุทธิ์ของผู้ที่เป็นเพศภิกษุได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่จักและไม่รับแต่ว่าให้เขาส่งเงินนั้นเข้าบัญชีธนาคารเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่ว่ารับกับมือไม่ได้แต่ให้เขาส่งเข้าบัญชีธนาคารได้นั่นผิดค่ะเพราะเหตุว่าไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองแม้ไม่รับแต่ต้องไม่ยินดีด้วยเพราะว่าเงินและทองสำหรับคฤหัสถ์สละแล้วจึงบวชต้องตรงต้องมั่นคงมิฉะนั้นก็ไม่ได้สาระจากพระธรรมและเป็นโทษกับตนเองด้วยเพราะว่าชาวบ้านมีศรัทธานะคะพระภิกษุอยู่ได้ไม่มีเงินเลยค่ะแต่ว่าสามารถที่จะอยู่ถึงความเป็นพระอริยะบุคคลประกาศพระศาสนาไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นศาสนาจักรมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาถ้าทางอาณาจักรจะเอื้อเฟื้อก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยใครทำผิดจนถึงกับผิดกฎหมายเป็นพระภิกษุหรือในเมื่อพระวินัยละเอียดกว่านั้นมากแม้แต่เพียงยินดีในเงินและทองก็ผิดละไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามพระวินัยแล้วถึงกับถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการใดๆทั้งสิ้นจะโดยยักยอกจะเดินเงินทอนหรือจะโดยอะไรก็ตามแต่นะคะก็หมายความว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยโดยการที่ว่าผู้นั้นประพฤติผิดในฐานะของผู้ประพฤติผิดก็ต้องเป็นเหมือนบุคคลผู้กระทำผิดทั้งหลาย
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องการให้ชีวิตเราดีต้องการให้เกิดมงคลนะครับไปสะเดาะเคราะห์นะไปทำสิ่งที่คิดว่าเป็นมงคลการที่จะให้ชีวิตมีมงคลเนี่ยคืออย่างไร
0: ค่ะเวลาใช้คำว่าเคราะห์เนี่ยคิดถึงเคราะห์ร้ายใช่ไหมคะไม่ดีต้องมีเหตุให้เกิดหรือเปล่าไม่ได้คำนึงถึงเหตุเลยนะคะว่าอะไรเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเพียงการไปกราบไปไหว้ไปขออะไรก็แล้วแต่ก็จะหมดเคราะห์นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะคำสอนของพระองค์แสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องอาศัยปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องกรรมบ่อยๆใช่ไหมคะการกระทำมีทั้งดีและชั่วถ้าต้องการผลที่ดีจะทำกรรมอะไรก็ต้องทำกรรมดีถ้าไปไหว้ต้นไม้ได้กรรมดีหรือเปล่าไปขอตะกรุดกรรมดีหรือเปล่าเป็นแต่ความคิดหวังเชื่อลอยๆนะคะแล้วลองคิดดูสิคะว่าผ้ายันเนี่ยก็เป็นผ้าไม่ใช่เหรอแล้วจะเกิดเป็นผ้ายันขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในเหตุและผลนะคะแม้แต่เกิดมาต่างกันแม้แต่เป็นคนด้วยกันเนี่ยก็เชื้อชาติประเทศถิ่นต่างๆกันไปนะคะยังเกิดเป็นนกเป็นปลาเป็นงูเป็นช้างก็เกิดทั้งนั้นแหละแต่ต่างกันต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นนะคะเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรเราได้นอกจากกรรมที่ได้ทำไว้ถ้ามีคนที่ทำร้ายเรานะคะเราคิดว่าเราบาดเจ็บเพราะเขาแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะถ้าเราไม่ได้กระทำกรรมที่จะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นกับเราเขายิงผิดก็ได้ทั้งที่ตั้งใจจะยิงเราหรือถ้าเป็นกรรมที่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงคนนั้นแต่ถูกเราก็เพราะว่าเขาคนที่จะถูกยิงเนี่ยไม่ได้ทำกรรมที่จะได้รับผลแต่เราต่างหากผลนี้เกิดขึ้นจากเหตุในอดีตเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนะคะจะมีข้อความว่ากรรมเป็นสภาพที่ปกปิดขณะนี้เป็นกุศลกรรมที่เข้าใจเหตุและผลและความถูกต้องจะนำมาซึ่งผลแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าผลอะไรเมื่อไรแต่ให้ทราบว่าผลของเหตุคือกรรมที่ดีทำให้เกิดดีเป็นมนุษย์ มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีปัญญาสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ที่จะไตร่ตรองเข้าใจทำให้เจริญขึ้นในทางที่ถูกในทางที่ดีนี่คือมงคลเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่ค่ะต้องมาจากเหตุและเกิดมาแล้วเกิดดีนะคะเป็นคนยังต่างกันไปอีกแต่ละวันแม้แต่พี่น้องกี่คนก็ตามแต่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ไหนคะไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่อื่นเห็นอะไรทำอะไรหลากหลายไปมากนะคะสุขทุกข์ต่างกันตามเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นให้ทราบว่านะคะผลของกรรมเนี่ยคืออะไรเมื่อไหร่อย่างคร่าวๆเป็นเครื่องสะดุดใจให้รู้ว่านี่แหละเป็นผลของกรรมก็คือเกิดเป็นผลของกรรมเกิดแล้วต้องเห็นเป็นผลของกรรมเพราะว่าทุกคนอยากเห็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยเพชรนินจินดาเงินทองต่างๆแต่เลือกไม่ได้แล้วแต่กรรมมีตาเห็นมีหูสำหรับให้จิตได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5อย่างนี่แหละเป็นผลของกรรมบาดเจ็บไม่มีใครทำให้เลยนะคะเป็นโรคร้ายต่างๆวันนี้ไม่เป็นพรุ่งนี้เป็นก็ได้แขนขาครบถ้วนพรุ่งนี้เหลือบางส่วนก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ทั้งหมดนะคะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าเพราะกรรมเป็นสภาพที่ปกปิดกรรมที่ได้ทำแล้วในแสนโกรธกลับยังสามารถที่จะให้ผลนะคะคือทำให้เกิดและยังเห็นยังได้ยินยังได้กลิ่นยังลิ้มรสยังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเท่านั้นนอกจากนั้นเป็นการสะสมดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกันนะคะเพชรนิลจินดาสวยงามมากพระอรหันต์ท่านไม่มีความติดข้องแต่คนอื่นอยากได้พอใจจนถึงกับกระทำทุจริตก็ได้ตามการสะสมพระฉันก็ต้องแยกนะคะชีวิตตั้งแต่เกิดส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมคือเกิดแล้วต่างๆกันไปยังเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบกายสุขทุกข์ต่างๆตามเหตุที่ได้กระทำไว้แต่หลังจากนั้นแล้วนะคะเป็นการสะสมกุศลและอกุศลซึ่งพอเห็นแล้วเกิดได้ทันทีรู้ไหมว่าพอเห็นแล้วอกุศลก็เกิดแล้วถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้เลยค่ะคิดว่าไม่เห็นทำอะไรเนี่ยก็นั่งเฉยๆแต่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะทุกขณะที่ปกปิดไม่เปิดเผยจึงไม่สามารถที่จะรู้ได้จนกว่าจะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆน้อมไปมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะนั้นก็ไม่ใช่เราก
3: ราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเป็นผู้ตรงนะครับว่าจะมีส่วนสำคัญอย่างไรกับการที่จะช่วยกันดำรงรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็ตรงต่อความจริงของทุกคำที่ได้ฟังนะคะเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะก็ต้องตรงละจะไปหาที่ไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ก็กำลังมีธรรมะเพราะฉันไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉันฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยค่ะแต่เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่เคยเข้าใจแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราคงเคยได้ยินคำสองคำนะคะอวิชชาวิชาแปลว่ารู้หมายความถึงเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงก็อวิชชาแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราพูดว่าอวิชชาแต่เราไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรใช่ไหมคะอวิชชาก็คือไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้และวิชาก็คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วมีใครเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เข้าใจความจริงในขณะนี้ได้พึ่งตัวเองไม่ได้แน่ใช่ไหมคะเพราะพึ่งยังไงก็ไม่รู้คิดยังไงก็ไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่เราแล้วก็เกิดแล้วด้วยกำลังเกิดด้วยดับไปแล้วด้วยเกิดอีกด้วยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะผ่านไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งชีวิตถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงนะคะด้วยเหตุนี้จึงเกิดแล้วเกิดอีกในสังสารวัฏไม่จบมีใครจะไม่ให้มีพรุ่งนี้ได้ไหมมีใครจะไม่ให้มีขณะต่อไปได้ไหมและมีใครรู้ว่าขณะต่อไปจะเป็นอะไรก่อนรับประทานอาหารเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะไม่รู้ก่อนแน่ๆแต่พอเห็นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้เตรียมแต่สิ่งนี้ก็เกิดมีแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ย เหมือนเป็นคำเบาๆสบายๆนะคะแต่เป็นคำจริงซึ่งกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะไม่มีเราแล้วมีอะไรก็มีสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่เรานั่นจึงจะเป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวันนั้นนะคะที่สามารถจะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆและคำที่ได้ฟังทุกคำเนี่ยกำลังประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเกิดดับนั่นคือความหมายของตรัสรู้ถ้ารู้เรื่องอื่นรู้ธรรมดารู้นิดๆหน่อยๆรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราเป็นเห็นดับแล้วเป็นได้ยินดับแล้วยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งก็ยังไม่ใช่ตรัสรู้ตรัสรู้ต้องประจักษ์แจ้งความจริงตรงตามที่ได้ฟังและจะรู้ได้นะคะสิ่งที่ได้ฟังเป็นความจริงที่สามารถรู้จริงๆได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราเป็นตัวตนซึ่งไม่รู้แล้วก็ไปพยายามทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ไม่รู้มาก่อนเลยพอได้ฟังก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังมากขึ้นกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงได้เหมือนอย่างที่พระสาวกทั้งหลายได้ประจักษ์แจ้งความจริงแล้วก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็เหมือนอย่างนี้ค่ะคือมีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคงขึ้นแต่ทุกขณะที่เข้าใจนะคะเป็นประโยชน
5: ์เรียนท่านอาจารย์สุจินเราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับการทำงานหรือว่าใช้ชีวิตในครอบครัวที่จะไม่ให้เรานี่มีความทุกข์ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะพระอรหันต์มีทุกข์ไหมคะ
5: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทุกข์ใจแต่มีทุกข์กายเพราะตราบใดที่มีกายก็ยังมีเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือกรรมเก่าหรืออดีตกรรมที่ได้กระทำไว้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ประชวรก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานเพราะเหตุว่ามีกรรมที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นเราอยากไม่มีทุกข์อะไร
5: อยากให้เรานี่มีความอดทนขึ้นให้มากกว่านี้ว่าเราควรจะทำอย่างไรดี
0: ค่ะเราหรือว่าธรรมะค่ะ
5: ที่คิดอยู่ก็เป็นตัวเรา
0: ค่ะและความจริงแล้วค่ะ
5: ความจริงมันเป็นอนัตตาใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมั่นคงในการที่จะรู้จริงๆว่าไม่มีเราจึงจะค่อยๆหมดทุกข์ไปได้เพราะเหตุว่าไม่รู้แล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่ว่าความจริงก็คือสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาถ้ารู้จริงๆนะคะในปัจจัยที่ทำให้เกิดแต่ละอย่างเนี่ยค่
5: ะ
0: ต้องอาศัยหลายอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีตาแต่ไม่มีอะไรมากระทบตาจะเห็นไหมคะ
5: ไม่เห็นค่ะไม่เห็น
0: ไม่เห็นใช่ไหม
5: คะ
0: ถ้ามีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้แต่ไม่มีปัจจัยที่ตาจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะปรากฏว่ามีได้ไหม
5: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะและถึงแม้ว่ามีตาและก็มีสิ่งที่กระทบกันแต่ทั้งสองอย่างไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้จะมีอะไรปรากฏอย่างที่กำลังปรากฏทางตาหรือเปล่า
5: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเป็นทุกข์ไหมคะ
5: ไม่ทุกข์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ทุกข์ก็เพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็คือว่าไม่มีเราแต่ทุกอย่างที่มีเนี่ยใครเข้าไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าคิดอย่างนี้จะเดือดร้อนไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดก็ดับแล้วด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดทุกจริงๆนี่นะคะก็ต้องอาศัยปัญญาความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะทำให้รู้ว่าไม่มีเราและไม่มีอะไรที่จะไปทำอะไรไปอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งนั้นต้องเกิดตามปัจจัยที่อุปการะเกื้อกูลอุดหนุนให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอาหารกลางวันอร่อยไหมคะ
5: อร่อยค่ะ
0: อร่อยมากไหมคะหรือน้อยมีตั้งหลายอย่างอร่อยไม่เท่ากันตามปัจจัยที่จะต้องเป็นแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นรสที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนะคะเป็นเปรี้ยวเค็มจืดหรืออะไรก็แล้วแต่และขณะที่กำลังรู้ก็ตามอัธยาศัยอีกว่าใครชอบรสไหนบังคับให้เหมือนกันก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการสะสมแต่ละขณะในแสนโกรธกลับมาแล้วที่จะเป็นคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้คิดอย่างนี้แล้วก็เห็นอย่างนี้ทุกอย่างนะคะถ้าเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่มีใครไปบังคับบัญชาหรือทำให้เกิดได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่มีเราและสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแสนสั้นดับก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้ก็ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วนะคะทุกเกิดและทุกก็ดับสุขเกิดสุขก็ดับเห็นเกิดเห็นก็ดับทุกอย่างชั่วคราว
5: ก็เหมือนกับว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหม
0: คะก็ได้ยินคำนี้มานานแต่ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดค่ะอะไรก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งได้เป็นการตรัสรู้ไม่ใช่แค่ฟังเข้าใจมั่นใจมั่นคงในปัญญาเพราะในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดการที่สามารถเข้าใจความจริงถึงที่สุดประเสริฐกว่าอยู่ไปโดยไม่รู้อะไรแล้วก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนไม่รู้เนี่ยจะหมดทุกข์ได้ไหมแต่คนที่รู้ค่อยๆละทุกข์ตามลำดับจนถึงเป็นพระอรหันต์ไม่มีทุกข์ใจเลยนะคะแต่ตราบใดที่ยังไม่ปรินิพพานก็มีปัจจัยที่จะทำให้ทุกข์กายเกิดขึ้นได้จะหาทางอื่นให้หมดทุกข์ไหมคะหรือว่ารู้ว่าหนทางเดียวคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ
5: หาทางบททุกข์ของดิฉันก็คือเราไม่ยึดมั่นถือมั่นค่ะ
0: ได้ไหมคะ
5: พยายามทำอยู่ค่ะ
0: ใครทำ
5: ตัวเอง
0: แล้วมีใครเป็นที่พึ่งหรือเปล่า
5: ที่พึ่งนี้ก็คือธรรมะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เหรอคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: แต่ต้องเป็นความเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะทำยังไงก็ไม่สำเร็จก็เป็นตัวตนเป็นเราตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงก็ต้องเป็นทุกข์พบยาที่จะรักษาโรคยังคะเป็นโรคกันทุกคนหรือเปล่าและก็เป็นทุกข์เพราะโรคและพยายามหาทางรักษาโรคแต่ถ้าไม่พบยาก็รักษาโรคไม่ได้พระฉันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบดุจแพทย์พระธรรมเปรียบดุจยาเฉพาะผู้กินจึงจะรักษาได้แต่ผู้ไม่กินยาต่อให้ยาอยู่ตรงหน้านี่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้
5: แต่ก็พยายามใช้ธรรมะคืออริยสัจ4ค
0: ่
5: ะ
0: อริยสัจ4ใครใช้ได้
5: อริยสัจ4จะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมคะ
0: และจะใช้คำไหน
5: ทุกข์นี่คือสิ่งที่ทนได้ยากใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
5: ขณะนี้ไม่มีค่ะ
0: ค่ะก็แปลว่ายังไม่รู้จักทุกข์สิ่งที่ไม่มีนะคะแล้วก็เกิดมีชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเป็นทุกข์ไหมดียังไงก็แค่เกิดมาปรากฏแล้วก็หมดไปและหาอีกไม่ได้เลยและดียังไงถ้าไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจน่าเพลิดเพลินคือความหมายของทุกข์เพราะไม่มีใครชอบทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นทุกขอริยสัจจะไม่ใช่ทุกข์อย่างที่เรารู้แต่ต้องเป็นทุกข์ของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เราเชื่อนะคะแต่ค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองถ้าไม่เป็นความเข้าใจของเราเองนะคะไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นใช้อะไรได้ไหมคะใช้ปัญญาได้ไหม
5: ได้ค่ะ
0: ปัญญาอยู่ไหน
5: ปัญญานี่ก็คือจะคิดอย่างไรให้เราไม่มีทุกข
0: ์ค่ะเมื่อกี้บอกว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเลยหายไปเลยนะคะที่พึ่งเหมือนไม่ต้องมีแต่เราเองทั้งหมด
5: บางครั้งมันก็สับสนนะคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะต้องสับสนแน่นอนจนกว่าจะเข้าใจทุกคำและทีละคำแล้วรอบรู้ในคำนั้นไม่เปลี่ยนอย่างขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงนี่แหละไม่ใช่เราเกิดแล้วแต่ละหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยได้ยินไม่ใช่เห็นอาศัยเหตุปัจจัยที่ต่างกันไม่มีใครไปทำได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใช้อะไรไม่ได้ใช้ปัญญาได้ยังไงไม่มีปัญญาถึงมีปัญญาก็ใช้ปัญญาไม่ได้เพราะปัญญาเกิดแล้วก็ดับไหนใครไหนใช้แต่ความเข้าใจถูกต้องเกิดก็ไม่ใช่เราแล้วก็ดับด้วยแล้วก็เกิดอีกเมื่อเช้านี้พอเข้าใจสิ่งที่เราได้สนทนากันแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ความเข้าใจเดี๋ยวนี้แต่ความเข้าใจเดี๋ยวนี้สืบต่อมาจากความเข้าใจเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นการที่เริ่มเข้าใจนะคะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ต่ไม่ใช่ความเข้าใจที่เป็นความเข้าใจเดียวกับที่เข้าใจแต่ว่าสะสมสืบต่อเหมือนความโกรธใช่ไหมคะความโกรธเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ความโกรธวันนี้แต่ตราบใดยังมีการที่ขุ่นเคืองใจสะสมอยู่เพราะไม่รู้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ขุ่นเคืองใจไม่พอใจโกรธอีกได้
5: คือเหมือนที่ตนต่อว่าแล้วเราต้องนิ่งเราต้องอดทนต่อคำ
0: ไม่ค่ะเพราะเขาไม่รู
5: ้ค่ะเพราะเขาไม่รู้
0: ค่ะแล้วไปโกรธอะไรกับความไม่รู้ล่ะความไม่รู้เนี่ยน่าสงสารหรือว่าน่าโกรธสงสารที่นี่หมายความว่าเห็นใจและเข้าใจด้วยว่าต้องเป็นอย่างนี้ความไม่รู้จะเป็นความรู้ไม่ได้ความโกรธจะเป็นความไม่โกรธไม่ได้และปัญญานำไปในกิจทั้งปวงโกรธดีหรือไม่โกรธดี
5: ไม่โกรธค่ะ
0: ไม่โกรธดีก็ไม่โกรธสิคะจะไปโกรธทำไมใช่ไหมคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญานำไปจริงๆในกิจทั้งปวงที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นกุศลถือเอาแต่สิ่งที่ควรและเป็นประโยชน์และทิ้งสิ่งที่ไม่ควรและไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วแค่ไหนจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงทั้งหมดนี่แหละค่ะคือที่พึ่งไม่ใช่เราคิดเองเราทำเองเมื่อกี้นี้ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
0: คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเพื่อเข้าใจไม่เหมือนกับว่าถามแล้วก็ให้ไปปฏิบัติแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นคือไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนเองนะคะเราพูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเช่นคำว่าปฏิบัติธรรมะธรรมะคืออะไรปฏิบัติคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่นะคะมีความเคารพมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วไม่เข้าใจก็คือยังไม่มีพระองค์เป็นที่พึ่งแต่ที่พึ่งคือสามารถทำให้จากไม่รู้เลยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าปฏิบัติคืออะไรจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ไปปฏิบัติธรรมะแต่ก็ไม่เข้าใจอะไรเลยที่สอนให้ไม่เข้าใจทั้งหมดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสอนให้ทำแต่ไม่ได้ให้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงถ้าพยายามศึกษาต้องรู้จุดประสงค์เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อให้เราหมดทุกข์ไม่โกรธอีกหรือทำยังไงจะดีอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเพื่อตัวเราไม่ได้เพื่อเข้าใจถูกต้องตามคำที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงค่ะแล้วปัญญาก็ทำกิจของปัญญารู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดถ้าเป็นปัญญาจริงๆไม่ทำสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นที่ผิดกันเพราะขาดปัญญาไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความมานะริษยาทั้งหมดที่ไม่ดีนะคะเพราะขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นโลกนะคะวิกฤตเพราะขาดปัญญาเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่ออะไรคะ
5: ขัดเกลาค่ะ
0: เพื่อเข้าใจถูกต้อง
5: ขัดเกลา
0: และความเข้าใจนั้นขัดเกลาเขาไม่ใช่เรารู้เลยค่ะไม่มีเราแต่มีความเข้าใจสองอย่างถูกอย่างหนึ่งผิดอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจถูกก็ใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเข้าใจผิดก็มิจฉาทิฏฐิหนทางผิดก็คือมิจฉามรรคหนทางถูกก็คือสัมมามรรคทรงแสดงไว้ทั้งสองอย่างแต่ไม่รู้เลยสักอย่างเดียวนะคะก็ไปทำเพราะไม่รู้ก็ต้องเป็นมิจฉามรรคสนใจจะปฏิบัติไหมคะ
5: สนใจค่ะ
0: มิจฉามรรคค่ะจะเป็นสัมมามรรคไม่ได้ถ้ายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วอยู่ตรงนี้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นตามลำดับนั่นคือหนทางที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ฟังเมื่อเป็นความจริงเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับนะคะขั้นต้นเบื้องต้นคือฟังต้องเข้าใจก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจจะเกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ได้จนถึงแทงตลอดประจักษ์แจ้งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฟังเพื่อละความเป็นตัวตนที่หวังที่ไปทำเพราะต้องการ
5: จะฟังจากวิทยุแล้วก็ลงปฏิบัติกับตัวเอง
0: ปฏิบัติด้วยตัวเองทำยังไง
5: ก็พยายามปล่อยวางค่ะไม่ยึดมั่นถือมั่น
0: ตอนนี้นะคะคำที่พูดแล้วนะคะลองไตร่ตรองผิดหรือถูกพยายามปล่อยวางผิดหรือถูกฟังเผินๆเหมือนดีใช่ไหมคะคนนี้หวังดีคิดดีนะคะพยายามปล่อยวางหารู้ไม่ว่าปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เพราะไม่รู้ความไม่รู้จะไม่ทำให้ปล่อยวางเลยค่ะความรู้เท่านั้นที่จะค่อยๆละคือปล่อยวางเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราเห็นใช่ไหมคะปล่อยวางสิไม่ใช่เราปล่อยวางยังไงกำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราถ้ายังเป็นเราก็ไม่ได้ปล่อยวางความเป็นเราที่เห็นเลยกำลังโกรธปล่อยวางสิคะได้ไหมไม่ต้องปล่อยวางโกรธก็ดับแล้วแต่ไม่รู้ไปพยายามปล่อยวางอะไรเพราะฉันหนทางเดียวนะคะจากการเริ่มเข้าใจถูกว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกขณะไม่ว่าที่ไหนได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะประเทศที่สมควรคือที่ที่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ฟังและเข้าใจบนรถยนต์ก็ได้รถไฟก็ได้ที่บ้านก็ได้ในสวนสาธารณะก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวต่างประเทศอยู่แสนไกลนะคะแต่เขาก็ได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจนั่นก็คือประเทศที่สมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยคำซึ่งเป็นเหมือนศาสดาแทนพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรนะคะมิตรที่ดีคำว่ามิตรที่ดีคือหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลทำประโยชน์กับบุคคลอื่นไม่คิดร้ายไม่หวังร้ายไม่แข่งดีไม่ทำอะไรที่เป็นโทษแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นมิตรแท้คือผู้ที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้ได้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่นี่นะคะเป็นมิตรแท้หวังดีต่อกันพยายามให้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างอื่นเพราะว่าให้อย่างอื่นนะคะก็ได้ชั่วคราวให้ดอกไม้สวยๆเย็นนี้ก็ต้องทิ้งไปละแต่ถ้าให้ความเข้าใจนะคะความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อรู้ประโยชน์และไม่ขาดการฟังเพราะอะไรคะออกจากห้องนี้ก็ลืมหมดละธรรมะที่ได้ฟังเร็วยิ่งกว่านั้นอีกกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ก็คิดเรื่องอื่นห้ามไม่ได้เพราะว่าสะสมมาที่จะติดข้องในรูปที่ปรากฏเป็นสิ่งต่างๆตามความคิดนึกแต่ความจริงก็เพียงปรากฏให้เห็นแต่การคิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะนำมาซึ่งเรื่องราวทั้งโลกทุกประเทศเหตุการณ์ต่างๆจากเห็นยังได้ยินอีกแค่เสียงใช่ไหมคะเสียงเป็นเสียงแต่ว่ากว่าแต่ละคนจะเข้าใจความหมายของเสียงในแต่ละเสียงในภาษาของตนเกิดมาเนี่ยเข้าใจทันทีหรือเปล่าต้องฟังตั้งนานใช่ไหมคะกี่วันแล้วคะกี่เดือนค่อยๆ คุ้นกับเสียงในภาษาที่ได้ยินบ่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเสียงนำมาซึ่งเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลใช่ไหมคะเดือดร้อนกันเพราะเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้รู้ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่ากว่าจะละทุกข์อย่างที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่มีใครไปทำให้ทุกข์ไม่เกิดได้นอกจากปัญญาที่เห็นโทษตามลำดับขั้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยๆลดน้อยลงแต่จะเป็นเราทำเราใช้เราคิดเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแม้แต่ความคิดหรืออะไรก็ตามทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดความเข้าใจเป็นธรรมะไหมคะ
5: เป็นค่ะ
0: ไม่ใช่เรานะคะถ้าตอบว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่เราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยความไม่เข้าใจเป็นธรรมะไหม
5: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะปฏิบัติธรรมะได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องทุกคำนะคะปฏิปฏิไม่ใช่ปริยัติเพราะว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยมีสามขั้นคือขั้นแรกที่สุดต้องฟังก่อนใช่ไหมคะแต่ฟังและไตร่ตรองเข้าใจมั่นคงขึ้น เป็นสัจจะญาณะปัญญาที่ตรงต่อความเป็นจริงไม่เปลี่ยนเช่นอะไรก็ตามที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดดีก็เป็นธรรมะชั่วก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะไม่โกรธก็เป็นธรรมะทุกอย่างหมดเลยแล้วเมื่อไหร่จะรู้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยนะคะไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะจึงเป็นเราหาวิธีที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลืมว่าถ้าเข้าใจจริงๆมั่นคงจริงๆรอบรู้จริงๆเป็นสัจจญาณก็รู้ว่าไม่มีเราที่จะไปทำอะไรแต่ว่าเป็นกิจหน้าที่ของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งทำแทนกันไม่ได้อย่างความเห็นถูกเนี่ยจะไปทำหน้าที่ของความไม่รู้ก็ไม่ได้ความไม่ติดข้องจะไปทำหน้าที่ของความติดข้องก็ไม่ได้ความไม่โกรธจะไปโกรธก็ไม่ได้เพราะลักษณะนั้นเกิดขึ้นนะคะไม่โกรธจะให้เป็นโกรธก็ไม่ได้เพราะฉันมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งถ้ายิ่งเข้าใจความเป็นธรรมะมากเท่าไหร่ความเข้าใจนั้นต่างหากที่ค่อยๆละความเป็นเราไม่ใช่ละวางเสียปลงเสียโดยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยต้องรู้เหตุด้วยนะคะว่าที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะเข้าใจและที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นปฏิปัตติธรรมะเนี่ยต้องมีความเข้าใจธรรมะก่อนรู้ว่าปัญญารู้อะไรปัญญารู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะเกิดแล้วก็ดับถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเกิดและดับอะไรเกิดดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไปทำแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วนี่ค่ะถูกปกปิดด้วยความไม่รู้มานานมากแม้ว่าได้ฟังว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้เพราะความรู้ขั้นนี้ไม่พอนะคะคือขั้นปริยัติแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจขั้นนี้ปฏิปติก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการไปปฏิบัติที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวนี้ที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติหน้าที่ของธรรมะเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติผิดหรือถูก
5: ผิดค่ะ
0: ถ้าผิดก็คือผิดผิดเพราะอะไรต้องมีเหตุผลไม่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นทำไมต้องไปเดินเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดินรู้ได้ไหมมีธรรมะหรือเปล่าม
5: ีค่ะ
0: ค่ะกำลังเดินก็มีธรรมะเหมือนกับที่นั่งใช่ไหมมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกและทำไมต้องไปเดินและต้องไปเดินอะใครเดินใครอยากเดินถ้าไม่อยากเดินจะเดินไหม
5: ไม่เดิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราก่อนนะคะแล้วถึงจะถึงปฏิปัตติธรรมะได
6: ้ผมกรมศิลป์หนึ่งวัชชานะครับผมก็ปฏิบัติมาผมก็กว่าจะเข้าใจแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเนาะอย่างสมถะเนี่ยวิปัสสนาอย่างเงี้ยต้องทำความเข้าใจต้องทำให้แจ้ง
0: การฟังนะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงในพระไตรปิฎกจะมีคำว่าเมื่อฟังธรรมะเข้าใจผู้ที่เข้าใจนะคะอาจหาญร่าเริงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งใดถูกนะคะแล้วพูดสิ่งที่ถูกให้คนอื่นได้เข้าใจถูกเนี่ยเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยนะคะที่เข้าใจแล้วก็คงจะพูดธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจตามสมควรถ้าเห็นว่าคนอื่นเนี่ยสนใจที่จะเข้าใจพร้อมที่จะฟังนะคะก็ให้ได้เขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนี่ก็จะทำให้พระศาสนาดำรงอยู่เพราะเหตุว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงประกาศพระศาสนาและเมื่อมีผู้ที่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะก็ทรงส่งพระภิกษุอรหันต์นั้นไปประกาศพระศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมของพระองค์เนี่ยค่ะยิ่งพูดยิ่งประกาศให้คนเข้าใจก็ยิ่งรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมิตรนะคะหวังดีกับทุกคนเนี่ยค่ะก็คือพูดคำจริงที่เป็นประโยชน์ที่จะให้เขาเข้าใจว่านั่นคือประโยชน์สูงสุดในชีวิตเหมือนก็อยู่ด้วยกันตั้งหลายคนนะคะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วไม่มีใครเลยค่ะถ้าไม่คิดมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปกว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะจะต้องมีสิ่งนั้นแหละเกิดดับสืบต่อปรากฏลักษณะให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเราจุดก้านธูปหนึ่งดอกนะคะแกว่งให้เป็นวงกลมไม่ได้เห็นหนึ่งนะคะเห็นวงกลมเลยฉันใดแม้เห็นดอกกุหลาบสักดอกเดียวหรือใบไม้สักใบเดียวนะคะกว่าจะเห็นซ้ำจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้สภาพจำไม่ใช่เรานะคะ ธรรมะหลากหลายมากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดถึงความต่างกันของแต่ละหนึ่งว่าจำนะคะไม่ใช่โกรธจำเป็นจำเกิดแล้วจำเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นธาตุรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏว่าชัดเจนเลยเสียงที่กำลังได้ยินต้องชัดเจนกว่าเสียงที่ไม่ได้ยินแต่คิดใช่ไหมคะหรือว่าเสียงนั้นดับไปแล้วก็พยายามไปคิดถึงเสียงนั้นก็ไม่ชัดเจนเท่ากับขณะที่คิดเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าที่เสียงเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ชัดอย่างนี้ก็เพราะมีธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งในสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่เกิดดับสืบต่อปรากฏนะคะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือสภาพจำภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะภาษาไทยเขาเอาเสียงว่าเจตสิกนะคะเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างจิตแต่เกิดกับจิตอาศัยจิตเกิดอาศัยกันและกันเกิดขึ้นขาดกันไม่ได้เลยเพราะปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเจตสิกซึ่งจำเกิดขึ้นจำเพราะฉะนั้นจึงจำได้เดี๋ยวนี้ค่ะที่จำได้เนี่ยไม่ใช่เราและไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกที่จำนี่คือทั้งหมดที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรานะคะกว่าจะเข้าใจรอบรู้ในขั้นปริยัติก่อนจะถึงปฏิบัติถ้าไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงนะคะไม่มีปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะซึ่งรู้ขึ้นในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงในความเป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะนี่ค่ะพอเข้าใจนะคะรู้ความต่างของขณะที่ไม่เข้าใจกับเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจมากร่าเริงอาจหาญจะเกรงกลัวอะไรในสิ่งที่ถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นชาวพุทธทุกคนนะคะที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะก็กล้าที่จะพูดสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นขอถามว่าคนที่ไปสำนักปฏิบัติเพราะไม่รู้ถูกต้องไหมค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้มีสำนักปฏิบัติใครไปสำนักปฏิบัติเพราะไม่รู้ถูกต้องไหมคะพระฉันก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเพราะว่าเราหวังดีนะคะเราก็จะต้องไม่ให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อเขาทำเราก็ทำแต่ได้ยังไงเขาชวนให้เราไม่รู้เราก็ไม่รู้ไปด้วยอย่างนั้นจะถูกหรือเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละประโยคที่สนทนาถามกลับไปกลับมานะคะก็เพื่อที่จะดูให้ชัดเจนว่าความเข้าใจมั่นคงหรือยังถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องไปสำนักปฏิบัติไหมคะไม่ไปไม่มีทางไปเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะรู้ได้ต่อเมื่อฟังไตรตรองค่อยๆเข้าใจขึ้น
4: ผมเองก็เหมือนจะเห็นใจท่านผู้ที่ท่านยังเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ท่านต้องไปสำนักปฏิบัติแต่ถ้าเขายังสนใจที่จะศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องควบคู่ไปด้วยเนี่ยก็ค่อยๆให้เขาได้เข้าใจขึ้นแต่ท่านอาจารย์ก็ตอบว่าถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะเก็บเอาไว้ทำไมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้ารู้จริงๆนะคะจะทิ้งไหมสิ่งที่ผิดแต่เพราะรู้ไม่จริงก็ยังคงมีความคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นคนที่มั่นคงจริงๆนะคะไม่เป็นประโยชน์แล้วทำทำไมอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะทำลายความเห็นถูกทำลายประเทศชาติด้วยหรือเปล่าทำลายพระพุทธศาสนาด้วยหรือเปล่าต้องคิดให้ละเอียดคนที่ไปสำนักปฏิบัติทำให้คนอื่นหลงผิดว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติซึ่งเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองเนี่ยถูกหรือผิดถ้ารุ่งเรืองจะมีทุจริตทุกหนทุกแห่งไหมคะเป็นไปได้ยังไงนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่รุ่งเรืองแน่จะกล่าวว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองตรงไหนวัดวาอารามไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะพุทธศาสนาเป็นเรื่องละไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นโดยเฉพาะผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุหมายความว่าสละเพศคฤหัสถ์ต้องตรงหน้าที่อื่นทั้งหมดการบำรุงวัดวาอารามนะคะหรือว่าวัฒนธรรมประเพณีอะไรทั้งหมดเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ ไม่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุต้องแยกกันเพราะว่าพระภิกษุถ้าจะทำอย่างนั้นก็กลับมาเป็นคฤหัสถ์อีกจะไปสร้างโรงพยาบาลก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุจะสร้างวัดก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุหน้าที่ของพระภิกษุคือคฤหัสถ์มีเวลาศึกษาธรรมะน้อยกว่าแต่ว่าพระภิกษุเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้ามีความรู้มีความเข้าใจนะคะก็สามารถที่จะอนุเคราะห์ให้คฤหัสถ์เนี่ยได้ฟังธรรมะแต่ถ้าไปวัดไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะไปทำไมมีคำตอบไหมคะต้องเป็นผู้ตรงค่ะถ้าไม่ตรงไม่มีทางอย่างที่คุณอนบว่านะคะถูกบ้างผิดบ้างครึ่งๆกลางๆส่วนที่ผิดก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นไม่มีความเข้าใจพอที่จะละความเห็นผิดแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วนะคะมั่นคงความเข้าใจมั่นคงนั่นแหละละความเห็นผิด
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องวิกฤตในพุทธศาสนามากครับการที่ทางมูลนิธิได้มาเผยแพร่เรื่องนี้ก็น่าจะได้เข้าถึงหูของผู้บริหารหรือระดับอาจารย์บ้างครับขอบคุณครับ
0: ความเห็นผิดมีมากทุกเรื่องทุกประเด็นก็ว่าได้เพราะว่าโดยมากนี่นะคะผู้ใหญ่จะคิดห่วงเยาวชนเอะอะก็เยาวชนนะคะสอนเยาวชนให้เป็นคนดีสอนเยาวชนให้เข้าใจธรรมะแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วใครจะสอนเยาวชนเมื่อผู้ใหญ่ไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่าที่สอนนั่นน่ะถูกต้องเพราะเหตุว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เยาวชนนะคะแต่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ตรงนะคะว่าที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องนะคะต้องเข้าใจจริงๆถึงเหตุมิฉะนั้นก็แก้ไม่ได้แล้วก็ทำลายสิ่งที่ถูกต้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นหลักสูตรของเด็กนักเรียนเนี่ยพูดเรื่องอริยสัจธรรมผู้ใหญ่รู้ไหมถ้าผู้ใหญ่ไม่รู้ละเอาอะไรไปให้เด็กรู้ได้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยค่ะมิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าเด็กรู้แต่ผู้ใหญ่ไม่รู้แต่ความจริงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความรู้ของเด็กมาจากใครก็ต้องมาจากผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่นั่นแหละสนใจธรรมะเห็นประโยชน์ของธรรมะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแล้วก็แก้ไขหรือเปล่าถ้ายังไม่แก้ไขด้วยความเข้าใจนะคะก็ต้องผิดเช่นสำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาใครคิดบ้างเพราะว่าคำไม่จริงทั้งหมดทำลายคำจริงไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วสนับสนุนให้ไปสำนักปฏิบัติให้ไปไม่รู้แล้วก็เสียเงินเสียทองด้วยทำลายเงินทองของประเทศชาติและก็ยังทำลายความเห็นถูกด้วยทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็รู้จริงๆว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกควรทำทันทีค่ะจะรีรออะไรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราก็จะมีโอกาสที่เห็นบ้างได้ยินบ้างเหมือนเดิมแต่เข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่นี่เห็นแต่ได้พูดในสิ่งที่มีประโยชน์และฟังก็ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นแทนที่จะฟังเรื่องอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกขณะที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนะคะดีกว่าฟังอย่างอื่นพอมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วปัญญานั่นแหละนำไปสู่การที่ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและพระศาสนาซึ่งวิกฤตเพราะไม่รู้เงินทองสูญไปเท่าไหร่คะจากการที่ภิกษุซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินและทองเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่คฤหัสถ์ไม่ได้รับการอนุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าไม่รับแต่มีเงินได้ก็ไม่ใช่นะคะไม่ยินดีในเงินและทองด้วยประการใดๆจึงสามารถที่จะสละความติดข้องได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารับล่อเล็กๆน้อยๆแอบแฝงตรงนี้ตรงนั้นนะคะแต่ต้องตรงจริงๆว่าพระภิกษุต้องไม่รับไม่ใช่ว่าไม่จับรับคือเป็นของตนใช่ไหมจะจับหรือไม่จับก็เป็นของเราใช่ไหมใครจะรักษาไว้ให้ก็ยังเป็นของเราใช่ไหมนั่นคือรับเงินแต่ถ้าไม่รับก็คือว่าไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่บวชไม่มีเงินถ้าทายกหรืออุบาสกอุบาสิกาใครที่จะถวายสิ่งที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ให้กับพระภิกษุเพราะรู้พระวินัยแล้วก็มอบให้กับผู้ที่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรนะคะและก็พระภิกษุนั้นต้องไม่ยึดและไม่ยินดีว่านั่นเงินของเราต่อให้เขาจะถวายสัก ท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่ใช่เงินของพระภิกษุพระภิกษุไม่มีเงินเงินนั้นสำหรับเพื่อที่จะใช้เพื่อปัจจัยคือสิ่งที่ดำเนินชีวิตโดยเป็นจีวรหรือว่ายารักษาโรคหรือว่าอาหารสิ่งที่จำเป็นที่ทรงบัญญัติไว้เท่านั้นนี่คือการเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์เดียวที่สามารถ

0: เรียนอาจารย์จริยานะครับการรับเงินรับทองของภิกษุเนี่ยนะครับอาจารย์จะมีข้อเสนอหรือมีแนวทางอะไรในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่างกฎหมายที่จะให้เหมาะสมขึ้นหรือการดำเนินการของภาครัฐหรือภาคประชาชนเนี่ยครับที่จะเอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยในข้อนี้นะครับอาจารย
1: ์ในทางกฎระเบียบของทางราชการเอามาจับไม่ได้เลยค่ะเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยและผู้ที่จะตระหนักถึงพระธรรมวินัยก็คือตัวภิกษุเองแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนต้องศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเราจะรู้หน้าที่ของเราว่าเราไม่ควรให้เงินกับพระเพราะนั้นถ้าฆราวาสตระหนักว่าหน้าที่ของเราศึกษาพระธรรมให้เข้าใจรู้ว่าภิกษุรับและยินดีในเงินและทองไม่ได้เพราะว่าตระหนักตรงนี้แล้วก็เท่ากับช่วยภิกษุอีกด้านหนึ่งในกรณีที่ภิกษุท่านไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของท่านถ้าฆราวาสไม่นำเงินไปให้ท่านก็จะหมดปัญหาไปค่ะ
2: ถ้าคฤหัสถ์เข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะจะให้เงินทองพระภิกษุไหมคะ
1: คงไม่ให้อะค่ะพระอาจารย์ค่ะ
2: พระอาจารย์อยู่ที่ความเข้าใจนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ก็เท่ากับอนุเคราะห์ภิกษุไม่ให้ผิดพระวินัยซึ่งเป็นโทษหนักมากจะต้องสละเงินจึงจะสามารถปลงอาบัติได้แล้วก็ถ้ายังไม่ได้ปลงอาบัตินะคะใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้าจากโลกนี้ไปโดยที่ยังไม่ได้ปลงอาบัติก็ไปสู่อบายภูมิแล้วเราจะให้ผู้ที่เราเห็นอย่างเนี้ยไปสู่อบายภูมิหรือนี่ก็เป็นข้อหนึ่งและในขณะเดียวกันนะคะก็ทำลายพระศาสนาด้วยเพราะการกระทำของพุทธบริษัทที่ไม่เข้าใจจึงได้ถวายเงินแก่พระภิกษุพระฉันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลค่ะจะทำลายพระพุทธศาสนาหรือว่าจะทำให้พระศาสนาดำรงต่อไปด้วยความเข้าใจเท่านั้นถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะทุกอย่างเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาบางท่านบอกว่าแล้วพระจะอยู่ยังไงพระในครั้งพุทธกาลคิดดูนะคะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันแล้วแต่อยู่ได้ตลอดมาโดยไม่รับเงินและทองและก็น่าจะถามนะคะคำถามที่จะตอบไหมคนที่จะบวชถามว่าถ้าคิดว่าพระภิกษุรับเงินทองได้และจะรับจะบวชไหมนี่ข้อที่หนึ่งถ้าบวชแล้วรับเงินทองไม่ได้ไม่รับเงินทองจะบวชไหมนั่นคือคนที่เข้าใจถูกต้อง
3: ธรรมะสภาพธรรมะกำลังมีกำลังปรากฏจะตรงต่อธรรมะด้วยอะไรและได้อย่างไรจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ24มกราคม2559
4: ที่กล่าวถึงว่าเป็นผู้ตรงต่อสภาพธรรมะสภาวะที่ตรงนั้นคืออะไรครับ
2: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
4: ทุกอย่างเป็นธรรมะ
2: จะตรงธรรมะไหน
4: ทีละหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นเห็น
2: ตรงยังไง
4: เป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เรา
2: ค่ะแล้วก็เห็นกำลังเห็นเนี่ยจะตรงเห็นได้ยังไงกำลังสบายใจไหมคะหรือไม่สบายใจ
4: สบายใจครับ
2: ตรงสบายใจได้ไหม
4: ถ้าปัญญาพอก็ตรงได้ว่าเป็นธรรมะครับ
2: รู้ตรงสภาพธรรมะจริงๆไม่ใช่คิดไม่ใช่หลวงแต่ว่ามีสิ่งที่มีแสนสั้นชั่วคราวปัญญาจะเข้าใจสิ่งที่มีขณะนั้นมีอะไรก็ตรงที่ลักษณะนั้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นฟังตรงต่อความจริงว่ามีสิ่งที่มีจริงแต่ยังไม่รู้จะรู้ต่อเมื่อฟังแล้วก็เข้าใจในความไม่ใช่เราไม่มีใครสามารถที่จะไปทำให้ปัญญารู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังเกิดดับในขณะนี้ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ถึงระดับที่ปัญญานั้นจะถึงเฉพาะตรงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นผู้ตรงว่าต้องละความไม่รู้และความยึดถือเช่น

0: เมื่อกลางวันเนี่ยเป็นเราตลอดรับประทานอาหารอร่อยแล้วจะไปให้ตรงเมื่อกี้นี้เป็นอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่กำลังมีสิ่งที่กำลังปรากฏแม้เดี๋ยวนี้เป็นนี้ก็ยังตรงต่อสิ่งนั้นไม่ได้จนกว่าปัญญาเท่านั้นแหละที่ตรงเหมือนลูกศรที่แทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นการฟังธรรมะค่ะก็ให้ทราบว่าฟังคำของใครเท่านั้นหมดปัญหาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดปัญหาจะไปเป็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้จะรู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้จะรู้อย่างท่านพระสารีบุตรได้ไหมไม่ได้รู้อย่างใครก็รู้อย่างแต่ละหนึ่งที่กำลังอบรมและเป็นผู้ที่ตรงต่อความจริงว่ารู้แค่นี้แต่รู้มากกว่านี้ได้จากวันแรกที่ฟังกับวันต่อๆมาที่ฟังความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าความรู้ที่ต่างกันเป็นสามระดับคือขั้นปริยัติปฏิปติและปฏิเวทะซึ่งเป็นสัจญาณกิจญาณกัตญาณเริ่มแสดงลำดับของจากไม่รู้เลยมาเป็นการเริ่มฟังเพียงฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่ปริยัติเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแต่ต้องต่างกับคำของคนอื่นใครก็พูดได้ละชั่วทำดีชำระจิตให้บริสุทธิ์ง่ายจำก็ง่ายพูดก็ง่ายแต่ว่าไม่เข้าใจอะไรเลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปัญญาให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเช่นธรรมะไม่ใช่พูดถึงสิ่งที่ไม่มีค่ะหลากหลายมากถ้าใครฟังคำว่าธรรมะอยู่ที่การสะสมของแต่ละชาติถ้าได้ยินว่าธรรมะเกิดจากเหตุแค่นี้ละความติดข้องถ้าสะสมมาชินต่อการที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเป็นธรรมะเมื่อไหร่ก็เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะและยังเข้าใจต่อไปอีกธรรมะนั้นต้องเกิดไม่เกิดก็ไม่มีและยังเข้าใจต่อไปอีกว่าต้องมีปัจจัยที่จะทำให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นความเข้าใจที่ค่อยๆเข้าใจอย่างมั่นคงธรรมะทั้งหลายเกิดจากเหตุและจะไปติดข้องในธรรมะที่เกิดจากเหตุหรือกว่าจะถึงระดับนั้นปริยัติหมายความว่าไม่ใช่แค่ฟังแต่รอบรู้คือเข้าใจจริงๆในคำนั้นเช่นเข้าใจจริงๆว่าเห็นจริงๆเกิดขึ้นแล้วเห็นจริงๆแล้วก็ดับไปแล้วจริงๆนี่แค่หนึ่งคำหนึ่งธรรมะแต่ทุกขณะในชีวิตมากกว่านี้มากเลยซึ่งไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าเกิดดับเร็วมากขณะนี้ปรากฏเพียงสิ่งที่ถูกเห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สภาพจิตซึ่งเกิดดับแล้วเห็นกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนถ้ามีสองคนเห็นทีละหนึ่งคนหรือเปล่าหรือเห็นทีเดียวพร้อมกันสองคนสิบคนร้อยคนเวลานี้เห็นไหมคะประมาณไม่ได้เลยค่ะถึงความรวดเร็วการเกิดดับของสภาพธรรมะซึ่งไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนสภาพธรรมะตรงก็คือว่าฟังแล้วเข้าใจค่อยๆมั่นคงขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าใจสภาพธรรมะมั่นคงไม่ติดข้องเพราะเวลานี้ค่ะมีเห็นจริงแต่กำลังคิดถึงเห็นไม่รู้สภาพที่ชอบในสิ่งที่ปรากฏหรือในสิ่งที่เห็นซึ่งเกิดแล้วด้วยมีจริงๆด้วยแล้วก็ดับไปแล้วด้วยสิ่งที่ไม่ปรากฏให้รู้มากเพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วก็รู้เพียงบางสิ่งบางอย่างเช่นบอกว่าเห็นคุณคำปั่นเห็นอะไรบ้างล่ะคะถึงจะเป็นคุณคำปั่นได้เห็นไหมคะก็ต้องมากแต่ก็จำเพียงแค่เห็นคุณคำปั่นไม่แจ้งส่วนอื่นเลยแค่เห็นคุณคำปั่นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นส่วนจริงๆซึ่งสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อจนปรากฏเป็นอย่างนี้ได้ไม่ได้ปรากฏจนกว่าปัญญาเริ่มละคลายความติดข้องไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้แค่นี้ค่ะคลายความติดข้องไปบ้างหรือยังต้องเป็นผู้ที่ตรงคำนี้คำเดียวจากการที่เพิ่งเริ่มฟังจนกระทั่งฟังจนกระทั่งมั่นคงใกล้ต่อการที่จะถึงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะไม่ติดข้องแต่ถ้ายังคงติดข้องฟังไม่ออกบอกไม่ถูกจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะและจะรู้ได้ยังไงเมื่อขณะนี้ค่ะแท้ที่จริงเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ ธรรมะเป็นเรื่องที่ยิ่งเข้าใจยิ่งละความติดข้องเพราะลึกซึ้งและปัญญาที่เริ่มเข้าใจความลึกซึ้งนั่นเองค่ะก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใกล้ลักษณะของสภาพธรรมะที่มีโดยไม่รู้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการสะสมเป็นธรรมะธรรมตาความเป็นไปของธรรมะที่ต้องเป็นอย่างนี้อวิชชามีมากแต่ปัญญาที่เริ่มเข้าใจก็เริ่มสะสมสืบต่ออยู่ในจิตไม่หายไปไหนเลยค่ะอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าจะเติบโตเจริญขึ้นมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละครั้งที่ได้ฟังธรรมะ
1: สงสารคนนินทานินทาคือการพูดไม่จริงเพราะไม่ได้ใคร่ครวญในความถูกผิดผู้ที่ถูกนินทามักจะโกรธแต่ผู้ที่มีปัญญาจะสงสารคนนินทาเพราะเขาต้องได้รับผลของกรรมนั้นต่อไปดังนั้นจึงควรพิจารณาเสียก่อนจึงพูดและควรอดทนไม่หวั่นไหวกับคำนินทาด้วยปัญญาที่เข้าใจธรรมะจากการสนทนาคตวาสูตรที่มสพ.16 มกราคม 2559

0: ความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัย
1: นินทานี่ภาษาบาลีว่าอะไรคะ
2: ตรงตัวเลยครับท่านอาจารย์ครับนินทาผู้ที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกก็มีคำนี้ครับนินทิตะคือถูกนินทาแต่ถ้าอนินทิตะคือไม่ถูกนินทา
1: สองคำที่ว่าไม่มีทางที่จะไม่โกรธถ้าถูกนินทาพอถูกนินทาก็โกรธไม่แน่ๆเลยพูดไม่จริงใช่ไหมที่เรียกว่านินทาถ้าพูดจริงจะเรียกว่านินทาไหมเพราะฉะนั้นถ้าถูกนินทาคือถูกกล่าวในเรื่องที่ไม่จริงทุกคนโกรธแต่ผู้ที่มีปัญญาสะสมมาแล้วสงสารคนนินทาเขาต่างหากที่ต้องรับกรรมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราโกรธก็ไม่สมควรเพราะเราก็สะสมมาที่ยังไม่ได้ดับกิเลสแต่สามารถที่ปัญญาจะเกิดขึ้นทำกิจเข้าใจถูกต้องแท้ที่จริงใครน่าสงสารก็คือคนนินทานั่นแหละที่ไม่รู้ความจริงแล้วก็เจตนายังไงก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่เมื่อพูดโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ถูกต้องก็เหมือนนินทาซึ่งทำความเสียหายให้กับคนอื่นด้วยไม่คิดถึงโทษนี้หรือเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่รอบคอบในเรื่องของกุศลและอกุศลแม้แต่เพียงคำพูดเพราะว่าคำพูดนั้นเข้าใจว่าถูกแต่ความจริงผิดเมื่อผิดก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อพิจารณาก่อนคำนั้นจะถูกหรือจะเป็นไปได้ไหมคำพูดต้องระวังมากนะคะถ้าเรื่องไม่จริงเป็นโทษมากเพราะมีคนเชื่ออีกมากที่จะพลอยหลงเป็นอกุศลไปด้วยและที่สำคัญนะคะพูดคำนี้แต่ไปถึงอีกหูหนึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เติมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะกี่หูก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเห็นโทษของคำที่จะพูดว่าถ้าพูดไม่จริงไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนย่ำทำให้เกิดความเสียหายมากเพราะฉะนั้นจะเห็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นปัญญาและเป็นประโยชน์ทั้งหมด
0: ไม่สามารถจะน้อมนึกถึงพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีหรือท่านพระควัมปติก็ดีที่ท่านถูกว่าร้ายอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วท่านเนี่ยไม่เดือดร้อนเลย
1: ไม่มีกิเลสค่ะไม่มีกิเลสดับหมดแล้วอะไรก็ไม่แปดเปื้อนทุกคำมีประโยชน์นะคะเตือนไม่ได้หมายความว่าเราจะหมดกิเลสแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆสะสมสังขารขันธ์ทั้งหลายเนี่ยก็ปรุงแต่งไปตามกำลังของปัญญาที่เข้าใจประโยชน์เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดถ้าได้ยินได้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อแล้วต้องสอบถามตรงจะได้คำตอบที่ถูกต้องแทนที่จะคิดเอง
0: ไม่สอบถามก็พูดต่อกันไปเรื่อย
1: ๆนั่นผิดไงคะแต่ถ้ามีการนินทาหรือมีการพูดเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งนั้นสมควรไหมจะเป็นไปได้ไหมและทางที่จะถูกต้องที่สุดคือไม่คิดเองก็คือสอบถามบุคคลนั้นโดยตรงและจะได้คำตอบจากบุคคลนั้นเอง
3: แม้ในพระวินัยครับท่านอาจารย์แม้จะมีคนกล่าวเพ่งโทษติเตียนโพธนาแก่ภิกษุที่ประพฤติสิ่งที่ไม่สมควรผู้พิพากษาก็ให้มารักทรงก็สอบถามด้วยพระองค์เองว่ากระทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแม้พระองค์จะทรงทราบอยู่แต่ก็ทรงสอบถาม
1: เพราะฉะนั้นข้องใจอะไรดีที่สุดคือถามตรงไม่ว่าใคร
2: ก็ตรงกับข้อความจากจริยาปิฎกนะครับว่าสิ่งที่ไม่ดีเรื่องเสียหายที่กระทำให้กับผู้ที่ไม่มีปัญญาก็จะเพิ่มพูนความไม่อดทนแต่ถ้าเกิดกับผู้ที่มีปัญญาก็เพิ่มพูนความอดทนยิ่งขึ้นก็คือเพิ่มพูนขันติบารมีเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะตามความ

สถานีวิทยุรัฐสภาร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์

0: ปกินนกะธรรม
1: ตอนที่680สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: นี่คือพระธรรมที่สมบูรณ์พร้อมนะคะคือไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้กระทำเหตุที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติแต่เมื่อได้มาแล้วควรจะบริโภคหรือใช้สมบัตินั้นอย่างไรด้วยที่จะเป็นประโยชน์ไม่ทราบว่าทุกคนได้ใช้ตามที่ทรงแสดงไว้หรือเปล่านะคะถ้ายังก็จะได้พิจารณาว่าเมื่อมีทรัพย์แล้วเนี่ยค่ะใช้ในทางที่เป็นประโยชน์อย่างนี้หรือเปล่าคือประการที่หนึ่งนะคะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เลี้ยงตนแน่นอนใช่ไหมคะเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภริยาบ่าวไพร่คนอาศัยเพื่อนฝูงให้เป็นสุขเอิบอิ่มสำราญด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความหมั่นขยันที่สะสมขึ้นด้วยกำลังแขนที่ต้องทำงานจนเหงื่อไหลที่ชอบทำที่ได้มาโดยธรรมนี้กรรมะที่สมควรข้อที่หนึ่งของอริยสาวกนั้นเป็นการชอบแก่เหตุแล้วเป็นการสมควรแล้วเป็นการใช้โภคทรัพย์ในทางที่ควรใช้แล้วอันนี้ลองพิจารณานะคะว่าขาดใครบ้างเลี้ยงตนเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภริยาบ่าวไพร่คนอาศัยเพื่อนฝูงถ้ายังไม่ครบก็ยังไม่พอนะคะหมายความว่าควรจะใช้เงินเนี่ยค่ะเพื่อประโยชน์อย่างนั้นเพราะว่าบางคนมีเงินแล้วก็ไม่ได้ใช้ที่เป็นประโยชน์มากนะคะแต่ก็อาจจะใช้เพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อครอบครัวเท่านั้นแต่ก็ยังต้องถึงบ่าวไพร่คนอาศัยเพื่อนฝูงด้วย
3: ท่านอาจารย์บอกบางทีใช้เพื่อตัวเองตรงนี้ก็น่าคิดครับบางทีจะใช้เพื่อตัวเองก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับกรณีนี้ผมก็พิจารณาตัวเอง
2: แต่ถ้าไม่ลำบากก็ไม่เป็นไร
3: ก็กลัวไม่พออีกแล้วครับอาจารย์
2: ถ้าเป็นความพอใจของตัวเองแล้วไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้ทำแล้วเกิดความทุกข์เดือดร้อนก็อย่าให้เป็นทุกข์เดือดร้อน
3: กลัวว่าเกิดอายุยืนแล้วไม่พอก็เลยไม่ใช้ครับ
2: ค่ะก็ให้คนอื่นใช้หรือเปล่าคะเรียกว่าใช้สำหรับตัวเองเท่าที่สมควรจะใช
4: ้อย่างที่คุณจำนงกล่าวนะคะว่าถึงมีอยู่จะใช้ก็ไม่ใช้แต่เก็บเอาไว้เพราะกลัวอายุยืนก็คือเพื่อเลี้ยงตนเหมือนกันก็อยู่ในข้อนี้ค่ะก็เก็บไว้เพื่อตัวเอง
2: ถ้าไม่สบายใจก็ใช้เสียแต่ถ้าจะใช้แล้วไม่สบายใจก็อย่าใช้เพราะอะไรคะก็ใช้ไปไม่สบายใจจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะถ้ามีใช้หมายความว่าได้กระทำบุญไว้แล้วค่ะถ้าเกิดไม่มีใช้ก็หมายความว่าบุญที่ได้กระทำไว้ยังไม่ได้ให้ผลในขณะนั้นก็เป็นเรื่องที่เรามองเห็นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลองคิดอีกแง่หนึ่งคือว่าเวลาที่เราเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเรามีความสุขกับการที่เราคิดถึงตัวเราแล้วก็อยากจะให้ตัวเรามีความสุขคนอื่นทุกข์ก็ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราก็ควรจะพิจารณาว่าเราควรช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนยังไงไม่ใช่ว่าให้ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อจนกระทั่งหมดเงินหมดทองนะคะแต่ในขณะใดก็ตามที่มีพอที่จะให้คนอื่นมีความสุขด้วยก็ได
5: ้แล้วคุณเรืองชัยเขาบอกว่าพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นพูดสติปัฏฐานสักหน่อยก็บอกอยากจะให้พูดเรื่องสติปัฏฐานนี่แหละคือสติปัฏฐานเนี่ยที่คุณคิดนะคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณคิดอะไรคุณหงุดหงิดนะรู้เปล่าว่าหงุดหงิดเป็นอะไรเป็นธรรมะป่ะหงุดหงิดเป็นธรรมะป่ะขอถามก่อนหงุดหงิดจะเป็นอะไร
6: อยู่ที่สติถ้าสติที่อบรมไม่ดีแล้วเนี่ยเกิดเขาก็ทำกิจของเขาเพราะว่าทำเป็นธรรมะเป็นอนัตตาไงเราไปบังคับบัญชาไม่ได
5: ้ก็นั่นหนังสือนั่นอ่ะ
6: ผมก็ต้องหนักไปตรงนี้ครับ
5: คือไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่าสมถะหรือวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานนะครับเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยที่พูดกันมาเนี่ยนะที่พูดกันเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่เราศึกษาหรือฟังธรรมะตามตัวหนังสือก็เลยยังไม่เห็นธรรมะคือผมจำคำท่านอาจารย์ไว้อาจจะไม่ได้ทุกตัวอักษรนะ ว่าการศึกษาธรรมะนั้นไม่ใช่เพียงแต่ศึกษาตามตัวหนังสือหรือในตำราต่างๆเท่านั้นจะต้องศึกษาในชีวิตประจำวันของตัวเองนี้ประกอบด้วยว่าธรรมะที่มีในหนังสือน่ะจริงเพียงไรจริงไหมอย่างคุณเลิงชัยหงุดหงิดเนี่ยจริงหรือเปล่าเป็นธรรมะจริงหรือเปล่ามันเกิดได้ใช่ไหมมันมีเหตุเกิดมันก็เกิดและหงุดหงิดเป็นเราหรือเปล่าถ้ามัวเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดเป็นเราแล้วก็หัวเสียทั้งวันเลยเนี่ยคือประโยชน์ที่เราศึกษาธรรมะที่ฟังธรรมะก็น้อมมาสู่ตัวเราว่าไอ้ที่หงุดหงิดก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งมันเกิดเดี๋ยวมันก็หายมันไม่ได้เกิดทั้งวันหรอกถ้าคุณยังยึดติดมันอยู่เอามันเกิดอีกมันหายไปแล้วคุณก็ยังคิดอยู่อีกมันก็เป็นไปทั้งวันอย่างคุณจำนงเนี่ยก็บอกว่าไอ้อยากจะใช้รถใหม่ๆเหมือนอย่างลูกบ้างเนี่ยนะแต่คิดบ่อยๆก็วุ่นวายอีกนะ
2: แต่คงไม่ลืมนะคะที่คุณนิพัทธ์กล่าวเมื่อกี้นี้ว่าทุกอย่างเป็นสติปัฏฐานทุกขณะนี่ค่ะเป็นธรรมะที่สติสัมปชัญญะสามารถที่จะระลึกรู้ได้แต่ถ้าไม่มีจิตคิดนึกนะคะก็ไม่มีคุณธิดารัตน์อภิปรายแล้วก็ไม่มีคุณนิพัทธ์พูดให้สนุกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะทราบว่าก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขึ้นอยู่กับว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยค่ะจะเกิดหรือไม่แม้แต่ข้อความที่ทรงแสดงกับท่านอนาถบิณฑิกะนะคะท่านอนาถบิณฑิกะท่านก็เป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติท่านเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะต้องระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏเนี่ยค่ะต่อไปอีกเพื่อที่จะถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระสกทาคามีเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านจะได้ยินธรรมะประการใดตั้งแต่ข้อแรกที่ทรงแสดงจนจบพระสูตรนะคะขณะนั้นสติสัมปชัญญะก็เกิดได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะที่มีจริงและก็ไม่ใช่เราแล้วก็เป็นสภาพธรรมะต่างๆปัญญาจะต้องอบรมจนกระทั่งเป็นปัญญามากเป็นปัญญาหนาเป็นปัญญาร่าเริงก็มีปัญญามากมายนะคะซึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละบุคคล
0: จะเรียนถามนะคะธรรมะสี่ประการที่บอกว่าพวกขสมบัติยศอายุยืนแล้วก็เมื่อตายแล้วขอเราจงไปสู่สุคติโลกสวรรค์เนี่ยก็เป็นลักษณะของโลกธรรม8ทำไมถึงกล่าวว่าเป็นธรรมะที่หาได้ยากในโลกคะ
2: ถ้าทุกคนปรารถนาแล้วได้หมดก็คงไม่ยากใช่ไหมคะแต่ต้องมีเหตุที่สมควรที่จะได้
0: เกี่ยวกับวัฏฏะสงสารเนี่ยนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นธรรมที่หาได้ยาก
2: คุณชุมพรกล่าวถึงในวัฏสงสารเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเรื่องของโภคสมบัติเรื่องของยศเรื่องของต่างๆแต่ให้ทราบว่าวัฏสงสารนะคะอย่างในมนุษย์เราอะไรมีมากกว่าได้ลาภได้ยศมากกว่าหรือว่าไม่ได้โภคสมบัติไม่ได้ยศเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่หาได้ยากใช่ไหมคะและก็ไม่ใช่หาได้โดยที่ไม่มีอดีตกรรมที่เป็นกุศลที่ได้กระทำแล้วถึงจะเพียรหาสักเท่าไหร่ก็ตามค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ผลของกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแสดงหนทางที่ทั้ง4ข้อจะเป็นไปได้ตามความปรารถนาก็ด้วยกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วค่ะ
5: ในนี้พระสัมมาเจ้าสมว่าตัดกับอนาถมิกาเศรษฐีแล้วต้องละมันนะอภิชฌาวิสมโลภอะไรต่ออะไรมันก็คือนิวรณ์5นั่นเองถ้าจะพูดแล้ว4อย่างนี้มีพยาบาทอุทธัจจกุกุจจวิกิกิจฉาเนี่ยสรุปแล้วมันก็คือนิวรณ์5นั่นเองนิวรณ์5เนี่ยมันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีเพราะฉะนั้นมันเป็นกิเลสที่มันมั่นคงนะครับมันมั่นคงเพราะมันเกิดบ่อยที่สุดเกิดบ่อยซ้ำๆซากๆอย่างนั้นการกั้นที่ที่จะไม่ให้กุศลมันเกิด
2: กิเลสธรรมดานี่นะคะมีหลายระดับถ้าระดับปกติรู้ได้ไหมคะเดี๋ยวก็ต้องใช้คำกล่าวว่าตื่นเช้ามาแล้วก็รับประทานอาหารอาบน้ำแต่งตัวทั้งหมดรู้ได้ไหมว่าเป็นกิเลสแต่ถ้าเป็นไปในอุปกิเลส16 ลบหลู่ตีเสมอขยับหรือเปล่าคะขึ้นมาให้ปรากฏว่ากิเลสที่มีเนี่ยค่ะสามารถจะปรากฏลักษณะของเขาต่างๆกันที่สามารถที่จะเห็นได้ซึ่งปกติธรรมดาไม่เห็นริษยาค่ะปกติธรรมดาก็ถ้าเป็นความขุ่นใจนะคะเล็กน้อยก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่าบางทีเราก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมคะเห็นฝุ่นหรือว่าแก้วน้ำไม่สะอาดหรืออะไรอย่างนี้ก็นิดๆหน่อยๆเราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นกิเลสแต่ว่าถ้ามีมากกว่านั้นใกล้กว่านั้นมั่นคงกว่านั้นเราก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าใกล้ต่อการที่จะรู้ได้หรือว่าใกล้ต่อการที่ขณะนั้นนะคะสามารถที่จะเข้าใจถึงลักษณะของกิเลสได้ถ้าไม่ปรากฏอย่างนั้นนะคะก็ไม่สามารถที่จะเห็นในความเป็นกิเลสของสภาพธรรมะนั้นได้
5: ม
2: ี
5: ท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์ถ้าไม่เห็นชัดเลยว่าปกติเนี่ยทุกคนเนี่ยสำคัญตนว่าไม่มีกิเลสแต่ความจริงมันเกิดอยู่ตั้งแต่ตื่นนอนมานั่นน่ะอยากจะไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรต่ออะไรน่ะมันมีเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโลภะใช่ไหมไม่รู้มันเป็นกิเลสแต่พอมันเกิดจริงๆเนี่ยมันเป็นอุปาเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันชัดเจนขึ้นมาเลยรู้ทันทีเลยอะไรเงี้ย
7: ก็ข้อความตรงนี้ก็มีในมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสเนี่ยนะก็พูดถึงตรงกันข้ามว่าคำว่านอนเนื่องคือยังละไม่ได้ใช่ไหมเมื่อยังนอนเนื่องอยู่ยังละไม่ได้เนี่ยก็คือมาจากคำว่าอนุสัยกิเลสนั่นแล้วพอมันเป็นอุปกิเลสขึ้นมาเนี่ยมันก็เนี่ยในขณะอย่างที่คุณนิพัทธ์กับท่านอาจารย์พูดไปเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เนื่องจากว่ายังละไม่ได้ท่านใช้คำว่านอนเนื่องเนี่ยเท่ากับคำว่ายังละไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อความเหล่านี้จะสอดคล้องกันถ้าเราพบพยัญชนะเหล่านี้บ่อยๆและเทียบเคียงกันจะทำให้เราเข้าใจธรรมะได้ดีขึ้น
2: จะกล่าวถึงอุปกิเลส16มั้ยคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าขณะไหนที่เกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะเห็นว่าเป็นกิเลส
7: อภิชฌาวิสมะโลภะก็เป็นความโลภที่รุนแรง
2: พวกนี้ทั้งหมดนี่ค่ะพอจะรู้ได้ทั้งนั้น
7: ครับ
2: ค่ะ
7: พยาปาทะก็ความพยาบาทนะโอทะก็ความโกรธอุปนาหะภูโกรธมัคคะลบหลู่ปราสะตีเสมอพวกนี้มาหน้าทั้งนั้นเนี่ยมาหน้าเนี่ยตีเสมออิสาก็ริษยามัจฉริยาก็ความตนีมายาก็เจ้าเล่ห์ด้วยเจ้าเล่ห์ความลวงสาเถรยะโอ้อวดความพาหัวดื้อสารพัดแข่งดีมานะถือตัวอติมานะยกตนดูหมิ่นท่านนะอติมานะเนี่ยมาทะมัวเมาความเมาก็ไหนประมาทะความประมาท
2: ค่ะเชิญคุณประเชิญกล่าวถึงพระสูตรเมื่อกี้นี้ค่ะที่แสดงความละเอียดโดยนัยยะต่าง
8: ๆครับสำหรับอภิชาวิสมาโลภะเนี่ยท่านกล่าวถึงอภิชาไว้หลายนัยยะนะครับอภิชาพร้อมทั้งวิสมาโลภะท่านกล่าวถึง3นัยยะนะครับนัยแรกนั้นก็คือแยกระหว่างอภิชากับวิสมะคืออภิชาความรักความพอใจในพันดะของตนนะครับส่วนวิสมะนี่คือความรักความพอใจในพันดะคนอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความพอใจในพันดะของตนหรือของคนอื่นจงยกไว้ความรักความพอใจในฐานะที่ควรชื่อว่าอภิชาความรักความพอใจในฐานะที่ไม่ถูกไม่ควรชื่อวิสมะนะครับท่านกล่าวว่ามติของพระเถระนะครับท่านวินิจฉัยว่าโลภะทุกอย่างที่จะไม่ชื่อว่าวิสมะก็หาไม่ได้ท่านก็ยกพระบาลีนะครับว่าพวกเธอจงแบ่งแยกไปทำไมจะเป็นอารมณ์ที่เหมาะหรือไม่เหมาะก็ตามราคะก็เป็นวิสมะโทสะก็เป็นวิสมะโมหะก็เป็นวิสมะเหมือนกันเพราะฉะนั้นโลภะนี้นั่นเองชื่อว่าอภิชฌาเพราะอันว่าเพ่งเล็งที่ชื่อว่าวิสมะเพราะอ่านว่าไม่เหมาะคำว่าอภิชฌาและวิสมะนี้มีความหมายอันเดียวกันแต่ต่างกันตรงพยัญชนะเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นอีกมติของพระเถระอีก
2: โดยมากจะได้ยินคำว่าแตกต่างโดยพยัญชนะเท่านั้นแต่อัตถะเดียวกันแต่แสดงถึงสภาพธรรมะหรือเปล่าเพราะเหตุว่าความพอใจในสิ่งของของตนมีความพอใจในสิ่งของของคนอื่นมี และสองอย่างนี้จะมีความต่างไหมคะแม้ว่าเป็นโลภะด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านพระเถระท่านแสดงมติท่านก็หมายความว่าก็คือตัวโลภะนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าโลภะโดยที่ไม่มีความต่างประการใดๆเลยทั้งสิ้นเพราะถ้าไม่มีความต่างโดยประการใดๆทั้งสิ้นนะคะโลภะของพระโสดาบันกับโลภะของปุถุชนเหมือนกันหรือเปล่า
3: ไม่เหมือน
2: ค่ะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแล้วแต่ข้อความในที่ต่างๆการศึกษาธรรมะจึงจะต้องศึกษาให้ละเอียดนะคะรอบคอบแล้วก็ไม่ผลีผลามเพราะเหตุว่าถ้ากล่าวถึงเรื่องของอภิชฌานะคะก็คือความเพ่งเล็งเพ่งเล็งที่นี่เนี่ยแม้แต่พระโสดาบันก็ยังไม่ได้ละแต่ท่านไม่ได้ไปเพ่งเล็งพอใจในทางทุจริตที่จะให้ได้มาเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังเนี่ยค่ะต้องรู้ระดับต่างๆด้วยนะคะของบุคคลต่างๆด้วยแม้จะกล่าวว่าต่างกันโดยพยัญชนะก็จริงแต่ก็ต้องรู้ว่าพยัญชนะที่ต่างเนี่ยต่างตามสภาพของโลภะนั้นๆซึ่งเกิดขึ้นต่างๆแต่ว่าก็คือลักษณะของโลภะนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่น
3: ท่านอธิบายในเรื่องของอภิชาวิสมาโลภะนี่นะครับลักษณะของสภาพที่ทำให้จิตเศร้าหมองท่านกล่าวว่าอภิชาวิสมาโลภะฉันใดพยาปาทะอันเกิดจากอาคาตวัตถุ10ความโกรธอันเกิดจากอาคาตวัตถุความผูกโกรธอันครอบงำจิตบ่อยๆก็ฉันนั้นนะครับคือเป็นสภาพธรรมะเดียวกันแต่ว่ามีการผูกโกรธขึ้นมานะครับ
2: ผูกโกรธหลังจากที่โกรธแล้วไม่ลืม
3: ครับท่านใช้คำว่าความผูกโกรธอันครอบคลุมจิตบ่อยๆไม่ยอมลืมอันนี้ก็เป็นการผูกโกรธ
2: ถ้าได้ยินได้ฟังว่าใครโกรธใครนะคะแล้วยังได้ยินซ้ำอีกบ่อยๆก็หมายความว่าเป็นความผูกโกรธที่ไม่ลืมและบางคนอาจจะแช่งนั่นก็คือหวังร้ายแน่นะคะซึ่งจะเป็นอย่างที่คิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเองค่ะไม่ใช่คำแช่งของคนอื่น
3: การลบหลู่นี่ก็คืออันกระทำสิ่งที่เขาทำดีให้พินาศไปทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนะครับท่านก็ยกตัวอย่างสามเณรน้อยนะครับที่อุปัชฌาย์อาจารย์ได้อนุเคราะห์ด้วยปัจจัย4ได้สอนธรรมะมาและภายหลังพอได้สักการะจากพระราชามหาอมาตย์เป็นต้นก็ขาดความยำเกรงในอุปัชฌาย์อาจารย์ที่เอาไปอันนี้ก็ตัวอย่างของการลบหลู่คุณท่าน
2: อันนี้ก็ถ้าเกิดก็พอจะรู้ได้ใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่เกิดก็มองไม่เห็นว่าเป็นกิเลสประเภทไหน
3: ปราศาสตร์ตีเสมอนะครับคนที่เป็นพระหูสูตรทรงความรู้แล้วก็ไปเทียบกับท่านนะครับว่าจะมีอะไรแตกต่างกันอันนี้คือตีเสมอนะครับอิสาได้แก่ความนึกตำหนิสักการะเป็นต้นของคนอื่นคือไม่ยินดีในสักการะของคนอื่นนั่นเองนะครับต่อมาตรณีนี่คือทนไม่ได้ที่สมบัติของตนมีคนอื่นมาร่วมใช้สอย
5: เขาจะเอากระมังซักผ้าไปซักซะหน่อยก็บอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะบุกเดี๋ยวมันจะกระเทาะนะตัวเองใช้คนเดียวเ
7: ลยแต่ของผมมีบ่อยนะมายืนหน้าบ้านเนี่ยถ้าเขายืนตรงโทรศัพท์ก็ไม่ยืนหน้าบ้านผมผมก็มีความรู้สึกเพราะเขามายืนหน้าบ้านผมมันมีความรู้สึกทุกที
5: หัวจะตั้งหน้าบ้านเนี่ย
9: ตนีในความหมายนี้คือหวงสมบัติของเราเองใช่ไหม
7: อาวาสัง
2: ไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นร่วมใช้สอยด้วย
9: หวงสมบัติของตนเองแต่ถ้าเป็นอิสระนี่สมบัติของคนอื่นเองค่ะสมบัติของคนอื่นแต่ธรรมชริยานี้สมบัติของเราเองนะคะมีข้อแตกต่างมายาเลยค่ะ
3: มายาได้แก่ขยาที่เป็นการประพฤติหลอกลวง
9: ความลวงความเจ้าเล่ห์ใช่ไหมคะ
3: ครับโอ้อวดนี่ท่านก็กล่าวว่าเกิดขึ้นโดยเป็นคนคุยโตนะฮะท่านก็ยกตัวอย่างปานนท์ชอบเอาหางอวดปลาด้วยกันนะครับว่ามีเหมือนกันเอาศีรษะอวดงูให้ปลาและงูรู้ว่าเราเป็นเช่นกับพวกท่านบุคคลผู้คุยโตก็ฉะนั้นเหมือนกันเข้าไปหานักพระสูตรหรือนักพระพิธรรมใดๆก็กล่าวท่านเหล่านั้นอย่างนี้ว่ากระผมประพฤติประโยชน์เพื่อพวกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องอนุเคราะห์ผมจะไม่ทิ้งพวกท่านหรอกดังนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโอ้อวดที่ท่านยกขึ้นมาธรรมพระหัวดื้อท่านกล่าวว่าคนหัวดื้อเป็นตัวการทำให้ไม่ประพฤติอ่อนน้อมเชิดศีรษะเป็นผู้กระด้างเป็นเช่นกับสูบที่เต็มด้วยลมนะครับนี่คือลักษณะของหัวดื้อ
8: ไม่อ่อนน้อมไม่ถ่อมตนเป็นผู้กระด้างส่วนแข่งดีนะครับแข่งดีก็คือมีการกระทำยิ่งกว่านั้นทำความแข่งดีแยกออกเป็นสองประเภทคือฝ่ายอกุศลและก็ฝ่ายกุศลสำหรับคฤหัสถ์นะครับถ้าแข่งดีคือถ้าเห็นผู้ที่ประดับด้วยเครื่องประดับที่คนอื่นประดับก็ประดับให้ทวีคูณให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นอันนี้เป็นอกุศลนะครับสำหรับบรรพชิตในขณะที่บรรพชิตเหล่าอื่นเรียนธรรมะมีประมาณเท่าใดเท่าใดก็แข่งดีคือให้กระทำให้เป็นทวีคูณยิ่งขึ้นไปกว่านั้นด้วยอำนาจของมานะนะครับอันนี้ก็เป็นอกุศลเหมือนกันคือเรียนเพื่อที่จะเอาชนะเขานะครับ
9: ดูไปเชิญค่ะแล้วแข่งดีในด้านกุศลเป็นยังไงคะ
8: ครับการแข่งดีที่จะเกิดขึ้นเพราะได้เห็นคนอื่นถวายสลักพัดที่หนึ่งตนเองก็จะถวาย2ที่หรือ3ที่นี่จัดเป็นกุศลแข่งในด้านกุศลนะครับต้องการที่จะชนะคนอื่นด้วยการทำความดี
9: แข่งที่จะทำกุศลให้มากกว่าคนอื่นงั้นใช่ไหมคะ
8: ครับผมท่านกล่าวว่าสำหรับบรรพชิตเมื่อได้ทราบว่าผู้อื่นเรียนได้หนึ่งนิกายความแข่งดีเกิดขึ้นโดยไม่อาศัยมานะแต่เพราะได้เห็นภิกษุอื่นนั้นเรียนหนึ่งนิกายแล้วประสงค์จะครอบงำความเกียจคร้านของตนอย่างเดียวเรียนได้สองนิกายนะครับคือคนที่เรียนทีหลังนี่เรียนสองนิกายคือเรียนมากกว่านะครับเพราะว่านิกายเป็นหมวดหมู่ของธรรมะนะครับเพราะว่านิกายในที่นี้ก็คือทีฆานิกายมัชฌิมานิกายเป็นต้นนะครับ
2: ก็คงจะเห็นคนอื่นเป็นตัวอย่างนะคะว่าเขาขยันเขาเรียนได้นิกายหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่จะทำให้ขยันให้เรียนได้บางคนก็ไม่กล้าเรียนคิดว่ายากใช่ไหมคะแต่พอเรียนแล้วรู้ว่าไม่ยากเท่าไหร่ก็เรียน
8: ต่อมามานะนะครับถือตัวความถือตัวนั้นเป็นไปด้วยอำนาจความพองตัวแห่งจิตเพราะอาศัยชาติอาศัยโคตรอาศัยตระกูลมานะที่เป็นไปด้วยอำนาจความพองตัวเย่อหยิ่งแห่งจิตการพองตัวแห่งจิตอันนี้เป็นมานะถือตัวแต่ถ้าอติมานะนี่ท่านใช้คำว่าพองตัวยิ่งแห่งจิตนะครับคือจะมีกำลังยิ่งกว่าก็เป็นอติมานะส่วนมัทธะนี่นะครับความเมาหรือความหลงระเริงนะครับอาการที่รับเอาด้วยความเมาที่ชื่อว่ามัทธะนะครับมัทธะที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการปล่อยจิตไปตามกามคุณทั้งหลายชื่อว่าปมาทะก็เป็นอุปกิเลสข้อสุดท้ายนะครับจะต่อเนื่องกันขณะที่หลงระเริงนะครับเป็นมัทธะแต่ว่าถ้าปล่อยจิตไปตามกามคุณทั้งหลายเป็นต้นนี้นะครับเป็นปมาทะ
2: ขณะใดที่ไม่รู้ลักษณะของกิเลสก็ไม่ได้ปรากฏให้รู้ว่าเป็นกิเลส

0: ภกินนกะธรรม
1: ตอนที่681สนทนาธรรมที่หมู่บ้านเมืองทองนิเวศ1พุทธศักราช2547
2: ขณะใดที่ไม่รู้ลักษณะของกิเลสก็ไม่ได้ปรากฏให้รู้ว่าเป็นกิเลสแต่แม้กิเลสที่ปรากฏลักษณะ16อย่างเนี่ยพอรู้ไหมคะก็เป็นกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือกิเลสแต่กิเลสทำไมหลากหลายแล้วก็จำแนกไปเป็นบางประเภทเช่นขณะนี้พูดถึงอุปกิเลส16นะคะแต่ในปัตตกรรมสูตรเนี่ยค่ะวิจิกิจฉาก็เป็นอุปกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสใดๆก็ตามนะคะที่สามารถจะรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ขณะนั้นก็เป็นกิเลสที่มั่นคงหรือว่าปรากฏนะคะใกล้ต่อการที่จะเห็นว่าเป็นกิเลสมิฉะนั้นก็มองไม่ออกบอกไม่ถูกใช่ไหมคะกำลังเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็จะบอกว่าเป็นกิเลสก็ยากที่จะเชื่อแต่ถ้ามีความอยากได้หรือมีอาการปรากฏลักษณะหนึ่งลักษณะใดในอุปกิเลส16เนี่ยนะคะก็แน่นอนที่จะปรากฏความเป็นกิเลสให้เห็นได
3: ้แล้วถ้าไม่ปรากฏ
2: ก็เป็นกิเลสค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมีหลายชื่อไม่ต้องมีกิเลสไม่ต้องมีอุปกิเลสแม้อุปกิเลสก็เป็นกิเลสแต่เป็นอุปกิเลสที่สามารถที่จะรู้ได้เมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นอุปกิเลสหรือแม้ในปัตตกรรมสูตรไม่ได้เป็นอุปกิเลส16เลยนะคะแต่รู้ได้เช่นวิจิกิจฉานี่ค่ะเกิดความสงสัยขึ้นขณะนั้นก็ปรากฏลักษณะของความสงสัยให้รู้ขณะนั้นไม่ใช่กุศลก็ต้องเป็นกิเลสต้องเป็นอกุศล
3: ได้ยินมาว่ากิเลสเนี่ยตั้งแต่วิถีจิตแรกไปจนถึงโคตรภูยานตรงนี้คำหนึ่งฮะโดยนัยยะของอภิธรรม
2: กิเลสประเภทไหน
3: โลภะกับอโมหะนะ
2: ในหมวดหมู่ไหน
3: ก็ผมก็ไม่ทราบ
2: อาสวะหรือเปล่า
3: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทรงจำแนกลักษณะของอกุศลและเจตสิก14นะคะตามความเป็นจริงแม้จะต่างโดยพยัญชนะเป็นชื่อต่างๆแต่ก็คืออกุศลและเจตสิก14นั่นเองแต่ไม่ใช่ต่างโดยพยัญชนะเท่านั้นนะคะพยัญชนะนั้นบ่งถึงความหลากหลายของอกุศลธรรม14ประการ
3: ทีนี้ที่ท่านแสดงหลายนัยยะนี้ก็หมายถึงว่ากำลังของกิเลสแต่ละอย่างต่ออย่าง
2: ที่ปรากฏที่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ถ้าไม่อย่างนั้นไม่เห็นจริงๆค่ะถ้าไม่มีลักษณะของอภิชฌาวิสมะโลภะนะคะที่ปรากฏให้รู้ว่าขณะนี้เป็นความอยากได้ระดับไหนทำสิ่งที่ควรหรือไม่ควรหรือเปล่าถ้าทำสิ่งที่ไม่ควรด้วยกำลังของโลภะขณะนั้นต้องเป็นวิสมะโลภะแน่แต่แม้ว่ายังไม่ทำนะคะแต่ปรากฏให้รู้เช่นความกระวนกระวายอยากจะได้หรือว่าวิธีการต่างๆที่กำลังคิดแม้ว่ายังไม่ได้ลงมือกระทำก็เป็นลักษณะที่ปรากฏแล้วว่าขณะนั้นนะคะรู้ได้ว่าเป็นลักษณะของกิเลสประเภทใดเพราะฉะนั้นกิเลสไม่ใช่ว่าจะปรากฏให้เห็นให้รู้ได้ง่ายๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามีลักษณะหลากหลายไปใน16อย่างก็เห็นได้ชัดเจนแต่กิเลสเองด้วยอกุศลจิตเองไม่สามารถที่จะเห็นอกุศลจิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะใดที่อกุศลจิตเกิดไม่มีทางที่จะเข้าใจสภาพธรรมะได้คนที่กำลังมีพยาบาทจะเห็นว่าพยาบาทเป็นโทษไม่ใช่ในขณะนั้นแน่นอนแต่ต้องขณะหลังนะคะที่สามารถที่จะระลึกได้ว่าความโกรธจริงๆแล้วเราจะโกรธเขาสักเท่าไหร่จะผูกโกรธหรือจะหวังร้ายเขาไม่เดือดร้อนเลยเพราะไม่ใช่กรรมของเขาไม่ใช่อกุศลจิตของเขาแต่ว่าอกุศลจิตของใครอกุศลกรรมของใครขณะนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตที่เป็นวิบากเกิดขึ้นในภายหลัง
3: นี่จะเรียนถามอาจารย์อีกทีครับกิเลสเขารู้จักกิเลสยังได้ไหมฮะอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมกิเลสรู้จักกิเลส
2: เป็นไปได้ไหมคะหรือว่าปัญญาหรือสติที่สามารถที่จะรู้เกิดคนละขณะนี้แน่นอนค่ะขณะที่กำลังเป็นโลภะโลภะจะเห็นโลภะว่าเป็นกิเลสเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะขณะนั้นโลภะเกิด
3: แต่โลภะเขารู้จักโลภะได้นะ
2: หมายความว่ามีความพอใจในโลภะได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นอกุศลค่ะ
3: ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้เป็นอกุศลคือโลภะรู้จักโลภะได้
2: น
3: ั่
2: นต้องเป็นเรื่องของปัญญาโลภะมีโลภะเป็นอารมณ์ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นปัญญาที่สามารถที่จะเห็นว่าโลภะเป็นอกุศลธรรม
3: ครับขอบพระคุณครับ
4: ค่ะท่านอาจารย์คะมีคำถามมาจากผู้ฟังว่า
0: ขอทราบอรรถะในประโยคที่ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเป็นธรรมชาติที่อ่อนควรแก่การงาน
2: ก็ต้องเป็นกุศลคงไม่มีใครไปฝึกให้เป็นอกุศลนะคะเพราะอกุศลไม่ต้องฝึกขณะนี้ค่ะกำลังฝึกหรือเปล่าหรือต้องไปเข้าแถวหันซ้ายแลขวาไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะขณะที่กำลังฟังนะคะถ้าไม่มีการฟังอะไรจะอบรมอะไรจะฝึกแต่ขณะที่กำลังฟังนะคะมีการเข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเข้าใจมากก็มีปัจจัยที่จะอบรมตัวเองมากแต่ถ้าฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะการที่จะอบรมตัวเองก็น้อยเพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยมีหลายระดับค่ะจะอบรมด้วยอะไรแต่อบรมที่เป็นทางที่จะรู้จักกิเลสแล้วก็ดับกิเลสเนี่ยนะคะก็คือถึงความเป็นพระอริยบุคคลอบรมปัญญาให้เข้าใจให้เห็นถูกตามที่ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้สาระจากธรรมะหรือแต่ละพระสูตรนี่นะคะไม่ใช่หมายความว่าให้เราพยายามไปท่องจำแต่ว่าไม่ได้เข้าใจความหมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยยะใดๆก็ตามนี่นะคะถ้าสามารถเข้าใจส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็เราก็ไม่ลืมในส่วนนั้นเราก็จะได้รู้ว่าความหมายของไม่พักไม่เพียรนี่คืออะไรมิฉะนั้นอ่านไปตั้งเยอะหลายข้อหลายนัยยะแล้วก็เลยจำไม่ได้เลยหรือว่าไม่เข้าใจเลยนะคะถ้าเพียรผิดควรเพียรไหมคะ
4: ไม่ควรเลย
2: ค่ะถ้ารู้ทางหรือประโยชน์และควรพักไหมคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาไตร่ตรองของเราเองนะคะว่านี่คือหนทางที่จะทำให้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงซึ่งเป็นหนทางที่ละเอียดแม้คำพูดสั้นๆเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าใจถ้าเพียรในทางที่ดีทำไมจะไม่เพียรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเพียรผิดควรเพียรหรือไม่เพียรค่ะทำไมไม่เข้าใจความหมายทำไมมานั่งคิดว่ามันขณะเดียวกันหรือเปล่า
4: หมายถึงว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาค่ะ
2: กลับไปอ่านอีกทีนะคะแล้วก็คิดทุกข้อแล้วก็ข้อไหนที่สามารถจะเข้าใจได้เป็นประโยชน์ก็เข้าใจเป็นเรื่องๆไปตอนๆไป
5: ค่ะกราบท่านอาจารย์ฮะในลักษณะของอิจฉามายาหรือมัจฉริยะเนี่ยขณะที่เกิดอย่างในขั้นอบรมเนี่ยเราก็พอจะรู้ได้แต่ขณะที่ลักษณะ3อย่างเนี่ยที่เกิดอยู่ได้บ่อยๆเนี่ยมายาอิจฉามัจฉริยะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันน่าเกลียดนะคะท่านอาจารย์มันอายกับตัวเราแต่ทีนี้เมื่อมันเป็นเราอยู่มันก็ยังไม่ถูกต้องใช่ไหมคะที่ว่าก็มันเป็นสภาพธรรมะแต่ขณะที่มันเกิดขึ้นค่ะท่านอาจารย์ปัญญามันยังน้อยอ่ะมันไม่ไปนึกถึงในเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาอธิบายว่าเกิดแล้วมันก็ดับอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันไปไม่ถึงมันยังคิดไม่ถึงสักทีเลยค่ะท่านอาจารย
2: ์ค่ะแม้ยังไม่ถึงแต่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไม่เห็นเลยใช่ไหมคะเห็นแล้วยังหัวดื้อหรือเปล่าคือสามารถที่จะรู้ว่าถ้าเรามีพยาบาทความโกรธหรือความหวังร้ายเลิกได้ไหมหรือว่ายังพยาบาทต่อไปอีกนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเราจะได้เห็นว่าอกุศลมีมากและอกุศลใหญ่ๆที่เห็นได้แล้วเห็นชัดแล้วอย่างเนี้ยแล้วเราก็ยังคงจะมีต่อไปหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ไม่มีเลยได้จริงๆนะคะไม่ใช่เพียงปัญญาขั้นรู้ว่านี่เป็นอุปกิเลสแต่ต้องรู้ถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าบุคคลที่ได้ฟังพระธรรมหรืออ่านพระธรรมก็ตามแต่นะคะมีปัญญาระดับไหนถ้ามีปัญญาขั้นต้นๆก็เพียงแต่เห็นว่าเป็นอุปกิเลสนะคะไม่ควรจะมีถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็รู้ว่านี่ปรากฏแล้วทั้งที่วันหนึ่งกิเลสอื่นไม่ได้ปรากฏเลยแต่พอเกิดกิเลสระดับนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความตระหนี่หรือมายาหรือว่าความริษยาความโอ้อวดอาจจะไปสักครึ่งคำก็เกิดจะรู้สึกตัวได้ใช่ไหมคะว่านี่เป็นอุปกิเลสที่แสดงเห็นชัดว่ายังมีกิเลสที่ยังไม่ได้ดับเพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องเจริญเป็นขั้นๆนะคะและกุศลต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นและกิเลสทั้งหลายจึงจะค่อยๆลดลงไม่ใช่ว่ามุ่งหวังที่จะให้สติสัมปชัญญะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะอย่างเดียวแล้วก็ไม่เห็นอุปกิเลสไม่เห็นกิเลสอื่นใดเลยอย่างนั้นก็ยากนะคะที่สามารถที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดได้ถึงแม้ว่าจะเกิดบ้างก็ยากที่จะเจริญขึ้นหรือแม้ว่าเจริญขึ้นก็ยังยากที่จะสละความเป็นเราก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าขัดเกลาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีทางฝ่ายกุศลเพิ่มขึ้น ก็จะไม่เป็นการยากลำบากในการที่สติสัมปชัญญะจะเกิดแล้วก็รู้ลักษณะของสภาพธรรมะ
5: ค่ะกราบท่านอาจารย์ค่ะก็จากศึกษาก็ทราบว่าการที่จะทราบถึงความเกิดดับเนี่ยก็ต้องไปเป็นวิปัสสนาขั้นถึงอุทยพยายานเนี่ยนะคะซึ่งก็แสนไกลอะนะฮะแต่แม้แต่ขั้นที่จะคิดนะฮะท่านอาจารย์มันก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยระหว่างที่ว่ามันเกิดดับมามันเป็นทุกข์เป็นอนิจจังอะไรว่ามันสภาพขนาดนั้นมันหายไปไหนไม่ทราบทั้งที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็เออรู้นะแต่พอมันเกิดมามันก็ไม่ช่วยอะไรได้เลยครั้งนี้ก็คงต้องฟังไปอีกเยอะๆใช่ไหมคะท่านอาจารย
2: ์ค่ะประโยชน์ในขณะนั้นคือเห็นความเป็นอนัตตาว่าบังคับบัญชาไม่ได้เลยแต่ก็อย่าพอใจเพียงคิดนะฮะว่าเป็นอนัตตาแต่ต้องประจักษ์ลักษณะที่เป็นอนัตตาด้วย
5: อนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์นะคะมั่นคงอยู่ในขันติโสรัจจะฝึกฝนตนอยู่ผู้เดียวระงับตนอยู่ผู้เดียวดับกิเลสตนอยู่ผู้เดียวตรงนี้รู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการที่จะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของตัวเองเป็นเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วก็เหมือนกับผลเนี่ยค่ะที่บอกว่ามีสุขเป็นวิบากก็คือตรงนี้แหละถ้าใครอบรมแล้วถ้าตายแล้วอยากไปสวรรค์ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการอบรมเจริญสติปัฏฐานหรือเปล่าคะ
2: ค่ะอันนี้คงต้องแยกนะคะที่ว่าอีกข้อหนึ่งอริยสาวกย่อมตั้งทักษิณาทานอย่างสูงมุ่งถึงทักษิณาทานประเภทไหนที่เป็นทักษิณาทานอย่างสูงนะคะที่จะอำนวยผลดีเลิศมีสุขเป็นวิบากเป็นทางสวรรค์เพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาหรือว่าการที่จะบำบัดอันตรายต่างๆหรือว่าเป็นผู้ที่ทำพลีแก่ญาติแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนหรือว่าแก่ผู้ตายหรือว่าแก่ราชการแก่รัฐนะคะเป็นราชาพลีแล้วก็ทำบุญอุทิศให้เทวดาก็ยังมีทักษิณาที่สูงกว่านั้นคือการให้ทักษิณาทานในสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เว้นไกลจากความมัวเมาประมาทอันนี้เป็นลักษณะของสมณพราหมณ์ผู้เว้นไกลจากความมัวเมาประมาทมั่นคงอยู่ในขันติโสรัจจะฝึกตนอยู่ผู้เดียวระงับตนอยู่ผู้เดียวดับกิเลสตนอยู่ผู้เดียวด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยความขยันไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าเป็นทานที่ให้ในบุคคลนั้น
6: เป็นคุณสมบัติของสมณพราหมณ
2: ์
5: อนุญาตสนทนากับคุณเผชิญนะคะความหมายที่ว่าทุกเป็นกำไรมาจากอะไรคะ
7: ครับสำหรับผู้ที่ทำกุศลเนี่ยนะครับท่านก็ได้กล่าวว่าถ้าทำกุศลแล้วก็จะมีผลที่มากกว่าตัวที่ได้ทำมานะครับอย่างเช่นที่ท่านกล่าวว่าเวลาปลูกข้าวเมล็ดเนี่ยนะครับได้เข้ามาตั้งหนึ่งรวงคือบางท่านเนี่ยนะครับได้รับอานิสงส์ตั้ง500อัตภาพเป็นต้นนี่นะครับเพราะฉะนั้นในญาติตรงข้ามถ้าผู้ที่ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออกุศลกรรมทั้งหลายนี่นะครับก็ได้รับทุกข์ที่มากกว่าเหมือนกันตามตัวอย่างของในธรรมบทนี่นะครับมีพราหมณ์คนหนึ่งที่เขาฆ่าแพะบูชายันของเขานี่นะครับแพะนั้นก็จำได้นะครับว่าเคยทำในลักษณะเหมือนกับพราหมณ์นี่คือฆ่าแพะเนี่ยบูชายันครั้งเดียวนะครับเขาก็มาถูกตัดคอตั้ง500ชาติแล้วก็เกิดในนรกอีกนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็เหมือนกับมีทุกข์เป็นกำไรเหมือนกันนะครับคือทำครั้งเดียวแต่ได้รับทุกขวิบากนี่นะครับมากมายเหลือเกินนะอันนี้เป็นเรื่องของมีทุกข์เป็นกำไรคือมากกว่าตัวเองนั่นเองอาจารย์ครับจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าการทำพฤติกรรม5อย่างเป็นการทำเจาะจงนะครับอย่างเช่นเรื่องของญาติเรื่องของแขกหรือผู้ที่ร่วงรับไปแล้วที่เป็นญาติหรือพระราชานะครับเป็นการเจาะจงสำหรับผู้นั้นโดยเฉพาะแต่ว่าการบำเพ็ญทักษิณาทานสำหรับบูชาสมณพราหมณ์แล้วก็เพื่อที่จะทำสิ่งที่ทำให้ได้ตัวเองได้รับในอนาคตนี่นะครับจะแตกต่างกันอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมครับถึงแม้ว่าการกระทำนั้นจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจตนาของผู้นั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน
2: ค่ะเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนนะคะเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภริยาบ่าวไพร่คนอาศัยเพื่อนฝูงก็ยังเป็นเราใช่ไหมคะหรือว่าญาติเรามารดาบิดาเราพอถึงบำบัดอันตรายทั้งหลายก็เราและครอบครัวนะคะพอถึงทำพลี5ก็คือญาติพลีเป็นญาติอติถิพลีต้อนรับก็คนที่มาหาเรานะคะทำบุญอุทิศให้ผู้ตายก็ผู้ตายที่เราคุ้นเคยรู้จักราชพลีก็ช่วยราชการก็ประเทศของเราหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวเราเทวตาพลีทำบุญอุทิศให้เทวดา อันนี้ก็ผู้ที่มีคุณที่เกิดเป็นเทพนะคะก็สามารถที่จะอนุโมทนาในกุศลได้นะคะแต่ว่าสูงสุดกว่าสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเหล่านั้นหรือว่าการกระทำทั้ง3ประการข้างต้นก็คือได้เข้าใจถูกต้องว่าผู้ใดเป็นผู้ที่มั่นคงในขันติโสรจะฝึกฝนตนเพื่อที่จะดับกิเลสเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาจึงสามารถที่จะเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณของผู้นั้นได้เพราะมิฉะนั้นก็จะอยู่ในเรื่องของครอบครัวหรือว่าตัวเองแต่ว่าการที่เราเห็นประโยชน์ว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้อีกมากเมื่อผู้นั้นสามารถที่จะฝึกฝนตนและก็ดับกิเลสแล้วรู้จักหนทางแล้วก็สามารถที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นได้เป็นประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาที่สามารถจะเห็นอย่างนี้ได
7: ้ต้องมีปัญญา
2: ค่ะ
7: จะรู้อย่างนี้แล้วก็ทำการบูชาใน
2: ถูกต้องในบุคคลคือสมณพราหมณ์ผู้เว้นไกลจากความมัวเมาประมาทมิฉะนั้นก็เลือกไม่ถูกใช่ไหมคะ
7: ครับ
2: อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าบุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นพระอรหันต์แต่ความจริงไม่ได้อบรมเจริญปัญญาเลย
8: ในธรรมสูตรที่5วันนี้บุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปภายหน้าเป็นไงนะคะบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานก็ดีตระกูลช่างสารก็ดีตระกูลพราหมณ์ก็ดีตระกูลช่างหนังก็ดีตระกูลคนรับจ้างเทขยะก็ดีทั้งยากจนขัดสนข้าวน้ำของกินเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มได้โดยฝืดเคืองซ้ำเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่เตี้ยแคระมากไปด้วยโรคตาบอดบ้างเป็นง่อยบ้างกระจอกบ้างเปรี้ยบ้างไม่ใครได้ข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่และเครื่องประทีปอันนี้คือมืดมานะคะส่วนมืดไปนั้นก็คือบุคคลนั้นยังประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้แลบุคคลมืดมาแล้วมีมืดไปภายหน้าท่านอาจารย์จะกรุณาอธิบายเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็เข้าใจว่าไม่ได้มืดมาใช่ไหมคะตาก็ไม่บอด
9: ผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้ดวงมืดมานี่กลับไปแล้วมืดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้าใจธรรมะหรือเปล่าครับ
2: ก่อนอื่นต้องทราบนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะนะคะที่เรียกว่าเป็นคนตาบอดง่อยเปรี้ยเสียขาความจริงก็คือธรรมะนั่นเองและก็เป็นผลของอกุศลกรรมด้วยนี่คือมืดมาเป็นธรรมะนั่นเองค่ะเป็นผลของอกุศลกรรมหรือเปล่าและถ้ากระทำทุจริตกรรมทุจริตกรรมเป็นธรรมะหรือเปล่าก็เป็นนะคะเป็นอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ผลอย่างที่กล่าวแล้วว่าเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมคืออกุศลกรรมนั้นให้ผลก็ต้องเป็นอย่างนั้น
9: คำถามผมคือต้องการจะทราบว่าผู้ที่ว่ามืดมาในหมายถึงว่าไม่มีความเข้าใจในสภาพธรรมะที่ตามที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงแล้วก็เวลาไปนี่ก็ยังไม่รู้เรื่องอีกนะยังไม่สนใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกที่อย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ค่ะก็พูดง่ายๆว่าเกิดมาไม่ดีและยังทำอกุศลกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาตายไปนะคะเมื่ออกุศลกรรมนั้นให้ผลก็ไปสู่อบายภูมิเป็นเครื่องเตือนหรือเปล่าคะเพราะว่าทั้ง4บุคคลแล้วแต่ว่าจะเป็นบุคคลใดถ้าไม่ใช่บุคคลที่1คือมืดมาแล้วก็มืดไปนะคะก็จะเป็นบุคคลที่2คือมืดมาแต่ว่าสว่างไปบุคคลที่3นี่ก็เสียดายนะคะสว่างมาแล้วก็มืดไป
9: บุคคลที่ทั้ง4ประเภทนั้นนะครับหมายถึงว่าผู้ที่ทำกุศลหรืออกุศลแยกออกมาใช่ไหมครับเป็นเรื่องของกุศลกับอกุศลอย่างเดียวใช่ไหมครับ
2: ค่ะพูดถึงการเกิดมาเนี่ยนะคะเป็นผลของอะไรแล้วก็เวลาที่จะจากไปเป็นผลของอะไรเพราะเหตุว่ามืดมาแต่ว่า

0: ประพฤติสุจริตแต่ว่าปัญญาไม่ได้เจริญใช่ไหมครับก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แต่ว่าบุคคลนั้นไม่ได้มีการเจริญขึ้นของปัญญาก็คือสว่างระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าระดับสูงสุดคือบางท่านเนี่ยก็อบรมปัญญาจนถึงพระอนาคามีบางคนก็ไปเกิดบนสุทาวาสก็คือสว่างที่สุดใช่ไหม
2: สว่างไปเนี่ยแนวทางสว่างท่านภาวนากับท่านศีลนะคะอยากทราบตรงนี้ถึงความแตกต่างนะคะ
3: ข้อความในอรรถกถานะคะมีว่าบุคคลชื่อว่ามีสว่างไปภายหน้าเพราะเข้าถึงความสว่างด้วยการเข้าถึงสวรรค์อีกด้วยกายสุจริตเป็นต้นพระโสดาบันก็เกิดบนสวรรค์ได้นะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้กระทำทุจริตที่จะให้เข้าถึงอบายภูมิเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่แสดงว่ามาจากไหนและไปไหนด้วยอะไร
2: เข้าใจในขั้นศีลนะคะว่ากระทำในศีลต่างๆก็เป็นทางสว่างแต่ไม่เข้าใจท่านภาวนาว่าในทางเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะเป็นขั้นสว่างกันได้ใช่ไหมคะ
3: ขั้นศีลยังสว่างและขั้นสติปัฏฐานมืดไม่ได้หรอกค่ะอันนี้ก็แสดงว่าทุกคนยังต้องไปยังต้องมาอยู่เรื่อยๆนะคะขณะนี้เราอยู่ในภูมิมนุษย์แต่ว่าเรามาสว่างหรือว่ามามืดถ้ามามืดก็มีอกุศลวิบากนะคะที่เราจะต้องได้รับอย่างรูปที่เป็นผลของอกุศลกรรมก็จะเป็นตาบอดง่อยเปลี่ยเสียขาหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ฝืดเคืองนี่ก็เป็นเรื่องของอกุศลกรรมให้ผลนะคะเพราะฉะนั้นก็ทราบว่ามาสู่โลกนี้แล้วก็มามืดๆเนี่ยค่ะเพราะเหตุว่าไม่ได้มาอย่างสว่างด้วยกุศลกรรมและเราก็มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทุกวันไปนะคะแต่จะทราบไหมว่าชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้แต่ละวันจะกลับไปมืดอีกคือไปสู่อบายภูมิหรือว่าจะไปสู่สวรรค์อีกคือด้วยกุศลกรรมต่างๆเพราะที่นี่ใช้คำว่าด้วยกายสุจริตเป็นต้นก็แสดงเห็นถึงขั้นต้นเลยนะคะคือขั้นของศีลแต่กุศลทั้งหลายนะคะก็ทำให้ไปสู่สวรรค์หรือภพภูมิที่ดีซึ่งสว่างสว่างในที่นี้ก็หมายความถึงตรงกันข้ามกับอบายภูมิถ้าเป็นอบายภูมิก็มืดถ้าเป็นสุคติภูมิก็สว่าง
4: ทีนี้ขอเรียนถามท่านอาจารย์ครับว่าคำว่ามืดในที่นี้ในพระสูตรนี้แล้วก็สว่างในพระสูตรนี้หมายถึงเอาแค่นรกกับสวรรค์เท่านั้นหรือไปถึงโลกุตระด้วย
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

การที่จะละกิเลสได้ต้องด้วยปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงไม่ใช่ด้วยความเป็นตัวตนที่จะละกิเลสจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.17 มกราคม 2559

0: ความดีกุศลและอกุศลก็เอากุศลมาเป็นเราแท้ที่จริงก็ต้องย้อนมาที่ว่ากุศลเป็นธรรมะหรือเปล่าถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆว่ากุศลเป็นธรรมะไม่ใช่เราแล้วก็มีตัวตนจะทำกุศลละอกุศลก็ไม่มีทางละกิเลสได้เลย
1: เพราะเป็นเราแล้วจะละกิเลสได้หรือคะ
0: แต่ความตั้งใจที่ละอกุศลก็เป็นสิ่งที่ดี
1: ใครตั้งใจ
0: ก็เป็นเรา
1: น่าศึกษาธรรมะว่าไงคะธรรมะเป็นธรรมะแค่นี้ใจตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจว่าไม่มีเราเป็นธรรมะไม่ต้องไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะขณะที่เข้าใจนั่นก็ถูกต้องเป็นกุศลด้วยยังจะต้องมีเราไปหวังไปรออะไรแต่ละคำลึกซึ้งไม่ใช่ว่าพอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคนจะเข้าถึงความเป็นอนัตตาได้เพียงแต่เริ่มฟังเริ่มคิดเริ่มไตร่ตรองว่าจริงหรือเปล่าและกว่าจะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นแม้แต่ทางตาที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะมีสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้หลับตาแล้วไม่เหลือเลยไม่มีเลยไหนคนไหนดอกไม้ไหนโต๊ะไหนเก้าอี้เริ่มเข้าถึงความจริงแต่ละหนึ่งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ปรากฏเมื่อมีจิตเห็นถ้าจิตเห็นไม่เกิดสิ่งนี้ไม่ปรากฏว่ามีแต่สภาพจำเก่งนะคะจำหมดเลย
0: ในขณะที่เราได้เจริญกุศลก็ควรที่จะเข้าใจ
1: ควรเราควรทำอย่างนั้นเราควรทำอย่างนี้เพื่อเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าเป็นอนัตตาเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสะสมความเห็นถูกทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะหมดความเป็นเราไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของจิตเห็นนะคะหรือว่าความติดข้องอะไรต่างๆขอให้รู้ว่าเป็นความจริงไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปจำคำแต่ให้รู้ว่าเห็นมีจริงได้ยินมีจริงติดข้องมีจริงเป็นธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไปจำว่าเห็นมีจริงได้ยินมีจริงติดข้องมีจริงเป็นธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฟังแล้วเห็นกำลังมีจริงๆสิ่งที่มีจริงนั่นแหละเป็นธรรมะในอีกภาษาหนึ่งชาวมัคคีชาวเมืองมคธเขาไม่เข้าใจคำว่าสิ่งที่มีจริงแต่เขาเข้าใจคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นสำหรับเราพอพูดถึงธรรมะบางคนไม่เข้าใจค่ะไปหาธรรมะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นฟังให้เข้าใจแต่ไม่ใช่ไปจำคำทั้งหมดแล้วก็มาคิดเป็นคำๆอย่างนั้นศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจถูกตามความเป็นจริงของธรรมะ
0: ก็จะไปคิดต่อว่าจะได้ไม่ไปอบาย
1: ก็เป็นเรานั่นแหละค่ะธรรมะคำว่าธรรมะหายไปแล้วนี่แสดงว่าฟังยังไงแม้คำเดียวว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่เข้าใจว่าธรรมะจริงๆเป็นธรรมะเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้พอเป็นธรรมะแล้วเราจะไม่ไปอบายก็เลยหมดละที่ฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะก็ไม่เหลือแล้ว
0: พอทำให้เหมือนกับว่าเรากลัวที่จะไปอบาย
1: ก็เราไงคะ
0: ก็เป็นเราหมด
1: ก็ลืมว่าธรรมะธรรมะธรรมะเป็นธรรมะธรรมะไม่ใช่เราจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ายังเป็นเรามาเรื่อยๆการที่จะเข้าใจว่าธรรมะเป็นธรรมะก็ไม่มีฟังธรรมะทำไมเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่เข้าใจธรรมะก็ฟังเพื่อเข้าใจและเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่เราอย่าลืมค่ะธรรมะเป็นธรรมะเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมยังไม่พอนะคะเดี๋ยวก็คิดจะทำต่อ
0: นั้นแม้กระทั่งที่ว่าฟังธรรมะเพื่อที่เราจะได้ทุกข์น้อยลงอันนี้ก็เป็นเราหมด
1: แน่นอนค่ะไม่ได้เพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะ
0: แต่ในความเป็นจริงส่วนใหญ่เห็นทุกข์แล้วก็มาเห็นธรรมค่ะผู้ไม่เห็นทุกข์ก็บอกว่าสบายดีไม่รู้จะมาฟังธรรมะทำไม
1: ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ไปทำทุกข์เพราะอยากเห็นทุกข์ถูกหรือผิดทำกันเยอะเลยค่ะนั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆเมื่อเป็นทุกข์ก็เห็นทุกข์แล้วอย่างนั้นไม่ใช
0: ่หรือว่าพอมาฟังธรรมะมากๆแล้วปรากฏว่าชีวิตประจำวันเบาละคลายก็มีความดีใจว่าฟังธรรมะเข้าใจและละคลายมีความสุขมีเบาสบาย
1: และตอนวันหนึ่งก็ร้องไห้ค่ะตอนนั้นละคลายหรือเปล่า
0: ร้องไห้ก็ทราบว่าเป็นอกุศลเกิดสลับ
1: สามารถรู้ด้วยก็ไม่ร้องสิคะ
0: เกิดแล้วค่ะอาจารย์
1: ค่ะเกิดแล้วแปลว่าเข้าใจถูกต้องว่าเบาน่ะเบาแค่ไหนตอนเข้าใจเท่านั้น
0: หนูมีความรู้สึกว่าโลภะตามตลอดเลยค่ะอาจารย์ทุกเรื่องเลยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เบาจะบอกว่าเบาสบายไม่ได้ถ้าโลภะตามตลอดเพราะฉะนั้นก็เป็นเราไปตลอดฟังแล้วไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ มีธรรมะเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมซึ่งแสดงความจริงของธรรมะแล้วเริ่มเข้าใจว่าธรรมะนั้นๆเป็นธรรมะนั้นๆไม่ใช่เรา

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1087
2: มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังนะคะถึงเพื่อนของท่านคนหนึ่งที่เวลาที่ได้ฟังวิทยุเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดไม่ตรงกับใจที่กำลังต้องการฟังธรรมะบางประการเช่นอยากจะฟังเรื่องเมตตาแต่ในวันที่เปิดวิทยุเนี่ยค่ะก็ไม่ได้รับฟังเรื่องเมตตาเป็นเรื่องอื่นนะคะก็ไม่ตรงกับใจของท่านเพราะว่าท่านคงอยากจะเป็นผู้ที่เจริญเมตตาแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเมตตาคืออะไรมีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นในขณะไหนก็ตามถึงอย่างนั้นนะคะอกุศลจิตก็ยังเกิดอยู่ไม่ใช่ว่าเมื่อมีใครที่รู้เรื่องของเมตตาแล้วจะมีเมตตาอยู่ได้ตลอดเวลาโดยที่อกุศลจิตไม่เกิดเลยเพราะเหตุว่าอกุศลธรรมเป็นพืชเชื้อที่ตายยากดับยากถ้าไม่อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยถ่องแท้โดยละเอียดถูกต้องจริงๆอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะดับได้ถึงแม้ว่าจะได้ฟังเรื่องของเมตตาเรื่องของกุศลนานาประการก็ตามอกุศลก็ยังเกิดอยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือจะต้องรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลขณะใดเป็นอกุศลในขณะนี้อย่าลืมนะคะนี่เป็นเหตุที่จะต้องศึกษาธรรมะโดยละเอียดถี่ถ้วนจริงๆเพราะมิฉะนั้นก็จะเข้าใจว่าอกุศลเป็นกุศลได้อย่างท่านที่ต้องการจะมีเมตตาเนี่ยค่ะเป็นเพราะเหตุว่าท่านไม่ต้องการที่จะมีโทสะเพราะฉะนั้นท่านจึงปรารถนาที่จะมีเมตตาแต่เวลาที่โทสะไม่เกิดขึ้นนะคะไม่ทราบว่าท่านจะเห็นโทษของโลภะมูลจิตและโมหะมูลจิตหรือเปล่าว่าแท้ที่จริงแล้วสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะในขณะที่เป็นโทสะแม้ในขณะที่เป็นโลภะหรือขณะที่เป็นโมหะขณะนั้นก็เป็นอกุศลแล้วและข้อสำคัญก็คือว่าลักษณะของอกุศลที่ละเอียดซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าเป็นอกุศลก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นกุศลด้วยเหตุนี้ถ้าสามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นปรากฏกับตัวท่านโดยละเอียดก็จะยิ่งมีปัจจัยที่จะทำให้รู้ได้ถูกต้องว่าจิตในขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพื่อที่จะได้อบรมเจริญกุศลได้ยิ่งขึ้นมิฉะนั้นก็มีแต่ความต้องการธรรมะบางประการเหมือนกับยาบางชนิดในร้านขายยาเวลาที่เป็นโรคชนิดหนึ่งชนิดใดก็อยากจะซื้อยาชนิดนั้นมาบำบัดโรคแต่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะเหตุว่าจะต้องเป็นความเข้าใจจริงๆซึ่งเมื่อได้ศึกษาธรรมะยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าต้องอาศัยการพิจารณาการไตร่ตรองจนกว่าจะเป็นความเข้าใจไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องจำแต่ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในเหตุผลจนกว่าจะเข้าใจเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วก็เป็นเรื่องของเหตุและผลที่คงทนต่อการพิสูจน์และก็คงทนต่อการพิจารณาเพราะว่าเมื่อกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระอานนท์ก็มีข้อความที่กล่าวว่าบางท่านมีความสามารถในการฟังแต่ไม่มีความสามารถในการเรียนและบางท่านก็มีความสามารถในการฟังมีความสามารถในการเรียนแต่ว่าไม่มีความสามารถในการกล่าวเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะจะเห็นได้จริงๆว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาจิตใจของแต่ละบุคคลจริงๆ สำหรับเรื่องที่จะต้องพิจารณาในเหตุผลจนมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ใช่เป็นการท่องจำขอยกตัวอย่างเรื่องของจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นสังขารธรรมซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นโดยเป็นสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันแล้วก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันตามสมควรของสภาพธรรมะแต่ละอย่างนั้นสำหรับปัจจัยที่ได้กล่าวถึงแล้วนะคะคือเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยและอธิปติปัจจัยสำหรับเจตสิก6ดวงซึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้สภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกอื่นเกิดพร้อมกับตนในขณะนั้นนะคะถ้าพิจารณาก็จะทราบได้ว่าสำหรับเหตุปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยให้จิตเจตสิกและรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุว่าถ้าจิตเป็นโลภะเนี่ยค่ะจะต้องมีการเคลื่อนไหวของกายบ้างของวาจาบ้างด้วยได้วันหนึ่งนะคะที่ทุกท่านกระทำกิจสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่รู้ตัวเลยไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดวันนี้ก็มีการกระทำหลายอย่างที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทราบว่าในขณะนั้นนะคะเป็นโลภะเจตสิกที่เกิดกับจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยให้รูปเคลื่อนไหวกระทำกิจการงานต่างๆด้วยโลภะมูลจิตในขณะนั้นไม่ทราบใช่ไหมคะไม่ได้พิจารณาเลยแต่ให้ทราบว่าเวลาที่เจตสิกที่เป็นเหตุเกิดขึ้นพร้อมกับจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นกระทำกิจต่างๆทางกายและทางวาจาได้แต่สำหรับอารมณปัจจัยคือสภาพธรรมะใดก็ตามซึ่งเป็นปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมะนั้นโดยสภาพธรรมะนั้นเป็นอารมณปัจจัยคือเป็นอารมณ์ของจิตดวงนั้นอารมณปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นอารมณ์ของจิตเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เป็นอารมณปัจจัยทำให้จิตและเจตสิกเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นแต่ไม่ได้ทำให้รูปเกิดขึ้นรู้อารมณ์นั้นนี่ก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปนะคะซึ่งมีเกิดขึ้นปรากฏในชีวิตปกติประจำวันโดยที่ไม่ได้รู้สภาพธรรมะนั้นๆตามความเป็นจริงแต่ถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าใจโดยการที่ว่าเมื่อศึกษาความละเอียดยิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้เข้าใจชีวิตตามปกติตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันนั่นเองวันนี้ขอประมวลและสรุปอธิปติปัจจัยอีกครั้งหนึ่งสำหรับอธิปติปัจจัยนั้นมี2คือสหชาตาธิปติปัจจัย1และอารมณาธิปติปัจจัย1ท่านผู้ฟังซึ่งเพิ่งมาฟังนะคะได้กรุณาให้ทราบว่ายังไม่เข้าใจความหมายของศัพท์บางศัพท์โดยชัดเจนเพราะฉะนั้นก็จะได้อธิบายความหมายของศัพท์ด้วยนะคะเช่นคำว่าสหชาตาธิปติเป็นคำรวมของสหชาตะและอธิปติสหชาตะหมายความว่าเกิดพร้อมกันร่วมกันได้แก่จิตและเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันอธิปติหมายความถึงสภาพธรรมะซึ่งเป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสหชาตาธิปติหมายถึงสภาพธรรมะที่สามารถกระทำกิจเป็นหัวหน้าหรือเป็นใหญ่ชักจูงให้สหชาตะธรรมคือสภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดร่วมด้วยเกิดขึ้นในบรรดาจิตและเจตสิกซึ่งจะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้ทีละอย่างนั้นก็ได้แก่ฉันทะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติ เป็นสภาพธรรมะซึ่งสามารถเป็นหัวหน้าชักจูงให้จิตและเจตสิกอื่นเกิดพร้อมตนได้แล้วแต่ว่าจะเป็นฉันทะในกุศลหรืออกุศลก็ได้แต่ว่าให้เห็นว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเวลาที่จิตเกิดขึ้นเพราะมีฉันทะคือสภาพธรรมะที่พอใจจะกระทำซึ่งจะต้องเข้าใจลักษณะที่ต่างกันของฉันทะและโลภะว่าโลภะเจตสิกเป็นอกุศลเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่ติดยึดมั่นไม่ปล่อยวางแต่ส่วนฉันทะเจตสิกนั้นเป็นสภาพธรรมะที่พอใจจะกระทำเพราะฉะนั้นสำหรับฉันทะเจตสิกนั้นเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นวิบากก็ได้เป็นกิริยาก็ได้ถ้าจำแนกโดยนัยยะของชาติสี่นอกจากฉันทะเจตสิกเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยแล้วนะคะก็ยังมีวิริยะเจตสิกและชวนะจิต52ดวงและวิมังสะคือปัญญาเจตสิกอีกหนึ่งรวมเป็นสภาพธรรมะที่จะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้นะคะมี4คือเจตสิก3ได้แก่ฉันทะเจตสิก1วิริยะเจตสิก1ปัญญาเจตสิก1และชวนะจิต52ดวงท่านผู้ฟังบางท่านนะคะซึ่งเพิ่งจะรับฟังก็อาจจะสงสัยว่าชวนะจิตคืออะไรชวนะโดยศัพท์หมายความถึงแล่นหรือเร็วที่ภาษาไทยใช้คำว่าชาวเนี่ยค่ะความไวการแล่นไปโดยรวดเร็วซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะคิดว่าจิตจะแล่นได้หรือเพราะเหตุว่าจิตทุกดวงเนี่ยค่ะเกิดดับมีอายุเท่ากันทุกดวงคืออุปาทขณะขณะที่เกิดขึ้นแล้วก็ถิติขณะขณะที่ตั้งอยู่และพังคขณะขณะที่ดับไปจิตทุกดวงมีอายุเท่ากันนะคะคือแบ่งเป็นอนุขณะ3ขณะแต่ว่าสำหรับจิตอื่นเช่นจักขุวิญญาณที่เห็นเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วดับไม่สามารถที่จะแล่นไปในอารมณ์โดยเกิดดับสืบต่อซ้ำกันได้หลายขณะเท่ากับจิตประเภทที่เป็นชวนะจิตเพราะฉะนั้นคำว่าชวนะจิตนะคะไม่ได้เป็นจิตอื่นต่างจากขณะที่เป็นโลภะโทสะโมหะคือเป็นอกุศลจิตบ้างเป็นกุศลจิตบ้างในวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับสหชาตาธิปติปัจจัยหรือว่าชวนะจิตไม่ใช่จิตอื่นค่ะเป็นจิตที่มีอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าโดยศัพท์ทำให้ไม่เข้าใจว่าหมายความถึงจิตขณะไหนประเภทไหนแต่ถ้าเข้าใจว่าหมายความถึงไม่ใช่จิตที่เป็นจิตเห็นไม่ใช่จิตได้ยินไม่ใช่จิตได้กลิ่นไม่ใช่จิตลิ้มรสไม่ใช่จิตที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายคือไม่ใช่จักขุวิญญาณจิตไม่ใช่โสตวิญญาณจิตไม่ใช่คานวิญญาณจิตไม่ใช่ชิวหาวิญญาณจิตไม่ใช่กายวิญญาณจิตไม่ใช่สัมปติชันนะจิตซึ่งเกิดต่อจากจักขุวิญญาณถ้าเป็นการเห็นทางตาหรือว่าเกิดต่อจากโสตวิญญาณถ้าเป็นการได้ยินเสียงทางหูเกิดต่อจากคานวิญญาณถ้าเป็นการได้กลิ่นเกิดต่อจากชิวหาวิญญาณในขณะที่ลิ้มรสเกิดต่อจากกายวิญญาณที่กระทบรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสสัมปติชนะจิตนะคะเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วดับไม่ใช่ชวนะจิตเมื่อสัมปติชนะจิตดับไปแล้วสันติรณะจิตเกิดต่อขณะเดียวแล้วดับไม่ใช่ชวนะจิตวัฏฏพนะเกิดขึ้นขณะเดียวกระทำกิจตัดสินอารมณ์เพื่อกุศลหรืออกุศลที่จะเกิดต่อสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็ดับเพราะฉะนั้นจิตต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ใช่ชวนะจิตแต่ชวนะจิตคือขณะที่เห็นแล้วพอใจเป็นโลภะมูลจิตเนี่ยค่ะทุกท่านรู้สึกในสภาพที่พอใจขณะนั้นนะคะเป็นเพราะ โลภะมูลจิตนะคะทำชวนะกิจเกิดดับสืบต่อกันเท่ากับแล่นไปในอารมณ์จนปรากฏเป็นความพอใจซึ่งในขณะที่เป็นสัมปติชนะจิตก็ดีสันติรณะจิตก็ดีโวธพนะจิตก็ดีไม่ปรากฏมีใครสามารถที่จะรู้ลักษณะของสัมปติชนะจิตหรือว่าสันติรณะจิตหรือว่าโวธพนะจิตบ้างในขณะนี้ไม่มีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นสามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพที่พอใจหรือว่าถ้าขณะนั้นเป็นความไม่แช่มชื่นนะคะเป็นลักษณะที่หยาบกระด้างประทุษร้ายเป็นความโกรธในขณะนั้นก็รู้ว่าทันทีที่เห็นก็โกรธหรือว่าขุ่นเคืองใจไม่พอใจหรือว่าทันทีที่ได้ยินเสียงก็ขุ่นเคืองใจไม่ชอบในเสียงนั้นที่เป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะเหตุว่าจิตที่ทำชวนะจิตแล่นไปในอารมณ์ด้วยความยินดีเป็นโลภะมูลจิตเกิดดับสืบต่อกันตามปกติแล้วนะคะก็เจ็ดขณะหรือว่าถ้าเป็นขณะที่ไม่พอใจโทสะมูลจิตเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดขณะเดียวอย่างจักขุวิญญาณหรือโสตวิญญาณแต่ว่าเกิดดับซ้ำกันถึงเจ็ดขณะตามปกตินะคะจึงกระทำชวนกิจและเป็นชีวิตประจำวันซึ่งทุกคนสามารถจะรู้ได้ในขณะที่จิตนั้นเป็นชวนจิตและข้อความในอรรถกถาบางแห่งก็ได้แสดงถึงขณะที่ปัญญาเกิดขึ้นนะคะสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะว่าเป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมนั้นในขณะที่เป็นชวนจิตเวลานี้ท่านผู้ฟังแยกไม่ออกแน่ใช่ไหมคะระหว่างขณะไหนเป็นจักขุวิญญาณจิตที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะดับแล้วเร็วมากซึ่งขณะต่อไปต้องเป็นสัมปติชนะจิตก็แยกไม่ได้เมื่อดับไปแล้วสันติรณะจิตเกิดต่อก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เมื่อสันติรณะจิตดับแล้วโวธัพนะจิตเกิดต่อก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมนะคะจึงต้องรู้ในขณะที่เป็นชวนจิตไม่ว่าจะเป็นทางปัญจทวารหรือมโนทวารแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนะคะก็ต้องเป็นทางมโนทวารวิถีแต่ในขณะนี้ค่ะที่กำลังเห็นเนี่ยถ้าชวนะวิถีจิตไม่เกิดดับซ้ำกันถึงเจ็ดขณะนะคะท่านผู้ฟังจะไม่ปรากฏว่ามีการเห็นคือจักขุวิญญาณที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏพอที่สติจะระลึกและศึกษาให้รู้ว่าขณะนั้นสติระลึกที่ลักษณะของรูปธรรมหรือว่าระลึกที่ลักษณะของนามธรรมเพราะฉะนั้นสำหรับสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกนะคะซึ่งจะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยจึงต้องเป็นเฉพาะในขณะที่เป็นชวนจิตไม่ใช่ขณะเห็นไม่ใช่ขณะสัมปติชนะไม่ใช่ขณะสันติรณะไม่ใช่ขณะโวธัพนะและสำหรับชวนจิตทั้งหมดนะคะคือสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็ได้แก่อกุศลจิตและกุศลจิตสำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะคะไม่มีกุศลจิตและอกุศลจิตเพราะฉะนั้นชวนจิตของพระอรหันต์เป็นกิริยาจิตชวนจิตทั้งหมดจึงมี55ดวงซึ่งได้เคยกล่าวถึงโดยสังเขปแล้วนะคะเมื่อจำแนกโดยชาติบ้างโดยภูมิบ้างสำหรับในวันนี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าชวนจิต55ดวงนั้นก็คือจิตที่เป็นกุศลจิตบ้างอกุศลจิตบ้างของปุถุชนนะคะและเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต
3: ์และรวมโลกุตระจิตทั้ง8ดวงด้วยชวนจิตทั้งหมด55ดวงคืออกุศลจิต12ดวงมหากุศลจิตคือกามาวจรกุศลจิต8ดวงมหากิริยาจิตคือกามาวจรกิริยาจิตของพระอรหันต์8ดวง รูปาวจรกุศลจิต5ดวงรูปาวจรกิริยาจิตของพระอรหันต์5ดวงอรูปาวจรกุศลจิต4ดวงและอรูปาวจรกิริยาจิตของพระอรหันต์4ดวงโลกุตระกุศลจิต4ดวงและโลกุตระวิบากจิต4ดวงและหสิตตุปาทจิตคือจิตที่ทำให้เกิดการยิ้มของพระอรหันต์ที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเจตสิกอีก1ดวงรวมเป็นชวนะจิตทั้งหมด55ดวง
2: สำหรับกุศลจิตในกามภูมิคือไม่ใช่ฌานจิตไม่ใช่รูปาวจรจิตไม่ใช่อรูปาวจรจิตมี8ดวงชื่อว่ากามาวจรกุศล8ดวงเวลาที่ท่านจะให้ทานก็ดีนะคะวิรัตทุจริตก็ดีหรือว่าจิตที่สงบเกิดขึ้นหรือว่าจิตในขณะนั้นกำลังระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะศึกษารู้ว่าเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมในขณะนั้นก็เป็นกามาวจรกุศลจิตนั่นเองเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่ฌานจิตยังไม่ใช่รูปาวจรกุศลยังไม่ใช่อรูปาวจรกุศลยังไม่ใช่โลกุตระกุศลเพราะฉะนั้นสำหรับกุศลโดยภูมิมี4ภูมิคือกามาวจรกุศลมี8ดวงรูปาวจรกุศลได้แก่รูปฌานจิตมี5ดวงอรูปาวจรกุศลคืออรูปฌานกุศลจิตมี4ดวงและโลกุตระกุศลได้แก่โสตาปัตติมรรคจิต1สกทาคามิมรรคจิต1อนาคามิมรรคจิต1อรหัตตมรรคจิต1เป็น4ดวงนี่เป็นกามาวจรกุศล8นะคะรูปาวจรกุศล5อรูปาวจรกุศล4และโลกุตระกุศล4รวมเป็นเท่าไหร่คะโดยจำนวนไม่จำเป็นนะคะถ้าท่านผู้ฟังจะไม่นับก็ได้ค่ะแต่ให้เข้าใจว่าสำหรับจิตชาติกุศลมี4ภูมินะคะเป็นชวนะจิตนอกจากอกุศลจะเป็นชวนะจิตแล้วกุศลก็เป็นชวนะจิตด้วยนอกจากนั้นกิริยาจิตของพระอรหันต์ก็เป็นชวนะจิตด้วยเพราะเหตุว่าเมื่อมีการเห็นแล้วไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นกุศลอกุศลแต่ก็เป็นโสภณะจิตซึ่งกระทำชวนะกิจโดยความเป็นกิริยาโดยชาติกิริยาเพราะเหตุว่าจะไม่เป็นเหตุให้เกิดผลเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นมหากุศลจิตอย่างคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์สำหรับพระอรหันต์ก็เป็นมหากิริยาจิตแทนที่จะเป็นรูปาวจรกุศลจิตอย่างผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์สำหรับพระอรหันต์ที่ได้รูปาวจรฌานก็เป็นรูปาวจรกิริยาจิตและถ้าเป็นพระอรหันต์ที่ได้ถึงอรูปฌานนะคะก็เป็นอรูปาวจรกิริยาจิตแต่ว่าโลกุตระจิตนั้นไม่มีชาติกิริยา
0: หมู่ละนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่คุณคำปันอักษรวิไลคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและคุณนพรัตน์ฤทัยรัตนาพรผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวรเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลสุนวีระ และคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณ
1: ครั้งที่1088
2: ไม่จำเป็นนะคะถ้าท่านผู้ฟังจะไม่นับก็ได้ค่ะแต่ให้เข้าใจว่าสำหรับจิตชาติกุศลมีสี่ภูมินะคะเป็นชวนะจิตนอกจากอกุศลจะเป็นชวนะจิตแล้วกุศลก็เป็นชวนะจิตด้วยนอกจากนั้นกิริยาจิตของพระอรหันต์ก็เป็นชวนะจิตด้วยเพราะเหตุว่าเมื่อมีการเห็นแล้วไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นกุศลอกุศลแต่ก็เป็นโสภณะจิตซึ่งกระทำชวนะกิจโดยความเป็นกิริยาโดยชาติกิริยาเพราะเหตุว่าจะไม่เป็นเหตุให้เกิดผลเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นมหากุศลจิตอย่างคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์สำหรับพระอรหันต์ก็เป็นมหากิริยาจิตแทนที่จะเป็นรูปาวัจระกุศลจิตอย่างผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์สำหรับพระอรหันต์ที่ได้รูปาวัจระฌานก็เป็นรูปาวัจระกิริยาจิตและถ้าเป็นพระอรหันต์ที่ได้ถึงอรูปฌานนะคะก็เป็นอรูปาวัจระกิริยาจิตแต่ว่าโลกุตระจิตนั้นไม่มีชาติกิริยาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของความละเอียดของการที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเมื่อสรุปประมวลแล้วชวนะจิตมี55ดวงเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นกิริยาและเป็นโลกุตระวิบาก4ดวงด้วยสำหรับโลกุตระวิบากเนี่ยค่ะไม่เหมือนอย่างโลกียะวิบากเลยถ้าเป็นกุศลขั้นกามาวจรไม่ได้ให้ผลทันทีหลังจากที่กุศลจิตนั้นดับไปหรือว่าถ้าเป็นกุศลที่เป็นขั้นรูปาวจรก็ดีอรูปาวจรก็ดีเมื่อดับไปแล้วนะคะบุคคลที่อบรมเจริญความสงบจนกระทั่งฌานจิตเกิดในภูมิที่เป็นมนุษย์เนี่ยค่ะยังไม่เป็นพรหมบุคคลไปทันทีแต่ถ้ารูปาวจรกุศลนั้นไม่เสื่อมเกิดก่อนจะจุติแล้วก็จะทำให้ปฏิสนธิจิตของบุคคลนั้นนะคะเป็นรูปาวจระวิบากจิตเกิดในรูปพรหมภูมิเป็นรูปพรหมบุคคลหรือถ้าอรูปาวจระกุศลจิตเกิดก่อนจุติก็จะทำให้บุคคลนั้นเกิดในอรูปพรหมภูมิเป็นอรูปพรหมบุคคลเพราะฉะนั้นกุศลอื่นทั้งหมดไม่ได้ให้ผลทันทีที่กุศลจิตนั้นดับไปเว้นโลกุตระกุศลจิตเท่านั้นซึ่งเมื่อดับไปทันทีนะคะโลกุตระวิบากคือผลจิตเกิดต่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เช่นเดียวกับโลกุตระมรรคเพราะฉะนั้นสำหรับโลกุตระวิบากจิต4ดวงกระทำชวนะกิจเพราะฉะนั้นจึงเป็นชวนะจิตด้วยรวมแล้วนะคะก็เป็นชวนะจิต55ดวงสำหรับสภาพธรรมะที่จะมีกำลังที่จะทำให้เป็นอธิปติปัจจัยได้ต้องเป็นสภาพธรรมะคือจิตและเจตสิกที่มีเหตุเกิดร่วมด้วยอย่างน้อย2เหตุแต่จะไม่เกิดกับอเหตุกะจิตซึ่งไม่มีเหตุเกิดร่วมด้วยและจะไม่เกิดกับโมหะมูลจิตซึ่งมีเหตุเกิดร่วมด้วยเพียงเหตุเดียวสำหรับจิตที่ไม่เกิดร่วมกับเหตุนะคะที่เป็นอเหตุกะจิตอุปมาว่าเหมือนสาหร่ายที่ลอยไปตามน้ำแต่ว่าสำหรับจิตซึ่งมีเหตุเกิดร่วมด้วยเหมือนกับต้นไม้ที่มีรากลึกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเป็นใบเป็นผลที่จะงอกงามเจริญเติบโตได้ก็เพราะเหตุว่ามีรากฉันใดจิตที่จะมีกำลังนะคะก็จะต้องประกอบด้วยเหตุแต่ถ้าไม่ประกอบด้วยเหตุแล้วก็อุปมาเหมือนกับสาหร่ายที่ลอยไปในน้ำ ไม่มีรากที่จะหยั่งลึกที่จะทำให้เกิดงอกงามไพบูลย์ได้และนอกจากนั้นสำหรับที่จะเป็นสหชาตาธิปติได้นะคะนอกจากเว้นหสิตุปาทจิตซึ่งเป็นอเหตุกะจิตจิตยิ้มแย้มของพระอรหันต์ซึ่งไม่ประกอบด้วยเหตุแล้วแม้โมหะมูลจิตซึ่งมีเหตุเกิดร่วมด้วยเพียงเหตุเดียวก็ยังนับว่าเป็นจิตซึ่งไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสหชาตาธิปติปัจจัย
4: ถามอาจารย์ว่าโลกุตตรจิตเกิดขึ้นแล้วถ้าอาจารย์ช่วยขยายความว่ากี่ขณะแล้วก็วิบากจิตเกิดขึ้นกี่ขณะในวิถีนั้นเกิดขึ้นในชาวนะหรือนอกชาวนะ
2: ขณะนี้กำลังกล่าวถึงสหชาตาธิปติปัจจัยนะคะว่าวิบากจิตทั้งหมดไม่มีสหชาตาธิปติเพราะเหตุว่าไม่ใช่ชวนะจิตแต่สำหรับโลกุตระจิตเว้นคือถ้าเป็นโลกิยะวิบากทั้งหมดไม่เป็นสหชาตาธิปติแต่สำหรับโลกุตระจิตทั้ง8ดวงคือโลกุตระกุศลและจิต4ดวงและโลกุตระวิบากจิต4ดวงต้องมีสหชาตาธิปติปัจจัยเพราะเหตุว่าเป็นจิตที่มีกำลังแม้ว่าโลกุตระมรรคจิตคือโสตาปัตติมรรคจิตเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวไม่เหมือนกับกุศลอื่นกุศลอื่นเนี่ยค่ะเช่นกามาวจรกุศลเกิดดับซ้ำกันแล่นไปในอารมณ์ถึง7ขณะหรือว่ารูปาวจรกุศลและจิตในตอนที่เริ่มเกิดจะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวแต่เมื่อเป็นผู้ที่ทำนานแล้วรูปาวจรกุศลและจิตและแต่ว่าจะเป็นปฐมฌานหรือทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานปัญจมฌานจะเกิดมากมายหลายขณะโดยไม่มีผวังขั้นนับเป็นชั่วโมงนับเป็นวันได้และสำหรับอรูปาวจรกุศลจิตก็เช่นเดียวกันแต่สำหรับโลกุตตรกุศลจิตคือมรรคจิตในสังสารวัฏจะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้นโสตาปัตติมรรคจิตไม่เกิด2ครั้งไม่เกิด3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งเพราะเหตุว่าโลกุตตระกุศลจิตกระทำกิจดับกิเลสเป็นสมุจเฉทเมื่อกิเลสประเภทนั้นนะคะดับแล้วกิเลสประเภทนั้นจะไม่เกิดมาให้มรรคจิตชนิดเดียวกันนั้นดับลงไปอีกไม่จำเป็นที่จะต้องดับซ้ำเพราะเหตุว่าเป็นการประหารเป็นสมุจเฉทเพราะฉะนั้นโสตาปัตติมรรคจิตในสังสารวัฏจะเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวไม่ว่าผู้ที่เป็นมนุษย์บรรลุเป็นพระโสดาบันในมนุษย์โสตาปัตติมรรคจิตเกิดหนึ่งขณะแล้วดับและบุคคลนั้นจะเกิดในสวรรค์หรือในรูปประพรมในอรูปประพรมก็ตามแต่ไม่ต้องมีโสตาปัตติมรรคจิตที่จะดับกิเลสอีกเพราะเหตุว่ากิเลสที่โสตาปัตติมรรคจิตดับแล้วดับเป็นสมุจเฉทสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคก็โดยนัยยะเดียวกันเมื่อโสตาปัตติมรรคจิตดับแล้วนะคะจิตอื่นจะเกิดไม่ได้นอกจากโสตาปัตติผลจิตจะเกิดต่ออาจจะเป็น2ขณะหรือ3ขณะแล้วแต่ประเภทของบุคคลและสำหรับผู้ที่ได้ฌานจิตที่ชำนาญคล่องแคล่วก็สามารถที่จะมีพละสมาปัตติซึ่งสามารถที่ผลจิตโสดาปัตติผลจิตเนี่ยค่ะจะเกิดดับสืบต่อกันตามองค์ฌานและแต่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ได้ปฐมฌานหรือทุติยฌานหรือตติยฌานหรือจตุตถฌานหรือปัญจมฌานโสดาปัตติผลจิตเนี่ยก็จะเกิดดับสืบต่อเป็นฌานจิตชื่อว่าพละสมาบัติแล้วแต่ว่าจะเป็นเวลานานมากน้อยเท่าไหร่โดยที่ผวังขจิตไม่ขั้นแต่สำหรับโลกุตระมรรคจิตและโลกุตระผลจิตซึ่งโดยชาติโลกุตระมรรคจิตเป็นชาติกุศลและโลกุตระผลจิตเป็นชาติวิบากกระทำชวนะกิจเป็นชวนะจิต ทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องมีสหชาตาธิปติปัจจัยโดยแน่นอนสำหรับโลกุตระวิบากเพราะฉะนั้นสำหรับสหชาตาธิปติปัจจัยนะคะให้ทราบว่าเว้นโลกิยะวิบากแต่ไม่เว้นโลกุตระวิบากเพราะเหตุว่าโลกุตระวิบากเป็นชวนะจิต
4: ข้อความนี้ผมเมื่อกี้นี้ถามมาว่าโลกุตระจิตเกิดขึ้นแล้วอาจารย์ยังบอกว่าผลจิตนี่ต้องเกิดสืบต่อกันใช่ไหมฮะผลจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผู้ที่เคยได้ฌานแล้วก็ในขณะนั้นไอ้โลกุตระวิบากจิตนี่ก็จะเกิดในฌานในวิถีอย่างนั้นนะอาจารย
2: ์
4: เกิดต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะ
2: ครับ
4: เป็นอารมณ์ของฌานจิตหรือยังไงขนาดนั้น
2: ผลจิตหมายความถึงจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์คร
4: ับแล้วก็อาจารย์บอกว่าเกิดได้2ขณะหรือ3ขณะแต่ว่าผู้ที่ได้ฌานนั้น
2: ในมรรควิถี
4: ในมรรควิถี
2: ในขณะที่กำลังบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลเมื่อโสตาปัตติมรรคจิตเกิดแล้วดับไปแล้วเป็นปัจจัยให้โสตาปัตติผลจิตเกิดต่อทันที2หรือ3ขณะ
4: ไอ้ขณะที่ผลจิต2หรือ3ขณะนั้นน่ะถ้าผู้ที่ขณะนั้นเคยเป็นฌานลาภีบุคคลแล้วเค้าก็จะหน่วงเอาไอ้โลกุตระผลจิตนี่เป็นอารมณ์ของฌานแล้วจะเกิดไอ้โลกุตระวิบากจะเกิดสืบต่อไปอย่างนั้นเลยนะ
2: ในวิธีหลังๆค่ะเพราะว่าหลังจากที่มรรควิถีจิตดับแล้วนะคะมีผวังขั้นหลังจากนั้นปัจจเวคขณะวิถีจิตต้องเกิดปัจจเวคขณะวิถีจิตนะคะคือปัจจเวคขณะญาณเป็นญาณที่พิจารณาอารมณ์คือมรรคจิตผลจิตและนิพพานทีละวิถีไม่ใช่พร้อมๆกันนี่เป็นเรื่องซึ่งจะศึกษาต่อไปนะคะขณะนี้กำลังพูดถึงสหชาตาธิปติ
4: แล้วก็ที่อธิบดีปัจจัยเนี่ยที่บอกฉันทะลิวิริยะจิตตวิมังสาใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเป็นเกิดกับอกุศลจิตไอตัววิมังสาตัวปัญญาเนี่ยมัน
2: เกิดไม่ได้ค่ะต้องเว้นสำหรับปัญญาเจตสิกนั้นจะต้องเกิดกับโสภณจิตโสภณชวนะเท่านั้นเพราะฉะนั้นการศึกษาต้องเว้นไปเว้นไปเว้นไปตามเหตุผลเวลาที่ท่านผู้ฟังอ่านในพระไตรปิฎกหรือในอรรถกถาจะพูดหรือว่าจะแสดงไว้โดยย่อทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะแสดงความละเอียดขึ้นความละเอียดขึ้นความละเอียดขึ้นในภายหลังแต่ในตอนแรกก็จะบอกว่าอธิปติปัจจัยจะเกิดกับชวนะจิต52ดวงจะพูดเพียงเท่านี้และต่อไปก็จะอธิบายว่าเว้นอะไรบ้างเพราะเหตุใดแต่ท่านผู้ฟังจะเห็นเหตุผลที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยที่3ต่อจากเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเพราะเหตุว่าวิบากจิตไม่สำคัญอะไรเลยใช่ไหมคะไม่มีแม้อธิปติปัจจัยไม่มีสหชาตาธิปติปัจจัยกำลังนอนหลับสนิทเนี่ยค่ะภวังคจิตของบางท่านประกอบด้วยอโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกอโมหะคือปัญญาเจตสิกเพราะเหตุว่าเป็นผลของกุศลซึ่งประกอบด้วยปัญญาทำให้พื้นจิตเนี่ยค่ะเป็นจิตซึ่งมีปัญญาร่วมด้วยพร้อมที่จะเจริญเติบโตได้พร้อมที่จะเจริญขึ้นในภายหลังได้สำหรับผู้ที่ภวังคจิตมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแต่ในขณะที่นอนหลับสนิทแม้ภวังคจิตของบุคคลนั้นนะคะจะมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยบุคคลนั้นทำอะไรได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยในขณะที่เป็นภวังคจิตเพราะฉะนั้นแม้ปัญญาจะเกิดกับภวังคจิตนะคะก็ไม่เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยนี่เป็นเหตุที่วิบากจิตทั้งหมดที่เป็นโลกิยะวิบากไม่สำคัญอะไรเลยไม่สามารถที่จะเป็นอธิปติปัจจัยได้แต่ชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะขณะไหนสำคัญขณะที่เป็นชวนะจิตสำคัญที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
3: พราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่าสำหรับชวนะจิตขณะใดฉันทะเป็นอธิบดีหรือวิริยะเป็นอธิบดีหรือปัญญาเป็นอธิบดีหรือจิตเป็นอธิบดีเพราะเหตุใดเพื่อจะให้เห็นว่าแม้ในขณะที่กำลังเป็นโลภะหรือขณะที่กำลังเป็นกุศลซึ่งสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดนะคะปรากฏลักษณะที่เป็นหัวหน้าเป็นอธิบดีก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้นเพียงแต่เป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะเช่นนั้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยสภาพธรรมะใดเป็นอธิบดีเพื่อที่จะให้เห็นความเป็นอนัตตาของในขณะที่เป็นกุศลหรืออกุศลนั่นเอง
5: จารย์กล่าวว่าสหชาตาธิปติเนี่ยเว้นจิต3ดวงคือโมหะมูลจิต2กับหสิตุปาทะนี่อยากถามว่ากิริยาจิตในปัญจทวาราวัชนะกับโวทัพพนะเนี่ยเป็นสหชาตาธิปติได้
3: ไม่ได้ทำชวนะกิจค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อประมวลและสรุปแล้วสหชาตาธิปติปัจจัยจะเกิดได้กับเฉพาะจิตที่เป็นชวนะจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นกิริยาจิตอื่นที่ไม่ได้กระทำชวนะกิจไม่มีสหชาตาธิปติปัจจ
5: ั
3: ย
5: ก็แล้วหมายความว่าจิตที่ไม่ได้เป็นสหชาตาธิปติปัจจัยนี้รู้ไม่ได้ทั้งหมดเหรอฮะ
3: ท่านผู้ฟังจะรู้ได้ไหมล่ะคะตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะจักขุวิญญาณจิตเกิดขณะเดียวเท่านั้นแล้วดับอย่าลืมนะคะที่ดูเสมือนว่าเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดับเลยตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะจักขุวิญญาณเกิดขึ้นขณะเดียวแล้วดับสัมปติชนะจิตเกิดต่อแล้วดับสันติรณะจิตเกิดต่อแล้วดับโวฏฐัพพนะจิตเกิดต่อแล้วดับชวนะจิตเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อกัน7ขณะทำให้รู้ว่าสิ่งใดกำลังปรากฏทางตาถ้ามีแต่เฉพาะจักขุวิญญาณจิตเพียงขณะเดียวแท้ๆนะคะโดยที่ชวนะจิตเนี่ยค่ะไม่ได้รู้อารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏทางตาด้วยทางปัญจทวารจะพอที่จะให้รู้ได้ไหมคะว่าสภาพธรรมะใดกำลังปรากฏทางปัญจทวาร
5: แต่สำหรับผมแล้วก็ไม่รู้แน่ครับทีนี้พูดถึงว่ารู้ไม่ได้
3: อัตถกถาจึงได้กล่าวว่าที่จะรู้อารมณ์นะคะได้ก็ตรงชวนะวิถีจิตเพราะเหตุว่าเกิดดับซ้ำกันถึง7ขณะ
5: ก็หมายความว่า

0: พอใจนี่จะเป็นจะรู้ได้หรือเปล่าว่าที่พอใจไม่พอใจเนี่ยมันเป็นปัญจทวารวิถีหรือว่าเป็นมโนทวารวิถี
1: ถ้ามโนทวารวิถีไม่ปรากฏนะคะขณะนั้นจะไม่รู้ว่าเป็นมโนทวารวิถีมีมโนทวารวิถีเกิดต่อจากปัญจทวารวิถีทุกครั้งเห็นครั้งหนึ่งจะมีแต่ปัญจทวารวิถีจิตเกิดเท่านั้นไม่ได้ได้ยินครั้งหนึ่งจะมีแต่โสตทวารวิถีจิตเกิดเท่านั้นไม่ได้เมื่อปัญจทวารวิถีจิตดับไปหมดแล้วนะคะภวังคจิตเกิดต่อแล้วมโนทวารวิถีจิตเกิดต่อทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคำว่าวิถีจิตคงไม่ลืมนะคะว่าขณะใดที่ไม่ใช่ภวังคจิตไม่ใช่ปฏิสนธิจิตไม่ใช่จุติจิตแล้วเป็นวิถีจิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นจักขุวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณวิถีจิตสัมปติชนะก็เป็นวิถีจิตสันติรณะก็เป็นวิถีจิตจิตใดที่ไม่ใช่ปฏิสนธิจิตไม่ใช่ภวังคจิตไม่ใช่จุติจิตแล้วเป็นวิถีจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ทางตาเนี่ยค่ะมีการเห็นครั้งหนึ่งบางครั้งนะคะเมื่อปัญจทวาราวัชนะวิถีจิตดับแล้วจักขุวิญญาณจิตเกิดดับแล้วสัมปติชนะจิตเกิดดับแล้วสันติรณะจิตเกิดดับแล้ววัฏฏพนะจิตเกิดดับแล้วอารมณ์ดับชวนะจิตไม่เกิดขณะนั้นนะคะจะรู้ไหมคะว่าเห็นอะไรในเมื่อชวนะวิถีจิตไม่เกิดแต่ว่าปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดแล้วจักขุวิญญาณจิตเกิดแล้วสัมปติชนะจิตเกิดแล้วสันติรณะจิตเกิดแล้วโวธพนะจิตเกิดแล้ว
0: ก็ต้องไม่รู้อะไรสิครับ
1: ค่ะพระชานที่กำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะคะที่จะศึกษารู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏว่าเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเนี่ยค่ะไม่ใช่จะไปเจาะจงรู้ที่ลักษณะของจักขุวิญญาณแต่ขณะที่ชวนะกำลังรู้ในอารมณ์ที่ปรากฏทางตาในขณะนั้นกำลังมีสีคือสีสันวนะต่างๆในขณะนี้เป็นอารมณ์ของชวนะจิตซ้ำกันเจ็ดขณะและไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะวิถีเดียวหรือครั้งเดียวของการเห็นนะคะเพราะเหตุว่าเวลานี้จักขุวิญญาณเนี่ยค่ะในวิถีหนึ่งดับไปแล้วมีภวังค์ขั้นมีมโนทวารวิถีจิตขั้นแล้วก็มีจักขุวิญญาณเกิดอีกทำให้ดูเหมือนไม่ดับแต่ที่จะพิจารณารู้ต้องในขณะที่เป็นชวนะวิถีจิต
0: ทีนี้ผู้ที่มโนทวารวิถียังไม่ปรากฏก็เลยไม่ต้องรู้เลยว่าที่เห็นที่พอใจไม่พอใจนั่นเป็นมโนทวารวิถีหรือว่าเป็นปัญจทวารวิถี
1: เมื่อไม่ปรากฏก็รู้ไม่ได้เป็นของธรรมดาค่ะแต่ศึกษาได้เพื่อที่จะได้ปรากฏเมื่อปรากฏแล้วก็รู้แต่ถ้าไม่ปรากฏจะรู้ไม่ได้สำหรับชวนะจิตหรือความหมายของชวนะจิตนะคะยังมีท่านผู้ใดสงสัยไหมคะขอกล่าวถึงชวนะวิถีจิตนะคะชวนะจิต52ซึ่งมีฉันทะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยบ้างมีวิริยะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยบ้างหรือมีวิมังสาคือปัญญาเป็นอธิปติปัจจัยบ้างโดยชาติ4คือกุศลอกุศลวิบากกิริยาขอกล่าวถึงโดยลำดับนะคะกามาวจรกุศลเป็นกุศลซึ่งมีปรากฏอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามหากุศลหมายความว่ากุศลที่เป็นไปมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของการอบรมเจริญความสงบหรือในเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานก็เป็นจิตระดับขั้นกามาวจรกุศลทั้งสิ้นเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่รูปาวจรกุศลยังไม่ใช่อรูปาวจรกุศลยังไม่ใช่โลกุตระ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณสมสุขทราบคุ้ม200บาทคุณดวงเดือนบารมีธรรม800บาทคุณศิลอารามวิทย์ 1,600 บาทคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไล200บาทคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศให้พลเอกสะพรั่งกัลยาณมิตรและคุณแก้วตาอเนกพุทธ500บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวย 1,500 บาทคุณคำปั่นอักษรวิไล100บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 4,000 บาทคุณมาริสาพร้อมชัยภูมิ300บาทคุณทิพสุดาอุทิศให้บิดามารดา50บาทคุณจิรัตศรีวัชระเมธีอุทิศให้บิดามารดาและผู้มีพระคุณ100บาทคุณสุจันจิรารื่นวง50บาทและคุณธัญลักษณ์นิ่มเรืองและครอบครัว24บาทครับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 9:30 นสนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 นถึง 11:30 นสนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:30 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 นถึง 15:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นสนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 นสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 นรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและ Facebook ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 นถึง 8:00 นวันเสาร์เวลา 2:00 นถึง 3:00 นวันอาทิตย์และเวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
โทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน